0: ได้นะคะ
1: เออ
0: เราก็
1: ดีเนาะ
0: ส
1: ติ
0: า
1: ดต
0: ม
1: า
0: าม รถ
1: ก
0: เข
1: ั
0: ้าน ไปช่วยบริจาคได้ด้วยนะคะก็ติดตามได้ที่เพจของพุทธิกาค่ะวันนี้ดิฉันกันนิกากิติเวชกุลค่ะ
1: ค่ะสังกมาสารวัตรนะคะยังไงชีวิตเรายังมีความหวังเสมอนะคะวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังเป็นวันที่ดีๆในการเริ่มวันใหม่ด้วยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Health Driven My Food96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
7: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
6: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
7: SCG Heimบ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
9: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพา ชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
15: CEO Vision Plusปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
16: วิกรมกรมดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
15: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
16: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
17: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
18: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
17: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดเด็ดทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์สนับสนุนโดย
7: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะเช้าวันนี้ต้อนรับท่านผู้ฟังกับเช้าวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569นะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
9: สวัสดีครับกรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะครับกรวรรณวันนี้นี่แมวตอนเช้าเราอยากจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องของข่าวคราวจากต่างประเทศในวันที่มีข่าวคราวว่าอเมริกากับอิหร่านใกล้จะเข้าสู่การบรรลุข้อตกลง MOU ความยาว1หน้ากระดาษแล้วเนี่ยนะครับข่าวออกมาทั้งปากีสถานด้วยและอีกหลายที่เลยแต่จุดสำคัญก็คือเรื่องของเงื่อนไขที่อเมริกาจะตั้งเอาไว้กับอิหร่านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดเส้นทางฮอร์โมนหรือว่าเรื่องของการที่จะต้องลดหยุดพักใช่ไหมว่าหยุดพักการเสริมสมรรถนะด้านยูเรเนียมเนี่ยมันตามด้วยเรื่องของการจัดคืนทรัพย์สินหรือการอายัดเงินของอิหร่านนะไว้เนี่ยนะทั่วโลกประมาณแสนกว่าล้านยูเอสดอลลาร์แต่เฉพาะในอเมริกาประมาณ2,000 ล้านยูเอสดอลลาร์เนี่ย มันทำให้เมื่อวานเนี้ยดัชนีหลักทรัพย์ในหลายประเทศเนี่ยปิดมาบวกเลยเอาไทยเราก่อนนะครับเมื่อวานเซ็ตไทยเนี่ยบวกไปถึง 26.81 จุดนะ 1.80% ปิดที่ 1,516.91 จุดราคาการซื้อขายเมื่อวานนี้ก็หนาแน่นนะฮะ 82,023.35 ล้านบาทหุ้น2ตัวที่น่าจับตามองคือ Gulf Energy ของคุณสารัตน์รัตนวดีเมื่อวานเนี่ยบวกไปถึง 5.65% นะโปรย 3.25 สตางค์ปิดที่ 60.75 สตางค์นะไปดูตัวที่2นะสเตคอนชิโนไทยเมื่อวานนี้บวกไปถึง 12% บวกมากที่สุดเลยในตลาดเมื่อวานเนี่ยบวกถึง 12% ปิดบวกไป 1.50 นะปิดที่ 14 บาทนะอีกตัวนึงที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแน่นอนการเดินทาง AOT เมื่อวานนี้ก็เดบวกไปถึง 3.90% นะครับคือบวกไป2บาทอะปิดที่ 53.25 บาทนะครับพอไปดูในต่างประเทศดัชนีหางเส็งเมื่อวานนี้ปิดที่ 26,213.78 จุดนะเมื่อวานนี้บวกไป 1.22% หรือ 315.17 จุด Nasdaq Composite เมื่อวานนี้ก็บวกเยอะนะบวก 2.02% หรือ 512.82 จุดนะและสินดีเกาหลีใต้ Kospi นะครับเมื่อวานนี้ก็บวกไป 6.45% นะบวก 447.57 จุดจะปิดที่ 7,384 จุดแน่นอนข่าวเรื่องอเมริกากับอิหร่านนั้นก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่สำหรับบ้านเราอาจจะมีปัจจัยเสริมด้วยกันเมื่อวานนี้เรื่องของการที่ Moody's Investor Service ประกาศว่าไทยเรานั้นเป็น1ใน5ประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีภูมิต้านทานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งมากที่สุดในโลกรองรับแรงกระแทกต่างๆเมื่อวานนี้ก็เลยทำให้แม่นะตลาดหลักทรัพย์บ้านเราก็บวกเยอะต่างประเทศก็บวกเยอะทีเดียวล่ะนะ
8: ค่ะคุณวิเชษจะนำเสนอเลยไหมคะ
9: ครับได้เลยครับดังนั้นก็ไปดูเรื่องอิหร่านนี่แหละคืออย่างนี้คือเมื่อวานนี้มันมีข่าวมานะครับว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเข้าใกล้บันทึกข้อตกลง MOU ความยาว1หน้ากระดาษเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางตามรายงานของแหล่งข่าวในประเทศปากีสถานนะครับโดยสหรัฐอเมริกานั้นเชื่อว่าจะได้คำตอบจากอิหร่านในหลายประเด็นภายใน48ชั่วโมงข้างหน้านะครับในข่าวเมื่อวานนี้นะครับซึ่งขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าบันทึกข้อตกลงร่วมกันเนี่ยจะมีเนื้อหาทั้งหมด14ข้อนะครับระบุถึงการประกาศยุติสงครามในตะวันออกกลางแล้วก็เริ่มต้นการเจรจาเป็นเวลา30วันเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวเรื่องข้อตกลงเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็การให้อิหร่านนั้นหยุดพักการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมขณะที่สหรัฐอเมริกานั้นจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับอิหร่านนะครับก็คือเงินที่อายัดไว้นั่นเองนะครับซึ่งทีมเจรจาของสหรัฐเนี่ยนำโดยนายสตีฟวิสคอฟและก็นายจาเร็ดคุชเนอร์เนี่ยที่เป็นผู้แทนของพิเศษของสหรัฐเนี่ยกำลังเจรจากับเจ้าหน้าที่ของอิหร่านหลายคนทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับทีนี้แหล่งข่าวจากปากีสถานก็ระบุว่าทั้งสองฝ่ายนั้นเข้าใกล้ที่จะตกลง MOU ดังกล่าวมากมากแล้วใจคำนี้นะครับมากมากแล้วแต่เงื่อนไขต่างๆของมันที่ข้อตกลงนั้นจะขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมในขั้นสุดท้ายระหว่างสองประเทศนะครับซึ่งโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านนั้นก็เปิดเผยว่ากำลังอยู่ระหว่างการประเมินข้อเสนอสันติภาพ14ข้อของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับทีนี้ที่มันโยงในเรื่องการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านเนี่ยรายงานข่าวก็บอกว่าสหรัฐอายัดทรัพย์สินของอิหร่านทั้งในอเมริกาและต่างประเทศทั่วโลกนั้นกระวัดตัวเลขออกมาอยู่ที่ประมาณมากกว่า$100,000,000บางสำนักข่าวได้รายงานว่าถึง$200,000,000อย่างนี้เลยทีเดียวนะครับเอาเฉพาะในอิหร่านเนี่ยขออภัยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอเมริกาอายัดไปก่อนหน้านี้ประมาณ$2,000,000,000และล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองนะครับอเมริกาเพิ่งจะอายัดคริปโตเคอเรนซีที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเพิ่มอีก$344-500,000,000คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 16,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นลองนึกถึงว่าถ้าสมมติมีการตกลงกันได้นะครับว่าอเมริกาจะเลิกคว่ำบาตรยุติการคว่ำบาตรอิหร่านแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะคืนทรัพย์สินบางส่วนต้องย้ำนะเอาแค่ว่าถ้าคืนประมาณ$2,000,000,000เนี่ยอิหร่านจะได้เงินทันที64,500กว่าล้านบาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะจากการรายงานข่าวของสำนักข่าวต่างๆในต่างประเทศ
8: ค่ะก็ ต้องบอกว่าถึงจะสร้างความสับสนกันมาโดยตลอดแต่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราก็จะต้องสดับตรับฟังข่าวอย่างระมัดระวังกันอยู่เช่นเดิมนะคะเพราะว่าบ่อยครั้งที่ไม่รู้ว่าเป็นข่าวเพื่อปั่นราคาพลังงานหรือราคาหุ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าคิดดูจากยื่นกันคนละสุดๆเลยนะคะสหรัฐ9ข้ออิหร่าน14ข้อไปมาเหลือกระดาษแผ่นเดียวเนี่ยนะมันจะง่ายไปไหมนะคะแล้วก็หรืออีกในหนึ่งก็คืออยากหาทางลงกันเต็มแก่แล้วนะจะลงยังไงให้ไม่เสียหน้าทั้งคู่นะคะอิหร่านก็ต้องบอกว่าโดนกระหน่ำนะคะรอบด้านเหมือนกันนะคะเพราะว่าพันธมิตรในตะวันออกกลางก็สายหัวกันตามๆกันกับท่าทีที่อิหร่านเนี่ยใช้วิธีว่างั้นฉันก็คุมช่องแคบฮอร์มุซกันนะคะไม่ให้ใครกระดุกกระดิกได้ถ้าเกิดเป็นขั้วเดียวกับอเมริกาก็ต้องบอกว่าเผาเงินนะคะยิ่งกว่าพลานอีกนะวิเช่มันเหมือนเผาเลยเหมือนเผาเงินดอลลาร์ไปรายวันมาถึงขนาดนี้เนี่ยแล้วยังจะต้องใช้เงินเพิ่มอีกไม่รู้จากเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เนี่ยขนาดเดียวกันนะคะสภาพเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเองก็จะเกรดอเกนเอาเมื่อไหร่นะคะในเชิงเศรษฐกิจนะถ้ายังต้องใช้เงินทุนรอนจำนวนมากที่แทนที่จะเอาไปใช้ในการดูแลชีวิตสวัสดิการของประชาชนแต่ต้องกลับมาใช้กับการทำสงครามอสมมาตรกับอิหร่านแบบนี้อีกครั้งจะต้องมีการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอยู่แล้วนะคุณวิเชษฐ์คงไม่เป็นเรื่องดีกับริพับลิกันแน่ถ้ายังจะเดินหน้าต่อไปนะคะมันก็คงจะสบโอกาสแหละแล้วนะอิหร่านเองก็เอาตรงๆนะคุณวิเชษฐ์ก็เริ่มมีคนจับสังเกตว่ามันมีร่องรอยการพูดกันคนละทางมากขึ้นคือตราบใดที่มุสตาบาคามาเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเราไม่สามารถเห็นความเข้มแข็งความสมบูรณ์ของการเป็นผู้นำสูงสุดตัวจริงได้ชนิดที่ออกมาพูดจาฉาดฉานออกมาแถลงออกมาเจอผู้คนได้เพราะว่าตามรายงานข่าวบอกว่าก็ต้องอยู่ระหว่างการรักษาอาการบาดเจ็บนะคะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ถูกสหรัฐอเมริกาไปโจมตีที่อิหร่านเข้าเนี่ยเพราะฉะนั้นการพูดของคนที่อยู่ในภาคการเมืองก็คือคนในฝั่งรัฐบาลจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศจะเป็นประธานสภาอิหร่านหรือจะกลายเป็นโฆษกของ IRPG เนี่ยก็ทำให้มันมีความเห็นที่ค่อนข้างจะไม่ลงรอยกันมากขึ้นเหมือนคนนึงอยากคุยคนนึงอยากรุก อยากรุกอะไรแบบนี้นะคะดิฉันว่ามันก็คงกรำกันมาเต็มทีแล้วต้องหาทางลงนะคะตัวทรัมป์เองเนี่ยนะคะที่ให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะคะหลังจากที่เขาประกาศระงับโปรเจกต์ฟรีดอมของเขาไปเนี่ยนะแผนเสรีภาพของเขาไปเนี่ยเขาก็พูดถึงบอกว่าสถานการณ์การพูดคุยกับอิหร่านในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการพูดคุยที่ดีมากแล้วเขาก็ไม่ได้กำหนดเส้นตายด้วยแต่ก็คาดหวังว่าจะได้รับคำตอบที่ดีมาจากทางรัฐบาลของอิหร่านนะคะบอกว่าเราต้องได้ในสิ่งที่ควรจะได้ถ้าเราไม่ได้ตามนั้นสหรัฐนะคะก็จำเป็นต้องก้าวไปอีกขั้นที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะที่พูดนี้คืออิหร่านเองก็ต้องการทำข้อตกลงซึ่งณขณะนี้เป็นไปได้มากว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้นะคะทรัมป์ก็ยังตอบคำถามพนักข่าวก็ยังอยากรู้ว่าทุกทีทรัมป์จะพูดถึงเรื่องกรณียืดเส้นตายกรณีอะไรกับมีอะไรกับอิหร่านเนี่ยมักจะมีกรอบเวลาเสมอใช่ไหมแต่ก็จะมีบางครั้งที่ไม่มีกรอบเวลาเนี่ยนะคะสำหรับรอบนี้เนี่ยทรัมป์ใช้คำว่ากรอบเวลานั้นยังเปิดกว้างไม่มีเส้นตายนะคะแต่มันจะเกิดขึ้นเองเพราะอิหร่านยอมรับข้อเรียกร้องหลักของสหรัฐอเมริกาและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งของเขาเองนะคะคืออิหร่านยอมที่จะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ในการครอบครองเขาตกลงมาตามนั้นรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนี่ก็เป็นข่าวทางสหรัฐอเมริกานะคะก็เอาเป็นว่าในส่วนของความเคลื่อนไหวของอิหร่านเองในระหว่างนี้นะคะรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านไปเยือนจีนนะจีนก็เป็นพันธมิตรสำคัญของอิหร่านนะคะแล้วก็เป็นคนที่ได้รับผลกระทบอย่างมากไม่แพ้ทางประเทศอื่นๆในแถบเอเชียนี่แหละนะคะกับกรณีของความติดขัดอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะคะเพราะว่าจีนก็ต้องอาศัยพลังงานที่นำเข้ามาจากตะวันออกกลาง จำนวนมากนะคะอับบาสอารักชีไปเยือนจีนอยู่เพื่อหารือกับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนซึ่งในคู่นี้ที่ได้เจอกันเนี่ยนะคะหวังอี้ได้บอกกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคืออารักชีบอกว่าการหยุดยิงอย่างครอบคลุมเป็นเรื่องที่รอช้าไม่ได้การจะกลับมาสู้รบกันใหม่อีกครั้งก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำการยึดมั่นการเจรจาอย่างต่อเนื่องมีความสำคัญอย่างยิ่งก็แน่นอนคราวนี้เนี่ยประเทศใหญ่ๆที่มีบทบาทโน้มน้าวอิหร่านได้ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียก่อนหน้านี้นะคุณเชษหรือว่าจะเป็นจีนเนี่ยก็ออกมาสอดรับในลักษณะเดียวกันนะคะก็คือทุกชาติก็อยากให้เรื่องราวนี้เนี่ยนะคะการสู้รบนี้เนี่ยมันยุติลงนะคะเดี๋ยวต้องดูกันอีกเพราะว่าสถานการณ์นี้มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกันชนิดรายวันกันเลยทีเดียวนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเดือนพฤษภาคมนี้ใครที่เดินทางโดยเครื่องบินก็รู้แล้วนะคะว่าราคาตั๋วเครื่องบินที่บวกกับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอะไรต่างๆเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นจริงๆนะคะตอนนี้นะคะมีการวิเคราะห์ในเรื่องของธุรกิจการบินที่มีในสหรัฐจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียและหลายประเทศในยุโรปแม้กระทั่งของเราเองการบินไทยใช่ไหมก็ประกาศลดเที่ยวบินกันไปจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าได้ผู้โดยสารไม่คุ้มค่าจะบินแล้วยังมีเรื่องของค่าพลังงานความเสี่ยงในการบินความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีแนวคิดคล้ายๆกันเขาบอกว่าดูจากการให้บริการนะคะที่จะต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้านะคะสำหรับการเดินทางในเดือนมิถุนายนไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะคะจากข้อมูลการวิเคราะห์การบินที่ชื่อว่าไซเรียมเนี่ยนะคะหรือซีเรียมเนี่ยบอกว่าในหลายๆตลาดที่เมื่อกี้ที่ฉันเอ่ยมาก็คือครอบคลุมในหลายทวีปเนี่ยบอกว่าได้ลดการบริการผู้โดยสารลงไปนะในระหว่างมิถุนาถึงกันยาเนี่ยถึง9,300,000ที่นั่งนะคะเนี่ยจำนวนการบินนะคะก็จะน้อยลงไปอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าราคาเชื้อเพลิงเครื่องบินที่ส่วนใหญ่เนี่ยแต่ละสายการบินต้องใช้เป็นหลักเลยเนี่ยนะคะราคาน้ำมันดิบที่ใช้สำหรับรักเป็นมาทำเชื้อเพลิงเครื่องบินเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 80% นะคะคือก็มีทั้งต้องขึ้นราคาค่าตั๋วโดยสารมีทั้งต้องลดเที่ยวบินลงด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสายการบินแถบตะวันออกกลางซึ่งจริงๆเขาติดอันดับสายการบินชั้นนำหลายสายการบินนะวิเชษของกาตาร์เงี้ยของ UAE อย่างนี้ใช่ไหมเป็นสายการบินชั้นนำเลยทีเดียวนะคะต่อให้เรานั่งอีโคก็ยังรู้สึกว่าได้รับบริการที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะปรากฏว่าตะวันออกกลางเนี่ยมีการลดเที่ยวบินมากที่สุดเพราะว่ามันมีการปิดน่านฟ้าจากการที่ช่วงที่ผ่านมามันมีการโจมตีด้วยขีปนาวุธด้วยโดรนอะไรต่อมีอะไรบ้างนะคะกาตาร์แอร์เวย์สเนี่ยนะคะโอ้นี่ถ้าไปคุยกับน้องๆคนรุ่นใหม่ที่สนใจงานบริการบนเครื่องบินนะคะงานสมัครเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยเขาให้แรงกิ้งของกาตาร์แอร์เวย์เนี่ยคุณเชษอันดับหนึ่งเลยนะปรากฏว่าเป็นสายการบินเดียวที่มีการลดเที่ยวบินจำนวนมากที่สุดนะคุณวิเชษถึง2,000,000ที่นั่งกาตาร์เนี่ยนะซึ่งสายการบินของเขาเนี่ยพอมีการจัดรางวัลอะไรต่อมีอะไรด้านบริการด้านอะไรล่ะเรื่องตัวเครื่องบินอะไรต่อมีอะไรนะคะรุ่นเครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะติดอันดับหนึ่งอันดับต้นๆเลยเสมอนะปรากฏว่าลดไปทั้ง2,000,000ที่นั่งนะคะลดลงไปจนถึงนู่นเลยนะตุลาคมคือตั้งแต่ตุลาไปมันจะเป็นไฮซีซั่นใช่ไหมปลายปีนะคะแต่ว่าไปเลย2,000,000ที่นั่งนะคะอีก2สายการบินในตะวันออกกลางก็มีเรทนะคะของ UAE แล้วก็ Etihad Airways ก็ลดลงไปนะคะ Emirates ลดไป 700,000 ที่นั่ง Etihad ลดไป 400,000 นะคะราคาด้านราคาตั๋วเครื่องบินเองนะคะก็จะมีเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวคยักนะคะเขาก็พูดถึงราคาตั๋วเครื่องบินเมื่อกี้เราพูดถึงการลดเที่ยวบินแล้วนะคะเพื่อพยุงให้ธุรกิจการบินมันไปได้เนี่ยปรากฏราคาตั๋วเครื่องบินก็เหมือนกันสหรัฐเองคนที่ไปก่อสงครามมาก็หนักเหมือนกันค่ะคุณวิเชษเขาบอกว่าราคาตั๋วเที่ยวบินระหว่างประเทศจากสหรัฐอเมริกาไปยังทุกจุดหมายปลายทางเนี่ยนะคะ ปรากฏว่าก็เพิ่มขึ้นอีก 16% นะคะตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งสูงกว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของสายการบินในยุโรปเองนะคะก็มีคนไปคุยกับสายการบินในนอร์เวย์ชื่อ Wind Air AS นะคะบอกว่าราคาตั๋วเครื่องบินเส้นทางระหว่างยุโรปและเอเชียบางเส้นทางเนี่ยเพิ่มไปถึง5เท่าโอ้โหเพราะความต้องการยังมีอยู่แต่ขีดความสามารถในการให้บริการเนี่ยมีจำกัดนะคะก็เป็นว่านี่ก็เป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนนะคะถึงการเดินทางเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มันทำให้คนเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะคุณวิเชษตอนนี้คนก็ไม่รู้ว่าโอ้โหจะขึ้นกันไปอีกเท่าไหร่จะลบจบกันเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่คิดไว้จะเดินทางไปไหนเนี่ยคือกลายมาต้องรีบตัดสินใจไม่งั้นจองไปก่อนจองล่วงหน้าให้มันมีราคาตั๋วไปก่อนให้ได้ราคาที่แบบพอสู้ไหวไปก่อนนะคะเพราะเกรงว่าถ้าเกิดตัดสินใจช้าราคาตั๋วมันจะปรับเพิ่มไปอีกนะคะก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นสถานการณ์ที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเองก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะคะก็ใครที่แบบมันตั้งใจแล้วว่าอยากจะเที่ยวหรือมีภารกิจอะไรต้องเดินทางเนี่ยก็เท่ากับว่าก็อยู่ในภาวะจำยอมกับต้นทุนการเดินทางที่สูงขึ้นนะคะนี่ก็เรียกได้ว่ากระทบกระเทือนกันไปมากมายเลยทีเดียวนะคะสำหรับทุกวงการนะคะก็นี่คือเป็นเรื่องหนึ่งที่ถ้าเกิดตกลงกันได้เหลือกระดาษแผ่นเดียวอย่างที่ว่าจริงนะคุณวิเชษทั่วโลกก็คงจะแซ่ซ้องใช่ไหมเพราะเมื่อวานนี้เห็นข่าวพีทแฮกเซ็ตก็ออกมาบอกว่าไอ้ปฏิบัติการอีพิกฟิวรี่เนี่ยที่เขาไปเริ่มไว้เนี่ยบรรลุผลแล้วสำเร็จแล้วนะก็เอาเป็นว่าพูดเองเคลมเองทุกอย่างนะสำหรับสหรัฐอเมริกานะแต่ทีเนี้ยก็ต้องดูกันว่าในส่วนของทางอิหร่านเองจะออกมาเป็นเสียงเดียวกันไหมหรือจะพูดกันไปคนละทิศคนละทางนะคะทางยุโรปเองเป็นไงเพราะว่าช่วงหลังก็โดนเข้าไปโดนควันหลงไปแล้วใช่ไหมว่าเรือของยุโรปเองนะคะก็โดนแบบควันหลงจากการปิดล้อมในช่องแคบฮอร์มุสกันไปด้วยเนี่ยนะคะปรากฏว่ามาครงค่ะนะคะประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสเนี่ยในเมื่อสหรัฐกับอิหร่านจะคุยกันได้เนี่ยก็บอกว่าก็ขอให้นานาชาติเนี่ยได้สามารถกลับมาเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามาครงเนี่ยได้ต่อสายคุยตรงกับประธานาธิบดีอิหร่านเลยนะคะมาซูดเปเซสเขียนนะคะโดยมาครงบอกว่า

0: ทุกฝ่ายต้องยกเลิกการปิดล้อมช่องแคบโดยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไขต้องกลับไปสู่เสรีภาพในการเดินเรืออย่างเต็มที่และยั่งยืนเหมือนที่เป็นมาก่อนเกิดความขัดแย้งนะคะตอนนี้แนวร่วมของมาครงนะคะก็คือสหราชขออภัยค่ะก็คือสหราชอาณาจักรนะคะก็คือเคียร์สตาร์เมอร์นายกอังกฤษนั่นเองนะคะบอกว่ามีจุดยืนตรงกันระหว่างทั้งอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสที่ต้องการรักษาความปลอดภัยให้กับการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสนะคะบอกว่าก็จะช้าอกก็จะต้องใช้นอกจากคุยกับทางอิหร่านแล้วเนี่ยนะคะที่มาครงคุยตรงกับอิหร่านแล้วเนี่ยนะคะเขาจะต้องคุยกับทรัมป์ด้วยค่ะมาครงบอกว่าเดี๋ยวจะหารือเรื่องนี้กับประธานาธิบดีทรัมป์กันต่อไปนะคะบอกว่าการที่จะสร้างให้เกิดความสงบในช่องแคบฮอร์มุสจะช่วยผลักดันให้การเจรจาที่ค้างคาอยู่ไม่ว่าจะเป็นประเด็นนิวเคลียร์ขีปนาวุธและสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยมันก้าวหน้าขึ้นนะคะอ่ะนี่ก็เอาเป็นว่าก็คงต้องดูวันนี้อีกนะคุณวิเชษฐ์ว่าตกลงไอ้รายงานข่าวว่าตกลงกันได้ภายใต้MOU แผ่นเดียวเนี่ยของจริงมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยหนึ่งมันเป็นรายงานข่าวอยู่นะเรื่อง MOU หนึ่งหน้าเนี่ยเป็นรายงานของทางรอยเตอร์นะคะแล้วก็สำนักข่าว Axios นะครับอ้างอิงแหล่งข่าวนะคะเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนะคะแต่อย่างที่บอกอ่ะแล้วทรัมป์ก็มาพูดว่าโอ้คุยได้ด้วยดีเลยนู่นนั่นนี่นะคะเดี๋ยวก็นั่นแหละเราก็ยังไม่รู้ว่ายังไงแต่แน่ๆอิหร่านก็ถูกหว่านล้อมจากจีนอยู่นะคะว่าเออคุยกันเถอะนะคะให้มันไปกันต่อจะได้ไม่ต้องมาสู้รบกันอีกนะคะการเจรจาอย่างต่อเนื่องมันมีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะ
1: ใช่ก็เรียกว่าเราก็เห็นอะไรที่มันไม่แน่นอนมาตลอดทางทุกรอนแต่ว่าอันนี้พอมันมีข่าวแน่นอนเนี่ยถ้ามันเป็นจริงมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นจริงเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาเป็นหากันอีกปั๊บมันก็มีคนได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ที่เกิดขึ้นแล้วอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับเรื่องการลงทุนเรื่องหุ้นเพิ่มอะไรต่างๆเป็นต้นทีนี้ถ้าโยงมาสู่ประเทศไทยในกรณีเมื่อวานเนี่ยก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวดีล่ะที่นายกท่านพูดนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยได้เปิดเผยหลังการหารือกับทางคุณเอกนิติ นิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลว่ากรณีที่บริษัทจัดอันดับในเครดิต Moody's Investor Service เนี่ยได้ออกรายงานระบุว่าประเทศไทยเป็น1ใน5ประเทศตลาดเกิดใหม่นะที่มีภูมิต้านทานหรือกันชนนะบัฟเฟอร์เนี่ยที่เข้มแข็งในการรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจมากที่สุดในโลกเนี่ยนะนายกบอกว่าเรื่องนี้เป็นข่าวดีต่อเนื่องเลยต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้ Moody's ได้ปรับมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยจากเชิงลบเนกาทีฟเป็นมีเสถียรภาพแล้วก็น่าลงทุนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั่วโลกโดย Moody's ไม่ได้มองแค่ในเรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นนะแต่ว่ามองทุกมิติทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องความโปร่งใสเรื่องของการทำงานที่รวดเร็วแล้วก็เรื่องของการปรับโครงสร้างของประเทศนะนักข่าวก็ถามท่านนายกเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะแล้ว Moody's บอกว่าไทยควรจะต้องสนับสนุนให้มีการลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่นะนายกท่านก็บอกว่าวันนี้คือเมื่อวานนะคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้มีการอนุมัติคำขอส่งเสริมการลงทุนเนี่ย 900,000 กว่าล้านบาทนะซึ่งเรื่องนี้เป็นการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเลยเป็น FDI นะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องยืนยันที่นักลงทุนต่างประเทศมั่นใจประเทศไทยโดยมาจากการได้วางรากฐานเรื่องต่างๆและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาคมโลกเพราะถ้าเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเขาไม่มั่นใจเขาคงไม่มาลงทุนซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายช่วยกันไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลอย่างเดียวนะครับนี่แต่ก็ให้เครดิตคนอื่นด้วยนะฝ่ายอื่นด้วยโดยต้องบอกว่าฝากขอบคุณประชาชนทุกคนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันเชียร์ประเทศไทยนะไม่ใช่ออกมานั่งตำหนิว่ากล่าวรัฐบาลอย่างมีอคติเพราะสิ่งที่เขาตำหนิมาวันนี้ก็ถูกลบไปด้วยความคิดเห็นที่เป็นจริงเกิดขึ้นแล้วเพราะบริษัทที่เป็นบริษัทจัดระดับความน่าเชื่อถือระดับโลกแต่จัดระดับให้ประเทศไทยได้ดีแบบนี้ซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่มีใครไปวิ่งเต้นได้ทุกอย่างต้องตรงไปตรงมาโปร่งใสคนที่ว่ากล่าวประเทศไทยไม่อยากให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าเห็นแบบนี้ก็เห็นว่าสิ่งที่คนเหล่านี้พูดมาไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะอะไรเพราะพูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทบกับประเทศไทยโอ้นายกท่านก็ดูเหมือนว่าจะเห็นว่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยถือว่ามีการก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตรงมูลที่คุณอรวรรณ
0: นะคะส่วนเรื่องของปฏิกิริยานะคะจากทางฝั่งไทยเองแน่นอนนะคะเมื่อวานนี้คุณเอกนิตินะคะก็แสดงความยินดีหลัง Moody's

0: เรตติ้งนะคะจัดอันดับความเชื่อถือระหว่างประเทศที่บอกว่าไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความพร้อมนะคะในการรับมือนะคะก็ปัจจัยต่างๆก็อย่างที่เมื่อกี้คุณวิเชษฐ์ได้พูดแล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมการไว้หลายอย่างนะคะก็คือในเรื่องของภาวะที่เราคงจะต้องรับมือกับเศรษฐกิจที่ไม่ง่ายเลยนะคะอย่างที่แน่ๆอย่างหนึ่งเราก็ร่วมกันแบกหนี้ของประเทศ400,000 ล้านนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในขั้นตอนจากนี้ไปนะคะแล้วก็ในการประเมินต่างๆนะคะมีข้อมูลการวิเคราะห์ที่น่าสนใจเมื่อวานนี้อย่างน้อย2สถาบันนะคะก็มีทางภาคเอกชนก็คือทางงานวิจัยของกรุงศรีนะคะวิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจไทยว่าชะลอลงนะแล้วก็มีความเสี่ยงนะคะหากกรณีสงครามยืดเยื้อนะคะแล้วก็มีในภาคอีสานเมื่อวานนี้แบงก์ชาติภาคอีสานเนี่ยเขาได้พูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจในไตรมาส1นะคะบอกว่ามีความสุ่มเสี่ยงว่าอาจจะถึงขั้นที่เรียกว่าหดตัวเลยทีเดียวเดี๋ยวเขาไปพักกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องนี้กันค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
7: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
12: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันชัดกว่า Mcord ทั้งทีวีกำทั้งหมดจาก M1 ครบเครื่อง
0: เมื่อวานนี้นายกจะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนซัมมิตครั้งที่48ซึ่งเฮดฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพนะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่พฤษภาคมนะคะธีมของรือในอาเซียนซัมมิตรอบนี้นะคะชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่า Navigator Together นะคะก็คือคล้ายๆกับเดินทางกันไปในอนาคตร่วมกันด้วยกันนะคะก็ไทยก็จะแสดงตนเป็นตัวเชื่อมความร่วมมือในภูมิภาคท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนนะคะก็บทบาทของไทยนะคะก็ท่านนายกก็จะต้องไปแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์โลกนะคะแล้วก็เป็นที่จับตามากๆก็คือกรณีของไทยกัมพูชานี่แหละนะการประกาศยกเลิก MOU 44จะต้องไปสู่กลไกนะคะอันคลอสนะคะก็จะไปได้ในขนาดไหนนะคะเดี๋ยวก็ต้องดูกันเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกเองนะก็เลยให้สัมภาษณ์นักข่าวเอาไว้หลาย

0: เรื่องด้วยกันนะคะอย่างกรณีของการไปที่อาเซียนเนี่ยนะคะก็เป็นว่าในส่วนของการที่จะไปพูดของไทยเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านจะไปพูดถึงความเข้มแข็งของภูมิภาคนี้ต้องปรับเปลี่ยนสถานะแล้วก็รากฐานความมั่นคงเพราะตอนนี้ถือว่าอาเซียนเนี่ยเป็นภูมิภาคที่ปลอดภัยที่สุดถ้าร่วมมือกันก็จะสร้างช่องทางและโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจของภูมิภาคเติบโตเพราะอย่างน้อยวันนี้ประเทศไทยก็ยังอยู่ในระดับของความน่าเชื่อถือเพราะว่าเรามีความเข้มแข็งในตัวเองแล้วถ้าไปเพิ่มกับความเข้มแข็งของประเทศในภูมิภาคมาเติมเต็มซึ่งกันและกันก็จะทำให้เป็นการเกิดทั้งศูนย์กลางการค้าขายคมนาคมขนส่งลงทุนต่างๆนะคะก็จะได้ใช้โอกาสที่ภูมิภาคอื่นของโลกเนี่ยเขาวิกฤตอยู่นะมาสร้างโอกาสเนี่ยในบ้านเรานะคะในภูมิภาคอาเซียนของเรานะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะที่ท่านนายกได้พูดเอาไว้เนี่ยก็คือการที่ในยุคของท่านนายกอนุทินก็จะได้ถูกบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์การเป็นนายกไทยว่าก็เป็นในยุคที่เกิดการกู้เงิน400,000 ล้านนะคะเพราะท่านนายกก็ลงนามกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ บอกว่าหลังจากนั้นจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะคะเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการออกพรก.กู้เงินนะคะ แล้วท่านก็ย้ำบอกว่าเงินกู้ทุกบาททุกสตางค์จะกำกับดูแลไม่ให้ใช้ผิดประเภทไม่ให้รั่วไหลใดๆเลยนะคะขอให้เชื่อนะคะเป็นสิ่งที่ตนเองในชีวิตนี้ต้องทำและก็มีความเต็มใจและเป็นเกียรติด้วยที่ได้ทำนะคะอ่ะมีคลิปตรงแถวที่ว่าเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวทีมงานพร้อมแล้วเปิดเลยค่ะ
1: ก็เรื่องนี้เอาเป็นว่าเราไม่ได้สิ่งที่เป็นภาระของจริงๆของรัฐบาลก็คือดอกเบี้ยนะครับซึ่งเราได้ดอกเบี้ยในอัตราที่ค่อนข้างต้องถือว่าต่ำนะครับแล้วก็เรากู้เงินที่นี้เรากู้เงินในสกุลโลคอลเคอเรนซีเท่านั้นนะเงินบาทเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นไอ้เอ็กซ์โพเชอร์ความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนอะไรไม่มีเลยนะครับเพดานเงินกู้ก็ไม่ต้องขยายแล้วก็ช่วยทำให้เกิดสภาพคล่องทั้งสภาพคล่องของสถาบันการเงินที่จะมั่นปล่อยให้รัฐบาลของคุณเองไม่เป็น NPL แน่นอนถูกไหมเขาก็ไม่ต้องไปสำรองความเสี่ยงอะไรมากมายเป็นการกู้ที่รัฐบาลกู้นะครับดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับโอกาสของพี่น้องประชาชนแทบจะไม่มีการเทียบเลยต้องถือว่าเราสามารถทำให้เงินนี้ลงโดยตรงลงไปถึงพี่น้องประชาชนไม่ได้ผ่านไม่ได้เอามาสร้างโครงการนั้นโครงการนี้อีก5ปี7ปีถึงจะเห็นไอ้นี่เราลงไปปุ๊บพี่น้องประชาชนได้ใช้เงินตอนนี้เลยในการช่วยเหลือให้เขามีต้นทุนในการดำเนินชีวิตที่ลดลงนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วผมก็ขอเรียนย้ำนะครับผมเป็นคนหัวหน้ารัฐบาลที่เพิ่งลงนามในพรก.นะครับเพราะฉะนั้นเงินพวกนี้บาทต่างๆต้องกำกับดูแลควบคุมไม่ให้มีการใช้เป็นประเภทไม่ให้มีการรั่วไหลใดๆเลยตรงนี้ต้องคอยมันเป็นสิ่งที่ในชีวิตต้องทำแล้วก็มีความยินดีมีความเต็มใจแล้วก็มีความรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำเพราะได้400,000 ล้านบาทนี้ขอให้คำมั่นสัญญา

0: ต้องแบกว่าโอ้โหเป็นยุคที่ข้าวยากหมากแพงถังแตกต้องกู้เงินมา400,000แต่มันเป็นเกียรติที่ได้ทำนะในการลงนามในการที่ได้ออกพรกในรัฐบาลของท่านแล้วก็จะเฝ้าระวังไม่ให้กระเด็นนะคะไปเกิดในสิ่งที่ไม่ขอทุกอย่างต้องโปร่งใสตรวจสอบได้อะไรที่ต้องติวเชฟเพราะอย่างที่บอกอะว่าบางส่วนก็มีความไม่สบายนี้อยู่ใช่ไหมอย่างประชาธิปัตย์เองก็บอกไม่ต้องมาถึงขนาดนี้ก็ได้มันเข้าข่ายหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องรู้ว่าเขาจะรวมเสียงได้ที่จะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะเขาบอกมันเหมือนตีเช็คเลยเพราะว่ายังไม่มีรายละเอียดอะไรที่แบบจะไปทำอะไรเพราะเราก็จะรู้แต่ว่าเอาไปเรื่องไหนเรื่องของปรับโครงสร้างพลังงานแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยพอมันจะไปมีเรื่องของการอัดเงินช่วยเหลือคนที่จะได้อานิสงส์ถึง40 กว่าล้านในเชิงการเมืองอ่ะเนี่ยอะไรที่ได้เงินมาเติมในกระเป๋าอ่ะอยากได้หมดเพราะฉะนั้นในเชิญการเมืองเกิดฝ่ายค้านจะขวางเงินก้อนนี้ไปไปมาเดี๋ยวอาจจะถูกการเมืองปีกรัฐบาลตีกลับก็ได้บอกตกลงเนี่ยคุณจะไม่ให้ชาวบ้านได้อานิสงส์เลยเหรอทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะดูว่าเรื่องนี้มันก็มีทั้งนะมันก็มีการช่วงชิงบทบาทนะคะของในการเป็นรัฐบาลกับฝ่ายค้านด้วยเหมือนกันถ้าเราบัตรรัฐบาลได้ดีใช้เงินคุ้มค่าตรงตามวัตถุประสงค์ก็โอเคเป็นหนี้ที่แบกกันร่วมกันแต่อย่างน้อยก็มาเกิดประโยชน์โภคผลอะไรกันได้ทางตรงเงินค่าหรือเช่นสิ่งนี้ก็จะถูกตราไปตลอดว่าคุณกำลังสร้างภาระลงมาโดยเฉลี่ยให้กับไม่ใช่คนรุ่นเราก็จะยาวไปถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยใช่ไหมพวกนี้400,000 ล้านเนี่ยถึงจะกู้ภายในประเทศแต่กว่ามันจะทยอยจ่ายก็ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายจ่ายหนี้เงินกู้ก้อนนี้ไปอีกนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วถ้าฝ่ายค้านเข้มแข็งได้นะคะชาวบ้านนะมีไว้ไม่เสียเปล่าไม่ใช่แข่งกันสร้างดาวกันคนละดวง
1: ใช่คืออยากจะพูดถึงเรื่องนี้สักหน่อยแต่ก็เราก็คุยกันดีแล้วล่ะคุณวันคือเงินมันจะมีอยู่2ก้อนอันนี้คือก้อนแรก400,000 ล้านที่เราจะตามมาคือพรบโอนงบประมาณปี69อันนี้ก็เป็นงบค้างท่อต่อเลยนะอยู่ที่กำลังภายในนะของใครไม่ต่อรองได้แต่ละกระทรวงจะไปให้เอาเงินมาดึงมาไว้ตรงกลางเป็นงบกลางเลยนะอันนี้มันถึงเข้าช้าไงก่อนแต่ถ้าเอาเรื่องของเงินที่ก่อน400,000 ล้านอย่างนี้ว่า1เปิดวงเงินกู้พรกไว้400,000 ล้านต้องย้ำว่ารัฐบาลไม่จำเป็นต้องใช้ต้องกู้ทั้ง400,000 ล้านเอางี้แล้วกันนะภาระอย่างที่คุณวันว่านั่นแหละเพราะฉะนั้นผมคิดว่า1ความจำเป็นแม้จะเปิดวงเงินไว้เต็ม400,000 ล้านก็ตามเถอะแต่ไม่จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องไปเล่นให้เต็มแม็กซ์นะ400,000 ล้านเพราะมันคือภาระที่ขาดใช้เท่าที่จำเป็นต้องย้ำใช้ไม่จำเป็นต้องใช้หมดอันที่สำคัญเลยคือก้อนการที่อาจจะมีโอกาสเสนอโครงการต่างๆเพื่อขอใช้เงินในการปรับนี่สำคัญโปร่งใสสำคัญที่แหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีกรมนี้เข้ามาทั้งภาคเอกชนบ้างมีนักการเมืองอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเราเคยเจอมาแล้วในอดีตนะตอนนั้นที่นายกท่านผู้ใสสำคัญนะเพราะว่าอะไรเพราะไอ้ซอกอันตรงเปลี่ยนหมดพลังช่องทางที่อาจจะรั่วไหลหรือเกิดการที่อาจจะมีการนู่นโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้เข้ามาทั้งภาคเอกชนและก็เมืองนั่นแหละอันนี้ต้องดูกันดีๆกันแล้วกันนะปลัดกระทรวงการคลังอ่ะคนใหม่อ่ะหรือว่าคนเดิมว่ารนเนี่ยนะไม่รู้จะได้ทำหน้าที่ดูตรงนี้หรือเปล่าหรืออาจจะเพียต้องมานะอายุ47-48ปีนี้ปลัดว่าที่ปลัดใหม่ที่ก็เลงเอาไว้เนี่ยต้องคนดูเพราะฉะนั้นผมว่าที่ชาวบ้านเขาอยากให้เป็นอย่างที่นายกท่านพูดไงคุณระวังถูกไห
0: ม
1: ส่วนบอกเงิน69ค้างท่อและสัญญาที่ยังไม่ลงนามจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะที่เขาจะดึงกลับมาทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าแต่ละกระทรวงตอนนี้มันกำลังทำตัวเลขกันอยู่ไงว่าไอ้โปรเจกต์นี้ผมเซ็นไปแล้วนะโปรเจกต์นี้ผมยังไม่ได้เซ็นนะ5,000 ล้าน 3,000 ล้านอย่างเงี้ยมันก็ต้องต่อรองกันหน่อยนะแต่ละกระทรวงอ่ะ

0: มันถึงช้าหน่อยไงไอ้ก้อนนี้ก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งซึ่งผมยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะคุณเพราะตัวเลขมันยังไม่เซ็ตกันจังหวะก้อนนี้ที่ฝ่ายค้านพูดถึงไงบ้างเนี่ยมาช้าไม่จำเป็นต้องพูดถึง400,000 ล้านในนี้ที่กำลังจะเอามาพรบโอนงบเราก็ยังไม่รู้ไงตัวเลขจริงๆตอนนี้เท่าไหร่ต้องรอว่าคุณเอกนิติจะเอาเข้าพรบเมื่อไหร่ถ้าเป็นอังคารหน้าเราจะเห็นแล้วล่ะคุณระวันว่าอังคารที่ผ่านมามันต้องเข้าทั้งสองเรื่องนะทั้งพรบโอนเงินโอนงบพรกแต่เขาเอาเรื่องพรกเข้าก่อน400,000 ล้านใช่ไหมไอ้ส่วนเรื่องพรบโอนงบประมาณเนี่ยก็ยังก็ไม่รู้เหมือนกันสัปดาห์หน้าประชุมพรบเพราะมันต้องเข้าพรบเศรษฐกิจก่อนเรื่องพรบโอนเงินเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขแล้วทีนี้มันก็จะรู้ว่าเออที่ฝากทำไมต้อง400,000นะถ้าสมมติการมีเงินพรบโอนงบประมาณเกิดถ้ามีตั้งหลายหมื่นล้านถึงเกือบแสนก็จะเข้าโจทย์แล้วเออฉะนั้นก็จะไม่จำเป็นต้องไปกู้400,000 ล้านก็ได้ถูกไหมล่ะ300,000หรือ200,000ก็ได้สมมติอย่างนี้ก็อธิบายกัน
1: ก่อนจะไปครม.วันอังคารหน้าเมื่อวานนะคะก็คือเป็นทีมที่เขาได้ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นกลุ่มภารกิจคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งจนถึงป่านนี้ก็หน้าที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านนะคุณวิเชษฐ์แต่จนพรรคประชาชนวันนี้เกิดวิวาทันสภานะคะก็เรื่องแบบเอ๊ะไม่ทำเรื่องให้มีการโปรดเกล้าก็ทำให้เขาเสียไปเป็นหนึ่งในต้องมีการตรวจผู้มาดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆไปด้วยนะคะแต่เมื่อวานนี้ครม.ตาเรื่องของพรก.กู้เงินที่ท่านนายกไม่ให้ไปกระเด็นมีนอกแม้แต่เก๊เดียวเนี่ยนะคะเมื่อวานธพงศ์บอกว่าต้องให้เงินสอดไส้หรือตีเช็คเปล่าต้องมีชัดเจนถ้ารัฐบาลมียาและลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านมาแต่เปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างชัดเจนก็ไม่แต่ข้อสังเกตของรัฐบาลพยายามจะอาศัยช่องทางในรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.นะคะเอาเป็นว่าอย่างตรงไปตรงมาทุกอย่างอะไรเร่งด่วนก็เป็นพ.ร.ก.ไม่ได้บัญญัติมันก็ได้ไม่ต้องมาถกเถียงกันนี่นะคะส่วนที่จะไปแจมกับพรรคกันหรือเปล่าเนี่ยทางพรรคประชาชนแล้วก็คงจะต้องคุยกันอีกครั้งหนึ่งส่วนมือเศรษฐกิจกัญญาตันสกุลนะคะก็มีการพูดว่ามันยังไม่ได้ยากลุ่มที่ตกหล่นนะคะเพราะเชื่อว่าเนี่ยต้องมีความไม่คลุมและน้อยเกินไปสำหรับการที่จะใช้เงินว่าดูเหมือนจะเป็นการไปยินที่เคยอยู่ในโครงการคนละครึ่งแบบหวานแหและไม่คัดกรองที่เดือดร้อนจริงอาจจะไม่ได้รับอาจจะไม่เดือดร้อนนะคะก็เคียงกับสมัยตอนที่คือได้มีการอาจจะรอบที่แล้วเนี่ยเหมือนไม่ทั่วหน้านะคุณเชษฐ์เรียนทันก็ได้ไปใช่ไหมบางทีคนเรียนไม่ทันก็ตกรอบไปแล้วรอบนี้เนี่ยนะคะที่คุณไหมบอกด้วยไทยพลัสจะออกมาใช้สิใช้งบประมาณในแผนนี้เกือบหมดแล้วถ้าเกินนี้ไปล่ะนะที่บอกว่าจะเริ่มพันใน4เดือนเนี่ยถ้ารันตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดเชื้อล่ะราคาพลังงานยังล่ะจะต้องกู้เงินกันตอนนี้มันอาจจะเป็นการกู้รอบสุดในสภาวะที่ไม่ได้กู้ครั้งใหม่ได้อีกใช้เงินให้หมดภายใน4เดือนแสนล้านอันนี้พูดถึงปีกเรื่องของส่วนอีกก้อนหนึ่งการเปลี่ยนผ่านในความจำเป็นเร่งด่วนน่าจะออกเป็นพ.ร.บ.มากกว่าให้ชัดเจนที่จะเอามานำเสนอต่อให้ออกเป็นพระราชบัญญัติก็น่าจะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญได้น่าด้วยถ้าออกเป็นพ.ร.บ.มันก็ส่วนเรื่องของกระยังไม่เห็นตัวคำร้องของประชาธิปัตย์ไหมคะดันหรือเปล่า

0: นะคะนี่ก็เป็นครม.เงากับการวิพากษ์ในเรื่องของร้านแต่ที่ดิฉันจะบอกต่อขึ้นกับชีวิตจริงประชาชนจริงเมื่อวานเนี้ยนะคะทางศูนย์ไปทำข่าวที่แบงค์ชาตินะคะภาคอีสานเนี่ยเขาการนะคะมีการวิเคราะห์ถึงอีสานซึ่งถือว่าเป็นภาคที่มีพื้นที่ใหญ่สุดนะของประเทศอาวุโสสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งประเทศไทยคุณทรงธรรมปิ่นในส่วนของเศรษฐกิจอีสานเนี่ยหดตัวจากไตรมาสนะคะแล้วก็แรกนี้หลายภาคส่วนมีการภาคประชาชนหดตัวในเกือบทุกหมวดสินค้าที่สิ้นสุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงก่อนหน้านี้ที่คุณอนุทินมีคนละครึ่ง plus ใช่ไหมคะบอกว่าเพราะนั้นพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนก็แผ่วต่อเนื่องจากกำลังซื้อที่อ่อนแรงภาคเกษตรก็เปราะบางรายได้เกษตรกรลดลงจากราคาสินค้าเกษตรเป็นอ้อยยางพาราแต่กลับพบกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นปุ๋ยยูเรียปรับเพิ่ม 72% กระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเกือบ3ล้านครัวเรือนซึ่งใช้ปุ๋ยนี้ในสัดส่วนสูงแต่ไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นค่าครองชีพที่สูงต่อเนื่องมีความเสี่ยงจากสภาพอากาศแปรปรวนการที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญสุดๆอ่ะในปีนี้ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวได้แม้จะมีโมโต GP ทำมีกรณีวันหยุดยาวก็พยุงเศรษฐกิจได้ในบางพื้นมีแรงกดดันนะคะจัดให้ทั้งผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวนักท่องเที่ยวก็ระวังการค่าก่อสร้างก็มีสัญญาณซบเซาค่าขนส่งที่ในที่ยังอยู่ก็มีความเสี่ยงไปหมดเลยถ้า2ถัดไปนะแบงค์ชาติมีความเปราะบางจากปัจจัยเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงค่ะนะอาจจะเป็นภาพสะท้อนอีกหลายๆภาคที่ภาคอีสานได้วิเคราะห์ไว้อย่างนี้พักกันค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องวันกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์

ินิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือกพค.มีมติเสียงข้างมากชี้

0: นี้ย้ายชัยวัฒน์นฤชาอดีต2บิ๊กอธิบดีมหาดไทยสมัยภูมิธรรมเป็นมธ.1ไม่ชอบด้วยกฎหมายนายวรวิทย์สุขบุญประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.แถลงผลการประชุมกพค.ว่าตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนเมื่อเดือนกรกฎาคม2568กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอรายชื่อต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการโยกย้ายอธิบดี2รายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงในกระทรวงมหาดไทยโดยให้เหตุผลว่าเป็นเหตุผลเพื่อความจำเป็นของราชการต่อมาข้าราชการทั้ง2รายดังกล่าวได้ร้องทุกข์ต่อกพค.เมื่อวันที่6และ14สิงหาคม2568ซึ่งกพค.ได้มีมติรับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณาและดำเนินการตามกระบวนการและบัดนี้กพค.ได้มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วโดยผลการพิจารณาของกพค.ฝ่ายเสียงข้างมาก6เสียงพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอชื่อผู้ร้องทุกข์ทั้ง2รายคือนายนฤชาโคสาศิวิไลและนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์ต่อนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขณะนั้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อครม.ในวันที่8กรกฎาคม2568และครม.มีมติเห็นชอบเพียงเวลา4วันนับแต่วันมอบนโยบายแสดงให้เห็นว่าไม่มีระยะเวลาให้ผู้ร้องทุกข์ทั้งสองได้ดำเนินการนำนโยบายที่ได้รับมอบหมายไปสู่การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมการปกครองดังนั้นการเสนอชื่อผู้ร้องทุกข์ทั้งสองรายจึงแสดงให้เห็นถึงพฤติการการกระทำที่มีลักษณะเร่งรีบอันแฝงด้วยวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เหตุผลความจำเป็นของทางราชการแท้จริงกพค.ฝ่ายเสียงข้างมากจึงมีคำวินิจฉัยให้จำหน่ายเรื่องร้องทุกข์ออกจากสารระบบเอกนิติเป็นปลื้มมูดี้สมองไทยเป็นตลาดเกิดใหม่ชูติดกลุ่มประเทศมีความพร้อมรับมือภาวะช็อคเศรษฐกิจโลกนายเอกนิติธันกระพาดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวแสดงความยินดีหลังมูดี้สเรตติ้งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศออกรายงานฉบับล่าสุดระบุว่าไทยอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียและเม็กซิโกเป็นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีความพร้อมมากกว่าหลายประเทศในการรับมือภาวะช็อคของเศรษฐกิจโลกในอนาคตรายงานระบุว่าไทยถูกจัดอยู่ในอันดับกลุ่มประเทศดังกล่าวเนื่องจากแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ตลาดเผชิญความตึงเครียด Moody's ระบุว่าไทยได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยกรอบนโยบายที่แข็งแกร่งไทยมีกรอบนโยบายการเงินที่ชัดเจนและคาดการได้ซึ่งบ่งชี้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับการมองว่ามีความน่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพในการจัดการเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยการคาดการเงินเฟ้อที่มั่นคงสิ่งนี้หมายความว่าภาคธุรกิจและนักลงทุนโดยทั่วไปเชื่อว่าเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ภายใต้กรอบการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่นไทยสามารถรับมือแรงกระแทกผ่านการปรับตัวของราคาทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่21เมษายน Moody's ได้ปรับเพิ่มมุมมองความน่าเชื่อถือของไทยจากระดับเชิงลบและคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ที่ Baa1โดยการปรับมุมมองนี้สะท้อนถึงการปรับดีขึ้นของสมดุลความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยและความมั่นคงต่อทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สำหรับคุณโอตานี้เรายังคงมุ่งมั่นที่ดีที่สุดของคุณเพราะมั่นใจใช้ยางโอตัน
5: หรือหยุดยาวเที่ยวต่างจังหวัด1จากกรุงเทพของครอบคลุมไปถึงเพียง 8,100 ที่เว็บไซต์กรุงเทพประกันภัยแค่คุณและเงื่อนไขก่อนตัดสิน
6: MCOT Connect ไม่ได้แล้วครับเอา 96.5 FM

0: ับเครื่องทั้งสาระโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้ว
1: โหลดได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE@Thinking Radio
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์ติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์กับดิฉันอรวรรณนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวกันต่อนะขอมาสลับทักทายกับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่ชมสดทาง YouTube แล้วก็ Facebook ในเช้านี้กันนะคะคุณวิเชษอยู่ที่ YouTube ค่ะคุณประวิทย์นะคะสวัสดีค่ะคุณธีรวุฒิด้วยคุณจักริดด้วยคุณวีรปัตรด้วยนะคะคุณปราโมทย์บอกขอบคุณสำหรับการเสนอข่าวสารที่ทำให้ทราบความเป็นไปต่อนะคะทั้งข่าวดีข่าวที่น่าเคารพข่าวที่น่ากังวลขอบคุณนะคะนะพยายามหาข่าวดีมาแต่มันช่วงนี้มันน้อยเนาะไม่ไรเราเวลาเราฟังข่าวร้ายแล้วมีข่าวดีมาเราจะรู้สึกดีกว่ารู้ข่าวดีแล้วข่าวร้ายมาเยอะ
4: ๆข่าวดีเรื่องนึงข
3: ่
4: าวด
3: ีเรื่องนึงให้คุณวิเชษฐ์หาข่าวดีให้คุณธนวัฒน์ฟังมาจากชลบุรีบอกเว็บล่มด้วยเว็บคลื่นล่มบ่อยนะคะเดี๋ยวรับทราบข้อมูลเอาไว้นะคะตอนนี้เขาให้มาใช้แอปพลิเคชันของ M-Cord นะคะคุณธนวัฒน์ลองดูหรือยังนะคะ M-Cord Connect นะคะหรือว่ายังจะดูทาง Facebook YouTube ต่อก็ตามที่ถนัดเลยนะคะคุณวินวินบอกว่าท่านทรัมป์ไม่ต้องการให้อิหร่านมีนิวเคลียร์ไว้ครอบครองอิหร่านไม่ต้องผลิตแอบหาซื้อได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตไว้คุณมิสเตอร์แจ็คกี้บอกสงสัยว่า Moody's ถูกล็อบบี้ได้ไหมน่าสงสัยมันจะเป็นไปได้ไหมถามพี่วิเชษฐ์แม่เราก็คิดว่ามัน
4: เรื่องแบบนี้นี่นะในทางระหว่างประเทศเราก็มีทีมล็อบบี้อยู่แล้ว3สถาบันหลักอ่ะมันก็ต้องคุยกันอะไรกันหน่อย
3: แต่มันจะคุ้มหรือเปล่าใช่ไหมมันความปรับปลื้มข้ามวันนะกับความเป็นจริงที่ประชาชนมันเจออยู่แหมบางทีมันก็ไม่ได้หรอกแต่ไม่ว่าเราเวลามีอะไรดีๆที่เราเชื่อว่าเขาทำในต่างชาติเขามองเราว่าเราทำได้ดีเราก็เชื่อมั่นไว้เถอะนะคะบางอย่างมันนะบางอย่างมันก็เป็นเชิงประจักษ์ใช่ไหมบางอันเราก็ทำสำเร็จแล้วนะคะอย่างเรื่องของหลักประกันสุขภาพเนี่ยอันนี้ก็ยั่งยืนนะคะเปลี่ยนกี่รัฐบาลก็เปลี่ยนไม่ได้นะก็ต้องให้เขาเรียกว่าเป็นอานิสงส์กินยาวเลยสำหรับมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยนะคะยุคที่คุณทักษิณก่อตั้งพรรคแล้วก็รับแนวคิดนี้กับกลุ่มคุณหมอหัวก้าวหน้าก็ต้องเอ่ยชื่อไว้นะคุณหมอสงวนนิตยารำพงษ์นะท่านเสียไปแล้วหลายปีนะแต่ท่านก็เป็นคนที่ทำให้เราได้มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ดีมากๆทีเดียวนะคะสำหรับในภาวะของสภาพการอย่างนี้ซึ่งต้นทุนรอในการรักษาเนื้อรักษาตัวมันเป็นปัจจัยอะไรที่แบบต้องบอกว่ามันสามารถทำให้เงินเก็บออมของเราเนี่ยหายได้เลยนะคุยเชษใช่ไหมเวลาเราป่วยเป็นอะไรที่เยอะๆเนาะคุณคัฒนาบอกเศรษฐกิจไม่ลงแต่หวยยังขายดีเหมือนเดิมใช่ไหมมันก็เอาเป็นว่าบางทีคนก็แบบแอบติดปลายนวมไว้หน่อยเผื่อมันจะนะฟลุกถูกขึ้นมาบ้างนะแต่แน่นอนคนถูกมีน้อยกว่าคนไม่ถูกนะคะคุณอากาชีบอกสินค้าในเรือที่เป็นของคนสั่งซื้อเราเอาของเข้ามาย้ายไปย้ายมาตามใจเราได้อย่างไรเรียนเข้าใจคุณอากาศ

0: ทีเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเราคุยกันเรื่องแล้วมันก็จะมีคนวิพากษ์เรื่องนี้ว่าจะเป็นไปได้ยังไงที่คนมาทางเรืออยู่ดีๆเอาของลงเอาของข้ามถนนหรือจะผ่านทางท่อแล้วไปเอาขนต่อกับอีกฝั่งนึงจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนี่ก็เป็นการบ้านใหญ่ซึ่งเดี๋ยวต้องดูนะเพราะว่าไอ้ที่90วันที่ชุดคุณเอกนิติต้องไปทำเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยมีการศึกษามาก่อนหน้าตั้งแต่ยุคลุงตู่ไม่ใช่หรอแล้วยังมาช่วงคุณเศรษฐาอีกก็ต้องเอาการศึกษาก่อนหน้านั้นน่ะต้องเอามาประมวลเนาะอะไรที่มันเอาที่มันไม่เคยพูดถึงก็อาจจะต้องฝากในชุดของคุณเอกนิติทำในรอบนี้นะคะนี่ก็เป็นการทักทายจากแฟนๆรายการของเราที่ชมทาง YouTube ไปดูที่ Facebook กันอีกนิดนึงนะคะว่าแต่ละท่านนั้นไม่มีข่าวสารมาแลกเปลี่ยนกันหรือว่ามีมุมมองทักทายกันมาอย่างไรบ้างดิฉันอยู่ที่เช้านี้นะคะของทางFacebook นะคะมีท่านชื่ออู่เดือนหรือเปล่าคะขออภัยนะคะถ้าดิฉันออกเสียงผิดแต่ดิฉันชอบจังเลยส่งฟอนต์มาเป็นภาษาลาวว่าสบายดีเป็นการทักทายใช่ไหมคะเป็นฟอนต์ภาษาลาวเลยน่ารักมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยคุณนัทนันส่งหัวใจมาให้คุณไมค์ก็อดบอกว่ากับตาเงิน400ล้านมาทำอะไรจะรู้ว่ามีเงินเก๋าเจี๊ยไม่แปลนะชาวไทยเชื้อสายจีนคงแปลได้เดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นคนเจี๊ยะหรือเก๋ามันมาเจี๊ยะเก๋าเก๋าในที่นี้แบบไม่ใช่แบบเก๋าแบบยกมือยกให้เก๋าจริงๆนะคุณวิเชษเก๋าเจี๊ยะที่คุณวิเชษทราบใช่ไหมเห็นคุณวิเชษเข้มๆอย่างนี้ก็ต้องรู้ภาษาจีนคำนี้นะ
1: แต่ได้ก็ดีนะเต๋าเจ๊งเต๋าเจ๊ง
0: อ๋อแล้ว
1: เต๋าเจ๊ง
0: ทั้งเจ๊งทั้งเจ๊งไม่ดีทั้งคู่นะคุณสุริยาทักทายมาคุณพ่อเป่าๆนะคะบอกว่าเออไม่ใช่มีว่าท่านเลขานายกไปสื่อสารแล้วว่าสถานการณ์ปกติเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่ความจริงชาวบ้านรู้ว่าพายุใหญ่กำลังจะมาอยากให้ท่านฟังประเทศอื่นเขาสื่อสารกับประชาชนบ้างนะคะส่วนคุณจักรพันธ์บอกว่าพรรคประชาชนเป็นฝ่ายค้านไม่เห็นมีผลงานอะไรเลยทำแต่และเรื่องไม่เคยจบตั้งรัฐบาลเงาไปแต่ก็อย่างนั้นเดี๋ยวต้องดูเขากันนะคะคุณอริยาบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้ดีที่สุดคุณชุ่มเย็นทักทายมาคุณดานยุนด้วยคุณสักลายด้วยค่ะบอกว่าฟังแอปพลิเคชันเอ็มกอดที่ขอนแก่นนะชัดเจนดีขอบคุณมากสำหรับการแจ้งผลการรับฟังหรือว่ามุมมองข่าวสารที่แลกเปลี่ยนกันนะคะคุณวิเชษจะไปเรื่องไหนคะเชิญก่อนเลยนะคะ
1: เรื่อง
0: ข่าวดีก็ได้ที่บอกว่าข่าวดี
1: คือมันเป็นเรื่องที่เมื่อวานเนี่ยนะหลอดท่านผู้ชมทุกฝั่งคุณเอกนิตินิธิประภาสเนี่ยรองนายกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นประธานกรรมการ BOI เนี่ยกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อน่าจะมีผลต่อเรื่องตลาดหุ้นไทยบ้านเราด้วยเมื่อวานนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่า BOI เมื่อวานเนี่ยคุณนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เนี่ยออกมาเปิดเผยหลังการประชุมนะกรรมการ BOI นะครับบอกว่าได้มีการอนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่6โครงการนะคุณระวันมูลค่ารวมถึง 958,168 ล้านบาทนะพร้อมกับคัดเลือกโครงการลงทุนสำคัญเข้าสู่ระบบ Thailand Fast Pass นะครับอีก9โครงการด้วยกันเพิ่มเติมจากล็อตแรกใน16โครงการและก็เห็นชอบแนวทางเร่งรัดแผนผลิตและก็จ่ายไฟฟ้ารองรับการลงทุนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับทีนี้เนี่ยไปดูโครงการหลักๆนะที่เมื่อวานมีการอนุมัติเนี่ยน่าสนใจมากนี่เลยบริษัท TikTok System ประเทศไทยจำกัดนี่ตัดสินใจลงทุนนะในประเทศไทย 842,350 ล้านบาทนะครับโดยจะตั้งอยู่ที่กทม.สมุทรปราการและฉะเชิงเทรานะครับนี่เป็นการขยายการลงทุนติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมและก็ต้องการให้ไทยนั้นเป็น Data Center นะครับวันโอ้เขาบอกว่าไทยนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการเก็บและประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้ในภูมิภาคอาเซียนรองรับความต้องการให้บริการลูกค้านะในอาเซียนทั้งหมดเลยโดยบริษัทนอกเหนือจะลงทุน 842,210 ล้านแล้วเนี่ยนะครับก็จะลงทุนอีก2ด้านที่น่าสนใจนะครับก็คือหลักสูตรดิจิตอลลิเทเรซีโอ้นี่ดีเลยนะผมประชุมหลายวงนะตอนนี้เรื่องดิจิตอลลิเทเรซีนี่พูดกันเยอะเลยทีเดียวนะครับว่ามันจะต้องมีแล้วนะครับการรู้เท่าทันการเตรียมความพร้อมในการเท่าทันในลิเทเรซีเนี่ยนะก็จะมีเรื่องนี้ด้วยเรื่องที่สองคืออีคอมเมิร์ซเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการไทยและคนไทยนะครับนี่น่าสนใจมากนะทิกต็อกนั้นก็ถือว่ามาจากจีนเลยทีเดียวล่ะ นะก่อนหน้านี้ก็อีกบริษัทหนึ่งก็คือ TikTok TikTok ที่เราเนี่ยแหละสื่อสารกันอยู่เนี่ยเล่น TikTok TikTok ที่วัยรุ่นนิยมตอนนี้นะนะก็ลงทุนอยู่แล้วในประเทศไทยแต่อันนี้เป็น data center นะ TikTok system เนี่ย842,350 ล้านบาทเอาไปดูสักบริษัทละกันบริษัท Skyline Data Center and Cloud Service จำกัดนะครับอันนี้เป็นกลุ่มธุรกิจประกอบผู้ประกอบการใหญ่จากสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับตัดสินใจลงทุนในประเทศไทย 46,869 ล้านบาทนะครับจะตั้งอยู่ในจังหวัดเชิงเซารองรับการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหลายหรือบริษัท Bridge Data Center นะIOO เนี่ยนะครับ IIO ขออภัย IIO ประเทศไทยจำกัดอันนี้ลงทุน 24,619 ล้านบาทจะตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราก็ดูแล้วนะคุณรวันถือว่าเป็นอะไรที่เป็นเรื่องดีๆกันแล้วกันนะอนุมัติในการส่งเสริมการลงทุนการ BOI การสนับสนุนการลงทุนนะโดย BOI เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าทำให้มันคึกคักคึกคักทีเดียวนะครับรวมเม็ดเงินเมื่อวานนี้ปาเข้าไปเกือบ1ล้านล้านบาททีเดียวครับ
0: นะคะก็นี่ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ในเชิงเศรษฐกิจนะส่วนอีกเรื่องใหญ่นะคุณวิเชษว่าจะเป็นโอกาสนะของประเทศไทยไหมนะคะกับบทบาทใหม่นะในเรื่องของการที่จะให้มันยุติความค้างคาคาราคาซังนะคะกับเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็ดีหรือว่าแลนด์บริดจ์ก็ดีนะคะเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างเยอะเลยทีเดียวนะคุณเชษฐ์คะก็เอาเป็นว่าในส่วนของเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะที่ทางรัฐบาลเงาแล้วกันนะของพรรคประชาชนเขาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับแลนด์บริดจ์เอาไว้เนี่ยนะคะก็เอาเป็นว่าคนหนึ่งที่พูดในมิตินะคะในเชิงต่างประเทศเนี่ยก็คือคนที่เคยถูกวางตัวเป็นว่าที่ทีมบริหารในเรื่องต่างประเทศของพรรคประชาชนเขาเป็นอดีตท่านทูตหลายประเทศนะท่านทูตพิสารมานวพัฒน์นะคะท่านทูตพิสารเนี่ยได้มีการพูดเอาไว้นะคะบอกว่าถ้าประเทศมหาอำนาจรู้ว่าการลงทุนมหาศาลแต่ไม่คุ้มค่าในด้านเศรษฐกิจหรือการลงทุนแล้วยังพร้อมจะมาลงทุนมันยิ่งน่าจะทำให้ประเทศไทยต้องมาเพิ่มการระมัดระวังมากขึ้นนะคะบอกว่าการต่อรองยังเป็นจุดแข็งของประเทศนะคะที่จะถือว่าเป็นไพ่ได้ในการต่อรองจุดแข็งของไทยคือเรื่องที่ตั้งเราอยู่ในยุทธศาสตร์ที่มีที่ตั้งสำคัญสามารถใช้เป็นไพ่ได้ถ้าเล่นเป็นกับประเทศมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็เรายังมีเรื่องของทรัพยากรขนาดเศรษฐกิจความสามารถของผู้นำที่จะสามารถใช้ไพ่ตรงนี้มาทำให้เกิดการเป็นประโยชน์นะคะถ้าทำได้ดีแลนด์บริดจ์จะเป็นการสร้างไพ่นะคะก็เป็นว่าต้องดูกันว่านะคะในเรื่องดังกล่าวเนี่ยเราจะเป็นเพียงแค่ทางผ่านหรือเราจะเป็นแค่ส่วนต่อทางเศรษฐกิจแล้วถ้ามีการต่างประเทศของเรามีพลังต่อรองด้วยก็จะทำให้เราสง่างามแล้วก็ยังจะไปลดความเกรงใจที่จะต้องมีกับมหาอำนาจทำให้มหาอำนาจทุกค่ายเนี่ยมีความเกรงใจเรามากขึ้นคืออยู่ที่การก็เรียกว่าศิลปะในการเจรจาต่อรองแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำในเรื่องของผลประโยชน์ที่ให้ได้จริงๆนะคะเพราะว่าอีกคนหนึ่งที่วิพากษ์เรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยก็คือคุณวีรยุทธ์การชูชัดตัวเต็งที่จ่อไว้ถ้าเกิดคุณเท้งต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะถ้าเกิดศาลท้ายที่สุดผลออกมาอย่างไรเนี่ยนะคะในส่วนของคดีอันที่ว่าด้วยเรื่องของการเสนอแก้กฎหมายมาตรา112อาจารย์ต้นวีรยุทธ์เนี่ยได้มองเอาไว้นะคะบอกว่ารัฐบาลกำลังลดแรงเสียดทานนะคะในการที่ให้คุณเอกนิติไปศึกษา90วันแต่อยากให้จับตาอีก2เรื่องนะคะคือที่อาจารย์ต้นตั้งข้อสังเกตเนี่ยมันบอกว่ามันมีเรื่องครอบอยู่อีก2เรื่องก็คือแลนด์บริดจ์อยู่ภายใต้พรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC ที่มันเกิดเหมือนกับในโมเดลที่เรามี EEC ในภาคตะวันออกเนี่ยเป็นการให้อำนาจพิเศษในการบายพาสข้ามผ่านกฎหมายเก่าที่มีแทบทั้งหมดมันจะไปมีความเสี่ยงซ้ำรอยกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในภาคตะวันออกหรือเปล่านะเพราะถ้าขาดการมีส่วนร่วมปัญหาอื่นจะตามมาอีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของปัจจัยนอกเหนือจากภูมิรัฐศาสตร์ปรากฏว่าในเรื่องการดูตัวเลขความคุ้มค่าทางการเงินอาจารย์ต้นมองว่ามีความเสี่ยงอัตราผลตอบแทนทางการเงินเนี่ยที่มีการศึกษามาก่อนหน้านี้เนี่ยมีเพียง 4% เท่านั้นถ้าเทียบกับมูลค่าในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะกลายเป็น การติดลบถึง 40,000 ล้านบาทด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นจากมูลค่าของโครงการนี้ค่อนข้างเสี่ยงว่าใครจะมาลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเดินหน้าไปเนี่ยก็ไม่ควรไปเชื่อประเทศมหาอำนาจคือแน่นอนคนที่อยากได้ประโยชน์เรื่องนี้เขาบอกว่าคนได้อานิสงส์เต็มๆคือจีนค่ะคุณวิเชษฐ์จีนเนี่ยจะได้อานิสงส์มากในการที่จะลดนะคะขั้นตอนการขนส่งสินค้าการค้าการขายทั้งนำเข้าส่งออกไปได้เยอะเลยจากถ้ามีการเชื่อม2มหาสมุทรนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะทักท้วงกันอย่างนี้นะคะบอกว่าเชื่อแค่ว่าประเทศมหาอำนาจเนี่ยเขานะคะเพราะมันเป็นจุดยืนอยากให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยอย่างรอบคอบนะคะก็เอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นข้อทักอีกด้านหนึ่งนะคะจากในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของผลตอบแทนทางการเงินส่วนในแง่ของการแสวงหาผลประโยชน์นี่ต้องดูนี่เลยสส.ภคมล ลิซ่าเนี่ยนะคะซึ่งเป็นโฆษกพรรคประชาชนอันนี้ก็สอดรับกับที่ทางทีมข่าวในพื้นที่ไปทำข่าวแล้วคุณวิเชษฐ์กำลังเกิดการกว้านซื้อที่ดินที่เชื่อว่าโครงการนี้ไปลงจากนักลงทุนรายใหญ่ซึ่งอาจจะมีความใกล้ชิดกับนักการเมืองในค่ายสีน้ำเงินนะก็ว่ากันมาอย่างนี้นะคะก็ต้องว่าแบบนั้นกันก่อนนะคะก็เป็นว่านะคะคุณลิซ่าพูดถึงชื่อนี้เลยซึ่งในส่วนของทีมข่าวสำนักข่าวไทยเนี่ยเราไปทำเรื่องประเด็นปัญหาการบุกรุกที่ป่าปากเกรียมที่จังหวัดกระบี่อยู่คุณวิเชษฐ์ไปเอาตัดไม้มาสวมอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะปัญหาเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้มีเวลาเคยมาเล่าในเรื่องนี้อยู่เนี่ยแต่เขาบอกตัวละครสำคัญที่ไปเกี่ยวข้องกับการตัดไม้มาสวมในพื้นที่เนี่ยนะคะมาจากอีสานคนในพื้นที่แถวนั้นที่รู้เรื่องนี้เขาเรียกกันว่าอาม่าปรากฏอาม่าคนนี้เป็นอาม่าเดียวกันกับที่เมื่อวานสสลิซ่าออกมาพูดบอกว่าให้ไปดูที่จังหวัดระนอง 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการกว้านซื้อที่ดินกว่า500ไร่จากบริษัทนอมินีที่คนในพื้นที่รู้จักดีในนามอาม่าบอกเอาว่าคุณลิซ่าเนี่ยนะคะจับจ้องไปที่คุณพิพัฒน์เลยบอกแม้เสียดายที่คุณพิพัฒน์ยกเลิกภารกิจจะไปภาคใต้ไปเรื่องแลนด์บริดจ์เพราะถ้าไปเนี่ยจะได้ฟังเสียงประชาชนจริงๆไม่ใช่ประชาชนจัดตั้งแล้วถ้าไปอยากแนะนำให้ไปที่อ่าวเคยจังหวัดระนองเพราะประชาชนเขาพร้อมให้ข้อมูลเพราะว่า มีการมากว้านซื้อที่ดินจากบริษัทนอมินีในนามอาม่าแล้วกว่า500ไร่ค่ะโอ้โหนี่ไงเนี่ยเป็นอะไรที่แน่นอนถูกนอกเหนือจากประเด็นความห่วงใยในแง่ของข้อกฎหมายความคุ้มค่าในการลงทุนนะคะแล้วก็ความเสี่ยงนะคะในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมแล้วความเสี่ยงในเชิงการเมืองว่าจะมีคนได้ประโยชน์มีคนรู้ข้อมูลอินไซต์ภายในอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคุณวิเชษฐ์ที่ต้องลุยไฟกันนะสำหรับรัฐบาลในการเดินหน้าแลนด์บริดจ์ตอนนี้นะคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมก็เจอหลายคนนะระหว่างที่เขาเกี่ยวข้องก็ทำงานอยู่เรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยสายนี้บอกไม่เอาเลยเรื่องนี้แล้วก็แน่นอนนะมันก็ต้องมีมวลชนมีชาวบ้านไม่น้อยทีเดียวล่ะนะที่อาจจะไม่เอาโครงการนี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่นักการเมืองก็สนับสนุนแล้วก็เห็นว่าเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปนะอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะมวลชนทั้งสองฝั่งนี่นะจะเป็นยังไงต้องติดตามดูต่อไปนะส่วนเรื่องของโครงการนะคนละครึ่งพลัสกุรวันนี่มีรายงานถึงล่าสุดจากกระทรวงการคลังมาแล้วได้บอกว่าจะเสนอโครงการคนละครึ่งพลัสและเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ครั้งปีพิจารณาเห็นชอบเนี่ยในวันที่19พฤษภาคมนะจากนั้นเนี่ยจะให้ลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับและจะเริ่มใช้เงินได้ในวันที่1มิถุนายนเนี่ยนะครับเบื้องต้นเน้นบอกว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเป็นเวลา1สัปดาห์การแจกเงินก็อย่างที่เราทราบอยู่แล้วรวม4เดือนนะครับเดือนละ 1,000 บาทรวมแล้วก็เป็นเงิน 4,000 บาทนะครับคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ราว30ล้านคนส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นจะเปิดให้ลงทะเบียนเป็นเวลาประมาณ1เดือนนะครับจะเป็นการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่นะตามเงื่อนไขของกระทรวงการคลังและก็จะเพิ่มวงเงินเพื่อซื้อเพื่ออุปโภคบริโภคเนี่ยจาก300บาทต่อเดือนเพิ่มไปอีก700รวมแล้วก็จะเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นรายงานข่าวที่ออกมาจากกระทรวงการคลังนะต่อว่าถ้าเป็นจริงอย่างที่ว่านะรวันหลายคนที่สงสัยจะลงทะเบียนเมื่อไรเนี่ยนะครับ

0: ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเขาบอกราววันที่25พฤษภาคมนะก็เตรียมกันเอาไว้แล้วกันก็เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเข้าครม.ที่19พฤษภาคมมันเรียบร้อยซะก่อนนะครับที่ความคืบหน้าล่าสุดที่เข้ามา
1: ค่ะนะคะส่วนที่จะมาปิดท้ายกันนะคะเอาเป็นว่าเราก็ต้องเดินหน้าไปสู่เรื่องของอันคลอสนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นอินโฟกราฟิกนะนี่ฉันไม่ทำข้อมูลต่อหลังจากที่เมื่อวานนี้เราคุยกับอาจารย์พัทรพงษ์แสงไกรจากนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะว่ามันเคยมีกรณีศึกษาของติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียนะคะซึ่งตั้งแต่มีอันคลอสแล้วใช้โมเดลในการมีคณะกรรมการประนอมข้อพิพาทเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ตกลงกันได้จริงแต่ว่าเอาเข้าจริงนะคุยเชฟใช้เวลานานมากเลยในทีมงานขึ้นอินโฟกราฟิกนะอันนี้ให้ทางแชทน้องแชท GPT เขาทำให้นะคุยเชฟปรากฏว่าในกรณีของติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเนี่ยที่สามารถเจรจาข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลผ่านอันคลอสนะคะนำไปสู่ความร่วมมือและการแบ่งปันผลประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนนะเส้นทางการเจรจาเนี่ยใช้เวลายาวนานนะคุณวิเชษฐ
0: ์
1: 16ปี
0: โอ
1: ้คือตั้งแต่เ
0: ริ
1: ่มต
0: ้นปีที่ผ่านมา25ปีผ่าน
1: อันนี้ของเขา16ปีคือคล้ายๆกันอ่ะทางออสเตรเลียอยากได้ทรัพยากรข้างใต้แล้วติมอร์บอกขอแบ่งเขตให้เสร็จก่อนเพราะว่ามันก็สืบเนื่องมาจากที่ออสเตรเลียเคยคุยไว้กับอินโดนีเซียตอนนั้นติมอร์ยังไม่ได้เป็นเอกราชมาจากอินโดนีเซียใช่ไหมก็มาคุยกันใหม่เสร็จสับเอาเป็นว่าเขาเริ่มต้นปี2002เจรจาจบนะได้สัตยาบันสนธิสัญญานู่นเนี่ยปี2018แล้วท้ายที่สุดที่ตอนแรกแบบว่าจะแบ่งกัน50 50อะไรกันได้เนี่ยสุดท้ายนะคุณวิเชษฐ์การมันมีรายละเอียดต่างๆในการแบ่งปันผลประโยชน์กันใหม่ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะติมอร์ได้ 70% ออสเตรเลีย 30% นะมันมีรายละเอียดอะไรเยอะแต่ว่าเวลาไม่พอแล้วไม่เป็นไรดิฉันอยากไปอ่านเรื่องนี้กันให้ละเอียดนะแต่ว่าส่งเป็นอินโฟกราฟิกง่ายๆให้น้องทีมงานแล้วเก็บภาพไว้แล้วน้องเดี๋ยวได้ใช้อีกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะได้เชิญอาจารย์พัทรพงษ์มาอีกรอบนึงเพราะว่าลักษณะมันมีข้อมันคล้ายกันแต่ดีเทลสัมพันธ์ที่ซับมีเรื่องของประชาชนทั้ง2ปีอีกนะอะไรอีกต่างมีอะไรหลายอย่างภาคการเมืองอะไรในไม่แบบเป็นเหมือนติมอร์กับออสเตรเลียเดียวเนี่ยมาเทียบเคียงเป็นกรณีศึกษากันนะเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์มาอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะคุยเรื่องนี้ให้มันเข้าใจกันมากขึ้นนะเนี่ยเขา16ปีของไทยเลยคือวิเชษวันนี้เราลา2คนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้าเอฟเอ็มเทนกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
7: ใจเย็น
6: ถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
7: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
6: มันอยู่ที่มืออ
7: ะไร
6: เชื้อโรค
8: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
9: ์ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
12: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้า

0: เนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3 วัน 2 คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษ 17,900 บาทสอบถามเข้านั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร02-201-6770 แฟน
5: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
6: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้พฤหัสบดีที่7พฤษภาคมนะคะอยู่ด้วยกันกับดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมค่ะในช่วงแรกกับ CEO Vision Plus วันนี้ก็มีอาจารย์ปริญญาหอมอเนกที่จะมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะเราก็คุยกันเรื่อง AI ในทุกวันพฤหัสบดีแล้วก็มีล่าสุดเนี่ยมีรายงานจาก Wall Street Journal นะคะบอกว่าสหรัฐกับจีนที่จะมีการพบกันของผู้นำคือทรัมป์กับสีจิ้นผิงในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะเล็งเตรียมที่จะเปิดการหารือเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการใช้ AI ในอาวุธอัตโนมัติและการโจมตีทางไซเบอร์ค่ะประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจเนี่ยนะคะก็คือความเสี่ยงจากโมเดล AI ที่อาจจะมีการทำงานผิดปกติระบบอาวุธอัตโนมัติรวมไปถึงการโจมตีที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยกลุ่มที่ไม่ใช่รัฐนั่นเองค่ะทั้งสองประเด็นเนี่ยอาจจะถูกบรรจุอยู่ในประเด็น AI ในระหว่างการประชุมสุดยอดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะซึ่งจะพบกันที่กรุงปักกิ่งในสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายสหรัฐในการหารือด้าน AI ค่ะส่วนจีนยังไม่ได้แต่งตั้งผู้แทนฝ่ายจีนมีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่า Anthropic สตาร์ทอัพด้าน AI ของสหรัฐได้ตัดสินใจไม่เปิดตัว MyTOS นะคะซึ่งตัว MyTOS เนี่ยเราคุยกับอาจารย์ปริญญามาหลายสัปดาห์ก็สุดท้ายตัดสินใจไม่เปิดตัว MyTOS ซึ่งเป็นโมเดล AI ขั้นสูงสุดของบริษัทต่อสาธารณชนเนื่องจากกังวลค่ะว่าโมเดลนี้เนี่ยอาจจะถูกนำไปใช้โจมตีทางไซเบอร์ได้ในวงกว้าง

0: คะเรามาพูดคุยกันต่อกับดร.ปริญญาหอมอเนกนะคะวันนี้อาจารย์จะชวนคุยเรื่องของHuman in the Loop มาสู่ Human on the Loop อย่างไรวิวัฒนาการของ AI Agent สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับสวัสดีครับรุ่งสวัสดิ์ครับ
0: เมื่อสักครู่รายงานไปค่ะอาจารย์ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยทรัมป์สีจิ้นผิงก็จะพบกันแล้วก็จะมีการบรรจุเรื่อง AI ท่ามกลางความกังวลกับการทำงานผิดพลาดแล้วก็มี Anthropic นะคะสตาร์ทอัพด้าน AI ที่เราคุยกันถึงตัว Mythos มาหลายสัปดาห์เนี่ยปรากฏว่าเขาตัดสินใจไม่เปิดตัวต่อสาธารณะนะคะอาจารย์กลัวว่าจะถูกเอาไปใช้โจมตีทางไซเบอร์ค่ะอาจารย์คะ
1: ครับก็อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อตอนที่แล้วครับว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะมันก็เหมือนมีคุณประโยชน์เยอะมากแล้วก็มีโทษมหันต์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าไม่เปิดดีกว่าพอถ้าแค่ให้บริษัทบางบริษัทใช้บริษัทใหญ่ๆก็จะมีคนแฝงตัวเข้ามาเป็นเทิร์ดปาร์ตี้เข้ามาแอบใช้เลยพอเจอเหตุการณ์นี้เขาก็เลยแบบไม่เปิดดีกว่าแต่ผมว่าในที่สุดเนี่ยมันเป็นธุรกิจอุตรินานะมันเป็นธุรกิจนะยังไงผมว่าเขาก็ต้องเปิดแอบเปิด
0: เขาอุตส่าห์พัฒนามันนะ
1: ยังไงมันอยู่ในมือตกก็อยู่ในมือโจรเพราะว่าจะประมาณสักเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ต้องมีนะเพราะนั้นมันก็คือคิดอย่าคิดว่ามันจะแบบจะปิดยิบอีกห้าปีสิบปีอะไรเงี้ยคงไม่มีหรอก
0: ค่ะ
1: อันนี้ถ้าถามผมมันคือการซื้อเวลาซ
0: ื้
1: อเวลาเพื่อเตรียมพร้อมมากกว่าอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้แค่เปิดตัวไปทอดนี่ก็บริษัทไซเบอร์ก็หุ้นร่วงกันระนาวแล้วใช่ไหมแล้วมันก็มีความกังวลเกิดขึ้นเงี้ยไฟแนนซ์รั่วกันเพราะว่ากลัวแฮกเกอร์มันจะเหิมเกิมแบบใช้ AI มาแล้วก็เอาไม่อยู่อะไรอย่างนี้มากกว่าก็เลยต้องชะลอไว้ก่อนแต่เชื่อผมยังไงมันก็เปิดมันยังไม่เปิดวันนี้เดี๋ยววันหน้ามันก็ต้องเปิดเพราะนั้นไอ้กลไกที่จะป้องกันเรื่องนี้แล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องที่ไมทอสมันเก่งเกินกว่า AI ทั่วไปเนี่ยทางอเมริกาผมว่ามันก็ต้องเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วล่ะแล้วคงทำออกมาขายเหมือนเดิมก็คือเราก็ต้องมาซื้อส่วนเหมือนเราซื้อโซเชียลแอนตี้ไวรัสอะทุกวันนี้ยังต้องซื้ออยู่เลยคือ
0: ต้อง
1: จะซื้อ AI มาใช้แล้วจะซื้อ AI มาป้องกันอีก
0: ค่ะ
1: แล้ว AI governance เรื่อง AI risk management เรื่องการบริหารความเสี่ยงเรื่อง human in the loop on the loop เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเลยที่มาพร้อมกับ AI หรือ agentic AI มันจะมาคู่กัน
0: in the loop กับ on the loop
1: มันก็มีเหลืองสองหน้าเนาะมีทั้งดำทั้งขาวมีหยินมีหยางคือมันต้องสมดุลน่ะทุกวันนี้มันจะไปกันอย่างเดียวเลยไงไอการเหมือนกับขับรถไม่มีเบรกอ่ะนะเพราะนั้นการควบคุมการก็มันจะมาเป็นเรื่องใหญ่ตัวส่วนใหญ่ยาวถึงตุลยางไอเอชอะไรเงี้ยแต่จริงเรื่องทำอะไรแล้วหลายรายเพราะนั้นมันต้องไม่ให้ใช้นะไม่งั้นมันก็ in the loop อย่างที่คือว่าไม่ไว้ไอมันจะอะไรท้ายอีกทีอยู่ดีบรรเลงเองไม่ได้ตรงนี
0: ้ on the loop นะคะจ้ะ
1: คุยกันเช้านี้มันกลายเป็น human ออกมาขวางทุกขั้นตอนเราให้มันอัตโนมัติเลยต้องดูแลตลอดเวลาโอเวอร์ไซต์ควบคุมก็จะทำให้คนเนี่ยพลาดของมนุษย์นะซึ่งก็จะทำขึ้นแล้วก็คุณธนาก็คือพยายามนะผิดทำใจอย่างล่าสุดตอนเช้า

0: ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนำเคอร์เซอร์เป็นข้อมูลสเตจจิ้งที่สั่งสมมาหลาย9วินาที
1: ค่ะ
0: บริษัทก็ชากคอเสื้อมาเลยมันรู้ทำไงอะไรเงี้ยนี่คือ in the loop พอไป on the loop ปุ๊บ AI มันตัดสินใจเองมันสั่งการเองทำเองอันนี้คือมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ถ้ากระบวนการ process control มันไม่รัดกุมพออันนี้คือตัวอย่างแต่โชคดีบริษัทนี้มี backup ข้อมูลไว้บ้างก็อาจจะมีข้อมูลลูกค้าหายไปถ้าผมจำไม่ผิด3อาทิตย์มั้งคือไม่ได้หายเกลี้ยงแต่ว่าก็คือลูกค้าช่วงนั้นที่หายไปก็คือหายไปเลยอ่ะนะอันนั้นก็เลยบอกว่าตอนนี้ AI agent น่ะมันไม่ใช่แค่เราอัพไฟล์ไปให้มันเหมือนเราถาม ChatGPT หรือถาม Gemini แต่ว่าเราเอาร่างมันน่ะวิญญาณมันน่ะมันลงในเครื่องเราเลยแล้วมันก็บอกว่ามันทำงานอยู่ในโฟลเดอร์นึงโฟลเดอร์ C:\AI folder แต่เราไม่มีทางรู้เลยว่ามันได้ฟีดแอดมินไปเนี่ยมันจะกระโดดไปโฟลเดอร์อื่นแล้วมันจะเอาไฟล์กลับไปที่รังมันหรือเปล่าเราไม่รู้เลยเพราะนั้นอย่างที่บริษัทผมตอนนี้ก็ไม่อนุญาตให้พนักงานเอาเอเจนต์มาลงในเครื่องที่มีข้อมูลลูกค้าถ้าจะเล่นก็ต้องเล่นบนเครื่องเปล่านะจะเป็น Mac Mini จะเป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรที่เราเจนมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยแล้วก็เอ็กเพลเมนต์กับมันแต่ว่าเรายังฮิวแมนอินเดอะลูปอยู่อ่ะภาษาชาวบ้านแล้วกันที่เอซิสเราเนี่ยฮิวแมนอินเดอะลูปเพราะเราทำไอโต้ 12,001 แต่ฮิวแมนออนเดอะลูปเนี่ยเขาไปกันหมดละเห็นมันไปกันหมดแล้วแต่เรายังไม่ไปเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าออนเดอะลูปเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่มัน make mistake กว่าที่มันจะ error แล้วเราจะไม่เล่นกับข้อมูลลูกค้า อย่าว่าแต่ข้อมูลลูกค้าเลยข้อมูลพนักงานเลยยังไม่กล้าเล่นเลยนะมันมีเงินดงเงินเดือนต่อไปมันจะเป็นยุคที่ข้อมูลรั่วเยอะมากเลยเพราะว่า AI มันจัดการเองหมดเลยเอาไปขึ้น public cloud เอาไปแชร์ไปอะไรคือ

0: ภาพอ่ะตั้งแต่ต้นจนจบคนไม่ต้องยุ่งเลยหุ่นยนต์ประกอบรถหมดถ้ามันมีปัญหาภายในขั้นตอนบางขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเนี่ยมันก็เรื่องใหญ่ความหมายมันคืออย่างนั้นเพราะระบบออโตเมชันมันต้องเปรี้ยมากเลยมันต้องแบบจะบอกอยากไม่อยากจะบอกว่าไร้ข้อผิดพลาดแต่ว่ามันต้องแบบโปรเซสคอนโทรลต้องดีมากๆเลยเรื่อง AI ก็ว่าแน่เรื่อง AI Risk Management มันจะมา
1: ค่ะ
0: มันจะมาอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวเลยว่าไซเบอร์ซี่ไพรเวซี่มันจะหายไปจากโลกนี้มันถ้าถามผมมันผมว่ามันหนักขึ้นมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพอ AI มันออโตเมทมากขึ้นเรื่อยไอ้เออร์เรอร์เรื่อง privacy data breach cyber มันจะมากขึ้นเรื่อยผู้บริหารองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ CEO ทั่วโลกเนี่ยเขาก็กังวลเรื่องนี้กันมากว่าเขาต้องทำยังไงที่จะบาลานซ์ระหว่าง human in the loop กับ human on the loop เพราะถ้า in the loop มากมันก็จะ human error อีกใช่ไหมเสียเวลาต้องมานั่งเช็คทุกขั้นตอนถูกปะเหมือนไม่เจริญอ่ะ on the loop มากก็ปล่อยมันทำเองเดี๋ยวมันไปทำผิดพลาดลบไฟล์ทิ้งอีกทำยังไงจะหาจุดสมดุลตรงกลางตรงนี้ให้ได้นี่แหละคือศาสตร์และศิลป์ของการที่ใช้ AI ให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาในโลกนี้เวลานี้แต่ถ้าเบรกทรูตรงนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยผมว่ามันจะเจริญมากเลยนะแต่ผมคิดว่ามันจะผ่านมิสเทคผ่านปัญหาเนี่ยอีกหลายไอเทเรชันเลยอะลีนาเพราะว่าเราคุยได้ถึงสิ้นปีปีหน้ามันยังไม่จบคือมันก็จะแบบ
1: มันจะมีเคสสตอรี่ออกมา
0: เหมือนกับมันมีทรัลเดอร์จนกว่ามันจะลงตัวระหว่าง human in the loop กับ on the loop อยู่ตรงกลางพอดีนั่นแหละคือจุดที่สมดุลที่สุดผมคิดว่าอีกสัก 2-3 ปีอ่ะคงไม่ใช่ตอนนี้แต่ตอนนี้ให้เราเข้าใจไว้ก่อนว่าถ้าเรารับความเสี่ยงไม่ได้เรากลัวมัน error แล้วลูกค้าพนักงานเดือดร้อนเนี่ยเราต้อง in the loop ไว้ก่อนเหมือนที่เอซิตเราทำยอมเฉยนิดนึงแต่ถ้าเกิดอยากจะ on the loop เพื่อได้มีประสิทธิภาพลดต้นทุนเพิ่มความเร็วก็ต้องเตรียมพร้อมกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่มันจะเออร์เลอร์เกิดขึ้นต้องรับความเสี่ยง high risk high return ตรงนี้ก็แล้วแต่เหมือนกับโรบอทเทรดอ่ะคุณสรินาจะซื้อหุ้นเองหรือจะใช้หุ่นยนต์เทรดให้ล่ะบางทีมันก็เทขายหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตัดสินใจเองไงไม่ต่างกับโรบอทเทรดแหละเพราะนั้นบางอย่างเราออโตเมทได้ถ้ามันเออร์เลอร์แล้วมันไม่เสียหายมากแต่อะไรที่มันมนุษย์ต้องตัดสินใจงบการเงินอะไรเงี้ยภาษีสรรพากรอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันตัวเลขต้องเปรี้ยเลยเนี่ยผมว่ายังไงต้องคิดเว้นอินเดอร์ลูปนะเราคงออเดอร์ลูปไม่ได้เราปล่อยให้มันบันเลงเองไม่ได้อันตรายเกินไปนะฮะนี่คือคำแนะนำสำหรับช่วงเวลาที่ AI มันกำลังมาแล้วเราคงหนีมันไม่ได้อ่ะนะแล้วเราพอคิดเว้นออเดอร์ลูปในสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งนะคุณดลินาคนจะตกงานมหาศาลนะ
1: เนี่ยแล้วก็มีการถามอาจารย์
0: เด็กจบใหม่นี่คือไม่มีงานทำนะนี่ก็เป็นห่วงลูกเหมือนกันนะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องรับคนมีประสบการณ์เท่านั้นแต่คนมันยังจบมามันยังไม่อยู่ประสบการณ์แล้วมันจะไปทำงานได้ไงอ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบ experience paradox ถูกไหมคืออยากได้คนมีประสบการณ์แต่ไม่ยอมรับคนเข้ามาทำงาน
1: คนมันต้องมีประสบการณ
0: ์เป็นเรื่องที่แบบ
1: เนี่ยดิฉันเห็น
0: ป
1: ั
0: ญหาโลกแตก
1: ค่ะเห็นช่วงนี้มันเป็นช่วงที่กำลังจะประกาศผลเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆนะแต่ว่าพอดีอยู่ในกลุ่มที่เขาคุยกันเนี่ยก็เห็นมีทั้งเด็กๆทั้งผู้ปกครองก็คุยเรื่อง AI เยอะมากเลยนะคะอาจารย์ว่าเอ้ยถ้าเราเข้าคณะนี้เนี่ยโอกาสที่ AI จะมาแย่งงานหรือว่ามันจะมีผลต่อ
0: okay.
1: ต่อการทำงานในอนาคตคนคุยกันเยอะมากๆค่ะอาจารย์แต่ว่าก็มี
0: หน่อยดีกว่าเรื่องคณะที่มี AI นะคืออยากให้ดูเนื้อหาวิชาให้ชัดหน่อยคือตอนนี้ทุกคณะมี AI กันหมดถูกไหมถ้าจะดึงนักเรียนเข้ามาเรียนเนี่ยทุกคณะทั้งด้านสังคมศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์ยังมีเรื่อง AI เลยนะแล้วก็วิศวกรรมไม่ต้องพูดถึงสเต็มไม่ต้องพูดถึงวิศววิทยาศาสตร์ AI หมดแต่ว่าอยากให้ดูเนื้อหาให้ดีชัดเจนนิดนึงว่ามันเรียน AI แบบจริงจังหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นคณะที่บอกว่ามี AI แต่ว่าเรียน AI 2 วิชามันก็ไม่ใช่แล้วป่ะใช่มั้ยอันนั้นเรื่องนึงแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่ทิ้งไม่ได้เลยนะอยากจะบอกครับท่านอาจารย์ทุกท่านคณะบดีอธิการทุกมหาลัยนะว่าคือเรื่องแมทครับผมเรื่องแมททิ้งไม่ได้เลยครับแคลคูลัสอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยเรื่องแมทเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของ AI ครับถ้าแมทไม่แน่นเนี่ยจะไปต่อโทต่อเอกผมว่าลำบาก
1: ค่ะ
0: นะแมทที่เราทิ้งไม่ได้ในเรื่องเลขคือเราจำเป็นต้องเรียนไว้เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของ AI และเรื่องนึงนักวิชาหลายคนด้าน AI เริ่มบอกว่าคณะสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์แต่ก่อนนี้คนอยากจะเรียนหมอเรียนวิทย์ใช่ไหมตอนนี้เริ่มจะกลับมาเด่นดาวดังขึ้นมาแล้วว่าเพราะสิ่งนี้ AI มันแทนไม่ได้การ presentation ของคนการ interaction human touch ทางด้านจิตวิทยาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์จะเริ่มแก่มขึ้นมาตอนนี้คุณเรียนเขาอ่านข่าวที่จีนนะรัฐบาลสั่งปิดคณะหลายคณะเลย

0: เพราะว่า AI มันแทนได้หมดแล้วจะเรียนไปทำไมไม่ทราบไปนู่นเลยนะแต่จะเน้นคณะที
1: ่หมอนี่น่าจะยัง
0: มันต้องมีสกิลมันต้องอะไรอย่างตอนนี้หลายคณะเนี่ยเน้นมาสอนพวก mind map พวก critical thinking analytic thinking design thinking เพื่อให้เด็กอะพรีเซนต์เป็นคิดเป็นคิดวิเคราะห
1: ์
0: เชิงลึกเป็นไม่ใช่ว่าทางด้านวิศวกรรมนะเอนจิเนียริ่งอย่างเดียวไม่รอดหรอกถ้าเรียนสมัยผมเนี่ยเอนจิเนียร์ลึกดีฟแบบvertical อย่างเงี้ยไม่รอดอะการเรียนการสอนในสมัยผม30ปีแล้วกับวันนี้คนละเรื่องเลยสมัยนี้มันต้องเรียนแบบ horizontal คือเรียนกว้างรู้เรื่องแต่ไม่ต้องลึกมากแล้วก็ไปเลือกลึกตอนปริญญาโทมันจะกลับตลับปัดเลยสมัยเราเนี่ยเรียนลึกตอนปริญญาตรีแล้วเรียนโทแบบ MBA แบบไปจิ้มนี่จิ้มหน่อยใช่ไหม
1: สมัยนี้คือเรียนสายก็ไป MBA เนาะ
0: แล้วตอนแล้วตอนโทเนี่ยเขาไปเลือกสายที่ว่าจะไปเจาะลึกอะไรมันตรงข้ามมันตรงนี
1: ้
0: แล้วก็บางคณะที่นิยมในสมัยผมเนี่ยตอนนี้มันไม่นิยมแล้วนะมันก็จะมีความเสื่อมของมันเราไม่พูดนะคณะไหนเสื่อมคณะไหนลูกเอาเป็นว่าจะเรียนคณะที่มี AI ดูดีๆนิดนึงไม่ใช่ก็มีหัวข้อ AI มาแล้วก็ให้ลูกไปเรียนเลยไม่ใช่ต้องดูเนื้อหาวิชาในแต่ละปีที่เขาสอนคอร์สไซลาบัสเขาแล้วก็อาจารย์ที่สอนเป็นยังไงบางทีเขาก็นะขาดแคลนเรื่องคณาจารย์อาจารย์เนื้อหาหลักสูตรโอเคแต่ว่าคนสอนเขาไม่มีอ่ะอันนี้เราก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นยังไงด้วยอย่างเพราะนั้นอาจจะต้องพิจารณาให้ดีว่าก็จะเรียนยังไงแล้วได้เรียนแบบพื้นฐาน AI ที่ชัดเจนการจะไปคิดวิเคราะห์ไปจูนถึงการจูนโมเดลได้ไหมอย่างเช่นถ้ามาเรียนเลขแล้วจะมาเรียน AI ให้เก่งเป็นบอกตรงคุณตุลินันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้เพราะสมัยผมนี่ก็ส่วนใหญ่คนจบวิทย์วัฒน์ก็จะไปเรียน MBA แล้วไปเป็น CEO บริษัทจดทะเบียนเพราะว่าต้องการ logical thinking ต้องการ thinking systematic thinking ในการโซลปัญหาเรื่องแมทช์เรื่องอะไรตรงนี้บอกตรงว่ามันไม่ต่างเลยนะเหมือนเดิมทุกอย่างก็คือไอ้วิเคราะห์การวิเคราะห์ถ้าด้านเลขด้านแมทเนี่ยยังต้องคงอยู่ทิ้งไม่ได้เลยนะเพราะหลายคณะจึงต้องเรียนแมทไว้บ้างแล้วก็ค่อยมาเรียน AI แต่ว่าเปิดมาเอาChat GPT เจมินายมาใช้ที่ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะนะอันนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันอยากให้ดูเนื้อหาให้ดีให้ชัดแล้วจะได้ตรงใจไม่ใช่เข้ามาเรียนถึงปี2ปี3บอกโอ้ไม่น่ามาเลยไม่เห็นมันมี AI มี AI 2วิชามันก็ไม่ใช่ป่ะนะก็ฝากด้วยแล้วกันแล้วก็เรียนปริญญาตรีเนี่ยไม่เป็นไรเราเรียนcover รวมๆไว้ก่อนแต่ว่าอย่าทิ้งเรื่องความเป็นมนุษย์การ presentation skill ทักษะภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยการคิดวิเคราะห์เชิงลึก critical thinking design thinking เราอย่าทิ้งวิชาพวกนี้เป็นวิชาเลือกเท่านั้นเลยนะตอนนี้ควรจะไปลงซะดีกว่าไปเรียนเต้นรำหรือว่าไปเรียนอะไรก็ไม่รู้อะนะสมัยผมมีวิชาเต้นรำเป็นวิชาเลือกผมก็ไม่เรียนนะ ผมก็ไปเรียน microprocessor design อะไรคือเพื่อนบอกบ้าเหรอวิชาสามตัวกินได้ A ฟรีไปเต้นรันกับสาวไม่ยอมไปเรียนไปเรียนวิชายากๆมันก็แล้วแต่เราใช่ไหมเราก็อยากจะเลือกวิชาเลือกที่อัพสกิลซอฟต์สกิลเราเพราะนั้นเด็กปริญญาตรีทุกวันนี้ซอฟต์สกิลไม่มีเลยนะถ้ามีโอกาสได้เรียนวิชาซอฟต์สกิลบ้างช่วงปี3ปี4เงี้ยผมว่าจะดีมากเลยนะอย่าทิ้งเรื่องความเป็นมนุษย์เพราะว่านี่คือสิ่งที่ AI มันแทนไม่ได้ณเวลานี้นะ
1: อาจารย์ข้อมูลเนี่ยให้คำแนะนำดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้โดยเฉพาะตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่หลายๆคนกำลังจะต้องเลือกทิศทางที่จะไปในการเข้าเรียนในที่ต่างๆวันนี้ก็ถือว่าได้มุมมองจากอาจารย์ที่น่าสนใจมากขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสัปดาห์หน้าคุยกันต่อค่ะอาจารย์ปริญญาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะดร.ปริญญาหอมอเนกนะคะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติอาจารย์เป็นผู้เขียน The Cyber Mindset ฉลาดใช้ชีวิตติดดิจิตอลนะคะคุยอาจารย์ในทุกวันพฤหัสบดีค่ะและแน่นอนนะคะทริปของเราที่จะไปนางโงย่าก็ยังเปิดรับอยู่นะคะจะเดินทาง15พฤศจิกายนถึง20พฤศจิกายนเจาะกลยุทธ์ปลุกพลังคิดที่นาโกย่ากับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกุลชัยนาโกย่า SME Insight นะคะจะเดินทางกันในเดือนพฤศจิกายนที่เราจะไปตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับกูรูการตลาดอย่างอาจารย์ธัญวัฒน์นะคะแล้วก็เดินทางกับอาจารย์เนี่ยพูดคุยกันตลอดเลยใกล้ชิดสุดๆคุยกันทั้งเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นไปดูการปรับตัวของโลกธุรกิจยุคใหม่นะคะแล้วก็จะพาคุณไปดูความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งจะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติชมแบบพาโนรามาลอยฟ้านะคะแล้วก็ไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะที่สร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนไปชมปราสาทนาโงย่ายิ่งใหญ่แล้วค่ะแล้วก็ไปช้อปปิ้งย่านซากาเอะ พิเศษสุดนะคะช่วงนั้นเนี่ยพอดีก็มีเทศกาลประดับไฟนาบานานาซาโตะจะพาไปดูเทศกาลนี้ด้วยนี่คือยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็แน่นอนนาโงย่าคือบ้านเกิดของโตโยต้านะคะเป็นเมืองอุตสาหกรรมจะพาไปดูจุดเด่นต่างๆว่าทำอย่างไรเขาบริหารจัดการเมืองการท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจให้ไปด้วยกันได้เดินทางด้วย Thai Airways International นะคะแล้วก็พักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อรับจำนวนจำกัดอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ใกล้ชิดแล้วก็รับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์อย่างเต็มที่นะคะทริปนี้ไม่ได้มีแค่ความสนุกแต่ว่าจะมีไอเดียใหม่ๆกลับไปต่อยอดธุรกิจจองกันได้ทาง LINE SI Thinking Radio ค่ะแล้วไปด้วยกันนะคะ15พฤศจิกายนถึง20พฤศจิกายนนี้อย่าลืมจองก่อนสอบถามรายละเอียดทาง LINE SI Thinking Radio แล้วไปตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจรับลมความคิดกับนาโงย่า SME Insight นะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตนะคะวันนี้พูดคุยกันต่อใน CEO Vision Plus ดิฉันลากันไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวัน
5: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาก
6: ำลังฟังสถานีวิทยุอ25 FM คลื่นความคิด
7: ปท.เครือข่ายเสนอข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจภูเก็ตยึดเฮโรอีนล็อตใหญ่น้ำหนักกว่า6กิโลกรัมซุกอยู่ในซับในชุดผ้าไทยเตรียมส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียพลตำรวจตรีซิลเลอร์สุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิตและเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมร่วมกันแถลงผลตรวจยึดเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในแผ่นผ้าซับในที่เย็บติดอยู่กับผ้าชุดไทยจำนวน48ชุดทั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีพัสดุต้องสงสัย2กระสอบถูกส่งผ่านบริษัทเอกชนจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยโดยมีปลายทางถึงชายคนหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตจนกระทั่งพบการนำพัสดุมาส่งที่บ้านหลังหนึ่งแต่ไม่มีผู้รับต่อมามีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานสายการบินเข้าพบเจ้าหน้าที่และให้ข้อมูลว่าถูกติดต่อผ่าน Facebook ให้รับจ้างหิ้วชุดผ้าไทยไปส่งที่ต่างประเทศโดยมีค่าจ้างเพียงตัวละ50บาทและเกิดความสงสัยว่าอาจจะมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในพัสดุจึงนำมาตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ใช้น้ำยาตรวจสอบสารเสพติดไม่พบสิ่งผิดปกติก่อนตัดสินใจแกะซับในของชุดผ้าไทยออกจึงพบเฮโรอีนบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกซุกซ่อนอยู่ภายในอย่างแนบเนียนซึ่งหากดูด้วยตาเปล่าไม่สามารถตรวจพบได้จากการสอบสวนขยายผลเจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ส่งพัสดุรวมถึงผู้รับปลายทางในต่างประเทศซึ่งเป็นคนไทยแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับจากการสอบปากคำพบว่าผู้รับจ้างหิ้วของรายดังกล่าวนั้นเปิดรับงานผ่านโซเชียลมีเดียและเคยรับจ้างลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งนอกจากนี้ยังพบว่าขบวนการดังกล่าวมีแผนลักลอบส่งออกยาเสพติดไปยังต่างประเทศโดยใช้วิธีว่าจ้างบุคคลลำเลียงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับซึ่งเฮโรอีนในประเทศมีราคาประมาณกิโลกรัมละ 300,000 ถึง 500,000 บาทแต่เมื่อส่งถึงปลายทางราคาจะเพิ่มสูงขึ้นถึง10เท่ารัฐบาลเร่งยกระดับความปลอดภัยคุณภาพการศึกษารับเปิดเทอม69นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบการ

0: ศึกษาไทยอย่างรอบด้านให้ความสำคัญทั้งคุณภาพการเรียนรู้ควบคู่กับความปลอดภัยนักเรียนพร้อมดูแลภาระค่าครองชีพผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานอย่างเป็นระบบโดยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศขณะนี้ทุกโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบและปรับปรุงความพร้อมทุกมิติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กไทยอย่างมีความสุขและมีคุณภาพในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน5ภารกิจหลักด้านการศึกษาโดยเน้นแนวทาง All for Educationเปิดรับความคิดเห็นจากครูบุคลากรทางการศึกษาและทุกภาคลดการสั่งการจากส่วนกลางและเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้รัฐบาลเร่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระเร่งด่วนโดยในวันที่15พฤษภาคมนี้กระทรวงศึกษาธิการจะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวางระบบความปลอดภัยนักเรียนร่วมกับ18หน่วยงานสำคัญเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านสังคมเพื่อเชื่อมโยงระบบการดูแลป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
8: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเด

0: จาก M-Court ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Court Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
4: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมสระ2569นะครับวันนี้ผมจำเนินรายการแทนคุณวิชัยวรธานีวงศ์นะครับส่วนวิทยากรประจำวันพฤหัสบดียังคงเป็นคุณปีเตอร์จอห์นวาแฮเลนเช่นเคยนะครับเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแขกรับเชิญนะครับผมสวัสดีครับคุณปีเตอร์ครับ
6: สวัสดีครับคุณเอครับแล้วก็ผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับ
5: ครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะฮะพอรัฐบาลชุดคุณอนุทินเราก็ผมก็มีโอกาสเจอคุณปีเตอร์หนึ่งครั้งแล้ววันนี้นั่นหมายความว่าสิ่งที่คุยกับคุณวิชัยมาตลอดเนี่ยอาจจะเหลือไม่กี่เรื่องที่ผมกับคุณปีเตอร์จะมีโอกาสได้คุยกันใช่ไหมครับ
6: ก็จริงๆแล้วนะฮะเราเพิ่งจะคุยนะผู้ฟังครับเราเพิ่งคุยออฟไลน์นิดนึงนะฮะว่า
5: ครับ
6: ผมก็อยู่ในประเทศไทยจะ37ปีแล้วนะฮะใช่ไหมผมไม่เคยเบื่อนะฮะในประเทศไทยอาจจะเบื่อบางอย่างเบื่อคนบ้างเบื่อบางอย่างได้ระบบได้แต่ว่าไม่เบื่อมีอะไรสีสันตลอดเลยนะครับ
5: แบบผมก็เลยเรียนถามคุณปีเตอร์กลับไปว่าเอ๊ะที่บอกว่าไม่เบื่อหรือมีสีสันเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ามันมีเรื่องให้คุยตลอดเวลา
6: ถูกครับถูกเลยรู้ไหมว่าคุณวรพงษ์นะฮะเราคิดว่าถ้าเราดูข่าวฟังข่าวอ่านข่าวนะฮะมันก็จะแสดงเรื่องประเทศมากพอสมควรนะครับ
5: คร
6: ับ ถ้าเราจะย้อนจะ20ปีหรือเปล่านะครับที่น่าจะมีเรื่องการเมืองเยอะมากนะฮะออกข่าวออกสื่อทุกวันเรื่องการเมืองนะครับนานๆเราทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้นะฮะเราพ่อเขาคิดเอ๊ะอันนี้มันสังคมเราเหรออันนี้มันประเทศไทยเหรอมีแต่เรื่องการเมืองเหรอไม่มีเรื่องแบบ
5: จะเป็นเร
6: ื่อง
5: การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลบ่อยมากบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนผ่านด้วยการเลือกตั้งปกติการยุบสภาการรัฐประหารคือเหตุแห่งการเปลี่ยนเนี่ยมันวนเวียนอยู่ตลอดเวลามันก็เลยมีเรื่องให้คุยเรื่องการเมืองเพราะถ้าเขานิ่งๆเนี่ยถ้าเขานิ่งๆเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้คุยอะไรถึงเขามาก
6: ว่าเราทำไมเราไม่คุยเรื่องการพัฒนาประเทศเรื่องประเทศมันเจริญระดับไหนมีโครงการอะไรบ้างมีสิ่งที่มันสิ่งดีๆที่ทำให้ผมสังเกตนะฮะผู้ฟังครับผมไม่ได้ว่านะครับผมรักประเทศไทยจะตายแล้วก็จะอยู่ที่นี่จนรัฐบาลไล่ออกพูดอะไรผิดพลรายการวิดีโอก
5: ็ผมไม่มีจุดนั้นแล้วล่ะครับ
6: แต่อย่างนี้นะครับผู้ฟังครับเราคิดว่านะฮะเราตอนที่ผมมาใหม่ๆนะฮะปี9 9 ต้นปี91นะก็ที่บอกจะ37ปีแล้วนะก็ตอนนั้นผมก็ตาโตแล้วก็คิดโอ้ประเทศไทยประเทศนี้เป็นประเทศที่โอกาสมากๆนะฮะเราเป็นหนึ่งในเสือในเอเชียจำได้ไหม
5: อ๋อตอนยุคนั้นจำได้
6: ใช
5: ่เสือเศรษฐกิจครับ
6: โอ้แล้วก็สร้างโตคนไทยเขาก็โตนะฮะนักบริหารประเทศไทยตอนแรกๆไม่ค่อยมีตอนนี้เรามีนักบริหารระดับโลกในประเทศไทยนี
5: ้เยอะเลย
6: แต่ผมก็รู้สึกอันนั้นมันแค่เป็นช่วงเป็นยุคสั้นๆไม่นานนะครับคุณวรพงษ์ครับเราก็พักหลังแล้วก็คุยเรื่องการเมืองถ้าเราพูดถึงก็ย้อนไปก็ปี2000ต้นๆ ตอนที่แบบมีการเลือกตั้งแล้วก็ศาลบอกว่ามันหมกค้ามันไม่ได้แล้วก็ต้องยุบสภาต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เรื่องการเมืองนะครับเมื่อสักครู่นะครับคุณเอเขาก็เปิดรายการบอกว่าอ๋อมีรัฐบาลใหม่ถึงแล้วก็จะคุยกันได้ผมกับปีเตอร์กับคุณวรพงษ์จะคุยได้ก็ก่อนที่เราเข้ารายการเราบอกโอ้ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนผู้ว่ากทม.ด้วยใช่ไหม
5: ก็จะหมดวาระแล้ว
6: นะครับหมดวาระแล้วใช่ถ้าเราดูข่าวตอนนี้โอ้เราเห็นก็ผู้ว่ากทม.ตอนนี้ก็เริ่มจะออกข่าวมากขึ้นมีช่วงหนึ่งที่3ปีครึ่งนะฮะที่ไม่เคยเห็นละฮะไม่เคยเห็น
5: เงียบไปพักใหญ
6: ่เงียบไปพักใหญ่แล้วตอนนี้ก็จะมีการเลือกตั้งใหม่โอ้โหก็
5: เริ่มที่จะกลับมาอีกทีให้เห็นอีกที
6: ใช่ใช่ครับแล้วก็เห็นโอ้เขามีโอ้เรื่องทำน้ำคลองสะอาดเรื่องทำแอปนี่เรื่องทำส่วนสาธารณะอะไรๆด้วยพักหลังนะฮะใช่ไหมก็ดีนะฮะจะถามผมชอบเขาเราไม่ชอบผมไม่มีความคิดไม่อยากมีอคติผมแค่อยากได้คนที่เก่งเรื่องชอบไม่ชอบไม่ใช่มีความสามารถไหมอันนั้นก็ดูอย่างนั้นจะช่วยให้กทม.แล้วก็คนในกรุงเทพนี้มีโอกาสที่จะมีชีวิตดีขึ้นหรือเปล่าประมาณนั้นใช่ไหมแล้วก็มองอย่างนั้นตอนที่ผมก็จำได้ชัดๆนะฮะคุณเอกครับมีวันหนึ่งก็ทานข้าวที่บ้านเพื่อนคนไทยนะแล้วก็คุยเรื่องว่าเราจะมีผู้ว่าใหม่นะก็เป็นคุณชัดชาตินะฮะแล้วก็เขาเล่าให้ฟังว่าประวัติคุณชัดชาติเป็นยังไงมาจากอะไรนะฮะครอบครัวเป็นยังไงอาชีพอะไรประมาณนั้นด้วยผมก็ถามเขาเลยนะครับว่าเอ๊คุณคิดว่าผู้ว่าคนใหม่คนนี้จะทุจริตไหมผมก็ถามเพื่อนบอกโอ้ยไม่ใช่ผมก็รู้จักเขาไม่ได้รู้จักเขาดีๆแต่ก็รู้จักโดยที่เราผ่านกันแล้วก็ทักกันแล้วก็เพื่อนผมก็สนิทกับเขามากพอสมควรก็บอกไม่ทุจริตนะฮะไม่ทุจริตเลยทำไมเราพูดเรื่องทุจริตนะครับผู้ฟังครับเพราะว่าวันนี้เราจะคุยเรื่อง land bridge ด้วยจะคุยเรื่องโครงการอื่นๆด้วยโครงการเยอะแยะมากมายของประเทศไทยที่เคยเสนอที่มีงบประมาณแต่มันไม่จบไม่ผ่านไม่
5: บางโครงการก็ทำแล้วก็ไม่เสร็จก
6: ็ยัง
5: เป็นเสาเป็นโครงเป็นตึกร้างอยู่เลยอะไรเงี้ยเยอะแยะอยู่
6: ใช่ครับเป็น Stonehenge ของฮอกวอตส์
5: ฟังดูดีเลยนะ Stonehenge เหมือนที่อังกฤษใช
6: ่
5: ไหม
6: ใช่แต่อย่างนั้นผมก็ถามคุณเอ๋คุณถามผู้ฟังครับผมเป็นอย่างนี้ผมสอนที่มหาวิทยาลัยสอนเรื่องเอธิกนะฮะเรื่องจริยธรรมนะฮะแล้วก็มีสถาบันหนึ่งที่ผมสอนผู้ใหญ่เรื่องบทบาทของผู้บริหารในแง่ทำความโปร่งใสก็จะเรียกว่า corporate governance ก็ดี code of ethics ก็ดีนะฮะอะไรก็แล้วแต่ผมก็สอนเรื่องอย่างนี้ถึงที่ทุจริตก็จะอยู่ในความคิดผมบ่อยพอสมควรนะฮะเมื่อก่อนก็อยู่ในกลุ่มของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยด้วยที่เราตั้งกลุ่มเพื่อจะงดมีทุจริตในประเทศไทยช่วยให้มันแบบไม่มีนะฮะตอนนั้นคุณดุสิตนนทนกรนะก็แกก็เสียชีวิตไปแล้วนะฮะแต่ตอนนั้น ก็เป็นประธานกลุ่มนี้ที่จะนะถึงที่เราบอกว่าโอเคเราก็จะมีผู้ว่ากทมคนใหม่นะฮะหรือจะมีคนเดิมก็ได้นะถ้าเรามีการเลือกตั้งกทมเนาะก็จะมีคนใหม่จากพรรคอื่นหรือเปล่าจะเป็น
5: แสดงว่าคุณปีเตอร์นี่จะเน้นว่าซื่อสัตย์สุจริตไหมมีจรรยาบรรณไหมมีจริยธรรมไหมซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้มันทำให้เป็นรูปธรรมจับต้องยากเหมือนกันนะไม่มีใครมาบอกเราว่าผมเข้าไปแล้วผมจะทุจริตนะ
6: โอ้ยแต่ว่าน้อยมากที่จะเข้าไปเราบอกว่าผมเข้าไปแล้วผมก็จะจัดการเรื่องทุจริตนะฮะ
5: ไม่ค่อยพูดกันใช
6: ่ไม่ค่อยพูดกันนะฮะหรือบางครั้งพูดผมไม่อื้อชื่อนะครับแต่ก็มีตอนที่มีการเลือกตั้งสองรอบที่แล้วแล้วก็มีการดีเบตผมก็จำได้มีสื่อนะฮะก็จัดงานดีเบต
5: ครับ
6: แล้วก็ฝั่งทุกคนนะมีโอกาสที่จะพูด10นาทีแล้วก็จะพูดต่ออีก5นาทีอะไรประมาณนั้นก็ฟังทุกก่อนโอ้เขาจะทำอันนี้พัชนิยมโอ้ถ้าอย่างนี้ผมก็จะเอาเงินไปให้ทุกคนถ้าอย่างนี้ผมก็จะทำอันนี้ที่คนจะรวย7คนต่อ9คนต่อวันจะรวยอะไรก็แล้วแต่จะมีคนหนึ่งที่ขึ้นบนเวทีแล้วก็บอกดิฉันจะจัดการเรื่องทุจริตผมคิดเอ๊คนนี้มีประวัตินะอาจารย
5: ์ผมพอจะได้ออกแล้วเป็นใคร
6: เออไม่ต้องนึกก็ได้นะไม่ต้องพูดถึงชื่อก็ได้แต่ว่าผมก็คิดเอ๊ก็มีสตอรี่เรื่องทุจริตคนนี้ก็เยอะพอสมควรนะแล้วก็ผมก็เคยอยู่ในวงหนึ่งที่ผมก็เจอกันละกันนะฮะแต่ก็เป็นคนนี้แล้วผมบอกอ้าวพูดก็ดีตอนนี้เขาอาจจะเกิดใหม่ก็ได้เขาอาจจะไม
5: ่อาจจะปรับ
6: ก็ได
5: ้ปรับปรุงตัวแล้วอะไรอย่างนี
6: ้ใช่ครับแต่อย่างนี้คุณเอครับก็ถามเลยนะฮะถ้าคุณเป็น CEO ของบริษัทหรือจะเป็น CEO ของประเทศหรือ CEO ของกทม.พอจำได้ไหมคุณทักษิณก็จะบอกว่าผู้บริหารสูงสุดของประเทศคือนายกรัฐมนตรีก็เป็น CEO ของประเทศแล้วจะให้ไม่ใช่ผู้ว่าแล้วจะให้เป็น CEO อะไรๆด้วย
5: ใช่ไหมเป็น CEO แล้วใช
6: ่ๆ Executive Officer นะครับก็ตัวย่อของChief Executive Officer คือ CEO นะครับถ้าคุณเป็น CEO ของบริษัทและบริษัทคุณนะฮะมีชื่อว่าCorporate governance ไม่ค่อยดีชื่อว่าบริษัทของคุณเป็นบริษัทสกปรกมีทุจริต
5: ไม่โปร่งใส
6: ไม่โปร่งใสเรื่อง corporate governance เรื่องวิธีการคุมผู้บริหารวิธีการคุณคิดว่าเขาจะโดนว่าไหม CEO จะโดนว่าไห
5: มโดนแน่นอน
6: แล้วคณะกรรมการผู้บริหารก็โดนว่าไหม
5: ครับภาพลักษณ์ image ของบริษัทก็ไม่ดีแน่
6: ถูกครับถูกครับถึงที่ผมมาจากวงแบบทำธุรกิจเนาะแล้วก็ก็สอนเรื่องอันนี้ด้วยผมคิดเอ๊เมื่อไรเราเต้นลำนะฮะก็ต้องมีสองคน
5: ถูกต้อง
6: it takes two to tango นะฮะอันนี้เป็น
5: ซูเปอร์เซ็ตของแต่อันนี
6: ้
5: นะ
6: ใช่ใช่ของซูเปอร์เซ็ตของภาษาอังกฤษ it takes two to tango ก็ต้องเป็นสองนะฮะหรือเราตบมือก็ตบมือข้างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องนะครับอย่างนั้นนะฮะว่าเราต้องรับผิดชอบไหมจึงจะถามว่าหน่วยรัฐของเราไม่ว่าหน่วยรัฐของเทศบาลเทศมนตรีก็ได้นะใครต้องรับผิดชอบเรื่องทุจริตในองค์กรของเธอแล้วก็ต้องคิดอย่างนั้นนะครับถึงคนบอกว่าโอ้คนนี้มันสะอาดแน่นอนแล้วก็ไม่ทำผมไม่มีหลักฐานว่าเขารับหรือไม่รับ
5: คร
6: ับ ไม่ค่อยมีสตอรี่มากด้วยไม่ค่อยมีฟองเลยว่าเขาเป็นทุจริตด้วยแต่มันทำให้เราคิดเอ๊ะถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งไหนแล้วก็ยอมให้คนอยู่ภายใต้อำนาจของเธออยู่ใน organization ของคุณที่มันตำแหน่งมันตามกับคุณก็ต้องรับผิดชอบหรือเปล่า
5: ก็ต้องรับผิดชอบใช่
6: ใช่ไหมแต่บางคนบอกโอ้ยการเมืองกับบริษัทมันไม่เหมือนกัน เออเหรอเขาอ้างหรือเปล่า
5: เขาอ้างหรือเปล่า
6: หรือภาพลักษณ์ของ

0: องค์กรเป็นยังไง
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าคนไทยก็มีสูบเปอร์เซ็นต์เรื่องปลาเนาะหัวปลา
1: ผมกำลังจะพูดกับคุณโอ้โหคุณปีเตอร์คิดมันใจตรงกับผมไหมแกบอกว่าหัวไม่สายหางไม่กระดิก
0: อันนั้นสิก็อย่างนี้แหละฮะเราต้องคิดหน่อย
1: ก่อนเข้ารายการคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคุณปีเตอร์คุยกับผมแล้วผมก็บอกว่ามีอิชชูเรื่องผู้ว่าไหมเพราะว่าผู้ว่าก็ใกล้หมดวาระก็ถือว่าเป็นผู้บริหารเป็น CEO แล้วคุณปีเตอร์ก็ถามผมว่าคุณชัดชาติมีเรื่องทุจริตอะไรไหมผมบอกไม่รู้ไม่เห็นแต่คุณปีเตอร์ถามต่อว่าแล้วทีมงานมีไหมอันนี้ยิ่งตอบยากเข้าไปใหญ่อันนี้ยิ่งตอบยากเข้าไปใหญ
0: ่ก็เดาได้เลยผู้ฟังนึกหลับตานิดนึงแล้วก็คิดหน่อยว่ามันกทม.หรือหน่วยรัฐอื่นๆมีทุจริตไหมนะฮะผมคิดว่าอย่างนี้ผมจะพูดก่อนผู้ฟังคิดแล้วพูดก่อนผู้ฟังพูดก็แล้วกันนะประเทศแคนาดาก็มีครับอเมริกาตอนนี้มีเยอะมากอยู่ภายใต้โดนัลด์ทรัมป์มีทุจริตเยอะมากประเทศทุกประเทศในโลกนี้แล้วก็เห็นกรณีโอ้ญี่ปุ่นก็จะทุจริตนี่เกาหลีใต้เขาก็เจอทุจริตนะ
1: คร
0: ับ ประเทศรอบเราเขาก็เจอมีทุกประเทศมีมากหรือมีน้อย
1: ในประเทศที่ปกครองโดยคอมมิวนิสต์อย่างคอมมิวนิสต์รัฐบาลจีนก็มีก็เคย
0: โอ้ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็มี absolute power ก็มี super selling absolute power ใช่ไหมก
1: ็
0: corruption มันและทุจริตอยู่ในทุกประเทศที่มีอำนาจคนทรงสูงมีอำนาจเยอะมากมีทุจริตเยอะมากบางครั้งก็เจอก็โดนแต่ผมก็คิดส่วนมากถ้าเขาเจอคนแล้วก็คนนั้นโดนอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนละค่ายคนละกลุ่มคนละพรรคพวก
1: ไม่
0: แบ่งกันหรือเปล่า
1: ตรงกันข้ามกัน
0: ตรงข้ามหรือจะจัดการเพราะว่ามันอันนี้มันศัตรูในการเมืองใช่ไหมหรือไม่แบ่งหรือเปล่านะครับก็อย่างนี้ตอนที่คุยกับเพื่อนฐานข้าวการแล้วก็บอกโอเคชาติชาติสะอาดอะไรบอกดีมากเลยก็แล้วก็ถ้ามีความสามารถแล้วก็ถ้าคนชอบเขาด้วยให้เขาขึ้นเป็นผู้ว่าให้มีโอกาสแต่บอกแล้วก็ต้องดูนะฮะเอาอันนี้ก็แล้วกันนะผมมั่นใจมากเพราะว่าคนบอกเอ้ยเขาก็รวยแล้วก็ไม่ต้องการหรอกโอ้ยคนอื่นก็รวยเยอะแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ทุจริตนะใช่ไหมเรามี
1: ไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจะไม่ทุจริตความรวยไม่ใช่เครื่องพิสูจน
0: ์ไม่ได้เลยพิสูจน์ไม่ได้แต่ผมบอกโอเคเขารวยแล้วสมมตินะคนอยากทำโครงการหนึ่งก็เป็น 4,000 ล้าน
1: ครับ
0: โครงการใหญ่เนาะ 4,000 ล้านแล้วถ้าคนอยากได้โครงการนี้แล้วก็นัดทานข้าวกับผู้มีอำนาจแล้วบอกเอ๊ผมมีให้คุณ1ล้านบาทนะถ้าสัญญาให้เฮ้ยออกเดี๋ยวนี้อย่ามาพูดกับผมอย่าดูถูกผมอะไรนี้อย่าพูดกับผมไม่ทำแบบนั้นหรอกนะ1ล้านบาทแล้วก็คิดในใจโอ้ยผมมี100ล้านมี200ล้านมี1,000ล้านอยู่แล้ว100จะให้ผม1ล้านบาทมันไม่มีแล้วสมมุติอีกคนหนึ่งเข้ามาแล้วบอกท่านครับผมอยากได้งานนี้ผมจะให้คุณ150ล้านจะคิดไหม
1: คิดแล้ว
0: เขาจะพูดอย่างนี้
1: คิดแล้ว
0: 150ล้านของโครงการ4,000ล้านมันนิดเดียวนิดเดียวทำไมเราพูดอย่างนี้เมื่อก่อนนู้นนะฮะมีบริษัทเยอรมันมาปรึกษากับผม
1: ครับ
0: เขาจะวิ่งโครงการหนึ่งในประเทศไทยโครงการนั้นก็ประมาณ 4,000 ล้าน
1: อ๋อคร
0: ับ นะครับและแต่ไอ้ไม่รู้ว่าโครงการใหญ่แค่ไหนแต่ตอนที่เขามาพูดกับผมเขาบอกเฮ้ย เรื่องต้องมีจาระบีตอนที่เราจะประมูลงานต้องมีแบบ
1: หยอดน้ำมันหล่อลื่นไหม
0: สักนิดในงานนั้นไม่เรื่องปกติไหมเพราะอ๋อไม่เรื่องปกติทุกประเทศมี
1: ครับ
0: นะฮะเขาบอกอ๋อเพราะว่าโครงการนี้คนก็อยากได้ 4%แล้วโอ้ 4% เขาก็ไม่เยอะหรอกเพราะว่ามีหลายเคสก็ 10% 15% มีเกิน 50% บางโครงการนะฮะ
1: มี
0: คุณวรพงศ์ผู้ฟังครับบางโครงการนะฮะถ้าบางโครงการเร่งด่วนที่ไม่ต้องตาม กระบวนจัดซื้อจัดจ้าง
1: โอ้เป็นระบบพิเศษไปอะไร
0: ระบบพิเศษแล้วคนมีอำนาจตัดสินเคยมีเกิน 50% แต่ผมบอกโอ้ 4% มันนิดเดียว มันไม่เยอะก็บอกนิดเดียวล่ะครับโครงการนี้มัน 4,000 ล้านเอ้า
1: โอ้ประตูเล่มมันก็ไม่น้อยแล้ว
0: ไม่น้อยแล้วมันจะไม่ 40, ไม่น้อย
1: 40% ของ 4,000 ล้านก็40 ล้านแล้ว
0: ก็มันก็เยอะแล้วมันเยอะมัน56 ล้านละหรือเป็น5เป็น60 64 ล้าน640 ล้านหรือเปล่าผมจำไม่ได้ anyway ก็เป็นผมคิดมาแต่ผมโอ้อย่างนั้นเขาบอกเราทำไม่ได้มีวิธีการไหมบอกผมไม่รู้ผมไม่พูดหรอกมีวิธีการแต่ว่าคุณตัดสินใจเองก็แล้วกันนะถ้าคุณทำไม่ได้หรือจะไม่ทำเราก็ไม่อยากเสีย 4% แล้วก็จะเจรจาอะไรก็แล้วแต่ของคุณใช่ไหมอันนั้นมัน eye opener สำหรับผมนะครับเพราะว่าผมก็เมื่อก่อนผมก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเดียว
1: คร
0: ับ แต่ถ้าเราคิดคนที่อยู่ในวงมีอำนาจไม่ว่าเป็นคนที่อำนาจสูงในรัฐบาลอธิบดีก็ได้ผู้ว่าก็ได้รัฐมนตรีก็ได้นายกก็ได้อะไรโอกาสจะมีเยอะแยะเพราะว่ามีคนเกาะประตูทุกวันอยากจะเจอ
1: เขาเหมือนข่าวเมื่ออาทิตย์ก่อนเรื่องอะไรนะฮะขอรักขอนัดอธิบดีจนอธิบดีโดนย้ายต้องลาออกว่าอันนี้นะเกาะประตู
0: ก็มีครับมีครับก็อย่างนี้ผมไม่แน่ใจแต่ถึงที่บอกว่าถ้าคนมาเสนอร้อยกว่าล้านท่านผู้ว่าจะคิดไม่ได้บอกว่าเขาจะรับนะแต่ไม่เหมือน1ล้านไม่เหมือน1ล้านเลยเพราะว่ามันอันนี้มันแล้วก็โอ้ยไม่ผมไม่เสีย reputation over 1ล้านบาทอะไรนี้ด้วย
1: ไม่คุ้มต้องมากกว่านี้ถึงจะคุ้มเงี้ย
0: แต่ถ้าผมได้160ล้าน200ล้านอะไรนี้ก็ไม่เป็นไรผมหนีไปทางประเทศได้ไปซื้อเครื่องบินได้ไป
1: แล้วค่อยกลับมา
0: ได้สัญชาติประเทศอื่นได้ใช่มั้ยนะเราดูนะครับมันมีคน
1: แต่ของแบบนี้บางทีเราก็คือเราอย่างผมเป็นคนไทยผมมีสิทธิ์ในการเลือกไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากทมหรือว่าสสเนี่ย
0: ครับ
1: หรือแม้แต่สสไปเลือกนายกอีกทีนึงเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเขาอ่ะเป็นคนทุจริตคอร์รัปชันไหมจนกว่าเขาจะถูกรับเลือกไปแล้วเขามีอำนาจในการบริหารแล้วเราต้องมานั่งมอนิเตอร์กันหรืออาจจะมีองค์กรอิสระมานั่งมอนิเตอร์ถึงจะทราบว่าเขาทุจริตหรือไม่ทุจริตมันก็ไม่เห็นก่อนอ่ะคุณปีเตอร์นึกว
0: ่าก่อนจะเบรกก็แล้วกันนะเพราะเราก็ต้องเบรกอยู่แล้วนะแต่ก่อนจะเบรกคิดดูก็แล้วกันนะว่าถ้ามีคนเคยเข้าคุกโดยเหตุผลไหนเข้าคุกทางประเทศ4 ปีอะไรอย่างนั้นด้วยแล้วก็คุณจะเลือกคนอย่างนั้นหรือเปล่าคนไทยหรือเราผมเองอาจจะพูดก็ได้อ๋อเขาปรับตัวไปแล้วก็ไม่ใช่คนแบบนั้นแล้ว
1: ให้โอกาสเขาแก้ไขหน่อย
0: นะแต่ว่าเราไม่ต้องคนเรานะฮะที่ฟังรายการวิทยุคนที่เดินบนถนนขับรถตอนนี้ไม่โง่นะฮะไม่โง่นะฮะคุณเอกคุณวรพงษ์ฮะเราก็สามารถจะนึกได้สามารถจะคิดได้เอ๊ะทำไมคนนี้ร่ำรวยทำไมเครื่องบินอย่างนี้อะไรด้วยเอ๊เขาได้จากที่ไหนเขาไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่เอ๊อะไรด้วยเนาะใช่ไหม
1: ครับทิ้งท้ายกันตรงนี้ไว้นะครับแล้วเบรกหน้าเรามาคุยกันต่อโดยเฉพาะเรื่องแลนด์บริดจ์ครับผมมีโอกาสคุยคุณปีเตอร์หลังไมค์บอกว่าคุณปีเตอร์ครับผมเรียนถามตรงๆว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเดี๋ยวมาฟังทัศนะกันว่ามีประเด็นน่าสนใจสำหรับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับคุณปีเตอร์คุณผู้ฟังครับสักครู่
0: คร
1: ับ
0: ผม
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเดอร์หาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
4: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
5: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
6: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิด เข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: แค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับวันนี้อยู่กับผมรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับเมื่อสักครู่นี้ทิ้งค้างกันเอาไว้เรื่องของผู้ว่ากทม.ซึ่งคุณชัชชาติเองก็ประกาศออกมาแล้วว่าจะลงสมัยที่2นะครับแล้วก็ยังมีทางพรรคประชาชนเปิดตัวนะครับดร.โจแต่ว่าผมยังไม่ได้เช็คโปรไฟล์แต่ก็เห็นว่าก็มาแรงไม่แพ้กันนะครับแล้วก็ยังมีประชาธิปัตย์คุณมาริกาดร.มาริกาบุญมีตระกูลนะครับก็มาแรงอยู่พอสมควรแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านที่คงต้องรอจังหวะเวลาที่จะค่อยๆทยอยเปิดตัวก็อาจจะเป็นคนหน้าใหม่อาจจะเป็นคนหน้าเดิมหรืออาจจะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการการเมืองมาก่อนก็เป็นไปได้เป็นไปได้หมดทุกหน้าครับตอนนี้ถ้าจะพูดถึงผู้ว่ากทม.แต่ว่าคนปัจจุบันนี้ที่กำลังจะหมดวาระหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตคล้ายๆคุณปีเตอร์ครับว่าตอนที่รับตำแหน่งใหม่ๆดูจะหวือหวาหลังๆดูท่านดูแผ่วลงพอสมควรแต่ว่าพอในช่วงสักเนี่ยก่อนจะหมดวาระก็อาจจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นแต่ผมว่าถ้าโดดเด่นจริงๆน่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องสวนสาธารณะเรื่องการออกเพราะท่านเป็นนักออกกำลังกายอยู่นะแต่ในมิติอื่นเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนก็จะมีหลายเรื่องที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงหรือเวลาอาจจะน้อยเกินไปขอวาระโอกาสอีกรอบนึงจะได้มีเวลาทำมากกว่านี้ส่วนใหญ่จะพูดแบบนั้นนะคุณปีเตอร
0: ์ก็อาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาควรจะโฟกัสนิดหนึ่งผมเข้าใจว่าตอนเขาขึ้นตำแหน่งใหม่ๆนะฮะ
1: ครับ
0: เขาทำเรื่อง rezoning เรื่องทางเมืองเขาทำ rezoning โดยไม่ค่อยได้พูดกับใครเท่าไหร่เรื่องนี้มันไม่ได้เป็นข่าวตอนนั้นนะ rezoning เพื่อจะทำให้คนทำธุรกิจหรือคนที่จะสร้างโครงการหรืออะไรในกทม.มันง่ายขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะตอนนั้นก็จำได้มีการพูดกันวงในว่าเอ๊ะทำไมก็ไม่มี public hearing ก่อนจะทำ rezoning หรืออะไรด้วยนะครับแต่อันนั้นมันไม่ได้เป็นทางการที่ไม่ได้เป็นออกข่าวอะไรด้วยนะ
1: ผู้
0: ฟังครับแต่ไม่เป็นไรใครที่จะเข้าไปนะอย่าลืมนะกทม.เป็นที่มันใหญ่มากเลยนะครับคนก็อยู่อาศัยกันเยอะมากมากเลยเนาะใช่ไหมมันกี่ล้านกี่สิบล้านก็ไม่รู้แล้วถ้าเราพูดถึงปริมณฑลก็มันต้องเชื่อมกับมันด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็ดีเรื่องสุขภาพก็ดีเพราะว่าเราเพิ่งจะไปฮ่องกงนะครับคุณเอกครับเพิ่งจะไปฮ่องกงแล้วก็ก่อนนั้นเขาก็ไปไต้หวันก็เห็นว่ามีที่สาธารณะเยอะมากเรื่องอาร์ตเรื่อง สนามเรื่องอะไรก็เยอะแยะมากมายด้วยนะกทม.ก็ผมคิดว่าเราทำให้มันสะอาดขึ้นหน่อยให้มีสวนมากขึ้นหน่อยอาจจะมีสำหรับสุขภาพจัดการเรื่องรถที่พ่นมลพิษอะไรๆด้วยในกทม.จับเป็นจริงเป็นจังอะไรๆประมาณนั้นด้วยจัดการเรื่องตำรวจจัดการเรื่องแท็กซี่อะไรก็หลายอย่างที่สามารถทำได้นะฮะ
1: จริง
0: ก็ดูก่อนนะแต่ละคนที่กำลังจะชิงอยากจะเข้าไปเขามีไอเดียอะไรเขาจะทำอะไรบ้างนะ
1: ต้องรอดูกันไป
0: ต้องรอดูก่อนอ่ะคุยเรื่อง
1: แบนบิชครับคุณปีเตอร์
0: ใช่ใช่
1: เห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมถามได้ไหมเนี่ย
0: รู้ไหมว่าโดยนิสัยตัวเองนะส่วนมากผมก็จะบอกเลยชอบหรือไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครั้งนี้ผมก็พูดอย่างนี้ดีกว่านะ
1: ครับ
0: ถ้ามันดีสำหรับประเทศผมก็เห็นด้วย 100%
1: ครับ
0: แต่ณวันนี้มันไม่ชัดเจนว่ามันดีสำหรับประเทศหรือเปล่านะฮะ
1: ที่สุดชัดขนาดนั้นเหรอ
0: ถ้าเราพูดถึงมันมาจากฝั่งระนองไปชุมพรเนาะ
1: ครับ
0: ครับมันไม่ขีดขีดเราเท่าไหร่นะครับเมื่อ
1: 90มั้งฮะถ้าตัวเลขจำไม่ผิด
0: แต่มันเกือบจะหลายร้อยปีก่อนนะฮะเขาก็คุยเรื่องว่าเขาจะทำเป็นคลองเนาะจะทำคานาลเขาเรียกว่าคราคานาลนะฮะแล้วก็พูดเรื่องอันนั้นเป็นโอ้มันสิบรอบนะฮะว่าก็จะรัฐบาลนี้จะเอารัฐบาลนั้นจะเอาแต่มันไม่ผ่านสักทีมันไม่ผ่านก็ถ้าเราดูประมาณ20ปีที่ผ่านมาก็เริ่มพูดเรื่อง land bridge มันไม่ใช่คลองละเนาะจะมีท่าเรือสองฝั่งแล้วก็จะมีมอเตอร์เวย์ใหญ่ๆเพื่อจะให้รถวิ่งนะฮะแล้วก็จะมีเซอร์วิสระวังทางอะไรๆด้วยนะครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมควรลืมนะพูดก่อนนะมีเรื่องหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจนะไม่เข้าใจงบประมาณทำแลนด์บริดจ์นี้มันเกือบจะ30 billion มันเท่าไหร่นะ
1: เขาบอกตัวถ้าเป็นไทยประมาณ1 ล้านล้านนะคร
0: ับนะครับไม่ได้น้อยกว่าคราคานาลเท่าไหร่น้อยกว่าแค่นิดเดียวแต่ว่าตอนที่เขาบอกว่าต้องเป็นแลนด์บริดจ์แล้วก็เพราะว่าถ้าเราต้องไปขุดเดินต้องเป็นคราคานาลนั้นมันงบประมาณไม่ถึงไม่ได้เลยมันมากกว่านี้ก็จะ4 ถึง 10 เท่าเราจะมางบประมาณแลนด์บริดจ์มันพอๆกับคราคานาลตอนนี
1: ้
0: อันนี้ทำให้เราแบบรัฐบาลชอบงบประมาณเนาะใช่ไหมถ้ามีงบประมาณสูงๆก็ทำดีๆหน่อยนะมีงบประมาณสูงๆแล้วก็ไม่ได้ต้องรัดเข็มขัดมากงบประมาณสูงๆอาจจะมีโอกาสสำหรับเราก็ได้อะไรประมาณนั้นด้วยนะครับแต่อย่างนี้สิ่งที่ผมก็ชะลอก่อนก็ละกันนะว่าจะผมไม่มีสิทธิ์จะ approve หรือไม่ approve แต่มีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
1: ครับใช่
0: ถ้ามีกลุ่มหนึ่งที่โปร่งใสกลุ่มหนึ่งที่เราเชื่อถือได
1: ้
0: มาทำ survey มาทำ study
1: ครับ
0: ทำ study ดีๆอาจจะทำให้ financer ไม่ว่าเป็น donor finance ไม่ว่าเป็น UN UNDP เป็นADB เป็นอะไรก็หน่วยที่มันชอบช่วยประเทศนั้นนะฮะเรื่อง infrastructure ถ้าพวกนั้นยอมที่จะทำ study แล้วก็พวกนั้นทำ study เรียบร้อยแล้วก็บอกโอเคเราจะ finance มันอย่างนั้นผมเห็นด้วยเชียร์เลยเอาเลยนะครับ
1: แต่ว่าการทำ survey ที่คุณปีเตอร์พูดถึงหมายถึง survey ในมุมหรือในมิติของความคุ้มค่าใช่ไหมครับ
0: คุ้มค่าด้วยเรื่อง EIA เรื่อง environmental impact อะไรด้วย
1: สิ่งแวดล้อมด้วย
0: สิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะสิ่งแวดล้อมมันไม่เกี่ยวกับต้นไม้กับปลาอย่างเดียวนะครับปลาอะไรสัตว์มันเกี่ยวกับคนด้วยเรื่องคุณภาพชีวิตคนที่อยู่แถวนั้นต้อง
1: displace ชาวประมงเรื่องอาชีพทำ
0: หรือแถวนั้นก็มีส่วนทำยางพาราหรือจะมีส่วนทุเรียนหรืออะไรมันจะมีผลกระทบกับเกษตรกรรมของประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเนาะใช่ไหม
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำแต่ที่บอกถ้ามันกลุ่มหนึ่งทำstudy กลุ่มเดียวที่จะ finance มันได้ แล้วถ้าก็ไฟเขียว go ahead ผมก็ดีใจตายเลยดีใจมากเลยเออนี่เป็นสิ่งใหญ่ๆของประเทศไทยนี้

0: ก็จะช่วยประเทศไทยเยอะพอสมควร
1: คือตอนนี้มีแต่ฝั่งรัฐบาลให้ข้อมูลอย่างเดียวบอกอย่างเดียวมันก็ดูไม่บาลานซ์ข้อมูลมันก็เทไปทางคือรัฐบาลอยากทำมันก็เลยมีข้อมูลจากทางรัฐบาลมารัฐบาลก็สำรวจเองเซอร์เวย์เองมันก็ไม่แฟร์ถูกไหม
0: รัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการของมันเองเขาก็จะเลือกคนที่อยู่ในคณะกรรมการด้วยแล้วก็จะมีสั่งการด้วยว่าเออเราต้องการทำโครงการนี้นะเมื่อก่อนเป็นที่ปรึกษาผมก็ทำรีพอร์ตนี่นั้นทำ feasibility ด้วยทำอะไร pre feasibility อะไรเมื่อก่อนก็ทำแบบนี
1: ้
0: ถ้าคนมาจ้างเราแล้วก็มาสั่งโอเคเราจ้างคุณนะฮะแล้วต้องการให้รีพอร์ตออกสีนี้หรือให้รีพอร์ตออกแนวนี้หรือให้รีพอร์ตออกแบบเราก็ต้องทำตามนั้นเราอาจจะไม่ทำแบบโอ้เป็นเว่อร์แต่เราก็จะมีเอียงในด้านว่าควรจะทำ
1: ไปตามคนว่าจ้าง
0: ก็อย่างนั้นแหละถ้าโอเคแล้วก็โอเคพอมั่นใจนะฮะรัฐบาลชุดนี้ก็เรื่องก่อสร้างเขาก็เชี่ยวชาญก็รู้เรื่องก่อสร้างดีเพราะว่าก็รวยจากก่อสร้าง
1: คร
0: ับไม่รู้นะฮะว่าบริษัทของนายกถ้าโครงการนี้มัน go ahead บริษัทเขาจะได้งานหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับใช่ไห
1: ม
0: ในผมเคยพูดกับคุณวิชัยนะครับผมคิดถ้าใครขึ้นไปตำแหน่งสูงสูงก็มี conflict of interest ไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องงดห้ามประมูลงานของรัฐได้แต่ถ้าจะให้คนเพื่อนเขาคนที่รู้จักคนที่อยู่ในพรรคเดียวกันแล้วก็ทุกคนอยากทำโครงการนั้นไม่ได้บอกว่ามันไม่สะอาดไม่ปรุงแต่ว่ามันรีพอร์ตก็ต้องเอียงในด้านหนึ่งว่าเออรีโอ้เราทำได้แล้วก็เราเองก็ไม่ทันเพราะเราไม่มีข้อมูลภายในหรือคนทั่วไปก็ไม่ทันเพราะว่าเรานึกไม่ได้ไม่มีประสบการณ์อะไรด้วยเราก็จะเชื่อไหมว่าคณะกรรมการทำสตูดิโอ6เดือน
1: แสดงว่าคุณปีเตอร์บอกว่าน่าจะมีองค์กรกลางหน่วยงานกลางหรือบริษัทกลางซึ่งเป็นบุคคลที่3ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมาทำเซอร์เวย์มาสำรวจมาสตัดดี้ให้เคลียร์กว่านี้ชัดเจนกว่านี้ก่อน
0: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ที่เขาอยากจะทำมีฝ่ายค้านเยอะไม่ว่าเป็นในรัฐหรือเป็นพวกหน่วยเอกชนอะไรที่มันค้างเรื่องนี้เยอะพอสมควรนะครับ
1: จริงครับ
0: แต่ว่ารัฐบาลก็มีความสามารถที่จะทำหลายอย่างที่มันไม่ต้องเปิดเผยก็ได้นะครับใช่ไหมแล้วก็จะนั้นด้วยแต่พูดเรื่องอันนี้แล้วก็เบรกแรกแล้วก็คุยเรื่องคอร์รัปชันโครงการยิ่งใหญ่ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะมีน้ำชาไม่น้อยหรือน้ำพึ่งก็ได้
1: ที่อย่างนี้นี่สิงคโปร์เขาจะเสียประโยชน์ไหมถ้าเราทำเสร็จ
0: เอาอย่างนี้ณวันนี้เขาบอกว่ามีปัญหาในช่องแคบฮอร์มูซ
1: ครับ
0: โอ้นี่มันแสดงชัดเลยว่ามีคอขวดแสดงชัดเลยมีความเสียงโอ้เมื่อไหร่มีแบบนี้แบบนั้นโอเคแล้วก็มันมีปัญหาว่าเรื่องการเดินทางของ
1: ครับ
0: บันทึกของใช่ไหมก็เป็นเรือก็ได้อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าช่องแคบฮอร์มูซนี้อาจจะพรุ่งนี้มันอาจจะจบก็ได้อาจจะกลับเป็นภาวะเดิมปกติได้
1: ข่าวว่าเริ่มคุยกันรู้เรื่องแล้ว
0: อย่างนั้นเราก็ใช่นี่แทบไม่ได้นะนอกจากว่าโอเคอันนี้มันแสดงชัดเลยมีช่องอันตรายช่องเสี่ยงนั้นแต่ว่าจะบอกว่าโอ้ตอนนี้เราก็มันผ่านไม่ได้เราก็ต้องมีของเราเองมันไม่ได้เพราะว่าฮอร์มูซอาจจะเปิดพรุ่งนี้ก็ได้นะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่เขาบอกโอ้ตอนนี้มันขอขวดที่สิงคโปร์ทุกคนในวงชิปปิ้งอะไรทุกคนรู้ว่ามันคอขวดที่สิงคโปร์แต่คอขวดนั้นนะฮะผู้ฟังครับอย่าลืมนะฮะว่า

0: คอขวดที่นั่น
1: ครับ
0: แต่ว่าสิงคโปร์มีโครงการแล้วก็เริ่มแล้วว่าจะแก้ปัญหาเรื่องคอขวดที่นั่นเขามีงบประมาณแล้วแล้วก็โครงการนี้เริ่มทำแล้วถึงเราก็จะอ้างว่าสิงคโปร์เป็นคอขวดไม่ได้เพราะว่าเขามีโครงการที่จะแก้ปัญหานี้ละ
1: โอ้ครับ
0: นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เขาบอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นก็เอาช่องมาลากาแล้วก
1: ็
0: ต้องไปสิงคโปร์แล้วก็เข้าเอาไทยมันไกลถ้าสามารถจะผ่านระนองชุมพรได้นะฮะไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นแต่ตอนนี้นะฮะมาเลย์ประเทศมาเลย์มีโครงการที่จะทำแลนด์บริดจ์หรือแคนาลเขามีโครงการแล้วอนุมัติแล้วเขาจะทำอย่างนั้นถ้าเราจะทำเราต้องสู้กับคู่แข่งเราเหรอ ตอนนี้ไม่พูดถึงคู่แข่งตอนนี้เขาพูดเรื่องอ๋อมันเป็นประโยชน์ของชิปเปอร์เป็นผลประโยชน์ของ
1: ครับ
0: แต่ว่ามีแต่ก็นะฮะที่บอกมาเลย์กับสิงคโปร์มีโครงการแล้วเพื่อจะเขาก็เห็นโอกาสถึงว่าเขาจะทำเราเองก็จะทำก็บอกว่าโอเคภายในเขาจะประมูลงานเขาก็ต้องภายในสิ้นปีหน้าก็ต้องเลือกแล้วแล้วก็ภายในอีก2ปีก็ต้องทำเฟสแรกคืออะไรก็ไม่แน่ใจแล้วก็โครงการนี้ต้องเสร็จภายใน2039 2039ก็อีกเกือบจะ15ปีโลกใน15ปี
1: มันจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ
0: เปลี่ยนไปเยอะถึงมันยากแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเราจะอยากทำเราต้องมีคนบริษัทประเทศที่เขาเรียกว่า skin in the game ที่มีส่วนเกี่ยวข้
1: อง
0: ด้วยนะฮะคนที่จะมาประมูลงานหรือคนที่อยากจะเราอยากจะเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณที่จะทำก็ต้องมีการลงทุนด้วยก็ต้องมีasset ที่จะลงต้องมีความสามารถด้วยต้องมีภาษาอังกฤษก็เรียก skin in the game ด้วยก็ให้คนที่มี skin in the game ให้พวกนั้นมันทั้งถ้าเขาบอกว่าโอเค Merck Shipping สมมุติเขาบอกโอเค Torrenson Shipping สมมุติเขาบอกมี Eva Shipping อะไร Evergreen เนาะให้พวกนั้นตั้งคณะกรรมการแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็โอเคประเทศไทยจะมีเงินส่วนหนึ่งแล้วก็คุณก็ลงส่วนหนึ่งสมมติก็บอกทั้งทำสตูดี้เป็นร้อยล้านบาทร้อยล้านบาทมันนิดเดียวนะครับผู้ฟังครับนิดเดียวละโอเคแล้วก็จ้างให้พวกนั้นที่สนใจเรื่องอันนี้ให้เขาทำรีพอร์ตก่อนมันคุ้มทำทำคุ้มอย่างนั้นทุกคนก็เฮ้ทำไปเลยโอ้ยินดีแล้วก็
1: เราก็จะมาชิปผ่านประเทศไทยนะถ้าอย่างน
0: ั้
1: น
0: ใช่ถูกครับนี่ความคิดผมที่ควรจะอย่างนั้นไม่ใช่ผมไม่เชื่อรัฐบาลผมไม่ใช่ที่จะไม่เชื่อคณะกรรมการเพราะก็รู้ดีกว่าผมตั้งเยอะมีข้อมูลมากกว่าผมตั้งเยอะ
1: ครับ
0: แต่ผมจะไม่มั่นใจกับการรีพอร์ตที่ออกมันจะออกในด้านไหนขวา
1: ซ้ายถ้าเกิดว่าทั้งมาเลเซีย มาเลเซียก็มีโครงการจะทำสิงคโปร์ก็พยายามแก้ปัญหาที่มันเป็นคอขวดเรากว่าจะลงหลักปักฐานกว่าจะประมูลกว่าจะเสร็จ15ปีอย่างที่คุณปีเตอร์พูดเนี่ยเอาว่าไม่ต้อง15ปีหรอกครับ5ปี7ปีหรือ10ปีเนี่ยผมว่าเขาก็ไปไหนๆหมดแล้วนะ
0: นั่นน่ะสิแต่ว่าจะมีคนใช้ไม่ก็มีคนใช้แน่ๆคนไทยก็จะได้งานไหมก็แน่ๆเราจะขึ้นชื่อไหมว่าโอ้เราก็เป็นช่องแคบของเราและแลนด์บริดจ์ของเราที่จะช่วยอะไรด้วยนะครับใช่ไหมแต่ว่ามีวิธีการอื่นไหมที่ควรจะคิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเราโครงการนี้ก่อนที่จะเข้ารายการนะครับผู้ฟังครับผมก็ไปศึกษาลึกแล้วรู้สึก36 37ปีที่อยู่ที่นี่นะผมได้ยินเรื่องโครงการมาบ่อยครั้งมากที่โครงการจะทำแล้วก็มันไม่เกิดโครงการจะทำเริ่มแล้วแต่ไม่เสร็จโครงการจะทำเสร็จแล้วจะไม่ใช้ผมก็มีแบบนั้นผมก็เห็นมีเยอะมากพอสมควรนะครับผมก็เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็ถามอินเทอร์เน็ตทำไมหลายโครงการที่เราเคยมีบนถาดนะฮะแล้วก็จะเอาถาดไปเรียงขวดแล้วก็จะบรรทัดถาดนั้นมีหลายโครงการทำไมมันเฟลนะครับต้องก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอันนี้ไม่ใช่ความคิดของผมเองนะครับอันนี้มัน
1: AIนะถาม AI
0: ทำ AI

0: ไอ้ทำแล้วก็ทำ AI ก่อนแล้วก็ search Google ที่หลังเพราะเราเชื่อ AI 100% ก็ไม่ได้เชื่อ Google 100% ก็ไม่ได้แต่ถ้าเรา search AI แล้วก็เข้ามาใน Google แล้วก็ดูเลือกรายละเอียดเรื่องอย่างนี้แล้วเราก็จะเชื่อได้นะครับก็เอาอันนี้ก็แล้วกันนะเราเคยมีที่จะมีดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปาทำไมนะทำไมมันไม่เกิดเพราะอะไรเพราะตอนนั้นคนที่มีเกี่ยวข้องนะครับผู้รับเหมาก็ CP กับรฟน.รถไฟไทยตอนแรกโอ้ดีใจกันประชุมกันตั้งงบประมาณเซ็นสัญญาอะไรๆด้วยแต่สุดท้ายก็ทะเลาะกันไม่เกิด
1: คร
0: ับ นะครับนะครับหรือลางคู่ลางคู่เรามีบ้างแต่ลางคู่เคยมีแบบว่าจะมาจากอุดรนะฮะน่าจะมาจากอุดร
1: หนองคายตรงนั้นคร
0: ับ หนองคายมากรุงเทพผ่านนครผ่านนครราชสีมานะ
1: ใช่ผ่านโคราชครับ
0: ผ่านโคราชพูดกันมาหลายครั้งบางเซ็กชันบางส่วนเขาก็ทำบางส่วนเขาก็ทำไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่านักการเมืองเปลี่ยนมีการเลือกตั้งเปลี่ยนนะฮะคนชาวบ้านก็ไม่ได้ทำ EIA Environmental Impact Study ก็ไม่ได้ทำพอที่จะดูว่ามันคนท้องถิ่นเขาจะยอมแล้วอันนั้นก็หยุดมอเตอร์เวย์ M8 นะฮะนครปฐมกรุงเทพกาญจนบุรีอันนั้นก็ตอนนี้มี M81 M8 มันไม่มีนะไม่ได้เกิด
1: ครับ
0: หรือจะเป็นdouble deck expressway บางที่บางที
1: โอ้ที่เป็น2ชั้นใช่ไหม
0: ใช่อันนั้นมันก็ไม่ทำเพราะอะไรเพราะว่า report ที่เขาทำ cost มันเกินที่เขาคิดแล้วก็ทำไม่ได้มัน benefit มันไม่มีหรือถ้าเราพูดถึงของรัฐเคยมีโครงการหนึ่งที่จะสร้างสถานีตำรวจ396สถานี
1: โอ้นั่นก็มีคอร์รัปชันนี่ฮะมีข่าวทุจริต
0: อันนั้นคอร์รัปชันแล้วก็ผู้รับเหมาเขาก็เลือกผู้รับเหมารายเดียวแล้วก็ผู้รับเหมาไม่มีศักยภาพที่จะทำก็อันนั้นมีคอร์รัปชันหรือคลองดานนะฮะบำบัดน้ำอันนี้ก็คอร์
1: ร
0: ัปชันแล้วก็ซื้อที่เด่นโดยมันผิดกฎหมายนะฮะ budget bureau corporate governance ไม่มีคือ corruption นะครับสงขลา aquarium นั้น
1: โอ้โหเห็นอยู่เลยสวยเชียวเสียดายมาก
0: ได้ภูเก็ต light rail tram ก็ไม่ได้ water management plan 2012ของยิ่งลักษณ์นั้นนะครับก็ไม่ได้ไม่โปร่งใสนะอันนี้ผู้ฟังครับผมไม่ได้ make ไม่ได้มโนผมก็ดูผมก็ search ทำไมมันไม่ผ่านทำไมโครงการเยอะที่ไม่จบไม
1: ่
0: เริ่มเพราะว่ามี corruption กลับมาดูเรื่อง Stonehenge ของเรา Hopewell อาจจะเป็นเกือบปีแรกที่ผมมาประเทศไทยปี91นั้นที่ Hopewell จะทำรถไฟยกสูงนั้นทุกอย่าง Hopewell ทำแล้วก็ใช้บริษัทของไทยที่จะทำเสาเข็มที่จะทำเสาอะไรๆด้วยคนก็เสียมาเยอะมากนะฮะพันด้าของ Hopewell ของ Gordon Wu ที่ฮ่องกงอะไรที่ก็เป็นเรื่องการทะเลาะ กันเพราะว่ามันคอร์รัปชันแล้วก็เปลี่ยนหน่วยเปลี่ยนอะไรแล้วก็ผู้ฟังครับเราถ้าเราจะทำ Land Bridgeเราจะทำโครงการใหญ่ๆไม่ว่าอยู่ในกตม.อยู่ไม่ว่าอยู่ในที่ไหนนะครับเรารู้นะครับว่ามันทุจริตเรื่องไม่ความโปร่งใสหรือการทะเลาะกันเรื่องไม่เข้าใจกันเรื่องคอนแทรคมันไม่สมบูรณ์หรืออะไร
1: ไม่ลงตัวครับ
0: มีเยอะแบบนั้นมาเยอะเลยเมื่อกี้ผมก็อ้างถึงโครงการก็มีมากกว่านี้จึงเยอะผมก็ไม่อยากจะ นะครับก็อย่างนั้นถ้าเราจะทำ land bridge เราจะทำโครงการไหนที่บอกใช้เวลา prepare พอสมควร มี check and balance นะฮะมี gatekeeper นะฮะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารเรื่องการคุมงานอะไรก็ต้องมีพวกนั้นต้องมีให้มันชัดเจนอย่างนั้นถ้าประเทศไทยมีประวัติเรื่องนี้ดีๆแล้วถ้านายกรัฐมนตรีของเราสามารถจะ convince เราได้ว่าจะทำแบบนั้นก็เห็นด้วยทำให้เรานึกถึงอันนี้เรื่องสุดท้ายเรื่องนี้มีช่วงหนึ่งที่ทักษิณชินวัตรก็โครงการเขาประกาศว่าจะมี mega project 9โครงการ
1: ครับ
0: แล้วก็เชิญหอการค้าไทยหอการค้าทั้งประเทศสภาอุตสาหกรรมข้าราชทูตสหรัฐทูตเขาก็ไปนั่งทำเนียบรัฐบาลแล้วทักษิณขึ้นบนเวทีแล้วก็พูดว่ามีโครงการนี้โครงการนั้นนั้นนั้นนั้นแล้วก็พูดอย่างนี้พวกคุณนะฮะที่คิดว่านี่นะฮะว่าโครงการจะมีคอร์รัปชันไม่กล้ามาทำเสียงส่วนเกี่ยวข้องหรืออะไรก็บอกไม่ต้องเป็นห่วงเพราะผมจะคุมทุกโครงการเองรู้ไหมว่าผมนั่งติดกับข้าราชทูตคนหนึ่งเขาหัวเราะแต่เขารีบปิดปากเอาเราท่านข้าราชทูตทำไมอย่างนี้เขาบอกผมไม่เชื่ออันนี้เป็นข้าราชทูตของทางประเทศผมไม่เชื่อว่าทักษิณเขาจะไม่มีคอร์รัปชันเขาจะคุมหรือเขาจะคุมเพื่อจะคุมคอร์รัปชันหรือเปล่า
1: ทิ้งท้ายไว้อีกก็แล้วกันนะครับว่าหวังว่าจะเป็นอย่างที่เราต้องการแต่ว่าก็ต้องรอดูความเคลื่อนไหวต่อไปนะครับผมเดี๋ยววันพฤหัสหน้าคุณปีเตอร์กลับมาคุยกับเราใหม่วันนี้ขอบคุณมากครับคุณปีเตอร์ครับ
0: สวัสดีครับผมครับ
1: ครับหมดเวลาครับ CEO Ocean Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าปราบยาเสพติดทั้งระบบบูรณาการทุกภาคส่วนควบคู่กระชับความร่วมมือข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดถูกยกระดับเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยขับเคลื่อนมาตรการแบบครบวงจรทั้งป้องกันปราบปรามบำบัดและฟื้นฟูควบคู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนปปส.1386ผลการดำเนินงานช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณ69สะท้อนความคืบหน้านโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่าสามารถดำเนินการกับคดียาเสพติดได้กว่า 150,000 คดีตรวจยึดยาบ้า796ล้านเม็ดไอซ์25ตันรวมถึงขยายผลทลายเครือข่ายขนาดใหญ่139เครือข่ายพร้อมยึดอายัดทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 9,156 ล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหามิติด้านสังคมโดยนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแล้ว 79,000 รายนอกจากนี้รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดข้ามชาติผ่านการทำงานเชิงรุกด้านการข่าวการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศรวมถึงบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงซึ่งขับเคลื่อนทางด้านการข่าวการสืบสวนและการบังคับใช้กฎหมายใกล้เปิดภาคเรียนใหม่ประชาชนจังหวัดตรังจำนวนมากแห่นำทรัพย์สินเข้าโรงรับจำนำบรรยากาศที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังจังหวัดตรังเริ่มคึกคักมีประชาชนทยอยมาใช้บริการต่อเนื่องทั้งการจ่ายดอกเบี้ยเพื่อประคองทรัพย์ไว้ก่อนเพราะยังไม่มีเงินไถ่ถอนการเพิ่มวงเงินทรัพย์เดิมรวมถึงการนำทรัพย์สินใหม่มาจำนำเพื่อหาเงินสดหมุนเวียนในครอบครัวทรัพย์สินที่ถูกนำมาจำนำมีหลากหลายตั้งแต่ทองคำเครื่องมือช่างเครื่องมือการเกษตรไปจนถึงทีวีจอใหญ่ขนาด55นิ้วซึ่งมีการตีราคาเพียง 3,000 บาทสะท้อนความจำเป็นเร่งด่วนของหลายครอบครัวที่ยอมแลกทรัพย์สินในบ้านเพื่อให้ลูกได้มีเงินไปโรงเรียนด้านนางบุษบาทิพย์เหรียญผู้จัดการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังเปิดเผยว่าช่วงเปิดเทอมภาคเรียนปีนี้ทางสถานธนานุบาลเตรียมเงินสำรอง80ล้านบาทเพื่อรองรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้วยการฟรีดอกเบี้ยสำหรับผู้จำนำเงินต้นไม่เกิน 3,000 บาทส่วนเงินต้นเกิน 3,000 ถึง 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือนเงินต้นเกิน 5,000 บาทคิดดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนและวงเงิน 5,000 ถึง 10,000 บาทใน3เดือนแรกคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือนก่อนปรับเป็นร้อยละ1ต่อเดือนในภายหลังทรัมป์คาดสงครามอิหร่านยุติโดยเร็วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐคาดการณ์ว่าสงครามในอิหร่านจะสิ้นสุดในเร็วๆนี้ระหว่างที่เขากำลังผลักดันข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งเหนือช่องแคบฮอร์โมซโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลเตหะรานโดยทรัมป์ระบุว่าระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐจำเป็นจะต้องสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และเชื่อว่าทุกฝ่ายจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขากำลังดำเนินการนั้นถูกต้องโดยก่อนหน้านี้ทรัมป์กล่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐว่าอิหร่านมีแนวโน้มจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันหลังมีการหารือในทิศทางที่ดีในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาขณะที่ทางการอิหร่านแถลงว่ากำลังพิจารณาร่างข้อเสนอสันติภาพของสหรัฐแต่ยังคงมีประเด็นที่หาข้อสรุปไม่ได้โดยเฉพาะข้อเรียกร้องหลักของสหรัฐที่ต้องการให้อิหร่านระงับโครงการนิวเคลียร์และเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
11: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
10: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
11: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
12: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
16: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริปนาโมย่า SME Insight ก 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทสิริวรังคู
17: 10นาฬิกา8นาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมนะคะพุทธศักราช2005ค่ะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวารเรศนะคะมันเงินการลงทุนการอย่างต่อเนื่องค่ะปันต่อภาพการลงทุนในแล้วก็ปัจจัยเนี่ยนะดูเหมือนว่าบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนในวันนี้นั้นเนี่ยนะคะภาพเองนั้นจะค่อนข้างที่จะสดใสในหลายๆตลาดตั้งแต่ช่วงเช้าในภูมิภาคเอเชียแล้วนะคะในขณะที่ภาพของตลาดหุ้นไทยในหลายคนก็คงอยากจะตามกันต่อนะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยสามารถที่จะกลับมายืนเหนือ 1,500 จุดได้อย่างแข็งแรงมากขึ้นนะคะมายืนที่ 1,510 กว่านะคะแล้วก็สถานการณ์เองพับใหญ่นะประเด็นเรื่องของอิหร่านเราก็อเมริกานั้นเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าอาจจะมีการส่งสัญญาณที่ดูดีขึ้นนะคะประเด็นเรื่องของการเจรจาสันติภาพนะคะที่ก็มีการเรียกได้ว่าขยับนะในเรื่องของรายละเอียดต่างๆโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของนิวเคลียร์นะที่เป็นข้อเสนอของทางฝั่งอิหร่านมาด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซนะดูเหมือนว่าสัญญาณคลี่คลายค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียก่อนที่บ้านเราจะเปิดนั้นก็ค่อนข้างสดใสนะคะหลายตลาดก็สดใสมากโดยเฉพาะทางฝั่งของญี่ปุ่นนะเราตามการนิกเกอิ225นะคะดัชนีญี่ปุ่นเนี่ยปิดมาหลายวันนะคะแล้วก็เปิดมาวันนี้เนี่ยก็ขึ้นมาได้อย่างสดใสมากๆนะคะสำหรับนิกเกอิ225เรียลไทม์บวกอยู่ 5.5% 3,264 จุดค่ะในขณะที่ตลาดอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหางเสงที่ฮ่องกงค่ะเรียลไทม์ก็บวกมาได้ดี 1.26% 331จุดนะคะทางฝั่งของตลาดหุ้นจีนนะคะเซี่ยงไฮ้คอมสิทธิ์เองบวกอยู่ประมาณ 0.18% นะคะ China A50 ลบอ่อนๆ 0.18% เช่นเดียวกันแล้วก็อีกหนึ่งตลาดนะคะเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะคะเวียดนามเองก็ขยับได้ดีนะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ลุ้นเข้าใกล้ในส่วนของ 1,900 จุดแล้ววันนี้แตะเรียบร้อยด้วยนะคะเรียลไทม์ตอนนี้เวียดนาม 1,900 จุดนะบวกอยู่ 9.66 จุด 0.51% นะก็สดใสรวมถึงภาพของตลาดบ้านเราด้วยนะคะหุ้นไทยเองยังไปต่อค่ะเดี๋ยวดูนะแต่ก็ไปกันแบบเบาๆนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีแรงขายออกมาหรือเปล่าเวลาขึ้นเยอะๆก็ต้องระมัดระวังตรงนี้แต่เรามีปัจจัยนะในเรื่องของภายในประเทศหนุนนำด้วยนะพ.ร.ก.ในเรื่องของการกู้เงินแล้วก็ประเด็นภาพใหญ่นะเรื่องของสถานการณ์อิหร่านนะคะแล้วก็อเมริกาด้วยตอนนี้เรียลไทม์นะภาพของเซ็ตเนี่ย 1,519.97 จุดนะบวกอยู่ 3.06 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขาย 14,311 ล้านบาทแล้วก็เมื่อเช้าเปิดมาปุ๊บเนี่ยขยับไปที่1,527 จุดด้วยนะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์กันนะคะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ตรีมจำกัดนะมองภาพอย่างไรนะขึ้นมาแบบนี้สะท้อนความแข็งแรงและจะไปต่ออย่างไรรวมถึงกลยุทธ์ด้วยนะคะตอนนี้คุณเจริญอยู่กับเราแล้วไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
18: สวัสดีครับคุณจิติมาค่ะ
17: โอ้โหเมื่อวานนี้ถือว่าแข็งแรงนะคุณเจริญบวกขึ้นมาได้อย่างแข็งแรงทำให้หลายคนใจชื้นได้วันนี้ดูเหมือนอาการจะไปต่อแต่ไปดรอปแบบแคบๆนะคุณเจริญมองยังไงคะเราต้องระมัดระวังแรงขายหรือเปล่าอ่ะถ้ามาแบบนี้ค่ะ
18: วันนี้น่าจะวิ่งแรงกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานวิ่งแรงมาแล้วนะ
17: วิ่งแรง
18: นะครับแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวต้องดูนิดนึงเพราะว่าเช้าวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยทรงเดียวกันเลย
17: ค่ะ
18: คือตอนแรกที่ขึ้นใน
17: แบบ
18: น
17: ี้
18: แล้วก็เหมือนขยับตัวแล้วก็มีการขายออกมาสูบออกมาด้วยมันก็คุณจะล็อกกำไรอะไรต่างๆว่าไปเดี๋ยวจะยืนได้ปุ๊บเนี่ยผมว่าไม่แน่นะอาจจะกระชากใหม่รอบก็ได้นะครับนะเพราะว่าวันนี้ถ้าดูจริงๆเห็นเลยว่าหุ้นตัวใหญ่เช่นพวกเดลต้าเนี่ยแอดวานเนี่ยนะแล้วก็อะไร AOT เนี่ยวันนี้สึกทรงๆอยู่นะ คือมีบวกมีลบทรงๆอยู่ในกรอบแคบๆอยู่ยังไม่แอคชั่นอะไรเลยนะเดี๋ยวถ้าพุ้นบูลลี่แท็กมาได้ปุ๊บเนี่ยเซ็นจะไปอีกทรงนึงนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเกิดขึ้นไหมนะครับเนี่ยแล้วก็

0: เงื่อนไขตลาดเองช่วงนี้บอกว่ามันเป็นเงื่อนไขเดิมนะครับคือเล่นข่าวฝั่งอเมริกาเนี่ยคือเรื่องการอะไรการระงับไอโครงการโปรเจกต์ฟรีดอมแล้วก็ช่วงการเจรจาซึ่งตามข่าวสารครับที่ยิงเข้ามาก็ดูเหมือนจะมีความคืบหน้าที่เริ่มมีการเรื่องของการเซ็น MOU แล้วก็ว่าไปส่วนทนายนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูครับว่าจบได้หรือเปล่านะแต่ดูแล้วโน้ตน่าเหมือนจริงๆแล้วกระแสทั่วโลกเขาอยากให้จบนะครับน
1: ะ
0: แต่ก็ต้องดูว่าจบไหมถ้าจบปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ใช่บวกตลาดเพราะน้ำมันจะดรอปลงมานะครับนะน้ำมันดรอปปุ๊บเนี่ยมันก็ปลุกให้กระแสคนรู้สึกว่าอะไรต่างมันจะดูดีขึ้นต้นทุนยังลดลงมาแข็งว่านไปนะส่วนนั้นนะฮะนะครับยังไม่มีอะไรนะของบ้านเราก็ตุ้นของภาครัฐนะเรื่องของมาตรการต่างๆที่เราจะมีออกมาเนี่ยจะมีอะไรที่เจนจับต้องได้หรือไม่ต่างๆเนี่ยดังนั้นเรามาตามดูกันไปนะครับเนี่ยนั้นด้วยทางการตลาดที่เราไม่มีอะไรแล้วก็ข้างนอกสุดเหมือนว่ามันดูผ่อนคลายที่ได้ดูดีขึ้นแล้ววันนี้เอเชียพุ่งแรงนะเฉพาะญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่วันนี้ปูไป 5% เกือบ 6% นะครับนะฮ
1: ะ
0: ก็อย่างเงี้ยผมเลยมองว่าบ้านเราหนึ่งน้อยวันนี้เช้านี้เปิดมาเห็นเลยว่ามันมีภาพของการขายกำไรเกิดขึ้นนะเช้านี้เห็นอยู่ที่แซบอยู่เนี่ยมีการขายเกิดขึ้นแต่เรามองกลับกันนะคือแสดงว่าตรงของตลาดเนี่ยถือว่ายังดูเป็นบวกหรือว่ามันไม่ได้เหวี่ยงลงมายังยืนได้อยู่แล้วก็ตัวใหญ่ที่เป็นตัวหลีกตลาดเมื่อวานนี้วันนี้ชานี้ยังเตรียมส่งตัวนั่นหมายความว่ามันยังมีจับให้เล่นอยู่นะครับเนี่ยผมจริงๆเชื่อว่าตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะยืนบวกได้อยู่แล้วก็ยังมีโอกาสขึ้นไปได้ต่อนะครับ
1: ค่ะเพราะเมื่อวานจริงถ้าดูตามรายกลุ่มตลาดดัชนีขึ้นมาเนี่ยรายย่อยก็ขายล็อกกำไรกันไปพอสมควรเลยนะคุณเจริญใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ 4,000 กว่าล้านบาท
0: เมื่อวานนี้คือกองทุนเป็นกองทุนกับพันป๊อปเทคนะฮะที่เขาเข้ามาซื้อนะครับ
1: ใช่
0: ก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรฮะใครซื้อก็แล้วแต่ขอซื้อก็ได้ชั่วโมงนี้ขอเมียซื้อเข้ามาแล้วกันช่วยไปผมว่าแล้วผมบอกอย่างนะรายย่อยขายเนี่ยผมไม่แปลกใจนะนะครับแล้วผมมองเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำเพราะว่าตอนลงเขาซื้อตอนขายตอนตกเขาขึ้นตอนตกเขาซื้อตอนขึ้นเขาขายเนี่ยมันดีเพราะว่ามันทำให้ต้นทุนในมือเขาเปลี่ยนแล้วก็มีเงินในมือพร้อมที่จะซื้อเล่นกันต่อแล้วหุ้นมันยังมีโอกาสงานไปนะครับ
1: ค่ะดูเหมือนว่า 1,545 ซึ่งเป็นไฮเดิมนะในรอบที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสในการแตะจริงก็อีกนิดเดียวนะคุณเจริญนี่1,520ใช่ไหมเมื่อเช้าไป1,527อีกนิดเดียว
0: ก็ถึงจะไม่รู้จะทำไม่กระชากกันเนี
1: ่
0: ยนะเอาง่ายอย่างเมื่อวานเนี่ย20จุดปั๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: งั้นวันนี้มันเหมือนกับมันกำลังใกล้สิ่งที่เป็นไฮเดิมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นธรรมชาติตลาดคือมันจะมีคนที่มองหาจังหวะการขายอยู่ก็อาจจะจะกดตลาดอยู่ช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าอย่างนี้ฉันจะตกรถหรือเปล่าคุณเจริญแล้วว่าดูเหมือนว่าภาพใหญ่นะสถานการณ์ในเรื่องของอิหร่านอเมริกาเนี่ยหลายคนก็มองค่อนข้างคลี่คลายแล้วก็เสียงสะท้อนมาจากทางฝ่ายคุณทรัมป์เองก็ทำให้เราเข้าใจได้แหละว่าเขาก็อยากจะจบด้วยอะไรด้วยเนี่ยแล้วก
0: ็
1: ดัชนีตลาดก็ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยตกรถไหมคุณเจริญถ้าใครก่อนหน้านี้ที่ยังรอ
0: ถ้าถามผมว่าตกรถไหมคุณตกรถนานแล้ว
1: ค่ะ
0: คือต้องบอกงี้คือต้องบอกงี้ว่าจริงเนี่ยหุ้นมันไม่ใช่ว่ามันเพิ่งขึ้นเนี่ยมันก็ค่อยไต่ตัวขึ้นมาถูกไหมฮะนะครับอย่างรอบที่ผ่านมามันลงมาแถว1438
1: ค่ะแ
0: ต่แล้วมันก็พลิกกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ไปยืน1450แล้วจาก1450ก็ไต่ขึ้นมาได้เลยนะครับเนี่ยคือจริงๆมันควรซื้อตอนมันตกแรงๆนั่นแหละน่าสนใจกว่า
1: ครับ
0: เนี่ยแต่พอวันนี้เองไม่ทำอะไรเดี๋ยวปุ๊บมันขึ้นมาปุ๊บคุณฉานตกลงไปมันก็คงตกไปแล้วแหละทีเดียวว่าต้องบอกว่ายังมีโอกาสซื้อได้ไหมบกยังมีอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นทุกตัวมกดาลนะครับเนี่ยวันนี้เองผมว่าจริงๆเจ๊งช่วงนี้จะกลับมาวนหาหุ้นกลุ่มเพื่อนพวกกลุ่มท่องเที่ยวอย่างเงี้ยโรงแรมเนี่ยตลาดเริ่มกลับมามองเพราะราคาพักตัวไปก่อนแล้วนะครับนะอย่างเช่น AOT เนี่ยราคายังไม่วิ่งไปไหนเลยอยู่แถว50กว่าบาทเนี่ยผมว่ามันก็ยังมีโอกาสการเล่นอยู่เพราะว่า AOT จะเก็บว่ายอดนักท่องเที่ยวที่แต่งงานมันยังมีโตอยู่แล้วก็เขาเองก็จะมีการเก็บไอ้ค่าบริการสวิตช์ชาร์จอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เรื่องของอนาคตนั้นผมว่าราคาตรงนี้มันก็ยังซื้อได้นะครับนะคือเชื่อว่ามองเป็นหุ้นรายตัวดีกว่ากลุ่มแบงก์ผมก็ยังมองน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะก็ยังมีอีกหลายตัวแต่ต้องซีเล็กหลายกลุ่มหลายตัวมากขึ้นก็ถือว่ายังลงทุนได้แต่ต้องซีเล็กหน่อยแต่ว่าบางตัวที่ขึ้นมาแรงแล้วก็ไม่ไล่ราคาเนาะคุณเจริญมองแบบ
0: ไม่ไล่ไม่ไล่คือเพราะว่าเราไม่รู้ข้างนอกนะเดี๋ยวก็สุดท้ายก็บอกคุณจะไม่รู้ยังยิงเงินต่อเนี่ยมันก็ไปอีกส่งนะ
1: ค่ะเพราะจริงก็มีคุณทรัมป์เขาก็มีขู่นะเขาก็ขู่เขาตลอดนะคุณเจริญว่า
0: เพราะว่า
1: เดี๋ยวจะยิง
0: เขาแล้วเพราะว่าเริ่มจับทางถูกนะฮะแล้วพูดอย่างนี้ตลอดแล้วสุดท้ายก็อยู่ปั๊บหนึ่งเดี๋ยวสุดท้ายก็มาถึงจุดหนึ่งก็เขาเปลี่ยนคำพูดแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเหมือนก็พยายามจะขู่แต่จริงๆถ้ามองในแง่สถานการณ์ทุกคนเนี่ยอยากให้มันจบเพราะว่ามันเจ็บทุกคนอเมริกาเองก็เจ็บเหมือนกันเพราะว่าใครจ่ายคนนี้คือคนผู้บริโภคเขาเนี่ยเขาคุยชัดชนเขาเนี่ยก็เริ่มเรียกร้องเหมือนกันว่าค่าของชีพมันสูง
1: ค่ะ
0: นั้นทุกคนโดนหมดนะฮะไม่เน้นคำถามว่าใครจะทนได้ดีกว่ากันเกิดกว่ากันท่านเองนะฮะ
1: ค่ะ คุณเจริญคะจริงๆแล้วณวันนี้เราติดตามสถานการณ์สงครามมาแต่ณวันนี้เองถ้าเราไปดูตลาดหุ้นทั่วโลกอ่ะหลายๆตลาดก็ขึ้นมาแล้วนะคุณเจริญเหมือนกับรับข่าวที่ว่าจบได้จบแน่ๆหรือเปล่าเพราะถ้ามันจบจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะคุณเจริญครับจะมีการเหตุการณ์ที่ว่ารับมาแล้วรับข่าวมาแล้วเซลล์ออนแฟกต์ใดๆมีโอกาส
0: เพราะอย่างน้อยความรู้สึกกลัวมันจะหายไป
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็อย่าลืมอย่างพอจบปุ๊บเนี่ยแน่นอนไอ้เศรษฐกิจมันอาจจะไม่ได้ฟื้นกลับมาเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันต้อง
1: ใช้
0: เวลาในการซ่อมแซมถูกไหมเพื่อกลับมาใหม่เนี่ยก็ประมาณ2-3 ปีแล้วว่าไปเดี๋ยวต้องซ่อมแซมอย่างเช่นพวกลงกันไม่ใช่ว่ายิงทำลายไปปุ๊บเนี่ยมันต้องขึ้นเป็นเบิกได้เลยไม่ใช่มันต้องทำซ่อมแซมด้วยเนี่ยฉะนั้นพวกนี้มันเป็นการลงทุนใหม่เงินจะเข้าเป็นใหม่นะครับเนี่ยแล้วถึงซัพพลายคนอื่นที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะโชคดีไปดังนั้นมันจะเกิดการคาดหวังในเชิงเศรษฐกิจที่ดูก็มีการลงทุนที่ดูเพิ่มขึ้นมาใหม่นะผมว่ามันจะมีโอกาสการฟื้นได้มากกว่า
1: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าจบจริงๆอ่ะก็ยังไปต่อได้แหละเนาะถึงแม้ว่าตอนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกก็ดูเหมือนว่าจะสดใสนะถ้าดูกันไปในหลายๆตลาดเนี่ยนะคะทางฝั่งอเมริกาก็ทำไฮด้วยอะไรด้วย
0: มันไม่ใช่ฝั่งเรื่องของเราบอกการเงินนะมันมีเรื่องของธุรกิจพวก AI พวกชิปต่างเข้ามาด้วย
1: ใช่ใช
0: ่มันเหมือนกับมีถ้าที่เคยดูดรอปลงไปวันนี้มันกลับมาดูสดใสใหม่แสดงว่ามันปลุกตลาดได้นะครับ
1: โอเคไปดูโมสักทีหน่อยคุณเจริญวันนี้มีตัวไหนที่โดดเด่นน่าสนใจบ้างคะ
0: ครับก็ตัวที่บวกอยู่คือเดลต้าครับ3.5+2 บาทนะครับเนี่ยแล้วก็กรัมนี่ถือว่ายังทรงๆบวกนิดหน่อยนะฮะ5.6-5วันนี้บวกมา75 ตังค์นะครับเนี่ยกรุงไทยแบงค์3.25เสมอตัวเอ็ดวานซ์3.47-1 บาทเมื่อวานนี้เขาขึ้นมาดีนะวันนี้ก็พักตัวไปหน่อยแล้วก็ตัวของบีทีเน็ตครับ18.8วันนี้บวกมา40 ตังค์ตัวทูก็14.1+20 ตังค์นะแล้วก็กลุ่มแบงค์ซึ่งจะดูซึมๆหน่อย195-50นะครับสอพอครับ147-350อันนี้ก็ตามราคาน้ำมันนะครับนะ SCB ครับ132-50 ตังค์แล้วก็ตัวปอทอ36.50 บาทนะครับนะก็เห็นว่าน้ำมันจะโดนก่อนนะแต่แล้วไฟฟ้าจะมาแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะโอเคเอาเป็นว่าทุกอย่างดูเป็นสัญญาณที่ดีแต่เรามอนิเตอร์ตลาดหุ้นไทยก็เป็นไปได้นะวันนี้อาจจะมีแรงซื้อเพิ่งจริงเมื่อวานเนี่ยทรงไม่ได้เราคาดว่าจะยืนได้ขนาดนี้นะคุณเจริญเมื่อวานอ่ะใช่ไหมคะ
0: เมื่อวานจริงเรามองว่ายืนอยู่แถวพันห้า
1: น่าจะยืนไม่อยู่ด้วยซ้ำใช่ไหมแต่เราถอยกระชากขึ้นไปวันนี้ถ้าขอให้เป็นภาพอย่างนั้นมันก็จะสะท้อนความเชื่อมั่นมาแล้วถ้าพรุ่งนี้มีข่าวดีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาอีกข้างในเรากันเองมีความคาดหวังเรื่องมาตรการเรื่องพ.ร.ก.ต่างๆนานาเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีนะคุณเจริญหวังว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: เพราะเราฐานต่ำอยู่แล้วเราได้เปรียบคนอื่นในเรื่องของการขึ้นคือว่าเราจะขึ้นได้หรือเปล่าก็ต้องดูปัจจัยเรื่องต่างชาติส่วนหนึ่งเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเขาถ้ามอง2 เดือนก่อนหน้าเนี่ยเป็นเหมือนสับในฝั่งขายนะฮะวันนี้เดือนนี้เริ่มกลับมาซื้อแต่ก็ยังถือซื้อไปเยอะนะครับนะแล้วก็หวังว่าต่างชาติจะเข้ามาด้วยนะถ้าเกิดเข้ามาด้วยปุ๊บเนี่ยมันจะเล่นที่ตลาดหุ้นไปได้เร็วขึ้นนะครับ
1: ค่ะโอเคแต่ว่าใครที่กลัวว่าตัวเองจะตกรถก็ตกแหละนะคุณเจริญแต่จริงๆก็ยังมีโอกาสในหลายๆกลุ่มหลายๆตัว
0: ต
1: ้องซีเล็กหน่อยค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณเจริญค่ะ
0: ครับผมครับคุณดีครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคะก็ยังมองสดใสนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการเจรจาภาพสัญญาสันติภาพนะคะก็ดูเหมือนว่ามีสัญญาณที่ดูดีนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นก็ตอบรับอยู่พอสมควรนะก็เรียนถามคุณเจริญอย่างที่บอกว่าเออเราถ้าจบจริงๆเนี่ยอันนี้คือรับข่าวไปหมดแล้วหรือเปล่านะคะก็ถือว่าเป็นการจะมีเซลล์ออนแฟกต์ไหมคุณเจริญบอกก็ยังไปต่อนะคะแต่สำคัญเนี่ยก็ต้องคอยมอนิเตอร์นะเพราะว่าในเรื่องของการเจรจาถ้ามีอะไรที่แบบมันจะพลิกไปกลับไปอีกด้านนึงตลาดก็อาจจะมีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะอันนี้เป็นภาพในเรื่องของตลาดหุ้นทั่วโลกแต่ถ้าเราไล่เรียงกันเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าจะขึ้นมาแทบจะทุกตลาดนะสดใสนอกเหนือจากทางฝั่งอเมริกานะที่เขามีตัวหนุนนำนะที่เป็นประเด็นเรื่องของ AI เป็นประเด็นเรื่องของชิปนะภาพมิกเทรนใหญ่ๆในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแต่อย่างนึงคุณผู้ฟังตอนนี้มันอาจจะดูภาพตลาดหุ้นเนี่ยสดใสแต่ว่าประเด็นเรื่องของภาพเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ยังห่วงอยู่นะที่คุณเจริญบอกไปเมื่อสักครู่นะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาแม้ว่าสงครามจะจบแล้วเนี่ยแต่ว่าความเสียหายมันใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาพวกโรงกลั่นความเสียหายที่เกิดขึ้นต้นทุนพลังงานสินค้าที่ด้านหน้าขึ้นไปแล้วแล้วก็หลายๆบริษัทที่เรียกได้ว่ามีประเด็นเกิดขึ้นได้รับผลกระทบไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังเป็นสิ่งที่จะตามมาด้วยแล้วก็ตอนนี้เราก็จะเห็นสัญญาณในเรื่องของการรัดเข็มขัดในหลายๆธุรกิจเหมือนกันนะคะที่จะมีการเตรียมความพร้อมบางคนพูดไปถึงไครซิสเลยด้วยซ้ำคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็อยากมองอีกฝ่า ากหนึ่งเหมือนกันนะในบรรยากาศการลงทุนที่ดูสดใสเนี่ยแต่ก็ยังไม่อยากให้ประมาททั้งการใช้ชีวิตในครัวเรือนซึ่งเราก็พูดบ่อยนะต้องมาดูแผนดูงบแต่ว่าในแง่ของพอร์ตการลงทุนเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันโดยเฉพาะหลายคนก็กังวลประเด็นเรื่องของคริสิสเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปคุยกันวันนี้กับหมอนัทนะว่าเราจะมีแนวทางยังไงก็ต้องเผื่อไว้ด้วยอ่ะอีกฝากฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะในประเด็นเรื่องของคริสิสประเด็นเรื่องของถ้าเกิดเหตุแบบนั้นนะเดี๋ยวมีเศรษฐกิจถ้ามีเศรษฐกิจถดถอยมีแซกเฟชั่นที่เรากังวลใจประเด็นผลพวงระยะยาวจากสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันนำไปสู่วิกฤตจริงๆพอร์ตเราควรจะบริหารจัดการยังไงพูดคุยกับหมอนัทนะใครมีคำถามก็ฝากมาได้เลยนะคะ Facebook Live Fanpage FM 90.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio ตอนนี้ไปทักทายหมอนัทกันนะคะคุณธนศิวรังคุณจากคลินิกกองทุนวันนี้หมอนัทอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะหมอนัทคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณดิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
1: ดูเหมือนว่ามันเป็นซ้ายขวามากเลยหมอนัทเพราะว่าเนี่ยเรารายงานอัปเดตภาพของตลาดหุ้นทั่วโลกที่ดูสดใสทำไฮกันไปต่อเนื่องแล้วเนี่ยวันนี้ญี่ปุ่นก็บวกดีเลย 5% นะแล้วก็อเมริกาใช่ไหมก็ไฮไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหุ้นไทยก็มายืนเหนือ 1,500 จะกลับไปในจุดที่เป็นจุดสูงสุดเดิมก่อนที่จะมีสงครามนะ1545วันนี้เวียดนามก็ 1,900 จุดอะไรอย่างเงี้ยหมอนัทแต่ว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งอ่ะที่เราเคยคุยกันเนาะว่าผลกระทบว่าสงครามจบแต่ว่าปัญหาที่ตามมาความเสียหายใช่ไหมหมอนัทเรื่องของต้นทุนเรื่องของอะไรก็ตามแต่แล้วจริงๆอีกมุมนึงอ่ะช่วงที่ผ่านมาดูได้มีโอกาสคุยกับหลายๆท่านเหมือนกันหมอนัทหรือคุณผู้ฟังที่ส่งสัญญาณเข้ามาหน่วยงานที่ทำงานองค์กรของหลายคนอ่ะเขาเริ่มวางแผนกังวลเรื่องของคลายสิทธิ์หรือเขาอาจจะได้รับผลกระทบในตอนนี้อ่ะก็มีหลายองค์กรที่เริ่มลีนเริ่มมีปรับลดค่าใช้จ่ายเริ่มมีอะไรต่างๆนานาที่ทำให้พนักงานเริ่มรู้สึกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีการสื่อสารให้กังวลเรื่องของคลายสิทธิ์ด้วยอะไรด้วยวันนี้ก็เลยอยากชวนหมอนัทมาพูดคุยเรื่องนี้ว่ามันมีโอกาสเกิดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จริงๆอ่ะมันน่าจะมีบทเรียนในอดีตเนาะแล้วในฝากฝั่งของพอร์ตล่ะเนี่ยในขณะที่เราตอนเนี้ยเรากำลังแฮปปี้กับโอ้โหดูเหมือนสินทรัพย์ตลาดหุ้นจบแล้วถ้าจบก็อาจจะไปต่อด้วยที่พูดคุยกับนักวิเคราะห์นะหุ้นแต่ฝากฝั่งคริสิสฝากฝั่งผลกระทบเนี่ยเอ๊ะมันจะมองแยกแล้วเตรียมการยังไงหมอนัทหมอนัทกังวลไหมจริงๆแล้วถ้าถามเรื่องของคริสิสหรือผลกระทบหลังจากนี้อะไรเงี้ยค่ะ
2: ถ้าในปัจจุบันเนี่ยผมให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะว่าผมคิดว่าสัก 15% น่ะที่มันจะไปสู่คริสิสแบบเรียกระเบิดบูมขึ้นมาเหมือนสมัยก่อนที่เราเจอในต้มยำกุ้งนะครับหรือว่าเจอในฝั่งที่เป็นของซัพพลายก็ตามเนี่ยผมว่าถ้าเราจะเจอแบบหนักๆอย่างนั้นน่ะผมคิดว่าโอกาสไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยจะย้อนนิดนึงก่อนละกันว่าท่านผู้ฟังอาจจะเริ่มเห็นแล้วว่านี่แหละฮะอันนี้คือภาพที่ชัดเจนมากก็คือดัชนีหุ้นต่างๆเนี่ยจะนำเศรษฐกิจเสมอหมายความว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่ทันฟื้นตัวเลยแต่ว่าเพียงแค่มีข่าวดีเรื่องของการหยุดยิงนะครับหรือว่าการที่โอเคอะดูแล้วไม่ได้มีเรื่องไปต่อในเรื่องของลักษณะของภาวะสงครามที่เข้าไปบุกยึดประเทศกันจริงๆจังๆอะไรเงี้ยนะฮะทุกคนก็คลายความกังวลนะแล้วก็ดัชนีหุ้นก็ไปก่อนเลยนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันช้ากว่าเยอะมากนะครับห่างกันประมาณแบบ 2-3 ไตรมาสเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นตัวอย่างนึงที่ทุกคนเห็นแล้วว่าเอ้ยนะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดข่าวอะไรขึ้นมาเนี่ยดัชนีหุ้นไปก่อนเสมอนะขึ้นก่อนหรือจะลงก่อนเสมอนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะคราวนี้พอเรามาพูดถึงคนดิวเกิดมาสักครู่ว่าเอ้ยเรามันเกิดวิกฤตหรือยังอะไรเงี้ยนะฮะก็ผมต้องบอกว่าเท่าที่ผมไปเช็คมาเนี่ยย้อนหลังไปสมมตินะปี1929เลยไกลมากเลยตลาดหุ้นวิกฤตนะ The Great Depression เนี่ยครั้งนั้นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ตลาดหุ้นก็ลดลงค่อนข้างเยอะนะหดตัวแบบ 60% ในตลาดการค้าโลกนะลดลง 60% นะฮะอัตราการว่างงานก็สูงขึ้นเลยขึ้นเนี่ยแต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นนะฮะท่าทางของวิกฤตปัจจุบันเนี่ยเทียบเคียงกับตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่นะครับหรือแม้กระทั่งต้มยำกุ้งเองนะครับหรือซัพพลายเองเนี่ยซัพพลายอาจจะใกล้เคียงนะครับอาจจะใกล้เคียงตรงที่ว่ามันมีเรื่องของหนี้สินเรื่องของเงี้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูเรื่องของหนี้เนี่ยโหก็ทุกประเทศนะคุณดิวเนาะนะฮะก็มีการกู้เงินมาลงทุนเกินตัวพอสมควรนะงั้นผมให้หลักท่านผู้ฟังนี้ดีกว่าครับวิกฤตเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสัก4จุดร่วมนะ4จุดร่วมนะครับ1มีเรื่องหนี้นี่แหละที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับ2มันมีเรื่องของราคาสินทรัพย์ที่มันพุ่งสูงมากๆอย่างสมัยก่อนเรามีทิวลิปใช่มั้ยฮะหรือว่าราคาหุ้นนะก่อนที่มันจะร่วงลงมันจะขึ้นสูงมากๆนะครับอันที่3คือ เราจะไปเจอเรียกว่าเป็นวิกฤตเรื่องของสภาพคล่องคืออยู่ดีเงินมันก็หายไปในระบบอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะประมาณแบบนั้นแล้วก็หรืออันสุดท้ายแต่ว่าอันสุดท้ายเนี่ยเกิดขึ้นน้อยแล้วก็เกิดจะเกิดทีมันก็มีความเขาเรียกว่าอะไรมีปัญหาเยอะก็คือเรื่องของความซับซ้อนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างเช่นข่าวก่อนสภาเนี่ยเราก็เจอเรื่องนี้ไปนะครับกับเรื่องหนี้นะมินแล้วก็จะมีอยู่สองอันนะที่เราเจอไปในครั้งของตัวจังหวะสภานะครับเพราะฉะนั้นถามว่าปัจจุบันถึงเป็นยังไงบ้างนะเป็นยังไงบ้างราคาสินทรัพย์ขึ้นเริ่มสูงเหมือนกันแต่ผมอยู่ในที่ว่าจุดที่มันก็มีการเติบโตโดยเฉพาะเรื่องของ AI มันไอเรื่องของดัชนีเรื่องของความโลภเรื่องของราคาที่มันสูงมากๆเนี่ยมันยังโอเคมันยังมีคำตอบแล้วก็มันเพิ่งฟื้นจากตัวที่มันลงไปตอนช่วงก่อนปัจจุบันนี้ที่มีเรื่องของการทำสงครามกันนะครับปิดช่องแคบอะไรเงี้ยนะฮะก็ราคาก็ลุ่งมาพอสมควรแต่จังหวะนี้จริงๆเรื่องของราคามูลค่าสินทรัพย์เกินจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับนี่ถามว่าเยอะไหมอันนี้เข้าขายแล้วนะครับความซับซ้อนทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินอันนี้ยังผมคิดว่ายังไม่ได้เรายังไม่ได้เจออะไรที่มันเป็นลักษณะประมาณแบบนั้นนะครับแต่ว่าอันที่4เรื่องของสภาพคล่องเนี่ยผมคิดว่าเรามีติดนะเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยนะประหยัดเงินกันแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะใช้มีเรื่องของการระมัดระวังนะครับมากขึ้นมันสภาพคล่องในตัวระบบเองก็น่าจะหายไปพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะผมว่าถ้าจะมาเนี่ยก็คือเรื่องของหนี้กับเรื่องของตัวเรื่องของสภาพคล่องนี่แหละก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องtaxationที่เรากังวลกันอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ว่าอย่างที่บอกเปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกิดแบบรุนแรงแบบว่าอยู่ดีระเบิดตูมขึ้นมานะครับผมให้ประมาณสัก 15% เท่านั้นนะครับ
1: โอเคประมาณ 15% นะที่จะเกิดใช่ไหมคะโอกาสเพราะว่าถ้า 15% แบบนี้แสดงว่าโอกาสไม่เยอะถูกไหมคะหมอนัทคะพอโอกาสไม่เยอะในแง่ของการเตรียมตัวล่ะเราจะต้องวางแผนยังไงเผื่อไว้ไหมหรือว่าจริงๆตอนนี้เราสามารถที่จะลงทุนตามแผนการเดิมปกติของเราได้เลยอะไรหมอนัทคะเราต้อง
2: โอเคงั้นผมอาจจะขอต่ออีกนิดนึงเพื่อให้ทุกคนเข้าใจภาพเดียวกันเพราะการที่ทุกคนจะไปคาดหวังว่าโอ้วิกฤตมันจะระเบิดตุ้มขึ้นมาอะไรเงี้ยที่บอกอาจจะน้อยนะเดี๋ยว15%นะครับคราวนี้แต่ว่าที่ผมกลัวอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ taxation นี่แหละที่มันจะเป็นวิกฤตที่มันค่อยๆมาแบบช้าๆมันจะมาแบบช้าๆมันจะไม่ได้มาระเบิดตุ้มอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเราไปเทียบเนี่ยผมว่ามันจะคล้ายๆตอนยุคปี2000นะครับที่เป็นฟองสบู่เทคโนโลยีแล้วก็มีเรื่องของนี่มีเรื่องของอะไรเงี้ยดอทคอมเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าอาจจะมีแรงกดดันที่ทำให้เกิดภาพแบบวิกฤตค่อยๆเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจัดพอร์ตหรือเราจะป้องกันตัวเองเนี่ยทำยังไงนะครับในสถานการณ์นี้ผมยังมองว่าการถือเงินสดเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผลทางที่ดีเพราะว่ามันยังไม่ได้มีอะไรมาบ่งชี้แบบชัดเจนว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆแบบรุนแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังอยากให้มีลงทุนในหุ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับก็แบ่งสัดส่วนหุ้นออกมานะครับสัก 30-40% ขึ้นไปเงี้ยได้นะก็คือสักครึ่งหนึ่งของพอร์ตเนี่ยมาในหุ้นได้นะครับแต่ว่าอีกฝั่งนึงอันที่เราก็ต้องกันเงินไว้อีกครึ่งนึงก็คือเป็นเรื่องของการเซฟตี้เป็นเรื่องของลิควิดิตี้ไปเลยนะอีก 50% ก็ได้นะลงพวกมันนี่มาเทสเยอะหน่อยลงพวกทองตราสารหนี้ระยะสั้นๆอะไรเงี้ยเก็บไว้นะก็ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ไปหุ้นได้เลยก็อย่างที่เคยคุยกับในรายการนี้ไว้ว่าเราเรียกพวกนี้ว่าเป็นบาเบลนะฮะก็คือเป็นลูกตุ้มก็คือฝั่งหนึ่งก็คือโหดไปเลยลุยหุ้นเต็มที่ตามสถานการณ์เดิมเลยนะครับแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นสภาพคล่องเก็บไว้นะครับเพื่อหนึ่งเลยหาจังหวะในการลงทุนได้สองเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเรามีสภาพคล่องติดตัวไว้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยของเราได้ค่อนข้างดีนะครับ
1: ค่ะโอเคอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเนาะหมอนัทใช่ไหมคะแต่ว่าการที่จะมาถือเงินสดระมัดระวังมากๆจนเกินไปก็อาจจะไม่ได้เป็นผลดีมากนักถูกไหมคะหมอนัทคะเพราะว่าเงินเฟ้อมันสูงอะแน่นอนเลยเนาะหมอนัทแต่เงินเฟ้อก็จะกัดกินไปด้วย
2: ถูกฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรายังไม่ได้เห็นว่ามันอันตรายถึงขนาดแบบว่ามันช็อกแล้วแบบอยู่ดีก็ระเบิดเลยไม่ใช่มันจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับค่อยแย่หรือสิ่งที่เราก็เรียกอะไรกบต้มอะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าม
1: ันก็จะเป็นสไตล์นั้นกับเราต้องดูว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมไหนด้วยไหมคะหมายถึงว่าถ้าเรามองแยกไป คนที่เขาจะได้รับผลกระทบในแง่ของรายได้หน้าที่การงานอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยค่ะหมอนัทเพราะว่าจริงๆเท่าที่คุยอ่ะตอนนี้ภาคที่ได้รับผลกระทบก็มีหลายกลุ่มเหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างภาคอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรเงี้ยเขาบอกโครงการใหม่ๆไม่เกิดเลยหมอนัทนะเพราะว่าก็อาจจะชะลอเพราะต้นทุนต่างๆมันเพิ่ม

0: สูงขึ้นเนาะทำไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นทามมิ่งที่ดีในช่วงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทคะเราต้องพิจาร
1: ใ
0: ณ
1: ช
0: า
1: ่
0: เป็น
1: ครับ
0: รายเซกเตอร์ด้วยไหมคะอันนี้สำหรับผลกระทบส่วนบุคคลนะในแง่ของอาจจะเป็นเรื่องของรายได้หลักที่มาจากการทำธุรกิจหรือจากการทำงานหรืออะไรเงี้ยค่ะหมอนัทคะ
1: จริงๆต้องบอกว่าถูกต้องเลยครับผมว่าตอนนี้เป็นช่วงที่การเปลี่ยนทายการลงทุนหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของตัวเซกเตอร์ก็ตามเนี่ยเราเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับเซกเตอร์เทคโนโลยีอย่างที่เราเคยคุยกันว่ามันจะกลายเป็นนอร์มแล้วก็คือเป็นเรื่องปกติแล้วนะเป็นสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเราก็จะเห็นคนเจนภาพ AI เอามาโพสใน Facebook เล่นไอ้นู่นไอ้นี่กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ากลุ่มธุรกิจที่จะมาเนี่ยคือกลุ่ม AI กลุ่มเรื่องของSpace Tech ทั้งหลายที่จะไปดวงจันทร์นะครับกลุ่มธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะดาวเทียมการสื่อสารวงโคจรนะครับหรือแม้กระทั่งขึ้นไปเก็บขยะบนอวกาศหรืออื่นๆนะฮะหรือระบบเติมน้ำมันในอวกาศอะไรเงี้ยพวกนี้กำลังเป็นที่จับตานะว่ามันน่าจะโตได้แน่นอนแล้วก็หลังๆพลังงานสะอาดพลังงานนิวเคลียร์ก็พูดถึงเยอะแต่ว่านิวเคลียร์ที่จะพูดถึงเนี่ยมันจะเป็น small modular reactor นะครับก็คือเป็นเล็กๆขนาดไม่ใหญ่มากแต่ว่าใช้ไฟสามารถจ่ายไฟได้ทั้งเมืองเลยเนี่ยนะฮะก็จะเป็นลักษณะประมาณแบบนั้นแล้วก็ความอันตรายรุนแรงเนี่ยก็น้อยกว่าที่เป็นขนาดโรงงานขนาดใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองก็มีความน่าสนใจนะฮะอีกอันนึงคุณวิวน่าสนใจมากคือถ้าเราติดตามหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยโอ้เขาหลุดดอยจากปี19กว่าๆเนี่ยหลุดมาเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงแนวโน้มเนี่ยผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการปรับตัวค่อนข้างเยอะนะครับตอนเนี้ยเท่าที่ทราบเนี่ยเขาไม่ได้โตจากเงินเยนอย่างเดียวเพราะว่าเราเริ่มเห็นว่าเงินเยนมันเริ่มแข็งขึ้นมาเพราะว่าเขาขึ้นดอกเบี้ยมาละนะครับแต่ว่าโครงสร้างบริษัทเนี่ยเปลี่ยนไปจริงๆนะฮะหลังๆเขามีการไปลงทุนในบริษัทอื่นๆด้วยเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ญี่ปุ่นสมัยก่อนญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นตั้งโรงงานแล้วก็ทำอะไรเงี้ยหลังๆก็มีไปควบรวมไปซื้อกิจการนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเองธุรกิจบางอย่างก็เป็นแบ็คโบนของเทคโนโลยีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันเนี้ยน่าสนใจก็อาจจะเป็นแอสเซทหนึ่งนะฮะถ้าใครอยากลงทุนหุ้นญี่ปุ่นก็ผมว่าภาพยาวญี่ปุ่นก็ดูดีขึ้นนะครับ
0: ค่ะไม่ช้าไปใช่ไหมหมอนัทเราไม่ไปไล่ราคาใช่ไหมถ้าพูดถึงญี่ปุ่นหมอนัทมองไงคะเพราะว่าเขาขยับมาดีมากต่อเนื่องหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูอ่ะมันอัพไซด์หรือเทรนด์เขามันมายาวละในการที่จะขึ้นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะหมอนัทคะมองไงคะ
1: จริงๆยังตอบยากเหมือนกันครับเพราะว่านโยบายของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนหลายๆส่วนครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นก็คือส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนมาในแนวของเรื่องทำโครงสร้างพื้นฐานใหม่อะไรใหม่ต่างๆนะครับก็คิดว่าน่าจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้นั้นอาจจะมีความเสี่ยงระหว่างทางอยู่อีกพอสมควรซึ่งเรายังไม่เห็นนโยบายทั้งหมดว่ามันเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าอาจจะเอาอีกเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวเราอีกคือผมเอากลับมาเล่าให้ทุกคนฟังดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะแต่ผมคิดว่ามีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับ
0: ค่ะโอเคอันนี้ก็อีกหนึ่งตลาดมีคำแนะนำอื่นๆอีกไหมคะหมอนัทคะในช่วงเวลานี
1: ้จริงๆอีกอันนึงเนี่ยผมเริ่มเห็นเทรนด์นึงกลับมาเลยคนบอกเฮ้ยหมอนัทมันเก่าไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือตัวที่เป็นเมตาเวิร์สนะครับกับอีกอันนึงที่น่าจะมาพอพร้อมๆกันก็คือตัวโทเค็นไนซ์หรือว่าทำออกเหรียญอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มเห็นสัญญาณอย่างนึงนะคุณบิวครับว่าทุกคนมองว่าเฮ้ยเคอร์เรนซีปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนั่นไม่เป็นดอลลาร์หยวนอะไรเงี้ยนะครับเป็นเคอร์เรนซีหลักก็จริงแต่ว่าหลังๆเนี่ยคนที่ทำเรื่องของพวกโทเคนไนซ์หรือว่าไพรเวทต่างๆนะครับที่เป็นเชนต่างๆเนี่ยเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นมีการใช้ปริมาณที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆเลยมันไอตัวคริปโตเคอร์เรนซีทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะกลับมาโตได้แล้วนะครับแล้วก็มันจะมาพร้อมๆกับตัวที่เป็นเมตาเวิร์สเหมือนกันเพราะว่าโลกที่เราใช้บนออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องใช้ตัวค่าเงินหรือเงินเนี่ยในการโอนกันอยู่แล้วนะครับก็เริ่มกลับมาพอสมควรแล้วแล้วก็เริ่มเห็นโปรเจกต์พวกนี้เริ่มกลับมาทำกันนะฮ
0: ะ
1: ซึ่งหลายคนลงมาก่อนนั้นเนี่ยอาจจะแบบโดนอยู่ดอยเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบจังหวะก็ได้นะถึงผมว่าจะมันจะค่อยๆกลับขึ้นมานะครับ
0: ค่ะโอเคแล้วก็มีอีกหลายๆธุรกิจเนาะที่จะกลับมาด้วยแล้วก็บางธุรกิจก็ไปยาวละใช่ไหมคะพวกชิปพวก AI ทั้งหลายคิดว่าเป็นนอร์มเหมือนที่หมอนัทบอกแล้วใช่ไหมคะซึ่งใครที่ไม่ได้เข้าลงทุนในก่อนหน้านี้อ่ะจริงๆในจังหวะนี้เราก็ยังสามารถที่จะทยอยเข้าได้ใช่ไหมคะหมอนัทบางหลายๆคนก็บอกเหมือนกันนะว่าตกหล่นไปเยอะเลยสำหรับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีอะไรเงี้ยค่ะหมอนัท
1: ครับ ครับผมว่าเทคโนโลยีในยาวๆเลยฮะเพราะว่าเราเป็นอยู่ในช่วงที่ AI มันมาช่วยทำอะไรได้อีกเยอะแล้วก็เราก็จะเห็นโปรดักที่ถูกคิดโดย AI ใช้ AI ในการทำอะไรเงี้ยมันเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่ายังไงคนก็ต้องอยากลงทุนในกลุ่มนี้มากขึ้นอยู่แล้วนะครับอาจจะมีเราบอกขั้นตอนไว้ก่อนว่าอาจจะมีบางบริษัทตายไปบ้างนะครับเป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องปกตินะตอนจังหวะที่ทุกคนแย่งชิงตลาดกันเนี่ยมันต้องมีคนที่แข่งได้และคนที่แข่งไม่ได้นะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยอีกหลายส่วนเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่อยู่ได้ก็คือจะเป็นผู้ชนะในที่สุดเนาะก็คืออาจจะเป็นผู้นำแบบประมาณ 2-3 เจ้าอะไรเงี้ยที่มีนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะภาพประมาณแบบนั้นในระยะยาวๆนะเพราะฉะนั้นก็ถามว่าลงได้ไหมลงได้แล้วก็ผมคิดว่ามีช่วงนี้เป็นช่วงเติบโตของเทคโนโลยีที่จะอยู่ในทุกๆอุตสาหกรรมด้วยนะก็อาจจะลองกลับเข้าไปดูกันนะครับ
0: ค่ะนี่มีคนถามมานะหมอนะถ้าวิกฤตมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นแค่ 15% เท่านั้นเองแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนเขาบอกเขาก็พยายามจะรัดเข็มขัดเนาะจากประเด็นสถานการณ์เรื่องของสงครามเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องกังวลมากก็ไม่ต้องรัดเข็มขัดมากใช่ไหมหมอนะจริงจริง
1: ผมว่าอย่างนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยอยู่ที่ strategy ขององค์กรนะครับ
0: คือ
1: ผมเชื่อว่าอย่างเงี้ยองค์กรเนี่ยแต่ละองค์กรเนี่ยเขาจะมี risk manager อยู่แล้วหรือดูเรื่องความเสี่ยงแล้วกลุ่มนี้บางทีเขาก็จะ conservative พอสมควรอยู่แล้วนะครับนึกถึงภาพองค์กรนะครับเราตัดสินใจอะไรเกิดมันทำไปแล้วมันไม่ work เนี่ยมันกลุ่มนี้เขาจะเก็บคองงอเข่าก่อนเสมอนะครับปรับกลยุทธเร็วในเรื่องโดยเฉพาะกลับไปที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟค่อนข้างเร็วมากๆเลยเฉพาะองค์กรเพราะว่าเขาต้องต้องอยู่รอดให้ได้มันไม่แปลกครับอาจจะผมว่าอย่างที่ผมบอกธุรกิจเศรษฐกิจเนี่ยมันจะช้ากว่า
0: ตลาด
1: ตลาดต่างๆ
0: ตลาดหุ้นตลาดหุ้นจะไปก่อนค่ะ
1: ถูกครับอันนี้ก็ไม่แปลกครับอาจจะเขายังไม่มั่นใจเขาคงยังไม่ทำอะไรแน่นอนแล้วครับ
0: ใช่แล้วก็แต่ละธุรกิจอย่างที่เราคุยกันเนาะหมอนะก็ได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะเขาก็จะต้องอาจจะต้องประเมินความเสี่ยงในระยะยาวส่วนในครัวเรือนหรือเรากันเองอ่ะก็จริงๆก็ต้องดูนะเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนก็อย่างที่เราคุยกันเนาะหมอนะว่าประเด็นเรื่องน้ำมันอ่ะทำให้ค่าใช้จ่ายรายเดือนของแต่ละคนอ่ะขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวเนาะหมอนะ 20-30% เลยนะคะซึ่งมันก็มีผลกระทบเนาะถ้าเราได้เท่าเดิมแต่ว่ารายจ่ายเพิ่มขึ้นจากที่เราอาจจะสามารถเก็บออมหรือเอาไปลงทุนต่างๆนานาได้มันอาจจะเนี่ยจะต้องสเปนไปกับการใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นแบบหลักๆที่เราก็ลดยากอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับอันนี้กระทบกับบริษัทด้วยเหมือนกันครับคุณดิวเมื่อก่อนเนี่ยพอดีผมเล่าให้ฟังได้ก็มีไปคุยกับลูกค้านะครับคือหลังๆเนี่ยทุกคนอยากใช้ AI หมดเลยองค์กรทุกที่อยากใช้นะครับแต่ว่าตัวเองบอกว่ายังรู้ไหมครับบอกว่ามันไม่มีบัดเจ็ตคือทุกคนอยากใช้อยากแล้วแต่ไม่มั่นใจว่าจะใช้ดีหรือเปล่าด้วยนะคือทุกคนอ่ะอยากลองอยากใช้แล้วก็หัวหน้าก็จะบอกว่าอ่ะไปลองใช้กันดูแต่ว่าบัดเจ็ตให้จำกัดนะเพราะนี่ทุกที่เป็นอย่างนี้หมดนะครับแต่ว่าถ้าเขาเริ่มมั่นใจสมมติเริ่มใช้ไปสักระยะแล้วเฮ้ยโอ้โหมันดีเว้ยลดงานลดภาระของพนักงานบางกลุ่มลงเฮ้ยทุกอย่างทำงานเร็วขึ้นเดี๋ยวงบในฝั่งที่จะมาทุ่มลงไปในฝั่งของ AI ในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะมาเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมว่าประเทศไทยเราอยู่ในเฟสที่จะไปก็กลัวอยู่เฉยๆก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่เนี่ยผมเล่าให้ฟังได้เพราะว่าผมไปเจอภาพนี้มาจริงๆนะทุกที่เป็นอย่างนี้หมดแล้วก็บัดเจ็ตก็ยังไม่กล้าแย่ลงไปเห็นไหมว่าเอาบัดเจ็ตก้อนเดิมอ่ะแล้วลองดูซิว่าใช้ AI แล้วมันจะดีขึ้นไหมถ้ามันดีขึ้นก็ค่อยว่ากันอาจจะทุ่มงบในปีหน้าในปีถัดไปเพราะฉะนั้นธุรกิจจะก้าวช้าแบบนี้เสมอแล้วยิ่งโดยเฉพาะที่มี AI เข้ามาไม่มั่นใจอ่ะมันจะเกิดภาพประมาณแบบนี้ครับ
0: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเราก็ประเมินแล้วกันนะแต่ละคนแต่ละธุรกิจนะแต่ละการงานหรือแต่ละครัวเรือนก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะในการเตรียมการที่ไม่เหมือนกันนะหมอนะใช่ไหมคะแต่ว่าในถ้าเรามองภาพการลงทุนอ่ะมันเหมือนกับนักลงทุนเป็นนักเลือกนะหมอนะเรายังสามารถเลือกไปในจุดต่างๆได้ใช่ไหมคะเลือกในการลงทุนที่เรามองไปข้างหน้าได้ว่าเราควรจะเลือกอะไรบ้างที่มันถ้ามันมีไครซิสเกิดขึ้นซึ่งมันก็ต่างกันกับมิติการทำงานกับมิติเรื่องของการเลือกการลงทุนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทการลงทุนเหมือนเรายังมีทางเลือกอยู่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เราผมคิดว่าจังหวะนี้เราอย่างที่ผมบอกมันคงไม่เกิดครับเซอร์เบียไครซิสก็คือแบบรุนแรงอะไรเงี้ยคงยังไม่เกิดนะครับพวกแบ็กสวอนต่างๆเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าจะมีขึ้นมาแบบผมว่าแบ็กสวอนอาจจะเกิดจากแบบอยู่ดีก็สหรัฐอเมริกาก็ตัดสินใจโจมตีแบบจริงจังอะไรเงี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นแบ็กสวอนละแต่ว่าเท่าที่เรามองเนี่ยผมว่ามันจะเป็นมายรีเซชันมากกว่านะครับอันนี้ผมให้ประมาณ 40% เลยนะนะ ก็ค่อยๆหุ้นค่อยๆแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าบางกลุ่มมันจะโตได้นะฮะแต่ว่าบางกลุ่มเนี่ยเศรษฐกิจติดลบประมาณ 3-4 ไตรมาสเนี่ยก่อนที่จะฟื้นตัวเนี่ยอันนี้ผมว่าให้40%เลยส่วนอีกครึ่งนึงนะครับผมมองคิดว่าเราอาจจะซอฟต์แลนดิ้งได้นะฮะอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับก็แต่ว่ามันจะมีต้นทุนที่มันแพงขึ้นเราจะอยู่ในภาวะที่เงินเฟ้อสูงพอสมควรนะครับ50%ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ก็เราก็ทนกันอยู่ได้แหละผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะตัวก็คงต้องทนกันไปนะครับ
0: ค่ะโบนัสคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าถ้าสงครามรอบนี้ใช่ไหมคะสามารถที่จะจบลงได้เนี่ยหลายคนก็เชื่อว่าตอนนี้ก็ฟื้นมาละตลาดหุ้นแล้วก็เชื่อว่าอาจจะยังฟื้นแล้วบวกไปได้อาจจะดีดขึ้นไปแรงๆสดใสกันเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่หลังจากนั้นอ่ะมันมีอะไรที่เราจะต้องคอนเซิร์นเยอะเหมือนกันที่เราคุยกันนะเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามันดีดขึ้นไปจริงๆอ่ะเราต้องรีบาลานซ์หรือเราต้องยังไงไหมคะหมอนัทหรือเราปล่อยไหลเลยเราเอนจอยกับผลกำไรที่ได้มาทางบัญชีไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยให้คำแนะนำล่วงหน้านิดนึงแล้วกันค่ะหมอนัทค่ะ
1: โอ้โหนี้ยากมากครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะประมาณแบบนั้นเนี่ยผมว่าก็อย่าให้ท่านผู้ฟังคิดหนีดีกว่าครับว่าธุรกิจไหนที่แม้ว่าจะเกิดเรื่องสงครามอะไรต่างๆเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับแต่ธุรกิจไหนเนี่ยที่มันจะยั่งยืนอยู่ไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีผลกระทบจากพวกกลุ่มพวกนี้มากนักนะครับผมว่าอันนั้นกลับไปดูฟันดาเมนทัลนะครับว่าอะไรที่มันจำเป็นนะผมคิดว่านั้นจะเป็นคำตอบเนาะอันนั้นสินทรัพย์เราสมมติลงทุนในหุ้นก็ตามเนี่ยก็สามารถปล่อยไหลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่มันมั่นคงนะครับจากเรื่องพวกนี้จะเป็นพวกแบบบริษัทที่มีคุณภาพมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆนะครับที่เป็น AI แบบอินฟราสตรัคเจอร์เงี้ยไม่ใช่หุ้นแบบกระแสอะไรเงี้ยอันนั้นเนี่ยก็ปล่อยไหลได้เลยแต่ว่าถ้าอะไรที่มันจะต้องระมัดระวังที่เราเป็นลงทุนอยู่ก็จะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะเก็บข้องอเข่าอย่างรวดเร็วได้นะครับอาจจะเป็นกลุ่มที่เราไม่ค่อยได้ลงทุนพลังงานหรือกลุ่มการเงินอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันมาจริงๆก็อาจจะต้องระมัดระวังแหละนะครับพวกนี้ครับผม
0: ค่ะโอเควันนี้ก็ถือว่าได้แนวทางแต่ว่าทำให้หลายคนอาจจะใจชื้นขึ้นมานะเพราะหมอนัทบอกว่าโอกาสในการที่จะเกิดไครซิสตูมเนี่ยมันมีเพียงแค่ 15% แต่ก็อย่าดีใจไปเพราะมันจะเป็นลักษณะของการซึมแล้วก็จะกระทบกับบางธุรกิจที่แตกต่างกันไปถูกไหมคะหมอนัทคะก็อย่าวางใจซะทีเดียวก็ต้องพิจารณาแล้วก็ใช้วิธีการถ้าเป็นนักลงทุนก็เราใช้สามารถใช้วิธีการเลือกได้นะเราจะไปในที่ที่หลีกเลี่ยงผลกระทบได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะอืมค่ะโอเคสุดท้ายหมอนัทอยากฝากอะไรอ่ะช่วงท้ายสำหรับประเด็นวันนี้ที่เราคุยกันเรื่องไครซิสกับเรื่องของการบริหารหรือแม้แต่การลงทุนในช่วงนี้เพราะหลายคนก็ดูเริ่มเอนจอยแล้วนะหมอนัทพอดูตลาดหุ้นวันนี้ดูดีนะหมอนัทจริงๆแล้วหลายคนทำกำไรได้ดีเลยด้วยค่ะหมอนัทค่ะ
1: ครับก็ในช่วงเวลาที่ดีนะครับผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เราก็ต้องกลับมานั่งคิดเนี่ยนะเอ๊ะแล้วมันจะดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆขนาดไหนอะไรเงี้ยนะครับหลักการก็คือรีบาลานซ์พอร์ตด้วยอย่าลืมนะครับก็อะไรที่มันขึ้นมาเยอะเพราะว่ามันก่อนเนี้ยผมก็เปิดเฟซบุ๊กเปิดอินสตาแกรมดูนี่บางคนก็เอาพอร์ตตัวเองมาโชว์แล้วนะครับว่าเอ๊ะโหกำไรเยอะขนาดนี้จะเลิกทำงานเมื่อไหร่ดีอะไรเงี้ยคือแบบเริ่มมีคำถามแล้วโอ้โหโตอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะฮะคืออันเนี้ยเอนจอยได้แต่ว่าอย่าลืมว่ากำไรที่มันเกิดขึ้นมันควรต้องล็อกเก็บไปด้วยก็รีบาลานซ์ด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาแบบนี้ถ้าพอร์ตโตขึ้นมาเร็วนะครับอีกส่วนนึงนะครับก็ผมคิดว่าอย่างที่แบ่งพอร์ตไว้ให้เมื่อสักครู่เนี่ยผมคิดว่าหุ้นเนี่ยยังไปต่อได้ครึ่งนึงไปหุ้นเลยนะครับจัดการกันไปนะเลือกของดีนะเก็บไว้แล้วก็อีกส่วนนึงคือสินทรัพย์ที่มันป้องกันความเสี่ยงมากๆไม่ว่าจะเป็นทองตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับเงินสดนะครับเตรียมไว้ให้พร้อมอีกครึ่งนึงนะครับก็น่าจะเป็นพอร์ตที่ดีในช่วงเวลาแบบนี้ถ้าคนไม่มั่นใจนะครับก็ยังคงลงตอนลงทุนต่อเนื่องได้นะครับต้องรีบาลานซ์แล้วก็จัดพอร์ตให้ดีครับผมคิดว่าทำอย่างนี้ไปรับรองว่าต่อให้เกิดอะไรขึ้นเราอาจจะไม่ตกใจมากนะครับ
0: โอเคนะเราสามารถจริงๆไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรเราคุยกันตลอดเลยเราสามารถ stay invest ได้ใช่ไหมหมอนัทยังคงที่จะแบบลงทุนต่อเนื่องได้แค่ว่าเราอาจจะต้องติดตามมอนิเตอร์หรือว่าเลือกหน่อยในบางช่วงเวลาที่มันอาจจะมีความผันผวนหรือมีอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นซึ่งมันแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัท
1: ใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะช่วงนี้ก็ enjoy กำไรได้นะแต่อย่าสบายใจมากนะเดี๋ยวเราไปพลาดนะถ้าเราแบบโอ้ยเกียร์ไปเลยหุ้นถูกๆอาจจะยากนิดนึง
0: ต้องรีบาลานซ์ไหมมันปกติเขารีบาลานซ์ถูกปลายปีนะหมอนะแต่ว่าเวลาที่อะไรมันแบบ ดีมากๆแบบเนี้ยเราก็ต้องรีบาลานซ์นิดนึงไหมคะหมอนัท
1: จริงๆคำแนะนำก็

0: ความน่าจะเป็นนะจากข้อมูลประเมินสถานการณ์กันโดยเฉพาะเรื่องของวิกฤตไครซิสด้วยนะคะแล้วก็การรับมือในมิติของการลงทุนด้วยว่าเราควรจะเตรียมการอย่างไรนะการกลัวมากเกินไปแล้วถึงเงินสดมากเกินไปในภาวะที่เงินเฟ้อสูงแบบเนี้ยก็เป็นอันตรายนะเน้นย้ำกันหมายถึงว่าไม่ได้เป็นผลดีอาจจะใช้คำนี้ดีกว่าเนาะหมอนัทใช่ไหมคะ
1: ค่
0: ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะหมอนัทคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะใครมีคำถามก็สามารถฝากมาไว้ได้จริงก็มีทองนะแต่เมื่อวานก็คุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านทองเหมือนกันเพราะว่าหลายคนน่ะก็อยากเข้าทองแต่ว่าก็อยากได้ราคาที่ต่ำกว่านี
1: ้ยากแล้วผมว่าทองเนี่ยจะกลับไปเป็นภาพนี้ครับเราจะเคยเห็นว่าช่วงหนึ่งที่ทองราคา 8,000 ยาวๆเลยอะแล้วก็ 12,000 15,000 ยาวๆเลยเราจะเห็นผมว่าทองภาพมันเป็นแบบไซด์เวย์ระยะยาวแล้วนะจะมาอีกทีรอบไซเคิลไหนไม่รู้แต่ว่าถ้ามารอบหน้าคือเราจะเห็นมันเด้งโดดแบบไกลเลยเหมือนกันนะครับงั้นก็ท่านผู้ฟังถ้าสะสมช่วงนี้ก็ไม่ได้อาจจะราคาไม่ได้ขึ้นแบบหวือหวานะแต่ว่าทยอยสะสมได้ครับ
0: ค่ะโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะหมอนัทคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะใครอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีคำถามอะไรจริงๆแนะนำมาได้เลยนะเราก็จะได้ไปทำหมอนัทจะได้หาข้อมูลทำกันบ้านแล้วมาคุยกันนะจะได้ตอบข้อสักถามของคุณผู้ฟังด้วยนะคะค่ะฝากมาได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะหมอนัทคะสวัสดีค่ะ
1: ย
0: ิน
1: ดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณหมอนัทนะคะคุณธนัทศิวรังคุณจากคลินิกกองทุนนะคะหมอนัทมาเป็นประจำแบบนี้ทุกช่วงของวันพฤหัสบดีนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังมีคำถามมีประเด็นอะไรก็สามารถที่จะฝากได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้ายังมีหลายประเด็นนะที่จะมาอัปเดต
2: เข็มทิศสุขวัชชน
3: Ladies and gentlemen, Master a ceremony today. เอทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
4: MCOT Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
0: กลับช่วงก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นกันหน่อยนะเราก็ลุ้นเนาะวันนี้เนี่ยจะสดใสต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะเมื่อวานขึ้นได้ดีนะคะแต่ดูเหมือนว่าตลาดเองก็พยายามที่จะรักษาทรงอยู่นะคุณผู้ฟังตอนนี้ 1,521.53 จุดนะคะบวก UC.62 จุดวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 28,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ Most Active เอง10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันนะอันดับ1นะคะเดลต้า324บาทบวก1บาทค่ะตามมาด้วยกราฟ61บาท75สตางค์บวก1บาทค่ะ KDB กรุงไทยแบงค์32บาท50สตางค์ราคาเสมอตัว Advance ค่ะ348บาทเสมอตัวนะคะ KBank 195บาท50สตางค์ลงไป1บาท True

4 บาทบวกมา10 สตางค์ BDMS 18.40 บาทบวกมา40 สตางค์ปตท.สผ. 148 บาทลงไป2.50 บาท CPR 45 บาทบวกมา1 บาท SCB 133 บาทบวกมา50 สตางค์ค่ะนี่เป็น10 อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราตามกันตลอดทั้งวันแต่ว่าอย่างที่บอกนะก็มีลุ้นว่าจะเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยทรงภาคเช้าเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ดูเหมือนว่ามีสัญญาณดีว่าจะบวกจนไปยืนเหนือ1,510 กว่า 1,516อย่างแข็งแรงเนี่ยนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะทำได้นะมีแรงซื้อเข้ามาในช่วงบ่ายเดี๋ยวเราดูเพราะว่าวันนี้เนี่ยจริงๆตลาดต่างประเทศก็ค่อนข้างสดใสอย่างที่บอกนะคะบางตลาดก็บวกได้ดีมากๆญี่ปุ่นนะเขาปิดทำการไปหลายวันวันนี้เปิดมาก็บวกไปแบบ 5.77% เลยเดี๋ยวไปดูเกาหลีใต้อีก1 ตลาดนะวันนี้เกาหลีใต้ก็บวกเบาๆเพราะก่อนหน้านี้เขามีช่วงที่บวกแรงไปด้วยนะคะแล้วก็เขาก็ทำไฮเหมือนกันนะคอสปีเกาหลีใต้ตอนนี้เรียลไทม์ก็บวกอยู่ 0.28% 20.60 จุดนะคะอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่เดี๋ยวไปดูเพราะเมื่อวานบวกได้ดีนะคะวันนี้น่าจะไปต่อนะเพราะว่าถ้าดูเหมือนสถานการณ์ไปต่อเพราะว่าสงครามจบเมื่อวานที่เราคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญทองคำนะจาก YLG เองอ่ะเขาบอกว่าในส่วนของราคาทองคำเองนั้นเนี่ยนะคะถ้าสงครามจบหรือขี้ขายก็น่าจะไปต่อนะส่วนใครที่จะรอรับนะคะในเรื่องของตัวราคาที่ต่ำกว่าบาทละ70,000 บาทต่อบาททองคำนั้นเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างหน่อยแต่ก็มีโอกาสนะมีโอกาสไม่เยอะแต่ก็ยังมีโอกาสนะแต่ว่าถ้าใครที่แบบมองนะจังหวะและโอกาสก็คิดว่าแถวๆเนี้ยก็สามารถที่จะเข้าลงทุนได้นะ70,000 ต้นแต่วันนี้ก็ขึ้นนะต่อนะจะเทียบกับเมื่อวานนี้ก็บาทละ350 บาทนะตรงนี้ทองคำแท่งนะคะรับซื้อ71,750 บาทนะคะขายเอาอยู่ที่71,950 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณนะคะขายเอาอยู่ที่72,750 บาทนะคะนี่ก็เป็นภาพนะคะในส่วนของราคาทองคำนั่นเองนะคะที่เราก็ยังติดตามสถานการณ์นะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าสงครามจบเนี่ยทองกับหุ้นน่าจะยังไปต่อนะคะแต่ว่าประเด็นที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยแต่ถ้ามีประเด็นเรื่องของ recession หรือว่าความกังวลใจอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะส่งผลนะคะให้ในส่วนของราคาหุ้นอาจจะมีการย่อตัวได้เหมือนกันแต่ว่าราคาทองคำก็จะไปต่อถ้ามีประเด็นในเรื่องของrecession เขาก็จะทำหน้าที่ในส่วนของสินทรัพย์ที่เป็น safe haven นั่นเองนะคะแล้วก็จุดถ้ายังไม่ผ่านนะแต่ดูแต่ตรงนี้ก็เหมือนทะลุไปนะตรงแถวๆ71,000เมื่อวานที่คุยกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำอ่ะเขาคุยแนวต้านสำคัญ71,800นะถ้าสามารถขยับแล้วยืนไปได้เนี่ยก็อาจจะไปต่อได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราดูแต่คิดว่าประเด็นสำคัญก็น่าจะดูในเรื่องของสถานการณ์อิหร่านกับอเมริกานะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ด้วยนะที่จะส่งผลต่อเรื่องของทองคำอย่างมีนัยสำคัญนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่เดี๋ยวเราจะต้องติดตามกันนะคะในภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาทองคำแต่ว่าก็เป็นสินทรัพย์ที่ยังสามารถที่จะมีอยู่ในพอร์ตได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตนะข้อมูลข่าวสารที่เอามาฝากกันนะคะส่วนภาพใหญ่ๆเนาะของภาพบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนเองนั้นเนี่ยนะคะก็ตอนนี้บางสำนักบางนักวิเคราะห์เนี่ยก็ออกมามองเหมือนกันนะคะในเรื่องของออกมาเปิดเผยโพลหุ้นที่ถ้าสงครามจบนะคะจะอะไรที่จะเป็นแรงหนุนนะสงครามจบก็อาจจะมีกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มค้าปลีกต่างๆนะคะที่อาจจะมีในเรื่องของฟันโฟที่ไหลเข้ามาเองนะคะอันนี้ทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะเขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงเกิดสงครามนะเขาประมวลนะตั้งแต่1 มีนาคมจนถึง6 พฤษภาคมเนี่ยตลาดหุ้นไทยถือว่าแกร่งปรับตัวลดลงเพียงประมาณลบ0.3% เท่านั้นถ้าเทียบกับวันนี้นะที่ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก่อนที่จะมีสงครามอ่ะตลาดเรากำลังเหมือน election rally นะหลังจากผลการเลือกตั้งออกนะแล้วก็ขยับขึ้นไป 1,545 จุดใช่ไหมคะนี่เป็นช่วงก่อนที่จะมีสงครามพอมีสงครามก็มีช่วงที่ยุบฟุบลงไปแล้วตอนนี้เริ่มไต่ระดับกลับมาอีกนะแต่เบ็ดเสร็จเนี่ยตอนนี้ก็คือลบ0.3% เท่านั้นนะคะเพราะว่าอาจจะได้รับแรงหนุนบ้านเราอ่ะมีกลุ่มที่เป็นอนิสงส์นะจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็เวทน้ำหนักในตลาดเยอะไม่ว่าจะเป็นเคมีนะกลุ่มบรรจุภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนถึงตลาดหุ้นไทยส่วนใหญ่ก็กระจุกตัวในกลุ่มที่เป็นแบบเทคโนโลยีกลุ่มโภคภัณฑ์อะไรต่างๆนานาด้วยรวม 57% นะคะส่วนหุ้นนี้

0: เขามองว่าตอนนี้เนี่ยถ้าสงครามจางหายและจบลงไปนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีกลุ่มหุ้นที่จะได้รับอานิสงส์ค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มท่องเที่ยวนะคะกลุ่มที่เป็นหุ้นโรงพยาบาลนะอย่างท่องเที่ยวกลุ่มทางฝ้าของโรงแรมนะคะอันนี้เขาก็พูดถึงตัวเอราวัณตัวมิ้นท์หุ้นโรงพยาบาลที่พบจากเขาเรียกได้ว่าที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้เนาะ BHB DMS อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ได้รับผลกระทบจากลูกค้านะที่จะเป็นลูกค้าตะวันออกกลางก็ชะลอการเดินทางมาถ้าคลี่คลายก็อาจจะกลับมาดังเดิมนะวันนี้ก็เห็นหลายๆตัวขยับบวกมาได้ดีนะอย่าง BDMS BH นะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือหุ้นอาหารคลาสปีกต่างๆรวมถึงหุ้นที่ต้นทุนพลังงานได้รับอานิสงส์จากบาทแข็งต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกราฟ GPSC B กลิ่มนะคะอันนี้ทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสขออภัยเอเชียพลัสนะคะเขาก็บอกมานะคะให้ข้อมูลมาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกระทรวงเกษตรจัดการซ้อมใหญ่ครั้งที่2งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการซ้อมใหญ่ครั้งที่2งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันไถหวานณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาเทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวชันทิสาอารีเสวตนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟูแสงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เทพีคู่หาบเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมเกษตรและนางสาวสรัญญาทองคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตรนายวินโรจน์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ทางด้านสถานที่การจัดงานแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมพระราชพิธีการรักษาความปลอดภัยการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเป็นระบบทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนและเกษตรกรรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสื่อออนไลน์ต่างๆในวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปส.ส.ประชาชนเรียกร้องร่างกฎหมาย PRTR เข้าสภาอีกครั้งนางสาวกมลทัศน์กิตติสุนทรสกุลส.ส.พรรคประชาชนแถลงข่าวเรียกร้องรัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569นำร่างกฎหมายพระราชบัญญัติรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษหรือPRTR กลับมาพิจารณาโดยนางสาวกมลทัศน์กล่าวว่าประเทศไทยมีความจำเป็นจะต้องมีกฎหมาย PRTR และรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญกับสิทธิของประชาชนให้มากกว่านี้นอกจากนี้แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายหลายฉบับที่ดูเหมือนว่าจะสามารถจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ไม่ว่าจะเป็นพรบสาธารณสุขพรบส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือพรบวัตถุอันตรายทั้งนี้กฎหมาย PRTR จะทำให้ผู้ที่ก่อมลพิษไม่สามารถซ่อนข้อมูลได้อีกต่อไปเมื่อปล่อยสารเคมีอะไรออกมาจะต้องมีการรายงานรวมถึงการขนย้ายของเสียไปที่ไหนจะต้องมีการตรวจสอบและมีการกำกับดูแลเพราะถ้าเกิดผลกระทบกับใครจะต้องมีผู้รับผิดชอบซึ่งสิ่งเหล่านี้รัฐบาลไม่ควรนิ่งเฉยหรือละเลยความสัมพันธ์ในการผลักดันร่างกฎหมาย PRTR ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาร่างเมื่อสมัยที่แล้วได้พิจารณาร่างเสร็จสมบูรณ์และเป็นที่น่าเสียดายมากที่มติครม.เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมามาหยิบร่างกฎหมายฉบับนี้กลับเข้ามาสภาด้วยกฎหมายฉบับนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากขอให้ครม.พิจารณา PRTR อีกครั้งเอกนิติเผยแผนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้เริ่มใช้1มิถุนายนนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รวมโครงการคนละครึ่งเดิมกับบัตรสวัสดิการของรัฐเป็นชื่อใหม่ด้วยไทยช่วยไทยพลัสตามแผนที่จะมีการเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้และเริ่มใช้วันที่1มิถุนายน2569ย้ำโครงการนี้เป็นโครงการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากวิกฤตพลังงานที่ทำให้เกิดวิกฤตอื่นซ้ำซ้อนตามมาโดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมจะเป็นทั้งร้านสิทธิสวัสดิการของรัฐซึ่งเป็นร้านธงฟ้าและร้านค้าคนละครึ่งเดิมจำนวนสิทธิ์กำลังดูอย่างรอบคอบอีกครั้งอายุผู้มีสิทธิ์ถึง18ปีขึ้นไปโดยแผนอายุผู้มีสิทธิ์18ปีขึ้นไปโดยแผนจะต้องลงทะเบียนใหม่แบ่งเป็น2เฟสละ2เดือนใช้จ่ายเดือนละ 1,000 บาทต่อเนื่องรวม4เดือนเพื่อจะได้มีการประมวลข้อมูลผู้ได้สิทธิสวัสดิการของรัฐจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีปัจจุบันมีอยู่ 13,200,000 คนกระทรวงการคลังจะได้ตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ได้สิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐจะใช้เกณฑ์เดิมรายได้เพิ่ม300บาทโดยได้เพิ่ม300บาทบวก700บาทเป็น 1,000 บาทและไม่ต้องร่วมจ่าย 40% แบบคนละครึ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระ ข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
7: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมนะคะวันนี้ภาคเหนืออีสานตอนบนฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะกรุงเทพก็มีนะคะประมาณ 20% ของพื้นที่ค่ะแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเห็นทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการเผยแพร่ฉบับใหม่ประกาศฉบับใหม่ฉบับที่4นะคะเกี่ยวกับอากาศแปรปรวนที่ระบุชัดว่าภาคเหนือกับภาคอีสานรวมถึงภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีลมกระโชกแรงด้วยนะคะโดยเฉพาะในวันที่8และวันที่9ค่ะจะมีพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดภัยนั้นเกือบจะทั่วประเทศเลยนะคะนี่ก็จะได้รับผลกระทบไปจนถึงวันที่10เลยค่ะสำหรับอากาศแปรปรวนที่ว่านี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานแล้วก็ทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้กับอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอใ ทุกท่านนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมแรงนะก็เกษตรกรก็เหมือนเดิมนะคะที่ทางกรมอุตุเตือนต้องเสริมความแข็งแรงให้กับผลไม้เนาะไม้ผลเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนะคะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมเนาะสำหรับเรื่องของอากงอากาศก็ต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยเหมือนจะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนนะคะกำลังจะใกล้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่ก็ชัดเจนแล้วนะคะว่ามีฝนเริ่มตกลงมานะคะหลายคนรอคอยก็คงจะสมใจแต่บางคนบอกว่าผมมันก็จะเยอะไปหรือเปล่าพอฝนจะตกมาแบบเยอะอ่ะก็บางทีก็เหมือนจะหนักมากนะคะแต่ก็หนักแน่นะคือถ้าดูจากประกาศของกรมอุตุที่เตือนนะคะโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้นะคะ8พฤษภาคมนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่เริ่มเตือนกันมากขึ้นแล้วว่าผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงจะมีไปอีกนานเลยนะคะแม้ว่าสงครามจะจบแต่ผลกระทบจะไม่ได้จบไปด้วยไม่จบพร้อมกันแน่นอนเนื่องจากว่าการสู้รบกระทบกระทั่งกันที่เกิดขึ้นมีการทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานกันไปค่อนข้างมากนะคะล่าสุดประเทศไทยเราเองนะคะคือธนาคารแห่งประเทศไทยก็ชี้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มชะลอตัวผลกระทบที่ชัดเจนคือเงินเฟ้อจะสูงขึ้นโดยภาคธุรกิจกับภาคครัวเรือนจะเริ่มได้รับผลกระทบโดยเฉพาะแรงกดดันจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงผลกระทบในมิติหนี้แล้วก็สภาพคล่องผลกระทบรอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีลักษณะไม่เท่ากันซึ่งกลุ่มเปราะบางจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะว่าต้องแบกค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆเมื่อเทียบกับรายได้ต่อมาภาคธุรกิจก็จะมีลักษณะเดียวกันคือธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจ SMEที่มีข้อจำกัดด้านการแข่งขันนวัตกรรมและสภาพคล่องจะได้รับผลกระทบมากกว่าหลายคนก็เริ่มมองว่าไอ้ผลกระทบที่จะหนักกว่ามันจะหนักกว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาอย่างโควิด19หรือเปล่านะคะถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ก็อาจจะต้องปรับตัวได้นะคะมีสภาพคล่องมีกันชนทางการเงินทำให้บริหารจัดการผลกระทบได้ดีกว่าที่จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็ SME นะคะทีนี้พอในส่วนของเอาไปเปรียบเทียบกับสถานการณ์โควิดในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมานี่นะคะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็สามารถควบคุมได้แต่นี่คือสงครามนะคะผลกระทบไม่ได้จบลงง่ายๆแน่นอนว่าการเตรียมมาตรการป้องกันไว้รองรับผลกระทบเหล่านี้ก็มีความจำเป็นเป็นอย่างมากนะคะการออกกฎหมายกู้เงินโดยออกเป็นพระราชกำหนดเพื่อนำมาใช้เยียวยาผลกระทบก็ต้องใช้อย่างเหมาะสมตามความจำเป็นเพื่อประคองเศรษฐกิจไม่ให้วิกฤตพยุงคนที่ยากลำบากให้อยู่รอดไปได้คือต้องไม่มีการเขาเรียกว่าตีเช็คเปล่าให้นำเงินไปใช้อย่างไม่สมควรแล้วทุกมาตรการที่คิดจะทำก็ต้องทำแบบตรงเป้าตรงจุดแม่นยำเพราะว่าเงินงบประมาณเนี่ยมันมีจำกัดมีไม่เยอะจึงต้องใช้สอยอย่างประหยัดกันนะคะนโยบายการรัดเข็มขัดยังเป็นเรื่องที่ต้องทำกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือนภาคธุรกิจรวมไปถึงรัฐบาลด้วยนะคะก็นี่แหละค่ะสงครามสร้างผลกระทบไม่เท่ากันนะกลุ่มเปราะบางกับ SME นี่น่าจะอ่วมที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นั่นคือไทยช่วยไทย plusจะรับมือได้มากน้อยแค่ไหนล่าสุดนั้นก็บอกว่ามีความชัดเจนแล้วนะคะสำหรับในส่วนของความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่รวมโครงการคนละครึ่งเดิมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสวัสดิการของรัฐเป็นชื่อใหม่ก็คือไทยช่วยไทยพลัสนั้นตามแผนเนี่ยก็จะมีการเปิดลงทะเบียนกันในวันที่25พฤษภาคมนะคะวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ก็ชัดแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้แล้วก็จะเริ่มใช้กันในวันที่1มิถุนายนเลยนะคะโครงการนี้เป็นโครงการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากวิกฤตพลังงานที่ทำให้เกิดวิกฤตอื่นซ้ำซ้อน ตามมาโดยที่ร้านค้าที่จะเข้าร่วมเนี่ยจะเป็นทั้งร้านสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นร้านธงฟ้าร้านคนละครึ่งเดิมจำนวนสิทธิ์เนี่ยเห็นบอกว่าทางกระทรวงการคลังกำลังดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ดูรอบครอบด้วยค่ะอายุของผู้มีสิทธิ์สรุปแล้วก็คือ18ปีขึ้นไปไม่ใช่16นะคะ18ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ได้รับค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงานแผนจะต้องลงทะเบียนใหม่ก็คือแบ่งเป็น2เฟสละ2เดือนจ่ายเดือนละ 1,000 ต่อเนื่องรวม4เดือนเพื่อจะได้มีการประมวลข้อมูลผู้ได้สิทธิ์สวัสดิการของรัฐก็ต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีปัจจุบันนี้ตัวเลขก็อยู่ที่ 13.2 ล้านคนนะคะอันนี้ก็ตัวเลขที่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวกระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยนะคะเขาจะใช้เกณฑ์เดิมโดยได้เพิ่ม300บาทแล้วก็บวก700ก็เป็น 1,000 บาทนะคะแล้วก็ไม่ต้องจ่ายร่วมนะไม่ต้องร่วมจ่าย 40% แบบคนละครึ่งอะไรอย่างนี้นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่พอเข้าใจกันได้เนาะสำหรับอันนี้นี่ค่ะก็เดี๋ยวก็จะใช้เกณฑ์เดิมนะคะก็ไม่ต้องคือผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นแหละอันนี้ไม่ต้องร่วมจ่าย 40% นะก็คือใช้เต็มไปเลยนะคะได้ไปเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นแต่ว่าคนที่จะลงทะเบียนในวันที่15นี้นะคะก็อันนี้รัฐจ่าย60นะคะเจ้าของเงินหมายถึงว่าประชาชนเนี่ยใช้ 40% นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะยากเนาะแต่ว่าดูๆแล้วยังจะมีอีกกลุ่มนึงอะที่น่าเป็นห่วงก็คือกลุ่มที่ไม่ได้ใช้แอปเป่าตังกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มนี้ก็คือต้องหมายความว่าในส่วนของคนที่มีสิทธิ์เนี่ยนะคะก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนที่รอคอยเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติอยากจะได้สิทธิ์ตรงนี้ก็ต้องไปทำยังไงซื้อมือถือเหรอคะมันจะคุ้มไหมซื้อมือถือเครื่องใหม่เพื่อมารับสิทธิ์ในการได้เงิน 4,000 บาทรัฐจ่ายให้60ก็ถ้าอย่างนั้นก็ได้อยู่นะอ่ะลองดูนะคะก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะคุ้มหรือไม่อย่างไรก็อยู่ที่ว่าท่านผู้ฟังเองนะคะจะสนใจหรือเปล่านะแต่บางคนก็บอกว่าไม่สนใจไม่ยอมไม่เอาดีกว่านะคะนี่ค่ะก็เคาะเรียบร้อยแล้วนะคะการเปิดลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้ก็เห็นบอกว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนประมาณสัก1สัปดาห์เลยนะคะแล้วก็จะมีการพิจารณาเงื่อนไขบัตรคนจนใหม่ด้วยนะคะสำหรับในส่วนของกระทรวงการคลังอันนี้ก็ดีนะเพราะว่าผู้ที่ไม่ได้เนี่ยยังไม่ได้สิทธิ์เนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกเอ๊ะทำไมเราไม่ได้สิทธิ์หรือว่ายังไงนะคะก็เดี๋ยวจะมีการสรุปผลกันภายในเวลาสัก2เดือนหลังจากนี้นะคะซึ่งคนที่ได้รับสิทธิ์เดิมเนี่ยก็จะได้สิทธิ์อยู่แล้วนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาบอกว่าถ้าเป็นเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะได้เป็นเวลา2เดือนแรกก่อนหากผู้ได้รับสิทธิ์เดิมหลุดออกจากสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังก็กำลังอยู่ระหว่างการออกแบบให้คนที่หลุดจากสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสในช่วง2เดือนหลังซึ่งอาจจะต้องมีการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสเพิ่มเติมให้กับคนกลุ่มนี้หรือว่าไทยช่วยไทยพลัสนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าจะรวมโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วก็เติมเงินช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เป็นโครงการเดียวกันแล้วก็จะใช้เงินจาก 3-4 แหล่งนั่นคือเงินจากพระราชกำหนดกู้เงินงบกลางปี69เงินจากการโอนงบประมาณปี69แล้วก็เงินจากงบประมาณปี70ที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะนี่คือแหล่งเงินที่ถามว่าจะเอามา จากไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าการประชุมครม.เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีมติเห็นชอบอนุมัติแล้วนะคะสำหรับพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าไปยังที่ประชุมรัฐสภานะวันที่14นะคะรวมถึงจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการกันกรองโครงการด้วยแล้วก็จะมีการประชุมนัดแรกเลยค่ะที่จะมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนัดแรกก็วันที่14เลยตามนโยบายที่ทางนายกรัฐมนตรีประกาศไปแล้วก็จะนำเรื่องเข้าสู่ครม.ในสัปดาห์ถัดไปก็คือ19พฤษภาคมนี้นะคะเมื่อมีการถามย้ำว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าวเนี่ยจะเอามาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์หรือไม่ทางคุณเอกนิติก็บอกว่าก็เป็นหนึ่งในโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่จะนำมาช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการซึ่งแหล่งเงินก็จะมาจากตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาจากพ.ร.บ.โอนงบประมาณขณะนี้มีข้อมูลเบื้องต้นแล้วรวมไปถึงงบปกติด้วยส่วนว่าจะนำเงินจากการกู้มาใช้จำนวนเท่าไหร่อันนั้นรัฐมนตรีคลังบอกว่าเดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อนแต่ยืนยันว่ายังไงก็ถอยไม่ได้แล้วสำหรับโครงการนี้นะคะส่วนความชัดเจนก็บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะ25พฤษภาคมนี้นะคะที่จะลงทะเบียนนะคะรวมแล้วกับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อยู่ที่ประมาณ30ล้านกว่าๆนะคะซึ่งส่วนตัวของรัฐมนตรีคลังก็บอกว่าน่าจะเพียงพอหมายถึงว่าถ้าดูตามงบประมาณนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทำเรียกว่าทำมาที่ทำมาสามารถทำได้สูงสุด28ล้านสิทธิ์ส่วนรายละเอียดของคนที่ได้สิทธินั้นเนี่ยก็18ปีนะคะที่มีการพูดถึงชัดเจนแล้วสำหรับในวันนี้นะคะก่อนหน้านี้ที่เราเคยรายงานไปนะคะว่าเมื่อช่วงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะในเพจของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขามีการเผยแพร่รายละเอียดนะคะเป็นอินโฟกราฟิกโครงการไทยช่วยไทยหรือว่าคนละครึ่งพลัสนะผ่านเพจภูมิใจไทยไปแล้วแล้วก็มีการแชร์ออกไปกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่านี่เป็นการเผยแพร่ผ่านเพจของพรรคอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ทบทวนอีกทีนึงนะคะสำหรับไทยช่วยไทยก็เป็นการช่วยคนไทยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มกำลังซื้อนะใช้สิทธิ์กันได้ 4,000 บาทรัฐออกให้ 60% ประชาชนออก 40% นะคะก็แบ่งจ่ายให้เดือนละ 1,000 ทั้งหมด 4เดือนนะคะ 1,000 ทั้งหมด4เดือนนะก็น่าจะคึกคักอยู่เนาะเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็กันยายนนะคะลงทะเบียน25พฤษภาคมเริ่มใช้วันที่1มิถุนายนผ่านแอปเป๋าตังค์ไม่คือไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้นะคะนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสิทธิ์ก็ไม่สามารถโอนให้กับคนอื่นได้ใช้จ่ายภายในเดือนที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นนะไม่คือถ้า 1,000 บาทเดือนนี้ไม่ใช้จะทบไปเดือนหน้าไปใช้ทีเดียว 2,000 อย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเนาะสำหรับในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะก็ชัดเจนมาเรียบร้อยแล้วอย่างที่รายงานไปเมื่อวานนี้นะคะว่าณขณะนี้เนี่ยเรากำลังเจอในเรื่องของเกี่ยวกับความรุนแรงที่มาจากวิกฤตพลังงานราคาน้ำมันสูงขึ้นทั่วโลกส่วนความรวดเร็วก็คือว่าพอราคาน้ำมันสูงจะกระทบกับคนทันทีประเทศไทยที่เราพึ่งพาน้ำมันและพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศโดยเฉพาะตะวันออกกลางเนี่ยสูงถูกกระทบทันทีรวดเร็วแล้วก็มาเป็นรอกซึ่งวิกฤตครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าต่างจากอดีตที่มาเร็วและก็ทีเดียวจบอย่างโควิด19นะคะแต่ครั้งนี้มาเป็นระลอกระลอกแรกคือวิกฤตสงครามระลอกที่2คือเรื่องของราคาน้ำมันสูงระลอกที่3คือวิกฤตต้นทุนสูง รอบที่4คือวิกฤตค่าของชีพซึ่งจะไปกระทบคนส่วนใหญ่แล้ววิกฤตรอบที่5เนี่ยกำลังซื้อก็จะหดเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองก็บอกว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปมันก็จะยิ่งแก้ไขยากก็เลยเป็นเหตุผลความจำเป็นที่ออกพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อจะแก้ปัญหาวิกฤตปากท้องนั่นเองนะคะในกฎหมายฉบับนี้นะคะพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยจะมีทั้งหมด11มาตราแล้วก็วัตถุประสงค์การออกพ.ร.ก.ก็มีอยู่2เรื่องนั่นคือแก้วิกฤตปากท้องของประชาชนกับบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนและผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มที่อ่อนไหวที่ได้รับผลกระทบมากเพราะว่าไม่มีกำลังในการรับมือผลกระทบเหมือนกับกลุ่มอื่นนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งจะแปลงวิกฤตเป็นโอกาสเพราะว่าเราเพิ่งพาน้ำมันจากต่างประเทศสูงจึงได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์นั้นจะจบลงเมื่อไหร่ดังนั้นก็ต้องลดการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนพลังงานสะอาดมากขึ้นนำประชาชนไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่แล้วก็เตรียมพร้อมในโลกยุคใหม่ที่น้ำมันแพงอาจจะยังคงอยู่ต่อไปถ้าไม่ปรับตัววิกฤตนี้จะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกและแก้ไขยากมากนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะเรื่องของวงเงิน400ล้านเนี่ยนะคะถ้าฟังจากรัฐมนตรีคลังเนี่ยเขาบอกว่ายังไงก็ต้องยึดหลักวินัยการเงินการคลังนะจะพิจารณาว่าวงเงิน400ล้านเนี่ยเพียงพอที่จะเยียวยาบรรเทาผลกระทบแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนส่วนอีก 200,000 ล้านก็จะใช้บรรเทาผลกระทบประชาชนโดยเป็นการช่วยเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางในอนาคตเพราะว่าไม่รู้ว่าวิกฤตจะยาวนานเท่าไหร่ยังมีไม่มีใครที่จะตอบได้นะคะแล้วก็พูดย้ำชัดนะคะหลายรอบว่าพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยจะไม่กระทบต่อเพดานหนี้สาธารณะ 70% ของ GDP อันนี้เป็นการเน้นย้ำเรื่องวินัยการเงินการคลังนะคะเพราะว่าจะเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องการแก้วิกฤตปากท้องของประชาชนแล้วก็แก้ปัญหาไม่ให้ลุกลามทำให้วิกฤตซ้ำซ้อนวิกฤตซ้อนวิกฤตนะคะคือมันมีทั้งวิกฤตเงินเฟ้อแล้วก็กำลังซื้อหดซึ่งอันนี้จะยิ่งแก้ยากถ้าปล่อยไปตามคันลองโดยไม่ได้เข้าไปแก้ไขก่อนก็เลยเป็นเหตุผลในการออกกฎหมายนะคะพ.ร.ก.ฉบับนี้นั่นเองนะคะก็ตามนั้นเนาะเพราะว่าหลายคนก็รอตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งด้วยซ้ำนะปลายปี68นะคะแล้วก็พอมาถึงต้นปีนะคะก่อนวันเลือกตั้งช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังไม่สามารถทำได้และตอนนี้เลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมีครม.แล้วก็ผ่านเรียบร้อยนะสำหรับพ.ร.ก.ก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาแล้วนะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งนะคะเรื่องที่คนไทยติดตามนะคะส่วนเรื่องของนักเศรษฐศาสตร์เมื่อวานนี้ก็มีการนำการให้สัมภาษณ์ของนักวิชาการนะคะมาพูดถึงมุมมองมีความเป็นห่วงนะสำหรับเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศไทยณขณะนี้นะคะตอนนี้ก็เริ่มมีหลายๆท่านนะคะเริ่มออกมาให้ความเห็นว่าขณะนี้เนี่ยเศรษฐกิจของประเทศไทยยังเป็นอะไรที่น่าห่วงนะคะล่าสุดนั้นมีอีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะบอกว่าแม้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มองว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ยังสามารถรองรับสถานการณ์เชิงลบทั้งวิกฤตสงครามราคาน้ำมันได้ค่อนข้างดีแต่ไทยยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่เติบโตต่ำของเอเชียและมีความเสี่ยงที่จะขยายตัวไม่ถึงระดับ 3% ปัญหาสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เพียงภาวะเศรษฐกิจระยะสั้นนะคะแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศค่ะรัฐบาลก็เลยมีแนวคิดนี่แหละค่ะใช้กฎหมายพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านเพื่อประคองแล้วก็ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างเครื่องยนต์ใหม่ทางเศรษฐกิจแต่ว่าโจทย์สำคัญก็คือว่าเม็ดเงินดังกล่าวเนี่ยจะต้องถูกใช้ให้คุ้มค่าและสร้างผลต่อการเติบโตในระยะยาวไม่ใช่เพียงมาตรการพยุงเศรษฐกิจชั่วคราวเท่านั้น เพราะว่าขณะนี้เศรษฐกิจไทยยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะซึมตัวรุนแรงเนื่องจากผู้ประกอบการยังไม่ได้ปรับขึ้นราคาสินค้ามากนักเงินเฟ้อก็ยังไม่ได้เร่งตัวสูงราคาน้ำมันก็ยังถูกประคองผ่านมาตรการของรัฐและยังไม่เห็นสัญญาณการปลดคนงานหรือว่าลดเงินเดือนในวงกว้างนะคะอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้เนี่ยอาจารย์ธนวัฒน์มองว่ากำลังซื้อของภาคประชาชนก็ยังอยู่ในลักษณะที่เรียกว่านิ่งและก็ซึมตัวโดยเฉพาะภาระค่าเดินทางกับราคาน้ำมันที่กระทบระดับปานกลางถึงมากก็ทำให้การจับจ่ายไม่ได้ขยายตัวโดดเด่นขณะที่ผู้ปกครองจำนวนมากต้องลดค่าใช้จ่ายด้านอื่นนะคะเพื่อเอาเงินไปใช้ในช่วงปิดเทอมที่ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะคะอีกประมาณ10กว่าวันเท่านั้นคราวนี้มาตรการไทยช่วยไทยที่จะเข้ามาช่วยลดค่าใช้จ่ายตั้งแต่เดือนนี้เนี่ยมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมในเดือนหน้าถูกมองว่าเป็นเครื่องมือประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอถ้าหากว่าต้องการยกระดับการเติบโตให้เกิน 3%อย่างยั่งยืนนะคะในมุมของอาจารย์ธนวัฒน์แล้วหนึ่งในเครื่องยนต์หลักที่ถูกจับตามองก็คือว่า EEC ค่ะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญในการดึงดูดการลงทุนใหม่โดยเฉพาะหลังจากการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในปีที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการก็สะท้อนว่าไทยยังมีจุดแข็งในฐานะพื้นที่ปลอดภัยและคุ้มค่าสำหรับนักลงทุนต่างชาตินะคะทีนี้การดึง FDI เข้าประเทศก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าหากว่าเรายังติดข้อจำกัดด้านกำลังคนคุณภาพโดยเฉพาะบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยี AI แล้วก็ทักษะที่สอดรับกับโลกยุคใหม่ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญค่ะที่ทำให้เวียดนามกับมาเลเซียมีความโดดเด่นขึ้นเลยในสายตานักลงทุนขณะนี้นะคะแล้วก็ขณะนี้มีการสะท้อนเหมือนกันเนาะเรื่องของเกี่ยวกับภาคการศึกษานะเขามองว่าขณะนี้เป็นฐานรากของการยกระดับเศรษฐกิจไทยเพราะว่าถ้าไทยไม่สามารถปรับคุณภาพการเรียนการสอนลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มบุคลากรทางการศึกษาทำให้เด็กเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึงก็ยิ่งทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลงแน่ๆเพราะว่ามีข้อมูลจากผู้ปกครองก็สะท้อนเหมือนกันว่าขณะนี้นะคะบรรดาโรงเรียนเอกชนทั้งหลายเนาะโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียน2ภาษาอะไรพวกนี้หรือว่าจะเป็นห้องเรียนพิเศษของบางโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีภาพลักษณ์ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีกว่าโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนห้องปกติอ่ะทำให้ครัวเรือนจำนวนมากยอมแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตรงนี้กันเพื่ออะไรคะเพื่อให้บุตรหลานได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพกว่าเดิมนั่นเองเพราะฉะนั้นความท้าทายของรัฐบาลเนี่ย

0: จารย์ธนวัฒน์บอกว่าไม่ใช่เพียงการกู้เงิน400,000 ล้านเนาะที่จะเอามาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็ต้องวางเป้าหมายให้ชัดว่าเงินกู้เนี่ยจะถูกนำมาใช้อะไรได้บ้างมาสร้างGrowth Engine ใหม่ไหมยังไงทั้งการพัฒนา EEC ด้วยหรือจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและคุณภาพกำลังคนนะคะคือถ้าไทยสามารถเชื่อมโยงเม็ดเงินกู้เข้ากับการลงทุนใน EEC การศึกษาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเป็นรูปธรรมก็จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทยและก็ต่างชาติได้ด้วยแล้วก็นี่เป็นโอกาสในการที่จะดันเศรษฐกิจไทยให้หลุดจากกับดักในการโตต่ำนั่นเองนะคะแต่ถ้าเม็ดเงินกู้ถูกใช้เพียงเพื่อประคองระยะสั้นแล้วไม่แตะปัญหาเชิงโครงสร้างเลยอันนี้มุมมองอาจารย์ธนวัฒน์มองว่าเราอาจจะต้องเจอกับภาวะเศรษฐกิจขยายตัวอ่อนต่อเนื่องแล้วก็เสี่ยงที่จะถูกมองเป็นผู้ป่วยของเอเชียในระยะยาวนะคะตอนนี้ถูกมองแล้วแต่ยังไม่ยาวนะเอาแค่แบบกลางๆก่อนนะคะก็ถือว่าต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเรื่องของเกี่ยวกับเศรษฐกิจณขณะนี้นะคะอีกสักท่านหนึ่งเนาะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะปัจจุบันเป็นกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพนะคะหรือ BBL คุณกอบศักดิ์ภูตระกูลนะแล้วก็เป็นประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยด้วยนะคะก็เห็นด้วยนะคะกับการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเอามาแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านในมุมของคุณกอบศักดิ์ก็มองว่าเนื่องจากว่าสภาวะเศรษฐกิจไทยขณะนี้เนี่ยมีความจำเป็นต้องเร่งดูแลแล้วก็เยียวยาหลักสำคัญของการออกร่างกฎหมายฉบับนี้คือต้องพิจารณารอบคอบเพื่อเกิดประโยชน์มากที่สุดก็มี2ทางเลือกเอาไว้เพื่อตรึงราคาน้ำมันไว้ในอัตราที่ต่ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ใช้เพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานในประเทศระยะยาวไปสู่พลังงานทางเลือกซึ่งวิธีที่2เนี่ยเป็นการใช้เม็ดเงินจำนวนเดียวกันในการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงระยะยาวมากกว่าการช่วยเหลือประชาชนเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะนั้นก็เป้าหมายในการใช้เงินกู้ของรัฐบาลนะคะ200,000 ล้านก่อนเพื่อเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานจากฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกอันนี้ถือว่าเป็นระดับที่เหมาะสมเพราะว่าขณะนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยจะจบยังไงจะมีอันตรายไปมากกว่านี้ไหมดังนั้นการที่ไทยพยายามจะลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศให้มากที่สุดก็เป็นเรื่องสำคัญส่วนประเด็นเรื่องเพดานหนี้สาธารณะคุณกอบศักดิ์บอกว่าก็ยังไม่ควรมีการปรับเพิ่มเพดานหนี้นะคะที่อยู่ที่ 70% ต่อ GDP ก็อยากให้รัฐบาลพยายามใช้เงินเท่าที่จำเป็นก่อนภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็มองว่าการใช้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยยังต้องดำเนินบ้างเพื่อประคับประคองให้ประชาชนอยู่ได้เพราะว่าในระยะต่อไปเนี่ยผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายได้หลักของไทยก็จะอ่อนแอลงนะคะแล้วก็ขณะนี้ในส่วนของสัญญาณนะจากการที่สายการบินเริ่มประกาศลดเที่ยวบินอันนี้เริ่มเห็นแล้วนะคะมันก็จะมีผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไทยลดลงแน่นอนดังนั้นพอเศรษฐกิจมีทิศทางในลักษณะนี้รัฐบาลก็จะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจบางส่วนเพียงแต่ว่าจะต้องพิจารณาให้ดีกว่าให้ดีก่อนว่าจะเลือกกระตุ้นยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะก็เห็นมีการประเมิน GDP สำหรับปีนี้เอาไว้นะคะในส่วนของธนาคารกรุงเทพนี่แหละค่ะขยายตัวได้ที่ 1.5 ถึง 2.0% โดยยังไม่ได้รวมการกู้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านแล้วก็จะมีการปรับประมาณการอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงกลางปีซึ่งระหว่างนี้เนี่ยต้องติดตามสถานการณ์ที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังไม่แน่นอนนะคะยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงเลยนะคะก็ได้ฟังมุมมองกันไปหลากหลายนะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันต่อค่ะ
1: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
2: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
2: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
4: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
5: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
7: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
10: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
11: ต้องเลิกไปเลยครับ
12: เฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
14: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะอากาศร้อนนะคะหลายคนเขาบอกว่าร้อนจริงๆนะคะเปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนออกมาใช่ไหมคะร้อนนี้ต้องคูลพลัสเท่านั้นค่ะเอาอยู่แน่นอนเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 นะคะจะเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศา เย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งใส่น้ำแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะคะมีการปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาค่ะสุดมินิมอลมีล้อด้วยนะคะสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มค่ะหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะคะเพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีทันที Cooling Pack 4ชิ้นไปด้วยเลยใครสนใจโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะ02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania ได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจจะเดินทางกับเรากลับมาแล้วกับความสนุกสุดฟินที่ทุกคนรอคอยในกิจกรรมบอกเล่า965สัญจรตอนพาฟินถิ่นชุมพรค่ะไม่ไกลมากอยู่ระหว่างนะฮะกรุงเทพกับใต้สุดเนาะชุมพรกำลังพอดีเลยนะคะครั้งนี้เราจะเสิร์ฟความฟินให้แบบจุกๆเลยนะคะฟินกับแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะโอ้โหอยากไปด้วยเลยอานิงนิรุตสิริจัญญานะคะจะมาร่วมทริปนี้ด้วยแล้วก็จะคุยหลังไมค์กันแบบ Exclusive จริงๆนะนี่คือฟินแรกฟินที่2ฟินกับบุฟเฟ่ผลไม้ในสวนป่าที่ยกขบวนมาเสิร์ฟแบบจุกๆทั้งทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์มังคุดเงาะสละสัมผัสบรรยากาศภายในสวนที่มีการรวบรวมพันไม้ป่าเศรษฐกิจหายากจากป่าลึกและผลไม้ป่าหลากหลายชนิดนะคะเอามาไว้ที่สวนแห่งนี้แล้วก็ฟินที่3ฟินกับธรรมชาติคลองหินดำคลองหินดำนี่เป็นคลองธรรมชาติที่ไหลผ่านช่องผาหินปูนสีดำสูงตระหง่านทั้ง2ฝั่งโอบล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มสวยงามจนได้ชื่อว่าเป็นแกรนด์แคนยอนแห่งเมืองใต้เลยนะคะฟินที่4กับสะพานชมกวางในโครงการแก้มลิงหนองใหญ่ไปเปิดประสบการณ์สัมผัสชีวิตกวางกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะฟินที่5กับกาแฟเขาทะลุชุมพรที่นี่เป็นกาแฟโรบัสต้านะคะเอาแบบแท้ 100% เลยค่ะขึ้นชื่อมากเรื่องความหอมแบบเข้มข้นเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวที่ได้รับความนิยมสูงมากนะคะฟินที่6กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เอาใจสายมูกันหน่อยทั้งพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหาดทรายรีแล้วก็สักการะพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองชุมพรที่วัดพระบรมธาตุสวีนะคะแล้วก็ฟินสุดท้ายยังไม่จบกับที่เที่ยวสุดอันซีนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะพาไปล่องเรือชมถ้ำเขาจูบกันกลางบึงบัวที่ทุ่ง300ยอดค่ะโอ้โหฟินอยากจะไปด้วยเลยนะคะก็เชิญชวนนะคะมาฟินด้วยกันค่ะ11ถึง13มิถุนายนนี้นะคะ11 12 13มิถุนายนนี้ขอบอกก่อนว่าเรารับจำนวนจำกัดเพียง40ท่านเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเผลอๆวันนี้จะเต็มแล้วนะคะรีบเลยนะคะสมัครและก็ขอโปรแกรมการเดินทางได้เลยนะคะที่ LINE @thinkingradio นะคะสำหรับทริปนี้น่าไปมากนะคะบอกเล่า965สัญจรตอนพาฟินทินชุมพรนะคะขอย้ำวันที่อีกสักนิดหนึ่ง11ถึง13เดือนหน้านี่แหละค่ะมิถุนายนนะคะรับแค่40ท่านเท่านั้นต้องรีบด่วนแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะส่วนใครที่อยากจะไปญี่ปุ่นกับอาจารย์ธัญวัฒน์ตอนนี้ยังมีที่นั่งอยู่อีกเล็กน้อยนะคะสำหรับการเดินทางในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะก็เป็นการเชิญชวนร่วมเดินทางในทริปที่เรียกว่าสุด Exclusive จริงๆนะคะนางูย่า SME Insight ค่ะ 15-20 พฤศจิกายนนะคะชวนไปรับคมความคิดแล้วก็ตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูด้านการตลาดนะคะตลอดการเดินทางทริปนี้จะได้สัมผัสจะได้ฟังวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆเลยนะคะเรื่องของการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นเป็นยังไงการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ดู SME ของจริงแล้วก็ได้สนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวตั้ง

แล้วก็ไปตื่นตาตื่นใจกับนาโกย่านี่คือโตโยต้านั่นเองการไปดูจุดเด่นเหล่านี้ก็ทำให้ได้เห็นภาพในเรื่องของการบริหารจัดการเมืองแล้วก็ดูเรื่องของการท่องเที่ยวที่ผสานกับเศรษฐกิจเป็นการเดินทางเหนือระดับกับการบินไทยนะคะพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อแน่นอนในราคาที่เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดนะคะแต่ก็รับจำนวนจำกัดนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องจองกันให้เร็วหน่อยนะคะถึงแม้ว่าจะเดินทางในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะแต่ถ้าจองช้าเนี่ยราคาตั๋วมันขึ้นเป็นรายวันเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ใกล้ชิดแล้วก็รับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์เต็มที่นะคะทริปนี้ไม่ได้มีแค่ความสนุกเท่านั้นแต่ว่าทุกท่านจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้แน่นอนจองด่วนที่ LINE เหมือนเดิมนะคะ @line @thinkingradio ค่ะแล้วก็ไปตีแต่เจาะลึกกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกันนะคะ15-20พฤศจิกายนนี้นะคะพลาดแล้วน่าจะเสียดายจริงๆนะคะคือไม่รู้มีอีกทีนึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดนะสำหรับทริปดีๆเหล่านี้นะคะที่ทำขึ้นความคิดจัดขึ้นในแต่ละเดือนนะคะวันที่21พฤษภาคมนี้เนาะทุกท่านก็ทราบแล้วนะคะว่าวาระ4ปีของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำลังจะสิ้นสุดลงนะคะปัจจุบันนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็เป็นผู้ว่าคนที่17แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่28มิถุนายนในระหว่างนี้เขาบอกว่ารอยต่อ1เดือนเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาของการหาเสียงของบรรดาผู้สมัครนะคะก็เห็นรายชื่อกันออกมาแล้วนะคะโอ้เยอะเลยนะคะตอนนี้น่าจะร่วม10คนแล้วมั้งคะส่วนใหญ่ก็เป็นที่รู้จักกันแหละแต่ว่าก็อยู่ที่ประชาชนคนกรุงเทพนะคะจะเป็นผู้เลือกแน่นอนทุกคนก็ต้องมาขายไอเดียในการพัฒนากรุงเทพกันนะคะว่าจะเอาแบบไหนอย่างไรค่ะล่าสุดท่านนายกสมาคมอาคารชุดไทยคุณปิติพัฒน์ปีดานนท์สะท้อนถึงมาตรการต่างๆนะคะของผู้ว่าคนปัจจุบันนะคะแม้ว่าไม่ใช่มีไม่กับโปรเจกต์อะไรในตลอด4ปีนะคะแต่ว่าถือว่าคุณชัชชาติเนี่ยสร้างเมืองให้น่าอยู่อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะมีสวนสาธารณะขนาดย่อมมีโครงการสวนสุนัขอันนี้คนชอบกันมากมีการนำธุรกิจไปทำโรงยิมไปทำฟิตเนสอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่นำเสนอเผื่อว่าผู้สมัครแต่ละท่านจะชอบไอเดียนี้ไปนะคะคุณอิสระบุญยังนายกกิติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรนะคะระบบขนส่งชุมชนค่ะไอเดียนี้ก็บอกว่าเป็นการลักษณะว่าให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันเนี่ยได้เดินทางร่วมกันจากที่อยู่อาศัยของตัวเองเข้ามายังขนส่งหลักได้โดยง่ายผ่านการร่วมมือของกรุงเทพกับกระทรวงคมนาคมคือเป็นการสนับสนุนให้มีรถประจำทางบริเวณหมู่บ้านนั่นแหละโดยรอบเลยทั้งกรุงเทพปริมณฑลเพื่อลดการใช้พลังงานที่กำลังวิกฤตอยู่ในขณะนี้แล้วก็สนับสนุนการใช้ขนส่งมวลชนที่รัฐบาลลงทุนต่อปีไปเป็นจำนวนมากนะคะนอกจากนั้นคุณอิสระยังเสนอเพิ่มmixed use ในที่อยู่อาศัยจากข้อจำกัดของผังเมืองกรุงเทพที่กำหนดว่าให้บางพื้นที่พัฒนาได้เฉพาะโครงการแนวราบหรือแนวสูงแต่ว่าการปรับปรุงให้มีการเพิ่มศูนย์ชุมชนหรือว่าร้านค้าชุมชนในสัดส่วน 5-10% ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ก็จะช่วยลดการใช้รถส่วนตัวประชาชนไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านไปไกลเพื่อไปจับจ่ายใช้สอยนำมาสู่การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ยกตัวอย่างญี่ปุ่นเนี่ยค่ะนะที่อาจารย์ธัญวัฒน์กำลังจะพาคุณผู้ฟังของเราไปในเดือนพฤศจิกายนนะคะญี่ปุ่นหรือจีนก็ตามอ่ะมีร้านค้าจับจ่ายใกล้บ้านประชาชนไม่ต้องเดินทางไกลเป็น10กิโลเพื่อไปห้างคอนโดชานเมืองจริงๆแล้วเนี่ยในมุมคุณอิสระบอกว่าน่าจะมีได้เลยทั้งที่อยู่อาศัยร้านค้าหรือตลาดหรือว่าสำนักงานอยู่บริเวณเดียวกันอันนี้เป็นการตอบโจทย์สำหรับเทรนด์ work from home ที่กระจายความสะดวกในชีวิตประจำวันทั้งจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ทำงานใกล้บ้านนะคะที่อยากให้มีแบบนี้เลยทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะคะก็อันนี้เป็นไอเดียนะที่เสนอมาเอาอีกสักท่านหนึ่งนะคะดร.เกษราธัญลักษณ์ภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเสนานะคะก็บอกว่าจะไม่เสนอไอเดียให้กับผู้ว่ากทม.คนใหม่แต่ว่าตัวเองในฐานะภาคเอกชนเนี่ยพยายามทำในจุดที่ทำได้ปัจจุบันนี้ปัญหาการเข้าถึงที่อยู่อาศัยไม่ใช่ปัญหาหลักแล้ว

0: แต่ว่าในแง่ของอีโคซิสเต็มวันนี้รัฐบาลไม่ใช่คนที่ตอบสนองปัญหานี้ได้เพียงแต่ว่าอาจจะมีบทบาทเข้ามาช่วยในบางเซกเมนต์โดยทำให้เอกชนเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่าคนเราเนี่ยนะคะถ้ามีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองก็จะรู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้นคืออันเนี้ยจริงนะคะอีกท่านหนึ่งประธานกรรมการสุภาลัยคุณประทีปตั้งมติธรรมเสนอเพิ่มอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินในผังเมืองรวมฉบับใหม่ที่กำลังจะประกาศนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะคุณประทีปมองว่าให้เพิ่มมาอีก2ขั้นได้ไหมจาก4เท่าเป็น6ผ่านการขออนุญาตสำหรับที่ดินบางแปลงที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ต้องจ่ายเงินให้กับเมืองโดยที่รัฐสามารถนำเงินก้อนนี้ไปอุดหนุนรถเมล์ฟรีได้อะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งคุณประทีปเขามองว่าขณะนี้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีที่ดินอยู่แล้วหลายแห่งเจริญขึ้นทำเลที่เป็นแบบแปลงใหญ่ถนนใหม่อย่างเอกมัยรามอินทรานะที่ยังมีพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเนี่ยมันน้อยคือถ้ายอมเพิ่มขึ้นไปรถก็จะไม่ติดเพราะว่ามันจะมีทั้งทางด่วนมีทางข้างล่างก็จะเพิ่มอัตราส่วนที่ยอมให้สร้างอาคารได้กี่เท่าของที่ดินได้มากขึ้นเป็นการเพิ่มการใช้ประโยชน์ของที่ดินได้มากขึ้นแล้วก็นำเงินจากการเก็บมาอุดหนุนโครงการลดเมฟรีแล้วน่าจะลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นการฟังมุมมองนะการเสนอไอเดียของทางนักธุรกิจนะภาคเอกชนกับผู้ว่ากทมคนใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครเนาะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะแต่ละปีเนี่ยโอ้พัฒนาไปเยอะมากเนาะแล้วอย่างล่าสุดนะคะดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในกรุงเทพกับปริมณฑลนะคะในช่วงไตรมาส1เนี่ยนะคะพบว่าค่าดัชนีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในกรุงเทพปริมณฑลนั้นมีค่าดัชนีเท่ากับ 449.1 จุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนที่มีค่าดัชนีอยู่ที่ 443.0 จุดนะคะทำเลที่มีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสูงสุดในกรุงเทพนะคะอันดับ1เลยค่ะที่ดินแถบพระโขนงบางนาสวนหลวงประเวศมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินสูงขึ้นร้อยละ 29.8 อันดับ2ที่ดินในบางกรวยบางใหญ่บางบัวทองไซน้อยอันนี้มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินสูงขึ้นร้อยละ 25.9 อันดับ3ค่ะที่ดินแถวสมุทรสาครมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินสูงขึ้นร้อยละ 19.4 อันดับ4ที่ดินในกรุงเทพชั้นในค่ะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินสูงขึ้นร้อยละ 16.1 แล้วก็อันดับ5ที่ดินในราชบุรณะบางขุนเทียนชุ่งครุบางบอนจอมทองแถบนี้มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินสูงขึ้นมาร้อยละ 10.8 นะคะส่วนราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาตามแนวเส้นรถไฟฟ้านะคะไตรมาสแรกพบว่าเส้นทางรถไฟฟ้า5อันดับแรกที่มีการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นก็มีสายสุขุมวิทนะคะมีค่าดัชนีเท่ากับ 593.8 อันดับ2 MRT กับสายสีแดงเข้มบางซื่อหัวลำโพงอันดับ3ที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิดสะพานใหม่คูคตแล้วก็สายสีแดงเข้มบางซื่อมอรังสิตธรรมศาสตร์รังสิตโดยรถไฟฟ้าทั้ง2สายเนี่ยมีค่าดัชนีเท่ากับ 667.4 จุดกับ 657.1 จุดนะคะแล้วก็อันดับที่5ที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรีอันนี้ยังไม่ได้เปิดใช้บริการนะแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของราคาที่ดินเปล่านะคะเพราะฉะนั้นณขณะนี้เนี่ยก็ต้องรอดูนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะตอนนี้ต้องจับตาเรื่องของเกี่ยวกับราคาของรถไฟฟ้าด้วยนะอันนี้ก็มีผลด้วยนะคะสำหรับในส่วนของกรณีที่กรมขนส่งทางรางอ่ะเขาไปมอบนโยบายการดำเนินงานนะเกี่ยวกับเรื่องของว่าจะทำยังไงที่จะลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เร่งรัดโครงการสำคัญของระบบรางให้ได้ก็ข่าวแว่วๆมาว่าเรื่องของค่ารถไฟฟ้า40 บาทนี่นะคะ น่าจะมีความเป็นไปได้คือปักธงใช้จริงอ่ะเอาทุกสายเลยเนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะประมาณ1มกราคม2570ค่ะอาจจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวต้องติดตามแล้วก็เกาะติดนะคะจับตาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทำเลทองรถไฟฟ้านะคะราคาสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยมีความต้องการเช่านะไม่ใช่ซื้อนะคะคือทั้งซื้อทั้งเช่าแหละสูงแต่ว่าช่วงหลังเขาบอกว่ามีการเช่ากันค่อนข้างสูงมากนะคะนี่คือต่ำหมื่นที่แบบครองใจสำหรับผู้บริโภคมากๆเลยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้เจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีค่ะ
1: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไทยช่วยไทยพลัสเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ใช้จริง1มิถุนายนเดือนละ 1,000 บาทยาวต่อเนื่อง4เดือนถ้าศาลาโหดยิงดับกลางถนนพบโพสต์ท้าทายดวลยิงคู่อริก่อนกลายเป็นศพตำรวจเร่งล่ามือปืนนับถอยหลัง4วันครอบครัวชินวัตรเยี่ยมทักษิณครั้งสุดท้ายก่อนปล่อยตัวพักโทษวันจันทร์นี้ทรัมป์ประกาศสงครามใกล้จะสิ้นสุดแล้วลั่นสหรัฐจำเป็นต้องสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เชื่อทุกฝ่ายจะเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะพบกับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะเราสองคนจะสรุปข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้ารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะขอเริ่มกันที่เมื่อเช้านี้นะคะตอน 7:00 นค่ะที่ท้องสนามหลวงมีการจัดพระราชพิธีพฤชมงคลจรดผนังขันแรกนาขวัญเป็นการซ้อมครั้งใหญ่ครั้งที่2นะคะมีนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาเทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวชันทิสาอานรีเสวตนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟูแสงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เทพีคู่หาบเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรและนางสาวสรัญญาทองคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักพระราชวังกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะนายวินโรจน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดผนังขันแรกนาขวัญประจำปี2569ทั้งในด้านสถานที่การจัดงานแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีการรักษาความปลอดภัยการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเป็นระบบนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนและเกษตรกรที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสื่อออนไลน์ต่างๆในวันพุธที่13พฤษภาคมตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะ
1: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมนี้ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะโดยก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคาดหวังเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ว่านายกบอกว่าคาดหวังทุกเรื่องค่ะการเดินทางไปต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยส่วนเป้าหมายจะใช้เวทีนี้นำเสนออะไรนายอนุทินระบุนะคะว่าแน่นอนว่าไม่ได้ไปเที่ยวไม่ใช่ไปพบปะผู้นำด้วยความคิดถึงแต่ไปเพื่อการทำงานไปเจรจาจะไปหารือและแถลงจุดยืนของประเทศไทยในเรื่องของการบอกให้ประชาคมอาเซียนรับทราบถึงสถานการณ์นโยบายและสิ่งที่ประเทศไทยจะทำผู้สื่อข่าวก็ถามถึงโอกาสในการเจอกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเตรียมอะไรไปสื่อสารบ้างนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าก็ต้องเจอเย็นนี้ก็เจอคงไม่ใช่การเจอ2ต่อ2จะมีทางฟิลิปปินส์เป็นประธานอาเซียนก็คงจะมีการจัดให้พบกันอยากให้บรรยากาศที่รวมอาเซียนทุกประเทศเป็นไปด้วยดีให้พบหน้าค่าตากันก่อนแต่ไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นตนเองอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและบริหารสถานการณ์ไทยกัมพูชามาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่จริงๆแล้วตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยซ้ำตนเองทราบดีว่าต้องยืนอยู่บนหลักการและการหารือการพูดคุยใดๆก็ตามต้องเป็นประโยชน์ต้องเป็นสิ่งที่รักษาอธิปไตยของไทยเป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นประโยชน์ของคนไทยไม่ต้องกังวลตรงนี้ค่ะ
2: นายกยังพูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านจะล่ารายชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีรัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทด้วยนะคะว่าตนเป็นผู้ลงนามเพื่อที่จะนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าเพื่อให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนหากว่ามีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความจะทำให้การช่วยเหลือประชาชนและการทำงานของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสะดุดลงหรือไม่เพราะว่าต้องหยุดการพิจารณา60 วันนะคะนายกบอกว่าเรื่องนี้ทุกคนพยายามช่วยกันแก้ไขปัญหาที่จะลดความเดือดร้อนของประชาชนเพราะว่าเป็นผู้แทนของประชาชนก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักค่ะซึ่งในส่วนของพ.ร.ก.กู้เงินตนน่าจะเป็นนายกคนที่8นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็มีการกู้เงินในลักษณะเช่นนี้มาตลอดแม้ว่าคนที่จะไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญก็เคยกู้มาก่อนเป็นจำนวนเท่ากันด้วยซ้ำค่ะตอนนั้นใช้คำว่าไทยเข้มแข็งแต่ตนใช้คำว่าไทยช่วยไทยนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าการกู้ครั้งนี้มีความแตกต่างทั้งรูปแบบใช้เงินและรูปแบบการกู้หรือไม่นายกบอกว่าครั้งนี้ตนใช้เงินกู้สกุลบาทค่ะไม่มีการใช้สกุลเงินต่างประเทศและเมื่อกู้ผ่านแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์จะไปถึงประชาชนโดยตรงไม่ผ่านโครงการซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องการจับจ่ายใช้สอยและจะทำให้ระบบสภาพคล่องทางการเงินของประเทศไทยหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นได้ประโยชน์มากขึ้นพร้อมกับย้ำว่าสิ่งที่ตนทำเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากนะคะซึ่งตนจะต้องดูแลกำกับการใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรค่ะเพราะว่าเมื่อถึงเวลาจำเป็นก็ที่เราคิดว่าจะดำเนินการเพื่อให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เราต้องการตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าการยื่นศาลรัฐธรรมนูญจะทำให้โครงการคนละครึ่งพลัสและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสะดุดลงหรือไม่นายกก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันค่ะเพราะว่ารัฐบาลทำสิ่งที่เคยให้สัญญาไว้และดำเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ทุกประการด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะคะก็มีความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะคลังก็เตรียมเปิดลงทะเบียน25 พฤษภาคมนี้นะคะเริ่มใช้จ่ายเฟสแรก1 มิถุนายนกับร้านค้าร่วมโครงการและร้านธงฟ้า1,500,000 แห่งทั่วประเทศค่ะโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รวมโครงการคนละครึ่งเดิมกับบัตรสวัสดิการของรัฐจะเปิดให้ลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้1มิถุนายนย้ำว่าเป็นโครงการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากวิกฤตพลังงานที่ทำให้เกิดวิกฤตอื่นซ้ำซ้อนตามมาโดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมก็จะเป็นทั้งร้านสิทธิ์บัตรสวัสดิการของรัฐซึ่งเป็นร้านธงฟ้าและร้านค้าคนละครึ่งเดิมจำนวนสิทธิ์ก็กำลังดูอย่างรอบครอบอีกครั้งอายุผู้มีสิทธิ์18ปีขึ้นไปค่ะโดยแผนก็จะต้องลงทะเบียนใหม่นะคะแบ่งเป็น2เฟสเฟสละ2เดือนจ่ายเดือนละ 1,000 บาทต่อเนื่องรวม4เดือนเพื่อจะได้มีการประมวลข้อมูลผู้ได้สิทธิ์สวัสดิการของรัฐก็ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีปัจจุบันมีอยู่ 13,200,000 คนกระทรวงการคลังก็จะได้ตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการของรัฐจะใช้เกณฑ์เดิมก็คือเพิ่ม700บาทบวกเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทและไม่ต้องร่วมจ่าย 40% แบบคนละครึ่งสรุปว่าไทยช่วยไทยพลัสค่ะให้สิทธิ์คนละ 4,000 บาทแบ่งจ่ายเป็น2งวดงวดละ 2,000 บาทรัฐจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ลงทะเบียน25พฤษภาคมเริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์เดิมเนี่ย300บาทจะบวกเพิ่ม700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะไปดูเรื่องของการขโมยสัตว์แปลกที่สวนสัตว์พาต้านะคะตอนนี้ตำรวจเขาจับตัวได้แล้วค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะจับได้แล้วนะคะ2ผัวเมียลักสัตว์แปลกหายากกิ้งก่าจระเข้จีนและสลาแมนเดอร์ลายเสือหลังนำสัตว์ทั้ง2ไปตระเวนแลกยาค่ะเพจ Facebook ของสวนสัตว์พาต้านะคะบอกว่าได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สน.บางยี่ขันค่ะหลังจากเมื่อช่วงเช้าของวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมามีชายและหญิงอายุประมาณ25ถึง35ปีเดินทางมาเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็มีพฤติกรรมงัดตู้สัตว์เอกโซติกด้วยมือเปล่านะคะแล้วก็ขโมยสัตว์เลื้อยคลาน2ตัวไปจากสวนสัตว์ก็คือจิ้งจ่าจระเข้กิ้งก่าจระเข้จีนและสลาแมนเดอร์ลายเสือค่ะโดยใช้วิธีอำพรางใส่ลงในเป้สะพายก่อนหลบหนีไปทันทีสวนสัตว์ได้สังเกตภาพบุคคลที่ก่อเหตุทั้ง2คนโดยได้นำภาพตัวอย่างมาจากกล้อง CCTV เพื่อเร่งติดตามสัตว์กลับคืนมาและดำเนินการตามกฎหมายนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทางพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าทางตำรวจได้ร่วมไปเข้าตรวจค้นและก็จับกลุ่ม2สามีภรรยาในอพาร์ตเมนต์ภายในซอยโกสุมร่วมใจ14ย่านดอนเมืองตรวจค้นพบสัตว์เอกโซติกหรือว่าสัตว์แปลกจำนวนมากค่ะในจำนวนนี้ก็มีกิ้งก่าจระเข้จีนแล้วก็สลาแมนเดอร์ลายเสือที่ขโมยมาจากสวนสัตว์พาต้านรวมอยู่ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบสัตว์แปลกหายากที่ผู้ต้องหาตระเวนขโมยมาอีกจำนวนมากค่ะด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ซักถามผู้ต้นหาด้วยตัวเองนะคะจากนั้นก็แถลงข่าวค่ะบอกว่าจากการตรวจค้นพบสัตว์หลายชนิดได้แก่กิ้งก่าจระเข้จีนสลาแมนเดอร์ลายเสือลิงกระรอกแรคคูนงูแปลกผู้ต้องหาสารภาพนะคะว่าได้ลักกิ้งก่าจระเข้จีนสลาแมนเดอร์จากสวนสัตว์พาต้าจริงค่ะนอกจากนี้ก็ได้ตระเวนลักสัตว์แปลกเหล่านี้มาจากหลายแห่งรวมถึงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยโดยตระเวนไปดูลาดราวตามสถานที่ต่างๆก่อนจะร่วมการลักสัตว์เหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ได้นำไปเลี้ยงเพราะว่าชื่นชอบโดยส่วนตัวนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็นำไปขายนำเงินมาแลกกับยาเสพติดผู้ต้องหานี่มีพฤติกรรมย้ายที่พักไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยค่ะ
1: อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ก็มีเหตุคู่อริค่ะท้าดวลปืนนะคะก่อนจะมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าทางตำรวจท่าศาลานครศรีธรรมราชนะคะก็ได้รับแจ้งเหตุมีชายวัย40ปีเสียชีวิตอยู่ริมถนนตอนแรกชาวบ้านก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มค่ะแต่ว่าเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก็ทำให้พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกยิงก็ต้องรีบแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบซึ่งตำรวจก็ไปตรวจที่เกิดเหตุนะคะพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายภูริพัฒน์อายุ40ปีถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดที่บริเวณหน้าอกข้างศพพบปืนขนาด11มม.พร้อมกระสุนตกอยู่โดยคาดว่าเป็นปืนของผู้เสียชีวิตจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยรู้จักกันในชื่อของน้ำตะลิ่งชันขี่รถมายังบริเวณที่เกิดเหตุโดยมีคนร้ายขี่รถติดตามและเมื่อสบโอกาสค่ะก็ได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้เสียชีวิตก่อนจะขี่รถหลบหนีไปเบื้องต้นตำรวจพุ่งประเด็นสังหารไปที่ความขัดแย้งด้านธุรกิจมืดและขัดแย้งส่วนตัวเพราะว่าเมื่อไปตรวจสอบ Facebook ของผู้เสียชีวิตก็พบว่ามีการโพสต์ท้าทายกับอริให้มาดวลปืนกันนะคะขณะที่การตรวจประวัติก็พบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีคดีติดตัวอยู่หลายคดีส่วนการตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่มีประเด็นขัดแย้งกับผู้เสียชีวิตก็ยังไม่พบสิ่งปกติใดๆค่ะ
2: วันนี้สมาชิกครอบครัวชินวัตรไปเยี่ยมนายทักษิณที่เรือนจำกลางคลองเปรมนะคะก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเพราะว่าเป็นวันเยี่ยมญาติครั้งสุดท้ายครั้งที่61ของครอบครัวชินวัตรค่ะก่อนที่นายทักษิณจะได้รับการพักโทษในวันที่11พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งบรรยากาศที่เรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อเช้านี้บรรดาครอบครัวชินวัตรเดินทางมาอย่างพร้อมเพรียงค่ะมีนายโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรพร้อมภรรยานางสาวณัฐยาปวงคำหรือว่าติ๊กนะคะแล้วก็มีนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงหรือเอมพร้อมสามีนายณัฐพงศ์คุณากรวงมีนางสาวแพทองทานชินวัตรหรืออิงอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมกับสามีนายปิฎกสุขสวัสดิ์หรือปอแต่ละคนก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะยกมือไหว้ทักทายแฟนคลับที่มาให้กำลังใจนายทักษิณก่อนจะเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นการเยี่ยมญาติครั้งสุดท้ายครั้งที่61ของครอบครัวชินวัตรก่อนจะนับถอยหลังให้ถึงวันจันทร์ที่11พฤษภาคมซึ่งเรือนจำจะได้ดำเนินการปล่อยตัวนายทักษิณเข้าสู่ขั้นตอนการพักโทษคุมประพฤติต่ออีก4เดือนค่ะแล้วก็จะพ้นโทษบริบูรณ์ในวันที่9กันยายน2569ท่านี้ปัจจุบันนายทักษิณได้คุมขังอยู่ภายในเรือนจำเป็นระยะเวลา7เดือนกับอีก28วันหรือนับถอยหลังพักโทษคุมประพฤติอีกเพียง4วันนะคะซึ่งจะได้รับการปล่อยตัวพักโทษคุมประพฤติออกจากเรือนจำในวันจันทร์ที่11พฤษภาคมเวลา 7:45 นาทีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
8: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนก็แจ้งปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ1เป็น 1,120 บาทนะคะเริ่ม20มิถุนายนนี้ค่ะนางสาวปวีณาจริยะทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เปิดเผยนะคะว่า AOT ได้ประกาศปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเป็น 1,120 บาทต่อคนจากแต่เดิมเนี่ย730บาทต่อคนณท่าอากาศยานทั้ง6แห่งของ AOT ค่ะก็คือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายท่าอากาศยานภูเก็ตและท่าอากาศยานหาดใหญ่ทางนี้อัตราค่าบริการผู้โดยสารภายในประเทศยังคงเดิมที่130บาทต่อคนโดยมีผลตั้งแต่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT ยอมรับนะคะว่าทาง AOT เนี่ยได้ศึกษามาอย่างครบถ้วนแล้วว่าหากปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศจะกระทบกับราคาตั๋วโดยสารอย่างแน่นอนแต่เชื่อว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเดินทางของผู้โดยสารสำหรับการเลือกจุดหมายปลายทางซึ่งนอกจากการศึกษาของทาง AOT แล้วนะคะก็ยังมีงานวิจัยหลากหลายเกี่ยวกับเรื่องนี้สิ่งที่กระทบกับราคาตั๋วโดยสารในปัจจุบันก็คือราคาน้ำมันมากกว่าโดยทาง AOT ก็ได้คาดการณ์และเตรียมรับมือกับสถานการณ์สงครามไว้แล้วพร้อมกับย้ำว่าค่าบริการที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะนำไปใช้ในการพัฒนาท่าอากาศยานไม่ใช่นำไปชดเชยรายได้จากกรณีที่ King Power ขอยกเลิกสัญญาสัมปทานดิวตี้ฟรีค่ะ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีเรื่องของการฟ้องเซียนพระค่ะนางสาวพรทิพาสุพัฒนุกูลผอ.สถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีและประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขหรือว่าผอ.ฟ้าพร้อมทนายความนำหลักฐานที่ถูกข่มขู่คุกคามในช่วงที่ผ่านมาจากเพจ Facebook เซียนพระชื่อดังเดินทางมาที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเพจดังกล่าวค่ะว่ามีพฤติการดูถูกเหยียดหยามทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าตนเองเป็นมิจฉาชีพจากกรณีที่ตนเองมีพระสมเด็จอยู่ในครอบครองและแจกพระให้ประชาชนและวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศทำให้วงการเซียนพระเสียผลประโยชน์นะคะซึ่งเพจดังกล่าวมีการส่งข้อความมาที่หน้าเพจฟ้าให้ทีวีในลักษณะคุกคามว่าจะอุ้มตนกระทั่งล่าสุดที่ผ่านมามีการโทรไลน์เข้ามาข่มขู่ค่ะว่าจะเอา DSI และตำรวจกองปราบมาจับจนถึงตัดสินใจมาแจ้งความดำเนินคดีนะคะให้ดำเนินคดีกับเพจดังกล่าวในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาดูหมิ่นซึ่งหน้าและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์รวม3ข้อหาค่ะพร้อมกับฟ้องเรียกค่าเสียหาย200ล้านบาทนะคะหากชนะคดีและได้เงินก็จะนำไปบริจาคต่อไปค่ะนอกจากนี้ยังอยากให้ DSI มาตรวจสอบเพจดังกล่าวด้วยเพราะเชื่อว่าการข่มขู่คุกคามของเพจนี้เพื่อต้องการให้ตนหยุดแจกพระหรือว่าหยุดพูดถึงพระสมเด็จเพราะส่งผลให้วงการพระเครื่องสั่นสะเทือนและตนยอมรับเป็นคนทำให้วงการพระเครื่องซบเซาลงจนถูกหมายหัวสำหรับเพจดังกล่าวล่าสุดมีการปิดเพจไปแล้วนะคะหลังจากมีกระแสข่าวว่าตนจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
1: ส.ส.กมลศักดิ์ลีวาเมาะที่ถูกลอบยิงค่ะวันนี้ได้ส่งทนายความยื่นขอความเป็นธรรมต่อผบ.ตร.ให้ทำคดีรอบคอบเชื่อว่าต้องมีคนสั่งการก็ไม่อยากให้คดีซ้ำรอยคดีทนายสมชายนีลภัยจิตซึ่งก็ถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ก็ไม่รู้ว่าใครบงการนายกิจจาอาลีอิสฮอทนายความของนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะส.ส.นราธิวาสพรรคประชาชาติที่ถูกลอบยิงนะคะได้เดินทางไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับนายกมลศักดิ์และพวกรวม3คนในคดีที่ถูกคนร้ายลอบยิงเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาเพราะเชื่อว่านอกจากผู้ต้องหาที่สามารถจับกุมตัวได้แล้ว7คนยังมีผู้บงการคนอื่นอีกโดยมีนายตำรวจเวรอำนวยการเป็นตัวแทนรับยื่นหนังสือค่ะทนายความบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยยังเชื่อว่าคดีนี้มีผู้บงการอีกหลายคนเพราะจากการให้ปากคำผู้ต้องหาบอกว่าไม่รู้จักกับผู้เสียหายจึงอยากให้ควบคุมการทำงานของพนักงานสอบสวนและเร่งรัดการดำเนินคดีเช่นให้พนักงานสอบสวนรวบรวมข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตรวจสอบแอปพลิเคชัน LINE หรือแอปพลิเคชันการสนทนาต่างๆรวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียว่ามีการพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับกระบวนการในคดีลอบยิงอย่างไรรวมถึงให้ตรวจสอบการใช้อาวุธปืนและเส้นทางการใช้รถยนต์ด้วยสุดท้ายก็ไม่อยากให้คดีนี้ซ้ำรอยกับคดีของทนายสมชายนีลภัยจิตที่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้บงการค่ะ
0: กบน.ประกาศเก็บเงินดีเซลเข้ากองทุนครั้งแรกในรอบ2เดือนนะคะหลังจากราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ปรับลดลงค่ะโดยน้ำมันเบนซินปรับลดลง 3.27 เหรียญเหลือ 134.4 เหรียญต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดีเซลลดลง 9.3.91 เหรียญเหลือ 157.04 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะขณะที่ WTI และ Brent ร่วงลงมากกว่า 7% ก่อนบวกเช้านี้ที่ 95-101 เหรียญแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์จากความหวังในแง่ดีเกี่ยวกับการยุติสงครามในตะวันออกกลางนะคะล่าสุดกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.สามารถเก็บเงินจากน้ำมันดีเซลส่งเข้ากองทุนได้54สตางค์ต่อลิตรค่ะนับว่าเป็นการส่งเข้ากองทุนครั้งแรกนะคะหลังจากการสู้รบระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์รวมเป็นเวลา2เดือนกว่าค่ะและจากที่เคยเพิ่มเงินอุดหนุนน้ำมันดีเซลสูงถึง 20-24 บาทต่อลิตรเพื่อพยุงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้พุ่งสูงจนเกินไปโดยเมื่อคืนที่ผ่านมากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ออกประกาศกำหนดอัตราส่งเงินเข้ากองทุนและอัตราเงินชดเชยค่ะ สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตในราชอาณาจักรนะคะตอนนี้ดีเซลเนี่ยปรับลดอัตราชดเชยลง73สตางค์ค่ะจากเดิม19สตางค์ก็เป็นเหลือส่งเข้ากองทุน54สตางค์ส่วนเบนซินก็เพิ่มการจัดเก็บเข้ากองทุน38สตางค์จากเดิม8บาท96สตางค์ก็เพิ่มเป็น9บาท34สตางค์นะคะแก๊สโซฮอล์95กับ91ค่ะเพิ่มการจัดเก็บส่งเข้ากองทุน35สตางค์จากเดิม1บาท82สตางค์ก็เป็น2บาท17สตางค์ค่ะ
1: ขณะที่สถานการณ์ต่างประเทศนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็กล่าวคาดการว่าสงครามกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงในเวลาอันรวดเร็วในขณะที่รัฐบาลสหรัฐกำลังเร่งผลักดันข้อตกลงเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสและโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลเตหะรานค่ะนายทรัมป์ระบุระหว่างการช่วยหาเสียงทางไกลให้กับผู้สมัครพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมว่าสหรัฐจำเป็นต้องสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจถึงความจำเป็นในการดำเนินการครั้งนี้ขณะนี้ทางการอิหร่านอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอสันติภาพจากสหรัฐซึ่งแหล่งข่าวระบุนะคะว่าอาจเป็นข้อตกลงความยาว1หน้ากระดาษเพื่อยุติความขัดแย้งอย่างเป็นทางการแม้ว่าประเด็นหลักเรื่องการระงับโครงการนิวเคลียร์และการเปิดเส้นทางเดินเรือจะยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ก็ตามโดยสื่อต่างประเทศรายงานว่าทั้งสองฝ่ายใกล้บรรลุข้อตกลงมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามและคาดว่าอิหร่านจะให้คำตอบอย่างเป็นทางการภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในภูมิภาคกลับมาตึงเครียดอีกครั้งเมื่อกองทัพอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศในกรุงเบรุตของเลบานอนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่บรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เมื่อเดือนที่แล้วโดยเป้าหมายก็คือผู้บัญชาการระดับสูงของหน่วยรบพิเศษรัฐวันในเขตชานเมืองทางตอนใต้ซึ่งนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูและนายอิสราเอลคาชรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลได้ออกแถลงการร่วมยืนยันถึงปฏิบัติการดังกล่าวเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้สร้างความหวั่นเกรงว่าจะกระทบต่อความมั่นคงของข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงกับความพยายามสงบศึกระหว่างสหรัฐและอิหร่านโดยก่อนหน้านี้นะคะรัฐบาลอิหร่านได้ยื่นข้อเรียกร้องหลักให้อิสราเอลยุติการโจมตีในเลบานอนเพื่อแลกกับการเจรจาสันติภาพในขณะที่การสู้รบตามแนวชายแดนทางตอนใต้ของเลบานอนยังคงมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงก็ตามค่ะ
0: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอาร์เจนตินากำลังเร่งสืบหาสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสบนเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายแล้วก็มีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันหรือว่าต้องสงสัยอีกอย่างน้อย8คนค่ะกระทรวงสาธารณสุขของอาร์เจนตินาส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปยังเมืองฮูเซียย่าทางตอนใต้สุดของประเทศเพื่อดักจับและตรวจหาเชื้อในสัตว์ฟันแทะเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเส้นทางท่องเที่ยวของคู่สามีภรรยาสูงวัยชาวดัชที่เสียชีวิตซึ่งรวมถึงพื้นที่ในอาร์เจนตินาและชิลีเพื่อดูว่าพวกเขาได้รับเชื้อก่อนขึ้นเรือนหรือไม่ขณะที่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในแอฟริกาใต้ก่อนหน้านี้ยืนยันว่าพบเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสซึ่งมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ในผู้ติดเชื้อบนเรือสายพันธุ์นี้มีความพิเศษและน่ากังวลเนื่องจากเป็นเพียงสายพันธุ์เดียวที่ทราบว่าสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดค่ะจนถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสฮันตาบนเรือสำราญแล้ว3คนนะคะก็คือคู่สามีภรรยาชาวดัชแล้วก็นักท่องเที่ยวสูงวัยชาวเยอรมันอีก1คนขณะที่มีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วและต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีกอย่างน้อย8คนในจำนวนนี้3คนซึ่งเป็นลูกเรือชาวดัชและอังกฤษและผู้โดยสารชาวเยอรมันได้รับการอพยพโดยเครื่องบินทางการแพทย์จากเรือสำราญที่นอกชายฝั่งประเทศหมู่เกาะเคปเวิร์ดเมื่อวันอังคารและเดินทางถึงสนามบินกรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์แล้วเมื่อวานนี้เตรียมถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเฉพาะทางในเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีค่ะในส่วนของเรือสำราญ MV Hondius พร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ146คนได้ออกจากหมู่เกาะเคปเวิร์ดนอกชายฝั่งทางตะวันตกของแอฟริกาเมื่อวานนี้นะคะมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะแคนารีประเทศสเปนจะถึงจุดหมายในอีก3วันค่ะรัฐบาลสเปนอนุญาตให้เรือเข้าเทียบท่าได้เพื่อดำเนินการสืบสวนทางระบาดวิทยาและฉีดพ่นฆ่าเชื้ออย่างเต็มรูปแบบแม้ว่าผู้บริหารท้องถิ่นของหมู่เกาะแคนารีจะแสดงความกังวลและคัดค้านก็ตามค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มและดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
12: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking ครับนะครับสวัสดีครับจันเชียง
13: สวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีครับ
12: นี่วันนี้วันพฤหัสครับเรามาพบกับอาจารย์เชียงวสินแห่งอาจารย์เชียงกัดไม่ปล่อยนะครับมาเมาส์เรื่องธุรกิจสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพอเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์ไม่สัปดาห์เนาะสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแม่ผมก็ไปดูเพจอาจารย์เชียงนี่ฮอตมากเลยนะครับ
13: ช่วงนี้กำลังฟีดดีมากเลยนะตอนนี้พี่โอสังเกตว่า Facebook กับฟีดดีมากเลย
12: ใช่ใช่ใช่ผมขออนุญาตแชร์ก่อนที่เป็นอาจารย์ผมได้โพสต์สองโพสต์คือตั้งแต่ช่วงสงกรานต์มาผมก็ลองดูนะว่าการใช้ Facebook แล้วให้เกิด engagement เนี่ยแบบไม่จำเป็นต้องจ่ายโฆษณามันทำได้ไหมเฮ้ยมันได้นะ
13: ได้ฟีดดีเลยตอนนี้โคตรแม่น
12: และตรงกลุ่มเป้าหมายด้วยนะ
13: โอ้โหคือทำโพสต์ไปอ่ะล่าสุดลูกสาวผมใช่ป่ะไปเรียนยิมนาสติกแล้วก็ไปแข่งผมไม่เคยอยู่ในวงการยิมนาสติกอ่ะพี่แล้วผมก็โพสต์แชร์เรื่องแบบมุมมองเกี่ยวกับการส่งลูกไปเรียนแล้วก็แบบเฮ้ยเห็นว่าแบบยิมนาสติกเนี่ยมันคือกีฬาพื้นฐานของทุกชนิดได้เลยอ่ะ
12: ครับ
13: ผมก็คือไม่เคยอยู่ในวงการเนี่ยผมก็อึ้งมาตอนไปส่งไปแข่งก็รู้สึกแบบเอ๊ผมเวลาอันนี้แนวทางคอนเทนต์ของผมเนี่ยวิธีการทำคอนเทนต์ของผมอ่ะก็คือผมจะจดโน้ตคือผมจะจดโน้ตว่าคือพอเห็นปุ๊บแล้วผมกำลังฟิลลิ่งเรื่องอะไรอยู่ผมเห็นปุ๊บแล้วผมสังเกตตัวเองอ่ะผมจะฟิลตัวเองตลอดเวลาว่าแบบผมกำลังรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งตื่นเต้นว่ะกำลังรู้สึกแบบตื่นตันว่ะกำลังรู้สึกแบบเฮ้ยโอ้โหเราไม่เคยคิดเลยว่ากีฬายิมนาสติกอ่ะมันจะแข็งแรงขนาดนี้อ่ะผมก็จะจดพวกนี้มันไม่ได้จดหรอกผมจะเมมโมรีในหัวผมว่าแล้วผมก็จะเรียงคือกระบวนการในหัวผมอ่ะมันจะเรียงความอยู่ในหัวไม่จะเรียงความเลยว่า
12: ครีเอเตอร์ในสายเลือดคือกรีตออกมานี่เป็นครีเอเตอร์ละ
13: คนเคยถามนะว่าพวกเนี้ยมันเป็นแบบในสายเลือดเหรอผมบอกไม่ใช่มันเป็นสกิลผมบอกเสมอนะว่าทักษะพวกนี้มันเป็นสกิลที่เราต้องฝึกฝนเนี่ยมันพอมันฝึกฝนเสร็จมันจะอัตโนมัติอ่ะ
12: ครับ
13: มันเป็นเพราะว่าผมทำทุกวันอยู่แล้วเรื่องพวกนี้เรื่องสกิลเรื่องของการทำคอนเทนต์เนี่ยมันคือการผมที่แบบเหมือนพี่โอแปรงฟันอย่างเงี้ยมันทำทุกวันน่ะมันก็เป็นอัตโนมัติอ่ะมันทำเป็นอัตโนมัติหรือพี่หรือคุณผู้ฟังที่บ้านน่ะทำอะไรทุกวันน่ะเหมือนคนตื่นมาทำข้าวเงี้ยคือมันไม่ต้องคิดแล้วว่าจะต้องปรุงอะไรอ่ะมันมาแบบจะทำเมนูนี้มันก็ปั๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อยเสร็จว่าคือมันเป็นอัตโนมัติหรืออาจจะคิดนิดนึงอ่ะแต่ว่าทุกอย่างเป็นอัตโนมัติผมก็เวลาผมไปไหนผมฟิลเรื่องอะไรผมสังเกตอะไรแล้วมันแบบเก็ตออกมามันได้อารมณ์มันได้ความรู้สึกตัวอย่างมันฟิลเรื่องความรู้สึกซะเยอะแล้วเวลาผมมีเรื่องลูกเรื่องครอบครัวผมจะมีอิโมชันเยอะผมจะอินเรื่องลูกเรื่องครอบครัวแล้วผมจะมีประเด็นเยอะว่าโอเคลูกไปแข่งนะผมว่านั่งเรียงความนั่งเรียงในหัวแล้วโอเคเฮ้ยก่อนหน้านี้เราไม่เคยคิดว่าเราจะส่งลูกเรียนยิมนาสติกเลยจนมาส่งลูกเรียนยิมนาสติกแล้วก็มันเหลือเชื่อมากที่ลูกทำได้แล้วอันคือเฮ้ยมันยากมากเลยในแต่ละท่าที่มันจะทำได้อะ
12: นะฮะ
13: แล้วผมก็เลยมานั่งเขียนปุ๊บโพสต์ตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะอยู่ประมาณล้านลิชมั้งการเป็นล้านเลยเป็นล้านลิชเลยเข้าถึงเป็นล้านเลยแล้วผมพบว่าจากคนที่ไม่เคยอยู่ในวงการยิมนาสติกอ่ะพอผมโพสต์เรื่องเนี้ยตอนเนี้ย AI Facebook อ่ะมันแม่นขนาดที่ว่าคนที่แข่งยิมนาสติกอ่ะทั้งหมดอ่ะไม่ได้ทั้งหมดหรอกที่เพิ่งโพสอ่ะส่งมาหาผมให้ผมดูหมดเลยมันเรียก
12: ว่าอัลกอริทึมมันเริ่มปรับตาม
13: ปรับที่ TikTok เลยปรับตาม TikTok แต่ก่อนไม่มีนะแต่ก่อนสังเกตสิพี่โอก็โพสพี่โอจะเห็นแค
12: ่เพื่อน
13: เราเท่านั้น
12: ครับ
13: แต่ตอนเนี้ยผมไม่เคยอยู่ในวงการยิมนาสติกไม่เคยเลยแม้แต่น้อยไม่เคยคิดว่าจะอยู่ในวงการนี้แม้แต่น้อยเลยเห็นอย่างมากก็คือลูกเพื่อนไปแข่งไปแข่งไปเรียนอะไรเงี้ย แต่ตั้งแต่ที่ผมโพสต์ยิมนาสติกไปอ่ะผมเห็นหมดเลยว่าใครไม่รู้จักด้วยนะประเด็นคือไม่รู้จักแล้วที่มันแม่นกว่ายิมนาสติกคืออะไรรู้ป่ะไอ้คนที่ไปแข่งด้วยกันน่ะ
12: เห็น
13: เออ
12: เห็นแล้วด้วยเออ
13: แม่งโหดมากอ่ะผมนั่งเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอคือโพสเนี่ยคือลูกเขาก็จะแบบโพสอวดใช่ไหมเขาจะโพสอวดกันใช่ไหมโพสอวดว่าแบบลูกไปแข่งเฮ้ยมันพาคนที่ไปแข่งอ่ะมาด้วยหมดเลยทางที่ผมไม่เคยเป็นแฟนอะไรกับเขาเลยนะ
12: มีความน่าสนใจผมเจอประสบการณ์คล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะจันเทียงผมอ่ะ มีช่วงหลังผมโพสเรื่องแบบเรื่องอันที่ผมไม่เคยโพสเลยนะเรื่องบริหารคนเจนซีคือผมอ่ะไม่ใช่สาย HR ผมไม่ได้สาย management เราสาย marketing เนาะทฤษฎีการตลาดอะไรเงี้ยพอผมไปโพสเรื่อง Gen Z ขึ้นมาเฮ้ยปรากฏว่าข้อมูลสายบุคคลอ่ะคนที่สาย HR ฟีดขึ้นมาเต็มเลยจากเดิมเดียดเอาเราไม่ค่อยเจอคนพวกนี้นะ
13: เนี่ย นี่เป็นมุม marketing แน่เลยนะว่าเราอ่ะกำลังอยากจะสนใจอะไรอ่ะมันจะดึงกลุ่มเหล่านั้นนะถ้าเราโพสต์เรื่องอะไรอ่ะมันจะดึงกลุ่มเหล่านั้นอ่ะนิชที่เรากำลังสนใจยิมนาสติกเป็นเรื่องที่นิชมากนะ
12: ครับ
13: มันจะส่งกลุ่มเหล่านั้นอ่ะมาหาเราแม้ว่าเราไม่ต้องรู้จักเขาก็ได้อันเนี้ยคือผมว่ามันเป็นพลังของ TikTok เพราะว่า TikTok อ่ะเขาใช้ algorithm แบบนี้อยู
12: ่
13: ว
12: ่
13: าคุณสนใจอะไรมันจะนำส่งสิ่งที่คุณสนใจแต่ความแตกต่างคือมันไม่ใช่สิ่งที่คุณดูนะแต่เป็นสิ่งที่คุณโพสต
12: ์ครับ
13: ไม่รู้นะผมสังเกตเนี่ยถ้าคุณโพสต์เรื่องไหนอ่ะบ่อยๆมันจะฟีดเรื่องนั้นมาหาในกลุ่มเดียวกันอันนี้เพิ่งจับสังเกต Facebook นะแล้วผมยังไม่แชร์ผมกำลังจะแชร์เรื่องพวกนี้เลยผมจะเขียนคอนเทนต์แชร์เรื่องนี้อยู่ว่าตอนเนี้ยที่ผมอ่ะกำลังโพสเรื่องยิมนาสติกบ่อยๆอ่ะเพราะว่าผมกำลังทดสอบออคาเดชั่นมันอยู่ว่ามันฟีดอะไรของมันวะเนี่ยมันกำลังฟีดเรื่องอะไรวะอะไรเงี้ยทำไมผมเห็นแต่ยิมนาสติกเพราะว่าผมเรื่องยิมนาสติกผมโพสว่าลูกผมโพสเล่นแข่งยิมนาสติกแล้วผมก็ลองโพสแล้วฟีดดีทุกโพสที่ผมโพสเกี่ยวกับยิมนาสติกที่เข้าไปดูสิแล้วเขาไปดูเลยยอดไลค์ประมาณหัว400-500ไลค์ตลอดอ่ะ
12: มีความน่าสนใจตรงที่มันกลายเป็นว่าการปรับตัวของแพลตฟอร์มเองเนี่ยเขาก็ต้องการปรับตัวเพื่อดึงลูกค้าให้อยู่กับเขานาน
13: ๆครับ
12: มันก็เริ่มพอเทสทดสอบแล้วเห็นว่าอย่างของ TikTok เนี่ยเอ้ยคนชอบเฟซบุ๊กเองก็เริ่มปรับตัวไม่รู้ท่านผู้ฟังที่ฟังดูเนี่ยเห็นแบบที่อาจารย์เสียงพูดหรือเปล่า
13: คือโดยส่วนใหญ่ผมถามก็คือเห็นคนที่เราไม่รู้จักอยู่แล้ว
12: ครับ
13: ซึ่งมันเป็นฟีดของ TikTok เวลาเราเข้า TikTok เนี่ยเราจะเจอคนที่เราไม่รู้จักแต่ Facebook เราจะเจอคนที่เรารู้จักก่อนแต่ TikTok จะไม่เจอคนที่เรารู้จักซึ่งทางตอนเนี้ยทั้ง Facebook ทั้ง IGก็เหมือนกันคล้ายๆกันแล้วเข้าไปจะเจอใครวะเนี่ยไม่รู้จักเลย
12: ครับ
13: แล้วฟีดถ้าเราใส่นิชที่มันแม่นนะใส่กลุ่มใส่คอนเทนต์ที่มันแม่นนะมันจะฟีดไปหากลุ่มพวกนี้แล้วมันก็จะเกิดไวรัลในกลุ่มคือแล้วคนคอมเมนต์คือใครรู้ป่ะพี่โอคนคอมเมนต์ก็คือแม่พ่อที่เล่นยิมนาสติกมันฟีดพวกนี้เข้ามาหาเลยแม่พ่อที่เล่นที่ลูกเล่นยิมนาสติกพี่แม่นขนาดนั้นน่ะ
12: ครับเมื่อกี้อาจารย์ยังพูดถึงอันหนึ่งคือสร้างนิชสร้างโพสต์ที่เจาะกลุ่มลึกมากขึ้นแล้วมันต้องมีเทคนิคอะไรไหมครับในการที่จะใส่ให้ฟีดนี้มันไปขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายหรือคนที่เราคาดหวังว่าอยากให้เขาอ่าน
13: คือใน Facebook อ่ะสิ่งสำคัญน่ะมันอยู่ที่ในการพาดหัวในการทำคอนเทนต์ของ Facebook นะผมจะมีอยู่จะเห็นสังเกตเข้าไปผมทดสอบอ่ะ คือผมจะไม่ใช้รูปกราฟิกแล้วไม่ใช้รูป AI รูป AI แม่งไม่ฟีดรูป AI แม่งไม่ฟีดด้วยมันรู้ว่าเป็นรูป AI แม่งไม่ค่อยฟีดคือผมเอาสังเกตละสิ่งที่มันจะสามารถฟีดได้มันมี2รูปแบบที่ผมสังเกตนะครับก็คือ1เป็น text post text post แล้วมีพื้นหลังอันนี้ฟีดแน่ๆฟีดดีด้วยโพสแล้วไปอ่านต่อในคอมเมนต์แบบพวกสำนักข่าวหรือคือมันจริงผมทำเทรนเนี่ยทำมานานแล้วเด็กโพสเนี่ย
12: ครับ
13: ผมโพสคอร์สเนี่ยโหนานมากแล้วอ่ะแล้วตอนนี้มันเพิ่งแบบมาฮิตกันอ่ะแล้วผมเห็นแล้วแบบผมมันเยอะเกินผมพยายามปรับตัวผมพยายามหาอะไรที่มันฉีกไม่ให้เหมือนใครไม่ให้ใครเหมือนอะไรเงี้ยมันตอนนั้นผมทำเทคโพสเนี่ยจนแบบมันไวรัลง่ายมากอ่ะเทคโพสอ่ะเทคโพสก็คือคุณผู้ฟังก็แค่พิมพ์แล้วใส่พื้นหลัง
12: อืม
13: โอ้โหนี่มันฟีดง่ายมันเป็นควอทสั้นๆพิมพ์ประมาณ4บรรทัด 3-4 บรรทัดควอทสั้นๆอันนี้คือ text post แต่ตอนนี้ผมจะทำคือ post แบบเรียวๆแล้วใส่ข้อความ
12: เรียวๆใส่ข้อความเป็นยังไงครับ
13: ก็คือถ่ายรูปให้มันเห็นอารมณ์จริงๆอ่ะให้รูปเล่าเรื่องอ่ะโดยที่ไม่ต้องแต่งตกแต่งอะไรอ่ะแล้วใส่ข้อความใน Facebook โอ้โหฟีดดีเลยพี่เอาไปลองเลยฟีดดีมาก
12: มีการเทสเหมือนกันอย่างเช่นผมก็เริ่มฟีดแบบในสิ่งที่เป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเล่าเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็ขึ้นดีเหมือนกันนะในช่วงนี้เหมือนกับอันก่อนที่
13: พี่ทำเป็นโพสต์แบบไหนใน Facebook มันจะมีที่ที่ทำนะมันจะมี text post
12: ครับ
13: text post คือใส่แบนเนอร
12: ์
13: นะแบนเนอร์สองคือรูปแล้วก็โพสต
12: ์ครับ
13: รูปเรียวๆรูปเรียวๆก็คือรูปที่ถ่ายอ่ะซึ่งรูปที่เรียวๆอ่ะฟีดดีมากอินสุดคนชอบ
12: เหมือนจริตผมเนี่ยผมก็จะถูกกับการใช้รูปแบบเรียวๆแล้วก็ใส่เทคลงไปบนรูป
13: ไม่ได้จริตพี่จริตคนดูพี่
12: ใช่ไหม
13: มันเป็นจริตคนดูที่เวลาดูรูปกราฟิกแล้วเราไม่อิน
12: ครับ
13: ถ้ากราฟิกต้องเป็นแบบมันต้องมีเท็กซ์เหมือนกันรูปกราฟิกก็ได้รูปกราฟิกก็จะต้องมีเท็กซ์แบบมีพวกฟอนต์อะไรเงี้ยที่อ่านแล้วมันหยุดนิ้วอ่ะอย่างเงี้ยมันคือก็พอทำได้แต่ผมคือรูปเรียวๆเนี่ยคือดึงคนให้รูปมันเล่าเรื่องเวลาเห็นรูปต้องให้เขาตีความได
12: ้ครับ
13: ผมจะชอบเลือกรูปที่มันตีความได้ให้คนมันเห็นแล้วก็หยุดเพื่อไปอ่านข้อความบรรทัดแรกเนี่ยเป็นฮุกที่สำคัญที่สุดใน Facebook
12: ครับ
13: บรรทัดแรกกับข้อความในรูปภาพสำคัญมาก
12: ถึงเห็นอาจารย์เทียงใช้โหเหมือนกับคำตอนพาดหัวแต่อันเทคบรรทัดแรกคือสำคัญดูมีความประณีตหลังจากนั้นก็คือเล่าเรื่องต่อ
13: ใช่เทคบรรทัดแรกกับเทคในรูปคนและข้อความกันด้วยอันนี้คีย์เวิร์ดเลยต้องเป็นคนละข้อความคือไม่หยุดนิ้วด้วยบรรทัดแรกคุณก็ต้องมาหยุดนิ้วในรูปภาพหรือแม้กระทั่งคุณเลื่อนบางคนไม่อ่านข้อความบรรทัดแรกแต่อ่านข้อความในรูปภาพคุณก็ต้องย้อนกลับไปอ่านข้อความบรรทัดแรก
12: โอเคท่านผู้ฟังใน Facebook อาจจะในวิดีโอในวิทยุอาจจะไม่เห็นภาพนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมอยากแชร์อย่างที่อาจารย์เชียงเนี่ยทำโพสต์ไปล่าไม่ใช่ล่าสุดจริงช่วงวีคที่ผ่านมาผมก็จะมีหลายคนเห็นคอนเทนต์นี้อยู่นะครับเรื่องของการล่าออกมาเปิดคาเฟ่

0: คือสมมติสงสัยหน้าพี่โอใช่ไหมเขาก็แคปหน้ารูปพี่โอแล้วคิดเห็นกันยังไง
1: โอ้โหโอเคประมาณนี้ประมาณนี้
0: เออนั่นแหละคือแบบเนี่ยดูดิรูปง่ายมาถ่ายรูปเสร็จแล้วก็บอกพี่โอคิดเห็นยังไง
1: อ๋อเออโอเคอันนี้ผมได้ลองกันเดี๋ยวผมลองนี้ผมลองนี้นี่อันนี้เฮ้ยรูปเรียวๆเลยไม่รู้มันติดเพราะว่ารูปหรือข้อความอันนี้เกิดไปโอ้โหเอานี้ก็เพิ่งเห็นกันเนี่ยว่าพันแชร์
0: ฟรีดีผมพี่โยมีแต่สาวๆนะในเฟนเนี่ย
1: นี่พนักงานผมนะครับพนักงาน
0: โอเคผมพนักงานนี่นะแต่สาวๆเนี่ย
1: พนักงานหมดเลยเนี่ยพนักงานหมดเลยอ๋อไม่ใช่ฝั่งซ้ายนี่ไม่ใช่นะฝั่งซ้ายนี่ไม่ใช่
0: เนี่ยเบบิ้นอันเลย
1: ใครที่ดูทางวิทยุก็อาจจะไม่เห็นภาพเมื่อสักครู่นะครับครับผู้ฟังวันนี้ครับวันนี้เนี่ยฟีดแบบไหนที่ท่านผู้ฟังเนี่ยครับลองทำแล้วก็มีคนเห็นเยอะช่วยเอาลิงก์มาแชร์ให้กันดูหน่อยเอาลิงก์มาแชร์ใต้คอมเมนต์เนี่ยครับเพื่อให้ไปดูว่าเออลักษณะของโพสต์ลักษณะคอนเทนต์เนี่ยใน Facebook ในยุคที่มันมีการปรับตัวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ Facebook บอกว่าที่ Facebook เขาบอกว่าไม่แคร์ใครเนาะฉันเป็นเจ้าพ่อสื่อจน TikTok มาแล้วแย่งเวลาแย่ง attention จากคนไปอยู่ใน TikTok มากเนี่ยวันนี้ Facebook fight back ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับ Shopee เพื่อให้เกิดการทำ affiliate ได้ง่ายขึ้นหรือการปรับ algorithm เพื่อให้ feed เนี่ยมันขึ้นง่ายขึ้นคนธรรมดาไม่ต้องมีคนตามเยอะๆก็มีโอกาสได้แล้วใช่ไหมครับบนยุค Facebook
0: ใช่โอ้โหมีโอกาสแน่นอนนะมีโอกาสแน่นอนใน Facebook ถ้าเรารู้จักวิธีการทำให้คนหยุดนิ้วได้ใน Facebook ว่ามีโอกาสแน่นอน
1: งั้นต้องขอท่าพิษท่าประจำตัวหรือท่าไม้ตายของอาจารย์เชียงนะครับว่าจะเอาท่าไหนบ้างครับถ้าวันนี้ท่านฟังอยู่เนี่ยอยากโพสแบบมีฟีดแบบล้านการมองเห็นแบบจันเชียง
0: คือผมถ้าเป็นฟีดธรรมดาแล้วกันฟีดธรรมดาโพสธรรมดาก็คือโพสเทคข้อความเทคข้อความที่มีแบนเนอร์ด้านหลังอันนี้คือง่ายมากพิมพ์แค่7บรรทัดคนชอบอ่านด้วยแล้วฟีด
1: บางคนเรียกว่านะ Facebook Tweet ใช่ไหมก็คือเหมือนเล่นเหมือน Twitter
0: ใช่อันนี้คือแบบสั้นๆง่ายๆอ่ะแล้วก็อัปเดตกระแสอย่างเงี้ยผมว่าฟีดดีแล้วไปอ่านต่อในคอมเมนต์ในคอมเมนต์น่ะอย่าความสามารถนี้อันนึงนะอย่าให้คอมเมนต์มันโล่ง
1: ต้องมีคอมเมนต
0: ์ต้องคุณต้องไปหาคอมเมนต์หรือรูปหรือสรุปอะไรมาโพสต์ทิ้งไว้อ่ะอย่าให้คอมเมนต์มันโล่งในช่วงประมาณแรกๆอ่ะแล้วถ้าเป็นรูปฮุกมันจะมี2ส่วนก็คือบรรทัดแรกสำคัญมากบางคนชอบสวัสดีเล่าเกินมาอย่างเงี้ยมันไม่ฮุก
1: คุณเขาเลือกเลย
0: เขาคุณฮุกก่อนเขาฮุกก็คือทำให้บรรทัดแรกมันดึงความสนใจก่อน
1: ครับ
0: ดึงความสนใจเพื่อให้เขาได้แบบอุ๊ยมันน่าสนใจจังเลยเขาอยากจะอ่านต่อเหมือนหน้าปกคลิปเหมือนหน้าปกหนังสืออ
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ุณต้องฮุกตั้งแต่หน้าปกหนังสือแล้วคนถึงแบบไม่สารบัญมันเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงขอเปิดอ่านหน่อยดีวะอะไรเงี้ย
1: ทำให้โพสต์ของเราพาดหัวให้ดีรูปก็ทำให้ดึงดูดให้คนอยากหยุดนิ้วคนดูให้ได้
0: รูปมันต้องเล่าคือรูปอ่ะผมจะใส่ใจในการเลือกรูปพี่อันนี้ผมจะถ่ายแบบค่อนข้างเยอะแล้วผมก็ใส่ใจว่ารูปมันต้องโดนตีความได้อะ
1: ยังไงอาจารย์รูปตีความได้มันยังไงอธิบาย
0: ผมก็อธิบายยังไงดีอะด้วยเซนต์นะกันไม่รู้เซนต์หรือรูปแบบก็คือรูปมันไม่ใช่รูปเฉยๆอะรูปผมอะมันจะเป็นรูปที่ลองดูว่ามันจะแบบมันจะมีให้คนตีความบรรยากาศออกอะตีความรู้สึกได้อะอย่างถ้ารูปที่ผมถ่ายไว้สตอรี่อย่างเงี้ยมันจะเป็นมุมพอเป็นมุมเสร็จแล้วมันร้านมันจะเงียบๆธรรมดาอันนี้ผมถ่ายแล้วมันจะเป็นร้านธรรมดาไม่มีคนผมก็เลยบอกว่าร้านธรรมดาคนก็ไม่แน่นแต่ยอดขายเกือบ

0: พันล้าน
1: อืม
0: เพราะมันคือฟิลลิ่งของผมหุ่นล้านธรรมดาไม่มีอะไรเลยไม่มีคนเลยแล้วทำไมยอดขายพันล้านมาเนี่ย
1: พาดหัวแบบที่อย่างนี้ตามสูตรที่อาจารย์เชียงพูดเมื่อกี้เลยภาพได้บรรยากาศเฮ้ยดูมันคอนทราสต์นะจริงเหรอเนี่ย
0: เลยมัน
1: พ
0: ค
1: ั
0: อ
1: น
0: นทร
1: ล
0: า
1: ้
0: ส
1: า
0: ต์
1: นเหรอเนี่ย
0: เทคนิคอันหนึ่งที่ผมชอบทำคือคอนทราสต์
1: ครับ
0: คอนทราสต์คือมุมเฮ้ยมันคอนทราสต์อ่ะมันคอนทราสต์กันลาออกมาเปิดคาเฟ่สู่ร้านขายข้าวกล่อง100 สาขา
1: โอเค
0: อย่างเงี้ย
1: เพื่อให้คนมาถกมาเถียงกัน
0: ใช่คนมาถกแน่นอนผมโพสต์แล้วผมก็รู้อยู่แล้วมันคนมาถกแน่นอนเพราะว่าหนึ่งคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าไบสตอรี่อ่ะมี100 สาขาแล้ว
1: เออผมก็ไม่รู้เนี่ย
0: โอ้โหสุดยอดเลย18 ปีคนไม่รู้ว่าไบสตอรี่มี100 สาขาแล้วแล้วคนไม่รู้ว่ามียอดขายเกือบ1,000 ล้านผมบอกใครใครก็ว้าวหมดโอ้โหนี่เหรอยอดขายเกือบ1,000 ล้านล้านแบบขายข้าวกล่องธรรมดา
1: ครับ
0: ได้
1: โอ้
0: แล้วผมก็ใช้สตอรี่เขาอะก็คือลาออกมาเปิดคาเฟ่ซึ่งมันเป็นความฝันของคน
1: ห
0: ท
1: ลาย
0: ำง
1: ค
0: าน
1: น
0: ใช่ผมโพสต์พาดหัวผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะแมส
1: รู้ตัวอยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่สนใจ
0: เพราะว่า
1: ประเด็นคือประเด็นเราต้องเลือกคอนเทนต์ที่คนจะสนใจด้วยใช่ไหมไม่ใช่คอนเทนต์ที่เราสนใจ
0: เราสนใจเบื้องต้นเราต้องสนใจก่อน
1: ต้องอินก่อนต้องอินกับมัน
0: อินก่อนต้องอินแล้วสังเกตตลอดผมมันช่างสังเกตตลอดสังเกตแล้วผมเสพพวกสตอรี่ของเจ้าของเยอะผมชอบนั่งฟังอะไรเงี้ยฟังเพลินๆฟังไปเรื่อยๆแล้วผมก็สังเกตผมทําตอนโยโกริโตะอ่ะตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ดังขนาดเนี้ยโยโกริโตะโยเกิร์ตอ่ะคนนั้นผมก็รู้สึกมีพันๆแชร์เงี้ย
1: ครับ
0: มีโพสต์คอนเทนต์นั้นโยโกริโตะก็ผมว่าฟังสตอรี่เล่านั่งผมกินอยู่แล้วไงแล้วผมว่าโอ้โหแป๊บเดียว200 สาขาโหดมากเลยทำมาไม่กี่ปีเอง4 ปีเอง3-4 ปีเอง200 สาขาแล้ว
1: โอ้เดี๋ยวเราเอาเคสนี้มาวิเคราะห์กันในเชิงการตลาดกันนะน่าสนใจเคสนี้เพราะว่
0: ไว
1: า
0: ส
1: โต
0: นี่
1: เร็ว
0: น่าสนใจมากจริงๆไวสตอรี่เนี่ยผมว่าน่าสนใจพอสมควรเลยหนักเลยเพราะว่าเป็นเคสที่เรียนรู้และปรับตัวตามผู้บริโภคจริง
1: 3 นาทีสุดท้ายอยากให้จันเชียงเล่าให้ฟังสักหน่อยได้ไหมครับ
0: คือไวสตอรี่อ่ะเขาตอนแรกเขาเปิดมาจากเป็นร้านคาเฟ่นะลาออกมาเปิดร้านคาเฟ่นะครับแล้วก็ทําร้านกาแฟตามความฝันเลยแต่มันไม่สําเร็จเนี่ยเปิดมาวันนึงก็ขายได้5 แก้วมันไม่ได้สําเร็จตามความจริงแล้วก็ปรับตัวมาเป็นไดนิ่งก็คือมานั่งกินนะมีแค่ไม่กี่โต๊ะโดนน้ําท่วมปีน้ําท่วมนั่นก็ประมาณ3-4 ปีแล้วก็น้ําท่วมก็เลยย้ายไปอยู่ในราชพฤกษ์พอราชพฤกษ์ปุ๊บพื้นที่มันใหญ่ขึ้นนะมันเป็นห้างอเวนิวในราชพฤกษ์พื้นที่มันใหญ่ขึ้นเขาเลยแบ่งสัดส่วนเขาสังเกตเห็นคนเนี่ยมันเริ่มขี้เกียจทำกับข้าวซื้อข้าวกลับบ้านก็เลยทำเป็น Grab and Go พอทำเป็น Grab and Go ปุ๊บยอดขายมันเริ่มแซงตอนเนี้ยลองสังเกตดิพวกร้านคาเฟ่หรือร้านกาแฟหรือร้านอะไรอ่ะมันจะมีข้าวกล่องตลอดเลย
1: ผมเห็นอย่างคอฟฟี่บีนบายดาวเนี่ยก็จะมีข้าวกล่องของเขาเตรียมไว้
0: หรือมันเขาส่วนใหญ่ปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภค
1: ครับ
0: แล้ว Grab and Go ก็คือเทรนด์ในยุคนี้ซื้อแล้วก็เดินซื้อแล้วก็เดินก็เลยทำให้ร้านไม่มีคนแล้วก็ยอดขายก็โตแล้วทำให้ไม่ต้องมานั่งกินด้วยประหยัดพื้นที่ประหยัดพื้นที่ไปเยอะแล้วการเชียร์ขายอัพเซลของไวท์สตอรี่โหดมากพี่โอ้โหโอจัดโปรอ่ะ
1: ยังไงฮะยังไง
0: น้อยส
1: ส
0: ององกล่อง
1: อง
0: ร
1: ร
0: ้อ
1: ้อ
0: ย
1: ย
0: พอมาแคชเชียร์เสร็จปุ๊บแลกซื้อไหมคืออัพเซลแบบตรงนั้นเลยแล้วมีคนคอมเมนต์อ่ะคนคอมเมนต์แง่บวกเยอะเพราะว่าเขาไม่ได้จ้างเขาไม่มีดาราไม่มีพรีเซนเตอร์ไม่ได้จ้างการทำตลาดแต่ใช้ Product Drive ให้สนองนี้ของผู้บริโภคสิ่งที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้สนใจคนที่ซื้อของเขาอย่างเดียว เขาสนใจว่าคนเข้ามาทำไมไม่ซื้อของเขาเพราะไปสังเกตเห็นแล้วมันก็เลยทำให้เขาธุรกิจเขาโตเพราะสังเกตเห็นว่าเอ้พี่โอเข้ามาตอนเช้าเนี่ยทำไมพี่โอไม่กินนะเขาไปถามทำไมพี่โอไม่กินบอกว่าโอ้ยมันเผ็ดมีแต่เผ็ดไม่มีของเบาๆเลยไปทำข้าวต้มมาตอนกลางคืนทำไมนักศึกษาเข้ามาซื้อข้าวแล้วไม่ซื้อนะไม่อยากได้กินข้าวอยากกินอะไรเบาๆมันดึกแล้วไปทำต่อนี่คือเรื่องราวของธุรกิจที่แบบมี100สาขาไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยพี
1: ่
0: ถามผู้บริโภคว่าอยากได้อะไร
1: โอเคน่าสนใจ
0: อยากได้อะไรแล้วปรับตัวจากร้านคาเฟ่มาสู่ร้านกาแฟจากร้าน
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: ขณะนี้เวลา13:00 น.
4: รัฐกู้เงินเกินจำเป็นตีเช็คเปล่าให้ประชาชนรับหนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับการออกพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบวิกฤตจากพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่ด้วยความที่เป็นวาระลับจึงยังไม่เห็นรายละเอียดในพ.ร.ก.ดังกล่าวตนเห็นด้วยว่าจำเป็นต้องเยียวยาประชาชนแต่ยังติดใจในวงเงินที่ชี้แจงก่อนหน้าว่า200,000 ล้านบาทแรกจะใช้โครงการไทยช่วยไทยคือคนละครึ่ง plus กลุ่มเป้าหมาย30 ล้านคนใช้งบประมาณ120,000 ล้านบาทและเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก52,800 ล้านบาทรวมงบประมาณ172,800 ล้านบาทกู้มาแจกหมดหน้าตากภายใน4 เดือนส่วนตัวว่ารัฐบาลมุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายใดกันแน่พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลมีแผนที่2ยัดไส้มาด้วยคือการปรับโครงสร้างเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานจำนวน200,000 บาทในสภาวะการคลังที่ถังแตกยังมีเจตนายัดไส้โครงการที่ไม่เร่งด่วนทั้งนี้นางสาวสิริกัญญาระบุว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินเหมือนเป็นการตีเช็คเปล่ากับประชาชนที่ต้องเป็นผู้ใช้หนี้ด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามสดนางสาวสิริกัญญาเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกหลายระลอกทั้งวิกฤตพลังงานต้นทุนราคาสินค้าและกลายเป็นภาระของประชาชนต้องซื้อสินค้าที่แพงขึ้นจึงจำเป็นต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านเนื่องจากเงินงบประมาณปี2569ในส่วนของงบกลางสำรองสำหรับฉุกเฉินเพียง20,000 ล้านบาทซึ่งไม่เพียงพอต่อการเยียวยาในสถานการณ์นี้ได้หมดตอบคำถามว่าเหตุใดจึงเทหมดหน้าตักไปกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะได้ประเมินร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณที่คาดว่าสถานการณ์สงครามน่าจะจบช่วงปลายปีหรือสิ้นปีรัฐบาลจึงต้องช่วยเหลือประชาชนในช่วง4 เดือนนี้เพราะเป็นช่วงที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นการตีเช็คเปล่ามองว่าข้อกล่าวหาที่รุนแรงเกินไปอยากถามว่าหากไม่เยียวยาประชาชนในช่วง4 เดือนนี้แล้วจะเยียวยาเมื่อใดการใช้เงิน170,000 ล้านบาทในช่วง4 เดือนต่อไปหลังจากนี้เชื่อว่าจะถึงมือประชาชนทุกบาททุกสตางค์อย่างแน่นอนประธานอาเซียนประสานทาบทามผู้นำไทยและกัมพูชาร่วมหารือหวังฟื้นฟูความสัมพันธ์นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยได้เปิดเผยถึงที่มาของการหารือ3 ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชาวันนี้ว่าเนื่องจากนายเฟรดินานด์มาร์โกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนมีความประสงค์ดีต้องการอำนวยความสะดวกให้ไทยและกัมพูชาพบปะหารือกันเนื่องจากต้องการให้ภูมิภาคนี้มีความมั่นคงจึงช่วยประสานให้มีการพูดคุยกันอย่างจริงใจและจริงจังเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายไทยมีความปรารถนามาตลอดไม่อยากให้มีความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีและมองไปข้างหน้าเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันแต่การจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ใจก่อนซึ่งการหารือนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาคงจะพูดคุยแนวทางมองไปข้างหน้าเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งให้ได้และหวังว่าการหารือจะมีบรรยากาศที่ดี

0: การหารือครั้งนี้ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประธานอาเซียนเป็นผู้ริเริ่มไทยจึงตอบรับคำเชิญ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช็อป

0: ตอร์จากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร
1: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไม

0: กแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection พฤหัสที่1ของเดือนเนี่ยนะคุยกับพี่เสือนะสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ชัยวัฒน์ครับ
2: คุยเรื่องอะไรดีครับวันนี
3: ้วันนี้อยากชวนพอดีติดตามข่าวหลายๆเรื่องนะแล้วมันมีประเด็นนึงที่มีกระแสออกมาว่าจะมีการเลื่อนอายุเกษียณจาก60เป็น70ปีครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเคยมีมาแล้วหลายครั้งแต่ครั้งเนี้ยมันมี movement ตอนอีกรอบนึงผมก็เลยอยากชวนอาจารย์คุยเรื่องนี้ครับว่าถ้าจะเกษียณ70ปีจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโอกาสหรือเป็นกับดักของเศรษฐกิจ SME ไทยครับ
2: อือฮึ
3: ถ้าอย่างนั้นผมคิดว่าไม่ได้จะอาจารย์คิดยังไงนะเพิ่งอาจารย์เล่าสัก
2: ไม่พี่เสือเป็นวิทยากรพี่เสือจะต้องคุยผมจะเสริมไม่ใช่ให้ผมไม่คุย
3: โอเคตอนนี้พอดีผมคิดว่าถ้าเป็นผมมองว่ารัฐบาลจะให้ทำงาน70ปีเนาะคำถามที่ผมตั้งขึ้นมาคือประเทศเราพร้อมหรือยังเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การปรับเกษียณ60เป็น70ครับแต่มันคือระบบเศรษฐกิจทั้งหมดเนื่องจากว่าเรื่องนี้เรื่องจริงๆอ่ะมันเหมือนกับเราอาจจะคุ้นเคยว่าเคยมีกระแสแบบนี้มาแล้วครั้ง2ครั้งเนอะแต่จริงแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยเพราะว่ามันเป็นการขยับโครงสร้างของประเทศโดยรวมเพราะอายุเกษียณน่ะมันคือโครงสร้างแรงงานและแรงงานเนี่ยคือเศรษฐกิจและเศรษฐกิจคือคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศนะครับผมเลยอยากชวนคิดแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดมันจะต้องเป็นแบบนั้นจริงๆขึ้นมาเราจะต้องทำอย่างไรต้องออกแบบยังไงให้ไม่พังให้มันไปต่อได้เพราะว่ามันมีทั้งมุมบวกและมีทั้งมุมลบแต่ว่าต้องยอมรับก่อนว่าประเทศไทยอ่ะอยู่ในสถานการณ์ที่แก่ก่อนรวยแล้วก็เราเข้าสู่ Aging Society จริงดังนั้นมันอาจจะมีกลไกที่คล้อยตามว่าถ้าอย่างนั้นต้องยกระดับอายุเกษียณขึ้นมาจริงแล้วหรือไม่แรงงานก็จะมีน้อยลงเรื่อยๆและ SME ปัจจุบันนี้เราก็รู้ดีว่าเราหาแรงงานยากด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้ามองอีกมุมนึงคนก็มีคัดค้านบอกว่าจริงๆแล้วคนอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมีประสบการณ์มีไม่ได้เป็นภาระแต่เป็นคลังความรู้ที่ยังไม่ถูกใช้ดังนั้นการยืดอายุเกษียณน่ะจึงไม่ใช่แค่การยืดเวลาทำงานผมก็เลยอยากชวนคิดว่าแต่ถ้ามันมีกระทบแบบนั้นผลกระทบแบบนั้นจริงๆครับมันคือการยึดศักยภาพของประเทศไทยอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรบ้างคำถามของผมคือถ้าเรายืดอายุคนแต่เราไม่ยืดไม่ยกระดับระบบขึ้นมาให้ดีจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะมาชวนคุยนะเพราะว่าผมคิดว่าจริงๆว่ามันมีมุมขออนุญาตแชร์เป็นมุมลบไปด้วยนะคืออย่างที่อาจารย์คุยสักครู่ก่อนที่เราจะเข้ารายการอาจารย์ก็บอกเหมือนกันบอกว่าแล้วอย่างนี้ไอ้พวกที่อายุน้อยก็จะถูกต้องรอไปนานใช่ไหมมันมีความเสี่ยงมากเลยที่เด็กเนี่ยรอคิวแล้วจะไม่ได้โตผมเห็นด้วยกับหลายคนที่กังวลในเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่าถ้าทำไม่ดีอ่ะคนรุ่นใหม่ก็จะโตช้าอย่างแน่นอนเรานึกภาพง่ายๆเลยครับว่าถ้าตำแหน่งไม่เปิดแล้วคนยังอายุถึง70เด็กก็ต้องรอองค์กรก็จะนิ่งแต่โลกข้างนอกเนี่ยวิ่งไปเร็วมากสิ่งที่น่ากลัวกว่าจริงไม่ใช่คนแก่ครับแต่คือระบบที่ทำให้อายุเท่ากับอำนาจโดยไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองในระบบสังคมที่ใช้ความอาวุโสเป็นตัวแทนของอำนาจเองเนี่ยมันจึงมีความน่ากังวลว่าแล้วบทพิสูจน์มันจะเป็นอย่างไรแต่ในอีกมุมนึงครับก็มีตัวค้านเหมือนกันเช่นว่าเราต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนที่อายุมากแล้วปรับตัวไม่ได้ผมมีรุ่นพี่หลายๆคนที่เกษียณไปแล้วก็ยังคล่องตัวแล้วก็ปรับตัวได้ไวแล้วก็ในขณะเดียวกันไม่ใช่คนอายุน้อยทุกคนที่จะเก่งทันทีนั้นประเด็นหลักที่เป็นอินไซต์ในช่วงแรกนี่เองผมอยาก

0: จะชูประเด็นว่าปัญหาจริงๆจึงไม่ใช่เจเนเรชันแกปครับแต่มันคือเลิร์นนิ่งแกปใครที่หยุดเรียนรู้คนนั้นตกยุคไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามช่วงแรกผมขอประเด็นนี้ก่อนครับ
1: คืออันนี้คือข้าราชการใช่ไหมฮะ
0: ถ้ามันเป็นการยกระดับถ้าเอกชนมันก็จะมีความยืดหยุ่นอยู่แล้วนะก็จะมีการต่อ
1: ไม่เอกชนใครออกข่าวมา
0: ไม่ใช่ตอนนี้เป็นมูฟเมนต์ของรัฐบาลครับเป็นข่าวจากส่วนราชการแต่ถ้าเกิดส่วนราชการยกระดับจาก10นะแปลว่ามันก็จะมีอาจจะทำตามอาจจะมีความคิดคล้อยตามว่า
1: พี่เสือเห็นเทรนในเอกชนแล้วใช่ไหม
0: มีการต่ออายุเป็นบางคน
1: ไม่เห็นเทรนในเอกชนแล้วใช่ไหมฮะที่ธนาคารกสิกรไทยให้ early retire 45ก็เอกชนนี่ให้ออกเร็วอยู่แล้วครับไม่มีอยู่แล้วฮะไอ้ที่จะให้คนแก่ทำงานเนี่ยคือหมายถึงว่าไอ้ตามกฎหมายบังคับว่าถ้าเกิดคุณมีคนสูงวัยมาทำได้สิทธิธรรมสิทธิ์ไม่มีอยู่แล้วให้เอกชน
0: ซึ่ง
1: เอกชนนี่ก็คือจะบีบให้ออกหมดเลยนะฮะทุกเจเนอเรชันนะครับอย่าว่าแต่คนแก่นะฮะคือหนึ่งก็คือเด็กเนี่ยเขาก็ไม่รับนะครับเพราะ AI เนี่ยมันทำแทนได้แล้วนะฮะคน30กว่านี่ก็โดนบีบออกแล้วนะครับอย่างลูกศิษย์ผมนี่ที่คุยกันเนี่ยให้ออกเลย 20% เนี่ยเดือนเดียวเนี่ยให้ออกเลยจากเดิมเนี่ยไม่เคยให้ออกเลยปีนี้เดือนเดียวออกแล้วก็เต็มไปหมดเลยไม่มีแล้วฮะที่ว่า
0: เอกนี่น่าสนใจอาจารย์ลองนึกภาพว่า
1: เอกชนจะให้มาเกิน60แล้วให้ทำไม่มีฮะ
0: ภายนี้ก็น่าสนใจอาจารย์ถ้าสมมติว่าเอกชนเหลือ30-40เท่านั้นแต่ราชการจะเป็น
1: ไม่เหลือด้วยนะไม่เหลือคือไม่ดูอายุเลยครับตอนนี้ดูความสามารถในการปรับตัว
0: ถูก
1: คือไม่ได้คุณอายุเท่าไหร่นี่ออกเลยนะ
0: คือดูศักยภาพของคนเป็นหลักถูกไหม
1: ใช่ดูความสามารถในการปรับตัวณวันณเวลานั้นด้วยคือหมายถึงว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นเคยมีเด็กเกียรตินิยมมหาลัยท็อป3ของเมืองไทยเมื่อ2-3 ปีที่แล้วโอเคของเงินเดือนเยอะปีนี้อยู่ไม่ได้ฮะต้องออกไปคือ2 ปีที่แล้วคุณโอเคแต่ปีนี้ไม่โอเคออก
0: ใช่
1: คือไม่ใช่ว่าคุณปรับตัวแล้วคุณจะโอเคนะคุณปรับตัวปีที่แล้วปีนี้คุณปรับตัวว่าคุณออก
0: ไม่ใช่ถ้าปีแล้วปรับตัวทันชนะปีสองปรับตัว
1: ปีนี้ปีนี้ปรับตัวเนี่ยไม่คือปรับตัวเนี่ยคือคุณปรับตัวทันหรือเปล่าอันแรกสองทันแล้วคุณถูกสองทันแล้วคุณถูกเปล่า
0: ถูก
1: มีสองอย่างนะ
0: แปลว่ามันต้องตอบโจทย์ของเอกชนตามเป้าหมายที่ตัวเองได้รับมอบไงจึงไม่ใช่บอกว่าต่อให้ปรับตัวทันแล้วก็ต้องออกไม่ใช่มันจึงหมายความว่าถ้าสมมติโลกเนี้ยที่เราเปลี่ยนไปว่ามันคือ learning gap มันจึงไม่ได้มองอายุเป็นตัวหลักแล้วแล้วก็มองว่าคนคนนั้นเอง
1: ไม่ใช่ learning gap ด้วยไม่ใช่ learning gap ด้วยก็คือการที่คุณเรียนรู้ไม่ได้ว่าคุณจะอยู่ได้นะไม่ใช่
0: อ
1: ้
0: าวแล้วคนที่อยู่ได้คือใครถ้าอย่างนั้นนะครับ
1: คนที่ใช่ไงคือไม่ใช่ว่าคุณเรียนรู้อ่ะแล้วถามว่าคุณเรียนรู้แล้วคุณไม่เรียนรู
0: ้หรอแล้วคนที่ใช่เนี่ยทำไงถึงกลายเป็นคนที่ใช่ครับถ้า
1: เขามี OKR ไงคือคุณตอบโจทย์ OKR ไงเขาตั้ง OKR ไปเลยก็คือตั้ง objective ไปเลยแล้วก็ดู key result ถ้า objective นี้เช่นยอดขายเพิ่ม 30% margin ยังคงอยู่ได้ 10% ในไตรมาสนี้อ่ะคุณรอดคือมี OKR กำกับเลยถึงคุณจะเรียนรู้แต่ว่าคุณไม่ตอบโจทย์ OKR ไม่ไป
0: เข้าใจก็คือพอมีเป้าหมายกำหนดใช่ไหมแต่การที่มีเป้าหมาย
1: คือผมกำลังบอกพี่เสือว่ามันไม่ได้กว้างผมไม่ได้พูดแบบพี่เสือแบบคือกว้างว่าปรับตัวมีความสามารถเรียนรู้ไม่ตอนนี้ specific เลย specific เลยแต่คุณไม่ใช่ KPI อยู่นะเพราะ KPI นี่เป็น static OKR ได้ปรับทุก3 เดือน
0: อาจารย์ชวัตพูดไม่ผิดครับอาจารย์ชวัตกำลังพูดถึงองค์กรขนาดใหญ่ใช่ไหมครับ
1: ไม่ใหญ่ฮะไม่ใหญ่ที่พูดนี่ไม่ใหญ่ประมาณ100 คนเองไม่ใหญ่
0: เท่าไหร่ครับ
1: ก็ไม่เท่าไหร่ฮะก็ธุรกิจขนาด SME เนี่ยแหละฮะคนไม่กี่สิบคนเนี่ยหรือมีลูกศิษย์ผมอีกคนหนึ่งเนี่ยมี20ออกเลย10
0: ที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่แล้วเขาปรับตัวไม่
1: ไม่ใช่ฮะไม่ได้บริษัทเขาไม่ได้แย่ด้วยนะคือการปรับจากนี้ไปไม่ใช่บริษัทแย่นะแต่ปรับให้บริษัทเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันคือความหมายคือว่าเวลาเรามองเนี่ยนะฮะเวลาเรามองเนี่ยเราไม่ได้มองณวันนี้นะเรามองข้างหน้าเลยว่ามันโอเคเปล่าเช่นอย่างตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีใช่ไหมต้นทุนสูงใช่ไหมคำถามคือถ้าเศรษฐกิจไม่ดีต้นทุน

0: คุณต้องลดต้นทุนและต้นทุนที่สำคัญที่สุดคือคนไงถามว่าถ้าเกิดคนคุณมีคอมพีเทนต์คุณทนตอบโจทย์ OKR คุณอยู่ได้แต่ว่าถ้าคุณไม่ตอบอนุรักษ์คุณปรับตัวคุณมีเรียนลงเรียนรู้แต่มันไม่ตอบ OKR ไงเหมือนคนเหมือนที่เราพูดเหลือคนโง่แต่ขยันเนี่ยมึงขยันเราไม่ได้ให้เราไม่ได้ให้ KPI ที่ขยันไงเราให้ KPI ที่ตอบ OKR
1: ผมก็เห็นด้วยแต่มันก็มีมุมนะอาจารย์เพราะตอนนี้ทุกคนก็กลัวว่า AI จะมาชดเชยทดแทนนะแต่สุดท้ายอ่ะ AI คือให้ data ให้ข้อมูลอ่ะแต่คนก็ต้องมาตัดสินใจคนก็ต้องมา make decision อยู่
0: มันไม่ใช่งานทุกอันไงฮะพี่เสือมันไม่ใช่งานทุกอันที่ AI จะต้องตัดสินใจหมายถึงว่าคนตัดสินใจ2ถ้าคนตัดสินใจเนี่ยมันก็ใช้คนน้อยกว่าไง
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้ใช้คนเยอะไงไม่ได้ใช้คนเยอะ
1: จริงอันนี้ก็จริงก็คือเห็นด้วยแต่ว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงว่าถ้ามันเกิดเป็นกฎหมายออกมาว่าเกษียณเป็น70จริงๆเนี่ยแปลว่าแกปอ่ะมันยิ่งห่างออกไปชัดๆเลยนะแต่ว่าในความเป็นเอกชนอ่ะเขามีความยืดหยุ่นตัวอยู่แล้วเนาะพอเราพูดถึงว่าปัญหาของประเทศไทยอ่ะปัจจุบันนะครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับเราว่าปัญหาหลักๆอ่ะอยู่ที่ระบบราชการหรือระบบเอกชนนะครับที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จะขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงยุคนี้ไปนับจากนี้ไปอีก3ปี5ปีผมคิดว่ามันก็คือเราต้องคิดจริงๆว่าต้องออกแบบระบบใหม่ยังไงหรือไม่ด้วยซ้ำไปครับถ้าจะให้มันเวิร์กจริงๆนะเพราะว่าสุดท้ายอ่ะเอกชนมันยืดหยุ่นได้อยู่แล้วตามศักยภาพตามเป้าหมายตามความเป็นจริงของธุรกิจนะนี่คือบนฟลอร์ที่เราเป็นนักธุรกิจกันเราก็รู้ว่ามันก็ต้องยืดหยุ่นตามสถานการณ์นั้นๆแล้วก็ฟอร์ซีภาษาปี5ปีตั้งองค์กรตามแผนที่ตัวเองออกแบบไว้แต่ราชการไม่ใช่แบบนั้นเนาะแต่ผมก็จะบอกว่ามันฟันธงว่ามันจะเป็นเกษียณ70นะแค่ชวนคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยปัญหาอะไรมันจะเกิดขึ้นมาแล้วผลกระทบที่มันเป็นต่อ SME ในมุม SME นะเราไม่ได้คุยถึงองค์กรใหญ่นะมันจะเป็นยังไงบ้างคือชวนอาจารย์คุยในมุมนี้ครับ
0: ซึ่งผมก็ตอบไปแล้วผมตอบไปแล้วพี่เริ่มประเด็นใหม่ได้เลยผมตอบไปแล้วมันสักครู
1: ่ผมก็เลยขอคิดอย่างนี้ครับอาจารย์นะครับว่าถ้าอย่างนั้นเองเนี่ยเราลองเสนอโซลูชันดูผมก็ทุกครั้งที่คุยกับอาจารย์ผมก็อยากจะเสนอโซลูชันไปด้วยนะถ้าโจทย์เป็นอย่างนั้นจริงๆทางออกเชิงระบบทำยังไงให้ไม่พังถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผมก็คิดว่าทำเรื่องเนี้ยมันควรจะมี3เรื่องที่ควรทำควบคู่กันไปครับ
0: โจทย์
1: เรื่องแรกเลย
0: ขออนุญาตโจทย์คืออะไรครับอีกทีนึง
1: เกษียณ70
0: เกษียณนี่ใครเกษียณฮะราชการเลขกระจุน
1: ราชการ
0: นะครับโอเค
1: ซึ่งจะเป็นต้นต่อของระบบเศรษฐกิจนะครับผมก็เลยคิดว่าคืออาจารย์ธัญวัฒน์เป็นอย่างนี้ครับผมคิดว่าถ้าเกิดราชการออกกฎอ่ะผมว่าเอกชนหลายๆบริษัทก็คล้อยตามอาจจะไม่ทั้งหมดนะแต่ว่ามันมีธงอยู่ว่าตับนับจากนี้ไปมันจะต้องมีเชิงคนอายุเพิ่มเติมมากขึ้นอยู่ในระบบมากขึ้นมันจะมีผลกระทบอย่างไรจึงไม่ใช่ฟันธงว่าเป็นรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าผมมองว่ามันมีแนวโน้มที่จะมีให้คนคิดตามต่อว่าถ้าอย่างนั้นเราจะเกษียณซึ่งผมไม่ได้พูดในยะในว่าเราจะเชียร์ให้เกษียณหรือไม่เกษียณ70นะแต่ชวนคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆเราจะทำเรื่องนี้อย่างไรให้สำเร็จแล้วเราในฐานะคนที่เป็นคลื่นความคิดเนี่ยเราจะเสนอโซลูชันอย่างไรบ้างผมก็เลยออกแบบว่ามันน่าจะมี3โซลูชันเรื่องแรกเลยเหมือนกับที่เอกชนทำมันจะต้องเป็น flexible work age เราต้องเลิกคิดว่าทุกคนต้องทำงานแบบเดียวกันหรือว่าถึง70แต่ก็ควรเป็นทางเลือกเช่นบางทีอายุ60ถึง65อาจจะยังเป็นบางคนอาจจะเป็น full time ได้ซึ่งเอกชนเป็นแบบนั้นอาจจะเป็นสัญญา65ถึง70ผมคิดว่าถ้าจำเป็นต้องทำงานจริงๆโรที่เขาเหมาะสมแล้วคนรุ่นใหม่หรือว่าในองค์กร SCB ยังต้องการอยู่คือต้องการประสบการณ์คืออาจจะเป็นเมนทอร์อาจจะเป็นแอดไวเซอร์นะอาจจะเป็นแบบนั้นแล้วก็อันที่2ที่ผมว่าเป็นโซลูชันสำคัญมากๆด้วยซึ่งสิงคโปร์ทำแล้วผมคิดว่าเราก็ควรทำเหมือนกันคือรีสกิลคนที่อายุ50ปีขึ้นไปแปลว่าเขาจะเหลืออีก20ปีละไม่ใช่10ปีละที่จะต้องทำงานการรีสกิลคนอายุ50บวกอย่างมุ่งมั่นอย่างที่เกิด impact กับการเศรษฐกิจของประเทศไทยเองเนี่ยถ้าไม่รีสกิลคนกลุ่มนี้ผมว่าเรื่องนี้จะเกิดเป็นเชิงลบได้เพราะโลกเปลี่ยนเร็วมาก AI มาดิจิทัลมาอายุคนเราก็ยืนขึ้นแต่สกิลไม่ได้เร็วขึ้นตามไม่ได้ปรับตามก็จะกลายเป็น

0: ภาระแล้วก็ตามไม่ทันอันที่3เราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแน่ๆดังนั้น Aging Society Silver Economy เกิดขึ้นแน่ๆเราอ่ะจะต้องทำอย่างไรให้คนวัยเกษียณแล้วผมก็เป็นกองเชียร์ด้วยผมเคยทำบอนด์ F50 Plus มาตั้งแต่10ปีที่แล้วผมเป็นกองเชียร์ว่าให้คนต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยยังมีคุณค่าอยู่ในระบบแต่ไม่ใช่แค่อยู่ในระบบเช่นถ้าเป็นที่ปรึกษา SME ถ้าเป็นโค้ชถ้าเป็นโปรเจกต์เบสดังนั้นจึงไม่ใช่แค่การยืดอายุไปแล้วให้แค่เขาอยู่ต่อครับแต่ต้องทำให้เขารู้สึกได้ว่าเขามีความหมายต่อซึ่งมันจะทำให้วัยเกษียณตัวเองนี่มีค่าขึ้นมาทันทีเบรกตรงนี้ให้อาจารย์คอมเมนต์ครับ
1: ที่พี่พูดเนี่ยมันเป็นกลุ่มน้อยไงแต่ว่าคนที่จะก่อให้เกิดปัญหาเนี่ยคือคนกลุ่มใหญ่ที่พี่พูดว่าอ้าวจะมีคนมีประสบการณ์มีโน่นมีนี่มาเป็นเมนทอร์เงี้ยมันไม่ใช่คนส่วนใหญ่ไง
0: ถึงต้องรีสคิว
1: แล้วคนส่วนนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็วางแผนอนาคตของเขาไว้แล้วอยู่แล้วนะ
0: ถึงต้องรีสคิว
1: เขาต้องมีความแล้วรีสคิวมันเป็น
0: คำพูดข้อสองไง
1: ไม่ไม่ใช่50ไม่ใช่50พี่ไม่ใช่50ไม่ใช่50ไม่ใช่50
0: ไม่ครับทบคนโดยรวมแต่ว่ามันต้องมุ่งเน้นนะครับว่าคนต่างๆเหล่านี้มันจะมีแก๊ปอีก20ปีถ้าเรามีโจทย์อเจนดาแล้วโฟกัสไปที่กลุ่มเขาเลยมากขึ้นผมเชื่อว่า
1: ไม่ใช่50คือไม่ผมแชร์เล่นพี่ไงว่าไม่ใช่50ไงพี่ก็ต้องฟังผมแชร์เล่นดีใช่ป่ะใช่ป่ะพี่ต้องฟังผมก่อนดิผมแชร์เล่นไงผมเห็นไม่เห็นด้วยที่ว่าเราจะรีสกิลตอน50ใช่ไหมเพราะว่าเราจะต้องรีสกิลตลอดเวลาใช่ไหมพี่อ่านอย่างเงี้ยหนังสือดีวายเงี้ยเขาเริ่มต้นเลยขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยคนที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยคุณต้องทรานส์โฟเมชันด้วยเทคโนโลยีตลอดอายุงานคุณเลยนะ
0: ผม
1: นะคนที่เป็นผู้นำองค์กรเนี่ยนี่เขาบอกเลยเนี่ยเขาบอกเลยเขาเริ่มต้นในคำนี้เลยเขาบอกในเอดิชันแรกอันนี้ของแมคคินซี่นะThis leader will be transforming their company with technology for the rest of their career เลยนี่ขนาดคนที่เป็นผู้นำองค์กรนะแล้วพี่คิดดูว่าเทคโนโลยีหรือว่า AI เนี่ยมันก้าวหน้าขนาดไหนเพราะฉะนั้นการรีสกิลเนี่ยไม่ใช่คนอายุ50คุณต้องรีสกิลตลอดชั่วชีวิตการทำงานหรือถ้าพี่ไปอ่านหนังสือของไอ้เนี้ยไอ้ 21st lesson for 21st century อ่ะของยูวัล โนอาห์ฮารารีอ่ะเขาบอกเลยคุณจะต้องรีสกิลตลอดเวลาเลยเพราะคุณไม่รู้เลยว่าโลกข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไง
0: ใช่อันนั้นคือเราเอาจากบริบทภายนอกมาเล่าเนอะและ as is ปัจจุบันของประเทศไทยแล้วครับอาจารย
1: ์
0: as is ของประเทศไทยอ่ะคนทุกๆคนอ่ะต้องรีสกิลทุกคนรู้เนอะแต่ว่าถ้ามันต้องเป็นการขยับไป70จริงๆกลุ่มคนที่จะต้องมีอายุทำงานอีกสัก20ปีถึงจะต้องโฟกัสเพิ่มว่าไฮไลท์ไงเหมือนกับที่สิงคโปร์ทำผมชอบระบบเขามากเลยที่เขาให้คูปองคนอายุมากไปเรียนแล้วก็เอางบประมาณใช้เพื่อรีสกิลคนกลุ่มนี้ให้ทันโลกมันไม่ปฏิเสธอาจารย์ธยวัฒน์ว่าทุกคนต้องรีสกิลตัวเองแล้วอัปเดตตัวเองอย่างต่อเนื่องนะแต่เนื่องจากมันเป็นโจทย์ของประเทศที่มีชนหมู่มากอยู่ในกลุ่มนี้แล้วถ้าเราไม่โฟกัสไปให้กลุ่มนี้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมรีสกิลก่อนไม่ได้บอกว่ารีสกิลกลุ่มนี้แล้วกลุ่มอื่นไม่ต้องทำไงแต่ว่าให้ไฮไลท์ไปที่ว่าคนกลุ่มนี้มีศักยภาพพอเพราะว่าเขามีทั้งประสบการณ์เพียงแต่ว่าโลกที่เปลี่ยนไปแล้วเองเนี่ยบางครั้งในการที่เรามีรีสกิลและใช้งบประมาณในการรีสกิลคนกลุ่มนี้โฟกัสไปที่เขาให้มากขึ้นมันจะตอบโจทย์ as is ในปัจจุบันของสถานการณ์ที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่อิงจากหนังสือซึ่งไม่ใช่อิงจากภายนอกแค่ประเทศไทยเพราะว่าปัจจุบันนี้เองเนี่ยเราก็รู้กันดีว่าคนกลุ่มนี้คือบทบาทหลักที่กำลังเป็นผู้บริหารอยู่แต่เขากำลังอยู่ต่อเนื่องและต้องเป็นผู้ใหญ่ขนาดต่อไปคนที่เก่งคือคนที่รีสกิลแล้วเขาก็ทำได้ดีเขาก็อยู่ต่อไปอย่างมีความหมายแต่โจทย์ผมคือสังคมไทยครับโจทย์ผมคือสังคมไทยว่าและปัจจุบันเราไม่ได้บอกไม่ได้ปฏิเสธว่าทุกคนต้องรีสกิลมันเป็นหน้าที่ทุกคนด้วยแต่ผมอยากให้ภาครัฐมองว่าถ้าจะมีการยืดอย่างนั้นจริงๆสิ่งหนึ่งที่ต้องทำบนเงื่อนไขว่าถ้าจะต้องยืดอายุมันจริงๆก็ต้องกลับมาไฮไลท์คนกลุ่มนี้ด้วยครับเหมือนเพิ่มเติมอ่ะใส่ดีกรีความเข้มข้นอ่ะเหมือนกับที่สิงคโปร์เขาทำอ่ะเขาออกคูปองให้คนไปใช้อ่ะแล้วก็ทำให้คนกลุ่มนี้ต้องอเลิร์ตตัวเองว่าอยู่ต้องเปลี่ยนนะไม่งั้นอยู่จะตามไม่ทันแต่คนแบ่งสองกลุ่มในสังคมมันก็มีข้อที่จริงคนที่เก่งอยู่แล้วระดับนึงพัฒนาตัวเองอยู่แล้วระดับนึงแต่คนที่ไม่เก่งตามไม่ทันแปลว่าคนทุกคนก็จะได้สวัสดิการจากภาครัฐที่ทำให้เขาเองเนี่ยถูกได้มีตัวช่วย

0: ให้เขามารีสกิลได้มากขึ้นมันจึงไม่ใช่บอกว่าทุกคนต้องรีสกิลแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธความคิดนี้เหมือนกันผมก็เหมือนกับ challenging อาจารย์กลับเหมือนกันนะครับว่าด้วยความเป็นจริงอ่ะถ้าดูประโยชน์ของประเทศไทยแล้วนั่นคือโลกความเป็นจริงของประเทศไทยที่ไม่ได้อิงจากหนังสือครับ
1: คำผมก็ไม่มีฮะเพราะว่างั้นผมยกหนังสือมาเนี่ยพี่เสือก็บอกใช้ไม่ได้แต่พี่เสือก็ไปยกสิงคโปร์
0: ไม่ได้บอกทำไม่ได้
1: ไม่พี่เสือก็ไปยกสิงคโปร์พี่เสือบอกบริบทไทยพี่เสือก็ไปยกสิงคโปร์
0: ใช่ไงก็เขาเป็นตัวอย่างไงเขาเป็นตัวอย่างว่าเขาทำ
1: แล้วหนังสือพวกนี้เนี่ยบางคนมันก็ใช้ได้ทั่วโลกได้กันอย่าง AI เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่ประเทศไทยใช่ไหมถึงที่บอกว่า AI เนี่ยเอ้ยมึงใช้เมืองนอก AI ไทยมันคนละตัวมันก็ไม่ใช่ไง
0: คนละประเด็นแล้วแค่หยิบความต่างขึ้นมาว่าไม่ได้หมายว่าทุกคนไม่ต้องรีสกิลแต่ว่าแค่โฟกัสแค่ไฮไลท์ให้มันชัดเพราะที่พูดถึงหนังสือพระอาจารย์กำลังมาบอกว่าทุกคนต้องรีสกิลซึ่งผมเห็นด้วยไงแล้วมันก็สนุกคนฟังก็จะได้รู้ว่ามีความที่แตกต่างนะระหว่างที่คนสองคนกับ AI กับ AI ที่คุยกันเองเนี่ยมันก็มีความแตกต่างด้วยมันก็จะได้เกิด value added ไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดนะผมก็ได้บอกผมถูกแล้วผมไม่ได้บอกอาจารย์ถูกหมดเหมือนกันเนาะคิดว่ามันเป็น fact ที่เราเลยอยากชวน discuss ไงแล้วผมก็ชอบที่อาจารย์แบบหยิบ AI ขึ้นมาคอมเมนต์ด้วยอ่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมก็ได้ต่อยอดไปด้วยเพราะสิ่งที่ผมคิดมันเกิดจากกระบวนการคิดของผมเนาะพออาจารย์ต่อยอดขึ้นมาผมรู้สึกมันดีไว้ผู้ฟังก็จะได้
1: ผมไม่ได้เอา AI มานะผมไม่ได้เอา AI มา
0: ไ
1: ม่ได้เอาแชร์เล่นนะเพราะถ้าพี่ฟัง AI เดี๋ยวพี่จะหนักกว่า
0: ใช่เพราะทุกครั้งอาจารย์จะเอา AI มาคอมเมนต์ไงจะมีเอา AI มาคอมเมนต์แบบว่าผมก็รู้สึกว่าโอ้โหผู้ฟังถ้าเกิดแล้วคิดไงก็ได้ประโยชน์มันมีการแบบมาขยายผลต่อนะมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันแหละ
1: เดี๋ยวพี่ก็บอกว่า AI มันเอามาจากต่างประเทศอีก
0: ไม่
1: จริงมันจากต่างประเทศ
0: อาจารย์ยาวสองเรื่องมาโยงกันดิเรื่องที่มันจบแล้วผ่านก็ต้องผ่านสิครับมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องสองเรื่องต้องมาโยงกันเดี๋ยวจ้าโอเคไม่เป็นไรกลับมาดูว่าถ้าสามโซลูชันนั้นเองเนี่ยผมอยากฟังคอมเมนต์จากอาจารย์เหมือนกันว่าถ้าสามโซลูชันที่ผมเสนอไปเนอะว่า flexible work age อาจารย์เปิด AI ด้วยก็ดีเพราะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันแล้วก็รีสกิลคนอายุมากกว่า50 plus แล้วก็สร้าง silver economy หรือ aging society ในกลุ่มนี้ขึ้นมาชัดๆเองเนี่ยมันจะมีความหมายอย่างไรบ้างและเป็นประโยชน์หรือไม
1: ่
0: ถ้ามันเปลี่ยน
1: ดีเห็นด้วยครับเห็นด้วยกับพี่เสือทั้งหมดครับเห็นด้วย
0: อันนี้ประชดเหรอวะ
1: ไม่ได้ประชดเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับด้วยครับเชิญประเด็นต่อไปเลยครับพี่ผมเห็นด้วยที่พี่พูดมา
0: ผมก็เลยอยากชวนคิดแบบนี้ครับอาจารย์ระหว่างที่ถ้าอาจารย์ผมไม่แน่ใจว่าในคอมเมนต์ที่เขาคุยกันเรื่องนี้อยู่อ่ะมันผ่านตาไปบ้างหรือเปล่านะเหมือนมันก็จะมีแบบแบ่งออกเป็น2กลุ่มเชียร์กับกลุ่มไม่ค่อยเห็นด้วยนะผมก็เลยบอกว่าการที่ชวนอาจารย์มาคุยรอบเนี้ยหมายถึงว่าเราไม่ต้องเห็นต่างหรือไม่ต้องเห็นเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าถ้ามันต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอย่างไรเราต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรก็เลยเปิดช่วงนี้ไปว่ามันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของแต่ว่าพูดระหว่างพูดไปนี้ก็ระหว่างที่เตรียมว่าจะคุยอะไรอาจารย์ก็มีเฮ้กับตัวเองเหมือนกันว่าเพราะตอนนี้เรารู้กันดีว่า SME เหนื่อยกันมากๆใช่ไหมครับแล้วก็ถ้ามันเกิด Aging Society หรือ Silver Economy ขึ้นจริงๆเนี่ยแล้วก็ Reskill กว่า 50 plus ขึ้นมาจริงๆเนี่ยแล้วก็ข้อแรกที่บอกว่าจะต้องมีการทำ Flexible Work Age ขึ้นมาจริงๆเนี่ยสำหรับ SME นะโฟกัสไปที่ SME ครับว่าเขาอะจะเป็นบวกหรือเป็นลบเขาจะมองเป็นโอกาสหรือเขาจะมองเป็นอุปสรรคก็เป็นโจทย์ที่คิดเบื้องต้นมาเพื่อชวนอาจารย์คุยนะครับ
1: หมายถึงว่าประเด็นต่อไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: งั้นเดี๋ยวขออนุญาตครับนี่นะเดี๋ยวเข้าช่วง2ดีกว่าเดี๋ยว
0: ได้ครับอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวช่วง2มันจะสั้นไปนะเดี๋ยวนี้เราขออนุญาตพักสักครู่นะครับ
0: ครับผม
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุล
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy โทร022016770 Thank you
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
8: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุล
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะยังอยู่กับพี่เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลนะฮะอดีตผอ.สสว.แล้วก็ผอ.สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นะฮะสองอันเลยนะครับเดี๋ยวต่ออะไรครับพี
0: ่ก็ชวนคุยต่อในเรื่องของวาระ SME ครับอาจารย์ครับก็ถ้าสมมติว่าเกิดอย่างนั้นขึ้นจริงๆเราจะเป็นโอกาสทองของ SME หรือไม่จะชวนคิดแบบนั้นนะครับหรือว่า SME ควรจะต้องปรับตัวอย่างไรเป็นช่วงท้ายที่อยากจะแชร์นะครับผมคิดว่าถ้าเป็น SME เนี่ยเรื่องนี้เราอาจจะมองว่ามันถึงโอกาสที่ SME ต้องปรับตัวให้ทันด้วยเช่นเดียวกันเพราะ SME เนี่ยเราไม่ต้องติดระบบอาวุโสอยู่แล้วเราสามารถออกแบบทีมใหม่ได้เลยแต่ว่าถ้ามันมีคนกลุ่มนี้แล้วถูกรีสกิลจริงๆอย่างต่อเนื่องจริงๆสำหรับองค์กร SME ก็ควรจะต้องแบ่งกลุ่มคนออกมาเรียกคล้ายๆกับมันองค์กรที่มี Board of Wisdom มีเหมือนคณะกลุ่มที่ช่วยคิดอะจากประสบการณ์มาแชร์ริ่งเนี่ยเราเป็นคนรุ่นเดิมคนรุ่นอายุ50ขึ้นปี60ปีขึ้นไปแล้วก็เอาคนรุ่นใหม่ครับซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนสูงสุดที่ผมเชื่อมั่นในพลังขับเคลื่อนของคนรุ่นใหม่นี้มากๆว่าเขาอ่ะจะเป็นเอนจินของการเติบโตขององค์กรด้วยเราจะเห็นว่า SME ยุคใหม่ปัจจุบันเนี่ยเขามีความเก่งแล้วก็ไปได้เร็วดังนั้นถ้าที่พูดไว้ในช่วงต้นว่ามันจึงไม่ใช่เจเนอเรชั่นแต่เป็นเลิร์นนิ่งแกปที่ประโยชน์นะเพราะอยากจะเตรียมไว้แบบนี้ว่ามันจึงไม่ใช่เป็นการแข่งขันระหว่างรุ่นแต่เป็นการนับจากนี้ไปจะเป็นการรวมพลังระหว่างรุ่นองค์กรที่เอาประสบการณ์บวกกับความเร็วมารวมกันได้ก็จะสามารถมีโอกาสเติบโตได้คำถามจึงไม่ใช่ว่าเราควรทำงานถึง70ปีหรือไม่แต่เราจะทำงานให้ถึง70ปีอย่างมีคุณค่าได้อย่างไรแล้วถ้าเป็น SME วันนี้ล่ะต้องทำอะไรบ้างผมเลยขอคิดแบบเสือนะว่าเราถ้าตรงไปตรงมาแล้วมันเกิดอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆนี่เองเนี่ยวันนั้นมีอะไรเกิดขึ้นจริงๆอ่ะ SME ต้องทำทันที3เรื่องนี้ครับก็ทุกครั้งที่มาคุยด้วยก็อยากจะแบบเอาเสนอความคิดว่ามันมีโซลูชันนะผมคิดว่าเรื่องแรกเลยต้องรีดีไซน์คนในองค์กร SME เนี่ยสถานการณ์แบบนี้เองต้องรีบรีดีไซน์อย่าคิดแค่คำว่าพนักงาน แต่ว่าพนักงานเองเนี่ยต้องแบ่งออกเป็น3เลเยอร์เลเยอร์แรกคือคนทำงานเลเยอร์2คือผู้เชี่ยวชาญเลเยอร์ที่3คือคนให้คำปรึกษาเพราะ SAP ส่วนใหญ่เองเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้คำปรึกษาแบบเยอะเหมือนองค์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบที่ดีแต่น่าจะวันนี้ไปจุดเปลี่ยนอยากชวนให้มารีดีไซน์ SME ว่าเราควรจะคิดพนักงานออกไปเป็น3
1: รีดีไซน์ในเรื่องคนทำงานในองค์กรใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มีอะไรบ้างนะพนักงาน
0: กลุ่มคนทำงานกลุ่มคนเชี่ยวชาญกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแล้วกลุ่ม
1: ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนักปรึกษา
0: ครับผมแล้วก็สร้างกลไกในการสร้างทีม2รุ่นให้ทำงานด้วยกันเป็นเหมือนกับว่าถ้าคนรุ่นอายุมากเขามีประสบการณ์เขาอาจจะ
1: เอาอันแรกก่อนนะฮะไอ้3อันเนี้ย
0: คนทำงาน
1: SME แบบเนี้ยเป็น SME แบบไหนครับที่จะออกแบบใหม่คนทำงานในองค์กรแบบนี้ SME ประเภทไหนครับ
0: SME โดยรวมเลยคร
1: ับในอุตสาหกรรมอะไรเช่นผมทำโรงงานปลากระป๋องเงี้ยเอาปลาหมอคางดำมาทำเงี้ยเฮ้ยผมจะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านไหนหรือให้คำปรึกษายังไงอะไรเงี้ยยกเป็นอุตสาหกรรมมาเลยดีไหมฮะเพราะว่า
0: ไอ้
1: ตัวที่มันกำลังจะเจ๊งเนี่ยคือขึ้นลูกที่สองที่มันจะเจ๊งเนี่ยเพราะว่า
0: อยากขึ้นลูกสองอาจารย์คือ
1: ก็โรงงานไงคือลูกแรกเกษตรไงก็โรงงานไงโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยต้องเจ๊งหมดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเจ๊งทั้งหมดในปีไหนเพราะว่าไชน่าช็อค 2.0 เนี่ย จีนเนี่ยตั้งเป้าผลิตล้นเกินไม่ใช่ผลิตเพื่อการส่งออกนะครับแล้วโครงอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยน้ำมงน้ำมันขึ้นเนี่ยจีนโครงสร้างต้นทุนมาจากพลังงานเนี่ยมันน้อย
0: ครับ
1: แล้วผลิตในปริมาณมหาศาล
0: ครับ
1: ราคาจีนก็ไม่โดดอย่างวันนั้นคุยกับพี่ฮิปปี้อย่างเงี้ยแกทำพื้นเงี้ยแกบอกอยู่ไม่ได้หรอกโครงสร้างมันคนละแบบอันนี้เอาเฟอร์นิเจอร์เลยนะล่าสุดอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นคราฟนี่ยังไม่ไหวเลยทุกวันนี้นี่ก็คือเมื่อก่อนไปดูบางโพตอนนี้ก็ไปดูที่เมืองจีนเลยสั่งมามินิมัมรีควายเมนต์คือชิ้นเดียวอ่ะเพราะนั้นเนี่ยไออุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะเจ๊งวันไหนเท่านั้นเองและไอ้ตัว energy crisis เนี่ยเป็นการรอวันเจ๊งใช่ไหมทีนี้ถ้าเราเห็นชะตากรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่พี่เสือเล่ามาเนี่ยมันต้องไปแก้โจทย์นี้ไหมหรือเราดีไซน์เป็น universal principle เราไม่ได้ดูอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเลยเพราะโดยส่วนตัวนะอันนี้สำหรับผมนะผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องวันไซฟิโด
0: เห็นด้วย
1: ผมไม่เชื่อเรื่องการผิดออกผมคิดว่าอุตสาหกรรมบริการอุตสาหกรรมที่มีโรงงานมันไม่เหมือนกันเพราะอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นแมนนูเวิร์กเกอร์คือคนมันต้องมาอยู่ในโรงงานนะและตัวที่จะมาแทนเราเนี่ยมันก็จะเป็นพวกแขนหุ่นยนต์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนทำงานบริการก็ต้องมาดูว่าบริการแบบไหนเป็น knowledge worker หรือเปล่าหรือว่าเสิร์ฟอาหารหรืออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการดีไซน์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันใช
0: ่ผมคิดอย่างนี้อาจารย์การลงดีเทลของสัดส่วนของคน3กลุ่มนี้ไม่เหมือนกันภาคอุตสาหกรรมภาคบริการภาคการท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามแยกตามแต่ด้วยโลจิกที่เป็น3ขั้นตอนเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็น3กลุ่ม
1: ไอ้ผมถามพี่เสือไม่ผมถามพี่เสือขึ้นมาเนี่ยคือผมอยากให้พี่เสือยกตัวอย่างเป็นเคสเพราะว่าบางทีคนก็ฟังเขามันจะได้นึกภาพออกไงว่าถ้าพี่เสือบอกเป็น principle เนี่ยบางทีบางคนก็แอพพลายไม่ได้ไงใช่ไหมเหมือนอย่างเงี้ยพนักงานอย่างเงี้ยเหมือนว่ามีพนักงานเนี้ยองค์กรที่มีพนักงานแบบ10คน30คนมันอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะ50คนก็ไม่เหมือนกันแล้วนะ
0: แต่ผมยังอยากฝาก principle เลยครับอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามีมาเช็คก่อนว่าไม่คิดไม่งานเป็นองค์รวมมีฝ่ายแบบบริหารมีฝ่ายจัดการในอดีตได้มีฝ่ายบริหารมีฝ่ายจัดการปัจจุบันเนี้ยอยากจะให้เป็น principle ว่าคิดกลุ่มคนเป็นกลุ่มคนทำงานเพื่อเกิด result ขององค์กร
1: ถ้าเป็น SME เนี่ยนะพี่เสือบางทีเจ้าของไม่เป็นทุกอย่างเลยนะเจ้าของเนี่ยเป็นทุกอย่างเลยนะสำหรับองค์กรที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยเจ้าของทุกอย่าง
0: ต้องปรับตัวนะ
1: มันไม่ได้มี HR ไม่ได้มีแผนกไฟแนนซ์อะไรพวกนี้นะคือเจ้าของเนี่ย is everything
0: เห็นผมเห็นด้วย
1: ถามคำถามผมจะถามพี่เสือเนี่ยก็คือถ้าเราเห็นในอนาคตอันใกล้ว่าอุตสาหกรรมเรานี่ถูกยึดรับแน่นอนเอาง่ายๆว่าอุตสาหกรรมที่เป็น SME เนี่ยจะอยู่ได้ยากแหละจากเนี้ยเอาพูดง่ายๆตอนที่พี่เป็นผอ.สสว.กับตอนเนี้ย SME อยู่ในคนละสเตทเลยนะ
0: ค่ะใช
1: ่คนละสเตทเลยนะค
0: ือ
1: เอาง่ายๆนะตอนเนี้ยนะเอาอย่างเงี้ยพลังงานสูงขึ้นอย่างเงี้ย
0: ก็เดี๋ยวที่เราคุยกันก่อน
1: ไงคุณค่าขนส่งขึ้นอย่างเงี้ย
0: ที่เราคุยกันครั้งก่อนไงเราให้สม
1: มติ
0: ไปใช่ไหม
1: อันนี้เรารู้แล้วแล้วผมผนวกกับไปตัวไชน่าช็อกอีกเงี้ยนะไอ้ไชน่าช็อกนี่ผมคุยกับคนในวงการมาเลยนะอย่างพี่ฮิปปี้เอาวันนั้นคุยกับป้อมมาผมคุยใน YouTube มาเนี่ยแล้วเราเห็นเลยนะครับว่าพี่เสือจำตัวเลขไหมว่าปีนี้เนี่ยเราขาดดุลเดือนละเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อไม่รู้เลยอาจารย์แชทได้เลย
1: 200,000 กว่าล้านต่อเดือนนะครับแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วเราเพิ่งขาดดุลประมาณปีละล้านล้านบาทเองนะของทั้งปีที่แล้วเนี่ยแต่ตอนเนี้ยผ่านมา3ปีเนี่ยนะคือผมไปพูดเรื่องไอ้จีนกืนธุรกิจไทยกับคุณสุริชัยอ่ะกับพี่พิสุทธิ์อ่ะเมื่อประมาณสัก2ปีแล้วเนี่ยนะตอนนั้นน่ะขาดดุลเนี่ยประมาณปีละล้าน 1.4 ล้านล้านนะแต่ปีนี้เนี่ยเทรนด์คือ2.2 ล้านล้านอันนี
0: ้
1: งานเศรษฐกิจในพิมพ์ประเทศไทยนะไม่ได้เอาต่างประเทศมานะพยากรณ์ไปเลย
0: อ
1: ันนี้คำถามก็คือว่าไอ้ 2.2 ล้านล้านเนี่ยมันไปกินเอสบีเท่าไหร่
0: อ
1: ่ะคือมันไม่ได้ไปมันไม่ได้ไปทำร้ายบริษัทใหญ่อย่าง CP ปตท.อย่างแล้วไอ้ที่ตายเนี่ย
0: เราก็ดูกันนะว่าตอนนี้เอสบีก็เหนื่อยกันนะแต่ผมก็แบบผมว่าฟังท่านผู้ฟัง
1: ไม่ใช่เหนื่อยนะพี่เอสเอ็มอีนี่จะดิสติงนะ
0: แต่ไม่รู้ว่า
1: ขออนุญาต
0: แบบส่งกำลังใจ SME ที่ฟังอยู่อ่ะว่าถึงแม้แฟกต์มันจะเป็นอย่างนั้นนะตราบใดที่เรายังไม่หยุดหรือจบการตัดสินใจที่จะปิดบริษัทอ่ะเรายังมีหน้าที่จะต้องสู้แล้วก็ฝ่าฟันไปอ่ะนั้นพวกเรามีหน้าที่ให้แค่ออปชั่นอ่ะแต่ผมก็ยังเชื่อใน principle ว่าถ้าคนจำเป็นจะต้อง move จริงๆอ่ะความคิดเชิง principle แล้วอยู่แบบปรับประยุกต์เอาเองอ่ะโดยที่เราไม่ได้เฉพาะจอจงเพราะว่าผมเห็นด้วยกับความคิดว่าภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตภาคการค้าภาคบริการมันต่างกันแน่นอนแต่ว่าถ้าโลจิกเราอ่ะเราให้ที่ผ่านมาเวลา SB ให้คำปรึกษาต้องอะไรต้องรอภาครัฐมีองค์มีอะไรนะมีโครงการใช่ไหมแล้วก็ไปขอคำปรึกษาเอาที่ปรึกษามันลงเป็นโปรเจกต์เบสซึ่งอันนั้นไม่ใช่ละองค์กรเราอ่ะแบ่งคนกลุ่มออกเป็น3กลุ่มได้เลยอาจจะแบบใช้ออสซอร์สก็ได้นะผมเชื่อว่าอยู่ธุรกิจออสซอร์สเรื่องนี้มันก็จะต้องมีแน่ๆแล้วก็แต่ว่าแบ่งกลุ่มเพิ่งซึ่งปัจจุบันมันมีอยู่แล้วนะพนักงานทั่วไปพนักงานที่เชี่ยวชาญแต่ไอ้เรื่องของการให้คำปรึกษาเองเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดโจทย์มันคือ70เกษียณจริงๆแล้วมันมีคนที่มีประสบการณ์แล้วลุกขึ้นมาช่วยจริงๆผมคิดว่ามีกลุ่มนี้อย่าลืมแต่ว่าระหว่างความจริงตอนนี้มันก็ยากจริงๆอ่ะเราก็รู้สถานการณ์เนอะแต่ผมก็แอบคิดในใจว่าก็พูดมาดังๆว่าก็ขอส่งกำลังใจว่าเอสบีใครฟังอยู่อ่ะก็อย่าเพิ่งหมดแรงนะเพราะว่าเราขับเคลื่อนด้วยกำลังใจอ่ะ SME เป็นสิ่งที่เราเล็กแต่เราก็ต้องคล่องตัวเนอะฝากโซลูชันที่2กับอาจารย์นะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาโซลูชันที่2ผมคิดว่าเริ่มปลูกฝังทุกๆโดยภาพรวมของพวกกับ SME เลยที่ผ่านมารุ่นใหญ่อ่ะจะตัดสินใจแล้วก็ทำเองทุกเรื่องแล้วก็ใครมีทายาทที่ปั้นได้โตก็จะดีก็จะสามารถถ่ายทอดโอนงานต่อไปให้ได้อย่างชัดเจนซึ่งพอสถานการณ์แบบเนี้ยแล้วคนจะต้องเกษียณอายุช้าลงมามีกำลังของคนที่มาเสริมทัพเรามากขึ้นเองเนี่ยแล้วเราใส่เลเยอร์ของ ของคนให้คำปรึกษาไปแล้วเนาะแปลว่าเราอ่ะต้องปรับเชิงความคิดว่าให้คนรุ่นใหญ่อ่ะใช้ประสบการณ์ร่วมนำเสนอและตัดสินใจร่วมกันแต่การขับเคลื่อนอ่ะขอคนรุ่นใหญ่อนุญาตให้คนรุ่นใหม่อ่ะเป็นคนขับเคลื่อนแล้วก็พอการทำงานแบบนี้ปุ๊บแปลว่ารุ่นใหญ่กับรุ่นใหม่อ่ะที่ตัดสินใจและขับเคลื่อนโดยความเก่งของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันน่ะไม่คิดแยกออกไปอีกต่อไปเพราะว่าถ้าเป็น SME ที่มีการใช้2คนกลุ่มนี้ทำงานร่วมกันได้เองเนี่ยมันก็จะเป็นท่ามกลางความยากลำบากก็อาจจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้รอดได้ส่วนที่3อาจารย์
1: ทีนี้ฮะเดี๋ยวอีกทีนึงนะฮะอีกทีนึงนะไอพี่เสือต้องสรุปหน่อยสั้นๆหน่อย
0: ให้ทีม2รุ่นทำงานร่วมกันให้ได
1: ้โดยให้คนรุ่นใหญ่ทำไมฮะ
0: ใช้ประสบการณ์นำ
1: ประสบการณ์
0: เพื่อร่วมตัดสินใจและคนรุ่นใหม่
1: ประสบการณ์นำเสนอ
0: เพื่อตัดสินใจ
1: เพื่อตัดสินใจ
0: ส่วนคนรุ่นใหม่ต้องเป็นผู้ขับเคลื่อน

0: หลายหลายหลายหลายที่อาจจะเป็นโจทย์ทะลวงกันต่อนะว่าแล้วรีสกิลเลือกอะไรดีอย่างเหมาะสมถึงจะมาตอบโจทย์ SME อุตสาหกรรมที่เราเลือกของประเทศได้ด้วยนะอาจจะต้องลงไปลึกแบบนั้นในการทำงานเชิงระบบแก้ที่ระบบโครงสร้างแบบนั้นส่วนข้อที่3ที่เป็นโซลูชันครับผมคิดว่าอาจารย์เทวัฒน์ได้แชร์ไปช่วงเบื้องต้นก่อนเบรกแล้วว่าทุกคนน่ะต้องเรียนรู้อย่าต่อเนื่องแล้วก็ลงทุนกับเรียนรู้ใหม่ทันทีด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะ AI นะไม่ใช่แค่ดิจิทัลนะแต่นอกจากนี้ไปเนี่ยอาจารย์เทวัฒน์พูดแซงไปเรียบร้อยแล้วครับว่าไอ้ China Shock มันมาเองเนี่ยตอนนี้มันต้องหา survival skill ไงแล้ว SME อ่ะเราอ่ะเหนื่อยมานานพอสมควรแล้วไอ้พลังของการดิ้นรนเพื่ออยู่รอดอ่ะไม่อยู่ในจิตวิญญาณ SME อยู่แล้วดังนั้น input สิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นแบบนั้นถ้าทำ3เรื่องนี้ได้ผมคิดว่าอย่างน้อยน่ะมันก็น่าจะมี
1: เรื่องที่3นี่คืออะไรฮะขอสรุปอีกทีในการดูมันเวก
0: ลงทุนกับการเรียนรู้ใหม่ทันที
1: อืม
0: ผมพูดเร็วอาจารย์โทษทีครับ
1: ไม่พูดแล้วมัน
0: ลงทุนกับการเรียนรู้ใหม่ทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI กับดิจิทัลมันต้องรู้ทุกคนจริงๆอย่างที่ตอนนี้พวกเราทุกคนน่ะอายุเลยไม่ไกลแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็แบบอัปเดตตลอดเวลาเนอะแต่อีกอันนึงเนี่ยพอเรียนรู้ AI แล้วดิจิทัลสกิลแล้วเนี่ยมันน่ะไม่ได้เป็นทางเลือกอีกต่อไปแล้วอ่ะมันจะเป็น survival skill แล้ว SME ส่วนใหญ่อ่ะเราดิ้นรนเพื่ออยู่รอดมาตลอดอยู่แล้วดังนั้นถ้าเรามีเครื่องมือกับการเรียนรู้ใหม่ทันทีอย่างต่อเนื่องด้วยเนี่ยเราก็จะมี survival skill เพิ่มเติมก็ทำให้โอกาสทางรอดไปต่อได้สูงขึ้นครับ
1: ครับ
0: จะเสริมนะครับ
1: จะให้เสริมประเด็นไหนครับ
0: อะไรก็ได้เลยครับที่ผมคิดว่าถ้าผมอยากฟังอาจารย์คิดต่างอ่ะผมก็สรุปในอาจารย์ด้วยผมอยากผมก็อยาก
1: คืออันนี้นะคือของพี่อ่ะของพี่อ่ะควรจะมีเคสสตี้ให้เห็นเป็นผมย้ำนะเพราะว่าเวลาเราพูดกว้างๆเนี่ยบางทีคนมันอาจจะนึกไม่ออกใช่ไห
0: ม
1: อย่างพี่พูดบอก survival skill อย่างเงี้ยสกิลอุตสาหกรรมอะไรอ่ะหรือว่าเฮ้ยเราอ่ะอย่างมูดว่า Toyota อย่างเงี้ยบอกให้กูสู้ไม่ไหวแล้ว
0: Toyota SME เลยเรา
1: ไม่เราพูดบริษัทใหญ่เลยขนาดบริษัทใหญ่นะเราพูดขนาดบริษัทใหญ่นะโอ้ Honda บอกไม่ไหวแล้วสู้ EV ทีมไม่ได้อันนี้ขนาดเราไม่ต้องพูด SME นะ นะคือหมายถึงว่าบางอย่างเนี่ยสู้ไปก็ตาย
0: อย่างนั้นทบทวนใหม่ที่ผมเล่า
1: เราควรที่จะหยุดไหมนะ
0: อย่างนั้นทบทวนก่อนจ้าก่อนที่ขั้นนั้นนะขั้นตอนที่3คือลงทุนเรียนรู้ใหม่ทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI และ Digital Skill AI และ Digital Skill ไม่ใช่ Optional อีกต่อไปไม่ใช่ทางเลือกละมันเป็นsurvival skill โฟกัสไปที่ตรงนี้นะเดี๋ยวฟังใหม่เพราะพออาจารย์ยกเคสของ Honda ขึ้นมายกเคส Toyota ขึ้นมาผมเลยคิดว่าอาจจะพูดเร็วเกินไปแล้วก็เลยตกขีดพอยต์จริงๆว่าลงทุนการเรียนรู้เรื่องใหม่ทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI และ Digital Skill ซึ่งอยากชวนว่ามันไม่ใช่ทางเลือกมันไม่ใช่ออปชั่นที่คุณจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แล้วต่อไปมันเป็นเครื่องมือทักษะที่ทำให้เรารอดแล้ว SME เราอ่ะดิ้นรนเพื่ออยู่รอดกันมานานพอสมควรแล้วดังนั้นอย่ารอแล้วผมก็เห็นน้องๆที่เป็นเทรนเนอร์ที่เป็นโค้ชเปิดเรื่องหลักสูตร AI ก็มีคนไปเรียนเยอะขึ้นเรื่อยซึ่งผมก็ภูมิใจกับน้องๆกลุ่มนี้มากเลยเพราะว่าเขาก็ไลฟ์ฟังเหมือนกันว่าพี่เสือผมมาอัปเดตตัวเองแล้วผมก็ไปทำให้แบบแล้ว SME ก็มีกำลังใจนะแล้วรู้ว่าต้องแบบปรับยังไงเพื่อไปต่อให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นทุกๆหลักสูตรที่เปิดมาที่เขาพยายามอัปเดตตัวเองไปเรื่อยๆมันก็มีเครื่องมาใหม่ก็ตามไม่ทันอยู่ดีนะขนาดพวกเราอ่ะทำการบ้านบ่อยๆแล้วอ่ะก็ยังรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันเรียนรู้ไม่ทันนะแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันช่วยเราเยอะจริงๆมันช่วยเราคิดช่วยเราเสนอออปชันมาแต่ผมคิดว่าการตัดสินใจเป็นหน้าที่เราอยู่ดีนะว่าเราจะเลือกเชื่อมากน้อยแค่ไหนแล้วปฏิบัติจริงได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่า AI สุดท้ายมันคือข้อมูลอ่ะแต่คนที่ไปลงมือทำจริงๆมันคือเรานั้นการได้ข้อมูลมามันก็เป็นเหมือนกับเราได้ตัวช่วยมาแต่สุดท้ายมันจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยเหมือนผู้รู้แต่ไม่เคยลงมือทำอ่ะ

0: มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆเราชวนให้ SME จริงๆอ่ะณวันนี้เอา AI มาเป็น survival skill เอา digital มาเป็น survival skill แล้วลงมือทำจริงๆเพราะว่ามีตัวช่วยเรียบร้อยแล้วถ้าใครทำสามเรื่องนี้ผมก็แอบคิดว่าไม่ต้องกังวลเพราะปรับตัวก็เจอความยากอยู่ดีนะแล้วจอตอนนี้โอ้โหฟังข่าวแต่ละวันก็ใจหายเหมือนกันแหละอาจารย์แล้วก็อย่างเรื่องใช้ในช่วงที่วันฟังเราเคยคุยกันเรื่องนี้ตอนเกินเล็กๆไว้เมื่อตอนที่ออกมาใหม่ๆนะแล้วก็พอหลังจากนั้นทุกคนอาจารย์ก็มีหลายๆเวทีออกมาขยี้ยิ่งฟังก็ยิ่งน่ากลัวแต่ก็อดไม่ได้บทบาทนึงที่เป็นอดีตผอ.ก็เช่นเดียวกันก็เราก็ต้องมีหน้าที่สร้างกำลังใจอ่ะเออก็คือถ้าระหว่างความยากอ่ะก็ต้องส่งความคิดให้คนสู้ต่อไปฝากทิ้งท้ายแล้วกันอาจารย์
1: ผมเนี่ยเดี๋ยวอีก3นาทีนะผมถาม AI อันนี้เอา AI เดี๋ยวนะเพราะว่าพี่เสือบอกว่า SME ต้องรีดีไซน์คนในองค์กรมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อการปรึกษาผมถามว่าหลักการนี้ใช้กับประเภทไหนอุตสาหกรรมใดพนักงานประเภทไหนผู้เชี่ยวชาญแบบไหนเพื่อการปรึกษายังไงอีกอันนึงพี่เสือบอกว่าจะลงทุนกับการเรียนรู้ใหม่ทันทีโดยเฉพาะ AI และ Digital Skill ซึ่งมันเป็น Survival Skill พี่เสือเสนอผมคิดว่ามันกว้างไปให้แกยกตัวอย่างหน่อยแต่พี่เสือบอกว่าก็ไปแอพพลายเองแล้วกันนะAI ผมก็บอกว่าพี่เสือเนี่ยพูดถูกทิศนะแต่หยุดก่อนถึงจุดที่จะมีประโยชน์จริงนั่นคือปัญหาของคนที่คิดระดับโพลิซีมานานพูดกรอบได้ดีแต่ว่าเวลาให้ยกเคสสตัดดี้เนี่ยไม่ยกนะมันก็บอกว่าอ่ะงั้นผมยกให้เลยละกัน SME ประเภทที่ใช้ได้จริงคือ SME ที่มี knowledge gap ระหว่าง owner กับ operation เช่นmanufacturing SME โรงงานขนาดกลางต้องการช่างเทคนิคเป็น core employee แต่ที่พี่พูดเนี่ยพนักงานเนี่ยต้องการช่างเทคนิคนะบวกวิศวกรอิสระเป็น specialist นะบวกที่ปรึกษาเนี่ยมาดูเรื่อง lean หรือ QC อันนี้มาเป็นครั้งๆนะครับถ้าเป็นธุรกิจแบบ food and beverage เนี่ยคนที่เป็นหลักก็คือพนักงานปฏิบัติการบวกนักโภชนาการและเชฟพัฒนาสูตรอันนี้มาเป็นสเปเชียลิสต์ที่พี่เสือบอกและที่ปรึกษาด้าน GMP Export Standard เนี่ยอันนี้เป็นที่ปรึกษาแต่ถ้าเป็นคลินิกหรือเป็นเวลเนสสตาฟประจำเนี่ยอันนี้เป็นหลักนะแล้วก็แพทย์และนักกายภาพอันนี้เป็นพาร์ทไทม์ที่ปรึกษาด้านแบรนดิ้งอินชูแรนซ์อันนี้เป็นที่ปรึกษาอันนี้เขายกตัวอย่าง
0: อ๋อดีมากเลย
1: ไม่เป็นไรรอพี่เสือแม่งยกหรือกูยกเอง
0: ดี
1: เพราะฉะนั้นเลเยอร์จริงๆก็คือ
0: ประโยชน์อาจารย์
1: ไม่เข้าใจยังเพราะว่าเขาไม่ทันหรอกไม่เกี่ยวหรอกต่อไปอ่ะของพวกเราเนี่ยของพวกเราเนี่ยมันจะกลายเป็นนอยส์เขาไม่ต้องฟังพวกเราแล้วใช่ไหมเพราะว่า AI มันตอบได้แล้วไง
0: ไม่ผมก็คิดว่า AI ช่วยข้อมูล
1: น่าเทรนด์มันจะเป็นแบบนี้ผมถึงให้พี่ยกที่เป็นเคสเพราะพี่อยู่ในวงการไงใช่ไหมคือสิ่งที่ AI มันทำไม่ได้เนี่ยเช่นบริษัทนี้ที่พี่เคยให้คำปรึกษาเนี่ยก่อนหน้านั้นให้ปรึกษาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พอพี่เข้าไปปุ๊บพ
0: ี่
1: บอกว่าพนักงานเป็นแบบนี้อันนี้ผมถึงบอกให้พี่อันนี้ AI มันไม่มีใช่ไหมผมเอาจุดแข็งพี่เขาบอกไม่เป็นไรผมจะไปแอปพลายเอง
0: ก็เพราะ
1: พี่เป็น
0: ข้อใจ
1: บอกพี่มีเคสเท่าไหร่มีเป็นพัน
0: ใช่ไห
1: มครับ AI มันมีที่ไหน
0: มันมีเคสเยอะแหละนั่นคือผมเห็นด้วยอาจารย์
1: ถ้าผมถึงบอกกับพี่ก็ไม่ยกนั่นแหละใช่ไหมพอจะยกก็มีเวลาหมดซะแล้วนะเดี๋ยว
0: เดือนหน้าเอา AI มาเติม
1: เดือนหน้าพบกันใหม่ไหม AI คนฟังก็มันก็กดถามเหมือน Google นี่แหละมันไม่ได้ยากนะ
0: เออถ้าเขาแอบไม่ได้ถามเก่งนะอาจารย์
1: ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็เก่งเองอ่ะนะเอาละครับหมดเวลาแล้วครับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าแบงค์ชาติเชื่อพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านหนุน GDP โต 2.1%นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวถึงผลของการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าธนาคารแห่งประเทศไทยปรับเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้เป็น 2.1% จากเดิมที่ 1.5% แต่ปรับลดการขยายตัวทางเศรษฐกิจปีหน้าเหลือ 1.6% จากเดิมที่ 2% และเพิ่มการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปีนี้ที่ 3.1% จากเดิมที่ 2.9% และปรับลดลงมาอยู่ที่ 1.4%ปีหน้าจากเดิมคาดการว่าจะอยู่ที่ 1.5% ทำให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจชะงักงานและเงินเฟ้อที่เศรษฐกิจโตต่ำและอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานเนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้และอัตราเงินเฟ้อจะลดต่ำลงในปีหน้าคาดว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 1-3% ไตรมาส 2 ปีหน้าสำหรับมาตรการเพิ่มเติมในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะเน้นไปที่การแก้ปัญหาเฉพาะจุดให้ประชาชนและภาคธุรกิจเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นเช่นการปรับปรุงโครงการ SME Credit Boost เพื่อเพิ่มการค้ำประกันสินเชื่อให้ SME และการออกมาตรการเพื่อให้ SME ใช้ที่ดินเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อสำหรับเสริมสภาพคล่องได้ง่ายขึ้นขณะที่การปรับปรุงโครงสร้างค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์เพื่อลดภาระให้กับประชาชนจะมีการประกาศภายในสิ้นเดือนนี้โทนบางแคเปิดใจครั้งสุดท้ายยันไม่หนีคดียอมรับเป็นหนี้มาดามเก่งกว่า800 ล้านนายทนทองสุกแก่นหรือโทนบางแคพร้อมนายเฉลิมชัยศรียุพักทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อนำเอกสารและหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังมีกระแสข่าวและการกล่าวอ้างจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีขบวนการเซียนพระร่วมกันช่อโกงผู้เสียหายมูลค่าความเสียหายกว่า 5,000 ล้านบาทโดยยืนยันว่าตนเองไม่ได้ร้อนตัวที่เข้ามาก่อนแต่เป็นการแสดงว่าไม่ได้หลบหนีและพร้อมเข้าสู่กระบวนการหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวของมาดามเก่งและพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าตนถูกดำเนินคดีเป็นรายที่3ซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือหากมีการดำเนินคดีกับตนเองนอกจากนี้บุคคลที่ถูกเอ่ยชื่อตามสื่อต่างๆก็พร้อมเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจเบื้องต้นมีมากกว่า9คนยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้ส่วนกรณีการชี้แจงของมาดามเก่งยอมรับว่ามีบางส่วนที่ตรงกันและบางส่วนไม่ตรงกันโดยเฉพาะตัวเลขหนี้ยอมรับว่าเป็นหนี้จริงกว่า800ล้านบาททำสัญญาจนถึงปี2573และจ่ายล่วงหน้าไปจนถึงปี2570แล้วฝากถึงมาดามเก่งว่ายังรักและเคารพเหมือนเดิมและจะชดใช้หนี้ทั้งหมดตามสัญญาเปิดเผยจดหมายลาตายเอปสตีนผู้พิพากษาในนิวยอร์กของสหรัฐเปิดเผยเอกสารที่ระบุว่าเป็นจดหมายลาตายของเจฟฟรีย์เอปสตีนอดีตมหาเศรษฐีนักการเงินผู้อื้อฉาวที่เสียชีวิตขณะถูกคุมขังคดีล่วงละเมิดเด็กซึ่งเอกสารฉบับนี้ถูกเก็บเป็นความลับภายใต้คำสั่งศาลมานานหลายปีจดหมายดังกล่าวถูกพบโดยนิโคลัสทากากลิโนเน่อดีตตำรวจและอดีตเพื่อนร่วมห้องขังของเอปสตีนซึ่งระบุว่าพบจดหมายฉบับนี้สอดอยู่ในหนังสือการ์ตูนหลังจากเอปสตีนพยายามฆ่าตัวตายครั้งแรกเดือนกรกฎาคม2019จดหมายเขียนด้วยลายมือบนกระดาษมีเส้นมีเนื้อหาเชิงตัดพ้อและท้าทายอย่างไม่สำนึกผิดว่าพวกเขาสืบสวนผมมาเป็นเดือนๆแต่ไม่พบอะไรเลยเป็นเรื่องวิเศษที่สามารถเลือกเวลาที่จะกล่าวลาได้ด้วยตัวเองผู้พิพากษาเคนเนต คาลัสมีคำสั่งให้เปิดเผยจดหมายตามคำร้องขอของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์โดยระบุว่าเป็นเอกสารทางตุลาการที่สาธารณชนควรมีสิทธิ์เข้าถึงจดหมายนี้ไม่เคยปรากฏในเอกสารคดีเอปสตีนกว่า3ล้านหน้าที่กระทรวงยุติธรรมเคยเปิดเผยต่อสาธารณชนก่อนหน้านี้แต่ถูกพบว่าอยู่ในบันทึกคดีอาญาของทากากลีโรเน่แทนสำหรับเอปสตีนเสียชีวิตในห้องขังเมื่อวันที่10สิงหาคม2019เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด

4:10 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้นะวันพฤหัสบดีที่7 พฤษภาคม 2569นะครับก็อยู่ด้วยกันบ่าย2 ถึง 4 โมงเย็นนะครับทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะครับเราแบ่งเป็น4ช่วงรายการนะช่วงแรกจะสรุปข่าวสารต่างๆนะครับที่เป็นประเด็นนะแล้วก็ที่น่าสนใจนะหลักๆก็คือผมก็พยายามจะคัดนะว่ามีเรื่องไหนที่อยู่ในความสนใจบ้างนะหรือว่ามีเรื่องไหนที่มันเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องติดตามนะส่วนช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะครับอันนี้เราจะเปิดสายคุยกันนะอย่างวันนี้เนี่ยนะ7 พฤษภาคมนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านเดินทางไปประชุมอาเซียนนะที่ฟิลิปปินส์นะแต่ว่าก่อนไปก็ยังทำงานอยู่เลยนะใช่ไหมแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะนะเขาก็มีการคาดการณ์นะว่าการไปประชุมที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้นะก็ที่น่าจับตาดูก็คือว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีนะครับเขามีมติในการยกเลิก MOU 44ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือทางนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาคุณมาเน็ตก็บอกอ่ะเดี๋ยวจะใช้มาตรการของกฎหมายทางทะเลของสหประชาชาตินะ UNCLOS หรือว่า UNCLOS เนี่ยนะแจ้งไปยังไทยนะว่าจะให้ใช้กระบวนการสมานฉันท์ภาคบังคับนะซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็เล่าให้ฟังนะเพราะว่ามีคนที่เขาพอรู้พอทราบเนี่ยนะเขาก็อธิบายเรื่องกระบวนการไอ้สมานฉันท์ภาคบังคับเนี่ยซึ่งหลักๆมันก็คล้ายๆกับกระบวนการพิจารณาโดยใช้องค์กรหรือว่าหน่วยงานกลางนะขึ้นมาพิจารณารูปแบบมันก็คงไม่ได้ต่างจากอนุญาโตตุลาการรูปแบบมันก็ไม่ได้ต่างจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะคือให้มีคนกลางมาเป็นคนพิจารณาแล้วก็เอาหลักฐานของทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นคนที่ส่งเรื่องไปนะครับซึ่งเขาก็อธิบายเพิ่มเติมเหมือนกันนะว่าคนกลางมาจากไหนอย่างไรกฎหมายกำหนดไว้ยังไงนะ5คนนะแล้วก็ของแต่ละประเทศอีก2คนก็รวมเป็น9คนนะหลังจากนั้น9คนก็ไปเลือกประธาน1คนนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยนะครับเนี่ยวันนี้โอกาสที่ทางผู้นำของบ้านเรากับทางกัมพูชาจะเจอกันเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าทางฟิลิปปินส์เองเนี่ยนะเขาก็หวังนะที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศนะแล้วก็ความมั่นคงในภูมิภาคในฐานะที่เป็นเจ้าภาพประชุมอาเซียนซัมมิตเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะมีการจัดให้หารือกันแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็จะเป็นคนกลางนะก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเราก็ได้ยินนะรูปแบบมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะเพราะรูปแบบของปีที่แล้วเนี่ยก็ทางมาเลเซียใช่ไหมเป็นประธานอาเซียนนะเขาก็เป็นเจ้าภาพนะแล้วก็เป็นคนกลางนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันเป็นคิวของทางฟิลิปปินส์นะอันนี้ก็น่าสนใจคือจริงๆถ้าจะมองให้ลึกลงไปเนี่ยคนก็พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะความใกล้ชิดสนิทสนมนะอาจจะของสองประเทศเนี้ยมาเลเซียกับฟิลิปปินส์เนี่ยนะอาจจะมีความแตกต่างกันนะซึ่งเราก็ต้องดูนะว่าสุดท้ายแล้วที่ได้เจอกันเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วมันมีประเด็นไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ว่าผมคุยให้เพิ่มเติมเลยนะเพราะว่าก็มีคนที่เขาอยู่ในข้อกำหนดหรือว่าในแวดวงเนี่ยนะที่ตามตลอดเรื่อง MOU 43 MOU 44เนี่ยโดยเฉพาะ MOU 44พลเรือเอกพันลบตติสานนท์ตมิสานนท์นะขออภัยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยท่านเป็นถึงเสนาไหมเสนาธิการทหารเรืออดีตเสนาธิการทหารเรือนะเคยสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งโอ้10กว่าปีแล้วนะตอนนั้นก็คือพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันแต่มันนานมากแล้วนะเป็น10ปีอะตอนที่ตั้งแต่อยู่ที่NBT อะแรกๆด้วยนะก็โอ้โหคุยกับท่านนะก็ท่านมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะนะเมื่อวานเนี้ยผมก็เห็นท่านพลเรือเอกพันลบเนี่ยนะท่านมีการโพสต์ใน Facebook ก็น่าสนใจนะครับบอกว่าคำประกาศของไทยตามUNCLOSหรือว่า UNCLOSข้อ298เนี่ย
ที่ให้สัตยาบันไปเมื่อปี2554นะเขาก็กำหนดเลยบอกเลยว่าพฤษภาคมนะ14พฤษภา2554เนี่ยมันมีอยู่เรื่องนึงฮะคือไทยเนี่ยไม่ยอมรับวิธีการดำเนินการที่เสนอให้ข้อพิพาทเกี่ยวกับการกำหนดเขตทางทะเลทั้งทะเลอาณาเขตนะเขตเศรษฐกิจจำเพาะไหลทวีปนะเข้าสู่การพิจารณาของศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศศาลยุติธรรมระหว่างประเทศศาลอนุญาโตตุลาการศาลอนุญาโตตุลาการพิเศษนะแล้วก็มีเงื่อนไขต่างๆอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะข้อเท็จจริงอีกส่วนหนึ่งนะตอนนี้ก็ค่อยๆเก็บสะสมไปนะว่าคนหนึ่งก็บอกว่าอ่ะมันมีช่องทางที่มันจะทำได้นะแต่เราก็บอกเอ้ยมันมีนะเรื่องของการแถลงนะแล้วก็ไอ้เงื่อนไขการให้สัตยาบันเนี่ยเราให้สัตยาบันสำหรับกฎหมายฉบับนี้เท่าไหร่อย่างไรอันไหนที่เราไม่ได้ให้สัตยาบันเราไม่เอาไม่เข้าร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยท่านพลเรือเอกพลบนะท่านก็พูดตอนท้ายเหมือนกันนะตราบใดที่การเจรจาเขตแดนทั้งบกและก็ทางทะเลยังไม่แล้วสมบูรณ์เนี่ยฝ่ายไทยจำเป็นต้องดำเนินการนะแล้วก็คงดำเนินการต่อไปนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการกำหนดข้อตกลงต่างๆมันต้องคุยกันอะไรพวกนี้นะครับอ่ะก็ให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะเผื่อท่านจะสนใจอ่ะอันนี้ก็เรื่องทางการเมืองระหว่างประเทศเรื่องนายกรัฐมนตรีแต่ที่เป็นไฮไลท์วันนี้ผมเข้าใจว่าใครที่รออยู่สำหรับไทยช่วยไทยนะหรือจะเรียกว่าคนละครึ่งพัสก็ได้นะค่อนข้างชัดนะเพราะว่าวันนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรองเอกนิติธันประภาสเนี่ยก็พูดถึงโครงการเนี้ยนะในงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีอ่ะนะเขาจัด7ถึง10นะหรือว่า7 8 9เนี่ยนะแต่ว่าที่แน่ๆคือวันนี้วันแรกนะแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น7ถึง10พฤษภาคมนะก็ลองดูแล้วกันนะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านบอกครับบอกว่าสำหรับไทยช่วยไทย Plus เนี่ยนะตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วมีการจัดทำรายละเอียดต่างๆเป็นการรวมโครงการคนละครึ่งก้อนหนึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอามาไว้ด้วยกันนะซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยเข้าร่วมโครงการจำนวน43ล้านคนถ้า43ล้านคนเนี่ยผมอธิบายให้เพิ่มเติมเลย13ล้าน2แสนคนนะโดยประมาณเอากลมๆ ก็คือ13ล้านคนอันนี้อยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่า43ล้านก็จะต้องเหลือ30ล้านถูกไหมครับเพราะฉะนั้น30ล้านนี่ก็คือคนละครึ่งหรือที่จะเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสตัวเลขก็ชัดมากขึ้นก่อนหน้านี้พูดถึง20หรือ30ล้านนะอันนี้บอกแล้วเข้าร่วมโครงการ43ล้านเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าคนละครึ่ง30ล้านแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านนะบอกเป้าหมายนะเป้าหมายก็เพื่อให้ผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ธงฟ้าในแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งตอนนี้มีประมาณ1ล้าน4แสนร้านค้าทั่วประเทศท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกเพิ่มเติมนะเขาบอกว่าจะมีการทบทวนสิทธิ์เข้าร่วมโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ยากจนนะที่ตกหล่นสามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้และขณะเดียวกันก็จะทำการคัดกรองผู้ที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยแต่ว่าปัจจุบันฐานะดีขึ้นหรือว่ามีรายได้เกินเกณฑ์กว่าที่กำหนดซึ่งหมายความว่าทั้ง

คนละครึ่งและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยจะต้องลงทะเบียนนะท่านรองนายกบอกเพิ่มเติมบอกไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะแบ่งการดำเนินการออกเป็น2เฟสเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมเริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนนะเปิด25นะ25เดือนพฤษภาคมนะแล้วก็เริ่มวันที่1มิถุนายนให้วงเงินเดือนละ 1,000 บาทจำนวน2เดือนโดยรัฐเนี่ยจะช่วยสมทบ 60% ประชาชนจ่าย 40% อันนี้เป็นกลุ่มของคนละครึ่งส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เป็นผู้ถือสวัสดิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันเนี้ยรัฐจะให้เลยเพิ่มไปอีก700บาทจากเดิมได้อยู่แล้ว300เพิ่มไปอีก700ก็รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเท่ากับประชาชนทั่วไปแต่กลุ่มนี้ไม่มีนะไม่ต้องมาแบบคนละครึ่งไม่ต้องมา 60-40 ก็คือได้เงิน 1,000 แล้วก็ไปจ่ายได้เลยโดยเฟสเนี้ยนะฮะสำหรับเฟสแรก2เดือนแรกเนี่ยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเข้ามาลงทะเบียนนะเข้าร่วมโครงการด้วยเช่นกันโดยกระทรวงการคลังเขาบอกว่าจะมีการตรวจสอบแล้วก็ทบทวนผู้ผ่านเกณฑ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งหลังจากมีการลงทะเบียนครั้งล่าสุดก็คือเมื่อ5ปีที่แล้วนะโดยย้ำนะย้ำเลยสำหรับรอบแรกคือเฟส1อันเนี้ยยังคงได้รับสิทธิ์ไปก่อน2เดือนแต่หลังจากนั้นเฟส2ที่จะเพิ่มอีก2เดือนที่มันเป็น4เดือนอ่ะใช่ไหมบอกเนี่ยที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยนะก็จะไปนี่แหละไปตรวจสอบฮะเพราะฉะนั้นคนที่เหลือที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเฟส2ก็คือต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่เหมาะสมในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยโดยเบื้องต้นนะก็คือมีรายรับปีนึงไม่เกินเท่าไหร่ 100,000 บาทอ่ะนะแล้วก็มันจะมีเกณฑ์อื่นๆอีกนะอันนี้ก็น่าจะชัดเจนมากขึ้นถูกไหมถูกไหมน่าจะชัดเจนมากขึ้นนะน่าจะชัดเจนมากขึ้นนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะสำหรับความชัดเจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะแล้วก็ไทยช่วยไทยหรือว่าคนละครึ่งเนี่ยนะเขาจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน25พฤษภาคมนอกเหนือจากนี้นะเฟสแรกเอาไปก่อน2เดือนเฟสที่2เนี่ยคือจะไปตรวจสอบรายชื่อของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเพราะฉะนั้นกลุ่มของผู้มีรายได้น้อยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็ต้องไปดูการลงทะเบียนว่าจะยังอยู่ที่เดิมไหม13ล้านกว่าไหมหรือมันมีคนที่จะนั่นเพิ่มเติมมีรายได้น้อยเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ต้องให้ทางภาครัฐก็ไปเอาข้อมูลอะนะสัมภาระข้อมูลจากกระทรวงแรงงานประกันสังคมข้อมูลจากตรงนู้นตรงนี้เนี่ยนะเอามาแมชกันข้อมูลจากกรมที่ดินเพราะมันมีเงื่อนไขนี่เกี่ยวกับเรื่องของการถือครองที่ดินหรือว่าไอคอนโดมิเนียมมีอนาคงอนาเขตบริเวณเท่าไหร่ถูกไหมมันมีเนี่ยนะไปตรวจสอบดูบริวารหวานเครือญาติพี่น้องอะไรพวกเนี้ยนะเขาก็ต้องไปตรวจสอบแล้วก็ถือเป็นการทบทวนรีวิวอีกรอบหนึ่งอันนี้คือล่าสุดนะล่าสุดก็เดี๋ยวถ้ามันจะชัดเจนที่สุดจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้าวันที่เท่าไหร่12เหรอที่จะเข้าครม.ถ้าไม่เข้า12ก็ต้องเป็นเท่าไหร่วันที่ถ้า12ไม่เข้าก็ต้องมาเป็นวันที่19ใช่ไหมเนี่ยตรงนั้นก็น่าจะชัดมากขึ้นนะเขาคงมีรายละเอียดอื่นๆที่จะอธิบายเพิ่มเติมนะแต่ว่าวันนี้ผมว่าชัดที่สุดคือลงทะเบียน25พฤษภาคมเริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนนะครับอ่ะก็เป็นเพิ่มเติมไปนะแต่ว่าที่มันเป็นข่าวอาจจะสำหรับคนที่ชอบเที่ยวชอบเดินทางไปต่างประเทศนะอาจจะเป็นข่าวไม่ดีซะหน่อยนะแต่ก็จริงๆก็รู้อยู่แล้วนะมันมีข่าวมาเบื้องต้นมาพอสมควรแล้วนะแล้วจริงๆคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยหรือว่าคนที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะก็เป็นกลุ่มคนที่ก็ต้องยอมรับว่าอย่างน้อยๆเขาก็ต้องมีฐานะการเงินพอสมควรนะแต่ว่าไม่ใช่กลุ่มที่แบบโอ้โหจะกู้แล้วไปเที่ยวนะอันนั้นก็ว่ากันไปนะแต่ทุกคนต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกันสำหรับการเดินทางขาออกสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศตั้งแต่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะฮะคือการท่าอากาศยานไทยเขาจะมีการปรับ
อัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออก

มีผล20มิถุนายนเป็นต้นไปจากเดิมเนี่ยตอนเนี้ยเขาเก็บอยู่730บาทต่อคนคุณผู้ฟังก็อาจจะงงนะเอ๊ะไปเก็บตอนไหนว่าเราไม่เห็นได้จ่ายเลยผมเข้าใจว่าน่าจะแอบรวมอยู่ในค่าตั๋วนะใช่ไหมน่าจะแอบรวมอยู่ในค่าตั๋วเครื่องบินอะนะเขาจะปรับใหม่นะเป็น 1,120 บาทมีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569ของท่าอากาศยานทั้ง6แห่งในประเทศไทยนะฮะได้แก่ที่สุวรรณภูมินะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงของเชียงรายท่าอากาศยานภูเก็ตท่าอากาศยานหาดใหญ่นะซึ่งการปรับราคาหรือว่าอัตราดังกล่าวนี้ผลเฉพาะผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเท่านั้นนะครับเป้าหมายเขาบอกว่าเป้าหมายก็คือพอปรับราคานี้ก็คือจะนำสตังค์เนี่ยนะไปพัฒนาท่าอากาศยานนะอันนี้ก็เพิ่มเติมไปนะอันนี้สำหรับคนที่เดินทางไปต่างประเทศนะแต่ว่าที่อื่นไม่เกี่ยวนะ เดินทางบนบกอะไรไม่เกี่ยวนะอันนี้ของการท่าอากาศยานนะของท่าอากาศยานของ AOT อ่ะพูดง่ายๆนะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะเพิ่มเติมนะครับเอ๊วันนี้มีอะไรอีกไหมผมดูแล้วมันก็มี 2-3 เรื่องเนาะเรื่องอื่นๆใช่ไหมของกรณีเซียนพระเหรอคุณทวนบางแคเหรอเมื่อวานนี้ทางเจ้าหนี้ฝั่งเจ้าหนี้เขาก็ออกมาแถลงข่าวใช่ไหมเขาก็อธิบายว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงรู้จักกันตอนไหนตอนที่จะขายรถนะเบลลี่ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็มีการคุยกันมีการจะตกลงทำอะไรล่ะไอ้กล้องส่องพระอะไรเนี่ยนะแล้วก็มีการกู้หนี้ยืมสินกันนะเอาพระเครื่องเอาอาคารชุดเอาอะไรพวกเนี้ยนะมาวางเป็นหลักประกันเนี่ยพอไปตรวจสอบจริงโอ้โหบอกว่าเป็นหลายร้อยล้านนะทำไมอยู่ๆมันเหลือแค่ประมาณไม่ใช่หลายร้อยล้านหรอกประมาณ140 150ล้านแต่พอไปตรวจจริงๆบอกเหลือประมาณสัก30 40ล้านเนี่ยนะเขาก็บอกโอ้โหอย่างนี้มันไม่ถูกต้องแล้วระหว่างทางก็ได้มีการพูดคุยแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่เรียบร้อยนะก็เลยเป็นประเด็นนะแล้วก็ที่มีกรณีของคุณโทนเขาไปร้องต่อทั้งอัยการสูงสุดนะแล้วก็ทางผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมว่ามีเจ้าหน้าที่เขาไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็ไปร้องเรียนนะอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งเห็นกรณีของสายไหมต้องรอดนั่นก็อีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันจริงๆเรื่องนี้ผมไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องเก่าไหมคือไม่ใช่เรื่องเก่าหรอกขออภัยคือมันเป็นเรื่องที่เหมือนว่าเคยได้ยินนะเคยได้ยินนะแล้วก็ที่ได้ยินชัดที่สุดเนี่ยเขาเอามาให้ดูเลยนะใครที่เคยดูอะไรล่ะเดี่ยวไมโครโฟนอ่ะของคุณโน้ตอุดมอ่ะเขาพูดถึงด้วยเหมือนกันนะแต่ไม่ได้พูดถึงอะไรยังไงนะแต่พูดถึงลักษณะของที่เมื่อวานนี้มีการออกมาเปิดเผยของสายไหมต้องรอดอ่ะนะแก้โกงแก้กรรมอะไรเนี่ยนะเขาบอกน่าจะเป็นคนเดียวกันนะอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปนะผมว่าหลายท่านติดตามข่าวเนี้ยนะก็สนใจผมก็ติดตามนะไม่ใช่ว่าไม่ติดตามก็ฟังอยู่ว่ามันมีประเด็นมีเรื่องอะไรไหมนะครับแต่ก็นั่นแหละนะก็ถ้าไปแจ้งความร้องทุกข์ถ้ามันเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายไอ้นั่นก็ว่ากันไปกระบวนการก็ดำเนินไปเขาบอกมีคลิปด้วยนี่ใช่ไหมแอบถ่ายได้ประมาณสัก3วินาทีโอ้นะอ่ะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมไม่น่านะหรือว่ามี หรือว่าคุณผู้ฟังมีอย่างอื่นมีอะไรไหมเมื่อคืนนี้ก็รู้แล้วว่าใครไปจริงกับทางอาร์เซนอลใช่ไหมก็เป็น PSG นะก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่า PSG ก็ถ้าดูแล้วเขาแชมป์เก่าอะนะแล้วจริงๆ PSG เนี่ยถ้าเล่นกับฝั่งอังกฤษก็น่าลุ้นนะคู่นี้สูสีอาร์เซนอลกับทาง PSG เนี่ยนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยนะบอลมันทางเดียวกันบอลเล่นคล้ายกันเพรสซิ่งเร็วแล้วก็จ่ายบอลเร็วถ่ายบอลเร็วใช่ไหมพี่มดนะแต่ว่าใครจะคมกว่าถ้านาทีนี้ถ้าถามคมกว่าเนี่ยต้องตัว P นะเพราะตัว A นี่ยังคืออาร์เซนอลนี่มันยังต้องลุ้นไงมีความห่วงหน้าพวงหลังเรื่องของไอเนี่ยไออะไรไอพรีเมียร์ลีกอะใช่ไหมถึงแม้ว่าจะนำแมนซิตี้อยู่5คะแนนก็ตามทีอะนะแต่ว่าห้ามสะดุดอะถ้าสะดุดมาก็มีเสียวได้ตลอดนะเพราะแมนซิตี้เขาก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอ่ะก็คงประมาณนี้แหละนะครับข่าวสารต่างๆนะ
มีอย่างอื่นไหมไม่น่าละไม่น่าละไม่น่าละเพราะว่าถ้าเรื่องสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยนะมันก็คือถึงแม้ว่าสัญญาณเนี่ยนะจะออกมาค่อนข้างดีนะดูจากตัวราคาน้ำมันดิบทั้ง West Texas Intermediate แล้วก็ Brent ทะเลเหนือนะก็เมื่อวานนี้นี่ลงไปตั้ง 7% ใช่ไหมแล้วก็น้ำมันดิบดูไบก็ลงนะน้ำมันดิบดูไบก็ลงเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะแต่พอมันมีการล้วงแค่แก่เกาอ่ะเขาก็ไปดูว่าเหตุผลความจำเป็นมันคืออะไรนะมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงเนี่ยมาบางทีเราก็ตามข่าวแล้วเราก็โอ้โหมันมีหลายปัจจัยเนาะใช่ไหมทางซาอุดิอาระเบียไม่ให้ใช้ฐานทัพนะในการขึ้นบินนะของเครื่องบินของทางสหรัฐอเมริกาอะไรพวกนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะมันก็เลยทำให้จนถึงนาทีนี้ไอ้ความไม่แน่นอนมันก็ยังคงอยู่แต่ว่าสัญญาณก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเหลือเวลาประมาณสักไม่เกิน24ชั่วโมงคนกลางอย่างปากีสถานเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยข้อตกลงต่างๆเนี่ยตอนนี้ส่งกลับไปให้ทางอิหร่านเป็นคนพิจารณาดูอีกทีนึงนะครับอันนี้เราก็ค่อยๆดูแล้วกันนะเพราะว่าถ้ามันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะช่องแคบฮอร์มูสหรือช่องแคบเฮอร์มูสเนี่ยที่มันยังถูกปิดอยู่เนี่ยนะถ้ามันสามารถที่จะมีเรือสินค้านะแล้วก็รวมไปถึงที่ขนส่งเรื่องของพลังงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไม่ว่าจะเป็น LNG อะไรต่างๆก๊าซปุ๋ยอะไรพวกนี้ถ้ามันทำได้เนี่ยมันกลับมาเปิดได้เนี่ยนะสถานการณ์มันก็น่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแม้ว่าไอ้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางโรงกลั่นน้ำมันการผลิตน้ำมันเนี่ยนะที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันยังมีอยู่ก็ตามทีซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นซ่อมบำรุงอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็อาจจะช่วยให้ที่กังวลกันว่าราคาพลังงานจะดีดสูงขึ้นไปหรือว่าคงตัวอยู่ในระดับที่สูงเนี่ยซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบส่งผลกระทบต่อราคาของวัตถุดิบต่างๆแล้วก็ต้นทุนสินค้าบริการต่างๆที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะมันทั่วโลกนะได้รับผลกระทบคล้ายกันใกล้เคียงกันแต่ว่าทางฝั่งเอเชียนี่จะมากหน่อยแค่นั้นเองเพราะว่าเราฝั่งเอเชียนี่นำเข้าน้ำมันดิบจากทางตะวันออกกลางมากนะแต่ว่าถ้าเป็นแหล่งอื่นนะยุโรปเขาก็เป็นที่อื่นนะทางอเมริกาเขาก็มีของเขาเองเนี่ยก็ว่ากันไปนะอันนี้เราจะได้รับผลกระทบมากหน่อยนะครับก็ต้องติดตามนะต้องติดตามนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวสารต่างๆที่นำมาสรุปให้ฟังนะสำหรับช่วงแรกของรายการนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะครับเดี๋ยวเราเปิดสายคุยกันนะตอนนี้14:34 นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500 มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: บ้านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจะมีรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชายาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

14นาฬิกา38นาทีนะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับก็อย่างที่บอกนะช่วงแรกเราสรุปข่าวสารต่างๆนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะเราเปิดสายคุยกันนะคุณผู้ฟังที่มีเรื่องมีประเด็นนะที่อยากจะพูดคุยกันก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่มีประเด็นนะมีเรื่องนะหรือจะถามอะไรเพิ่มเติมนะก็เชิญนะอันไหนที่ผมสามารถ

0: ถ้าที่จะตอบได้เลยนะผมก็จะตอบแหละนะส่วนใหญ่ผมก็คำถามไหนที่พอรู้พอทราบนะจะช่วยได้ก็จะช่วยนะส่วนบางคำถามนะซึ่งไม่มีความรู้จริงๆนะอันนั้นก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านนะที่พอจะช่วยเหลือได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงนะคุยกันได้นะก็เปิดสายคุยกันนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะใครจะคุยเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่เลยประเด็นก็ไม่ได้มีการกำหนดนะฮะว่าจะต้องคุยเรื่องแลนด์บิชจะต้องคุยเรื่องของอะไรล่ะคนละครึ่งพลัสหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสนะจะต้องคุยเรื่องฟุตบอลจะต้องคุยเรื่องต่างประเทศจะต้องคุยเรื่องสปสชนะอะไรไม่ได้กำหนดเลยนะประกันสังคมอะไรเนี่ยนะไม่มีกำหนดเลยนะอันนี้แล้วแต่เลยนะขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังนะเผื่อมีประเด็นอะไรนะหรือว่าตรงไหนที่มันแบบโอ้โหเนี่ยเหมือนผมเนี้ยเนี่ยยังขับรถไปยังไม่ติดใช่ไหมคุณนิรมนต์ไฟไอตรงนั้นอะก็ยังไม่ติดเหมือนเดิมหรอเขายังทำไม่เสร็จหรือเปล่าไอถนนเนี่ยผมก็บ่นตลอดนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครที่ดูแลนะไอถนนที่ออกจากไอศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเนี่ยที่จะไปเชื่อมต่อถนนประชาชื่นหรือว่าที่เราเรียกกันว่าถนนเลียบคลองประปานะตรงนั้นเนี่ยเขามีถนนแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นของกรุงเทพมหานครนะมันก็ผ่านเขตของการประปานครหลวงใช่ไหมแล้วก็ผ่านเขตพื้นที่ของทหารนะแต่ถนนก็ดีนะถนนทำดีเลยแหละนะได้มาตรฐานนะเป็น2เลนสวนกันแต่ว่าก็ถนนใหญ่นะแล้วก็เห็นเขาติดตั้งไฟเสาไฟอ่ะไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโดยเฉพาะไอ้ตรงศูนย์ราชการน่ะที่จะเลี้ยวเข้าถนนเส้นทางลัดเส้นเนี้ยที่จะออกไปไอ้คลองประปาซึ่งตรงเนี้ยตรงคลองประปานี่ก็ยังทำอยู่นะฮะไอ้วันที่มันมีรถแล็บเข้าไปอ่ะนะแล้วก็ทำให้มอเตอร์ไซค์ชนล้มไปวันนั้นก็หลายคนนะแต่ก็ยังดีไม่ได้แบบอะไรรุนแรงมากนะก็บาดเจ็บเฉยๆนะครับแต่ถนนเส้นเนี้ยถ้ากลางวันนี่มันไม่มีปัญหาถูกไหมแสงไฟต่างๆแดดเดินต่างๆดีเห็นชัดแต่กลางคืนครับตรงนั้นเนี่ยคนก็ใช้น้อยก็ต้องยอมรับแหละคนใช้น้อยไหมใช้น้อยเพราะว่าพอออกจากศูนย์ราชการเสร็จเนี่ยห้าโมงเย็นหกโมงเย็นทุ่มนึงเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ในศูนย์ราชการก็แทบไม่มีแล้วถูกไหมแต่คนที่เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลอย่างเงี้ยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะบางทีเขาอาจจะวิ่งเส้นนี้แล้วออกไปข้างหลังนะหรือคนที่วิ่งจากข้างหลังมาเพื่อจะมาเข้าทางลัดมาออกตรงศูนย์ราชการมาทะลุออกไอ้ถนนตรงดอนเมืองอะไรพวกนี้ได้เนี่ยนะก็คือไอ้ตรงใต้ทางรถไฟอะรถไฟฟ้าที่มันขนานกับไอ้ถนนวิภาวดีรังสิตอะนะไอ้นี่ก็กลางคืนนี่มืดมากนะไปนี่ต้องระวังให้ดีเลยมืดแบบมืดมากแล้วนอกจากมืดมากเนี่ยนะไม่มีไฟเนี่ยนะไอมันมีสะพานนะสะพานที่มันข้ามคลองประปาไอ้จังหวะนั้นแหละที่มันน่ากลัวคือถ้าคนมาแบบเร็วๆนะไม่รู้อย่างเงี้ยเข้ามาปุ๊บข้ามคลองประปามาแล้วถนนมืดมาไฟส่องเข้าไปปุ๊บเห็นอีกทีก็คือฝั่งตรงข้ามนี่เป็นคลองนะหรือว่าก็ที่เขาทำถนนอยู่เนี่ยไอ้นี่แหละที่ต้องระวังเนี่ยผมก็บ่นไปหลายต่อหลายครั้งนะก็ไม่ได้เรื่องสักทีว่าท้ายที่สุดเป็นของใครนะแต่ก็เห็นนะว่าอาจจะยังไม่เรียบร้อยก็ได้เพราะว่ามันมีตรงต้นถนนทางเข้าเนี่ยเห็นตู้ไฟตู้เฟยอะไรอย่างเงี้ยมันยังดูแล้วมันยังไม่เรียบร้อยนะหรือจะเป็นแบบรอนวัตกรรมใหม่รอติดโซล่าเซลล์หรอก็ต้องดูดีๆเหมือนกันโซล่าเซลล์นี่เห็นติดกันเต็มไปหมดเลยบางทีมันสูงเกินอ่ะแล้วกำลังไฟที่ส่องมาที่พื้นอ่ะมันน้อยพอติดสูงมากเกินกำลังไฟส่องมาที่พื้นกำลังวัตที่ส่องมากำลังไฟที่ส่องมามันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะผมก็เห็นมีหลายที่ติดทั้งโซล่าเซลล์แล้วก็ใช้ทั้งไฟธรรมดาด้วยเหมือนกันนะไอเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นประโยชน์จริงหรือเปล่าคุณประมวลสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: คุณณัฐพงศ์ตอนนี้ไอกองทุนน้ำมันเราติดลบเป็นหนี้เขาอยู่เท่าไหร่นะ
0: 60,000กว่าครับ
1: อ๋อค
0: ือ62,000กว่าล้าน
1: คือตอนนี้นะผมคิดเองนะว่าการที่จบ เงินมาเนี่ยผมอยากจะเสนอว่าให้ปิดหนี้กองทุนด้วยอะครับ
0: ไม่ได้มีเรื่องนี้ครับเพราะว่าพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้400,000,000,000 บาทเนี่ยมันแบ่งเป็น2ก้อนก้อนนึงก็คือ200,000,000,000ใช้สำหรับไทยช่วยไทยพลัสไปประคองเศรษฐกิจประยุงเศรษฐกิจอีกก้อนนึงเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: นั่นแหละครับคือเป็นชื่อว่าเป็นพลังงานเนี่ยมันหมายถึงว่ามันรวมอยู่ด้วย
0: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวกันครับไม่เกี่ยวกันครับคนละเรื่องครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: คือผมมองในความคิดของผมนะว่าที่ราคาน้ำมันบ้านเราคือมันปรับขึ้นปรับลงอยู่เนี่ยส่วนมากเขาจะเอาเรื่องกองทุนน้ำมันมาเป็นข้ออ้างใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับการขึ้นลงของราคาน้ำมันมันขึ้นลงตามราคาอ้างอิงที่ทางกระทรวงไอ้อะไรกระทรวงพลังงานที่เขามีสูตรคำนวณนะครับการขึ้นลงของราคาน้ำมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับไอ้กองทุนน้ำมันนะแต่ว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนี่มันเป็นตัวช่วยนะครับไม่ให้เกิดการผันผวนในการปรับขึ้นมากเกินไปหรือปรับลงมากเกินไป
1: อันนี้เข้าใจว่าก็คือประโยชน์ของเขาเนี่ยมาช่วยพยุงเรื่องราคาน้ำมันว่าอย่างที่คุณอธิบายมาเนี่ยครับ
0: ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะกองทุนน้ำมันแล้วทำให้มันขึ้นลงครับการขึ้นลงของราคาน้ำมันนี่เป็นราคาอ้างอิงอยู่แล้วในตลาดสิงคโปร์ที่เราใช้กลไกในการดูแลอยู่แล้วแล้วก็มันก็มีโครงสร้างราคาน้ำมันแต่ไม่ใช่อย่างที่คุณบอกไม่ใช่อย่างที่คุณพูดบอกว่าไอ้กองทุนน้ำมันเนื้อเพลิงอันนี้แหละมันทำให้ราคาน้ำมันขึ้นน้ำมันลงใช่ไหมครับไม่ใช่ครับ
1: นั่นแหละครับทุกครั้งที่เรากู้มาแจกมาอะไรที่ว่ามาอุดหนุนประชาชนแจกอะไรเนี่ยมันไม่เห็นหน้าเห็นหลังนะครับว่ามันช่วยเศรษฐกิจได้อย่างที่เราคิดนะฮะ
0: ก็ช่วยไม่ได้เคยดูหรอไม่เคยฟังที่เขาตามหรอไอ้คนละครึ่งรอบที่แล้วช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยกี่ 0. เท่าไหร่ 0.6% ของ GDP อะไรอย่างเงี้ยเขาช่วยไม่ได้ตามหรอไม่ได้ตามข่าวตรงนั้นหรอ
1: ก็ตามอยู่ครับแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าเราแจกมาทุกสมัยอะที่สมัยที่ว่า
0: เราได้ไหมผมถามคุณประมวลอย่างนี้คุณประมวลได้ไหม
1: พอได้ผมก็ได้สิทุกครั้งอ่ะคร
0: ับ ได้สิทุกครั้งถ้าอย่างนี้เราก็เริ่มจากตัวเราเลยถ้าเราคิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่ต้องรับสิทธิ์ให้คนอื่นเขารับไป
1: อันนี้มันไม่ก็ถูกอ่ะครับจริงๆว่าผมไอ้ที่ว่าผมมอง
0: ได้อะไรมาแล้วมั่งล่ะได้อะไรมาแล้วบ้างไหนลองบอกมาหน่อยสิ
1: อ๋อตั้งแต่ยุคลุงตู่เลย
0: เข้าใจได้อะไรบ้างล่ะคนละครึ่งกี่รอบโอ้ได้เป็นหมื่นแล้วนะถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าตั้งแต่ยุคลุงตู่
1: ใช่
0: ไหมช่วยคุณไหมล่ะไอ้ได้ไปเป็นหมื่นเนี่ยช่วยคุณบ้างไหม
1: ถามว่าช่วยมันก็ช่วยส่วนตัวผมก็ช่วยได้เยอะแล้วแหละท
0: ี
1: นี้ว่าในบรรดาครอบครัวแต่ละคนของผมเขาก็ได้สิทธิ์ทุกคนนั่นแหละนะทีนี้
0: นั่นเราก็เริ่มจากครอบครัวเราเลยถ้าเราเห็นว่ามันไม่ได้ช่วยกระตุ้นหรือว่าไม่ช่วยทางด้านเศรษฐกิจคุณก็เอาบอกเลยทั้งครอบครัวไม่ต้องเอาเราใช้ความสามารถของเราเองไม่ดีกว่าหรอดีกว่านะ
1: ไม่ใช่นี่คือเป็นความคิดส่วนตัวผมในคุณนพดลตัวที่ว่าด้วยความเป็นห่วงที่ว่านี่สาธารณะของเรามันกู้มาเพื่อมาอะไรมากมายนะ
0: โอ
1: ้ทีนี้เลยคือ
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ค่อยฟังคนอื่นเขาพูดหน่อยดูหน่อยว่ามันมีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนดีกว่าไหมเอาข้อมูลให้เราแน่นๆนิดนึงดีไหม
1: โอ้ได้คร
0: ับดีนะนั่นดีกว่าเนาะดีกว่าเนาะเนาะไม่งั้นเราจะเราห่วงแต่เราไม่มีฐานข้อมูลอย่างเมื่อกี้ที่เราแบบโอ้ราคาน้ำมันที่มันขึ้นลงเพราะว่ากองทุนมันไม่ใช่ไงมันผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วเน
1: า
0: ะนะอย่างนั้นดีกว่านะเอาข้อมูลให้มันแน่นอนก่อนชัดเจนก่อนเนาะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับอ่ะคุณพงษ์ครับสาย3สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
2: ผมอยากให้รัฐบาลช่วยทบทวนถนนสาย Southern Seaboard ซึ่งทำไปแล้วแล้วก็มีเส้นทางนี้จากกระบี่มาขนอมที่นครเนี่ย
0: ครับ
2: ความกว้างของถนนเยอะมากแล้วก็ตรงกลางเนี่ย
0: ครับ
2: รู้สึกว่าจะเว้นไว้ทั้ง100 เมตรเพราะงั้นน่าจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าสมัยก่อนตอนสร้างสมัยรัฐบาลท่านชวนถ้าจำไม่ผิดนะ

0: ทางปากใต้เราได
1: ้ครับ
0: แล้วก็สามารถทำรางรถไฟได้ด้วยทำไมเขาไม่คิดกันเรื่องนี้ไปทำแลนด์บริดจ์มันโครงการมันใหญ่มากอันนี้มันเวรคืนไว้แล้วและทำถนนสองข้างไว้แล้วแล้วมีที่ว่างตรงกลางเกือบร้อยเมตรและผมเคยเดินทางเส้นทางนี้นะครับ
1: ครับ
0: ผมว่าความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจน้อยมากเลยคนใช้เส้นทางน้อยมากเลยปั๊มน้ำมันก็ไม่มีต้องเติมเต็มถังถึงจะอุ่นใจนะครับคุณณัฐพงศ์คิดว่ายังไงครับหรือว่า
1: ไม่คิดอะไรเลยครับผมก็อ่านข้อมูลอย่างเดียวครับผมก็รู้เหมือนคุณนะครับผมก็อ่านมาหมดเหมือนคุณหมดอะครับแล้วผมก็อ่านเพิ่มจากตรงอื่นอีกเยอะแยะแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้ตัดสินใจเขายังไม่ได้ทำอะไรก็ยังศึกษาอยู่ก็เลยยังไม่รู้ว่าไอ้ความจำเป็นที่จะต้องทำที่จะรอให้ชุดของทางรองเอกนิติอ่ะที่เขามีเวลาอีก90วันอ่ะที่เขาจะไปรวมปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากการที่ทางสนขนอกเหนือจากที่สภาพัฒน์จ้างจุฬาที่เขาทำข้อมูลออกมาเนี่ยนะมาแล้วมันจะมีความแตกต่างแล้วผลการศึกษาออกมาจะเป็นยังไง
0: ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่เส้นทาง
1: เข้าใจคุณพูดถึงสาย44เข้าใจจากกระบี่ขนอมอ่ะคุณก็อ่านมานั่นแหละเหมือนที่ผมอ่านนั่นแหละคุณอ่านมาแล้วคุณก็เจอบอกว่าทำไมไม่ใช้เส้นนี้ตรงกลางเขาเว้นที่ไว้สำหรับรถไฟถูกไหมเขาเตรียมพร้อมที่จะทำอยู่แล้วถูกไหม
0: ผมคือเรื่องนี้ผมตามตั้งแต่ยังไม่สร้างจนกระทั่ง
1: เข้าใจ
0: ก็
1: นี่ไง
0: กับเดียว
1: ก็ผมบอกว่า
0: ด้วยเวลาผมกลับ
1: ผมก็กลับเหมือนกันผมก็เคยใช้เส้นทางเดียวกับคุณนั่นแหละ
0: ใช่
1: แต่ว่าสิ่งที่ผมบอกคุณก็คือว่าผมบอกว่าผมเนี่ยรออ่านข้อมูลทั้งหมดก่อน
0: อ๋อครับ
1: ครับผมเมื่อกี้คุณถามผมคิดยังไงถูกไหม
0: ครับครับ
1: ใช่ไหม
0: แต่
1: คุณไม่ฟังผมเลยว่าผมคิดแบบนี้ไง
0: คนที
1: ่นี่ไงผมคิดแบบนี้ไงผมคิดบอกว่าผมรอฟังข้อมูลให้ครบทุกที่ก่อนที่ผมจะตัดสินใจ
0: ทุกเรื่องก่อนคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ผมฟังก่อนแค่นั้นเองผมยังไม่มีความเห็นนะ
0: ครับครับ
1: อย่าว่ากันเพราะเมื่อกี้คุณถามผมว่าผมคิดยังไงผมก็บอกผมฟังก่อนถูกไหมนะ
0: ครับไม่ว่ากันอยากฟังความเห็นท่านผู้ฟังหลายท่าน
1: ไม่เป็นไรถ้าเขาอยากคุยให้เขาพูดถ้าเขาอยากพูดให้เขาพูด
0: เคยทำเส้นนี้บอก
1: เอาอย่างนี้คุณพงษ์ไม่เอาคุณพงษ์อ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: เอาอย่างนี้ถ้าเขาอยากแสดงความเห็นให้เขาแสดงความเห็นกันเองไม่ต้องไปแนะนำเนาะ
0: ครับ
1: นะขอบพระคุณสวัสดีครับนะคุณตีครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์
1: เชิญครับ
2: ก็อยากจะถามว่าไอ้บัตรประชารัฐอ่ะเขาคนที่ไม่มีโทรศัพท์อ่ะเขาให้ไปลงที่ธนาคารหรือว่าไอ้อันนี้เหมือนเดิมใช่ไหมคนที่มีบัตรประชารัฐอ่ะครับ
1: ไม่รู้เลยยังไม่ได้บอกมาเลยใช่เขายังไม่ได้มีรายละเอียดว่าจะต้องไปลงทะเบียนอะไรที่ไหนฮะ
2: เขาบอกต้องลงใหม่อ่ะ
1: ใช่แต่ต้องลงใหม่แต่เขายังไม่ได้บอกว่าต้องลงยังไง
2: พอดีแม่เขาใช้โทรศัพท์ไม่เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะไปลงที่ธนาคารอีกหรือเปล่าก็เลยไม่เห็นไม่รู้เรื่อง
1: ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก็ชัดแล้วล่ะเดี๋ยววันที่เท่าไหร่เขาจะเริ่มให้ลงทะเบียนล่ะ25พฤษภาคมใช่ไหมเดี๋ยวเราก็รอฟังก่อนว่า25พฤษภาคมเนี่ยลงเฉพาะของคนละครึ่งก่อนไหมหรือว่าให้ลงพร้อมกันเลยสำหรับบัตรประชารัฐ
2: คร
1: ับ ผมเนี่ย
2: เพื่อตรวจสอบว่าใครจนไม่จน
1: ใช่แต่ว่าสองเดือนแรกเนี่ยนะมิถุนากรกฎาเนี่ยคุณได้แน่นอน
2: ครับผม
1: อันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเขาลงทะเบียนเสร็จปุ๊บแล้วเขาไปแมทช์ไอ้ข้อมูลที่กระทรวงการคลังเขาต้องการรู้เนี่ยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเนี่ยแล้วสมมติว่ามันขาดคุณสมบัติอีกสองเดือนที่เหลือของเฟสที่สองเนี่ยอันเนี้ยเท่าที่ฟังจากที่ท่านรองเอกนิติบอกเนี่ยอันนี้คุณไม่ได้แค่นั้นเอง
2: ผมคงจะเป็นประมาณนั้นน่ะน่าจะรวยขึ้นหรือเปล่า
1: เอารวยขึ้นก็ดีสิเอางี้แสดงว่าดี
2: คร
1: ับ ใช่ไหมถ้าได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเกินกว่าที่เขากำหนด 100,000 บาทต่อปีอะไรนั่นน่ะก็แสดงว่าดีแสดงว่าสิ่งที่เราทำมาทุกวันเกิดดอกออกผลใช่ไหมความขยันทำงานของเราได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเราสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ดี
2: เราต้องพึ่งพาตัวเองได้เนาะจะพึ่งพารัฐบาลตลอดก็ไม่ได้เน
1: า
2: ะ
1: ใช่เพราะถึงขั้นนั้นนะถึงแม้ว่านั่นนะผมคุณก็ยังมีสิทธิ์อื่นๆที่พอเขาเปิดโอกาสที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะ กับบัตรประชารัฐ

0: ก็ได้สิทธิ์ไงถูกไหม
1: ครับผมครับ
0: ใช่ไหมเออ
1: ครับ
0: ดี
1: ขอบคุณนะค
0: ด
1: ร
0: ี
1: ับ
0: อนุโมทนาอนุโมทนาดีขึ้น
1: ครับ
0: ด
1: ผ
0: ี
1: ม
0: นะข
1: ส
0: อบ
1: วั
0: พ
1: ส
0: ระ
1: ดี
0: คุ
1: ค
0: ณ
1: รับ
0: ครั
1: ข
0: บ
1: อบคุ
0: ค
1: ณ
0: รั
1: ค
0: บ
1: รับ
0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ขึ้นดีนะเนี่ยผมว่าดีนะอ่ะ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับมาเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งคุยได้นะไม่ได้มีปัญหานะคุณจะแสดงความเห็นก็แสดงความเห็นผมก็ให้แสดงความเห็นนะไม่ได้คัดค้านอะไรนะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุณพงษ์พูดอ่ะบอกว่าเนี่ยผมเห็นว่าเส้นนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดไปไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้าคุณถามความเห็นผมความเห็นผมก็ตอบความเห็นผมนะแต่ถ้าคุณไม่ได้ถามความเห็นผมแต่อยากมาพูดแล้วก็จะมาให้ผมคิดเหมือนคุณเนี่ยอันนี้อย่าบังคับกันอันนี้สำคัญมากห้ามบังคับกันนะไม่มีความจำเป็นนะเราคิดต่างได้ครับไม่ได้มีปัญหาคิดต่างเยอะๆได้แสดงความเห็นอะไรได้นะแต่ว่าไม่ต้องถึงขนาดว่าจะต้องให้เขามาคิดเหมือนเรานะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไรนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่คนที่เขาต้องทำคนที่เขาต้องดูคนที่เขาต้องศึกษาคนที่เขาต้องคิดคนที่เขาต้องมองว่าจะทำอะไรยังไงเนี่ยนะอันนั้นมันเป็นหน้าที่ของเขานะอันนี้สำคัญนะคือหลายครั้งเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยนะคุณผู้ฟังอาจจะแบบเอ๊ะทำไมถึงอย่างนั้นอย่างนี้นะผมก็ต้องอธิบายนะก็ต้องอธิบายว่าเออเรื่องนึงที่เราไม่ห้ามกันเนี่ยหรือว่าห้ามกันไม่ได้คือคิดต่างแต่ว่าไม่มีความจำเป็นนะมันใช้ได้ทุกเรื่องนะครับไม่ใช่เรื่องเฉพาะไอ้ความเห็นจะสร้างแลนด์บริดจ์ที่ไหนดีนะเรื่องการเมืองอย่างเงี้ยอันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมพอคิดต่างนี่แหละแล้วพอคิดต่างเสร็จคุยไม่เหมือนกันจะต้องให้ความเห็นเหมือนกันจะต้องตกลงกันเหมือนกันอย่างเงี้ยอันนี้แหละมันก็จะเป็นปัญหาต่อไป1 2 3ต่อไปนะอ่ะก็ว่ากันนะมีเวลาเหลือนะ1นาทีแต่ว่าไม่ต้องโทรมาแล้วนะไม่ต้องโทรมาแล้วนะสำหรับช่วงนี้นะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อช่วงหน้าเนาะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวดูสักนิดนึงพอดีคุณวีระติดภารกิจด้วยนะแล้วก็ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเข้ามาช่วงไหนอย่างไรนะแต่ว่าสำหรับคุณผู้ฟังนะผมแจ้งสักหน่อยคืออย่างนี้ครับหลายท่านเนี่ยพอทราบนะว่าปีนี้นะผมพูดถึงส้มแผ่นหรือว่ามะม่วงกวนใช่ไหมที่แจ้งคุณผู้ฟังไปนะแล้วก็ช่วงเมษายนอ่ะนะแล้วก็ให้จองกันแล้วผมไปช่วยชาวบ้านที่บางนาคนะที่เขาทำเนี่ยเขาก็เอามาช่วยเขาเผยแพร่ช่วยบอกกล่าวเนี่ยนะแจ้งคุณผู้ฟังนะครับมันหมดเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะสำหรับปีนี้2569เพราะว่ามะม่วงที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้เป็นมะม่วงใหม่ที่เขาทำมันไม่ได้เหมือนมะม่วงกวนทั่วๆไปที่รอมะม่วงแบบโอ้โหสุกงอมแก่เต็มต้นแล้วเอามาทำไม่ใช่นะอันนี้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นท่านไหนนะที่อยากต้องการนี่คือรอปีหน้าเลย2570เลยนะถ้ามีโอกาสก็ถึงจะมาบอกกล่าวกันใหม่นะแต่ว่าที่ไลน์มาถามผมหรือว่าส่งข้อมูลมาใน Messenger ถามผมในเพจโมล่าออนไลน์เนี่ยนะก็ต้องแจ้งท่านนะว่าหมดแล้วนะหมดแล้วนะรออีกทีก็ปีหน้านะตอนนี้ 14:59 นนะพักกันสักครู่ครับ

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดารากา

0: การทองลิ่มผู้ว่าชัชชาติเผยปี68รายรับสูงกว่ารายจ่าย 5,000 ล้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกทม.ปีงบประมาณ2568มีรายรับสูงกว่าประมาณการขณะที่รายจ่ายต่ำกว่าประมาณการส่งผลให้ดุลการใช้จ่ายมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 5,395 ล้านบาทด้วยกล่าวว่าในการจัดทำงบประมาณของกรุงเทพมหานครจัดทำแบบงบประมาณสมดุลคือรายรับและรายจ่ายเท่ากันโดยเริ่มจากการประมาณการรายรับและวางแผนรายจ่ายให้สอดคล้องกันเนื่องจากกทม.จะไม่ก่อหนี้ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีการกู้เงินอย่างไรก็ตามหากสามารถจะเก็บรายได้สูงกว่าที่คาดการไว้ประกอบกับประหยัดค่าใช้จ่ายลงเช่นการประมูลงานที่ได้ราคาต่ำลงก็จะทำให้เกิดส่วนต่างขึ้นเช่นในปี2568ที่มีส่วนต่างสะสมกว่า 5,000 ล้านบาททั้งนี้จากกรณีที่มีผู้ทั้งก็สังเกตว่าเงิน 60,000 ล้านบาทที่นำไปชำระหนี้ BTS มาจากเงินสะสมตั้งแต่สมัยก่อนนั้นผู้ว่าชัชชาติกล่าวย้ำว่าตนไม่ได้บอกว่าเงินนี้เกิดจากตนเพียงคนเดียวแต่เป็นเงินที่สะสมต่อเนื่องกันมาหน้าที่ในช่วง3ปีที่ผ่านมาคือพยายามบริหารจัดการเพื่อเติมเงินเข้าตุ่มเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นภาระที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเข้ามาบริหารจึงต้องใช้เงินที่มีอยู่ซึ่งก็เป็นผลจากการบริหารและการสะสมงบประมาณของผู้บริหารที่ผ่านมาสุภมาศเผยผู้ว่าสมุทรสาครสั่งหยุดกิจการโรงงานปลากระป๋องชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงมาตรฐานโรงงานนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปลากระป๋องไม่ตรงปกภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานในตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวานนี้ล่าสุดได้รับรายงานจากนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแจ้งว่าจากการตรวจสอบของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครพบว่าโรงงานดังกล่าวมีระบบการบำบัดน้ำเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐานจึงได้สั่งให้บริษัทหยุดประกอบกิจการชั่วคราวแล้วเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขสถานที่ผลิตให้ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารนอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีความผิดในกรณีใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่แสดงบนฉลากที่เข้าข่ายการผลิตอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทรวมถึงการแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้ามีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทซึ่งหากผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงสถานที่และกระบวนการผลิตให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานจะมีการตรวจสอบอีกครั้งจนกว่าจะผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพจึงจะสามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้งผู้ว่าขอนแก่นแถลงจับรถเก๋งขนยาไอซ์316กิโลกรัมนายขจรเกียรติรักมณีพาณิชย์รักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมการสกัดจับผู้ต้องหาพร้อมยาไอซ์316กิโลกรัมสืบเนื่องจากได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดใช้เส้นทางถนนมิตรภาพผ่านพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจึงวางกำลังติดตามจนกระทั่งพบรถเก๋งต้องสงสัยขณะผ่านหน้าสภ.เวลุวันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจึงติดตามอย่างใกล้ชิดก่อนที่รถคันดังกล่าวจะมาจอดหน้าบริษัทแห่งหนึ่งที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นพบยาไอซ์6ถุงน้ำหนักรวม316กิโลกรัมพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหา1รายคือนายสามารถอายุ40ปีให้การว่าได้รับว่าจ้างจากชายไทยที่อาศัยอยู่ในสปป.ลาวให้ลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อไปส่งให้ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยทำมาแล้วหลายครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เ สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: หวานๆลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions.We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
12: ์ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
13: ดำดำยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาแก้ไอดำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 15:11 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะฮะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะเดี๋ยววันนี้รอดูสักนิดหนึ่งนะคุณวีระติดภารกิจนะฮะผมไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาคุยกับเราได้เนี่ยช่วงไหนนะกี่โมงนะจะเข้ามาเบรกนี้ได้ไหมหรือว่ายังติดภารกิจพัวพันอยู่นะอาจจะเข้ามาเบรกสุดท้ายนะอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะเพราะว่าวันนี้มีประชุมนะเห็นส่งข้อมูลมาให้ผมนะก็เรายังคุยกันต่อนะคุยกันต่อนะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะมีเวลานะมาช่วยกันทำมาหากินหน่อย นะมันก็มีหลายเรื่องนะผมว่าตอนนี้คือผมเข้าใจล่ะนะว่าคุณผู้ฟังสนใจเรื่องของแลนด์บีชนะแล้วก็สนใจเรื่องสิ่งที่ไอ้เซาเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยคือถ้าจะให้คุยเพิ่มเติมเนี่ยนะหรือว่าจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเนี่ยมันต้องดูในหลายมิตินะคือแน่นอนนะไอ้สถานที่ที่จะทำนะไอ้แลนด์บีชนะจุดประสงค์นะที่มันทำก่อนหน้านี้ที่เป็นเซาเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยมันต้องไปดูด้วยวัตถุประสงค์ที่ทำแล้วก็สร้างถนนใหญ่แล้วก็สร้างไอ้ทางไม่ใช่ทางด้วยนะเตรียมที่ไว้นะว่าจะต่อเฟส2เฟส3เนี่ยไอ้จุดประสงค์จริงๆตรงนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะอันนั้นก็อันที่1ก็ต้องไปดูด้วยทางกายภาพนะมันเหมาะกับการทำหรือเปล่านะว่าจะต้องมีร่องน้ำลึกเท่าไหร่ยังไงนี่ยังไม่ต้องพูดถึงนะไม่ต้องพูดถึงว่าฝั่งที่จะออกไปฝั่งกระบี่เนี่ยที่เรามีความคิดความเห็นเนี่ยนะออกไปตรงนั้นแล้วมันจะไปได้รับผลกระทบกับไอ้สิ่งแวดล้อมหรือว่าธรรมชาติมากน้อยขนาดไหนไอ้นั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะหรือตรงนั้นมันเหมาะควรที่จะทำเรื่องของสนามบินแห่งที่สองเพื่อรองรับสนามบินใกล้กับทางภูเก็ตมาทำเป็นกระบี่อะไรพวกนี้นะถึงแม้ว่ากระบี่เขาใจว่าน่าจะมีสนามบินอยู่ด้วยจะขยายสนามบินอะไรพวกนี้อันนั้นด้วยหรือไม่นะคือมันมีหลายเงื่อนไขหลายปัจจัยที่เวลาที่เราคุยเราดูเนี่ยมันไม่ใช่ดูแค่เฉพาะว่าอ้าวมีอยู่แล้วนะคือตอนนี้อย่างที่ผมบอกอะถ้าถามผมเก็บข้อมูลอย่างเดียวรวมข้อมูลก่อนนะว่าเหตุผลตรงนั้นเป็นยังไงระยะทางก็มีความแตกต่างนะจากขนอมไปกระบี่มันโอ้ไม่ใช่ใกล้ๆนะใช่ไหมเมื่อกี้ผมกดดูแผนที่นะถ้ามันขับรถไปจริงๆตลอดเส้นทางนี่มัน3ชั่วโมงครึ่งนะก็3ชั่วโมงครึ่งนี่ก็ต้องหมายความว่าก็ต้อง 3-400 กิโลถูกไหมฮะอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งอีกก็เลยเอ๊ะนะก็ต้องค่อยๆดูค่อยๆดูค่อยๆดูนะอันนี้ยังเก็บข้อมูลได้ข้อเท็จจริงต่างๆนะแล้วก็ค่อยๆศึกษานะเขายังไม่ได้ทำวัน2วันนี้หรอกนะไม่ต้องห่วงนะครับคุณเสกสิทธิ์ครับสาย2สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับครับ
1: ครับผมพอดีคุณณัฐพงษ์ไวกว่าผม
0: คือ
1: เมื่อสักครู่ที่มีแฟนรายการโทรมาเรื่องไอ้เส้นทางขนอมอ่ะครับ
0: เออ
1: ผมก็ไปถามเจมินายดูน
0: ่ะถามเจมินาย
1: ไอ้เจมินายมันเก่งมากเลยมันรู้หมด
0: อ๋อเหรอเหรอ
1: เออแล้วผมก็ไปทางแผนที่ดูปัญหาคือถ้าเกิดจะมาฝั่งไอ้พังงาตรงอ่าวพังงาไม่ได้แล้วมันตื้นมากเลย
0: ครับ
1: มันต้องไปคับละมุด
0: ก็เข้าใจ
1: คับละมุดเสร็จแต่ปัญหาคือคุณไปฝั่งขนอมอ่ะไม่สามารถสร้างคันเลยนำเลือดได้เลย
0: เออ
1: เพราะว่ามันตื้น
0: มันตื้นใช่ใช่
1: มันได้แค่เรืออุตสาหกรรมขนาดกลางนั่นเองก็เลยก็ดูแล้วคงจะทำไม่ได้แล้วเรื่องที่สองก็คงเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่แหละที่ก็มันละเอียดแถวนั้นมันก็จะเป็นอุทยานเยอะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือระยะทางมัน200กว่ากิโล
0: ใช่ไหม
1: ใช่200กว่าแล้วก็
0: วันนี้ผมพูดไม่ผิดเลยนะเนี่ย
1: มัน220กว่ากิโลอ่ะแล้วไอ้เส้นนั้นมัน89เอง
0: เออไม่ต้องใช้เจมินายเลยนะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ย
1: ก็ผมก็ดูทางแมปเตอร์แผนที่จาก Google Map อะไรคือบางทีเราสงสัยอะไรเนี่ยบางทีมันไอ้พวกนี้มันก็ช่วยเราได้เหมือนกัน
0: ไม่แต่
1: มันก็เก่งมากมันก็รวบรวมข้อมูลมาให้นะ
0: แต่ผมคิดว่าอย่างนี้นะผมว่าไอ้ประเด็นสำคัญเนี่ยคือมันต้องไปดูว่าไอ้ Southern Seaboard ที่ตอนแรกที่จะทำเนี่ยนะ มันตอบโจทย์อะไรผมว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นสำคัญ
1: มันก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมอะไรกันได้นะแต่ผมไม่ทราบว่ามันปัญหาลึกๆมันเป็นอะไรว่ามันพัฒนาไม่เหมือนกับไม่มีเรือมาหรืออุตสาหกรรมไม่ต่อเนื่องอะไรมันอาจจะเป็นเรื่องที่ลึกเกินที่ผมจะรู้ไงแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จที่ทางโน้นนะมันก็ต้องไม่ว่ากันนะว่าทำไมอุตสาหกรรมมันขึ้นไม่ได
0: ้คือจริงๆ
1: มันก็จะเป็นเรื่องที่ลึก
0: เอาถ้าเอาลึกกว่านั้นนะผมเชื่อว่าเขามีการศึกษาคือก่อนเอาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: คือก่อนที่จะมีโครงการมีโปรเจกต์เนี่ยนะมันไม่ได้มาจากทางหน่วยงานหรือว่ามันไม่ได้มาจากทางฝั่งการเมืองอย่างเดียวนะอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนมันมีหลายต่อหลายหน่วยงานหลายต่อหลายโปรเจกต์ที่มันผ่านการผลักดันหรือว่าผ่านการศึกษามาจากหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคราชการนะแล้วเขาก็มีการนำเสนอเป็นทอดๆว่าเฮ้ยสิ่งที่มันควรจะทำสิ่งที่มันควรจะอยู่ตรงไหนที่มันเหมาะสมเนี่ยแต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายอ่ะมันเป็นภาคการเมืองมันเป็นรัฐมนตรีมันเป็นคณะรัฐมนตรีแล้วมันเลยถูกตีความหลายต่อหลายครั้งว่ามันเป็นโปรเจกต์ของหรือว่ามันเป็นไอ้ข้อเสนอของพรรคการเมืองไง
1: คือ
0: แต่ลำดับขั้นตอนที่มันผ่านมาเนี่ยมันผ่านตรงนี
1: ้มุมมองของคนไทยนะมันก็จะมองเป็นอย่างนี้เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องพื้นฐานในเรื่องการคอร์รัปชันอะไรเนี่ย
0: เข้าใจ
1: ก็เลยมองว่าการทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องเขาต้องแน่นอนอะไรอย่างเงี้ย
0: เราไม่มี
1: ข้อมูลสนับสนุนความคิดของเราไง
0: ก็ไม่แต่
1: เนี่ยมันไม่พอไง
0: แต่ว่าเนี่ยสิ่งที่ผมพยายามบอกเนี่ยคือเอาละคุณเวลาที่เราจะคิดเวลาที่เราจะดูเนี่ยบางทีเนี่ยผมใช้ตัวผมเองอ่ะผมไม่สามารถไปบอกคนอื่นได้หรอกว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แต่ว่าผมมองเนี่ยผมมองแบบเนี้ยว่าเราต้องรู้ก่อนว่าพื้นฐานมันมาจากตรงไหนมันมีอยู่คุณคิดว่าพรรคการเมืองเนี่ยอยู่ๆจะนั่งคิดได้หรอวะในระยะเวลา3ปี4ปีเนี่ยบอกว่าเอ้ยจะเอาแลนด์บิดที่นี
1: ่
0: ใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกแสดงว่ามันต้องมีการศึกษาอะไรมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแล้วมันมาต่อยอดว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์เขาคิดว่าเขาจะทำอันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเงื่อนไขเขารู้เนี่ยว่าลำดับสุดท้ายคือมันเป็นอำนาจทางการเมืองที่จะเป็นคนตัดสินใจเคาะ
1: ผมว่าทุกวันนี้เนี่ยบางทีคนไทยเราดูข่าวเราก็ไม่หาข้อมูลให้ครบถ้วนอ่ะนะ
0: ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากัน
1: คือโครงการนี้มันไม่ใช่แค่ข้ามฝั่งไงมันมีการส่งสินค้าผ่าเมืองต่อยอดไปถึงมิดแลนด์อ่ะนะ
0: ครับ
1: คือเป็นทางรถไฟมันไม่ใช่ข้ามไปฝั่งเดียวมันขึ้นเหนือเพื่อไปเชื่อมต่อกับทางรถไฟของจีนอ่ะนะแล้วก็กระจายสินค้าขึ้นไปซึ่งแต่รายละเอียดมันเยอะไงผมไม่รู้หรอกมันจะคุ้มไม่คุ้มเพราะผมก็ไม่ได้อยู่ในวอดวงขนาดนั้น
0: เ
1: พียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ไงว่ามันไม่ใช่ข้ามฝั่งอย่างเดียวมันมีอะไรต่อยอดเยอะแยะแต่ตัวเลขเนี่ยเราไม่รู้หรอกมันจะดีไม่ดีขนาดไหนแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่าเมืองไทยมันต้องมีโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆเพื่อที่จะวางฐานเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจของเราใช้มุกเดิมไม่ได้แล้ว
0: ก
1: ็ไอแรงงานราคาถูกก็ไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะ
0: ครับ
1: โอเคแค่นี้ครับ
0: ครับผมได้ครับครับขอบพระคุณ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาคุณผู้ฟังว่ากันต่อนะก็แปลกนะคือตอนนี้หลายคนก็สนใจเนาะสนใจเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรเรื่องไอ้แลนด์บิชนะเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นประเด็นแล้วก็มันก็พูดถึงเรื่องของการลงทุนขนาดใหญ่ใช่ไหมพูดถึงผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นนะพูดถึงความคุ้มค่าสำหรับการลงทุนว่ามันจะตอบโจทย์หรือไม่อย่างไรเนี่ยนะอันนี้ก็เลยอาจจะเป็นเรื่องนึงแหละนะที่คุณผู้ฟังอยากจะแสดงความคิดความเห็นนะแต่ว่ามันก็แล้วแต่นะมันไม่ใช่จะต้องเป็นเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวเรื่องอื่นก็ได้นะใครที่มีประเด็นนะมีเรื่องอะไรที่จะคุยกันนะก็เชิญนะฮะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาว่ากันต่อนะ เดี๋ยวรอสักนิดนึงนะผมให้เวลานะผมให้เวลาสักเท่าไหร่ดี1นาที1นาที1นาที30วิดีกว่านะเดี๋ยวดูซะหน่อยนะว่าจะคุยกันต่อไหมนะหรือว่าถ้าไม่มีประเด็นอะไรถามว่ามีเรื่องที่ยังค้างอยู่ไหมเนี่ยนะสำหรับผมเนี่ยผมมีเรื่องที่ค้างอยู่ที่อยากจะทำให้มันสำเร็จให้มันเสร็จลุล่วงนะคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะที่เราหยุดยาวเป็นลองวีคเอนด์เนี่ยผมก็เอาวาระสุดท้ายของอาณาจักรอยุธยาเนี่ยมาเปิดให้ฟังผมก็ยังบอกคุณผู้ฟังอยู่เลยนะว่าเฮ้ยมันมีอยู่นิดหน่อยแหละนะไม่เยอะหรอกนะผมเชื่อว่าตอนช่วงหยุดเมื่อ2วัน3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะน่าจะเปิดครบเรียบร้อยนะแต่พอเปิดไปเปิดมาครับเหลือเพราะว่าไม่ได้เปิดอย่างเดียวไงเอา40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะเนี่ยมาอ่านให้ฟังอีกต่างหากก็ยังดูอยู่ว่าเฮ้ยโอ้โหทำยังไงดีเนี่ยมันเหลือประมาณสัก10นาทีที่ยังค้างอยู่แต่ว่าถ้าเป็นแบบ เรื่องปี2310นะที่เป็นเรื่องของการเสียกรุงครั้งที่2เนี่ยมันอาจารย์วีระนะแล้วก็อาจารย์สุเนศเขาคุยกันจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่ามันยังมีติ่งนะมันยังมีแบบเอ้ยเขาคุยต่อเนื่องมาเขาพูดถึงหลังจากที่เสียกรุงไปแล้วเนี่ยมีเพิ่มเติมมาเหมือนกันนะผมก็ยังคิดอยู่ว่าโอ้ถ้ามันมีเวลาเนี่ยก็คงจะเอามาเปิดให้ฟังต่อให้จบนะผมจะได้เสร็จภารกิจหรือว่าทำงานให้มันให้สำเร็จลุล่วงอ่ะไม่ได้เป็นดินพ่อขางหมูอันไหนที่มันติดอันไหนที่มันค้างอยู่ก็จะได้เป็นที่เรียบร้อยนะแต่ก็ต้องดูจังหวะเวลานะที่มันเหมาะควรนะถ้าคุณผู้ฟังไม่โทรมานะผมก็อยากจะทำให้มันจบให้มันเป็นที่เรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาหรอกนะเพราะว่าผมเข้าใจว่าเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยบางทีมันก็โอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะใช่ไหมหรือว่าประเด็นที่เราตามอยู่เนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะใช้อะไรล่ะ AI แล้วนะผมไม่เคยใช้นะครับผมบอกไว้ก่อนผมไม่เคยใช้นะครับเมื่อกี้นี้ที่ตอบก็คือตอบจากเอ้ยที่เรามีข้อมูลมาว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะคุณพิมพ์สายหนึ่งสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เชิญครับ
2: ค่ะเมื่อกี้ที่ฟังเรื่องบัตรสวัสดิการรัฐพอดีฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะเลยอยากจะสอบถามคุณณัฐพงษ์ใหม่อะ
0: ว่าถามว่า
2: คือคนที่เคยได้แล้วไอ้2เดือนแรกนี่ก็คือจะได้เดือนละ1,000ทุก2เดือนเลยใช่มั้ยคะ
0: ตอนนี้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ไหมครับ
2: ถืออยู่ค่ะ
0: ถืออยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนเอาอย่างนี้ก่อนนะลำดับที่1เนี่ยเขาจะต้องเปิดให้ลงทะเบียนซึ่งจนถึงตอนเนี้ยถ้าเอาจากที่ท่านรองเอกนิติธันประภาสพูดก็คือว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องลงทะเบียนด้วยเหมือนกัน
2: แต่ด้วยเหมือนกัน
0: ถูกต้องก็คือทั้งคนที่จะไปใช้คนละครึ่งแหละแต่ว่าเขาเดี๋ยวนี้เขามันเป็น60 40มันเลยเปลี่ยนชื่อเป็นไทยช่วยไทยแล้วก็คนที่อันเนี้ย30ล้านคนส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยอีก13ล้านคนทั้ง2กลุ่มเนี่ยต้องลงทะเบียนแต่ถ้าถามผมว่ามันจะชัดเจนว่าลงทะเบียนพร้อมกันไหมอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเพราะเท่าที่ฟังนะเท่าที่ฟังที่อ่านข้อมูลเนี่ยที่อ่านมาที่ฟังมาเนี่ยคือมันต้องลงทะเบียนใหม่แต่เขาบอกว่าสำหรับการลงทะเบียนใหม่เนี่ยของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเขาจะต้องไปแมทช์ข้อมูลอีกไปดูว่ารายได้ของคุณเนี่ยเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไหมมีที่ดินมีอะไรล่ะมีไร่นาอะไรต่างๆนานาเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไหมถ้าเกินเขาจะต้องตัดสิทธิ์ถูกไหมเพราะถือว่าคุณไม่มีคุณสมบัติแล้วถูกไหม
2: ค่ะ
0: ถูกไหม
2: แต่
0: เขาบอกว่า
2: แต่
0: ท่านรองนายกบอกว่าแต่สำหรับกลุ่มเนี้ยสองเดือนแรกเนี่ยยังได้อยู่เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเขาจะต้องไปแมทช์ข้อมูลแล้วมันจะไปเสร็จสิ้นมิถุนากรกฎาสิงหากันยาเนี่ย2เดือนที่เหลือเนี่ยเพราะเขาจะให้ทั้งหมด4เดือน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไอ้กลุ่มเนี้ยถ้าดูแล้วข้อมูลต่างๆขาดคุณสมบัติเขาจะตัดสิทธิ์ตรงนั้นถ้าผมตีความตามที่ท่านรองเอกนิติพูดนะครับ
2: แล้วที่ว่าจะลงนี่ยังไม่รู้ว่าจะลงแอปไหนใช่ไหมคะเพราะมันไม่เหมือนคนมันไม่เหมือนไอ้คนที่คนละครึ่งคนละครึ่งนี่เราไปลงในแอปคนละครึ่งของคนที่ได้ถูกไหมคะ
0: คนละครึ่งคนละครึ่งเขาลงที่ไหนอ่ะจะลงทางรัฐหรือลงเป๋าตังค์เนี่ยเขาก็เดี๋ยวเขาคงบอกอีกทีมั้ง
2: แต่ไอ้สวัสดิการรัฐนี่ยังไม่รู้ลงตรงไหน
0: ใช่
2: ทุกคนต้องลงหมด
0: ทุกคน
2: เราลืมลงนี่เราก็อดใช่ไหมคะ
0: อ่ะทุกคนต้องลงสิถ้าเขาบอกให้ลงทะเบียนก็ต้องลงทะเบียนสิใช่ไหมทำไมล่ะทำไมถึงห่วงล่ะเราถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ
2: ถือบัตรสวัสดิการรัฐค่ะแต่คือไม่ค่อยเข้าใจแล้วการลงทะเบียนทุกทีลูกจะลงให้เราลงไม่เป็นไงก็เลย
0: ลงทะเบียนอะไรล่ะลงทะเบียนของอะไร
2: ที่ว่าต้องลงใหม่ของที่ว่าคุณณัฐพลบอกต้องมีการลงใหม่อะค่ะ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยพอได้มันไม่มีการลงทะเบียนใหม่อะไรเลยนะเขาก็ให้สิทธิ์ตามนั้นไปเลยนี่เขาก็โอนเงินเข้าบัญชีคุณเลยนี่ถูกไหมไม่เคยลงทะเบียนเลยนะ
2: ถูก
0: ไหม
2: ไม่ที่พินถามนี่คือวันที่25เนี่ยเราต้องลงใหม่อ
0: ่
2: ะ
0: อ๋ออ่าใช่
2: อันนี้แหละคือตรงนี้ที่เราที่กังวลใจเพราะว่าเราไม่เราลงไม่เป็นไง
0: ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเขาบอกให้ไปลงที่ไหนก็ไปลงที่นั่นแหละถ้าเขาบอกว่าจะต้องไปลงทะเบียนพวกเขาต้องการที่จะตรวจสอบว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีรายได้ดีขึ้นไหมถ้าดีขึ้นก็ไม่ควรจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้แล้วแค่นั้นเองเขาจะไปคัดบุคคลคัดแยกก็ดีนะผมว่าทบทวนก็ดีเราก็ถ้าเขาให้ลงทะเบียนเราก็ลงทะเบียนแค่นั้นเองให้ลงทะเบียนที่ไหนเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบดีไหม
2: ดีค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับนะคือก็ต้องรออ่ะนี่คือตอนนี้มันมีข้อมูลมาเท่านี้จริงๆนะมีข้อมูลมาแค่จะเริ่มใช้วันที่1มิถุนายนจะลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนะเพราะอะไรถึงมีแค่นี้ง่ายๆครับเพราะมันยังไม่ได้เข้าสู่ที่ประชุมครม.มันจะเข้าไม่12พฤษภาก็จะเป็น19พฤษภาครม.เข้าประชุมวันอังคารใช่ไหมล่ะใช่ไหมอังคารหน้าวันที่เท่าไหร่ล่ะอังคารหน้าก็คือ12ใช่ไหมอังคารถัดไปก็คือ19อันเนี้ยคือเร็วที่สุดแล้วนะถ้าเร็วที่สุดก็12นะก็คือวันอังคารหน้านะเพราะวันเนี้ยเขาต้องคุยเรื่องอะไรล่ะเขาก็มีเรื่องที่ทางคณะกรรมการบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยนะผมเข้าใจว่าเขาประชุมแล้วเขาก็คงคุยกันอยู่นะว่ามันยังไงนะอาจจะมีเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ถ้ามันผ่านอะไรต่างๆเนี่ยนะที่ประชุมครม.อะไรเนี่ยนะมันก็อาจจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดต่างๆที่มันเป็นรายละเอียดเนี่ยนะก็ต้องรอให้ทางกระทรวงการคลังนะเขาอธิบายนะเขาแถลงเพราะว่านี่เขาเป็นเจ้าภาพนี่กระทรวงการคลังใช่ไหมอันนี้เขาเป็นเจ้าภาพนี่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องคนละครึ่งเนี่ยนะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเอาไงดีเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่านะเวลากำลังดีด้วย15:30 นนะพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
5: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
6: ฮะ
5: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
6: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

ช่วงสุดท้ายนะครับ022481657นะ022481657นะครับมาช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายนะมีเวลาเหลือนะคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะครับก็เชิญนะครับเชิญนะจะเป็นเรื่องไหนประเด็นอะไรก็เชิญนะล่าสุดนี่อะไรเนี่ยพรรคประชาชนเหรอมีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของรัฐบาลที่ออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทนะนะบอกว่าจากผลการประชุมสสของพรรคประชาชนนะอันนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะหัวหน้าพรรคนะก็บอกว่ามีมตินะที่จะใช้อำนาจที่มีในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติในการเข้าชื่อตาม

0: คำร้องที่พรรคประชาชนเป็นผู้ยกร่างเพื่อจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในลำดับถัดไปอันนี้เขาใช้สิทธินะตามรัฐธรรมนูญมาตรา173คือการออกพระราชกำหนดเนี่ยอันนี้เป็นอำนาจของทางฝ่ายบริหารใช่ไหมก็ต้องมีความจำเป็นนะความเร่งด่วนอะไรต่างๆนานานะก็นี่แหละนะก็เลยทำให้เขาดูว่ามันมีเข้าเงื่อนไขนะของรัฐธรรมนูญให้สิทธิ์ในการออกหรือไม่นะแล้วก็ดูแล้วคุยแล้วเขาคงบอกว่าอ่ะไม่ได้นะถ้าไม่ได้ก็ไม่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นก็ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความก่อนหน้านี้ทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความใช่ไหมแต่ว่ามันประชาธิปัตย์เขามีเสียง20กว่าเสียงไม่เพียงพอต้องใช้1ใน5พอใช้1ใน5เสร็จก็นี่แหละก็เลยต้องอย่างน้อยๆต้อง100คนน่ะก็มาถามทางพรรคประชาชนพรรคประชาชนก็ประชุมเสร็จบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะยื่นไปนะในนามของพรรคเนี่ยนะป้าสมศรีครับสาย2สวัสดีครับป้าครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีจ้า
0: จ้าป้าปิด
1: เสียงป้ากระท้อนเข้าไปอีก
0: ใช่ปิดวิทยุก่อนแล้วฟังทางโทรศัพท
1: ์ครับทีนี้ป้าอยากขอถามหน่อยข้องใจมานานแล้ว
0: ว่า
1: แรกเริ่มเลยนะไอ้พวกบัตรประชารัฐเนี่ยตอนนั้นป้ายังทำโรงงานทอผ้าอยู่ป้าอยากขอถามว่าตอนนั้นน่ะรัฐบาลน่ะเขาบอกทั่วประเทศเนี่ยว่าคนที่จะได้บัตรประชารัฐน่ะมันจะต้องไม่มีบ้านไม่มีที่แม้กระทั่งมีบ้านเข้าที่ยังไม่ได้เลยนะเดี๋ยวฟังป้าพูดก่อนเดี๋ยว
0: ก็ตอบนี่ไงฟังอยู่ต่อว่ามา
1: ให้ป้าพูดก่อนเดี๋ยวก็ตอบแล้วทีนี้ผลปรากฏแล้วมาพอมาดูเนี่ยบ้านหนึ่งสามหลังสี่หลังบางบ้านก็มีทั้งที่มีทั้งบ้านที่เยอะแยะเลยเป็นสิบสิบไร่ก็
0: ม
1: ีบ้านก็
0: ม
1: ีใหญ่โตจะกัดได้แล้วรัฐบาลทำไมมันทำอย่างนี้ล่ะแต่คนที่จนจริงๆเนี่ยไม่มีเนี่ยอยู่หน้าบ้านป้าก็มีตอนเนี้ยเก็บขวดขายก็มีแต่กลับไม่ได้บัตรประชารัฐ
0: ครับ
1: งั้นเดี๋ยวป้าฟังทางโทรทางไอ้วิทยุนะ
0: ไม่ต้องฟังนี้เลยป้าสมศรีฟังทางนี้เลยก็ไม่มีอะไรก็เขาก็
1: มันไม่ได้ยินมันไม่ได้ยินเลยป้าไม่ได้ยินเลย
0: อ๋อไม่ได้ยินไม่ได้ยินโอเค
1: ใช่มันไม่ได้ยินป้าจะเปิดวิทยุฟัง
0: ครับ
1: นะตอบหน่อยเท่านั้นแหละว่ารัฐบาลน่ะมันปรับปรุงบ้างไหม
0: ครับได้ครับครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะรัฐบาลปรับปรุงว่าลงทะเบียนที่มันจะต้องไปลงทะเบียนใหม่เนี่ยคือการปรับปรุงนะก็จะไปดูนะว่ามันเข้าเงื่อนไขไหมที่กำหนดไอ้ก่อนหน้านี้ที่คุณป้าพูดเนี่ยมันเคยมันเป็นแบบนั้นจริงแล้วก็มันก็มีการถ่ายรูปไงจำได้ไหมโอ้โหถือของแบรนด์เนมแล้วก็มีบัตรประชารัฐอ่ะหรือว่าบ้านมีตังอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปว่าตัวเองได้บัตรประชารัฐอ่ะมีจริงไม่ใช่ไม่มีจริงแต่เขาเคยทำลงทะเบียนใหม่มาแล้วรอบหนึ่งเมื่อ5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่มุดยืนยันเดี๋ยวพี่มุดยืนยันนะไอ้กลุ่มนั้นเลยไม่ได้ถูกไหมตอนเนี้ยมันเหลืออยู่ประมาณสัก10กว่าล้าน13ล้านคนและรอบเนี้ยถ้าเขาจะให้ลงทะเบียนใหม่เนี่ยจริงๆเราก็ได้ยินมาตลอดแหละนะว่าเขาจะให้ลงทะเบียนใหม่แต่มันเลื่อนมาตลอดมันยังไม่ได้แบบเคาะว่าเมื่อไหร่ยังไงสักทีนะจนครั้งเนี้ยผมว่าถ้าจะลงทะเบียนใหม่ดูฐานข้อมูลดูข้อมูลใหม่ให้เรียบร้อยก็น่าจะเป็นครั้งนี้นี่แหละนะที่จะมาจัดว่าไอ้จาก13ล้าน 200,000 คน13ล้าน 400,000 คนเนี่ยเหลือที่รัฐบาลควรจะช่วยจริงๆสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยกี่คนซึ่งมันอาจจะมากขึ้นก็ได้และมันอาจจะลดลงก็ได้นะฮะอันนี้ต้องเอาให้ชัดก่อนนะเพราะว่ามันต้องลงทะเบียนเนี่ยถูกไหมคนที่เขาจะบอกไม่มีจริงอย่างที่ป้าบอกอย่างเงี้ยบอกโอ้ยทำไมเขาไม่ได้เขาขายนู่นขายนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เขาอาจจะไม่ได้ไปลงทะเบียนไงแต่เขามีโอกาสในการลงทะเบียนแล้วเขาไปชี้แจงว่าเขามีคุณสมบัติอันนั้นเขาก็อาจจะได้รับสิทธิ์ในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะอ่ะเมื่อสักครู่นี้คุณวีระไลน์มาบอกผมแล้วนะว่าวันนี้นะติดภารกิจจริงๆนะ ไม่สามารถที่จะเข้าสายได้นะไม่เป็นไรพี่มุดผมขออนุญาตพี่มุดละกันเพราะว่าผมก็จริงๆก็ตั้งใจว่ายังไม่ต้องเปิดเพลงนะแต่พี่มุดดูไอ้วาระสุดท้ายอาณาจักรอยุธยาให้ผมหน่อยนะผมเหลือไว้17นาทีอ่ะผมค้างเอาไว้ผมถ้าอย่างนี้ดีเลยนะเปิดให้จบได้พอดีนะแผ่นสุดท้ายพี่มุดมันจะเขียนว่าแผ่นที่9มั้งนะ9ตอนที่2อะไรสักอย่างน่ะเห็นมั้ยเจอมั้ยพี่มุดนะอันนี้คุณผู้ฟังก็เรียกว่านี่เหมือนจัดรายการไปพร้อมผมเลยนะคุยกับพี่มุดเลยนะพร้อมกันเลยนะพี่มุดเตรียมไว้ให้ผมหน่อยนะเจอมั้ยเจอมั้ยแผ่นที่9ตอนที่2นะหาช่องว่างอ่ะดูให้เหลือสัก17นาทีตอนท้ายเลยเอาเปิดแค่17นาทีท้ายนะเตรียมไว้ให้ผมนิดนึงนะคุณอดิศรสาย2สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพี่ณัฐพงศ
0: ์ครับเชิญครับเชิญ
2: พี่ณัฐพงศ์ไปขึ้นเขาเลยนะครับ
0: ไปขึ้นเขาอะไรครับ
2: ที่เพิ่งไปมาครับ
0: ผมไปเดินป่าที่เนปาลมาครับ
2: เดินวันละกี่ชั่วโมงครับ
0: เดินวันละกี่ชั่วโมงเหรอวันแรกประมาณ4ชั่วโมงกว่า
2: ครับ
0: หลังจากนั้น6 7 8แล้วแต
2: ่8ชั่วโมง
0: ใช่สูงสุดประมาณเกือบ8ชั่วโมง
2: ผมคือ
0: ครับ
2: เวลาเหนื่อยมากๆเนี่ยเดินตรงนั้นเนี่ยมันได้ข้อคิดอะไรครับ
0: ข้อคิดผมเหรอฮะ
2: ครับ
0: เอาจริงหรือเอาเล่น
2: เอาจริงๆเนี่ยพี่ผมถามจริงๆเพราะว่าเวลาคนเจออะไรลำบากเนี่ยมันจะมีอะไรได้ข้อคิด
0: เอาจริงๆเลยนะ
2: ครับ
0: ที่ผมคิดในใจตอนเดินที่ผมเหนื่อยมากเนี่ยนะ
2: นั่นแหละ8ชั่วโมงอ่ะ
0: ถ้ากูทำไม่สำเร็จนะ
2: ครับ
0: เขาด่ากูตายเลยว่ะ
2: เนี่ยสุดยอดเลยสุดยอดเลย
0: จริงๆนี่คิดอย่างนั้นจริง
2: ๆดี
0: อันนี่เสียงในหัวเป็นแบบนั้นนะนี่เสียงในหัวมันแบบนั้น
2: นี่ไงพอเวลาคนเราลำบากมันจะมีอะไรที่แบบว่ากระซิบในใจอ่ะว่าเฮ้ยเราต้องฮึดๆอะไรเงี้ย
0: มันต้องสู้มันอดทนจริงๆมันคือระหว่างทางมันไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่ามันสู้กับตัวเองตลอดแค่นั้นเอง
2: นั่นแหละ
0: ผมว่าทุกคือผมมันก็แค่รู้สึกหรือว่าเสียงในหัวมันเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าจริงๆคือสุดจุดปลายทางสุดท้ายเนี่ยมันก็คือเฮ้ยมันก็ต้องเดินให้ถึงที่พักอ่ะมันไม่มีอย่างอื่นนะเพราะว่าถ้าเดินไม่ถึงที่พักไม่รู้จะไปพักที่ไหนคุณนึกออกไหมคุณนึกออกไหม
2: ที่สำคัญคือกลุ่มที่เดินนี่กี่คนครับ
0: ของผมไปด้วยกันนะมีแค่4คน
2: โอ้เป็นภาระเขาไม่ได้ด้วยสิ
0: เป็นจอยกรุ๊ปนะผมไปคนเดียว
2: เหรอครับ
0: ผมก็ไปของผมคนเดียวตอนผมเดินผมก็เดินแยกจากเขาผมก็เดินคนเดียว
2: อ๋อ
0: ผมไม่ได้เดินแบบเป็นกลุ่ม4คนเดินไปด้วยกันตลอดอะไรงี้ไม่ใช่นะคือผมรู้ว่าผมเป็นคนแก่อะอย่างงี้อันที่1 นะผมจะ50อยู่แล้วนะอันที่2คือผมเป็นคนอ้วนนะผมน้ำหนักเยอะนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรเราก็ต้องดูว่าเราเฮ้ยมันจะเป็นภาระเขาหรือเปล่าถูกไหมเราเป็นคนยุคเก่าที่มีความเกรงใจสูงอย่างเงี้ยผม
2: ถ้าอย่าง
0: นั้นเสร็จปุ๊บผมบอกคนที่ไปด้วยกันเลยผมไปแล้วนะเดินก่อนเลยถึงพร้อมกันยังไงสุดท้ายปลายทางก
2: ็ถ้าอย่างนั้นผมขอใจเป็นท่าสำเร็จใช่ไหมอ
0: ะไรนะอะไรนะใจเป็นอะไรนะ
2: ใจเป็นท่าสำเร็จ
0: ไม่จริง
2: ไม่จริงอะไร
0: ถ้ากายไม่ไปพร้อมก็ไม่สำเร็จ
2: ต้องคู่กันโอเค
0: ถูกไหม
2: ถูก
0: ถ้ากายมันแบบโอ้โหถ้าวันนั้นมีอยู่วันหนึ่งที่ผมลื่นล้มเนี่ยนะถ้าวันนั้นหัวแตกขาหักขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่สำเร็จนะ
2: ถ้าถูก
0: ใจมันสำเร็จอยู่แล้วแต่ว่ากายมันไม่สำเร็จมันก็จบเหมือนกัน
2: ขอบพระคุณมากครับพี
0: ่ครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับเอาจริงๆเสียงในหัวผมเป็นแบบนั้นจริงๆนะอ่ะไม่เป็นไรครับไม่ต้องโทรศัพท์มาแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแหละผมมีของที่อยากจะทำให้มันเสร็จให้มันเรียบร้อยนะมีเวลาสั้นๆนะประมาณสัก10กว่านาทีน่าจะครบแหละนะสำหรับวาระสุดท้ายอาณาจักรอยุธยานะแล้วก็อย่างน้อยๆคุณผู้ฟังที่คิดถึงคุณวีระก็ได้ยินเสียงคุณวีระด้วยนะคุยกับอาจารย์สุนเนศชุติตานนท์นะไปติดตามกันครับ
3: นะฮะเข้าใจว่าอาจจะตกอยู่ในทัพของเนเมียวเนี่ยนะและเขาก็แต่ง

0: แกไปรบกับทางไทยอยุธยา
1: อือ
0: ปรากฏว่าเจ้าเมืองสุพรรณเนี่ยนะแกรบอย่างเด็ดเดี่ยวมากเลยให้กับพม่าจนตาย
1: รบช่วยพม่าจนตัวตาย
0: จนตัวตายใน
1: ที่
0: รบจนตัวตายในที่รบในเมียวศรีหบดีเนี่ยก็เรียกประชุมขุนนางด้วยกันแล้วบอกว่านี่พวกเหล่าเจ้าพม่าทั้งหลายเนี่ยลองคิดดูสิว่าพวกเจ้าเองเนี่ยรบกันเนี่ยนะยังไม่เข้มแข็งเท่ากับเจ้าเมืองสุพรรณบุรีเจ้าเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยทำตนเป็นแบบอย่างไม่น่าชื่นชมมากคือแม้กระทั่งไม่ได้เป็นพม่าก็ยอมรบจนตัวตายนับเป็นการเอาเจ้าเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยมาสรรเสริญแต่ผมก็พยายามที่จะดูว่าแกเป็นต้นตอตระกูลไหนนะฮะที่สัมพันธ์กับเมืองสุพรรณบุรีบ้างหรือเปล่
1: าย
0: ังหาไม่ได้ถ้าคุณวีระมีโอกาสรู้ได้นะว่าแกเป็นต้นตระกูลไหนก็น่าสนใจ
1: แต่เราไปสืบให้ลบให้พม่าจนตัวตายขนาดเนเมียวเสียวันนี้ประชุมพับแล้วบอกว่านี่โอ้โห
0: ยกย่องกันยกย่องเพราะนั้นนี่คือภาวะการไอ้กำลังส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ขึ้นกวาดทางด้านโน้นนะฮะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ขึ้นทางลำน้ำเจ้าพระยาขึ้น
1: มาเพราะทางเนเมียวก็ไหลลงมาเลาะลงมา
0: เนเมียวก็ไหลลงมาทางไอ้นี่ก็ตีขึ้นไปแต่ว่ามาถึงไม่พร้อมกัน
1: นะคนต่อต้านน้อยก็มาเร็วหน่อย
0: ใช่ใช่ใช่มาเร็วนะฮะแล้วก็มาตั้งทัพนะฮะนี่บนเส้นหลังบ้างอะไรบ้าง อย่างพวกเรืออันนี้อะไรเงี้ยนะฮะจึงมีการทำบายอยู่ด้วยบนเส้น
1: ปี2308ต่อ2300
0: คือช่วงอาการทีนี้พอมหานรทายกมาถึงก่อนพร้อมกลุ่
1: ม
0: นะฮะยึดชัยภูมิที่เหมาะสมผมเชื่อว่าน่าจะเป็นที่สีกุก
1: ที่ไหนฮะสีกุก
0: นะฮะชื่อปัจจุบันเนี่ยมีวัดสีกุกอยู่นะฮะมันจะอยู่ตรงโค้งของแม่น้ำและพม่าเนี่ยจะมีการ
2: พออยู่ขออภัยคุณผู้ฟังขัดจังหวะผมก็ยังว่าเอ๊ะฟังทำไมมันคุ้นๆเหมือนเพิ่งฟังมาแผ่นที่9แผ่นที่9ไม่ใช่แผ่นที่7แผ่นที่9นะแล้วก็ตอนที่2นะมันเหลือประมาณสัก15นาทีอ่ะนะ15นาทีสุดท้ายนะนะเพราะว่าเขาลบกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ2310จบไปแล้วแต่ตอนนี้เขาคุยกันเพิ่มเติมนะขออภัยคุณผู้ฟังนะผมขัดจังหวะนิดนึงพอดีเมื่อกี้ก็ไม่ได้ไม่เขาเรียกอะไรพอให้พี่มุดเปิดแล้วผมเลยเข้าไปเช็คดูอีกนิดนึงนะก็ทำให้เรียบร้อยแล้วกันนะพี่มุดเรียบร้อยไหมนะเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราฟังตอนสุดท้ายจริงๆนะครับของวาระสุดท้ายของอาณาจักรอยุธยาไปติดตามกันครับ
0: ปรากฏว่าพระเจ้าประดุงเนี่ยนะฮะแกเตรียมศึกครั้งนี้เป็นแรมปีแกก็ส่งนายทหารมาทำนาที่เมืองมอตมะเพราะมันเป็นเมืองประชุมพลหลักปรากฏทำนาอีท่าไหนไม่รู้มันเก็บเสบียงไม่พ
1: อ
0: พอเก็บเสบียงไม่พอเนี่ยประดุงไม่รู
1: ้
0: ผมเชื่อว่าประดุงไม่รู
1: ้
0: ประดุงเนี่ยพอมาเรียกประชุมนายทัพนายกองที่มอตมะเนี่ยจึงรู้ว่าเสบียงไม่พ
1: อ
0: พวกโกรธมากเลยนะเอาหอกเกวียนไปใส่ไอ้คนที่เรียกมาเก็บเสบียงนะนะฮะเรียกว่าโกรธมากคราวนี้ทัพกษัตริย์เนี่ยยกมาแล้วเนี่ยนะฮะจะไม่ได้เข้าลบเลยจะกลับเนี่ยมันลำบาก
1: เสียของต้องบอกว่าเสียของจ้ะ
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะประดุงก็ต้องคิดสลัดตะว่าเอ๊ะ
1: ต้องไปทางไหนที่มันเร็วที่สุด
0: ไปทางไหนที่เร็วที่สุดเพราะงี้ทางเร็วที่เป็นเซอร์ไพรส์แอตแทกเนี่ยมันต้องด่านพระจีสามองค์ทางอื่นไม่ได
1: ้
0: นะฮะเป็นเหตุให้พอวางแผนแยกทัพแล้วเนี่ยทำให้เราพบกพบวนแล้วเนี่ยนะฮะปล่อยข่าวปล่อยอะไรไปเนี่ยทัพใหญ่นี่กะพุ่งเข้าหัวใจเลยนะฮะก็คือเข้าลงทางด่านปรีสามองค์นะฮะเพราะนั้นนี้ทัพที่ลงทางด่านปรีสามองค์อันดับแรกสุดคุณวิระนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าพอเริ่มออกจากมอตมะปั๊บเนี่ยเสบียงมันขาดอยู
1: ่
0: แต่ต้นเห็นไหมเสบียงมันขาดอยู่แต่ต้นเพราะนั้นคน80,000กว่าเนี่ยจะใช้อะไรเลี้ยงเอางี้ก่อนจะใช้อะไรเลี้ยงนะฮะทีนี้กลับมาดูทางฝ่ายเราครั้งนี้เนี่ยนะฮะชนะเนี่ยต้องให้เครดิต 2-3 เรื่องเรื่องแรกการข่าวการข่าวของเราเนี่ยฉมังมากคือเรารู้แล้วว่าพม่าเนี่ยจะยกเข้ากี่ทางอะไรเงี้ยนะฮะแล้วทัพหลักเนี่ยมาทางไหนเราจึงเห็นว่าขุนทัพสำคัญที่มารับศึกพระเจ้าในศึก9ทัพเนี่ยจึงมารับทางเส้นด่านพระดีสามองค์ที่ท้ายสุดเกิดพุทธภูมิราชย่าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้ไปลบทางเชียงใหม่หรือทางอื่นนะเข้ามารับทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็รู้กันอยู่นะฮะว่าอันเนี้ย

0: อมให้ว่างั้นเถอะ
1: ครับการยัดข่าวปลอมเนี่ยเรามักจะปล่อยข่าวผ่านเฉลยศึกนะฮะนะฮะปล่อยข่าวผ่านเฉลยศึกเพราะนั้นมันมีหลักฐานที่บอกว่าเราเนี่ยได้เอาเฉลยศึกเนี่ยมาเป็นทูตนะฮะแล้วส่งอิตาทูตคนนี้เนี่ยเข้าไปเจรจาความกับพม่านะฮะปรากฏว่าอิตาทูตคนนี้ที่เข้าไปเจรจาความเนี่ยก็ไปพูดถึงกำลังของกองทัพไทยซึ่งมีจำนวนมากอะไรต่ออะไรเนี่ยนะนะฮะก็ทำให้เป็นที่ค่อนข้างจะพม่าค่อนข้างจะสับสนนะฮะคือไอ้ทูตที่เราส่งไปเนี่ยที่จริงเนี่ยก็ทำทีเรากับว่าเราจะขอไปเจรจาสงบศึกอะไรเงี้ยพอไปถึงแล้วเนี่ยเรารู้เลยพม่าซักอยู่เรื่องเดียวกำลังเรามีเท่าไหร
0: ่
1: กำลังตรงไหนอะไรเป็นไงเพราะคนนี้ก็ใส่สีใส่ไข่เป็นการใหญ่นะฮะใช่ครับก็เป็นอย่างนี
0: ้
1: ทีนี้ลองดูนะฮะว่าการนี่คือการข่าวของเรานะฮะสร้างความสับสนอีกอันหนึ่งก็คือกองโจรสงครามกองโจรนี่สำคัญเพราะว่ากองโจรเนี่ยเราใช้ตีตัดเสบียงนะฮะถ้าตัดเสบียงได้มากเนี่ยนะฮะพม่าจะแพ้ภัยตัวเองเพราะมีข้าวไม่พออ
0: ดตายอดตาย
1: นะครับทีนี้กองโจรเราจึงเห็นว่าเมื่อสมเด็จกรมราชวังบวรขึ้นไปเนี่ยแล้วรู้ว่านายทัพที่ยกเข้ามาล่วงหน้าเนี่ยทำการไม่เข้มแข็งท่านจึงประหารชีวิตหมดเด็ดขาดเลยเห็นไหมฮะและส่งเจ้าขุนเนรขึ้นมาซึ่งตอนหลังสมัยหลังไม่มีการสร้างเขื่อนเจ้าขุนเนรอะไรตามชื่อนั่นแหละนะฮะคือคนที่เป็นคุมกองโจร
0: มา
1: เอาแล้วนะคุณวีระ
0: ครับผม
1: กองทัพพระเจ้าประดุงเนี่ยมัน 80,000 กว่าถ้า 80,000 กว่าซึ่งขาดเสบียงมาแต่เบื้องต้นเนี่ยนะฮะมันจู่ลงมาตีทีเดียวไม่ได้คุณครับเพราะว่ามันไม่รู้ว่าอนาคตมันเนี่ยจะเป็นยังไงแน่นะฮะเพราะฉะนั้นทัพของประดุงเนี่ยจึงมีแบ่งเป็นทัพหน้าทัพหลวงนะฮะทัพหน้าเนี่ยปล่อยลงมาก่อนนะฮะและทัพหลวงเนี่ยจึงยกมาตั้งอยู่ที่ใส่โยกเพื่อจะตามลงมาอีกทีนึงดูนะฮะเสร็จแล้วปรากฏว่าการปะทะไม่ได้ลอยลงมาเนี่ยนะฮะก็แควสีสว่างมาทางด้านนั้นตอนในไม่ว่าทัพนี้จงมาเก็บอะไรหลายๆอย่างไปเราเนี่ยนะฮะของสมเด็จกรมพระยาดำจำได้ไหมฮะ
0: จำได้
1: ลงมาไม่ได้ตำราเรียนปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู
0: ่
1: นะฮะผมได้เขียนไว้ในหนังสือพม่ารบไทยเนี่ยนะฮะชี้ว่าผมไม่สู้จะเห็นด้วยนักทีเดียวกับทฤษฎีปิดตอกตีพม่านะฮะเพราะว่าทัพพม่าเนี่ยนะฮะมันสามารถจะลงมาได้อย่างน้อยก็2ทางนะฮะคือ1ทางแควน้อยลงมาจนถึงปากแพทย์ได้เลยนะฮะดูไม่ว่าเราปิดตรงไหนปิดไม่อยู
0: ่
1: นะฮะอีกอันนึงคือตัดเข้าทางเมืองกาญจนบุรีเก่าก็เข้าได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นสงครามครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นสงครามที่เราไปปิดอยู่ตรงปากทางออกของภูเขาให้พม่าติดอยู่แต่เป็นสงครามที่กรมพระราชวังบวรเนี่ยต้องเข้าไปยึดจุดยุทธศาสตร์ทุกไม่ให้พม่าเนี่ยประชุมพลได
0: ้
1: หรือเทกำลังลงมาและจะดำเนินการได
0: ้
1: กองกำลังไทยจุดแรกเนี่ยนะฮะไปตั้งอยู่บริเวณที่หลักฐานพม่าเรียกว่าเมี่ยโศง
0: เมี่ยโศง
1: เมี่ยโศง
0: แปลว่า
1: คำว่าเมี่ยแปลว่าแม่น้ำคำว่าโศงแปลว่าศพเพราะฉะนั้นคือจุดน้ำศพจุดน้ำศพเนี่ยนะฮะมีอยู่จุดเดียวคือปากแพรกนะฮะหรือที่เขาเรียกว่าลิ้นช้างปรากฏพอเราไปดูหลักฐานที่ร่วมสมัยนะฮะไม่ว่าลบพม่าท่าดินแดงหรืออะไรก็ดีเนี่ยมีหลักฐานยืนยันว่าเราไปตั้งค่ายใหญ่ไว้กันตรงนั้นจุดหนึ่ง
0: เป็นบล็อกไว
1: ้บล็อกเพราะว่ามันเป็นจุดทางน้ำเนี่ยฮะถ้าพม่ามาเนี่ยไม่ว่าจะตัดเข้าทางท่ากระดานแล้วมาลงแควสีสวัสดิ์หรือไม่ว่าจะลงมาทางไซโยกเนี่ยก็จะต้องมาตรงไอ้เมียโศกนะฮะเพราะนั้นเราตั้งค่ายใหญ่เอาไว้เพราะนั้นผมเชื่อนะฮะลักษณะการรับศึกของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้พม่าเนี่ยยกทัพลงมาแล้วตั้งอยู่ประมาณลาดยา
0: เดี๋ยวอาจารย์สต๊อปตรงนี้หนึ่ง
1: ครับ
0: ผมฉกคิดขึ้นมาแวบนึงเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นสมัยปัจจุบันเนี่ยไอ้อาณาบริเวณที่เป็นเส้นทางทัพนี่มันคงกลายเป็นเขื่อนอะไรนะเป็น
1: หมดละ
0: อ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์อ่างเก็บน้ำอะไรทั่วไปหมดแล้วใช่ไหมอาจารย์
1: คือถ้าคุณวีระจะศึกษาต้องทำโบ

0: บ้านคดีใต้น้ำ
1: อ๋อ ผมเข้าใจว่าท่วมไปหมดแล้วใช่ไหมอาจารย์
0: ครับหมดแล้ว
1: เส้นทางทัพเดี๋ยวนี้พม่ายกมาไม่ได้แล้วเพราะมันติดทะเลสาบ
0: ไปแล้วฮะท่วมหมด
1: โอเคแล้วเข้าใจแล้วอาจารย์จะต่อครับ
0: ทีนี้ดูนะครับว่าพม่าเนี่ยก็ลงมาทางจะเข้าทางเมืองกาญจนบุรีเก่าว่างั้นเถอะนะครับไอ้เราเนี่ยต้องเร่งเดินทัพเข้าไปกำลังรบส่วนแรกเนี่ยเราลงเมียโศก
1: ครับ
0: นะฮะกำลังรบส่วนที่สองเนี่ยนะฮะเราจากตรงนี้เนี่ยเราเข้าคุมเมืองกาญจนบุรีจากเมืองกาญจนบุรีเนี่ยเราขยายแนวออกไป
1: ครับ
0: นะฮะเหนือตัวเมืองเข้าไปคือขยายเข้าไปในทุ่งลาดหญ้าแล้วตั้งค่ายไว้ตรงนั้นทัพพม่าที่ลงมาเนี่ยนะฮะจะแหกเข้าแนวตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าพม่าเนี่ยมีกำลังน้อยกว่าเราเพราะว่าพม่ามีกำลังน้อยกว่าเราเนื่องจากกำลังของทัพหลวงเนี่ยมันลงมาไม่ได
1: ้ยังติดอยู่ข้างใน
0: ตรงสายโยกคือถ้าลงมาเนี่ยมันจะเอาอะไรกินถ้าเราตัดเสบียงยิ่งตัดเสบียงใหญ่เนี่ยพม่าจะยิ่งแย่หนักเลยเพราะนั้นทัพหลวงเนี่ยต้องตั้งอยู่บนจุดที่ยังต่อติดกับทางมอตมะและทางอะไรได้
1: เชื่อมได้ท่อเสบียงยังได้ต่อกันมาได
0: ้นะฮะใช่เพราะนั้นจึงปล่อยทัพหน้าเนี่ยลงมาตามค่อนข้างจะยถากรร
1: ม
0: เพราะว่าระหว่างทางจากทัพหลวงถึงทัพหน้าเนี่ยมันมีช่องเขาเยอะเราก็ตัดเสบียงอยู
1: ่
0: ไอ้ทัพหน้าเนี่ยนะฮะที่มาเผชิญหน้ากับเราเนี่ยมีอาจจะสักประมาณ 20,000 กว่าไม่เกินนั้นเรามี 30,000 กว่าแล้วเราตั้งแนวปะทะไว้3จุดจุดหนึ่งคือตรงเมียส่งหรือปากแพรกอีกจุดหนึ่งคือที่เมืองกาญจนบุรี
1: อ
0: ีกจุดหนึ่งคือเข้าไปในทุ่งลาดหญ้าแล้วทำสงครามป้อมค่ายประชิดคือยิงปืนใหญ่อัดกันนะฮะไม่ทำสงครามที่ลงไปแลกคน
1: ไม่เอาปืนแบบเดินหน้ายิงหากันนี้ไม่เอานะ
0: หลักฐานพม่าระบุว่ากองทัพหน้าของพม่าที่ยกมาเนี่ยขาดเสบียงขนาดที่จะต้องเอาเกราะหนังแล้วลงเท้าที
1: ่
0: เป็นหนังเนี่ยมาต้มกินมาต้มกิน
1: ครับ
0: เพราะนั้นคือแสดงถึงความขาดแคลนอย่างมหาศาลถ้าทัพหน้าที่ลงมาเนี่ยนะคน 20,000 กว่าเนี่ยขาดของกินขนาดนี้เนี่ยนะฮะทัพหลวงลงมาแล้วมันจะอยู่ได้ยังไง
1: ยิ่งตายหนักเลย
0: ยิ่งหนักเลย
1: ครับผม
0: ครับเพราะฉะนั้นสงครามครั้งนี้เนี่ยอัจฉริยภาพของนายทัพเราเนี่ยก็คือการใช้กำลังน้อยใช้การข่าวแล้วใช้กองโจรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะในการทำการชนะพม่าด้วยการเปลี่ยนยุทธศาสตร์หลักของเราคือแทนที่จะใช้ตัวพระนครเป็นฐานรับศึกกลับไปรับศึกนอกเมืองนะฮะแล้วพัฒนากระบวนการรับศึกได้อย่างสูงสุดนะฮะเพราะนั้นสมมติจะเปรียบเทียบภาพ
2: ไม่ได้ละเพราะว่าเวลามันหมดละแต่จริงๆนี่เป็นภาคต่อนะผมต้องบอกอย่างนี้ว่าวาระสุดท้ายอาณาจักรอยุธยาเนี่ยสำหรับการเสียกรุงครั้งที่2เนี่ย2310เนี่ยนะช่วงเมษายนนี่แหละนะครับก็จบไปแล้วนะสำหรับเรื่องที่คุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศนะแต่ว่าสำหรับแผ่นเนี้ยนะแผ่นสุดท้ายเนี่ยเขาคุยกันเพิ่มเติมนะเพราะว่ามันมีเรื่องที่ต่อเนื่องใช่ไหมและรวมมาถึงช่วงเนี้ยที่คุณวีระกับอาจารย์สุเนศคุยกันนี่จะเป็นของพม่าที่เข้ามาบุกประเทศไทยอ่ะนะตอนนั้นก็สมัยรัชกาลที่หนึ่งแล้วนะครับก็ต้องบอกโอ้โหสนุกแล้วก็มีคุยต่อเนื่องอีกหลายต่อหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นสงครามก้าวทัพอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะถ้าหากมีอะไรเป็นพิเศษก็คงจะนำมาฝากกันแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
3: จากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะพรรคประชาชนมีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญเบรกรัฐบาลออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านพรรคประชาชนนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพร้อมด้วยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลและนายธีระสุธีวรังกูลร่วมแถลงจุดยืนพรรคประชาชนต่อกรณีพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทนายณัฐพงษ์กล่าวว่าได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำคือการสอดไส้และตีเช็คเปล่าในการออกพรก.กู้เงินในส่วนการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศ 200,000 ล้านบาทการมัดรวมแผนดังกล่าวมารวมกับแผนการเยียวยาประชาชนเหมือนเป็นการนำเงินเยียวยามาเป็นตัวประกันเพราะจริงๆแล้วการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานต้องใช้เวลาหลายปีและยังไม่เห็นรายละเอียดของโครงการจากผลประชุมส.ส.พรรคประชาชนจึงมีมติว่าจะใช้อำนาจที่มีในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเข้าชื่อตามคำร้องที่พรรคประชาชนเป็นผู้ยกร่างเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นลำดับถัดไปเมื่อถามว่าจุดยืนดังกล่าวเน้นเฉพาะในส่วนที่2ที่เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือไม่นายณัฐพงษ์ระบุว่าจริงๆในส่วนแรกก็มีปัญหาตามที่นางสาวสิริกัญญาได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามไปแล้วว่าการเยียวยาเปรียบเสมือนเป็นการเยียวยาแบบสุ่มไม่ใช่พุ่งเป้าแบบที่รัฐบาลพยายามจะสื่อสารมาก่อนหน้านี้นฤชาเล็งหารือทีมกฎหมายฟ้องภูมิธรรมและปลัดมท.หลังกพค.ชี้คำสั่งย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมายนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวว่ากรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.มีมติเสียงข้างมากพิจารณาว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นและนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งโยกย้ายตนเองไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงไม่ชอบด้วยกฎหมายตนเองเพิ่งได้รับทราบจากสื่อถือว่าได้รับความเป็นธรรมจากกพค.ซึ่งพิจารณาล่าช้ามากทั้งนี้ทราบว่ามีการโต้ตอบหนังสือกลับไปกลับมาขอขยายเวลาชี้แจงข้อเท็จจริงหลายครั้งสุดท้ายตนเองต้องทำหนังสือทวงถามผลการพิจารณาเองซึ่งต่อไปจะต้องมาพิจารณาว่าขั้นตอนการเสนอเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายตนเองนั้นมีการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาชอบหรือไม่ชอบอย่างไรมีเหตุผลหรือไม่เรื่องนี้จะเป็นบรรทัดฐานให้ผู้บังคับบัญชาข้าราชการที่มีอำนาจแต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายพึงสังวรการใช้อำนาจต้องคู่กับคุณธรรมทั้งนี้เห็นด้วยกับนายชัยวัฒน์จุนธีรพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตอธิบดีกรมการปกครองที่จะดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไปและตนเองก็จะดำเนินการด้วยนายกและคณะเดินทางถึงเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้วเตรียมหารือ3ฝ่ายไทยกัมพูชาฟิลิปปินส์ค่ำนี้เมื่อเวลา 16 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางถึงเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์แล้วโดยภารกิจในช่วงค่ำเวลา 18 นาฬิกานายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์กัมพูชาร่วมกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เพื่อหารือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ3ฝ่ายนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ สำหรับการหารือ3ฝ่ายหรือไตรภาคีไทยฟิลิปปินส์กัมพูชานั้นเป็นการดำเนินการโดยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนทำหน้าที่อำนวยความสะดวกการประชุมในครั้งนี้ซึ่งนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เดินทางมาก่อนล่วงหน้านั้นได้เน้นย้ำจุดยืนไทยในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศส่วนการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาจะมีการดำเนินการทีละขั้นโดยที่สำคัญคือการสร้างความไว้ใจกันกลับมาใหม่อีกครั้งสำหรับในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569คุณสุดคมวัชรพงษ์และผมมนตรีจอมพันธ์และวันนี้กลับต้องบอกว่าแม้ท่านนายกรัฐมนตรีจะนำคณะเดินทางไปฟิลิปปินส์นะท่านนะก่อนไปก็ให้สัมภาษณ์ในหลายประเด็นด้วยกันแต่ในช่วงที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์และก็เดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนซัมมิตที่ฟิลิปปินส์นั้น ยังไม่มีคำตอบนะครับชัดเจนจากพรรคประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทนะครับว่าจะเอาอย่างไรเรื่องนี้นั้นพรรคประชาธิปัตย์นะได้ประกาศตัวนำร่องไปก่อนแล้วว่าติดใจสงสัยและจะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันเนื่องจากการตราพระราชกำหนดตามรัฐธรรมนูญมาตรา172นั้นนะครับอาจจะมีหาเรื่องของความชอบไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็นะประกาศชัดเจนจะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่พรรคประชาธิปัตย์นั้นนะมีจำนวนส.ส.ไม่เพียงพอที่จะนะเข้าชื่อนำเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องมีการสื่อสารกับพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันซึ่งก็เบื้องต้นได้มีการพูดคุยกับพรรคประชาชนและพรรคประชาชนก็นะขอหารือรายละเอียดกันนะสุดท้ายท้ายสุดในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับพรรคพลังพรรคประชาชนนะโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคก็แถลงจุดของพรรคนะต่อกรณีดังกล่าวที่รัฐสภาก็เอาสั้นๆ นะครับว่าพรรคประชาชนนะก็นะติดใจสงสัยในเรื่องของการตราพระราชกำหนดในครั้งนี้ด้วยว่าจะมีปัญหาด้วยความชอบรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่ดังนั้นนะครับก็จะเข้าชื่อกันนะยื่นเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยวจะไปดูในรายละเอียดกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทันทีที่ส.ส.เข้าชื่อกันตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะซึ่งทางพรรคประชาชนเองก็นะได้ไปดูรายละเอียดกำหนดวันแล้วนะครับว่าจะยื่นในวันไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นตามรัฐธรรมนูญนะเมื่อมีสมาชิกของสภาเข้าชื่อกันนะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา173นะอยู่บรรทัดแรกเลยนะในระหว่างที่คุณวิสุทธิ์ผมพาไปเรื่องนี้ก่อนเลยก็แล้วกันคือถึงแม้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะตอบคำถามนักข่าวนะครับก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศบอกไม่เกี่ยวกันไม่มีอะไรสะดุดคือพูดง่ายๆไม่ได้มีการเตรียมแผนสำรองอะไรในเรื่องนี้ทั้งนั้นแต่ผมไปเปิดดูในรัฐธรรมนูญมาตรา173นะครับก็จะระบุเอาไว้ชัดว่าก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติพระราชกำหนดใดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภามีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อทางสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชกำหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรค1และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายใน3วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัยนะครับผมหยุดตรงนี้ใส่ดอกจันนะเล็กน้อยนั่นก็คือให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปเพราะนั้นรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดนะครับว่าไม่ต้องมาพลิกซ้ายพลิกขวาไม่ต้องมาใช้ดุลพินิจอะไรทั้งนั้นนะประธานมีหน้าที่ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญนะตรวจสอบได้อย่างเดียวคือครบถ้วนถูกต้องตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้หรือไม่นั่นก็คือไม่น้อยกว่า1ใน5ก็คือ100คนขึ้นไปนะครับทีนี้ก็มีกรอบแรก3 วันที่ว่าก็คือต้องส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายใน3วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัยนะครับทีนี้นะครับช็อตถัดไปนะครับพอครบ3วันหรือก่อน3วันไม่เกิน3วันส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะในระหว่างนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับนะฮะรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ว่าให้รอและให้รอการพิจารณาพระราชกำหนดนั้นไว้ก่อนนั่นก็หมายถึงว่าไว้ก่อนจนกว่าจะรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็วันที่14นะที่ได้มีการนัดหมายกันไว้คร่าวๆว่าจะมีการพิจารณา พระราชกำหนดฉบับนี้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเป็นดังนี้นะครับก็คงจะเข้านะตามข้อความที่บอกว่าให้รอการพิจารณาไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวรรคถัดไปให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องนะครับก็60วันคือกรอบเวลาที่ศาลท่านจะใช้เวลาในการพิจารณาเนื้อหาของพระราชกำหนดว่าชอบหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ทีนี้นะในมาตรา173เนี่ยโอมีหลายชั้นนะท่านผู้ฟังครับนะถัดไปเนี่ยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรค1ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักประกันเกี่ยวกับเรื่องของมติว่าไม่ใช่ไม่ได้ใช้มติเสียงข้างมากนะ5ต่อ4 7ต่อ2หรืออย่างไรนะ

0: ะคือเป็นมติที่กำหนดเอาไว้ไม่น้อยกว่า2ใน3ทีนี้ไฮไลท์สำคัญครับนะที่นายกท่านบอกว่าไม่เกี่ยวกันนะแต่ผมเมื่อตอนกลางวันนะฮะก็ได้คุยอีกวงหนึ่งบอกว่าต้องเกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวตรงไหนครับนะฮะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าให้สภารอการพิจารณาเอาไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยนั่นคือเกี่ยวแรกนะสภาจะพิจารณาหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านได้รับเรื่องเอาไว้นะฮะยังไม่ได้ต้องรอคำวินิจฉัยก่อนทีนี้ครับท่านผู้ฟังครับมันมีอยู่วรรคหนึ่งนะครับที่รัฐธรรมนูญนะครับเขียนเอาไว้เลยในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรคหนึ่งให้พระราชกำหนดนั้นไม่มีผลบังคับใช้มาแต่ต้นนี่แหละครับที่บอกว่าเกี่ยวอย่างแรงนะถ้าเป็นแว่นตาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวแค่หูเดียวนะเกี่ยวสองหูนะฮะเพราะหนึ่งวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก่อนเดินทางท่านบอกว่าได้นำร่างได้นำพระราชกำหนดนะขึ้นทูลเกล้าไปแล้วนั่นก็คือเข้าใจว่าเนื้อหารายละเอียดของพระราชกำหนดดังกล่าวนั้นเนี่ยก็จะเป็นวงเงินนะ400,000 ล้านบาทและ400,000 ล้านบาทที่ว่านั้นนะครับก็จะเป็น400,000 ล้านบาทที่แยกออกเป็น2ก้อนนะก้อนแรกสำหรับการบันการเยียวยาการช่วยเหลือนะอย่างที่เข้าใจกันนะครับว่าจากเรื่องของคนละครึ่ง plus นะก็มาเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยอันนั้นคือก้อนเกี่ยวกับเรื่องของการจะให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13 ล้านคนเสร็จและอีกก้อนหนึ่งนะครับจะนำมาใช้ในโครงการนะไทยช่วยไทยที่เรียกว่านะเป็นคนละครึ่ง plus เพราะนะเป็นเรื่องของ 60-40 ที่ว่านะซึ่งตรงนี้นั้นเนี่ยก็อยู่ในเฟสแรกอยู่ในกรอบแรกส่วนกรอบหลังที่ทางฝ่ายการเมืองเขาติดใจสงสัยนักวิชาการก็ให้มุมมองนะค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกันกับทางซีของฝ่ายการเมืองที่เขาสงสัยว่ามันเข้าตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญเป็นความจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงนะฮะจนกระทั่งต้องตราพระราชกำหนดขึ้นเพื่อการนี้หรือเปล่านั่นก็คือในกรอบที่จะนำไปใช้ปรับโครงสร้างเพื่อการเปลี่ยนผ่านอย่างหลังตรงนี้ดูเหมือนจะมีคนขีดเส้นใต้กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะทีนี้ผมวกกลับมาที่มาตรา173เมื่อสักครู่นะวันนี้นะไล่เรียงกันว่าในเรื่องของข้อกฎหมายกันตั้งแต่ต้นเลยก็แล้วกันนะครับคือในมาตรา172ของรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ให้อำนาจกับฝ่ายบริหารเอาไว้ในการตราพระราชกำหนดนะอย่างที่เป็นที่ทราบกันว่านะในกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ความจำเป็นรีบด่วนที่ว่านั้นก็จะครอบคลุมทั้งเรื่องของการรักษาความปลอดภัยประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอันนี้คือรัฐธรรมนูญกฎหมายให้อำนาจกับฝ่ายบริหารในการที่จะตราพระราชกำหนดขึ้นภายใต้กรอบของเหตุและผลต่างๆเหล่านี้ทีนี้นะอำนาจพระราชกำหนดนั้นเนี่ยในมาตรา172ก็จะเขียนเอาไว้ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปนะผมมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะนั่นก็คือทันทีที่มีการประกาศใช้พระราชกำหนดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วนะครับในรัฐธรรมนูญมาตราเดียวกันแน่172เนี่ยก็จะกำหนดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาโดยไม่ช้านะโดยไม่ชักช้าใช้คำนี้โดยไม่ช้าก็คือทันทีที่มีการเปิดสมัยประชุมนะฮะหรือว่านะมีสมัยประชุมอยู่แล้วอย่างในตอนนี้ก็จะต้องนำเข้าประชุม โดยไม่ชักช้าอาจจะทันทีหรือถ้าอยู่นอกสมัยประชุมเกรงว่ากว่าจะถึงสมัยประชุมก็จะต้องรออีกนานตรงนี้นะครับในรัฐธรรมนูญระบุเอาไว้ว่าก็ให้เรียกรัฐประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติในประชุมก็ต้องทันทีถ้าอยู่นอกสมัยประชุมนะฮะในกรณีที่นะฮะสภาอนุมัติจริงๆอ่ะมันก็มี2สภานะเอาเป็นว่าถ้าอนุมัติก็ไม่มีปัญหานะก็สิ่งใดๆต่างๆที่ทำเอาไว้นะครับก็ถือว่ามีผลถูกต้องตามกฎหมายแต่ในกรณีที่สภาไม่อนุมัติตรงนี้จะมี2ขยักนะครับขยักแรกเนี่ยตามมาตรา172เนี่ยก็เขียนเอาไว้ว่านะฮะในกรณีที่นะฮะสภาไม่อนุมัติก็ให้พระราชกำหนดนั้นตกไปแล้วข้อความตอนท้ายบอกว่าทั้งนี้ไม่กระทบต่อกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกำหนดนั้นพูดง่ายๆก็คือในระหว่างที่พระราชกำหนดมีผลบังคับใช้และยังไม่ได้นำเข้าสู่สภานะซึ่งก็ได้ดำเนินการใดๆตามพระราชกำหนดดังกล่าวไปล่วงหน้าแล้วนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยแม้กฎหมายไม่ผ่านสภาสภาจะไม่เห็นชอบด้วยก็จะไม่กระทบต่อการดำเนินการใดๆในระหว่างที่ใช้พระราชกำหนดนั้นอันนี้คือมาตรา172ที่รองรับเอาไว้แต่ทีนี้นะครับที่ผมใส่ดอกจันเอาไว้เมื่อสักครู่ในส่วนของมาตรา173คือ172เนี่ยนะไม่ได้ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะผ่านก็ฉลุยต่อเป็นกฎหมายว่ากันไปต่อถ้าไม่ผ่านนะกฎหมายก็จบแค่นั้นแต่ไม่กระทบกับสิ่งที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านั้นเพราะเป็นอำนาจของพ.ร.ก.แต่ในกรณีที่นะสมาชิกของสภาเข้าชื่อกันตามมาตรา173นะก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัตินะฮะก็ดอกแรกเนี่ยก็ตั้งแต่ให้ชะลอการพิจารณาเอาไว้จนกว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยและในดอกถัดไปที่ผมใส่ดอกจันเน้นย้ำไปเมื่อสักครู่ก็จะมีอยู่นะอนุหนึ่งที่บอกเอาไว้กรณีรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตาม172ให้พระราชกำหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้นตรงนี้แหละครับผมก็คุยกันในช่วงกลางวันบอกว่าเอาละถ้าตอนนั้นยังไม่รู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์นะจะหาเสียงรวบรวมได้ครบตามจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5นะตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้หรือไม่แต่ทันทีที่รวบรวมเสียงได้ครบ1ใน5เมื่อไหร่หรือพรรคประชาชนตัดสินใจชัดเจนแล้วว่าจะนำเรื่องนี้ไปศาลรัฐธรรมนูญก็พร่ำหนดฉบับที่นายกรัฐมนตรีนะครับให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนขึ้นเครื่องว่าได้นำขึ้นทูลเกล้าไปแล้วนั้นเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันที่14ที่จะถึงนี้เพราะสมาชิกเข้าชื่อกันยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทุกอย่างก็จะต้องรอเอาไว้เดี๋ยวผมจะไปขยายความต่อเกี่ยวกับเรื่องที่นายกท่านอาจจะบอกว่าไม่มีแผนสองนะไม่มีอะไรต้องกังวลไม่เกี่ยวกันนะก็ในมุมของท่านอาจจะให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนั้นแต่การให้สัมภาษณ์ของรองนายกเอกนิติธันประภาสเนี่ยได้เห็นสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของท่านเองก็ได้มีการเตรียมการในเรื่องการใช้เงินสำหรับโครงการที่ว่าไทยช่วยไทยเอาไว้นั่นก็คือได้แบ่งนะการใช้เงินในการที่จะเยียวยาในโครงการดังกล่าวเนี่ย60 40เนี่ยออกเป็น2เฟสนะฮะจากเดิมเนี่ยเราก็เข้าใจว่าครั้งก่อนก็ใช้3หรือ4เดือนเนี่ย นะก็จ่ายงวดเดียวแล้วก็ใช้ได้จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการแต่ครั้งนี้แรกๆที่ท่านบอกว่าเริ่ม1มิถุนายนนะเป็นเวลา4เดือนเดือนละ 1,000 บาทแต่ในรายละเอียดที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ในวันนี้นั้นกลับกลายเป็นว่าได้แบ่งออกเป็น2เฟสเฟสแรกก็คือ1มิถุนายนไปถึงสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมก็คือ22ก็เอ๊ะทำไมไม่ให้รอบเดียวเหมือนกับครั้งก่อนก็พอไปดูในรายละเอียดแล้วอ๋อนะครับเม็ดเงินที่จะนำมาใช้ในโครงการตรงนี้นั้นเนี่ยนะที่ไปยื่นกู้ไว้ล้านบาทและอีก200ล้านบาทจะไปปรับปรุงโครงสร้างนั้นเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยจะนำมาใช้ในโครงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ในเรื่องของ 60-40 นี้ด้วยแต่บังเอิญนะครับว่าเงินงบกลางกับเงินที่จะต้องออกพรบโอนงบของปี69มาใช้นั้นเนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยซึ่งก็เข้าใจว่าน่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่เงินจำนวนดังกล่าวก้อนแรกนี้นั้นเนี่ยมันครอบคลุมได้2เดือนแบบชนิดที่นะเกือบจะเอาละเกือบจะไม่พอด้วยซ้ำไปนั่นคือก้อนแรกใช้สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะจำนวนหนึ่งประมาณสัก2ล้านบาทนะแต่ที่เหลือเนี่ยจะต้องมาใช้อีกก้อนหนึ่งนะถ้ามากันลงทะเบียนกันครบทั้ง60กว่าล้านเนี่ยขออภัย30กว่าล้านคนเนี่ยมันอาจจะนะขาดอยู่บางส่วนเอาละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของ2เฟสที่ว่าผมเห็นคุณวิสุทธ์เข้ามาแล้วทักทายคุณวิสุทธ์ก่อนนะครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: คุณบันตีครับสวัสดีคุณบันตีท่านผู้ฟังครับตกลงจะได้ไหมฮะ 4,000 บาท 60 40ที่จะได้นี่ได้ไหมฮะ
0: ได้แต่นะครับ2เฟสนะคุณวิสุทธ์ครับ
1: 2เฟสนะ
0: เฟสแรกกับเฟสหลังคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับส่วนที่ทางพรรคประชาชนตกลงตัดสินใจที่จะยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องขอความร่วมมือคุณบัญชีตกลงยังไม่สามารถที่จะหยุดเรื่องของการกู้เงินได้ใช่ไหมครับต้องขอภัยเสียงหายไปคุณบัญชีครับต้องขออภัยฮะก็จะว่าเสียงนี่จะหายไปนะครับคุณมนตรียังอยู่ในภาพอยู่นะครับวันนี้มาก็เลยเสียงก็จะหายไปนะครับว่าในเรื่องของการกู้เงินเนี่ยนะครับตกลงว่าล่าสุดก็ทางพรรคประชาชนซึ่งก็ทีแรกว่าเอ๊ะจะลงชื่อร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่นะครับในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าประชาธิปัตย์ก็ชวนลงชื่อนะฮะเพราะต้องได้เสียงสนับสนุนจากทางพรรคของประชาชน100เสียงฮะคุณมนตรีเชิญต่อเลยครับขอไปครับ
0: ครับชัดเจนแล้วนะคุณวิสุทธ์นะ
1: ครับครับ
0: ก็ผมได้ยินคุณวิสุทธ์แล้วนะฮะ
1: ก็
0: เอาเป็นว่าอย่างนี้ผมไล่เรียงมาตั้งแต่ต้นเลยเพราะเห็นว่ามันเป็นประเด็นที่มาถึงจุดที่อาจจะต้องจะใช้คำว่าสะดุดก็คงไม่ผิดนะครับอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญมาตรา172ประกอบกับมาตรา173นะครับซึ่งหลายมีรัฐธรรมนูญอยู่ในมือก็เอาไปอ่านย้อนอย่างที่ผมได้นำมาเรียนไปตั้งแต่ต้นว่าเรื่องของพระราชกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของการกู้เงิน400ล้านบาทในครั้งนี้นะครับจริงๆมันก็เป็นเหมือนกับพระราชกำหนดทั่วไปที่อำนาจกับฝ่ายบริหารนั่นแหละ
1: คร
0: ับเพียงแต่ว่ามันไม่ปกติก็คือมีการเข้าชื่อกันยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐนูลก็กำหนดเอาไว้ถ้ามีการเข้าชื่อกันก็ต้องชะลอการพิจารณาเอาไว้ก่อนซึ่งคำว่าชะลอการพิจารณาเอาไว้นั้นเนี่ยมองเผินๆเหมือนกับจะไม่ได้เป็นปัญหาเนี่ยก็เมื่อพระราชกำหนดนะมันมีผลบังคับใช้แล้วนะก็ใช้เงินใช้ทองใช้อะไรจะกู้ก็กู
1: ้
0: นะก็คิดเผินๆก็เหมือนอย่างนั้นแต่บังเอิญว่าในมาตรา173นั้นเนี่ยก็จะระบุเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของอำนาจนะครับการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารที่ว่านั้นเนี่ยถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่า มันไม่ชอบมันก็จะต้องทำให้ไม่มีผลมาตั้งแต่ต้นตรงนี้แหละครับคำว่าไม่มีผลมาตั้งแต่ต้นเนี่ยกล้าไปกู้เงินและจะเอาอาจอะไรไปกู
1: ้
0: นะฮะและถ้ากู้มาแล้วนะฮะไม่มีผลมาตั้งแต่ต้นสิ้นผลเนี่ยมันไม่ชอบเนี่ยใครจะรับผิดชอบ
1: นั่นสิน
0: ะคงไม่ใช่รับผิดชอบเฉพาะตัวเงินอย่างเดียวอะนะความรับผิดชอบทางการเมืองก็จะต้องเกิดขึ้นตามมาด้วยดังนั้นตรงนี้เลยขมวดสั้นๆว่านี่แหละครับที่มันทำให้การกู้เงิน400,000 ล้านบาทตรงนี้จะต้องพักเอาไว้รอจนกว่าที่ศาลท่านจะวินิจฉัยความชอบไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญถ้าชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็เดินหน้าต่อถ้าไม่ชอบก็ถือว่าพระมรดกเก่านั้นเนี่ยก็ไม่มีผลมาตั้งแต่ต้นก็ถือว่าจบไปครับคุณวิสุทธิ
1: ์ครับก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ผมว่านายกอนุทินหรือกระทั่งคุณเอกนิติคิดไม่ถึงนะว่าจะเจอฝ่ายค้านงัดเอาเรื่องนี้มายื่นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญพอดูท่าทีดูความมั่นใจดูสิ่งที่นำเสนอเนี่ยยังไงก็ผ่านนี่คือความไม่แน่นอนของสิ่งที่แน่นอนนะคุณมนตรีนะครับ
0: ผมเชื่อว่าท่านนายกอาจจะมั่นใ
1: จ
0: แต่ท่านเอกนิติเนี่ยท่านเผื่อเหลือเผื่อขาดที่แบ่งเป็น2เฟสเมื่อสักครู่ครับที่สุด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามั่นใจเนี่ยไม่มีเฟส2ฮะก
1: ็
0: ใช้เฟสเดียวไปเลยแต่เพราะไม่มั่นใจว่าเงินกู
1: ้
0: จะผ่านหรือไม่ผ่านจะสะดุดหรือไม่ก็เลยใช้เงินจากงบกลางแล้วก็พรบโอนงบประมาณที่มันมีเงินเห็นอยู่ตรงนั้นน่ะเอามาใช้เฟสแรกก่อนนี่แหละคือน่าจะเป็นการป้องกันเอาไว้ในชั้นหนึ่งและเป็นร่องรอยเป็นสัญญาณที่ผมนำมาเรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นเมื่อสักครู่ว่าน่าจะเอามาคือพิจารณาเรื่องของพระราชกำหนดว่าเผื่อมันมีปัญหาจะได้ไม่ต้องจะต้องไม่สะดุดว่าเอ๊ะแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายที่เหลือก็เลยป้องกันเอาไว้ก่อนครับ
1: คุณสุครับวันนี้ผมได้ยินคำถามหลายคนถามว่าเอ๊ะเดาใจแล้วกันคุณเอกนิติ
0: ครับ
1: คิดว่าคุณเอกนิตินี่จริงๆแล้วต้องการที่จะทำโครงการเงินกู้400,000 ล้านจริงหรือไม่ถ้าเป็นคุณเอกนิตินะในใจนี่เลยพร้อมทั้งเรื่องเอ๊ะคุณเอกนิตินี่เห็นด้วยหรือไม่กับเรื่องของการสร้างแลนด์บริดจ
0: ์
1: เพราะว่าคนถามนี่เพราะว่าคุณเอกนิติตอนนี้มีตำแหน่งเป็นรัฐรองนายกรัฐมนตรีคลังแล้วก็ดูเหมือนเป็นยาสามัญประจำบ้านนะครับก็คือรัฐบาลเรียกใช้ทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องแลนด์บริดจ์ตั้งแต่เรื่องของเงินกู้ในเรื่องของน้ำมันเนี่ยก็อย่างบ้าฮะผมเห็นบทบาทคุณนิติในฐานะที่เป็นอดีตข้าราชการนะฮะที่กล้าคิดกล้าทำแต่รอบที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยได้แต่เดาใจว่าถ้าเป็นนิติจริงๆเนี่ยคิดอย่างนั้นหรือเปล่านะแล้วก็ถามนี้ดังกล้องถูกไหมนะคุณมนตรีครับ
0: ถ้าไปถามฝ่ายค้านนะคุณกรจาติกวณิชจะตอบแทนได
1: ้ครับ
0: ว่าคุณเอกนิติคิดยังไง
1: ดู
0: เหมือนจะรู้ทางกันอยู่พอสมควรเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยทำงานร่วมกันก็ถูกคุณเอกนิติอ้างนะฮะว่าตอนท่านกู้ผมนี่แหละเป็นคนไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: คุณกรก็เลยบอกว่าก็ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้คุณเอกนิติเป็นคนคิดเองทั้งหมดผมคิดว่าบางเรื่องท่านจะไม่ทำแบบนี
1: ้เอาล่ะผมต้องพักสักครู่แล้วคุณมนตรีครับ
0: พักกันก่อนเดี๋ยว
1: ครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรม ร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกจุก 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: ต่อกับข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับในวันพฤหัสบดีที่7นะพฤษภาคมคุณวิสุทธ์คมวัชรพงศ์และผมมนตรีจอมพันธ์วิสุทธิ์ไปเติมในส่วนของประเด็นเดิมนะครับเรื่องของเงินกู้แต่เป็นการให้สัมภาษณ์ของทั้งท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็บทสรุปจากพรรคประชาชนผมเริ่มจากตรงที่นายกรัฐมนตรีก่อนก็แล้วกันนะครับคุณวิสุทธิ์
1: คร
0: ับเดี๋ยวคุณวิสุทธิ์ลองพาไปดูว่าพรรคประชาชนที่มีการแถลงได้หยิบยกเหตุผลความจำเป็น1 2 3อย่างไรบ้างในการที่จะต้องนำเรื่องนะครับไปยังศาลรัฐธรรมนูญคือก่อนเดินทางไปนะครับที่ฟิลิปปินส์เพื่อร่วมประชุมนะครับอาเซียนซัมมิตในวันนี้ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนายกก็ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่นะฝ่ายค้านเขาเข้าชื่อกันนะครับเพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นพรก.กู้เงิน
1: ครับ
0: นายกตอบคำถามแรกบอกว่าตนลงนามทูลเกล้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือคำตอบแรกครับไม่ได้ตอบตรงๆเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าชื่อของสสฝ่ายค้านแต่บอกว่าลงนามทูลเกล้าไปเรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าหากมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญจะทำให้การทำงานของรัฐบาลสะดุดลงหรือไม่นายกก็ตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนพยายามแก้ปัญหาโดยเฉพาะการลดความเดือดร้อนของประชาชนถ้าเราเป็นผู้แทนของประชาชนต้องรักและคำนึงถึงประโยชน์ประชาชนเหนือสิ่งอื่นใดเรื่องพรก.กู้เงินตนน่าจะเป็นคนที่8นะที่ผ่านมาน่าจะมีการกู้ในลักษณะนี้มาตลอดแม้กระทั่งกลุ่มที่บอกจะไปยื่นที่ศาลก็กู้จำนวนเท่ากันด้วยซ้ำเขาใช้คำว่าไทยเข้มแข็ง
1: ครับ
0: ตนใช้คำว่าไทยช่วยไทยก็คงไม่ใช่หมายถึงใคร คงหมายถึงพรรคประชาธิปัตย์ที่ยุคที่คุณวิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีโครงการไทยเข้มแข็งตรงนั้นก็กู้เงินมาด้วยนะครับเมื่อถามว่ามั่นใจจะไม่มีปัญหาใช่หรือไม่นายกก็บอกว่ารัฐบาลทำตามสิ่งที่สัญญาไว้กับประชาชนและดำเนินการตามที่แถลงไว้ทุกประการด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตนะก็ตอบกว้างๆอีกเหมือนกันนะครับทีนี้ถามว่ารูปแบบการกู้ครั้งนี้ต่างจากกู้แบบเดิมๆหรือไม่นายกก็บอกว่าของเราใช้เงินสกุลบาทไม่มีการใช้เงินสกุลต่างประเทศและเมื่อมีผลแล้วเงินกู้ทุกบาททุกสตางค์จะส่งไปถึงประชาชนโดยตรงไม่ได้ผ่านโครงการนั้นโครงการนี้ประชาชนจะได้รับโดยตรงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดจากการจับจ่ายใช้สอยทำให้สภาพคล่องในระบบมีการหมุนเวียนมากขึ้นสิ่งที่ตนยืนยันเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับตนตนต้องกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนไม่มีรั่วไหลต้องไม่มีคำว่าโกงและต้องไม่มีคำว่ากระเด็นไปตรงไหนถ้าจะกระเด็นก็กระเด็นไปที่ประชาชนนะทีนี้ถามว่าหากมีปัญหาขึ้นมาได้เตรียมแผน2ไว้หรือไม่นายกบอกว่าไม่ได้เตรียมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนไม่ได้แปลกใหม่อะไรเมื่อถึงเวลามีความจำเป็นที่เราคิดว่าควรดำเนินการให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เราต้องอาการตรงกับนโยบายที่เราจะแถลงไว้ก็ดำเนินการไปตรงนี้มาถึงคำถามที่ว่าการยื่นคำร้องต่อศาลจะทำให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสะดุดหรือไม่นายกก็บอกไม่เกี่ยวกันนะครับซึ่งได้เรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นแล้วว่าถ้าเกิดว่าไม่เกี่ยวเรื่องที่ว่าหมายถึงการเข้าชื่อถึงศาลและไม่เกี่ยว ก็น่าจะไม่ใช่ยกเว้นแต่ว่าท่านนายกจะหมายความถึงเรื่องอื่นนะยื่นก็ยื่นไปแล้วก็เรื่องนี้ก็จะไม่มีอะไรสะดุดเพราะไม่เกี่ยวกันนะก็เอาเป็นว่านายกกังวลไม่ได้วิตกแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาถึงขั้นต้องทำแผนสำรองครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับก็มั่นใจนะครับส่วนว่าล่าสุดก็ลุ้นกันนานตกลงคุณเท้งก็ยืนยันนะครับว่ามติพรรคประชาชนเนี่ยจะเข้าชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญครับตีความเรื่องพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทวันที่11ถึง12พฤษภาคมนี้นะแต่ว่าเดิมเนี่ยประชาธิปัตย์เป็นคนจะเสนอกฎหมายใช่ไหมขอให้ประชาชนร่วมลงชื่อด้วยให้ได้ครบ100คน
0: ครับ
1: ทางพรรคประชาชนบอกว่าจะเป็นคนร่างเองเขียนคำร้องเองนะครับแล้วก็จะให้พรรคประชาธิปัตย์และพรรคฝ่ายค้านเข้าร่วมได้อันทั้งหมดในเกมทางการเมืองวันนี้แทนที่ประชาธิปัตย์เป็นคนร่างกฎหมายฉบับนี้ไปให้ผมขอร่างเองแล้วไปฝันก็มาลงชื่อร่วมกันแล้วกัน
0: พอเข้าใจได้อยู่ที่สุดนะก็ถ้าจะมองกันอย่างไม่ต้องซับซ้อนก็คือเรื่องนี้ประชาธิปัตย์นะชิงสรุปก่อนว่าเอ๊ะไม่น่าจะเข้าตาม172ของรัฐธรรมนูญเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ช่องในการยื่นให้ศาลวินิจฉัยแต่บังเอิญว่าประชาธิปัตย์มีเสียง21เสียงไม่ครบตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดก็จะต้องไปขอพรรคการเมืองฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยมาร่วมเข้าชื่อและพรรคฝ่ายค้านที่นั้นมีเสียงนะมากนะพอที่จะยื่นได้เนี่ยพรรคเดียวก็ได้ก็คือพรรคประชาชน
1: ครับ
0: ก็ไปเจรจาไปพูดคุยเอาเป็นว่าประชาธิปัตย์ขยับก่อนแต่เสียงไม่พอ
1: ครับ
0: พอประชาชนเข้าไปคุยกันเสร็จสับนะครับว่าเออเรื่องนี้นะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของนิติสงครามนะหรือมาไล่ล่าห้ำหั่นกันโดยใช้กลไกที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญที่ถูกออกแบบมาตั้งแต่คสช.มาตามล้างตามเช็ดกันเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องของกติกาในรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติที่มีต่อฝ่ายบริหารเขาก็ตกลงปลงใจนะว่าจะเข้าชื่อกันนะแต่พอจะเข้าชื่อปุ๊บเนี่ยเมื่อเป็นพรรคใหญ่และมีเสียงมากพออยู่แล้วเนี่ยทำไมจะต้องเอาเสียงตัวเองไปรวมให้กับพรรคอื่นเป็นคนยื่นก็จะต้องยื่นเองแล้วก็แจ้งให้กับพรรคต่างว่าเนี่ยจะทำอย่างนี้ถ้าสนใจก็มาเข้าชื่อและท ที่สำคัญก็คือที่คุณวิศนุบอกไปเมื่อสักครู่ก็คือพรรคประชาชนขอเป็นคนยกร่
1: าง
0: ยกร่างเองนะซึ่งเหตุผลเขาก็อธิบายว่าเพื่อที่จะป้องกันนะไม่ให้เป็นการขยายอำนาจศาลก็จะต้องเขียนอะไรให้รัฐกลุ่มก็เป็นเหตุเป็นผลอยู่แต่ในทางการเมืองก็คงปฏิเสธไม่ได้อีกเหมือนกันว่าก็มันเป็นเรื่องที่พรรคใหญ่จะเอาไปให้กับพรรคเล็กนะฮะและให้เป็นเครดิตของพรรคประชาธิปัตย์ได้ยังไงเราก็มีเสียงมากพอพรรคเดียวก็ถือว่ามาทีหลังแต่มีความพร้อมมากกว่าก็อธิบายด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับคุณสุดครับ
1: ครับประชาธิปัตย์คุณสาธิตวงศ์หนองเตยครับรองหัวหน้าพรรคนะก็บอกว่าไม่มีปัญหานะครับก็พร้อมที่จะลงชื่อร่วมกับพรรคประชาชนน
0: ะ
1: เพราะว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันนะมีเป้าหมายเดียวกันไม่มีปัญหานะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าถ้างี้ก็ดูไม่น่าจะมีปัญหาแล้วล่ะในแง่ของ
0: ไม่มีประชาธิปัตย์คงเอาวิธีการเป็นเรื่องรองเอาเป้าหมายเป็นเรื่องหลักแต่ยังไงเสียเนี่ยประชาธิปัตย์ในทางการเมืองก็ถือว่าเป็นคนที่ออกตัวก่อนขยับก่อนในเรื่องนี้คุณวิสุทธ์ครับ
1: ก็ต้องยอมรับประชาธิปัตย์มีความไวในการขับเคลื่อนประเด็นทางการเมืองนะไม่ว่าในสภาหรือก็ตามแต่เพราะว่าจริงๆก็จะรู้ว่าเขาก็เก๋าเกมเหมือนนะ
0: ครับก็ตรงนั้นก็ชัดเจนอยู่นะทั้งคุณพิสิทธิ์คุณกรจาติกวณิชก็มีหลายๆคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองสูงแล้วก็มองเหลี่ยมมองมุมตรงไหนมีช่องมีรูก็จะทะลุทะลวงได้มากกว่าในขณะที่พ
1: ร
0: รคประชาชนอาจจะติดขัดในหลายๆเรื่องนะอันดับแรกที่ท่านติดขัดดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคกับท่านมาตลอดก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: นิติสงคราม
1: การปฏิ
0: เสธ
1: ปฏิเสธการใช้อำนาจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งถ้าดูให้ดีๆพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลเดิมก็พยายามที่จะเลี่ยงที่จะใช้ช่องทางนี้มันน่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้ทางพรรคประชาชนก่อนหน้านั้นสักวันก็คิดหนักนะฮะเพราะการที่ไปลงชื่อแล้วก็ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเท่ากับว่ายอมรับกระบวนการหรืออำนาจของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพรรคก็เคยรู้สึกว่าไม่อยากจะใช้องค์กรอิสระที่เข้ามาองค์กรอิสระที่มามีที่มาที่ไปที่พูดง่ายว่าพรรคก็ไม่ค่อยยอมรับนักนะแต่รอบนี้ก็ถือว่าเอาละก็จะยื่นตามขั้นตอนไปนะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องกลไกทางการเมืองก็ถือว่าจบลงที่เอาละพรรคก็เป็นคนยื่นกันแล้วกันไปให้ปัดและพรรคอื่นก็มาลงชื่อแล้วกันเ
0: อาไว้
1: ครับ
0: ที่ประธานถึงขั้นสุนัขอะไรในสไตล์ประเด็นก็คงไม่ต้องไปคำท่าร่วมก็ไม่ปิดประตูแต่ถ้าไม่ร่วมก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรที่จะทำให้มันไปต่อไม่ได
1: ้
0: ก็อยู่ที่พ
1: ร
0: รคกล้าทำครับที่สุด
1: ก็เป็นบทบาทก็รอดูว่าพรรคกล้าทำจะลงหรือไม่ลงเพราะว่ามันก็ไม่มีผลต่อคะแนนเสียงอะแต่ก็มีผลต่อท่าทีแล้วก็จุดยืนหรือความเป็นพรรคฝ่ายค้านของพรรคอะไรนะชื่อพรรคอะไรนะพรรคกุตมนัสดูสิเวลาก
0: ล้าทำ
1: คุณตีรู้สึกเหมือนผมว่าเวลาพูดถึงพรรคเนี่ยจำชื่อพรรคไม่ค่อยได้แต่ว่าจะเรียกว่าพรรคคุณธรรมนัส
0: โ
1: อ้หรือตอนที่คุณธรรมนัสเป็นหัวหน้าพรรคกันนะ
0: ครับก็ชัดเจนแต่ก่อนจะเรียกบอกว่าพรรคผู้กอง
1: อาจารย์แหม่มที
0: ่ก็มีอาจารย์แหม่มเป็นหัวหน้าและผู้กองก็เป็นเหมือนไม่ใช่เป็นเหมือนนะเป็นประธานที่ปรึกษา
1: ครับ
0: นะแต่คนเขาก็รู้กันว่าที่กลุ่มมุ้งต่างๆนะหลั่งไหลกันไปที่นั่นก็ไม่ได้ไปเพราะอาจารย์แหม่ม
1: ครับ
0: แต่ไปเพราะมีผู้กองนะเป็นอะไรเป็นหัวใหญ่อยู่ที่พ
1: ร
0: รคนี้แต่ดูเหมือนนักการเมืองที่คล่ำวอดอยู่ใน

0: มาตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายเนี่ยกลับมาจากดูแสงเหนือแสงเขียวแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีคำตอบและสุดท้ายท้ายสุดจริงๆก็คือไม่ได้ร่วมรัฐบาลไม่น่าเชื่อว่าการเมืองมันก็ออกหน้านี้ได้เหมือนกันคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ครับเอาว่าเอาเป็นว่าสุดท้ายก็จะยื่นภายในวันจันทร์หรือวันอังคารที่ถึงนี้นะครับอันนี้เป็นไปตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญนะครับก่อนที่สภาจะมีการอนุมัติวันที่14พฤษภาคมนี
0: ้ต่อวันที่14ก็ไปต่อไม่ได้ถ้ายื่นนะครับคุณวิสุทธิ์ครับเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ว่าให้ชะลอเอาไว้จนกว่าจะมีคำตอบจากศาลซึ่งคำตอบจากศาลจะได้เมื่อไหร่ผมไล่เรียงไปตอนต้นแล้วเมื่อสักครู่ก็คือศาลมีเวลาต้องให้คำตอบภายใน60วัน60วันอาจจะช้าเร็วก็อยู่ในกรอบ60วันไม่เกินจากนั้นนะแล้ววันที่11หรือ12ท่านประธานโสพลได้รับเรื่องจากฝ่ายค้านแล้วท่านก็มีเวลาตามรัฐธรรมนูญภายใน3วันน่ะไม่เกินนั้นน่ะท่านต้องยื่นเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญทุกอย่างจะถูกตีกรอบเอาไว้หมดนะทั้งในส่วนของสภาแล้วก็ในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญทีนี้ผมมาเติมเรื่องของโครงการนะไทยช่วยไทยพลัสวันนี้รองนายกเอกนิติธรรมประภาสนะครับท่านก็ให้สัมภาษณ์ยาวๆเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าได้จัดทำรายละเอียดต่างๆนะครับโดยเป็นการรวมโครงการคนละครึ่งเดิมและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไว้ด้วยกันซึ่งคาดการว่าจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจำนวน43ล้านคนนะเห็นตัวเลขแล้วอย่าตกใจคุณที่สุด43ล้านตรงนี้นั้นเป็นตัวเลขนะฮะที่ท่านบอกว่าเป็นเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้สิทธิ์สามารถใช้จ่ายกับร้านค้าทั้งหลายแหล่ทั้งธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินเอาเป็นว่าตัวเลข43ล้านเนี่ยมาจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านเศษๆและที่เหลืออีกประมาณ30ล้านกลมๆ ก็จะเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเดิมรวมกันก็เป็น43ล้านดังนั้น43ล้านตรงนี้นะครับเมื่อจะต้องมาใช้เงินในส่วนของผู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจาก300ก็จะได้เพิ่มนะเป็น700ดูเหมือนมีเสียงทักท้วงอะไรหรือเปล่าคุณวิสุทธิ์ได้ยินผมไม่แน่ใจได้
1: ได้ยินชัดเจนนะคุณมนตรีว่าเลยครับ
0: เปิดทีมงานจะมีการสื่อสารอะไรเพิ่มเติมผมลืมเปิดดูในเหมือนกับจะมีอะไรให้สื่อสารเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของอะไรPR ประชาสัมพันธ์อะไรสักอย่างหนึ่งคุณวิสุทธ์นะฮะเด
1: ี๋
0: ยวคุณวิสุทธ์ลองดูว่ามีข้างในไหมเดี๋ยวผมจะลองดูอีกที
1: เดี๋ยวเราว่าไปก่อนเดี๋ยวผมดูให้นะครับนะ
0: ก็เป็นว่าโครงการนี้จะแบ่งเป็น2เฟสแรกเนี่ยนะจะเป็น1เนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียน25นี้นะคุณวิสุทธ์นะ
1: ครับ
0: เตรียมตัวไว้แต่ไม่ต้องไปรีบไม่ต้องไปอะไรเพราะว่าตัวเลขนะดูเหมือนจะได้กันทุกคนไม่มีใครตกหล่น
1: ครับ
0: 25เปิดลงทะเบียนใช้จ่ายวันที่1มิถุนายนนะก็วงเงินเดือนละ 1,000 บาทจำนวน2เดือนตรงนี้แหละครับคุณวิสุทธิ์ครับมันก็เลยกลายเป็นที่มาที่ผมสรุปไปตอนต้นเมื่อสักครู่ว่านะที่ต้องแบ่งเป็น2เฟสก็เนื่องมาจากไม่มั่นใจว่านะครับเงินกู้นั้นเนี่ยจะสะดุดหรือไม่สะดุดแต่เฟสแรกนั้นเนี่ยมันมีงบกลางจำนวนหนึ่งบวกกับพรบที่จะโอนงบจากปี69มาอีกจำนวนหนึ่งกลมๆประมาณสัก70,000ล้านบาทก็น่าจะเพียงพอสำหรับเฟสแรกส่วนเฟส2ถ้ามันสะดุดเหมือนกับกรณีเนี่ยเริ่มที่จะเห็นลางๆแล้วว่ามันจะมีการสะดุดเพราะไม่สามารถที่จะกู้ได้เลยก็จะต้องไปหาทางอื่นมารองรับว่าเฟส2จะต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ครับแต่ว่าต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นี่ก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้นายกก็จะมอบให้คุณเอกนิตินะฮะยาสาบันประจำบ้านของครม.ชุดนี้นะฮะไปศึกษาก็ตามแต่นะแต่ดูเหมือนนายกก็ยังเดินหน้าไม่หยุดนะ
0: ครับ
1: เรื่องนี้นะฮะยังยืนยันในหลักการอยู่นะว่าจะต้องเดินหน้าเรื่องของแลนด์บริดจ์นะครับ

0: นายก
1: ครับ
0: บอกว่าต้องปรับตามภูมิรัฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนไปแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องที่ทางฝั่งฝ่ายค้านอ่ะคุณลิซ่าใช่ไห
1: ม
0: ที่มาพูดถึงเรื่องนอมินีกว้านซื้อที่ดินที่ระนองเนี่ยนะครับ500ไร่นะนายกบอกว่าแลนด์บิดเน้นประโยชน์ประเทศชาติประชาชนจำเป็นต้องปรับตามภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ฝ่ายค้านอย่าตีตนไปก่อนใครช่วยคิดเหลือประชาชนจะดีกว่า
1: ครับ
0: ถ้าดูตามคำพูดของนายกรัฐมนตรีก็ถือว่ายังยืนยันที่จะขับเคลื่อนเรื่องของแลนด์บิดต่อไป
1: ครับ
0: นะส่วนคุณพิพัฒน์เองก็หลังจากนายกมอบหมายให้กับคุณเดชติศึกษาเรื่องนี้เนี่ยคุณพิพัฒน์ก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะคุณมนตรีครับ
1: ครับ
0: เดินหน้าไปวันนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่เป็นผู้บริหารของผมนะครับยืนยันรถไฟเศรษฐกิจที่พูดเรื่องในกลุ่มของนะครับการยกระดับรถไฟฟ้าสังคมไร้เงินสนธนาไทยสะอาดนะฮะแล้วก็พูดถึงโครงการต่างๆสรุปว่าโครงการนี้เป็นก้าวสำคัญรัฐบาลและคมนาคมเอาจริงเอาจังในการยกระดับพื้นฐานพลิกโฉมประเทศไทยถ้าดูจากการพูดของนายกและก็คุณพิพัฒน์เนี่ยนะครับก็ชัดเจนว่าเดินหน้าขณะที่เสียงคัดค้านตอนนี้ก็หึมรอบทิศอ่ะคุณมนตรีผมได้ยินมาทั้งทุกวงการรอบด้านนะฮะก็เป็นเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่ต้องซื้อเวลาด้วยการศึกษาอีกสัก90วันไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: เราต้องหยุดกันก่อนนะครับคุณที่สุดเดี๋ยวข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเดี๋ยวผมจะเติมอีกนิดหนึ่งเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ
0: ์พ
1: ักกันครู่เดียวครับ
0: ครับครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ขณะนี้เวลา 17:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะชัดชาติสู้ศึกผู้ว่ากทมสมัย2ขอใช้ผลงาน4ปีเข้าสู้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการตัดสินใจลงสมัครผู้ว่ากทม.ต่อสมัยที่2ว่าแนวโน้มมีโอกาสไปต่อสูงแต่ขอให้รอประกาศอย่างเป็นทางการเพราะตอนนี้เป็นผู้ว่ากทม.ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดส่วนจะประกาศเมื่อใดเมื่อครบเทอมจะแจ้งอีกครั้งสำหรับทีมงานเดิมยังคงอยู่แต่ในอนาคตเมื่อถึงเวลาต้องว่ากันอีกทีส่วนจะถือว่าเปิดตัวช้าหรือไม่สำหรับตนเองไม่มีผลอะไรตอนนี้ยังรับเงินเดือนยังเป็นผู้ว่ากทม.อยู่ต้องคิดเรื่องปัจจุบันให้ดีที่สุดสำหรับคนที่เปิดตัวมามีคนเก่งๆมากช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ๆกระตุ้นความสนใจซึ่งเป็นจุดสำคัญของประชาธิปไตยที่ต้องมีหลาย

0: ตัวเลือกเมื่อถามถึงโอกาสชนะแบบแลนสไลด์นายชัชชาติระบุว่าไม่มีทางจะแลนสไลด์เลยผลเลือกตั้งล่าสุดพรรคประชาชนเข้มแข็งได้ส.ส.ทั้งกทม.ถ้าตนเองลงต่อก็เป็นการต่อสู้ที่เข้มข้นต้องทำเต็มที่ส่วนจะใช้อะไรไปสู้กับพรรคประชาชนตนเองเป็นคนที่ทำงานมาแล้วมีผลงานอยู่ถ้าประชาชนชอบผลงานก็เลือกแต่ถ้าไม่ชอบผลงานก็ไม่เลือกเมื่อถามว่ายังยืนยันหรือไม่ว่าไม่ได้สนับสนุนสก.กลุ่มใดนายชัชชาติกล่าวว่าใจตนเองไม่ได้มีพรรคใดแต่ในอนาคตหากลงสมัครผู้ว่ากทม.แล้วมีสก.คนใดที่คิดว่าทำงานด้วยได้ดีอาจประกาศสนับสนุนเป็นคนๆไปหัวหน้าพรรคประชาชนยืนยันลงโทษทางวินัยส.ส.พันทินแล้วนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการวินัยพิจารณาข้อเท็จจริงและลงโทษกรณีนายพันทินน่วมเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนอภิปรายพาดพิงไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลังมีข้อมูลว่ามีการประสานกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้นายพันทินเข้าไปขอโทษกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยตรงโดยเลี่ยงที่จะตอบผลดำเนินการของคณะกรรมการวินัยเพียงชี้แจ้งว่าจากการประชุมของผู้บริหารพรรควันนี้ยืนยันมีการดำเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าสามารถเปิดเผยผลได้หรือไม่หัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าเป็นกระบวนการลงโทษทางวินัยเป็นกระบวนการภายในพรรคยืนยันว่าได้ดำเนินการวินัยไปแล้วหลังจากนี้รอเรื่องการแสดงออกการแสดงความจริงใจต่อพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่บ้านที่อาจจะเคยถูกพาดพิงยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อถามย้ำในข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวว่ามีการประสานให้นายพันทินไปขอโทษกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเรื่องจริงหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าเนื้อหาหลักที่อยากให้ประชาชนได้รับทราบวันนี้คือความพยายามของรัฐบาลที่จะสอดไส้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทในพรก.กู้เงินในส่วนเรื่องทางวินัยของส.ส.ภายในพรรคย้ำว่าดำเนินการจัดการอยู่จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักเลขาครม.หารือเตรียมความพร้อมจัดประชุมครม.สัญจรนางสาวฝนทิพย์วรัญญรัตนะรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่สำรวจสถานที่และประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ณจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและรองรับภารกิจสำคัญของคณะรัฐมนตรีได้อย่างสมบูรณ์ด้านนายรอมดอนหะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายืนยันว่าจังหวัดสงขลามีความพร้อมทุกด้านทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จังหวัดสงขลาจะได้นำเสนอแผนงานและโครงการพัฒนาต่างๆต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
6: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
8: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
7: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
8: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสินMCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
14: ข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569นะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมมนตรีจอมพันธ์
15: ครับ
14: คุณวิสุทธิ์ครับผม
15: จะไปต่อเรื่องแลนด์บริดจ
14: ์สั้นๆนะเรื่องของแลนด์บ
15: ริ
14: ดจ์นิดหนึ่งนะครับที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปฟิลิปปินส์เนี่ย
15: ครับ
14: ก็คงจะมีประเด็นหนึ่งนั่นก็คือกรณีที่ฝ่ายค้านที่คุณวิสุทธิ์เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู
15: ่ครับ
14: เกี่ยวกับบริษัทนอมินีที่ชื่อว่าอาม่า
15: ครับ
14: นะกว้านซื้อที่ดินที่ระนอง500กว่าไร่แล้วนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครนะเพราะโครงการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นพรุ่งนี้อะไรทํานองนั้นทีนี้มันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของร่างกฎหมายที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากจนกระทั่งเราท่านนะได้เห็นในโลกโซเชียลและองค์กรภาคประชาชนทั้งหลายแหล่เปิดดูไส้ในของร่างพรบ SEC พรบระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ที่มี71มาตราหรืออย่างไรเนี่ยก็ค่อนข้างจะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการยกที่ดินให้กับต่างชาติได้เข้ามาอยู่อาศัยกี่ปีกี่ป
16: ีทะลุทะลวง9ปีใช่ไหมที่ระบุไว
14: ้เขาบอกไม่ได้99นะ50บวก49คุณวิสุทธิ์นะ
16: ฮะ50บวก49 บวกแล้วก็เป็น99
14: อย่าไปบอก99
16: ให้บอกว่า
14: 50บวก49 เพราะสามารถที่จะต่อหรือว่ายืดขยายเวลาออกไปได
16: ้
14: วันเนี้ยคุณกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลก็ออกมาบอกว่า
16: ก็คุณมนตรีเสียงหายไปนะครับเอาเป็นว่าน
14: ั่นก็คือ
16: มาแล้วครับ
14: นั่นก็คือกฎหมายที่พรรคภูมิใจไทยเสนอเอาไว้แล้วไปดูในจำนวน31ฉบับที่ครม.นำมายืนยันแล้วก็จะเข้าสภาวันที่15พฤษภาคมนี้นั้นเนี่ยไม่ได้มีร่างกฎหมาย SEC อยู่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณกรวีเหมือนกับจะบอกว่าอย่ามาทึกทักอย่ามาเอามาโยงกันเพราะมันเป็นคนละเรื่องเพราะฉะนั้นก็โปรดเข้าใจในเบื้องต้นว่าไม่นำร่างนั้นมายืนยันและแลนด์บริดจ์ที่กำลังพูดถึงอยู่ณเวลานี้และวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาของร่างดังกล่าวแล้วก็จะโยงถึงการใช้ที่ดินนั้นคุณกรวีบอกว่ามันเป็นคนละเรื่องเดียวกัน
16: ครับ
14: แต่หลายคนก็อีกเหมือนกันนะคุณวิสุทธิ
16: ์ครับ
14: ก็มองว่าก็ร่างนั้นมันเป็นร่างของภูมิใจไทยแล้วโครงการนี้มันเป็นโครงการของรัฐบาล
16: ก็ส่ง
14: ถ้าไม่ยืนยันร่างนั้นและถ้าวันหนึ่งรัฐบาลจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของร่างกฎหมาย SEC
16: ครับ
14: ก็อาจจะมีการหยิบยกเนื้อหาที่พรรคภูมิใจไทยเคยเสนอเอาไว้แต่เอามาใส่ชื่อเป็นร่างรัฐบาลด้วยหรือเปล่าเพราะนั้นในระยะยาวต้องดูกันว่าร่างนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนชื่อเป็นร่างใหม่แต่เสนอโดยครม.หรือเปล่าครับคุณ
16: ไอ้คุณมนตรีผมต้องถามคุณมนตรีอ่ะมีคนบอกว่าไอ้ร่าง SEC มันเหมือนกับ copy paste มาจาก EEC เหรอ
14: เขาบอกว่าโขกถ้าใช้ภาษาชาวบ้านเนี่ยโขกมาทั้งดุ้นเลยแล้วนี่นักวิชาการเขาว่านะสวเขาว่า
16: ทำงานจริง
14: ก๊อปปี้มาแต่เป็นการก๊อปปี้มาที่ดูดิสวสวนรเศรษฐ์ปัตยากรนะฮะก็ท้วงติงนะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะที่ไปก๊อปปี้นั้นเนี่ยก็มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปก๊อปปี้มาและจะนำมาใช้กับภาคใต้ท่านก็บอกว่าจะต้องพิจารณาให้รอบคอบท่านก็เลยเสนอเป็นญัตติเข้าสู่สภาแล้วก็เข้าใจว่าคงจะพิจารณากันในสัปดาห์ถัดไปตรงนี้แหละก็หลายคนก็มีการพูดถึงกันอยู่นะว่าเนื้อหาในแต่ละมาตราเนี่ยเกือบจะยกมาก๊อปปี้กันมาประมาณนั้นครับคุณที่สุดครับ
16: ส่วนเรื่อง99ปีเป็นประเด็นใหญ่ที่ก็ครางแข็งใจไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่าเอาจริงหรือวันนี้นายกก็ถูกถามนะครับเรื่องความชัดเจนการเช่าที่ดิน99ปีไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์ใช่หรือไม
14: ่
16: นายกตอบไม่ตรงคำถามฮะนักข่าวถามว่า
14: ถามไม่ตรงคำตอบ
16: หรือไม่ถามว่าใช่หรือไม่คำตอบคือ yes หรือ no นะ
14: ครับ
16: คำตอบนายกคือทุกอย่างขึ้นอยู่กับผลการศึกษาครับนั่นแปลว่าถ้าผมตีความทำให้99ก็อันนี้แหละ50บวกเท่าไหร่บวกอีก49ปี
14: ครับ
16: ก็เอาละก็ลองดูนะเพราะอย่างที่บอกครับผมคิดว่าไม่ง่ายสำหรับรัฐบาลที่จะผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ท่ามกลางเสียงคัดค้านและต้องการความชัดเจนในเรื่องโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุนต่างชาติจะมาลงทุนจริงหรือเปล่าเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและสำคัญก็คือเรื่องของความไม่เชื่อใจว่าจะไม่มีการก็เลยฮะช่องโหว่ให้เกิดการคอร์รัปชันได
14: ้ครับ
16: โปรเจกต์ใหญ่ยักษ์ขนาดนี้มันจะต้องเร่งด่วนขนาดนี้เชียวหรือคำถามที่ยังก้องอยู่ก็คือว่าในเมื่อไม่เคยมีการแถลงนโยบายในสภาหาเสียงก็ไม่ได้พูดทำไมต้อง เร่งรีบรัดซะขนาดนี้แต่ผมฟังคำตอบเรื่องนี้นะฮะเมื่อวานนี้คุณอะไรรัฐมนตรีคมนาคมคุณ
14: พิพัฒน์รัชกิจประการ
16: ก็บอกว่า
14: คุณพิสุทธิ์เริ่มแล้วแน่ๆ
16: เริ่มแอบเซมเมอร์แล้วเริ่มแอบเพิ่มเมอร์แล้ว
14: จะจำชื่อคนไม่ได้เดี๋ยวเป็นเหมือนกันหมด
16: คุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเป็นเพราะว่าโครงการนี้ไม่ได้หาเสียงปี66ก็จริงนะปี62เคยหาเสียงไว
14: ้
16: เฮ้ยมีเว้นพักเราจำได้ก็มาประทำต่อคุณอนุทินก็บอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ไม่มีก็ภูมิใจไทยเคยพูดมาปี62แล้วช่วงนั้นคุณอาเจกอ่ะคุณ
14: สุริยะจึงรุ่งเรือง
16: เป็นรัฐมนตรีคมนาคมทำต่อตอนนี้ก็เลยสานงานต่อนะฟังแล้วพอโอเคไหมคุณมนตรี
14: คือเรียนท่านด้วยความเคารพว่าคงจะเป็นการอธิบายในสิ่งที่สังคมตั้งคำถามว่าในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาก็ไม่มีที่ยื่นต่อกกต.ในการหาเสียงก็ไม่ปรากฏเอาเป็นว่าแล้วทำไมมาเร่งรีบเขาก็เลยมองว่ามีพิรุธท่านก็เลยไปหยิบยกปี62หยิบยกคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมาเพื่อที่จะตอบว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่นะเราเองนะคิดไปนานแล้วแล้วก็ตอนหาเสียงปี62ก็อยู่ในนโยบายของพรรคด้วยเพราะนั้นเนี่ยแฟนคลับแฟนประจำแฟนเดิมแฟนพันธุ์แท้ของภูมิใจไทยเขารู้กันเป็นอย่างดี
16: ครับ
14: ซึ่งเป็นการอธิบายอ่ะคุณวิสุทธิ์ครับแต่เสร็จแล้วเนี่ยในหลักการเนี่ยถ้าจะทำต่อเนี่ยผ่านการเลือกตั้งปี66มาถึงปี69มันก็จะต้องนำมายืนยันเหมือนกับที่เขามีการยืนยันร่างกฎหมาย31ฉบับพาพิจารณาต่อถ้าเกิดว่าไม่มายืนยันเนี่ยมันก็แสดงว่าคุณไม่ติดใจคุณไม่สงสัยคุณไม่เอาแล้วแต่พอจะมาใช้บอกว่าผมเคยพูดเอาไว้เมื่อปี62แล้วมันก็ดูเหมือนจะอธิบายได้แต่อธิบายได้ไม่ทั้งหมดนะกระบวนการมันน่าจะมีวิธีการในการที่จะยืนยันของมันอยู่ด้วยครับคุณที่สุด
16: ครับพูดถึงไปต่อคุณมนตรีผมจะจัดฉากตัดเข้ามาที่กรุงเทพมหานครหน่อยนะครับ
14: ครับ
16: ชัดชาติสิทธิพันธ์เราก็รู้แหละว่าจะลงต่อแต่ว่าไม่เคยลั่นวาจาให้ชัดเจน
14: ครับ
16: วันนี้ครับพูดถึงการลงผู้ว่านะครับว่ามีแนวโน้มลงต่ออีกสมัยครับมีแนวโน้มมีโอกาสไปต่อสูงแต่ว่าขอให้รอประกาศอย่างเป็นทางการตอนนี้ยังเป็นผู้ว่ากทม.นะฮะจะประกาศเมื่อไหร่เมื่อครบเทอมจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งเรียนตามตรงมีโอกาสไปต่อสูงก็ชัดเจนละนะฮะคือชัดเจนตามที่คุณมนตรีคิดแหละว่าไปต่อแน่
14: คือผมแปลกใจอ่ะคุณที่สุด
16: ครับ
14: มันถ้าเราบอกว่าก็คือจะอาสาต่อเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดนะ
16: ครับ
14: นะในขณะที่ท่านบอกว่ามีคือขอยังไม่พูดแล้ววันนี้กระชับวงแคบเข้ามาอีกว่ามีแนวโน้มมีโอกาสในขณะที่ท่านสื่อสารทั้งมีแนวโน้มและมีโอกาสแล้วก็ยังขอไม่พูดเพราะว่ายังทำงานอยู่เนี่ยแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยทีมงานท่านเนี่ยโอ้โหเตรียมงานกันไว้หมดแล้ว
16: ครับ
14: นะทั้งในเรื่องของไอ้การจะหาเสียงการจะนำเสนอการจะอะไรเนี่ยผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นปัญหาที่ทำให้กระทบกับตรงไหนถึงขั้นกับจะต้องไม่บอกจนกว่าจะถึงวันที่21พฤษภาคมทั้งที่รู้กันทั้งบางรู้กันทั้งหมดอยู่แล้วว่ายังไงก็ลงและตัวเองเนี่ยก็ให้ทีมงานไปจัดเตรียมสารพัดอย่างก็เลยว่ามันอาจจะเป็นเคล็ดหรือว่าเป็นอะไรที่มันมีอะไรบางๆที่เรามองไม่เห็นก็เลยต้องรอประกาศโดยที่ยังไม่ขอประกาศ
16: ครับ
14: แต่ยังประชาธิปัตย์เนี่ยเราเข้าใจนะ
16: กำลังหาตัวผู้ว่าอยู
14: ่ที่ยังไม่ประกาศเพราะว่ายังไม่มีตัว
16: ครับ
14: ไอ้ตรงเนี้ยคนในพรรคเขาก็รู้นะแต่บังเอิญวิธีการสื่อสารเหมือนกับว่ามีแล้วแต่ยังไม่บอกนะแล้วแถมยังมาสื่อสารอักษรย่อยอย่างนั้นอายุเท่านี้เคยเป็นนั่นเคยเป็นนี่ก็ดูเหมือนจะให้คิดตามนะผมถามคนในพรรคบางคนเขาบอกว่าเบื่อแล้วไม่คิดแล้วไม่อยากคิดแล้ว นี่เขาพูดอย่างนี้จริงๆ เป็นความลับ
16: แต แต่ผมคิดว่าผู้ว่าชัดชาติที่ยังไม่ประกาศเพราะว่าถ้าเกิดตอนยิ่งอยู่ในตำแหน่งไงถ้าขืนประกาศว่าจะลงผู้ว่ากทมผมก็คิดว่าคนที่จะตามเอาก้อนอิฐพระวิจารณ์ได้โอ้อยู่ในตำแหน่งทำเรื่องนี้เพื่อเตรียมหาเสียงเหรออะไรอย่างนี้นะผมว่าก็จะมีอยู่นะก็หรืออยากก็คิดว่าไหนๆก็นอนมาไหนนอนมาประกาศเมื่อไหร่ก็ได
14: ้
16: ก็เดี๋ยวค่อยประกาศแล้วกันนะฮะแต่ว่าพูดถึงเรื่องนอนมาเนี่ยวันนี้คนก็ถามผู้ว่าชัดชาตินะครับว่าเอ๊ะตกลงว่าคิดว่าแลนด์สไลด์ไหมนะฮะผู้ว่าก็พูดทำนองว่าไม่มีทางที่จะแลนด์สไลด์อ่ะเพราะว่าพรรคประชาชนแหมบอกว่าเข้มแข็งได้ส.ส.ทั้งกทม.เขาก็ยังมีคนนิยมอยู่ผมไม่ได้คิดเรื่องแลนด์สไลด์อ่ะถ้าเราลงต่อก็เป็นการต่อสู้เข้มแข็งทำเต็มที่ไม่มีทางแลนด์สไลด์หลอกมันยากนี่ก็
14: เป็นนี่เป็นคำพูดของคนที่มีความมั่นใจ
16: ใช่มั่นใจแล้วก็สอบต้นทำต้นนะไม่มีทางแลนด์สไลด์หรอก
14: คือเขารู้ว่าอยู่ในจุดที่ได้เปรียบนะดังนั้นก็ต้องพูดเพื่อให้เห็นว่าดีที่ท่านไม่บอกว่าทุกคนแหละพอเริ่มต้นนับหนึ่งนะก็ล้วนแล้วแต่มีโอกาสเท่ากันทั้งนั้นเพราะประชาชนนะไม่รู้กี่ล้านคนของกทม.จะเป็นผู้ให้คำตอบว่าเขาจะเลือกใครมาบริหารเพราะนั้นมีโอกาสเท่ากันหมดแหละ
16: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องสองก่อครับวันนี้ชัดผู้ว่าชัดเจนขึ้นคือเดิมเราก็เข้าใจว่าหรือทำให้ถูกหลายคนเข้าใจว่าผู้ว่าลงผู้ว่าอย่างเดียวไม่ข้องเกี่ยวกับสองก่อนะส่วนใครจะมาแปะชื่อโหนกระแสชัดชาติอีกเรื่องหนึ่งนะฮะมีข่าวแฟนๆว่าก็จะส่งสองก่อบางส่วนนะของผู้ว่าชัดชาตินะก็เท่าที่ผมตรวจสอบมีมาตอนนี้มี 4-5 คนที่จะลงเป็นสองก่อกลุ่มผู้ว่าชัดชาติผู้ว่านี้พูดชัดเจนขึ้นนะครับว่าอย่างนี้ครับไม่ได้มีพรรคหรืออะไรที่คิดว่าสกทคืออย่างนี้เอาว่าทำก็อยากให้สกไปต่อนะครับ
14: ครับ
16: แต่ก็อนาคตเนี่ยเกิดมีสกคนไหนที่คิดว่าทำงานด้วยแล้วได้ดีเหมือนว่ามีสกคนไหนที่เราคิดว่าทำงานด้วยได้ดีเราอาจประกาศสนับสนุนเป็นคนไป
14: อ
16: ๋อเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ปัจจุบันไม่มีเอาเป็นว่าอาจจะหนุนบางคนเป็นคนที่ทำงานด้วยดีแต่ตอนนี้ไม่มีฮะแต่นี่ผมตรวจสอบชื่อได้แล้วกลุ่มท่านมี4คนครับ
14: เดี๋ยว4คนเนี่ย4คนเนี่ยแปรพักมาจากเพื่อไทยเดิมไหมแถวซีกทางด้านตะวันออก
16: ใช่ส่วนก็ถือว่าแปรพักก็ไม่เชิงคือส่วนนึงก็อยู่พักเพื่อไทยแต่ว่า
14: เพื่อไทยเขาไม่ส่ง
16: สอบสอสอไม่สอบสอสอรอบนี้ไม่ผ่านมีคนหนึ่งก็เป็นสกอยู่แล้วพรรคเพื่อไทยอย่างนี้นะแต่เพื่อไทยก็ไม่กระตุ้นว่าเพื่อไทยไม่ส่งสกนะแต่ว่าใครจะแปะยี่ห้อโลโก้ไม่ว่ากันมาคุยกันนั่นแปลว่าเพื่อไทยไม่จ่ายตังค์สำหรับการเลือกตั้งสกรอบนี้ครับ
14: คือส่งแบบไม่ส่งอ่ะถ้าบอกว่าส่งแล้วมันจะต้องมีภาระมีความรับผิดชอบเพราะว่าเป็นคนส่ง
16: ครับ
14: แต่เนี่ยนะอาสาแล้วขอใช้ชื่อพรรคซึ่งพรรคก็ยินดีไม่ติดขัดนะแต่พรรคไม่ส่งนะมันก็เลยอย่างที่คุณวิสุทธิ์สรุปสั้นๆก็ง่ายๆ
16: ใจเองนะ
14: ก็คือถ้าส่งถ้าลงเองก็รับผิดชอบตัวเองนะ
16: ครับ
14: ก็เป็นอะไรอีกแบบหนึ่งก็เพิ่งจะเห็นนะ
16: แต่ว่ารอบนี้อดีตสกบางส่วนก็ไปอยู่ประชาธิปัตย์นะ
14: ครับ
16: บางส่วนก็ไปหากลุ่มลงอยู่นะครับนะกทมก็ชัดเจน
14: ประชาธิปัตย์เขาก็คงจะเน้นที่สก
16: ใช่ครับ
14: นะครับเป็นหลักเพราะว่ามีโอกาสถ้าดูจากจำนวนคะแนนเสียงที่ได้จากการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่เข้าที่2เข้าที่3ไม่มากพอที่จะเป็นที่1ก็ดูเหมือนจะมีฐานเสียงเดิมแฟนเดิมที่น่าจะนะได้ในส่วนของสกคือคงสู้ตรงนั้นซะมากกว่าครับ
16: คือประชาธิปัตย์เนี่ย ผมคิดว่าถ้าเกิดได้สกสัก1หรือ2ที่เนี่ยไม่ได้ประมาณต่ำว่าถ้าได้นะ
14: ไอ้ของเดิมเขามีอยู
16: ่ไม
14: ่มีอยู
16: ่ไม่มีอยู่มีอยู่แต่ว่าก็ถือว่าปักธงอ่ะนะอีกรอบนึงอ่ะรักษาฐานแล้วก็ปักธงไว้เพราะว่าภาพประชาธิปัตย์ก็คือว่ามันต้องได้กทมนะไม่ว่าจะเป็นสกสสนะ
14: คือในจำนวนดูสิมันมีคือมี50เขตหรือเท่าไหร่เนี่ยนะฮะน่าจะ50ตอนนั้นเพื่อไทยเขาได้เป็นเน็ตร่วม20
16: ครับ
14: นะที่เหลือก็พรรคประชาชนก็แบ่งลงมาแล้วก็ในส่วนอิสระในส่วนของอะไรทั้งหลายแหละหลักๆ ก็น่าจะเป็นประชาชนแล้วก็เพื่อไทยและมีประชาธิปัตย์ด้วยในตอนนั้นถ้าเที่ยวนี้ถ้าประชาธิปัตย์สามารถที่จะนะได้มาโอ้โหถ้าเป็นเกินได้มาสักครึ่งหนึ่งหรือใกล้ๆ ก็ถือว่าน่าจะเป็นอะไรที่อีกก้าวหนึ่งของประชาธิปัตย์ที่กลับมารื้อฟื้นสนามกทมกลับมาเที่ยวนี้ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
16: ครับก็เป็นความชัดเจนมากขึ้นนะ
14: ครับ
16: ส่วนผู้สมัครคนอื่นก็คงทยอยมาแหละนะตอนนี้ก็เล็งที่พรรคประชาชนพรรคไม่ใช่เพื่อพรรคแต่คุณชาติชาติเนาะ
14: คุณชาติชาติก็เปิดตัวออกมาก็คงจะเที่ยวนี้คงจะเหมือนเดิมไหมในการเปิดตัวพร้อมกับทีมงานเพราะว่าพรรคประชาชนเขาเปิดตัววันนั้นเขามาเกิดทีมงานฝ่ายนั้นฝ่ายนี้แล้วมี
16: ก็ควรต้องเปิดพร้อมทีมงานนะครับคุณตีประเด็นที่คุณเสียงหายผมพูดไปก่อนนะฮะคราวที่แล้วเนี่ย
14: กรุงเทพอยู่ง่าย
16: ๆครับ
14: ไม่ต้องอยู่ยาก
16: ครับนะฮะคราวที่แล้วคุณชาติชาติเปิดตัวเองเป็นหลักแล้วรองผู้ว่ามาทีหลังนะแต่รอบนี้นี่ก็ผมก็อยากเห็นการประกาศทีมงานของผู้ว่ารองผู้ว่าสิว่าเป็นใครบ้างนะครับ
14: ครับ
16: ผมพาไปฟิลิปปินส์หน่อยไหมคุณมนตรีเพราะว่าเรากำลังพูดนายกรัฐมนตรีนะฮะตกลงว่าตอน14:16 นครับเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์นะครับเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงก็คือนายกรัฐมนตรีตอนนี้ไปถึงที่ฟิลิปปินส์แล้วนะครับไปประชุมอาเซียนนะแต่ภารกิจหัวค่ํานายกจะพบกันกับกัมพูชาครับคุณมาเน็ตนายกกัมพูชาซึ่งไม่เจอกันมานานแล้วก็ต่างคนต่างเข้าใจจะหลบมั้ง
14: เอ๊ะคุณวิสุทธ์ก็ต้องมีภาพจะมีภาพจับไม้จับมือไหมเพราะว่าเที่ยวนี
16: ้น่าจะ
14: เป็นวงที่เจ้าภาพเขาในฐานะเป็นประธานอาเซียน
16: ครับ
14: เขาเป็นคนจัดขึ้น
16: คุณฟิลิปปินส์นะจัดให
14: ้
16: นะฮะก็เดี๋ยวลองดูถ้าผมว่าคงต้องมีภาพแต่จับไม้จับมือหรือเปล่าอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะ
14: ครับ
16: จับได้ไหมครับ
14: เอามาฟิลิปปินอยู่ตรงกลางแล้วก
16: ็
14: ดึงแขนสองข้างทั้งนายกเราแล้วก็นายกฮุนมาเน็ตมาจับไม้จับมือแล้วให้เก็บภาพชับก็น่าจะเป็นอะไรที่ผ่อนคลายไหม
16: อันนี้คือดูฝีมือฟิลิปปินนะครับว่าสามารถทำให้สองผู้แทนสองประเทศสามารถจับมือกันได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วก็จำได้ว่าตอนนั้นมาเลเซียเป็นเจ้าภาพเนี่ยตอนที่เราสู้รบกันเนี่ย
14: อ๋อลงนามสันติภาพ
16: พยายามให้จับมือกันอะไรเงี้ยแล้วก
14: ็
16: จับไป
14: ตอนนั้นคุณภูมิธรรม
16: คุณภูมิธรรม
14: ไปแล้วก็จับกับคุณมาเน็ตนะคร
16: ับก็น่าสนใจครับว่าตกลงจะคุยกันได้หรือเปล่านะแต่ว่าหลักๆก็คือทางฟิลิปปินส์ก็พยายามที่จะให้มีการคุยกันในเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะฮะแล้วคืนนี้หลังจากเสร็จคืนนี้ก็จะมีการเลี้ยงอาหารค่ำพรุ่งนี้ครับก็มีพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนนะฮะก็ถือว่าผู้นำอาเซียนก็ไปพร้อมกันที่นั่นครับที่ฟิลิปปินส์ครับ
14: ผมดูจากรายละเอียดของข่าววงหารือ3ฝ่ายหรือไตรภาคีที่มีฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพนะครับเขาก็ถ้าดูจากถ้อยแถลงของท่านโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับที่ร่วมคณะไปด้วยคุณรัชดาบอกหรือ3ฝ่ายหรือไตรภาคีไทยฟิลิปปินส์กัมพูชานั้นเนี่ยเป็นการนะประสานงานโดยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกการประชุมในครั้งนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมถึงท่านรองนายกศิริศักดิ์ วงเกตแก้วเนี่ยหมายถึงก่อนที่จะให้2นายกมาเจอกันนะท่านรองนายกศิริศักดิ์นะที่เดินทางมาก่อนหน้านั้นนะคงจะได้มีการเจรจาต้าอ้วยกันในระดับหนึ่งปูทางไปแล้วล่ะ นะได้เน้นย้ำจุดยืนไทยในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศส่วนการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาก็จะดำเนินการทีละขั้นค่อยเป็นค่อยไปโดยที่สำคัญคือการสร้างความเข้าใจการกลับมาใหม่อีกครั้งก็ดูเหมือนจะเป็นการนับหนึ่งแล้วก็จากนั้นก็จะมีครั้งที่สองครั้งที่สามหรือต่อไปถ้าสมมติว่าเอาละนะคุยกันได้รู้เรื่องไม่ต้องผ่านล่ามนะก็คุยกันเองนัดหมายกันเองก็น่าจะเป็นกรอบถัดไปคุณที่สุดก็ถือว่านี่คือหลังจากที่นะมีปัญหาข้อพิพาทกันมาก็นี่เวทีแรกที่สองผู้นำได้มาเจอกันครับคุณที่สุดครับ
16: ครับพูดถึงผู้นำอดีตผู้นำไทยหน่อยไหม
14: ล่าม
16: นะฮะคุณทักษิณชินวัตรนะครับ
14: อ๋อ
16: วันนี้คุณโอ้คุณเอมคุณอิงไปเยี่ยมคุณทักษิณ
14: ล่าม
16: แล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะได้รับการพักโทษวันเท่าไหร่วันจันทร์เนี่ยนะครับอาจารย์นี่นะครับ
14: โอ้อีก 3-4 วันเองนะคุณ
16: สามสี่วันเองนะฮะฟังจากคุณอิงแล้วเนี่ยคุณทักษิณแกก็นับวันรอนะแกบอกว่าอย่างนี้ครับไปเยี่ยมผ่านลูกกรงครั้งสุดท้ายวันจันทร์นี้จะมารับคุณพ่อเนี่ยฝากบอกว่าอยู่มา241วันแล้วแต่ถ้านับต้องนับ243วันครึ่งเรานับทุกวันนะ243วันครึ่งไม่ใช่241วันพ่อเป็นคนนับของเขาเองตามกระบวนการนะฮะก็แน่นอนฮะคำถามก็คือว่าเอาก็ออกมาแล้วเนี่ยจะเล่นเรื่องการเมืองต่อหรือเปล่าเงี้ยนะคุณนี่บอกยังไม่ได้คุยกันเรื่องการเมืองเลยคุยแต่เรื่องชีวิตและลูกหลานไม่คุยเรื่องการเมืองนะฮะก็ออกมาคงดูเรื่องสุขภาพอ่ะ
14: คร
16: ับ
14: ออ
16: มีเรื่องติดกำไร EM นะฮะก็อาจมีลุ้นเรื่องการไม่ต้องติดกำไร EM ไปตลอดตอนนี้ก็ต้องคิดคือขั้นตอนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องไปที่กรมคุมประพฤติได้นะก
14: ็
16: ดูเงี้ยคงจะขอยื่นไปขอยื่นเพื่อที่จะให้ไม่ต้องติดกำไร EM ณเวลาที่
14: ต้อง
16: ติดอยู
14: ่วันแรกออกมาต้องติดก่อนตามที่คณะกรรมการเขาได้ให้ความเห็นมาแต่พอออกมาแล้วพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับที่ให้ไปรายงานตัวก็จะขอทำเรื่องยื่นนะอนุญาตให้ปลดกำไรในระหว่างนั้น
16: ครับแต่ถ้าสมมุติออกมาแล้วแล้วต้องติดกำไร EM เนี่ยแต่คุณทักษิณก็ยังสามารถที่จะขับเคลื่อนทางการเมืองได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้ห้ามไว้ถูกไหมแม้จะใส่กำไร EM แต่ก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวทางการเมืองได้อยู่ถ้าจะทำนะ
14: เวทีช่วงต่อจากนี้น่าจะยังไม่มีอะไรนะในการที่จะต้องเพราะว่าผู้ว่ากทมก็ไม่ส่งก็ไม่น่าจะมีเวทีใดให้คุณที่สุดเรามาไกลมากนะฮะพักกันก่อนนะเดี๋ยว
16: ช่วงหน้ากลับมาสายตรงที่ชัยครับ
14: ครับ
13: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวถูกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
17: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
18: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
19: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
20: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
21: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
20: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
21: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
20: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking RadioM.CodeConnect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ
0: พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android
1: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
22: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
23: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
24: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
14: ช่วงสายตรงสุดที่ชัยหยุ่นวันนี้ครับคุณวิสุทธ์ครับคุณสุทธิชัยจะพาไปดูว่าโอ้เนี่ยมาถึงวันนี้68วันเข้าไปแล้วสำหรับสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาและก็อิสราเอลซึ่งที่ผ่านมาก็พยายามที่จะเจรจาพูดคุยหาทางออกนะฮะตกลงนะฮะแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นั้นเนี
16: ่
14: ยมันเป็นแสงสว่างจริงๆหรือว่าเป็นเพียงแค่แสงหิ่งห้อยสำหรับสันติภาพที่เห็นอยู่รำไรเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงสายตรงสุดที่ชัยหยุ่นครับ
16: ครับ
25: สายตรงสุดที่ชัยหยุ่น
24: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
26: วันนี้สงครามอิหร่านมาถึงวันที่68แล้วนะครับแล้วถ้าถามว่าตกลงแสงสว่างริบหรี่ตรงปลายอุโมงค์นั่นเนี่ยเป็นแสงสว่างจริงๆหรือว่าเป็นแสงหิ่งห้อยสันติภาพมาจริงไหมท่านประธานาธิบดีทรัมป์ย้ำและย้ำอีกในการให้สัมภาษณ์เมื่อวานและวันนี้ว่าใกล้แล้วใกล้แล้วทางอิหร่านต้องการที่จะมีดีลแล้วและก็ไม่มีเส้นตายนะทรัมป์บอกให้เวลาอิหร่านเข้าตัดสินแต่คำถามใหญ่ก็คือว่าไอ้คำว่าไม่มีเดดไลน์แปลว่าเจรจาไปเรื่อยๆและสงครามมันจะสงบก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน100% หรือเปล่าเพราะว่ามันมีคำว่ากระดาษแค่แผ่นเดียวนะจะมี MOU ที่จะปูทางไปสู่การเจรจาในรายละเอียดซึ่งยิ่งทำให้สับสนเลยครับเพราะว่าคำว่า MOU ชั่วคราวกับคำว่าสันติภาพนั้นมันยังไม่ใช่เรื่องเดียวกันสิ่งที่กำลังเห็นถ้าเราประเมินจากทุกถ้อยคำจากทุกฝ่ายก็คืออเมริกาอยากจะให้มีการลงนามใน MOU ชั่วคราวโดยมีหัวข้อหลักๆที่ทรัมป์ต้องการเห็นคืออิหร่านยอมรับจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่นั่นไม่ใช่เป็นหัวข้ออันดับหนึ่งของอิหร่านอิหร่านยังไม่เคยยอมรับประโยคนี้นะจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับอิหร่านเพียงแต่บอกว่าพร้อมจะเจรจาเรื่องนี้แต่อิหร่านยืนยันอธิปไตยในการที่จะพัฒนาอาวุธเพื่อปกป้องตนเองไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธหรือจะเป็นนิวเคลียร์แต่ทรัมป์จะย้ำแล้วย้ำอีกว่าใกล้แล้วอิหร่านยอมแล้วแต่ทั้งอิหร่านยังไม่เคยออกมาบอกว่ายอมอิหร่านเพียงแต่บอกว่าเอาอย่างนี้เรามาเปิดทางให้มีการเจรจาด้วยการอเมริกายกเลิกการปิดล้อมเราซะก่อนและเราก็จะเปิดช่องแคปโฮมุสนั่นคือการคลายความตึงเครียดเพื่อจะนำไปสู่การเจรจาเฟสต่อไปมันไม่ใช่ว่าเฟสหนึ่งเนี่ยมันจะจบทุกอย่างแต่ถ้าฟังภาษาของท่านประธานาธิบดีทรัมป์นี่คิดว่าเกมเดียวจบซึ่งมันไม่จบมันมีเหตุผลที่ว่าทำไมทรัมป์ต้องรีบลงจากหลังเสือเพราะว่า1อาทิตย์จากนี้ไป14พฤษภาคมทรัมป์จะไปเจอกับสีจิ้นผิงที่จีนแล้วทางอิหร่านนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศอับบาสอารักชีได้ตัดหน้าทรัมป์ ไปเยือนปักกิ่งแล้วตั้งแต่เมื่อวานและจีนรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้พูดชัดเจนมากว่าเรายืนอยู่เคียงข้างอิหร่านสงครามที่อเมริกากับอิสราเอลกระทำต่ออิหร่านนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่จีนก็สำทับว่าต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุสและก็ต้องยุติสงครามโดยด่วนที่สุดซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องตรงกันกับอิหร่านทุกประการแต่ชัดๆว่ายืนอยู่คนละข้างกับอเมริกาเรื่องนี้มีหนำซ้ำยังมีประโยคจากหวังอีว่าอิหร่านก่อนสงครามกับหลังสงครามนี่จะมีสถานภาพที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะเพราะว่าหลังสงครามแล้วอิหร่านจะมีสถานภาพที่โลกมองว่าถูกยกระดับขึ้นมาพูดง่ายๆคือจีนกำลังบอกว่าอิหร่านแสดงถึงความสามารถในการยันอเมริกาไว้ยาวนานได้ถึงเดือนที่3แล้วแสดงว่าไม่ธรรมดาไม่ใช่อิหร่านก่อนสงครามที่ถูกมองว่าอาจจะถ้าอเมริกาซัดหนักอิสราเอลมาร่วมมือด้วยนี่ไม่กี่สัปดาห์คงหมดสภาพมั้งวันนี้ไม่หมดสภาพไม่เพียงแต่เท่านั้นอเมริกายังต้องขอเจรจาเพราะว่าถ้าหากเป็นประเทศที่ไม่มีไพ่เล่นเหมือนกับที่ทรัมป์ชอบพูดเกี่ยวกับประเทศอื่นหรือพูดเกี่ยวกับอิหร่านก่อนหน้านี้ถ้าไม่มีไพ่เล่นอิหร่านก็ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องมีสิทธิ์นั่งโต๊ะเจรจากับอเมริกาอเมริกาก็ไม่ต้องฟังเสียงเหมือนกรณีเวเนซุเอลาดังนั้นจีนแสดงจุดยืนชัดเจนว่าอยู่คนละข้างกับอเมริกาเรื่องนี้และอยู่ข้างเดียวกับอิหร่านแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้ที่หลายวงการอยากจะเชื่อเพราะว่ามันต่างคนต่างก็ล้าพอสมควรและทั้งโลกก็รอให้เปิดช่องแคบฮอร์มุสเพราะว่าน้ำมันเอ่ยแก๊สเอ่ยปุ๋ยเอ่ยจะได้เริ่มไหลเข้ามาสู่ประเทศต่างๆที่รอคอยอยู่แต่ถ้าบอกว่าสิ่งที่ทรัมป์พูดแสดงว่ากำลังจะมีสันติภาพปฏิกิริยาจากตลาดหุ้นตลาดน้ำมันตอนแรกก็ดูเหมือนจะเชื่อตามนั้นหรืออยากจะเชื่อตามนั้นราคาหุ้นก็เลยกระเตื้องขึ้นราคาน้ำมันก็ร่วงลงแต่ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่อิหร่านแสดงท่าทีที่ค่อนข้างแข็งกร้าวกว่าก็กลับไปสู่สภาพเดิมอีกราคาน้ำมันก็เด้งกลับมาราคาหุ้นก็ร่วงลงไปมันขึ้นขึ้นลงลงตามอารมณ์ของข่าวและข่าวมันก็เริ่มจะสร้างความล้าให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยากจะเชื่อข่าวดีแต่ข่าวดีมาปุ๊บ 2-3 ชั่วโมงผ่านไปกลายเป็นข่าวร้ายมีหนำซ้ำในภาวะที่ด้านหนึ่งทรัมป์บอกว่ามีข่าวดีกำลังจะมาทั้งอิหร่านนั้นก็พูดถึงเรื่องช่องแคบฮอร์มุสอีกรูปแบบนึงเลยครับมีการประกาศตั้งองค์กรที่ชื่อว่า Persian Gulf StraitAuthority องค์การช่องแคบในอ่าวเปอร์เซียซึ่งคุมโดยอิหร่านนะครับอิหร่านประกาศเลยว่าภายใต้องค์กรใหม่นี้ที่เรียกชื่อย่อว่า PSP Persian Gulf PG แล้วก็ State SA PGSA นี้อิหร่านจะเป็นคนคุมเกมภายใต้ระเบียบใหม่นี้เรือทุกลำที่ประสงค์จะผ่านช่องแคบต้องกรอกแบบฟอร์มที่มีรายละเอียดสูงถึง42รายการซึ่ง42รายการนี้จะมีตั้งแต่ข้อมูลเชิงลึกทางเทคนิคโลจิสติกส์ซึ่งตามปกติถือเป็นความลับภายในของเรือแต่ละลำแต่อิหร่านบอกโนต้องการรู้หมดเช่นน้ำหนักมูลค่าสินค้ารหัสสินค้าอันตรายโครงสร้างการถือครองกรรมสิทธิ์เรือที่ระบุสัญชาติเจ้าของเรือและผู้จัดการเรืออย่างชัดเจนไปจนถึงสัญชาติลูกเรือทุกคนนี่แหละครับทำให้คนที่อยู่ในแวดวงการเดินเรือบอกโอ้โหนี่น่ากลัวมากเลยนะเพราะว่าเป็นการเอาข้อมูลลับที่ทำให้ถูกตรวจสอบถูกสะกดรอยได้ตลอดเวลาถ้าอิหร่านมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้อันตรายคืออ้าวแล้วอิหร่านบอกว่าฉันจะคุมช่องแคบตรงนี้ขณะที่อเมริกาบอกว่าเงื่อนไขสำคัญข้อหนึ่งในการบรรลุสันติภาพคือ จะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุสแต่อิหร่านกำลังพูดอีกด้านหนึ่งเลยว่าฉันจะคุมฮอร์มุสด้วยองค์กรใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเห็นไหมครับว่าความย้อนแย้งนี้ทำให้คำว่าข่าวดีกับข่าวร้ายมันมีเส้นแบ่งบางๆที่ยังสร้างความสับสนจนถึงนาทีนี
25: ้สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
24: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอ่อ

0: มุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
1: ก็คงยังเป็นเส้นแบ่งบางๆอย่างที่คุณสุทธิชัยว่าครับคุณวิสุทธ์ครับเรื่องราวของสถานการณ์นะที่กลับไปกลับมาแต่เอาเป็นว่านะตื่นเช้ามาวันนี้ได้รับสัญญาณเหมือนกับมีข่าวดีนะซึ่งก็ไม่ต้องดูจากที่ตรงไหนหรอกนะดูจากตลาดหลักทรัพย์ดูจากราคาน้ำมันนะถ้าน้ำมันลงและหุ้นขึ้นอันนั้นแหละนะเป็นสัญญาณบวกว่าสถานการณ์ใกล้จะคลี่คลายนะคงจะผ่อนคลายลงก็เลยทำให้ตลาด2ตลาดนี้เป็นดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งว่ามันจะนะคลี่คลายหรือว่ามันจะไปต่อครับคุณวิสุทธ์ครับ
2: ครับมีเรื่องหนึ่งที่เคยมีการพูดถึงนะว่าจะเป็นการเก็บภาษีนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกนอกประเทศ 1,000 บาทนะคุณตีแล้วก็มีเสียงเหมือนกับกึ่งปฏิเสธนะ
1: ครับ
2: ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าทอทจะขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกนะฮะเป็น 1,120 บาทครับจากเดิม730นะฮะจาก730เป็น 1,120 บาทนะฮะก็จะเริ่ม20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นที่สุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายนะครับภูเก็ตแล้วก็ที่หาดใหญ่นะฮะส่วนค่าโดยสารภายในประเทศเหมือนเดิมนะครับ130บาทไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าเอาละใครที่จะเดินทางก็ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้โดนชาร์จเพิ่มแน่นะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บโดยตรงนะคุณบัญชีเขาจะไปเก็บคุณบัญชีกรณีคุณซื้อตั๋วเขาจะเก็บอยู่ละ
1: เป็นค่าธรรมเนียมค่าอะไรตรงนั้นใช่ไหมคุณพิสุทธิ์
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งจะเดินทางก็ต้องมีค่าธรรมเนียมแต่ถ้าใช้คำว่าค่าธรรมเนียมคงไม่กระชากความรู้สึกเท่ากับว่าเป็นค่าเหยียบแผ่นดินหรือค่าเดินทางออก
2: นอกประเทศเป็นยังคือออกนอกประเทศนี่แหละ
1: ไอ้ตรงนั้นแหละทำให้บริษัททัวร์ใครต่อใครที่จะไปเที่ยวหรือจะไปอะไรที่มันกลายเป็นมีค่ายิบย่อยมีค่าใช้จ่ายตรงนี้แสดงว่าไม่ได้สนับสนุนส่งเสริมให้คุณวิสุทธ์ให้ใครต่อใครเนี่ยไปเปิดหูเปิดตาเปิดโลกกระทัดไปดูอะไรแล้วก็เอามาปรับใช้กับชีวิตไปเติมเต็มให้กับตัวเองดูเหมือนอาจจะถูกมองไปแบบนั้น
2: มันก็จะมองว่ารองคุณมนตรีไปต่างประเทศได้นะก็ต้องมีกระตังนะก็เลยเก็บเพิ่มนะ
1: ก็แทนที่จะสนับสนุนนะเหมือนกับเปิดทางให้คนต่างประเทศเข้าฟรีวีซ่าเข้ามาเนี่ย
2: ครับ
1: นะเราเองจะไปต้องมาจ่ายค่าเดินทางออกนอกประเทศนะอ่ะมาในรูปใหม่ที่สุดมันมีข่าวอันหนึ่งนะซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกว่ามันจะเหมือนจะต่างยังไงกับกรณีของคุณทวินเปลี่ยน
2: สีที่ต้องหลุดจากเก้าอี้ไปตอนที่ถูกคุณยิ่งลักษณ์โยกนะฮะ
1: ในการที่จะใช้อำนาจนะในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
2: ครับ
1: นะครับโดยเฉพาะล่าสุดประเด็นที่เกิดขึ้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นจะนำกรณีนี้ไปเทียบเคียงหรือไม่ถ้าติดใจสงสัย
2: ครับ
1: กรณีที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
2: ครับ
1: หรือกพค.นะครับแถลงผลการประชุมเอาเป็นว่ารวบรัดตัดความก็คือในช่วงที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภารกิจแรกก็คือย้ายระดับอธิบดีนะพอย้ายปุ๊บก็มีอธิบดี2ท่านก็คืออธิบดีกรมการปกครองท่านหนึ่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันนะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะยังรับราชการอยู่แต
2: ่
1: กลับมาเป็นอธิบดีกรมการปกครอง
2: ครับ
1: ส่วนอธิบดีกรมการปกครองณเวลานั้นปัจจุบันเกษียณไปเรียบร้อยแต่ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2: ครับเลขาคุณอนุทินเหรอ
1: เลขาคุณอนุทินครับ
2: ครับ
1: นะคุณชัยวัฒน์จุลธีรพงษ์เป็นเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นอดีตอธิบดีกรมการปกครองที่ถูกคำสั่งของภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะย้ายไปเป็น

0: พอไม่ชอบแล้วผมไปดูในรายละเอียดนั้นเนี่ยปรากฏว่าท่านก็บอกว่าท่านหนึ่งนั้นเนี่ยในเวลาถัดมาก็ได้ย้ายมารับตำแหน่งในระดับอธิบดีก็คืออธิบดีกรมการปกครองที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็เสียอายุราชการไปแล้ว
1: ครับ
0: ดังนั้นในรายละเอียดของคำวินิจฉัยท่านก็เห็นว่านะครับถ้าจะให้ย้ายกลับไปดำรงตำแหน่งเดิมย่อมไม่เกิดประโยชน์แก่ทางราชการด้วยผลดังกล่าวเนี่ยคณะกรรมการกพค.เสียงข้างมากจึงมีคำวินิจฉัยให้จำหน่ายเรื่องร้องทุกข์ออกจากสารบบให้จำหน่ายมติ6-1นะ6เสียงให้จำหน่ายแต่มี1เสียงให้ยกคำร้องซึ่ง1เสียงตรงนี้นะเห็นว่าเป็นการกระทำที่ชอบแล้วนะพอมันมีผลออกมาเป็นอย่างเนี้ยผมต่อภาพไปเห็นว่าทำไมมีคำสั่งอย่างเนี้ยโอ้โหเขาไล่เวลาเลยนะ
1: ครับ
0: คุณภูมิธรรมเนี่ยเข้ารับตำแหน่งมหาไทยวันที่3กรกฎาคม68พอวันที่4กรกฎาคมในวันรุ่งขึ้นเรียกประชุมมอบนโยบายให้กับราชการฝ่ายบริหารมอบนโยบายนะครับแต่ผ่านไปเนี่ยวันที่7มีเด้งทั้ง2คนผู้ร้องทุกข์ทั้ง2คนก็คือนะปัจจุบันท่านอธิบดีกรมการปกครองและอดีตอธิบดีกรมการปกครองณเวลานั้นซึ่งปัจจุบันคือเลขานุการรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปร้องกพค.เพราะนะฮะเป็นการย้ายโดยไม่ชอบเพิ่งจะมอบใน
1: ครับคุณมตีเสียงหายไปนะครับ
0: ผมมอบมานั้นเนี่ยมันจะต้องนำไปถ่ายทอดให้กับข้าราชการที่อยู่ใต้อาที่ใช้คำว่าเป็นการย้ายเพราะมีวัตถุประสงค์อื่นไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการก็ท้ายสุดครับคุณวิสุทธิ์ครับเมื่อเหตุการณ์เป็นดังเนี้ยวันนี้นักข่าวก็ไปถามคุณชัยวัฒน์จุลธีรพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและไปถามคุณณฤชาโคสาศิวิไลซึ่งปัจจุบันเป็นอธิบดีกรมการปกครองทั้งสองท่านยืนยันตรงกันว่าหลังจากนี้จะดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไปเพื่อที่จะได้เป็นบรรทัดฐานให้กับผู้บังคับบัญชาข้าราชการที่มีอำนาจแต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายจะได้พึงสังวรกันก็ถือว่าเป็นกรณีนะศึกษาว่ากรณีอย่างทั้งสองท่านและนะมีคำวินิจฉัยออกมาว่าไม่ชอบผมก็เลยเป็นนึกถึงคุณ
1: ทวินเปลี่ยนสี
0: อธิบดีสมช.คุณทวินเปลี่ยนสีอันนั้นน่ะก็สู้จนกระทั่งนายกต้องหลุดจากเก้าอี้คุณยิ่งลักษณ
1: ์ชินวัตร
0: ณเวลานั้น
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้ว่ากรณีอย่างเนี้ยทางกระทรวงเกษตรอาจจะเห็นช่องเห็นทางว่าเอ๊ะมันจะเป็นบรรทัดฐานด้วยหรือเปล่าก็สุดแท้แต่ครับคุณ
1: มันถึงคุณราเชนใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้ต้องดูคือคุณราเชนจะยื่นขอความเป็นธรรมอะไรด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะครับต้องดูว่าพฤติกรรมแห่งเหตุและผลที่ถูกย้ายแล้วก็อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ต้องดูหลักเหตุเป็นหลักไหมจะเห็นคุณราเชนบอกจะไปบวชแล้วนี่ใช่ไหม
0: ก็ตัดแล้ว
1: ตัด
0: ละแล้วทางโลกนะไปปีกวิเวกคือสื่อใช้คำว่าละทางโลกก็ไม่ถูกเลยทีเดียว
1: คือถ้าเกิดเดินหน้าต่อนี่เจ็บทั้งคู่นะ
0: คือคำว่าละแล้วออกบวชเนี่ยบวชแล้วต้องบวชตลอดนะไม่ได้มากลับมาครองเรือนแต่ได้บวช30วันจะถือว่าละทางโลกก็ไม่ใช่นะเรียกว่าปลีกวิเวกไปสงบหาที่สงบสักระยะหนึ่งประมาณนี้มากกว
1: ่าตั้งสติมั้งตั้งสติเพราะว่าถ้ารู้เหตุแห่งเรื่องนี้จริงๆเนี่ย
0: ครับ
1: เจ็บทั้งคู่ถ้าจะเดินหน้า
0: ตอนหลังก็เริ่มเห็นเลยเริ่มเห็นอะไรออกมา
1: เพียงแต่ว่าเบื้องหลังแล้วโอ้โห
0: นะ
1: หนักทั้งค
0: ู่เอาเป็นว่าไม่ธรรมดา
1: ครับไม่ธรรมดาน
0: ะฮะเพียงแต่ว่าฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายการเมือง
1: ครับ
0: และต้นทุนเนี่ยก็เรียนด้วยความเคารพว่าก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยพอมาเจอปัญหาอย่างนี้เข้าแล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นข้าราชการประจำเนี่ยเขาก็ต้องสงสัยฝ่ายการเมืองก่อน
1: ใช่
0: เป็นธรรมดาครับคุณ
1: เป็นธรรมดาก็คื

0: ก็ปฏิเสธไม่ได้เรื่องนี้จะโยงใหญ่เรื่องของการเมืองเหมือนกันนะครับเอาละไม่ลงลึกแล้วกันวันนี้นายกส่งสื่อด่วนนะครับขอให้มีการเป็นที่รัฐสภานะครับพิจารณากฎหมาย31ฉบับที่ค้างอยู่ในสภาคุณโสพลนัดสมาชิกรัฐสภาประชุม15พฤษภาคมนี
1: ้
0: แน่นอนฮะพรบ.อากาศสะอาดก็ได้ไปต่อนะเรื่องเนื้อกฎหมายเนื้อโทษกรรมก็ไปต่อครับส่วนแก้รัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ค้างเติ่งเนี่ยไม่ได้ไปต่อครับคุณตีครับ
2: หลับฮะ256
0: ครับ
2: จริงๆเนี่ยเป็นด่านแรกที่จะทะลวงเกี่ยวกับเรื่องของค่ายพรรคประชาธิปัตย์เขาเรียกว่าค่ายกล7ดาวด่านอรหันต์เขียนไว้ให้แก้แต่ในชีวิตจริงนั้นน่ะถ้าล็อกหัวล็อกท้ายล็อกไว้ตรงกลางล็อกไว้หมดน่ะแก้ยากก็เลยจะต้องแก้ที่ด่านนี้ก่อนแต่ปรากฏว่ารัฐบาลไม่นำมายืนยันก็เลยทำให้ตกไปโดยผลของรัฐธรรมนูญผลของกฎหมายครับคุณสุดครับ
0: ครับด้วยเหตุผลว่าภาวะเศรษฐกิจภาวะพลังงานวิกฤตมันเป็นเรื่องใหญ่กว่าร
2: ัฐธรรมนูญเรื่องอื่นใหญ่กว่าเรื่องนี้รอได
0: ้ เวลาหมดแล้ว
2: เราก็รอ
0: นะครับ
2: รอไม่ได้เวลาหมดนะ
0: ครับ
2: วันนี้ได้ตามนี้แล้วพรุ่งนี้เวลาเดิมข่าวเด่นประเด็นร้อนกลับมาพบใหม่วันนี้ลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: นี่ถ้าทำไฟต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
4: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
6: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดช

0: 18นาฬิกากับอีก6นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ผมวารินสัจเดลครับวันนี้วันที่7พฤษภาคมหุ้นไทยปิดลบไป 9.38 จุดนะครับมีแรงขายกำไรและก็มีการปรับพอร์ตด้วยหลังสงครามตะวันออกกลางคลี่คลายนะครับแต่ว่าเรื่องของไตรมาสที่2งบไตรมาสที่2เนี่ยยังมีความกังวลอยู่นะครับวันนี้ตลาดที่ 1,507.53 จุดครับลบไป 9.38 จุดคิดเป็น 0.62% นะครับวอลุ่มวันนี้ 81,704.48 ล้านบาทโดยมีสถาบันในประเทศและต่างชาติเนี่ยเป็นฝ่ายขายสุทธิ268และ 2,703 ล้านบาทตามลำดับนะครับในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์และรายย่อยเป็นฝ่ายซื้อสุทธิครับ296และ 2,674 ล้านบาทตามลำดับครับท็อป5วันนี้อันดับ1คือ Gulf นะครับปิดไปที่61.75 บาทบวกขึ้นมา1บาทครับอันดับที่2 Delta ปิดไปที่315บาทลดลงไป8บาทนะครับอันดับที่3 Advance ปิดไปที่350บาทครับบวกขึ้นมา2บาทอันดับที่4 True ปิดไปที่14.40 บาทบวกขึ้นมา50สตางค์และอันดับที่5คือ PTTP ครับปิดไปที่147.50 บาทลดลงไป3บาทนะครับนักวิเคราะห์วันนี้ที่จะพูดคุยกับเรานะครับคุณสุโชติ ธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัททรัพย์ KGI ประเทศไทยสวัสดีครับคุณสุโชติครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับอธิบายตลาดวันนี้ได้เลยครับ
1: ครับสำหรับภาพรวมตลาดหุ้นวันนี้นะฮะเป็นลักษณะของการสลับพอร์ตนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยหุ้นที่นำดัชนีเซ็นดีขึ้นมาก็คงจะหนีไม่พ้นตัวเดลต้าแล้วก็หุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีนะครับแต่สถานการณ์ล่าสุดนะครับเมื่อเรื่องของทางสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยนะก็ถ้าตามเดดไลน์ล่าสุดอีกแล้วนะครับก็คือวันศุกร์นี้หรือวันเสาร์เช้านะครับน่าจะมีความคืบหน้านะฮะขั้นสุดท้ายละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้วันนี้ตลาดน้ำมันโลกเนี่ยปรับลดลงมาค่อนข้างแรงนะครับปรับลดลงมาค่อนข้างแรงนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI เนี่ยล่าสุดอยู่ที่ 92.5 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับก็ปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะจากก่อนหน้านี้ขึ้นไปถึงประมาณสัก110เหรียญนะครับสะท้อนว่านักลงทุนทั่วโลกก็คาดหวังนะครับในเรื่องของดีลสันติภาพต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับก็เลยทำให้แรงขายหุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีแรงขายเกิดขึ้นสำหรับวันนี้นะครับเป็นลักษณะการเทคโปรฟิตหลังจากสถานการณ์ที่น่าจะเริ่มผ่อนคลายลงนะและอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือหุ้นในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็โดยเฉพาะหุ้นเดลต้านะที่น้ำหนักดัชนีมีน้ำหนักกับดัชนีค่อนข้างเยอะนะฮะวันนี้มีการขายทำกำไรลงมานะครับพร้อมกับความกังวลในเรื่องของความเสี่ยงนะครับที่กังวลว่าจะติดแคชบาลานซ์นะครับถ้าเกิดว่ามีการเทรดในระดับที่ร้อนแรงเกินไปในช่วงของเดือนสุดท้ายเดือนพฤษภาคมถามว่าทำไมถึงสำคัญนะเพราะเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนเมษายนนะครับเดลต้าปิดแคชบาลานซ์ไปแล้วถ้าเกิดว่าติดในเดือนพฤษภาคมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะทำให้การคำนวณดัชนีเซ็นต์อินเด็กซ์เกิดปัญหาทันทีนะครับเพราะว่าการคำนวณจะต้องตัดข้อมูลเดือนที่ติดแคชบาลานซ์ออกไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้มีความเสี่ยงจะหลุดเส้น50ตอนนี้หุ้นเดลต้าก็น่าจะลดความร้อนแรงลงในช่วงของเดือนพฤษภาคมแล้ววันนี้ก็เริ่มเห็นชัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เกิดการขายในหุ้นกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีและกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์สลับไปกลุ่มอื่นนะฮะที่เคยได้รับผลกระทบเชิงลบจากในเรื่องของสงครามนะครับเรื่องของราคาน้ำมันนะครับยกตัวอย่างเช่นหุ้นในกลุ่มการบริโภคในประเทศหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าหุ้นในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยหลักๆเลยมีภาพของการฟื้นตัวปรับขึ้นมานะพร้อมกับหุ้นในกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือหุ้นในกลุ่มที่ไปเชื่อมโยงกับในเรื่องของธีม Data Center นะครับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีงานล่าสุดนะครับยอดของ BOI ล่าสุดที่เพิ่งประกาศมาเมื่อวานนี้เนี่ยอีกประมาณเกือบ1ล้านล้านบาทเนี่ยหลักๆเลยก็จะเป็นทาง TikTokนะครับที่จะมาลงทุนในไทยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยยอดขอ BOI ที่สะสมมาประมาณ 3-4 ล้านล้านบาทเนี่ยส่วนใหญ่จะไปทิ้งน้ำหนักอยู่ที่ Data Center แล้วก็เทคโนโลยีนะเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเริ่มต้นที่ขึ้นมาแล้วอย่างกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับกลุ่มสื่อสารนะแล้วก็กลุ่มที่เรียกว่าเป็นงานติดตั้งระบบนะครับด้าน IT ต่างๆเนี่ยนะวันนี้ก็มีภาพของการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับโดยหุ้นที่เป็นกลุ่มใหญ่และมีน้ำหนักกับดัชนีเนี่ยก็จะเป็นอย่างตัว Advance กับหุ้น True นะครับซึ่งวันนี้รายงานผลประกอบการตัว Advance ก็ออกมาดีกว่าที่คาดนะครับ True ก็เช่นเดียวกันถือว่าออกมาดีตามคาดนะครับก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยเกิดภาพเป็นลักษณะของการ Sector Rotation นะครับเป็นการหมุนกลุ่ม นะครับก็เลยทำให้วันนี้ดัชนีเซ็นเด็กเนี่ยเป็นภาพของการพักตัวลงมานะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะกลายเป็นการเปลี่ยนเทรนด์นะครับแต่ตอนนี้ผมมองว่ามีโอกาสที่จะลงมาทดสอบแถวๆบริเวณ 1,500 จุดสำหรับวันพรุ่งนี้เพื่อรอความชัดเจนในเรื่องของดีลสหรัฐกับอิหร่านนะครับเนื่องจากว่าหลายครั้งแล้วเนี่ยที่เป็นลักษณะนี้แล้วสุดท้ายนาทีสุดท้ายก็ล้มโต๊ะนะครับก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมั่นใจในช่วงของวันสุดท้ายโดยเฉพาะวันศุกร์ที่เป็นช่วงสุดสัปดาห์ก่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับวันพรุ่งนี้ผมประเมินว่าดัชนีเซ็นอินเด็กซ์โอกาสลงมาทดสอบ 1,500 จุดหรือต่ำกว่านะครับก็อาจจะมองแถวๆบริเวณ 1,480 มีโอกาสค่อนข้างสูงมากกว่าที่จะขึ้นต่อนะครับแต่ว่าถ้ายิวสันติภาพช่วงสุดศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนี่ยดัชนีเซ็นอินเด็กซ์มีโอกาสนะครับที่จะพลิกตัวกลับขึ้นไปทดสอบบริเวณจุดสูงเดิมนะก่อนที่จะเกิดเหตุสงครามนะครับอยู่แถวๆบริเวณ 1,545 จุดนะครับ

0: มกลยุทธ์การลงทุนในวันพรุ่งนี้นะครับวันสุดท้ายของสัปดาห์แนะนำยังไงบ้างครับ
1: ครับก็ผมยังเน้นในเรื่องของ buy on weakness หรือซื้อเมื่ออ่อนตัวดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปนะครับพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็ไม่รู้ว่าดีลสันติภาพเนี่ยนะครับการเจรจาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ไหมในช่วงของนาทีสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเน้นซื้ออ่อนตัวนะครับแถวๆแนวรับ 1,500 และ 1,480 ดีกว่านะครับแล้วก็หุ้นเนี่ยผมอาจจะไปโฟกัสหุ้นที่มีธีมแข็งแกร่งมากว่าหุ้นจะขึ้นมาแล้วนะครับอย่างหุ้นในกลุ่มพวกที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นพวกนิคมอุตสาหกรรมนะโรงไฟฟ้าที่ขายน้ำขายไฟป้อนให้กับทางนิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงหุ้นในกลุ่มสื่อสารอย่างหุ้นครูนะครับหุ้นในกลุ่มหลักๆนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มหลักที่ช่วยผลักดันตลาดอยู่แม้ว่าถ้าเกิดว่าจะมีการพักตัวลงมาก็ยังน่าสนใจนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่อยากให้จับตาดูนะครับก็คือหุ้นในกลุ่มที่เชื่อมโยงกับการบริโภคในประเทศนะครับพอระตองเงินกู้400ล้านเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการอัดฉีดการบริโภคในประเทศนะครับการกระตุ้นการบริโภคในประเทศเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มพวกอย่างที่ตอนนี้ก็ถือว่ายังอันเดอร์พอร์ฟอร์มอยู่ยังแลกกาดอยู่นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นหุ้นในกลุ่มคาร์บอนหุ้นในกลุ่มลีสซิ่งนะครับกลุ่มสองกลุ่มนี้เนี่ยผมมองว่าน่าสนใจแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์จากในเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคในประเทศซึ่งน่าจะเข้าที่ประชุมครม.ในช่วง อีกสักประมาณกลางๆเดือนนี้นะครับตามไทม์ไลน์เนี่ยก็คือประมาณวันที่19นะครับพฤษภาคมนะครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากครับคุณสุโชติครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับส่วนภูมิภาควันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกครับได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางนั้นจะคลี่คลายลงหลังมีรายงานว่าสหรัฐและอิหร่านใกล้จะบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามซึ่งอาจจะปูทางไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับวันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 4,180.09 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 19.92 จุดหรือคิดเป็น 0.48%หางเสียงฮ่องกงก็ปิดพุ่งขึ้นในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับนักลงทุนขานรับสัญญาณบวกที่บ่งชี้ว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านใกล้จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อหางเสียงปิดไปที่ 26,626.28 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 412.50 จุดคิดเป็น 1.57% นิเคอิโตเกียวปิดพุ่งทะยานทำสุดเป็นประวัติการกว่า 3,300 จุดนะครับท่ามกลางความหวังเรื่องสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านผนวกกับแรงไล่ซื้อในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มี market cap สูงหนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดวงกว้างให้คึกคักนะครับโดยนิเคอิปิดไป 62,833.84 จุดพุ่งขึ้นมา 3,320.72 จุดนะครับคิดเป็น 5.58%คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดบวกและแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการในวันนี้ครับโดยได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่าสหรัฐและอิหร่านนั้นจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อขณะที่มุมมองเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มชิปจากกระแสปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นช่วยหนุนแรงซื้อเพิ่มเติมนะครับคอสปีปิดไปที่ 7,490.05 จุดเพิ่มขึ้นมา 105.49 จุดคิดเป็น 1.43% นะครับ S&P ASX 200ครับตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่2ในวันนี้ครับโดยปรับตัวตามทิศทางตลาด Wall Street ที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการในวันพุธขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนรวมทั้งความหวังที่ว่าสหรัฐและอิหร่านใกล้จะบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามนะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,878.10 จุดเพิ่มขึ้นมา84จุดนะครับคิดเป็น 0.96% และดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 9,107.90 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 90.90 จุดคิดเป็น 1.01% นะครับขอบคุณข้อมูลจาก InfoQuest เรียบเรียงโดยคุณปรียพันธ์มีสุขนะครับส่วนเรื่องของความคืบหน้าเรื่องของสงครามนะครับข่าวที่อยู่ใน Headlines ตอนนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ร่วงลงและหุ้นโลกพุ่งรับความหวังสงครามอิหร่านใกล้ยุตินะครับนี่เป็นข่าวประกอบที่ทำให้ตลาดของเราและภูมิภาคกว่านี้เนี่ยก็ปรับตัวในทิศทางที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยราคาน้ำมันโลกนั้นปรับตัวลดลงอย่างแรงในวันที่7พฤษภาคมตามเวลาในประเทศไทยนะครับราคาน้ำมันดิบ Brent ในทะเลเหนือนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานอ้างอิงของตลาดโลกนั้นตอนนี้ดิ่งลงมากกว่า 10% ระหว่างการซื้อขายจนหลุดระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือราว

0: 3,700 บาทก่อนปิดตลาดไปที่ 101.27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือประมาณ 3,750 บาทนะครับลดลงไป 7.8% ตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่งนะครับ S&P 500ปิดไปที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการเป็นวันที่2ติดต่อกัน Nasdaq พุ่งขึ้น 2% ครับตลาดหุ้นยุโรปก็ได้แรงหนุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับตลาดหุ้นปารีสปรับตัวขึ้นเกือบ 3% ส่วนแฟรงก์เฟิร์ตและลอนดอนปิดบวกมากกว่า 2% ครับนักลงทุนมีความหวังมากขึ้นว่าสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอาจจะใกล้ยุติลงผ่านการเจรจาทางการทูตนะครับนี่คือล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์ส่วนเรื่องของนาโต้จะรับมือกับภัยคุกคามจากพันธมิตรด้วยกันเองอย่างสหรัฐอย่างไรนั่นเป็นท็อปิกที่วันนี้เราจะพูดคุยกันกับอาจารย์สมชายภคภาพิวัฒน์นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจอีกสักครู่หนึ่งแต่ก่อนอื่นครับมาดูความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันนิดหนึ่งนะครับถึงจะยังไม่เคาะเรื่อง exit fee ที่นักท่องเที่ยวไทยเดินทางออกนอกประเทศต้องเสียกันคนละพันบาทเนี่ยนะครับก็จะต้องเจอค่าบริการจาก AOT ครับผู้โดยสารขาออกเนี่ยนะครับเตรียมกันเลยครับ20มิถุนายนผู้โดยสารขาออกจะต้องเสียค่าบริการเพิ่มขึ้นเป็น 1,120 บาทนะครับค่าธรรมเนียมอัตราใหม่นี้นะครับสืบเนื่องมาจาก20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ททนะครับประกาศปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกหรือ Passenger Service Charge PSCสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเนี่ยเป็น 1,120 บาทต่อคนมีผลตั้งแต่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปนะครับก็ครอบคลุมท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของททั้ง6แห่งนะครับสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตหาดใหญ่ขณะที่อัตราค่าบริการผู้โดยสารภายในประเทศนั้นยังคงเดิมที่130บาทต่อคนไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับอัตราค่าผู้โดยสารขาออกปัจจุบันเนี่ยของสนามบินเชียงใหม่ดอนเมืองภูเก็ตแม่ฟ้าหลวงเชียงรายสุวรรณภูมิหาดใหญ่อยู่ที่ไม่เกิน730บาทนะครับ20มิถุนายนจะขึ้นเป็น 1,120 บาทครับนี่คือล่าสุดจาก AOT นะครับประกาศเตือน30จังหวัดนะครับ8ถึง10พฤษภาคมอากาศแปรปรวนฝนถล่มหนักนะครับสธนช.ออกมาเตือนนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรุงเทพมหานครเย็นวันนี้ก็อ่วมเหมือนกันนะครับในเมืองฝนตกหนักในหลายจุดเช่นเดียวกันนะครับ8ถึง10พฤษภาคมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งนะครับก็ติดตามสภาพภูมิอากาศกันด้วยนะครับสำหรับท่านที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือการเดินทางก็ดีนะครับในขณะที่ทางด้านของกรมการค้าภายในก็มีข่าวเรื่องทุเรียนมาอัปเดตกันหน่อยนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในครับคุณวิทยากรมณีเนตรไปจัดกิจกรรม Fruit Festival 2026ที่ Central Westgate นะครับก็พูดถึงราคาทุเรียนส่งออกเกรด AB ราคา 140-150 บาทต่อกิโลกรัมและเพิ่งจะรับทราบข่าวมาว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยตรวจพบสารแคดเมียมในทุเรียนทำให้ทุเรียนเขาเนี่ยประสบปัญหาส่งออกจึงอาจจะพยายามปลอมปนและอ้างเป็นทุเรียนไทยก็ขอฝากชาวสวนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจเข้มการปิดตู้ส่งออกสินค้าทุเรียนและอย่าให้มีการปลอมปนของเรานะครับซึ่งของเราเนี่ยไม่มีสารตกค้างหากให้มีการปลอมปนนั้นจะทำให้ประเทศไทยและประเทศปลายทางนั้นเกิดความไม่มั่นใจได้เราก็เสียภาพลักษณ์ภาพพจน์นะครับสำหรับไทยในปีนี้จึงถือเป็นโอกาสทองของการขายทุเรียนไทยนะครับจากนโยบายของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ Live Commerce กระตุ้นการบริโภคดึงกระแสและตอนนี้เนี่ยสร้างกระแสต่อเนื่องรวมกับห้างต่างๆเลี้ยงกระแสตอนนี้เนี่ยคนสนใจทุเรียนไม่ใช่ผลไม้ไกลเกินเอื้อมสามารถเลือกมารับประทานได้นะเราต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับหลัง15พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีผลผลิตออกตลาดเพิ่งประสบขณะนี้คือพายุเข้าไทยกระทรวงพาณิชย์ก็เร่งเข้าไปรับซื้อผลผลิตที่ตกลงมานะครับพอขายได้ทำเป็นทุเรียนทอดได้ก็รีบดูดซับเพื่อแปรรูปส่วนใดขายไม่ได้ก็ซื้อมาทำลายทิ้งเพราะไม่อยากให้สินค้าไม่มีคุณภาพนั้นวนกลับเข้าไปในตลาดนะครับซึ่งเป็นมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์นั้นย้ำทุกลูกต้องมีคุณภาพดีนะครับต ตอนนี้เริ่มมีผลผลิตมังคุดออกตลาดซึ่งมังคุดเกรดที่ดีราคาไม่มีปัญหานะครับกิโลกรัมละ90-100บาทแต่เริ่มมีข่าวว่ามังคุดบางส่วนที่ทยอยออกมาลูกเล็กและผลไม่สวยเพราะได้ผลกระทบจากอากาศร้อนก่อนหน้านี้นะครับก็จะเร่งดูดซับออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ18:22พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
2: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
4: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้น1จากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้น1ได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
6: จูสังกมาสารวัตร
5: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
6: เรื่องง่าย
5: นะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
6: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
7: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android
9: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
11: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
13: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับอยู่กับผมวารินทร์สัจเดลครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นั้นเป็นช่วงเวลาที่เราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาวิวัฒน์นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจสักครู่หนึ่งไปฟังอาจารย์วิเคราะห์เรื่องของการรับมือของ NATOเมื่อมีสหรัฐเป็นภัยคุกคามกันนะครับแต่ก่อนอื่นครับคุณผู้ฟังครับจะดีแค่ไหนครับเมื่อ 96.5 FM คลื่นความคิดขอเชิญท่านร่วมเดินทางในทริปสุด Exclusive Nagoya SME Insight 15-20 พฤศจิกายน 2569 นี้ครับชวนไปรับคมความคิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยกูรูทางด้านการตลาดครับตลอดการเดินทางท่านจะได้ฟังวิเคราะห์เจาะลึกแบบสดๆทั้งเรื่องการตลาดวิธีคิดแบบญี่ปุ่นและการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ดู SME ของจริงและสนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวตั้งแต่บนรถบัสยันโต๊ะอาหารโอกาสทองที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนแต่อาจารย์ธัญวัฒน์ชัดเจนตีแตกแน่นอนนะครับคลื่นความคิดจะพาคุณไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งในมุมมองที่แตกต่างใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติชมแบบพาโนรามาลอยฟ้าเป็นอย่างไรนะครับไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะที่สร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนเขาทำกันได้อย่างไรนะครับชมปราสาทในโงย่าอันยิ่งใหญ่และช้อปปิ้งย่านซากาเอะกันให้จุใจครับพิเศษสุดครับตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลประดับไฟนาบานะโนซาโตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนาโงย่าคือเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับเป็นบ้านเกิดของโตโยต้าการไปดูจุดเด่นเหล่านี้เนี่ยจะทำให้คุณเห็นภาพการบริหารจัดการเมืองและการท่องเที่ยวที่ผสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเดินทางเหนือระดับด้วยการบินไทยไทยแอร์เวย์สพักโรงแรมคุณภาพอาหารดีทุกมื้อในราคาที่คุ้มค่าที่สุดรับจำนวนจำกัดเพื่อให้ทุกคนได้ใกล้ชิดและรับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์ได้อย่างเต็มที่ทริปนี้ไม่ได้แค่ความสนุกแต่คุณจะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจอย่างแน่นอนครับจองด่วนครับที่ LINE @thinkingradio แล้วไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกัน15พฤศจิกายนนี้พลาดแล้วจะเสียดายนะครับช่วงนี้ครับอาจารย์สมชายภักภาวิวัฒน์รออยู่แล้วครับ
14: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
15: สนับสนุนโดยข่าวดี Crystal Soft ร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
13: ทุกวันพระราชสัปดีและวันศุกร์นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาวิวัฒน์นะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมาดูการรับมือของ EU กับการข่มขู่ของสหรัฐนะครับภายใต้กรอบของ NATO เนี่ยว่า EU มีทางเลือกอะไรบ้างสวัสดีครับอาจารย์ครับ
16: สวัสดีครับคุณวาลินครับ
13: ครับระลอกนี้ที่ทรัมป์กลับมาขู่ EU เนี่ยก็ยังเป็นเหตุผลเดิมไหมครับที่ทาง EU ไม่ช่วยสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านหรือว่ามีเรื่องอื่นอีกครับอาจารย
16: ์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งต่อเนื่องมาจากหลายข้อแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ NATOตั้งแต่ทรัมป์เนี่ยครับนะครับข่มขู่ยังไงครับเอาเป็น 2-3 เรื่องก็พอบอกเนี่ยจะเข้ายึดกรีนแลนด์จำได้ไหมครับอันนี้เป็นอันแรกกรีนแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของประเทศนะครับยังสมาชิก EU เดนมาร์กนะครับหลังจากนั้นก็มีการเจาะเย้ยว่าอะไรครับเนี่ยเปรียบเหมือนเขาเรียกว่าเสือกระดาษนะครับก็คือไม่มีอำนาจอะไรเลยเพราะทำไมได้พึ่งชั้นแล้วก็เองอยู่ไม่รอดหรอกเสือกระดาษนั้นไม่ต้องมาคุยโตอันที่สามนะครับก็ยั่วมากอันนี้ก็คือว่าเล่นงานนะครับว่าคุณไม่ช่วยผมในเรื่องของอิหร่านนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงครับตอนนี้หนักขึ้นมาหน่อยถอนกองกำลังประกาศจะถอนกองกำลัง 5,000 คนจากเยอรมนีครับแต่จริงๆอันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเขามีกองกำลังเป็นหมื่นและซึ่งอันนี้ทางด้าน EU นะครับเยอรมันเองก็พูดง่ายเตรียมตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพูดง่ายการประกาศอย่างนี้เป็นลักษณะซิมโบลิกเป็นสัญลักษณ์มากกว่านะครับแต่นี้ก็เป็นการพูดง่ายเร็วในลักษณะที่เรียกว่าเร็วกว่าปกติแต่ที่ร้ายกว่านั้นมาครับสิ่งที่ทางไบเดนเคย พูดไว้ตอนที่ไบเดนเป็นประธานาธิบดีจะนะครับมีการใช้เขาเรียกว่าขีปนาวุธวิสัยไกลคือสามารถที่จะใช้ยิงเข้าไปในรัสเซียเพื่อเป็นการป้องปรามหรือเป็นการก็ดีเทอร์เรนต์นะครับในเรื่องของภัยคุกคามจากทางด้านรัสเซียซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่านั่นหมายความว่าการที่จะถอนคือจะไม่มีการติดตั้งตัวนี้จะเกิดสิ่งที่ก็ความได้เปรียบเสียเปรียบในเชิงของการดีเทเลนคือป้องปรามคือถ้ามีตัวนี้มันไม่ว่าจะมาป้องกันสงครามนะแต่ว่าเป็นการป้องกันเมื่อให้อีกฝ่ายนึงมองว่าอีกฝ่ายนึงอ่อนแอกว่าเพราะฉะนั้นจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า deficit ขยายกว้างเขาใช้คำว่า deficit of deterrent ถ้าแปลเป็นไทยว่าตัวขาดดุลในเรื่องของการป้องปรามซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าทางด้านและที่สำคัญนะที่เขาที่อีกอันหนึ่งก็คือทางนาโต้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตั้งแต่ปี2025มีการประชุมที่กรุงเทพทางนาโต้ยอมยกเว้นสเปนนะฮะในจังหวัดสเปนนี่ไม่ยอมบอกว่าจะขึ้นเขาเรียกว่า GDP ในการลงในการป้องปรามประเทศเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็น 3.5 คือจริงๆมันมีการคุยกันในปี2015หลังจากที่ทางด้านรัสเซียเนี่ยบุกไครเมียนาโต้ตื่นจากความฝันก็มาตกลงกันว่าจะขึ้นค่าใช้จ่ายทางด้านทหารเนี่ยของแต่ละประเทศอยู่ที่ 2% GDP แต่ทรัมป์มานะไม่พอใจต้องการให้มากกว่านั้นทางประเทศนาโต้ที่อยู่ในสหภาพยุโรปที่อยู่ในนาโต้ก็เลยลงความเห็นว่าโอเคนะครับอันนี้รวมทั้งประเทศที่อยู่ในนาโต้ที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรปด้วยนะไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์ไอซ์แลนด์นะครับอังกาลาคือทางด้านตุรกีว่าตกลงกันที่กรุงเฮกปีที่แล้วนะ2025ก็จะเพิ่มเป็น 3.5 แล้วก็ที่สำคัญอย่างบางประเทศเพิ่งจะบอกเลยผมจะมีการสั่งซื้อเอาใจทรัมป์ทางด้านไหนสั่งซื้ออาวุธจากคุณเลยแต่ตอนนี้มีปัญหาแล้วครับเพราะอะไรครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าทางด้านของอาวุธที่มีการสั่งซื้อตอนนี้ทางด้านอเมริกาขอเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนดระยะเวลานะครับเลื่อเหตุผลอะไรครับเพราะตอนนี้กำลังผลิตเขาเนี่ยมุ่งไปช่วยเหลือนะครับอเมริกาในกรณีที่กำลังมีปัญหากับอิหร่านเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากตรงนี้นะฮะเราจะเห็นได้เลยว่าสิ่งที่ทรัมป์กำลังข่มขู่ทางด้านของประเทศสมาชิกของนาโต้ที่อยู่ในยุโรปซึ่งอันนี้สร้างความว่าอะไรครับความไม่ไว้วางใจเป็นทวีคูณขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆจริงๆแล้วนาโต้เนี่ยมันอยู่ได้ด้วย trust ครับคำว่า trust คืออะไรครับคุณวาลินคือนาโต้เนี่ยมีลักษณะเป็นลักษณะของ collective defense อันนี้ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาเราใช้ศัพท์พวกเนี่ยคนบางคนนึกว่าเราใช้กันแบบคำว่าเป็นชาวบ้านคำว่า collective defense นะฮะมีความหมายว่าเป็นการรวมตัวป้องกันประเทศจากศัตรูภายนอกนะครับซึ่งถ้าเป็นศัตรูภายในนี่ไม่เกี่ยวถ้าเป็นศัตรูภายในประชาชาติเพราะฉะนั้น collective defense เนี่ยเป็นการป้องกันตัวจากศัตรูภายนอกซึ่งในกรณีก็หมายถึงรัสเซียในขณะนี้ถ้าเป็นสมัยสงครามเย็นหมายถึงสหภาพโซเวียตเพราะฉะนั้นในข้อ5เนี่ยบอกว่าถ้าประเทศใดถูกคุกคามจากศัตรูภายนอกถือว่าทุกประเทศในนาโต้ได้รับการภัยคุกคามแต่ว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับ trust ละมันหมายความว่าประเทศอื่นนะครับนะจะต้องมีการดำเนินมาตรการในการที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศที่ถูกคุกคามคือนอกจากว่ามองว่าถูกคุกคามทุกประเทศแล้วให้ความช่วยเหลือความช่วยเหลือนี้รวมทั้งการเข้าร่วมทำสงครามป้องกันประเทศที่ถูกคุกคามด้วยแต่การที่จะเข้าให้ความช่วยเหลือหรือร่วมทำสงครามนั้นมันเป็นเรื่องที่พูดง่ายใช้วิจารณญาณนะครับเป็นเรื่องของอะไรครับการตัดสินใจไม่ได้หมายว่าถูกบังคับนะครับแต่ว่าอันนี้คือเรื่อง trust แล้วครับตั้งแต่ตั้งมาเนี่ยก่อนที่ทรัมป์จะมาประเทศนาโต้ทุกประเทศมี trust ในอเมริกาว่าจะต้องอะไรครับช่วยเหลือกรณีที่ถูกคุกคามดูได้จากสงครามเย็นเลย trust ตัวนี้เองครับเป็นสำคัญคือนอกจากทำให้ประเทศนะครับประเทศในสมาชิกนาโต้มีความมั่นใจป้องกันตัวเองจากภัยคุกคามแล้วยังทำให้อีกฝ่ายนึงคือศัตรูอย่างเช่นสหภาพโซเวียตไม่กล้าที่จะมีการคุกคามหรือเกิดสงครามอันนี้ก็คือหลีกเลี่ยงสงครามโลกครั้งที่3เพราะฉะนั้นไอ้กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ trust ละไอ้เรื่องที่บอกจะช่วยหรือไม่ช่วยต้องยอมรับเพราะว่าในอดีตมีครับ กรณีที่อเมริกาเนี่ยเล่นงานถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นก็คือตะวันออกกลางปรากฏว่าเยอรมันไม่เข้าร่วมด้วยพวกนายชายดุลยพินิจไงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของ trust เพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะก็ออกมาในลักษณะว่าอเมริกาตอนนี้นะครับกำลังสร้างปัญหาเขาเรียกว่า trust นะครับที่เกี่ยวข้องกับซึ่งอเมริกาอาจจะอ้าง trust ก็เช่นเดียวกันผมขอให้คุณช่วยผมอะเรื่องของอิหร่านอะนะครับแต่คุณไม่ช่วยนะครับในกรณีนี้แต่ว่าอย่าลืมว่าอันนี้ยังไม่ใช่นะฮะเพราะทรัมป์ไม่ได้อีโวกมาตรา5คือการจะช่วยเหลือเนี่ยฝ่ายนึงจะต้องนำเอาเรื่องมาตรา5เพราะฉะนั้นนี่เพียงแต่ขอให้ไม่เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นในกรณีประเทศนาโต้นาอื่นก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเพราะประเทศนั้นเขาบอกว่าการที่ตรงนี้ทรัมป์ไม่ได้เจอประเด็นปัญหาหนึ่งภัยคุกคามจากภายนอกมีแต่ทรัมป์ไปบุกเขาอะนะครับบุกอิหร่านไม่เป็นภัยคุกคามเพราะฉะนั้นรัฐไม่ชอบทำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นคนละเรื่องทรัมป์ก็เลยแก้เผ็ดแต่สิ่งที่สำคัญคือวันนี้ trust ของประเทศสหภาพยุโรปและนอกสหภาพยุโรปที่อยู่ในนาโต้วันนี้ก็บอกเลยครับว่ามันกำลังเรียกว่าแย่จนถึงขีดต่ำสุดในประวัติศาสตร์ของนาโต้ที่ตั้งกันมา1949คุณวาลินครับเรามาพูดอย่างนี้แล้วถ้าคุณนะฮะเป็นผู้นำของประเทศยุโรปที่อยู่ในนาโต้ทำยังไงดีว่าคุณนอรินภายใต้แรงกดดันจากนโยบายของทรัมป์คุณจะอยู่รอดได้ยังไงวะ
13: ครับ
16: เนี่ยเอาเลยครับยุโรปทำยังไงครับปีเดือนจุลายเนี่ย7กับ8เนี่ยนะครับที่แองการ่าจะมีการประชุมสุดยอดนาโต้นะครับอันนี้สำคัญมาก
13: ที่ตุรกี
16: แต่ครับแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเมื่อวันที่4ที่5พฤษภาคมไม่กี่วันมาเนี่ยมีการประชุมที่เมืองเอวารันเมืองนี้เราไม่เคยได้ยินเท่าไหร่พอนึกออกไหมอันนี้ยากหน่อยอยู่ที่เมืองอะไรครับนะครับอยู่ที่อาร์เมเนียถ้าอาร์เมเนียหรือไงเนี่ยนะฮะเป็นประเทศที่ไม่ได้อยู่ในนาโต้แต่ว่ามีการประชุมนะครับในกรอบของก็เรียกว่าความมั่นคงของยุโรปที่เมืองเอเวอร์ลันนะครับทีนี้ในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับก็มีการพูดกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่าเฮ้ยจะทำยังไงนะครับในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีการคุยกันหลังจากนั้นนะครับว่าสิ่งที่สำคัญคือข้อแรกนะครับเราเองต้องป้องกันรวมตัวกันในประเทศสมาชิกนาโต้ที่ในยุโรปเนี่ยรวมตัวกันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยที่อาจจะเรียกว่าพึ่งพาอเมริกาน้อยลงหรือสองอาจจะทำใจหรือว่าพึ่งพาไม่ได้แล้วอันนี้ที่หนึ่งนะครับที่มีการตั้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะต้องมีการรวมกันอันที่สองจริงๆแล้วยุโรปกับอเมริกานั้นอเมริกาเองก็ตั้งใจแล้วว่าที่จะลดเรื่องของ engagement ลงเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี2010ด้วยซ้ำหรือ2014ระยะหลังๆเนี่ยดิ่งภายใต้ทรัมป์เนี่ยมีการตัวเร่งก็เริ่มมีการผ่องถ่ายกันบ้างแล้วครับเช่นในระยะหลังเนี่ยจะมีการซ้อมรบในการซ้อมรบนั้นของนาโต้ปรากฏว่าผู้อำนวยการซ้อมรบจะเป็นยุโรปครับไม่ใช่อเมริกา อันนี้คือที่หนึ่งที่มีการทำขึ้นสองผู้บัญชาการทหารในการซ้อมรบหรือศูนย์กลางในการเขาเรียกว่าคอมมานด์เมนต์ซึ่งเคยเป็นคนอเมริกันเยอะตอนนี้ยุโรปเข้าไปแทนที่แล้วอันนี้เป็นอันที่สองเปลี่ยนแปลงเรื่องของวิธีการซ้อมรบนะครับและที่สองเปลี่ยนแปลงคนที่ทำหน้าที่เพื่อลดโหลดของอเมริกาลงในส่วนนี้อันนี้คือมีการทำตัวนี้แต่ที่น่าสนใจก็คืออะไรครับนะครับเพราะว่าที่ทำอย่างนี้เพื่อลดสิ่งที่อเมริกามีความรู้สึกว่า1เขาจะต้องเข้ามาผูกพันน้อยลงคุณจะต้องป้องกันตัวเองแล้วในเรื่องของการร่วมมือทางซ้อมล้มเรื่องของดุลแต่สิ่งที่อเมริกากับทางด้านยุโรปตกลงกันในเชิงนี้ครับว่าในที่สุดจะมีการแบ่งงานกันอย่างนี้ครับไอ้เรื่องอาวุธเนี่ยมีแบ่งเป็น2ประเภทครับประเภทที่1 conventional คุณวาลินพอรู้ไหมครับว่า conventional arm เนี่ยหมายถึงอะไรเพื่อผู้ฟังจะได้เข้าใจมันมีนิวเคลียร์ arm กับ conventional arm ครับ conventional คือเรื่องของชิปอาวุธต่างๆที่ไม่ใช่นิวเคลียร์
13: ที่ไม่ใช่นิวเคลียร์
16: ตั้งแต่ใช่ครับภาษาไทยจะแปลว่าอะไรดีวะ นะฮะ conventional เอาเป็นว่า
13: อาวุธสงครามอะ
16: ที่ไม่ใช่นิวเคลียร์แล้วกัน
13: ที่ไม่ใช่นิวเคลียร์ conventional แบ
16: บ
13: ดั้งเดิมอะฮะอาวุธสงครามแบบดั้งเดิม conventional
16: ดีมากกับอันนี้ใช้นี้แล้วกันนะครับตั้งแต่รถถังเพราะฉะนั้นทางด้านอเมริกาเนี่ยเคยปกป้องตัวนี้อันนี้รวมทั้งไอ้ตัวกองทหารหลายหมื่นคนที่อยู่ในนาโต้ไงแล้วก็ที่อันนี้ที่เขาถอนหนานออกบอกเลยว่าต่อไปนี้จะแบ่งภาระ conventional arm เนี่ยให้ยุโรปที
13: ่
16: อยู่ในนาโต้เนี่ยเป็นคนดูแลแล้วครับนึกออกไหมครับป้องกันไฟอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็มีการตั้งไว้ว่าถ้าดูจากงบประมาณอันนี้ประเมินจากมัดเหมือนกันขณะนี้ conventional นะครับอยู่ภายใต้การดูแลของยุโรปเนี่ยประมาณ 30-40% ในปี2030จะเพิ่มมาเป็น 80% ครับ
13: อ
16: ันนี้คือสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงในยุโรปคือรับหน้าที่เพื่ออเมริกาจะลดลงแต่ส่วนที่เป็นนิวเคลียร์อันนี้สำคัญมากนิวเคลียร์อเมริกายังรับหน้าที่ตรงนี้อยู่ก็คือเป็นชิลเพราะว่าอะไรครับยุโรปจะมาแทนที่นิวเคลียร์อเมริกาตอนนี้ลำบากคุณอย่าลืมนะนิวเคลียร์ของอเมริกาเนี่ยกับทางด้านสภาพโซเวียตอะพาริตี้คือใกล้เคียงกันประมาณ 4,000 ในแง่ strategic nuclear อเมริกามี 3,700 ทางด้านของรัสเซียมี 4,300 แต่ตัวนี้ห่างกันไม่เยอะนี่ไม่มีอะไรเพราะว่าตกลงกันในการลดขึ้นมาแต่ทางด้านฝรั่งเศสกับอังกฤษซึ่งเป็น2ประเทศนาโต้ที่มีนิวเคลียร์รวมกันแค่500กว่าลูกเท่านั้นเองนะครับซึ่งพอๆกับจีนน่ะจีนตอนนี้ก็มีประมาณ500กว่าลูกเพราะฉะนั้นทางด้านของยุโรปในนาโต้ในด้านนิวเคลียร์ยังต้องพึ่งพาอเมริกาอยู่เป็นชิลอันนี้ตรงลำแต่การพึ่งพาตัวนี้ชักจะมีความรู้สึกไม่แน่ใจอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงอันนี้คือมีการตกลงในขณะนี้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าทรัมป์ไม่ได้ประกาศตัวถอนออกมาจากนาโต้ไม่ได้ประกาศตัวว่าจะถอนหรือมาตรา5แต่สิ่งที่ทำให้เกิดมีความรู้สึกไม่มี trust ในอเมริกาแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าภายใต้ทรัมป์นั้นนะครับแม้ไม่ได้ประกาศตัวถอนจากนาโต้แต่ยังอยู่ในนาโต้แต่สิ่งที่ทำก็คือทรัมป์ยังบอกเลยว่าไอ้ที่บอกว่ากองบัญชาการสำคัญสำคัญน่ะยังเป็นของฉันอยู่นะวารินคือพูดง่ายกองบัญชาการเนี่ยมีการให้คุณน่ะดูแลเพื่อจะลดโหลดผมผู้บัญชาแต่ไอ้ที่เป็นศูนย์กลางบัญชาการสำคัญสำคัญน่ะยกตัวอย่างเรื่องนะครับศูนย์กลางที่อยู่ในเมดิเตอร์เรเนียนนะครับศูนย์กลางที่อยู่ในเมดิเตอร์เรเนียนอันนี้อเมริกายึดเลยคือศูนย์กลางที่อยู่ในเมดิเนียมนะฮะน่ะเป็นศูนย์กลางของการรวมคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งกองกำลังของนาโต้แบ่งเป็น2กลุ่มหน้าคุณวิวาลินกลุ่มหนึ่งภายใต้การดูแลของรัฐบาลของแต่ประเทศผู้บัญชาการทหารเป็นของประเทศนั้นแต่อันนึงมีการตกลงว่าศูนย์การกลางที่อยู่ในนะครับนะฮะเขาเรียกซาเซอร์อาจารย์แค่ชื่อตัวย่อซาเซอร์เนี่ยผู้บัญชาการสูงสุดเป็นอเมริกันตลอดเวลาคุณส่งกองกำลังไปต้องอยู่ภายใต้นี่คือเหตุผลในปี1966ถ้าผมจำไม่ผิดทางเดอโกลเนี่ยไม่พอใจเพราะว่าในกรณีเกิดอเมริกาสั่งเล่นงานทำสงครามผู้บัญชาการสั่งสูงสุดเป็นของไอการนะครับประเทศอื่นก็ต้องคอยร่วมรบด้วยสิเพราะฉะนั้นเดอโกลก็บอกให้จะต้องมีฝรั่งเศสและอังกฤษร่วมผู้บัญชาการอเมริกาบอกโนผมเป็นคนดูแลเรื่องนิวเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นผมเป็นคนจัดการเดอโกเลยถอนตัวออกฟังให้ดีนะถอนตัวออกมาจากกองบัญชาการสูงสุดนาเซอร์แต่ไม่ได้ถอนออกจากนาโต้นี่คือความฉลาดของเดอโกคือถอนออกมาจากอันนี้เพื่อฝรั่งเศสจะได้อิสระไม่ต้องฟังผู้บัญชาการศาลแต่ฝรั่งเศสยังได้รับการปกป้องจากมาตรา5เพราะเป็นคนทั่วไปยังนึกว่าเฮ้ยฝรั่งเศสถอนออกจากเรื่องนาโต้ไม่ใช่ครับแล้วจะเพิ่งเข้าไปตอนหลังในสมัยซาร์โกซีเพราะฉะนั้นวันนี้ทางด้านทำยืนกรานซาเซอร์ยังเป็นของชาญเพราะฉะนั้นเรื่องก็ไอ้ที่สำคัญสำคัญยังไงและคุณอย่าลืมนะฮะนักวิเคราะห์มีการบอกว่าทางด้านยุโรปตอนนี้กำลังวางตัวนะครับเขาใช้คำว่าทรัมป์เป็นตัวเร่งให้เกิดออโตโมนิเซชันออโตโนมีคืออะไรฮะออโตโนมิเซชันทำให้ยุโรปเนี่ยกำลังที่จะเป็นอิสระคือปลอดออกมาจากอิสระแต่ไม่ใช่เป็นอินดิเพนเดนต์นะฮะยังต้องพึ่งอยู่เขาบอกคุณมันจะอิสระได้เต็มที่ได้ยังไงวะหนึ่งเรื่องของอะไรครับเรื่องของอาวุธคุณก็ต้องพึ่งเขานะครับด้านอาวุธนิวเคลียร์อาวุธด้านอื่นๆด้วยสองด้านอุตสาหกรรมในการผลิตอาวุธคุณก็ต้องพึ่งเขาสาม operational โอเปอเรชั่นแนลในที่นี้คือไอ้กองบัญชาการสูงสุดอ่ะคุณก็ต้องพึ่งเขาในการหนึ่งก็คือละ strategically ในด้าน

0: สัตว์คุณก็ผึ้งขาวผึ้งทั้งสี่ตัวเลยคุณวาเลนเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์คนนี้ก็วิเคราะห์ว่าไอ้ที่คุณบอกว่าให้จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นอิสระคุณก็ออกมาอย่างนี้คือ NATO นะครับนะฮะยังเหมือนเดิ
1: ม
0: นะฮะ DNA ยังเป็นของอเมริกาอยู่ก็ใช้สับ DNA ครับ DNA เป็นของอนาเอาอเมริกาอยู่เพราะคุณต้องพึ่งเขา4ตัวนะครับเรื่องของอะไรครับเรื่องของอาวุธเรื่องของอะไรครับเรื่องของ operational เรื่องของ strategically เรื่องของ manner ก็พึ่ง DNA เพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ทำให้เกิดกองทัพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในยุโรปเท่านั้นเองแต่ DNA ทั้งหมดหรือว่าทั้งหมดอย่างคุณนะยังไม่ใช่ออโตโนมีแล้วครับเป็นส่วนที่ดีขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราดูแต่มันมีวิธีการอย่างอื่นครับที่ยุโรปกำลังทำอยู่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจถ้าให้คุณวาลินเดาคงเดาลำบากยุโรปกำลังหาทางนอกเหนือจากนี้คือพูดแค่ทำลักษณะนอกเหนือจากนาโต้คือด้านหนึ่งพยายามรวมตัวเขาเรียกว่าอะไรครับภาษาฝรั่งเศสก็เรียกว่าปิเลเออเรเปียนนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็น European Pillar of NATO แปลเป็นไทยก็อะไรครับเป็นอีกเสาหนึ่งของยุโรปที่รวมตัวกันแน่นแฟนภายใต้ NATO เพื่อถ่วงดุลอเมริกาแต่วันนี้ยุโรปกำลังทำอีกด้านหนึ่งเป็นเสาหลักอาจจะอยู่ใน NATO ร่วมกับ NATO ก็ได้ไม่อยู่ใน NATO ก็ได้นี่ยุโรปกำลังทำอยู่ครับทำยังไงครับเดาออกไหมครับ
1: ไปหารัสเซียแหละ
0: ไม่ใช่ เป็น NATO ป้องกันยุโรปเขาทำอย่างนี้อันแรกเลยนะครับก็เป็นลักษณะที่เหมือนกับที่อังกฤษทำถ้าอาจารย์จะไม่ผิดเนี่ยอังกฤษประมาณ2010เนี่ยมีการทำในกรอบที่ไม่ได้อยู่ในนาโต้นะฮะตอนนั้นคุณจำได้ไหมครับทางด้านของฟินแลนด์ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ฟินแลนด์เพิ่งจะเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ตอนที่เกิดเรื่องยูเครนรัสเซียไงตอนนั้นอังกฤษก็มีการร่วมมือทางด้านเกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยทางด้านทะเลทางทะเลกับกลุ่มประเทศนอร์ดิกก็มีฟินแลนด์กับสต็อกโฮล์มก็คือทางด้านสวีเดนครับมีการร่วมมือประสานนโยบายต่างๆอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งฮะที่ทางด้านยุโรปรวมทั้งอังกฤษเนี่ยเป็นตัวต้นคิดจะต้องมีการร่วมมือนอกกรอบของนาโต้ในการในลักษณะนี้ซึ่งขณะนี้ก็มีการพัฒนาอีกอันหนึ่งก็คือมีการร่วมมือกันมากขึ้นนะครับจากอันเนี้ยกรอบนี้เขาเรียกJEF ครับ Joint Intervention Force JEF เนี่ยจะมาปรับให้มันกว้างขึ้นแต่ว่ากว้างขึ้นยังไงเป็นการร่วมมือระหว่างอังกฤษนะครับแล้วก็ประเทศต่างนะในลักษณะที่นอกกรอบ NATO แต่ร่วมกับประเทศของ NATO นะครับทางเหนือคือเป็นป้องกันภัยคุกคามจากทางเหนือครับคือขยายตัวมาสู่ประเทศกลุ่มนอร์ดิกอันนี้เป็นส่วนหนึ่งอันนี้คือวิธีการอันหนึ่งนะคุณหนอกับที่สองเป็นแนวคิดของมาครองนะคงจำได้ไหมมาครองเคยใช้คำว่า strategic autonomy จำได้พูดง่ายเขาพูดมาตั้งแต่ต้นแล้วมาครองก็เสนอนะครับซึ่งออกมาเป็นสองรายการพูดง่ายจะร่วมมือกับประเทศต่างๆนะอันแรกเลยนะครับประเทศต่างๆนะครับนอกนั้นเป็นการป้องกันภัยคุกคามคือประเทศที่ voluntary อันนี้สำคัญคือประเทศ NATOที่พร้อมคือเขารั่วบางประเทศไม่อยากร่วมและรวมทั้งประเทศนอกนาโต้เข้ามารวมกลุ่มกันมาก็มีสองแบบแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นยูโรเปียนเป็นซีเคียวริตี้เขาเรียกว่าเขาซีเคียวริตี้เคาน์ซิลนะครับผมใช้ศัพท์ภาษาฝรั่งเศสกองไซเดอร์ซีเคียวริตี้ยูโรเปียนภาษาอังกฤษก็คือยูโรเปียนเคาน์ซิลออฟซีเคียวริตี
1: ้ครับ
0: เป็นการร่วมมือกันป้องกันภัยคุกคามนะครับรวมทั้งไม่ใช่ทุกประเทศในนาโต้แล้วแต่ voluntary กับประเทศอื่นนอกนาโต
1: ้
0: อันนี้เป็นส่วนหนึ่งกับอันที่สองเขาเรียกว่า Union de la Défense ภาษาไทยก็คือสหภาพทางด้านการป้องกันภาษาอังกฤษเขาจะ Defense Union ก็คืออะไรครับอันนี้ที่กำลังใช้อยู่เป็นการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆในการที่จะร่วมกันรักษาเรื่องของอะไรครับเรื่องของภัยคุกป้องกันภัยคุกคามรักษาลุ่มทางด้านความมั่นคงเอาเฉพาะประเทศอื่นนอกนาโต้เลยใกล้ๆมาร่วมมือกันอันนี้คือสิ่งที่เขากำลังทำกับเรื่องตะวันออกกลางไงจำได้ไหมครับที่ตังทรัมป์เนี่ยเล่นงานทางด้านทางด้านฝรั่งเศสอันไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝรั่งเศสอังกฤษนะครับแล้วก็ทางด้านของกรุงเทพ

0: ต่อรองอ่ะชิคเก้นไงชิคเก้นเอาเลยเล่นยาน
1: ม
0: มันเลยแล้วมันปลอดแอกแต่เล็กในใจฉันยังอยู่กับคุณแต่อันนี้มันอันตรายนะฮะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะรุนแรงถึงขั้นผมไม่มี trust ในตัวคุณเลยคือจะทำอันนี้มันต้องมี trust ใช่ไหมฮะ trust ในการลดโหลดคือเขาได้ประสบการณ์ในการลดโหลดจริงลดโหลดอย่างเร็วเลยแต่วันนี้ไม่มี trust เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้ก็คือลดในตัวนี้ลง
1: ครับแล้วถ้าไม่มีอเมริกาครับ
0: กับอันที่สองต้องยอมรับว่ากลุ่มที่เป็นพวกขวาจัดเนี่ยพวกนี้จะมีแนวคิดนะครับอย่างที่เราว่าดอนโรไงความจริงดอนโรเนี่ยใช้กับเวสเทิร์นเฮมิเฟียร์เท่านั้นเองนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องจีนเรื่องอะไรนะดอนโรเนี่ยเป็นส่วนของแนวนโยบายส่วนด้านจีนนั่นอีกด้านหนึ่งที่เขากำลังส่งดุลเขาแอนดูดอนโรเนี่ยคือครอบคลุมเวสเทิร์นเฮมิเฟียร์เพียงแต่ทรัมป์ไปเพิ่มกรีนแลนด์เข้าไปเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่อยู่ทางขวาจัดเนี่ยก็มีแนวคิดส่วนนึงก็คือไม่ต้องมีนาโต้เลยเพราะอะไรอเมริกาปลอดภัยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในใจของทรัมป์คือเป็นอย่างที่คุณบอกหนึ่งเป็นแท็กติกก็ได้นะครับกับอันที่สองเป็นสตราทีจี้ก็ได้นะครับหนีไม่พ้นนะครับแต่ยังไงก็ยุโรปจะเป็นแท็กติกหรือจุดสเตอร์วันนี้ผมจะทำเนี่ยนะคุณอยู่ก็ได้แต่ผมก็ทำใจถ้าเกิดไปอยู่เราจะต้องอยู่ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางยุโรปกำลังหาทางออกอยู่นะครับแล้วก็ร่วมมือคงจะต้องเยอะแยะร่วมมือทางด้านอาวุธด้านหรือเรื่องอะไรต่างเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอันหนึ่งคือยุโรปมันมีสองตอนอีกอันหนึ่งยังเดินหน้าต่อเรื่องของอะไรสหภาพยุโรปแม้ว่าจะถูกภัยคุกคามจากทรัมป์แต่ภัยคุกคามตัวนี้มันเริ่มพีคเอาแล้วเพราะดูได้จากการพ่ายแพ้ของวิกเตอร์ออร์บานที่ต้องการเล่นงานสหภาพยุโรปในการรวมกลุ่มด้านเหนือชาติซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีอยู่อย่างนึงแต่ยุโรปวันนี้พูดจริงๆอยู่ในขณะแพนิคครับตั้งแต่ยุโรปติดตั้งมาตั้งแต่สประชาคมฐานหินและเหล็กยุโรป1952จนถึงวันนี้ยุโรปยังไม่เคยเจอไฟคู่คามที่รุนแรงขนาดนี้เลย
1: ครับครับถ้าไม่มีอเมริกาแล้วเนี่ยในนาโตเองตอนนี้เนี่ยประเทศไหนแกร่งสุดครับอาจารย์ในแง่ของการรับมือจากภัยคู่คามด้านความมั่นคง
0: จริงๆนะแข็งแรงที่สุดนะครับต้องยอมรับว่าก็ประเทศที่มีนิวเคลียร์ไงคือฝรั่งเศสอังกฤษกับฝรั่งเศสและอีกประเทศนึงที่แข็งแกร่งในด้านของเทคโนโลยีด้านต่างๆเพียงแต่ไม่มีนิวเคลียร์คือเยอรมันครับนะครับอันนี้คือ3ประเทศที่สำคัญมากแต่ประเทศอื่นที่พูดง่ายมีความสำคัญมากนะเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งทางด้านของอะไรโปแลนด์โปแลนด์เนี่ยให้ความสำคัญเป็นประเทศที่ติดกับทางด้านของรัสเซียเขาในกับงบประมาณทหารเนี่ยสูงมากถ้าอาจารย์จำไม่ผิดประมาณ 5% 5-6% แล้วก็เป็นคนที่โอ้โหเข้ามาแต่โปแลนด์ก็น่าคิดนะประเทศมันเกิดการแบ่งแยกตัวนายกเนี่ยเป็นกลุ่มที่สนับสนุนนะครับไอตัวประธานาธิบดีเป็นพวกฝ่ายทรัมป์นะครับมันมีการแบ่งแยกที่ตรงนี้ขึ้นมาบ้างกับประเทศที่แข็งแกร่งอันนึงต้องยอมรับนอร์ดิกครับแต่ประเทศนอร์ดิกนี่น่าสนใจมากและเป็นการป้องกันในไอตัวบริเวณทะเลบอลติกได้ดีมากเลยตั้งแต่ฟินแลนด์เข้าไปนะครับไอ้ตัวสต็อกโฮมเข้าไปเนี่ยอันนี้สำคัญมากอันนี้ก็คือนี่คือเหตุผลเวลาประชุมทีไรนะคุณจะสังเกตดูนะก็จะมีฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันโปแลนด์และกลุ่มประเทศนอร์ดิกอีกประเทศหนึ่งที่แข็งแกร่งอันหนึ่งคือเนเธอร์แลนด์ครับ
1: ครับ
0: ประเทศที
1: ่
0: เงียบที่สุดกับ
1: เงียบที่สุด
0: เลยครับ
1: เงียบหน่อยกัน
0: สเปน
1: เนเธอร์แลนด์จะถามเรื่องสเปนพอดีครับใช่ฮะเพราะว่าถ้าทีล่าสุดเนี่ยก็คือชัดเจนมากว่าไม่เอาด้วยกับสหรัฐนะครับแล้วมันกระทบกับความสัมพันธ์ของสเปนในนาโต้ยังไงบ้างไหมครับ
0: ไม่ครับสเปนอยู่ตัวยังไม่ต้องพึ่งนาโต้อยู่แน่นอนเพราะสเปนแต่นาสเปนก็ให้ความช่วยเหลือนาโต้ในด้านไหนมีฐานทัพอเมริกาอยู่2แห่งอ่ะนะครับถ้าจำไม่ผิดแห่งหนึ่งอยู่ที่การ์เดสอีกแห่งหนึ่งชื่อเซบียานะครับที่เขาไม่ยอมให้อเมริกาใช้เพราะแต่ว่าสเปนเขามองว่าเขามีภัยคุกคามนะครับเรียกว่าต่ำกว่าคนอื่นเพราะว่าคุณลองดูแผนที่สิครับนะครับห่างจากรัสเซียเยอะไหมนะครับคือมันอยู่ทางด้านปลายสุดของยุโรปอ่ะเพราะสเปนก็คิดว่าเฮ้ยเขาไม่เหมือนกับกลุ่มประเทศบอลติกนะฮะกลุ่มประเทศลัตเวียลิทัวเนียเอสโตเนียเพราะฉะนั้นนี่เขาปลอดภัยนะครับแต่ก็ไม่ได้ปลอดภัยนี่คือเหตุผลที่ว่าแค่นะจะมีลักษณะที่ไม่ค่อยลงรอยแต่เอาก็จริงๆเขาก็ให้การสนับสนุนนาโต้นะครับในระดับหนึ่งเลยครับเพียงแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องตะวันออกกลางเนี่ยเขาจะมีนโยบายต่างกับของอเมริกาเพราะด้านประวัติศาสตร์ ด้านของภูมิ

0: ภูมิรัฐศาสตร์เขาจำเป็นต้องเป็นญาติดีกับกลุ่มประเทศที่เป็นทางด้านของทางด้านมุสลิมนะครับอันต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งในงานที่ถูกบุกในด้านภูมิรัฐศาสตร์จำเป็นต้องดำเนินมาตรการที่ค่อนข้างจะเอียงและเป็นมาตรการที่ต่อระหว่างมาทางลบและนาดีเนี่ยเขาก็มีการไล่ยิวออกจากที่สเปนนะศตวรรษที่15สูงเป็นประวัติศาสตร์เป็นล้านคนเลยอ่ะและคนที่ถูกไล่ออกเนี่ยผมยังจำได้ผมไปที่ตุรกีเจอคนๆนึงพูดภาษาสเปนคล่องเลยผมว่าเอ้ย what happened เขาเล่าให้ฟังว่าของเขาเนี่ยถูกไล่ออกมาตั้งสมัยนั้นสมัยนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของสเปนทำไมถึงมาสนับสนุนทางด้านกลุ่มทางด้านของมุสลิมนะครับหรือทางด้านลบกันเนี่ยไม่สนับสนุนทางด้านของอเมริกาครับ
1: ครับครับเอาละครับได้คุยกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับอาจารย์สมชายผมวารินและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีนะครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดยข่าวดีคริสตัลซอฟร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร0955088226
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hik Vision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
10: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจอง พิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
12: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทักทายกันเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับสำหรับวันนี้พฤหัสบดีที่7พฤษภาคมเวลาในขณะนี้ก็ประมาณทุ่ม3นาทีโดยประมาณครับ1ชั่วโมงจากนี้ไปจนถึงเกือบ2ทุ่มนะฮะจะได้รู้เลยครับว่าแม่เรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจในกระแสต่างๆและข่าวทั้งของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนรวมถึงสถานการณ์ในต่างประเทศแบบสดๆกันเลยเนี่ยนะครับมันเคลื่อนไหวกันแบบไหนกันยังบ้างนะฮะโดยเฉพาะวันนี้เองก็ต้องยอมรับนะครับว่าฟ้าฝนในกรุงเทพมหานครปริมณฑลโอ้ลงแรงเลยทีเดียวนะครับเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่ก็มีการเตือนๆกันมาแล้วว่าทั้งสัปดาห์นี้ฟ้าฝนจะเทเยอะนะครับสำหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลก็ขับรถขับราระวังกันดีๆนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการลงทุนกันตลอดทั้งวันนี้ก็ผันผวนเช่นเดียวกันนะฮะหุ้นไทยไอ้ตอนเช้าๆนี่บวกสวยๆอยู่นะแต่ปรากฏว่าพอปิดตลาดโอ้ตก 9.38 จุดนะฮะลงมาดีนะไม่หลุด 1,500 นะครับปิดที่ 1,507 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิประมาณ 81,000 ล้านบาทนะครับส่วนทองคำเนี่ยนะครับตอนเปิดตลาดตอนเช้าเนี่ยก็ถือว่าสวยทีเดียวเลยนะครับเพราะอะไรทราบไหมฮะเปิดตลาดขึ้นมาทั้ง350บาทครับแต่ว่าในวันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ช่วงนี้การประกาศราคาทองคำเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันหลายวันเลยนะครับสุทธิลงทั้งหมด24รอบเนี่ยนะครับหมายถึงว่าประกาศสุทธิทั้งหมดเนี่ย24รอบทีนี้24รอบทั้งหมดเนี่ยก็เลยทำให้ทองคำในประเทศไทยครับวันนี้มีความหวือหวาพอสมควรนะฮะและในที่สุดแล้วก็ปรากฏว่าสุทธิ24รอบของสมาคมค้าทองคำไทยเนี่ยนะครับทำให้นักลงทุนก็คงจะต้องวางกลยุทธ์การลงทุนกันใหม่นะครับว่ามันจะไปบูหรือมันจะไปจ่ากันแน่อ่ะงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทีนี้เรื่องราววันนี้ก็เป็นประจำนะครับทุกวันพฤหัสบดีเนี่ยเราจะได้พูดคุยกับอาจารย์ทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรที่จะคุยกับเรานะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเรื่องตอนนี้นะรัฐบาลเขาก็นายกเซ็นแก๊กแล้วใช่ไหมเรื่องพรบ.กู้เงิน400ล้านแบ่งออกเป็น2ก้อนนะก้อนละ200ล้านแต่วันนี้อาจารย์นิพนธ์จะคุยกับเราเรื่องนี้ครับพรก.เงินกู้กับปุ๋ยและพลังงานนะครับอยู่ในสายและระบบกับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
13: สวัสดีครับท่านคุณบัญชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้นิตยสารอีคอนมิสต์ดีคอนมิสต์ฉบับใหม่นะหน้าปกเนี่ยเขียนว่าลาล่าแลนด์เมืองในฝันที่ไม่เป็นจริงทำไมราคาน้ำมันโลกยังสูงไม่พ
12: อ
13: โอ้ข่าวมวลที่30เมษาเนี่ยจำได้ไหมครับคุณวิญชาราคาน้ำมันดิบเบรนด์ออยเนี่ยมันขึ้นไป125เหรียญนะ
12: ใช่ครับแพงมากเลยอ่ะ
13: ยังแพงไม่พอ
12: ไม่ได้ด
13: า
12: ว
13: เพราะที่ข่าวนี้บอกเนี่ยมันเป็นฝันที่ไม่เป็นจริงเนี่ยคนบางคนฝันไม่เป็นจริง
12: โอ้
13: โหตายประธานาธิบดีคนเดียวเนี่ยมันสร้างปัญหาได้ทั่วโลกแล้วเมื่อวันสองวันนี้ก็รัฐบาลก็ประกาศจะใช้เงิน400ล้านใช่ไหมฮะ
12: ใช่ครับ
13: นะกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะโอเคเดี๋ยวจะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตเกษตรกรมากๆตอนแรกเรากังวลใช่ไหมราคาน้ำมันขึ้นไปร้อยกว่าเหรียญต่อแบเรลแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ราคาน้ำมันอย่างเดียวมันราคาปุ๋ยปุ๋ยมันจะแพงขึ้นไป 40-60%
12: ครับ
13: นะฝ่ายต่างๆวิเคราะห์ไอ้นี่ผลกระทบทางเศรษฐกิจพูดมาหลายครั้งแล้วว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น1คือสถานการณ์ทั่วไปมันจะสถานการณ์ที่ราคาขึ้นราคาน้ำมันขึ้นพอสมควรเนี่ยมันจะขึ้นไป 1.2-1.6 แต่ถ้าราคาน้ำมันมันแพงขึ้นไปถึง130เหรียญซึ่งมีโอกาสนะมันก็จะขึ้นเงินเฟ้อจะขึ้นไปถึง 3-4% GDP ไทยจะลดลงแทนที่จะลดลง 0.2 มา 0.3 มันจะลดลง 0.6 ถึง 0.8 และนี่คือเหตุผลที่ผมคิดว่ารัฐบาลก็เลยต้องไปกู้เงิน พอพยากรณ์มันออกมาค่อนข้างชัดว่าเศรษฐกิจจะลดคือเขาคงไม่ปล่อยให้ติดลบนะฮะเราพึ่งน้ำมันพึ่งแก๊ส LNG พึ่งปุ๋ยจากตะวันออกกลางเยอะมากใช่ไหมเรานำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางเนี่ยค่อนข้างเยอะไอ้ที่ผ่านไอ้ช่อง 58% ผ่านช่องแคบพอมูสนี่วันหนึ่งมัน300,000 เร็วนะฮะไอ้ LNG เนี่ยปีหนึ่ง22 ล้านตันที่มาจากช่องแคบพอมูสเป็น 24% ของการนำเข้าของเราเพราะนั้นกระทบกระเทือนปิโตรเคมีอะไรต่างๆโรงกลั่นอะไรต่างๆไม่ทั้งโรงกลั่นในเวียดนามหลายแห่งต้องปิดนะไม่ได้เมืองไทยเหมือนกันปุ๋ย 34-40% ของปุ๋ยยูเรียเนี่ยมันมาจากทางนั้นตอนกลาง 20% ปุ๋ยแอมโมเนียก็มาจากทางนั้นด้านนั้นนะฮะอันนี้ของทั่วโลกนะฮะแถมสำหรับไทยเนี่ยคือเวลาที่มันมาทางช่องแคบของมูสไม่ได้มันก็ต้องไปแลบอ้อมแหลมกูดทบใช้เวลาขนส่งเพิ่มขึ้นอีก35-40 วันค่าเรือแพงลิสต์พรีเมียมแพง
1: ครับ
13: เรานำปุ๋ยเคมีเนี่ยจากตะวันออกกลางเนี่ยถึงเกือบประมาณเฉลี่ยประมาณใกล้ๆช่วง 35% 36% ปีหนึ่งประมาณ2 ล้านกว่าตัน2 ล้านนิดนะฮะเราอันดับหนึ่งเรานำจากซาอุดีมากที่สุดแล้วคือปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยเรานำข้าวเกือบทั้งหมด95%นะเราผลิตปุ๋ยเองได้น้อยมากเพราะว่าเราไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรต่างๆแล้วสต๊อกปุ๋ยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันต้องเช็คสต๊อกปุ๋ยละคือข้อมูลที่มีบนเว็บเนี่ยขณะนี้มันมีข้อมูลสต๊อกเก่ามากเดือนที่แล้ว6 มีนาเวลาที่6 มีนาถือว่าเก่ามากใช่ไหมฮะเรามีสต๊อกปุ๋ยเคมีทั้งหมดเนี่ย 1.5 ล้านตันแล้วบอกว่าเราใช้เดือนหนึ่งประมาณ 0.8 ล้านตันแต่เอาค่าเฉลี่ยนี้ไม่ได้เพราะว่าเราใช้ปุ๋ยเนี่ยเรามักจะใช้มากนะตอนต้นฤดูถูกไหมฮะต้นฤดูก็คือเชื่อมพฤษภาคมถึงกรกฎาคมเนี่ยปลูกกันเยอะมากนะแล้วก็เขาก็บอกว่าปุ๋ยยูเรียเนี่ยเรามีสต๊อกอยู่ตอนมีนาเนี่ย300,000 กว่าตันก็จะใช้ได้2 เดือนและอยู่ระหว่างนำเข้าแล้วรัฐบาลก็พยายามไปเจรจากับรัสเซียแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วปรากฏว่าเราเคยนำเข้าจากจีน 15% นะ
1: โ
13: อ้วันนี้จีนไม่ยอมให้ส่งออกละ
1: โอ้โห
13: เพราะว่าจีนเนี่ยเรื่องอะไรสำคัญที่สุดความมั่นคงด้านอาหารเขาไม่ส่งออกเลยนะผมก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลไปเจรจากับบรูไนหรือมาเลเซียหรือยังซึ่งผมก็เชื่อว่า2 ประเทศนี้ก็จะไม่ค่อยยอมส่งออกนี่คือปัญหาพอถึงวันนี้ปุ๋ยมันสำคัญที่สุดสำคัญยิ่งกว่าน้ำมันนะฮะที่บอกสำคัญยิ่งกว่าน้ำมันเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะกระทบกระเทือนต้นทุนการผลิตมากกว่าน้ำมันเรื่องราคาน้ำมันดีเซลแพงขึ้นเนี่ยนะ40-50 บาทเนี่ยต้นทุนการผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 10% อ้อยเพิ่มขึ้นไม่ถึง 10% 7% 8%บริการรถไถรถเกี่ยวเพิ่มขึ้นสูงหน่อยเพราะว่ามันใช้น้ำมันเยอะ 14% ประมงก็เพิ่มขึ้นประมาณ 16-17% แต่ปุ๋ยแพงเนี่ยนะโอ้โหหนักครับเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยมันต้นทุนปุ๋ยนะในการผลิตเนี่ยมันปาเข้าไปเกือบ 40% นะ 30-40% ของต้นทุนการผลิตของภาคเกษตรเพราะนั้นปุ๋ยเนี่ยเวลาที่มันแพงขึ้นมา 40-60% แต่ช่วงแรกเนี่ยมันแพงขึ้นมา 40-60% ช่วง 2-3 สัปดาห์แรกแล้วตอนที่เกิดสงครามราคาปุ๋ยในตลาดโลกมันแพงจาก450 เหรียญต่อตันมาเป็นเกือบ700 เหรียญในไทยเนี่ยปุ๋ยยูเรียเพิ่มจาก800 บาทต่อกระสอบเป็น 1,500 บาทถึง 1,600 บาทต่อกระสอบโอ้โหหนักครับ
1: โอ้น่ากลัวนะ
13: เราได้ยินเห็นไทย PBS ออกรายการไปสัมภาษณ์เกษตรกรที่ฉะเชิงเทรา ท่านพูดว่าไงรู้ไหมฮะเกษตรกรท่านนั้น
12: เขาว่าไงครับ
13: หยุดปลูกฮะ
12: หยุดปลูกเลยเหรอครับ
13: ไม่คุ้ม
12: โอ้
13: ต้นทุนมันสูงจนไม่คุ้ม
12: โอ้โห
13: สมาคมชาวไร่แล้วก็สมาคมน้ำตาลประมาณการว่าถ้าต้นทุนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากพันบาทเป็นพันสามร้อยบาทต่อตันนะอยู่ได้พอไหวถ
12: ้
13: าเกิดจากนั้นไม่ไหวค
12: ือ
13: ต้นทุนมันจะแพงขึ้นยี่ข้าวนี้ยี่

0: 4%
1: ฮะ
0: เฉพาะปุ๋ยนะเกิดจากปุ๋ยนะอ้อยมันจะแพงขึ้น21%เกือบ21%โดยเฉลี่ยเกษตรทั้งหมดเนี่ยมันจะสูงขึ้นต้นทุนมันจะสูงขึ้น15-25%
1: โอ
0: เ
1: ้
0: พร
1: โ
0: า
1: ห
0: ะฉะนั้นหนักครับกำไรน้อยฮะคือชาวนาเนี่ยชาวนาเนี่ยตันชาวนาในภาคกลางเนี่ยปลูกข้าวสองรอบเนี่ยตันหนึ่งได้กำไร1,000-1,500 บาทเองไร่หนึ่งครับขอประทานโทษ
1: ครับ
0: โอ้โหไร่หนึ่งคือ1,000-1,500 บาทเนี่ยต้นทุนมันกินหมดอ่ะต้นทุนจะปุ๋ยนี่แหละกับน้ำมันบวกกันสองรายการ
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นทางที่ดีคือไม่ปลูก
1: ผมไม่ปลูกเลย
0: อันนี้เสร็จเจ็บแน่เลยถูกไหมแต่เครดิตลดลงรายได้ของเราที่มาจากการส่งออกก็จะลดต่ำ
1: ครับ
0: และนี่ผมเชื่อว่ามันเป็นเหตุผลที่รัฐบาลต้องกู้เงินอ่ะ400,000,000,000 บาทโอเคมันก็มีข้อถกเถียงนะพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะวินิจฉัยว่ามันอะไรนะฮะมันวิกฤตหนักจนกระทั่งเกิดเร่งด่วนฉุกเฉินจริงหรือเปล่าจำอะไรทำลายวินัยการคลังอะไรต่างๆโอเค
1: ใช่ครับ
0: ปล่อยเขาผมจะไม่ผมไม่ใช่นักกฎหมายเลยไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้แต่จะพูดไอ้ส่วนหลังเพราะว่าเขาแบ่ง200,000แรกจะมาจะแจก60-40แล้วก็จะช่วยเกษตรกรถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้200,000แรกไอ้อันเนี้ยไอ้ช่วยเกษตรกรเราเห็นแล้วว่ามันจําเป็นแง่ๆเลยถูกไหมแต่อีก200,000หลัง200,000 ล้านหลังเนี่ยจะไปช่วยเรื่องพลังงานถูกไหมฮะโอเคก็ผมคิดว่าเพราะว่ารัฐบาลขึ้นมาใหม่ๆอยากมีผลงานก็อยากมีเงินถ้าไปใช้งบประมาณประจําปีเนี่ยไปลดภาษีสรรพสามิตอะไรต่างๆมันก็ทําได้แต่มันไม่สามารถแก้ปัญหามันมีเงินน้อยอ่ะพูดง่ายๆนะโอเคผมจะไม่วิจารณ์เรื่องนี้คําถามคือว่าแล้วเรื่องปุ๋ยเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่ารัฐบาลจะใช้เงินเท่าไหร่เพราะว่า200,000 ล้าน200,000 ล้านบาทแรกมันจะแบ่งใช่ไหม60-40กับเรื่องช่วยเกษตรกรใช่ไหม
1: ครับ
0: ยังไม่มีรายละเอียดผมก็เสนอเลยนะว่าหนึ่งช่วยแล้วช่วยเกษตรกรเรื่องปุ๋ยแต่ข้อที่หนึ่งข้อแรกห้ามรัฐบาลซื้อปุ๋ยแจกโดยเด็ดขาดคุณประชานึกออกไหมทำไมถึงบอกว่าห้ามซื้อปุ๋ยทุกชนิดแจกโดยเด็ดขาด
1: ห้ามซื้อปุ๋ยแจก
0: ห้ามซื้อแจกทำไมถึงห้ามซื้อแจกฮะ
1: มัน
0: ข้อแรกปุ๋ยที่รัฐบาลซื้อแจกจะไม่มีวันตรงความต้องการของเกษตรกรที่ปลูกพืชต่างชนิดพืชต่างชนิดใช้ปุ๋ยต่างชนิด
1: โอ้ใช่ใช่คนละเบอร์
0: ข้าวต่างชนิดใช้ปุ๋ยต่างชนิดพืชชนิดเดียวกันปลูกคนละพื้นที่ใช้ปุ๋ยคนละชนิดแล้วเวลาจัดซื้อจัดจ้างรัฐบาลเหมาโหลประมูลไม่สเปคของมันพอได้ออกมาไปแจกมันไม่ตรงความต้องการเกิดอะไรขึ้นฮะทิ้งครับมันมีแล้วอ่ะซื้อเครื่องจักรแจกอ่ะเกษตรแปลงใหญ่อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วเกษตรกรหลายแปลงอ่ะที่ได้ไปอ่ะกลุ่มแปลงใหญ่อ่ะเอาไปทิ้งไม่เฉยเฉย
1: โอ้
0: ผมเคยไปเห็นโรงเรียนที่จังหวัดน่านเนี่ยเป็นโรงเรียนร้างแล้วไม่มีนักเรียนปิดโรงเรียนแต่โรงเรียนพิที่เก็บอะไรว่าเป็นสุสานของเครื่องมือเครื่องไม้ที่หน่วยราชการแต่ละหน่วยแจกให้กับราษฎรแล้วไม่ได้ใช้เป็นสุสานของเครื่องมือเครื่องไม้อันนี้มันทะลุเงินถูกไหมแถมเวลาแจกปุ๋ยคุณภาพต่ำอีกโอ้โหตายเลย
1: ครับ
0: นะฮะคือแค่สูตรปุ๋ยปลูกข้าวเนี่ยคุณปลูกข้าวหอมมะลิกับปลูกข้าวเจ้านะฮะนาปรังเนี่ยมันปุ๋ยคนละสูตรเลยน่ะ
1: โอ้ครับ
0: แต่ปัญหาหนักสุดคืออะไรฮะคุณบัญชาตายโต
1: โอ้ตายโตอีกแล้ว
0: อันนี้ปัญหาใหญ่
1: ครับ
0: แล้วเราจะถลุงเงินเสียภาษี แก้ไม่ได้อะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันของคุณมานาบอกว่า

0: ข้อมูลโปร่งใสก็แก้ไม่ได้
1: โอ้ครับตา
0: ถ
1: ย
0: ูก
1: เ
0: ไ
1: ล
0: หม
1: ย
0: โอ้โหไอ้วิธีจัดซื้อจัดจ้างนี่มันสารพัดแหละกลน่ะแล้วมันท
1: ค
0: ําร
1: ั
0: ใ
1: บ
0: ห้ถูกกฎถูกระเบียบ
1: อืมอืม
0: มันถูกระเบียบนะฮะถูก
1: คร ระ ั
0: เ
1: บ
0: บียบไม่ได้แปลว่าไม่มีทุจริตนะ
1: โอ้ฮะใช่ใช่ใช่
0: เฮ้ยแล้วข้อเสนอทําไมครับ
1: อืมอืม
0: เรามีเป๋าตังค์นะ
1: โอ้
0: เรามีแอปใช่ไหม
1: อือฮะ
0: ทำไมเราไม่ร่วมมือกับสมาคมปุ๋ยและก็ร้านค้าปุ๋ย
1: อืมอืม
0: ให้เกษตรกรที่ลงทะเบียนเนี่ยมาซื้อปุ๋ยที่ร้านค้าที่ลงทะเบียน
1: ครับ
0: และรัฐบาลจ่ายเงินหนุนได้
1: อืม
0: สมมุติว่าตันละ X บาทผมไม่รู้ว่าจะตันละเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่รู้ว่าวงเงินที่เขาจะจัดสรรเท่าไหร่อันนี้รัฐบาลต้องไปศึกษา
1: ครับ
0: นะฮะแต่ละร้านค้าต้องลงทะเบียนเกษตรกรนะลงทะเบียนอยู่แล้ว
1: อืม
0: นะฮะแต่ว่าต้องลงทะเบียนเท่านั้นเอง
1: อืม
0: ต้องแก้ปัญหานิดหนึ่งเพราะเกษตรกรลงทะเบียนมากเกินไปจริงๆไม่ได้ปลูกจริงครอบครัวหนึ่งเนี่ยมี40 ไร่แล้วรัฐบาลบอกจะให้20 ไร่ค
1: อ
0: ร
1: ือ
0: บ
1: ม
0: ครัวได้แยกเป็นสองครอบครัวจริงๆทํานาครอบครัวเดียวแต่แยกเป็น40 ไร่แยกเป็นสองแปลงแปลงละ20แพเผลอเผลอเอาที่บ้านเอาที่ปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่ได้เงินหนุนมาจดทะเบียนด้วย
1: อืมอืม
0: อันนี้รัฐบาลต้องระวังหน่อยเวลาคิด
1: ครับ
0: นะแต่ไม่เป็นไรลงทะเบียนทั้งสองฝ่ายทั้งร้านค้าแล้วก็ทั้งเกษตรกรและรัฐบาลบอกว่าก็จะให้กี่บาทต่อตันก็แล้วกันไม่ได้ให้เป็นเงิน
1: ครับ
0: คุณต้องไปซื้อของ
1: โอ้
0: คุณต้องไปซื้อของนะไม่ให้เป็นเงินนะ
1: อืมอืม
0: แล้วร้านไหนขายปุ๋ยปลอมในร้านประเภทนี้จดทะเบียนแล้วเราก็ต้องลงโทษใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่อย่าคุมราคา
1: โอ้ฮะ
0: ขอให้คุยกันด้วยเหตุด้วยผลขายในราคาสมเหตุสมผลเพราะว่ามันก็บอกมีสต็อกพออ
1: ืม
0: จริงหรือเปล่าผมยังไม่รู้อันนี้รัฐบาลต้องเปิดเผยแล้วสต็อกมีแค่ไหนวันนี้คุย
1: ฮ
0: กับ
1: ะ
0: สมาคมอะไรต่างๆเช็คสต็อกให้แน่นอน
1: อืม
0: นะโอ้ยากกว่าน้ำมันนะ
1: แน่นอนเลยครับอันนี้
0: โ
1: ย
0: อ
1: า
0: ้
1: กครับ
0: ยากกว่าเยอ
1: โ
0: ะ
1: อ้โหครับ
0: นะฮะอย่าคุมราคาทำไมถึงอย่าคุมราคาถ้าคุมราคามันหายวับไปเลยฮะปุ๋ย
1: โอ้เหรอ
0: มันหายวับเลยครับ
1: โอ้
0: หายไปตลาดเลย
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจดทะเบียนทั้งสองฝ่ายวิธีนี้มันก็จะทําให้ทั้งเกษตรกรแล้วก็ร้านค้าปุ๋ยเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งคู่
1: ครับ
0: แล้วอุดหนุนกันร้านค้าปุ๋ยบ้างนิดหน่อยผมไม่เสียได้เงิน
1: อืม
0: นะก็ให้เขาได้บ้าง
1: อืมอืม
0: นะวิธีนี้เพราะไม่งั้นร้านค้าก็เจ๊ง
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะบทบาทกระทรวงพาณิชย์ก็คอยจับไอ้ร้านที่ขายปุ๋ยปลอม
1: อืมอืม
0: นะฮะร่วมกับกระทรวงเกษตรไปจับไอ้ร้านขายปุ๋ยปลอมข้อดีก็คือรัฐบาลใช้แอปใช่ไหมรัฐบาลก็มีข้อมูลการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร
1: อืม
0: โอ้ดีต่อการวางแผนนําเข้าปุ๋ยเพราะฉะนั้นรัฐบาลมีข้อมูลอันนี้ซึ่งเป็นข้อมูลตามชนิดปุ๋ยด้วย
1: อืมอืม
0: นะฮะแล้วได้ข้อมูลอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับวงการค้าปุ๋ยที่เขาเวลาเขานําเข้าแต่ข้อดีก็คือมันมีไอ้ข้อมูลของร้านค้าร้านไหนขายดีอยู่พื้นที่ไหนปุ๋ยชนิดไหนวันหลังเก็บภาษีได้
1: อืม
0: ใช้แอปอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นร้านค้าย่อยที่รัฐบาลจะดึงพวกพ่อค้านอกระบบเข้าสู่ระบบ
1: อืม
0: อันนี้ก็ทําให้เราเก็บภาษีจากร้านค้าปุ๋ยร้านค้าวัสดุการเกษตรได้ตรงไปตรงมา
1: อืม
0: ต่อไปต้องให้คําแนะนําและบริการตรวจดินกับเกษตรกร
1: ครับ
0: คำแนะนําคืออะไรรู้ไหมฮะคำแนะนําเรื่องใหญ่เลย
1: อืม
0: คือมันมีปุ๋ยที่เผอิญโชคดีเมื่อ2 ปีที่แล้ว
1: อืม
0: ศูนย์เทคโนโลยีการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรของมหาวิทยาลัยการเกษตรเขาไปทําวิจัยมาอยู่พักใหญ่แล้วเขาค้นพบสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับดินกับความต้องการของข้าวอันนี้สูตรข้าวนะปุ๋ยข้าวนะ
1: นะฮะ
0: เขาบอกขอมะลิมันต้องใช้สูตร20 80 20ผมจำสูตรไม่ค่อยแน่นอนนะถ้าผิดขออภัยทางมาลัยเกษตรด้วยนะ
1: ค
0: แล
1: ร
0: ้
1: ั
0: ว
1: บ
0: ปุ๋ยนาปลังต้องใช้สูตร25 74เพราะว่ามันไม่เหมือนกัน
1: อืมอืม
0: ถ้าใช้ปุ๋ยตรงนี้นะโอ้สามารถเพิ่มผลผลิตได้30 ถึง 70%
1: น่า
0: เพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมโอเคแต่ว่าอันนี้มันมีเฉพาะข้าวพืชอื่นๆมันก็จะต้องร่วมมือกันว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ย มันควรจะใช้ถ้าปลูกทุเรียนต้องใช้ปุ๋ยอะไรถ้าปลูกอ้อยต้องใช้ปุ๋ยอะไรปลูกอ้อยพันธุ์นี้ต้องใช้ปุ๋ยอะไรปลูกอ้อยอีกพันธุ์หนึ่งต้องใช้ปุ๋ยอะไรและในพื้นที่ไหนมันก็ต้องร่วมมือกันระหว่างกรมพัฒนาที่ดินต้องให้บริการการตรวจดินเร็วขึ้น
1: ค
0: อ
1: ร
0: ั
1: ัน บ
0: นี้รัฐบาลก็ไปสนับสนุนกรมพัฒนาที่ดินให้บริการเรื่องนี้เร็วขึ้นใช้เงินตรงนี้ถูกไหมแต่ที่สําคัญคืออย่างนี้ฮะแนะนําสูตรปุ๋ยแล้วเกษตรกรเนี่ยลดจํานวนปลูกการใช้ได้แต่อย่าเปลี่ยนสูตร
1: โอ้
0: อย่าเปลี่ยนไปจากสูตรที่เหมาะสมเพราะถ้าเปลี่ยนไปสูตรที่เหมาะสมไปถูกพ่อค้าหลอกเข้าเนี่ยโอ้โหมันไม่คุ้ม
1: ครับ
0: เห็นประเด็นเยอะไหม
1: ใช
0: สู
1: ่
0: ตรเนี่ยสำคัญลดปริมาณเนี่ยมันก็ลดผลผลิตอยู่แล้วแต่ว่ามันตรงตามความต้องการของพืชข้อสำคัญประเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้ตอนจบแล้วนี้เป็นเรื่องศาสตร์ที่สําคัญมากแล้วมหาลัยเกษตรเขาทําเรื่องนี้มาศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยก็ทําเรื่องนี้มาแล้วผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะฉะนั้นก็ให้คําแนะนําว่าจะต้องใช้พื้นที่แต่ละพื้นที่ต้องใช้อะไรนะบางทีเกษตรกรเข้าใจผิดนะไม่รู้นะว่าต้องควรจะใช้สูตรปุ๋ยอะไรคำแนะนำเดิมของหน่วยราชการในอดีตบางทีมันใช้ไม่ได้แล้วสภาพดินมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นโอกาสเนี่ยถือโอกาสทำเรื่องนี้เลยกรมพัฒนาที่ดินอะไรต่างๆก็มาของบประมาณจากไอ้ตรงเนี้ย100,000 ล้านบาทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอาจจะไม่ถึงตีต้อง50,000 ล้านบาท60,000 ล้านบาทนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้หน่วยราชการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆทําเรื่องนี้เราจะได้ใช้ปุ๋ยเกษตรกรจะได้สามารถใช้ปุ๋ยถูกสูตรถูกไหมแล้วและประหยัดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญต่อไปเราก็ไปประมาณการจำนวนปุ๋ยที่เกษตรกรต้องการใช้ต่อไร่ตัวจากตัวเลขจดทะเบียนนะฮะจากตัวเลขต่างๆของพืชชนิดต่างๆแล้วก็กำหนดวงเงินอุดหนุนได้ว่าตังเงินจะอุดหนุนเท่าไหร่ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อันนี้คำนวณได้ผมคิดว่าทางราชการก็คำนวณได้ก็มีทีมวิชาการเลยต่างๆแต่ข้อระวังนิดหนึ่งต้องระวังเกษตรกรที่ได้สิทธิ์เนี่ยคือเราให้สิทธิ์เกษตรกรที่จดทะเบียนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องระวังว่าอย่าเอาสิทธิ์ไปแลกกับเงินสดที่ร้านปุ๋ยราคาปุ๋ย
1: โอ้โห
0: มีแน่ไอ้ขนาดไอ้ตอนนั้นคนละครึ่งยังมีเลยใช่ไหม
1: โอ้ใช่ครับจริง
0: จำได้ไหม
1: จำได้ฮะ
0: มันมีแน่นอนว่าต้องระวังร้านไหนคือร้านค้าร้านไหนทําอย่างเงี้ยนะแบ็กลิสต์เลยนะฮะ
1: ครับ
0: สรุปก็คือถ้าเราทําถูกวิธีเนี่ยเราใช้เงินคุ้มนะ
1: ครับ
0: ผลผลิตทางการเกษตรก็จะไม่ลดลงหรือลดลงไม่มากหรืออาจจะเพิ่มขึ้นนะฮะคือตั้งเป้าหมายเลยไม่ลดผลผลิตการเกษตรอีกอันหนึ่งลืมไปคือใช้เงินส่วนเนี้ยมาวิจัยเรื่องอะไรอยู่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ขอประทานโทษเรื่องนี้ท่านผู้ฟังอาจจะไม่เคยได้ยินเกษตรฟื้นชีวิตใหม่
1: โอ้นี่ผมก็ไม่เคยได้ยิน
0: ภาษาอังกฤษเรียกว่า regenerative agriculture คือโอ้โหเราทำเกษตรมานานเราถลุงทรัพยากรดินของเราแย่มากคุณภาพดินแย่มากเราต้องฟื้นสภาพดินฟื้นความหลากหลายสร้างความหลากหลายทางด้านชีวภาพในดินมันมีจุลินทรีย์เป็นนับเป็นล้านล้านชนิดนะแล้วมันมีประโยชน์นะแล้วเราต้องส่งเสริมเรื่องการทำฟาร์มเกษตรทำสวนเกษตรแบบสวนผสมทำปลูกพืชคลุมดินปลูกพืชสลับอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้ทำจริงจริงจังจังมีแต่พูดแล้วก็มีเกษตรกรที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านอะไรต่างๆทําแต่เอาจริงแล้วยังไม่ได้ทํากันจริงจริงจังจังแล้วถ้าทําแบบนี้แล้วเนี่ยฟื้นชีวิตของดินได
1: ้
0: ฟื้นชีวิตดินพืชก็จะมีโอกาสที่จะเติบโตได้มากขึ้นแบบนี้เราก็จะใช้เงินเงินกู้คุ้มค่าใช่ไหมฮะผมมีเวลาอีกนิดหน่อยผมจะพูดเรื่องเงินอีก200,000 ล้านหลัง
1: ได้เลย
0: ความส่วนใหญ่เนี่ยพูดนิดหนึ่งคนส่วนใหญ่ก็เมื่อวานนี้เห็นรายการคุณสาธิตจากพรรคประชาธิปัตย์มาออกก็มาเห็นด้วยบอกว่ามันไม่ได้ฉุกเฉินเรื่องใช้พลังเรื่องพลังงานทางเลือก อาจจะจริง
1: อืมอืม
0: แต่ผมไม่เถียงเรื่องนั้น
1: ครับ
0: ผมคิดว่าถ้าจะใช้ต้องทำอะไรเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
1: อืมครับ
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากพอดี2-3 วันเนี้ยมีบริษัทแห่งหนึ่ง
1: อืม
0: เขามาติดต่อที่สถาบัน
1: ครับ
0: เพราะเขารู้ว่าเราผลักดันนโยบายแต่เขามาทำอะไรรู้ไหมฮะ
1: เอ
0: เข
1: อ
0: ามาดูตึกเรา
1: โอ้
0: ตึกเรา5 ชั้น
1: ครับ
0: โอ้โหเราใช้พลังงานเปลืองมาก
1: อืม
0: เอาง่ายๆนะเอาแค่ไอ้ตรงลิฟต์นะเราทำเป็นป่องลิฟต์นะ
1: อ่า
0: แล้วมันเป็นแก้วมันเป็นกระจกอ่ะ
1: อ
0: โอ
1: ่
0: ้
1: า
0: โหตรงนั้นเราแยกเป็นปล่องออกไปแต่ว่าก่อนเข้าตัวก่อนเข้าชั้นต่างๆเนี่ยโอ้โหมันเป็นที่กักความร้อน
1: อืม
0: แล้วความร้อนพอเราเปิดประตูเข้าไปในแต่ละชั้นเนี่ยความร้อนก็เข้าไปมันก็เปลืองน้ํามันเด็กเปลือง
1: ใช
0: พ
1: ่
0: ลังงานเด็ก
1: อืม
0: แล้วเราใช้ชิลเลอร์เก่ามาก
1: โอ้
0: รุ่นเก่า
1: เออ
0: เขามาดูเสร็จแล้วเขาบอกว่าถ้าลงทุนใหม่นะ
1: อือฮะ
0: มันประหยัดพลังงานได้ครึ่งหนึ่งละ
1: อืมคร
0: อ
1: ับ
0: แล้วนะไม่ใช่จบแค่นั้น
1: อือฮะ
0: เขาลงทุนได้
1: โอ้
0: เราไม่ต้องลงทุนเองซื้อชิลเลอร์
1: อือฮะ
0: แต่ว่าพอเราประหยัดพลังงานเขาขอแบ่งค่าประหยัดพลังงาน
1: อืมอืม
0: อ่ะ
1: อืม
0: โอ้โหมันมีตึกราชการที่เปลืองไฟ
1: ครับ
0: ตึกเอกชนโรงงาน
1: อืม
0: อันนี้แล้วอันนี้ไม่ต้องใช้เงินเยอะเพราะว่าบริษัทพวกนี้เขาได้กำไร
1: อืม
0: เราก็ทำอะไรฮะสนับสนุนบริษัทพวกนี้โดยทำไงเนี่ยฮะ
1: เออ
0: ให้เงินกู้
1: เอาเปิดกู้อืม
0: อ๋อจ่ายแต่ช่วยสนับสนุนดอกเบี้ย
1: อืมอืม
0: บริษัทพวกนี้ก็จะไปซื้อชิลเลอร์ให้เราให้ตึก
1: โอ้
0: เราก็ไม่ต้องสถาบันก็ไม่ต้องควักเงินซื้อชิลโล่เองซื้อชิลโล่เอง
1: อ่าฮะ
0: อ่าเห็นไหมคือแล้วเขาจะมีวิธีการต่างๆที่ประหยัดตกลงมันใช้เงินไอ้ตรง200,000 ล้านหลังเนี่ยมันจะใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: โอ้
0: เห็นไหม
1: เหมื
0: ออ ่
1: น
0: ะ
1: กั
0: เ
1: น
0: ราพยายามใช้เงี้ยแล้วข้อดีคืออะไรฮะพอเราทำอย่างเงี้ยมันมีช่างที่จะต้องมาดูแลใช่ไหมมาจัดการใช่ไหม
1: อืม
0: ช่างพวกเนี้ยรายได้สูงนะ
1: โอ้ใช่
0: เราก็ปรับเราก็ได้ฝึกอบรมช่างพวกนี้แต่ต้องอย่าให้บริษัทผูกขาดนะ
1: อืมอืม
0: ต้องหลายบริษัทนะแข่งกันนะ
1: ครับ
0: แล้วเราก็เรารัฐบาลก็เอาเงินไปสนับสนุนการฝึกอบรมช่างให้วิทยาลัยอาชีวะให้อะไรต่างๆลงมาระดมกันฝึกช่างพวกนี้
1: อืม
0: อ่ะก็จะได้คนที่รวมทั้งเวลาก่อสร้างตึกใหม่ๆอะไรต่างๆถูกไหมเปลี่ยนสเปคเปลี่ยนอะไรต่างๆโอ้ประหยัดไฟมากนี่คือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
1: อือ
0: ย
1: ม
0: ากให้เงิน200,000 ล้านบาทอันที่สอง
1: ก่อนสองอืม
0: รถยนต์โอ้โหคือรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายบอกให้คนไปซื้อรถอีวีใช่ไหม
1: อืม
0: แต่ลืมไปฮะ
1: อ่ะ
0: คุณบัญชาฮะเรามีรถเก่า20 ปียังจดทะเบียนอยู่เลยฮะในต่างประเทศเนี่ยคุณจำได้ไหมฮะเราเนี่ยเคยไปเอาอะไหล่เก่าเนี่ยจากญี่ปุ่นมา
1: ใช่
0: เพราะว่าเขาโลฮะทำไมเขาโลฮะ
1: อืม
0: ทำไมเขาโลรถเก่าครับคุณบัญชาม
1: ันโอ้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางกฎหมายสิการ
0: มันมันมีประโยชน์อะไรครับ
1: อ่าอืม
0: มันเปลืองน้ำมันครับ
1: โอ้นั่นไงอืม
0: ไม่ใช่เปลืองน้ำมันอย่างเดียวนะคุณบัญชานะ
1: ครับ
0: มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยยิบเป่งเลย
1: โอ้ใช
0: ข้
1: ่
0: อปัญหาโทษ
1: รถมันโซมมากเล
0: เบ
1: ย
0: รกแตก
1: อืม
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อ่า
1: เออ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะแก้ปัญหาประหยัดน้ำมันคือให้รถใหม่คือบังคับเลยเกิน20 ปีฉันไม่รับจดทะเบียน
1: อืมอืม
0: แต่บังคับอย่างนี้โอ้โห
1: โอ้โห
0: คนรวยเลยแท็กซี่รวยก่อนเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าอ่ะก็บอกว่าเอาละต้องขายต้องขายแต่รัฐบาลจะอุดหนุนบางส่วน
1: อืม
0: ทำตอนต้นก่อน
1: ครับ
0: อ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็บังคับขายพูดง่ายแต่รัฐบาลนะช่วยเงินบางส่วน
1: อืม
0: อ่ะแล้วถ้าคุณไม่ซื้อคุณได้เงินไปแล้วคุณไม่ซื้ออ
1: ืม
0: นะฮะเงินนี้คุณโอนสิทธิ์เนี้ยไปให้คนอื่นก็ได้
1: อ
0: คุ
1: ๋
0: ณ
1: อ
0: ก็ขายสิทธิ์เนี้ยไปคนอื่นก็ได้แต่คุณกําจัดรถไปแล้ว
1: อืม
0: ข้อดีก็คือไม่มีรถเก่าซึ่งโอ้โหเปลืองน้ํามันเมื่อ แล้วรถเมล์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเอาก่อนเลยนะมันต้องใช้รถบรรทุกรถเมล์เนี่ยมันต้องใช้ไอ้มาตรฐานยูโรใหม่เพื่อประหยัดน้ำมันไอ้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันคิดครับท่านผู้ฟังครับมันจะมีวิธีการทำยังไงทำให้ไอ้เงิน200,000 ล้านบาทหลังเนี่ยไม่ใช่ติดโซล่าอย่างเดียวนะเราไม่เก่งด้วยถ้าโซล่าทั้งหมดเนี่ยถ้าติดโซล่านะประเทศที่คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือจีน
1: โอ้
0: มันขายมาเราลูกเดียวเลย
1: ขายระเบ
0: เก่ง
1: ิด
0: มากเลยนะฮะโอเคครับ
1: แค่อาจารย์ถามนิดหนึ่งนะคือไอ้200,000 ล้านก้อนแรกกับก้อนสองเนี่ยโดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: ทีนี้ไอ้200,000 ล้านก้อนสองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพลังงานซึ่งเปลี่ยนไปเป็นพลังงานสะอาดหรือการมีประสิทธิภาพเนี่ยดูแต่ละกระบวนการมันใช้ระยะเวลาพอสมควร
0: ใช่มันพอสมควรแต่ว่าเรารู้แล้วปัญหาใหญ่คือผมไม่อยากถกเถียงเรื่องข้อกฎหมายว่าจําเป็นเร่งด่วนแค่ไหนคือรัฐบาลเขาคงเห็นแล้วเขาไม่มีงบประมาณที่จะไปทําผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นคนรุ่นนี้ก็เห็นละงบหน่วยราชการเนี่ยมันจองมันมีตราจองหมดแล้วครับคุณประชา
1: ครับ
0: ถูกไหมเขาไม่สามารถทำอะไรได้ทีนี้เราก็รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยไอ้พลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาดน้อยมากสัดส่วนมันน้อยมากผมเคยพูดเรื่องนี้ทีหนึ่งมั้งนะโอ้โหแล้วแถมผูกขาดอีก
1: ผูกขาด
0: โอ้โหเนี่ยเรื่องภูเขาเนี่ยต้องเจรจากับไอ้พวกโรงไฟฟ้าที่ผลิตแล้วไม่ที่ตั้งโรงผลิตแล้วไม่ได้ผลิตแล้วเราต้องจ่ายเงินให้อ่ะโอ้โหมันสิ้นเปลืองงบประมาณปีนี้เท่าไหร่ครับ
1: โอ้
0: โมโหลานเลยฮะอะไรพวกเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเผอิญผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้แต่ผมรู้ว่ามีปัญหาเยอะมากแล้วต้องแก้แต่ว่าอันเนี้ยถ้าจะทำนะทำให้คุ้มไอ้200,000 ล้านบาทหลังเนี่ยนะเพราะมันเป็นเรื่องระยะยาวระยะกลางระยะยาวอย่างที่คุณบัญชามันไม่ใช่เร่งด่วนฉุกเฉินทีเดียวแต่ผมไม่อยากไปตีความเรื่องนี้แข่งกับนักกฎหมายเขาแต่ผมก็เสนอว่าทำให้คุ้มสิ
1: ครับ
0: นะแล้วก็เร่งทำจ้ะก็โอเค
1: คำถามสุดท้ายตกลงไอ้400,000 ล้านบาทเนี่ยช่วยเราพ้นวิกฤตมันอย่างที่ผู้ว่าแบงค์ชาติก็พูดได้ใช่ไหมครับ
0: ก็ถ้าทำอ่ะเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราไม่ทุจริตนะมันก็เพิ่มผลผลิตได้ใช่ไหมหรือ คืออย่างน้อยไม่ลดผลผลิตใช่ไหม
1: ถูกเลย
0: ไม่ลดผลผลิตเราขายได้ใช่ไหมของ
1: ใช่
0: ของสินค้าเกษตรเราขายส่งออกส่วนใหญ่
1: ถูก
0: รายได้ก็มีใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องคำนวณกันจริงๆเพราะฉะนั้นมันต้องให้คุ้มค่านะฮะไอ้เกษตรเนี่ยเรื่องปุ๋ยเนี่ยถ้าทำจริงโอ้โหจะลงแรงนะเหนื่อยนะที่ผมเสนอเนี่ยเอาแค่ว่าเอ้ยปกตินี่นะท่านคุณบัญชาเชื่อไหมเกษตรกรถ้าไม่มีเส้นแล้วไปขอเอาที่ดินไปเอาดินนะขุดดินแล้วไปขอตรวจว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะหลายเดือน
1: โอ้หลายเดือนเลยเหรอ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ต้องมีเส้นนะ
1: ต้องมีเส้นอีกโอ้โหแล้วถ้าเกิดแบบไม่กินเส
0: ้
1: น
0: อันนี้ขอช่างเอาว่าต่อไปนี้อย่าให้เป็นอย่างนี้ได้ไหมเอาเงินเนี่ยสนับสนุนหน่วยราชการพวกนี้ให้บริการพวกนี้แล็บเลิฟอะไรต่างๆเอามูลนิธิเขาชื่อมูลที่อะไรฮะอะไรประทีปเนี่ยผมจำไม่ได้พลังประทีปหรืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งก็ทำเรื่องนี้มานานละตรวจดินตรวจอะไรต่างๆมันมีไอ้คิดในการมีไอ้ชุดตรวจอะไรต่างๆเนี่ยร่วมมือกันแล้วจะได้รู้ว่าเกษตรกรเขาจะได้รู้ว่าไอ้ที่ดินของเขามันขาดอะไรควรใช้ปุ๋ยอะไร
1: ครับ
0: ทำจริงจริงจังๆยกเนี้ยคุ้มครับคุ้มก็คือเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นนะนั่นคือสิ่งที่เราต้องการครับ
1: และ
0: ใช้ปุ๋ยถูกคือเดิมใช้ปุ๋ยไม่ถูกเนี่ย
1: จริงอ่ะเรื่องเนี้ย
0: แล้วเขาไม่รู้ด้วยว่าเขาใช้ปุ๋ยไม่ถูกสูตรแล้วหน่วยราชการเนี่ยที่ให้ปุ๋ยให้สูตรปุ๋ยมาเนี่ยสูตรปุ๋ยมันล้าสมัยแล้วเพราะดินเปลี่ยนสภาพครับ
1: ถูกครับทำไมมันชอบเป็นปัญหาที่แบบ
0: มันเป็นปัญหาใหญ่นะฮะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคล่ะผมคิดว่าได้แต่พลังงานเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วก็พลังงานก็ต้องทำให้มันคุ้มให้ได้ผมหวังว่าทีมบริหารจัดการทีมเนี้ยที่ผมประสงค์เงินกลางจะเป็นทีมหนุ่มทีมสาวเนี่ยผู้แล้วมีความสามารถเนี่ยจะคิด พวกเนี้ยทีมพวกเนี้ยไว้ใจได้ว่าเขาต้องการแก้ปัญหาได้ผมก็เสนอเรื่องเนี้ยเรื่องเอาเฉพาะไอ้100,000หรือผมไม่รู้ว่าเขาจะใช้เงินเท่าไหร่กับปุ๋ยเนี่ยแต่ผมคิดว่าจัดทีมทําเรื่องนี้ได้ไม่ยากเพราะว่าเรามีนักวิชาการมีอะไรต่างๆที่พอสมควรดีพอสมควรครับ
1: เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางด้านของอาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับนะครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรนะครับนักวิชาการเกียรติคุณของ TDI ซึ่งวันนี้คุยกันถึงเรื่องของเนี่ยเงินกู้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องปุ๋ยประเทศไทยซึ่งเป็นปัญหาคลาสสิกนะฮะพอๆเกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตข้าวต่อไร่กันนะครับตอนนี้ครับ20:38นะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้า Econ Biz ครับ
2: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
3: ทุ่ม41นาทีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านอยู่ที่ 96.5 MHz ขึ้นความคิดของอสมทนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าบัตรหรือว่าระบบออนไลน์กันก็ตามนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันไปหรือแม้แต่ประเด็นข่าวต่างๆที่เราจะได้เล่าสู่กันฟังนะครับก็สรุปกันอีกทีนะฮะสำหรับทองคำในช่วงของการซื้อขายวันนี้พฤหัสที่7พฤษภาคมนะครับบวก400บาทแหมขึ้นมา2วันแล้วนะครับนะก็ถือว่าทองคำช่วงนี้กำลังมีสีสันค่อนข้างจะดีด้วยนะครับเนื่องจากเรื่องของทุกคนก็รู้นะฮะว่าตกลงแล้วดีลของอิหร่านกับทางด้านของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมันใกล้จะจบหรือยังนะมันเข้าใกล้แค่ไหนแล้วข่าวฝั่งไหนมันชัดกันแน่นะครับอีก45นาทีนะฮะสำหรับการซื้อขายที่จะเปิดขึ้นของตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐนั้นโอ้โหมั่นใจได้เลยฮะดัชนีหุ้นดาวโจนส์เนี่ยวันนี้นะฮะหมายถึงวันตามของเวลาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะตรงกับวันที่6พฤษภาคมเนี่ยนะฮะแล้วเปิดมาจะเป็นวันที่7เนี่ยเราจะได้เห็นดัชนีหุ้นดาวโจนส์ทะลุและปิดเหนือ 50,000 จุดเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้แน่ๆเลยนะครับคือถ้าเปิดตอนนี้นะฮะดัชนีหุ้นล่วงหน้าดาวโจนส์บวก122จุดเนี่ยจะทำให้ดัชนีดาวโจนส์ขึ้นไปแต่ 51,162 จุดไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับในขณะที่ S&P 500เนี่ยนะครับจะบวก11จุดนี่ก็ 7,400 จุดนะแตะ 7,000 จุดไปเมื่อ2วันก่อนเป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์นะครับส่วนทางด้านของ Nasdaq เนี่ยโอ้โหนี่ก็เหมือนกันถ้าเปิดตอนนี้เนี่ยนะครับจะบวกประมาณ22จุดแต่ตัวดัชนีเนี่ยไปไกลละ 28,738 จุดหมายถึงว่าถ้าเปิดตอนนี้เนี่ยนะฮะเท่ากับว่าตอนนี้ตลาดหุ้นอเมริกาใสๆนะฮะส่วนของราคาน้ำมันอันนี้ก็ใสๆอันนี้เป็นเรื่องดีฮะยิ่งถูกยิ่งดีถูกไหมฮะตอนนี้นี่นะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือเนี่ยซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนอังกฤษเนี่ยนะครับตกอีก4เหรียญนะฮะตก4เหรียญตอนนี้หมายความว่าอะไรครับต่ำร้อยแล้วนะครับเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือตอนนี้97เหรียญ15เซนต์ต่อบาร์เรลนะฮะลงมา4เหรียญ12เซนต์ประมาณ 4% เศษส่วนทางด้านของไนเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะครับจะเปิดทำการอีก45นาทีข้างหน้านี่นะฮะตอนนี้ก็ตกมาประมาณ4เหรียญ46เซ็นต์นะครับหรือประมาณ 4.69% 90เหรียญ66เซ็นต์เพราะฉะนั้นมีลุ้นฮะว่าราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐนั้นจะปิดหลุด90ดอลลาร์ในการซื้อขายตลอดทั้งคืนนี้หรือไม่นะครับทองคำได้ใจจริงๆฮะราคาทองคำล่วงหน้าโกลด์ฟิวเจอร์ตอนนี้นี่นะครับบวก62เหรียญ80เซ็นต์ต่อออนซ์ครับขึ้นมา 1.3% ตอนนี้อยู่ที่ 4,756 เหรียญ20เซ็นต์นะครับเมื่อวานก่อนเนี่ยนะฮะก็แต่ 4,700 กว่าๆนะครับแล้วตอนนี้ก็ประมาณ 4,750 ขอให้โชคดีนะครับสำหรับชาวทองคำนะฮะหวังว่าคืนวันนี้ปิดตลาดนิวยอร์กสหรัฐแล้วเจอกันเช้าพรุ่งนี้เนี่ยจะได้ยืนเหนือ 4,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับในขณะเดียวกันก่อนจะไปข่าวเศรษฐกิจก็เดี๋ยวมีข่าวอันนี้ด่วนนิดนึงเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องไวรัสฮันทาเนี่ยมันชักไม่แน่แล้วนะฮะ คือตอนนี้บ้านเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยหรือว่าข่าวไม่เล่นก็ไม่รู้หรือว่าเล่นก็อาจจะไม่ให้น้ำหนักก็ไม่รู้แต่นาทีต้องเล่นกันต่อเนื่องแล้วนะฮะเพราะอะไรทราบไหมฮะคือเจ้าเรือนะครับ MV Hodges เนี่ยนะฮะตอนนี้ออกจากแหลมที่มีชื่อว่าแหลมเวิร์ดแหลมเวิร์ดที่ก็จอดมาตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะเริ่มเดินทางออกละเพราะฉะนั้นมันจะมีเวลาจากนี้ไปอีก3วันเนี่ยที่จะไปถึงเกาะแคนารีเป็นหมู่เกาะแคนารีซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนนะครับทีนี้ถามว่าทำไมต้องตามเพราะอะไรทราบไหมฮะเดี๋ยวอีกประมาณ15นาทีเนี่ยตรงกับเวลา2ทุ่มถ้าไม่ผิดเนี่ยนะฮะองค์การอนามัยโลกนะครับโดยทางด้านผอ.องค์การอนามัยโลกเนี่ยนะจะเปิดแถลงชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสฮันทาไวรัสนะครับซึ่งเป็นเชื้อที่เกิดขึ้นพบได้ในหนูนะและทำไมต้องมีการแถลงชี้แจงเป็นอย่างทางการขององค์การอนามัยโลกเป็นครั้งแรกเลยนะฮะนับตั้งแต่ตรวจพบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวอยู่ภายในเรือลำที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัส5วันแล้วนะฮะและสถานการณ์ตอนนี้ก่อนที่ฮูเขาจะแถลงเนี่ยนะฮะพบการติดเชื้อยืนยันจาก3เพิ่มอีก2เป็น5นะฮะทีนี้ไอ้ปมที่มันน่าสนใจที่สุดคืออะไรตรงไหนรู้ไหมฮะเรือลำนี้ออกจากอาร์เจนตินามาประมาณ3สัปดาห์ก่อนที่จะมาหยุดจอดอยู่ตรงบริเวณที่เรียกว่าแหลมเฟิร์สเมื่อวันอาทิตย์แล้วปรากฏว่าระหว่างทาง3สัปดาห์นั้นนะฮะเรือลำนี้เนี่ยมีการจอดแวะตามท่าเรือจุดท่องเที่ยวสำคัญแล้วปรากฏว่าตรวจสอบไปมาเนี่ยมีผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า24คนขึ้นไปเนี่ยนะฮะลงตามจุดแวะต่างๆของเรือลำนี้ก่อนที่จะมาถึงแหลมเฟิร์สและคิดดูสิครับไอ้ตอนที่มาถึงแหลมเฟิร์สเนี่ยนะฮะถึงได้ตรวจพบผู้โดยสารบนเรือเนี่ยติดเชื้อนะ7รายเสียชีวิต3รายต้องสงสัย1รายผมกำลังจะบอกว่าผู้โดยสาร24กว่าคนคือมากกว่า24คนนะครับที่ลงไปก่อนที่เรือมันจะมาถึงแหลมเวิร์ดเนี่ยตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยนะฮะรวมถึงว่าประเทศสำคัญเนี่ยนะครับเขาไม่อยากใช้คำว่าตามล่าตามไล่นะเขากำลังตรวจครับว่าผู้โดยสารทั้งหมดกว่า24คนตรงนั้นน่ะลงจุดต่างๆแล้วเนี่ยเดินทางไปไหนต่ออันนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยฮะทำให้องค์การอนามัยโลกเขาถึงจะต้องแถลงข่าวไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับในอีกประมาณร่วมๆอีก10นาทีข้างหน้านะฮะว่าสถานการณ์ของไอ้เจ้าตอนเนี้ยฮันทาไวรัสเนี่ยนะครับมันไปถึงไหนอย่างไรนะฮะแล้วท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าเรือลำนี้เนี่ยนะครับมีผู้โดยสารทั้งหมดบนเรือเนี่ยนะครับ150รายนะครับจาก23ประเทศนะครับเนี่ยตอนเนี้ยผมมีนี่หมดเลยนะครับรายชื่อแล้วก็ประเทศทั้งหมดเลยนี่นะฮะสำหรับที่ใกล้คือโชคดีนะไม่มีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยนะครับแต่ไอ้โชคที่มันไม่ค่อยดีก็คือตรงนี้ครับคือมันมีประเทศที่อยู่ใกล้ๆกับประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ไปเที่ยวเรือลำนี้เนี่ยนะครับอันนี้น่าห่วงนะครับแล้วก็ล่าสุดมีการยืนยันมาจากทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขที่สิงคโปร์แล้วนะครับว่ามีผู้โดยสาร2รายนะครับที่อยู่บนเรือลำเนี้ยแล้วปรากฏว่าเดินทางถึงสิงคโปร์แล้วตอนนี้ก็ถูกจับแยกกักตัวเลยครับเพื่อตรวจสอบแล้วก็เทสเชื้อว่าจะเป็นผลบวกหรือเปล่านะฮะตอนนี้โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในยุโรปก็จริงในอเมริกาเนี่ยครับมีอยู่17คนนะฮะแต่ว่าอันที่ผมพูดไป17คนเนี่ยเขากำลังรอการตรวจเชื้อกันอยู่นะครับเพราะฮันทาไวรัสเนี่ยลักษณะอาการเนี่ยนะฮะเหมือนไข้หวัดเด็กป่วยด้วยไข้เจ็บปวดตัวร้อนปวดเมื่อยถ้าอาการหนักขึ้นปอดเสร็จปั๊บหายใจติดขัดและผู้ที่เสียชีวิตไป3รายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะอายุเกิน 60-70 ทั้งนั้นมีอยู่คู่หนึ่งเป็น2สามีภรรยาชาวดัตช์ที่เสียชีวิตอายุ70แล้วก็80กว่าเพราะฉะนั้นมันเหมือนคล้ายๆกับโคโรนาไวรัสเลยนะครับท่านผู้ชมครับและด้านนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวเดียวที่ชี้แจงมาก่อนมันไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเท่าไหร่แต่ว่าถ้านะฮะถ้าสถานการณ์ซึ่งตอนนี้ก็ยืนยันนะครับว่าการแพร่ระบาดแบบคนสู่คนเนี่ยคือตอนนี้มันมีเคสนี้เกิดขึ้นแล้วแต่มันเป็นไปได้ยากถ้าไม่มีการแบบสัมผัสอย่างใกล้ชิดกันมากๆนะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านผู้ชมท่านฟังนั้นติดตามกับเรื่องกรณีของเจ้าฮันทาไวรัสกันต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดมันมีสถานการณ์ซึ่งมันไม่ได้แตกต่างจากโควิดกันเลยเนี่ยนึกภาพไว้นะครับ6ปีที่แล้วเนี่ยเราใช้ชีวิตกันแบบไหนนะฮะผมไม่อยากให้ภาพนั้นเกิดขึ้นกับทุกคนกับทั่วโลกกันอีกนะครับอ่ะมาดูเรื่องนี้กันนะครับเอาไปที่ผู้ว่าแบงค์ชาตินี่นะครับนิติรัตนากรเนี่ยออกมาพูดถึงเจ้าเงินกู้แสนล้านบาทเพราะว่านายกรัฐมนตรีคุณอนุทินแกก็บอกว่าแกเซ็นแกล้งเรียบร้อยถูกไหมฮะเสร็จแล้วก็จะเริ่มเอามากระตุ้นกันก็ว่ากันไปนี่นะครับทีนี้แบงค์ชาติท่านนี้แกก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังยืนยันนะช่วงนี้แกจะแผ่นเสียงตกร่องนิดนึงคือแกจะยืนยันว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าภาวะที่เรียกว่า stagflation เป็นภาษาอังกฤษที่หนึ่งนะแต่ถ้าแปลตรงๆก็หมายความว่า คือตอนเนี้ยเศรษฐกิจประเทศไทยไม่ได้แบบหยุดนิ่งเลยแล้วก็ข้าวของแพงจัดๆเนี่ยคือมันเป็นคำแปลสำหรับภาวะ stagflation นะครับทีนี้แกก็อธิบายซ้ำสองอย่างนะว่าไอ้การเกิดภาวะ stagflation เนี่ยมันต้องสองปัจจัยนะคือหนึ่งเศรษฐกิจตกต่ำอย่างมากๆเลยนะครับคือแบบว่าโอ้โหติดลบนะไม่มีอะไรเกิดฟุ้งแบบชนิดเงียบเหงาหอยจริงๆนี่แหละฮะแล้วก็โอ้ข้าวของก็แพงจัดๆแล้วไม่ใช่แพงแค่เดือน2เดือนต้องแพงยาวๆอันนี้เราจะเรียกว่า stagflation ซึ่งผู้ว่าแบงค์ชาติยืนยันว่ายังไม่อยู่สภาวะนี้นะครับทีนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติก็พูดกันต่อครับว่าไอ้เงินมันกู้400,000,000,000 บาทเนี่ยนะครับซึ่งรัฐบาลก็ก่อนหนี้เรียบร้อยเนี่ยนะฮะถามว่าเม็ดเงินตัวเนี้ยมันจะช่วยเศรษฐกิจยังไงนะครับ ขออภัยครับผู้ว่าแบงค์ชาติบอกอย่างนี้ครับว่าดูๆแล้วนะมันจะทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยขยายตัวได้ประมาณ 0.6% นะครับจากภาพรวมทั้งปีนี้เนี่ยนะครับน่าจะขยายตัวได้ที่ 2.1% จากเดิมที่คิดว่าจะขยายตัวเพียงแค่ 1.5% ผู้ว่าแบงค์ชาติออกมาการันตีแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจประเทศไทยปีนี้เนี่ยนะไม่น่าจะต่ำ2นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจอทั้งเรื่องสงครามอิหร่านเนี่ยนะครับเจอทั้งน้ำมันแพงเนี่ยนะครับเจอทั้งปิโตรเคมีแพงเจอทั้งปุ๋ยแพงเนี่ยนะฮะและเจอทั้งเรื่องของตอนนี้สายการบินเองก็ตัดเที่ยวบินกันเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยยังไม่มีพรก.ไอ้เจ้า400,000,000,000ออกมาทุกสำนักก็ลดเป้า GDP มาอยู่แถว 1.3 1.4 1.5 1.6 นะครับซึ่งแบงค์ชาติก็ลดมาเหลือ 1.5 ทีนี้พอมีเงินกู้มา400,000,000,000ผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าน่าจะโตได้ถึง 2.1% นะครับส่วนปีหน้านี่นะฮะเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยอาจจะได้เห็นตัวเลขเนี่ยนะครับแกบอกว่าปีหน้าเนี่ยนะอาจจะชะลอลงมาเหลือ 1.6% ซึ่งเดิมทีเนี่ยคาดว่า 1.6% แต่คิดว่าจะโตได้ถึง 2% นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเขาก็พูดในวันนี้แต่ถ้าถามว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันดีหรือมันแย่ยกตัวอย่างเลยไปภาคเหนือนะครับวันนี้เนี่ยแบงค์ชาติภาคเหนือเนี่ยเขาก็เปิดตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องสภาวะเศรษฐกิจคนภาคเหนือนะครับถ้าใครเป็นแฟนๆ 96.5 ตอนนี้อยู่ภาคเหนือฟังเนี่ยเอาฟังไปเลยเนี่ยนะฮะคือกลายเป็นว่าอย่างนี้ครับผู้อำนวยการแบงค์ชาติสาขาภาคเหนือเนี่ยคุณนัทลุมพิการนนท์เนี่ยนะครับบอกเลยครับว่าเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสที่1ชะลอตัวหนักจ้างงาน

ปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยนะครับลดลงไปประมาณ 0.5% แสดงว่ามีการปลดคนออกถูกไหมครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับพอภาคเหนือเนี่ยแกก็ไล่มาเลยนะเชียงใหม่ปรากฏว่านะครับมีการจ้างงานเนี่ยลดลงถึง 1% คือเขาดูจากตรงไหนรู้ไหมฮะเขาดูจากว่าเชียงใหม่เนี่ยมีสัดส่วนของคนที่ผู้ประกันตนเนี่ยสูงสุดในภาคเหนือเลยคือ 30%ลำพูนเนี่ยนะครับมีการปลดพนักงานออกมาเนี่ยประมาณ 1% นะครับในขณะเดียวกันเชียงรายเองก็มีการปลดพนักงานเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเศรษฐกิจของภาคเหนือนะครับในไตรมาสที่1เนี่ยสะท้อนชัดว่ากำลังซื้อของคนชาวภาคเหนือเนี่ยนะครับถดถอยหดหายการบริโภคก็อ่อนแอนะครับการบริโภคเอกชนก็อ่อนลงนะครับนอกจากนี้แล้วในหมวดพวกสินค้าประเภทรถยนต์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะหลังหมดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเรื่อง EV 3.0 จำได้ไหมฮะพอขึ้นปีใหม่1มกราคมใน 3.5 มาเลยเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่าไม่ซื้อเพราะว่าภาษีสรรพสามิตก็ขึ้นถูกไหมครับเงินอุดหนุนก็หายเห็นไหมฮะการท่องเที่ยวทางภาคเหนือแผ่วปลายครับโอ้ใช้คำนี้เลยนะแผ่วปลายเลยครับปรากฏว่าตอนนี้แล้วเจออะไรรู้ไหมPM 2.5 นะครับดังนั้นเองเนี่ยโดยจับตาทั้งหมดท่านผู้อำนวยการแบงก์ชาติทางภาคเหนือแกจะบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่น่าจับตามองต่อไปเกษตรกิจภาคเหนือคือนี่กำลังสงสัยจะเสียนะครับโดยเฉพาะบ้านกับสินเชื่อบุคคลนะครับเรื่องนี้ต้องจับตามองครับเพราะว่ามันจะเป็นประเด็นสถานการณ์ที่ยังไม่รู้เลยครับว่าจะกลายไหลไปเป็นหนี้เสียหรือไม่สำหรับคนและพี่น้องของชาวภาคเหนือกันนะครับทีนี้ตรงนี้เองเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าในที่สุดเนี่ยนะครับการที่เศรษฐกิจมันมีปัญหาอย่างเงี้ยมันยังลามไปถึงธุรกิจรับสร้างบ้านคือคนที่มีที่ดินเนี่ยนะฮะแล้วอยากจะปลูกบ้านเนี่ยเอาละถ้าหากว่าเงินไม่ได้เยอะมากมายก็ซื้อเวลารอไปก่อนเพราะเศรษฐกิจไม่ดีส่วนคนที่แหมนะเงินเป็นน้ำเนี่ยนะฮะเขาก็ยังพอไปได้แต่เรื่องนี้เองเนี่ยนายอนันกรนะครับนายอนันกรอมรวาทีเนี่ยนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าแนวโน้มธุรกิจรับสร้างบ้านไตรมาสที่2เนี่ยอยู่ในภาวะชะลอตัวถึงทรงตัวก็แสดงว่าได้รับผลกระทบถูกไหมครับถ้าไปเทียบกับไตรมาส2ในปีก่อนหน้านี้นะสมาคมเขาเลยคาดการณ์นะครับว่าไอ้ธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยนะฮะในไตรมาสที่2เนี่ยดีที่สุดคือเสมอตัวเลยแหละแต่ถ้าหากว่าเกิดมันแย่งขึ้นมาเนี่ยมันจะลดลงนะคือประมาณ0-5%นะครับก็เลยทำให้เรื่องนี้เองเนี่ยเขาก็ต้องการอยากจะกระตุ้นนะครับเรื่องของคนที่ตอนนี้มีที่แล้วอยากจะปลูกบ้านเนี่ยก็รีบปลูกนะครับเพราะว่าไอ้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปลูกสารพัดสารเพตอนนี้แพงหมดยกแผงท่านผู้ชมคงทราบดีนะครับพอน้ำมันขึ้นทุกอย่างขึ้นค่าขนส่งขึ้นเนี่ยอิฐหินปูนทรายเหล็กอลูมิเนียมพวกเนี่ยตบเท้าขึ้นหมดเลยเนี่ยนะครับคุณอนันต์กรก็บอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ที่เห็นได้เพราะฉะนั้นการขึ้นราคาก่อสร้างบ้าน 3-5% สำหรับธุรกิจรับสร้างบ้านนี่นะครับจะเห็นการปรับราคาขึ้นแบบเห็นผลจริงๆเลยเนี่ยนะครับก็คือไตรมาสที่2คือพฤษภาคมนี่แหละเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเป็นสิ่งที่คนที่มีที่แล้วอยากจะปลูกบ้านก็ต้องตัดสินใจกันหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าค่าการก่อสร้างบ้านขึ้นมาประมาณ 5% บางคนจะมองโอ้มันน้อยมากนะแต่อย่าลืมนะฮะ5% บนแบบบ้านที่จะสร้างแต่ละราคาเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าไอ้เจ้าที่ตอนนี้เศรษฐกิจมันชะลอตัวเนี่ยมันจะกระทบธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยดีไม่ดีมันจะชะลอตัวต่อไงฮะก็เลยเสนอความคิดนะไอเดียออกมาเลยนะครับว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยนะครับออกมาตรการขยายเพดานลดหย่อนภาษีแล้วก็เสนอให้เพิ่มสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับสำหรับคนที่เซ็นสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้านกับบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือจากเดิมเนี่ยมันลดหย่อนได้ 100,000 อ่ะเพิ่มไปเลยโอ้โหเพิ่มเยอะนะเป็นลดหย่อนถึง 500,000 นะครับของระยะเวลามาตรการภาษีที่อยู่ประมาณ 2-3 ปีนะครับคือถ้าอันนี้เสนอไปนะอันนี้แบบพูดตรงๆนะตามแบบภาษาข่าวเลยนะถ้าคนรู้นะเขาจะรอว่าตกลงเสนออย่างแล้วพอเสนอแล้วรัฐบาลจะเอายังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเกิดสุญญากาศในช่วงที่ว่าตกลงจะตัดสินใจสร้างบ้านใหม่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะทีนี้มาถึงตรงเนี้ยนี่ไงฮะจำได้ไหมครับว่ายอดจองในรถในงานของมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านไปใช่ไหมฮะมอเตอร์โชว์โทษทีนะในตอน2ยอดจองรถยนต์เนี่ยถล่มทลายและเป็น EV เกิน 60% บอกแล้วฮะยอดจองไม่เท่ายอดปฏิเสธจากแบงค์ยอดปฏิเสธจากแบงค์ไม่เท่ากับยอดผ่านอนุมัติจากแบงค์และยอดอนุมัติจากแบงค์ชัวร์ที่สุดคือยอดจดทะเบียนกับยอดส่งมอบรถผมกำลังจะบอกอย่างนี้กรมการขนส่งทางบกวันนี้ประกาศนะฮะว่าเดือนเมษายนเนี่ยยอดจดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงเนี่ย 1.9 แสนคันติดลบ 16% เนี่ยเห็นไหมฮะเมษายนเนี่ยยอดส่งมอบรถ

0: มันจดทะเบียนเนี่ยนะครับติดลบถึง 16% และถ้าเฉพาะรถ EV นะฮะในเดือนเมษายนเนี่ยมันจดทะเบียนใหม่เนี่ย 26,000 คันติดลบ 8% ชัดครับนั่นแหละครับยอดจองไม่ใช่ยอดส่งมอบที่แท้จริงนะครับเอาละครับทุ่ม58นาทีเวลาหมดแล้วสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอีคอนบิสกับผมบัญชาชุมเชยเวชเราจะเจอกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะแล้วสำหรับช่วงนี้ลาท่านชมท่านผู้ชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
2: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
6: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่44วันนี้เวลา 8:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่44ครั้งที่4ปีงบประมาณ2569มีรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรตติยกวีอุปนายกสภาสถาบันพร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิรองศาสตราจารย์คุณหญิงสมนทาพรหมบุญอธิการบดีพร้อมด้วยรองอธิการบดีและกรรมการเลขานุการสภาสถาบันและผู้บริหารสถาบันและผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดขึ้นเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆของสถาบันในเรื่องเชิงนโยบายเชิงบริหารและเชิงวิชาการมีระเบียบวาระสำคัญอาทิประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลการอนุมัติแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาฉบับที่3ปีงบประมาณ2570ถึง2574ประกาศสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของผู้บริหารบุคลากรและมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางการอนุมัติคำขอตั้งงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570การอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพประจำปีการศึกษา2568ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีรอบแอดมิชชั่นคณะบริหารธุรกิจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีดิจิทัลและสำนักวิชาการเกษตรนวัตตั้งแต่วันนี้ถึง12พฤษภาคม2569ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cdti.ac.thและสมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์ www.mytcast.com หรือสอบถามข้อมูลโทร02-280-0551องคมนตรีติดตามงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมาธิการติดตามและขับเอิมขามจังหวัด
2: 96.5 FM คลื่นจุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM99
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์และอลิศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
9: 20นาฬิกา9นาทีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเวทีความคิดค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2569ค่ะอลิศราประดิษฐ์สุวรรณค่ะมารับหน้าที่ดูแลผู้ฟัง

0: ในทุกวันพฤหัสแบบนี้นะคะแล้วก็วันพฤหัสที่จะเต็มไปด้วยเรื่องราวของปลากระป๋องแน่ๆค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ผู้คนอาจจะพูดถึงเรื่องของปลาในกระป๋องกันเยอะเหลือเกินว่าจริงๆแล้วปลากระป๋องเนี่ยมันมีได้แค่ปลาซาร์ดีนหรือว่าปลาแมคเคเรลหรือเปล่ายังไงมันมีปลาอื่นเข้าไปด้วยได้ไหมหรือว่ามีแล้วมันไม่ตรงปกยังไงเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์กันดีกว่าค่ะอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์สัปดาห์นี้ที่แบบว่ามีแต่คนพูดถึงปลาในกระป๋องกันหมดเลยอาจารย์ปลากระป๋องนี่แหละหลายคนคุ้นเคยกันอย่างดีอยู่แล้ว
1: ครับเป็นเรื่องน่ากลัวไปเลยว่าปลากระป๋องที่เรากินกันจะเป็นปลาหมอคางดำหรือเปล่านะครับ
0: อ๋อใช่ครับหลายคนกังวลแบบนั้นค่ะว่าเอาปลาหมอคางดำมาทำหรือเปล่า
1: อืมนั่นสิครับแต่เรื่องราวมันเริ่มมาตั้งแต่ประมาณวันจันทร์นะครับวันที่4ครับคือมีการโพสต์คลิปวิดีโอหนึ่งแล้วคนก็แชร์กันอย่างแตกตื่นเลยนะครับนะคลิปวิดีโอเนี่ยครับเขาคนใช้ Facebook เขาชื่อคุณเต๋าสมชายนะครับแต่ไม่ใช่สมชายเข็มกัดนะเขาหน้าเหมือนเฉยนะฮะแล้วเขาก็โพสต์เรื่องปลาซาดีนปลากระป๋องที่เขาซื้อมาครับเขาบอกว่าเนี่ยเอามาเปิดนะยี่ห้อหนึ่งตอนแรกก็ยังไม่ระบุชื่อว่ายี่ห้ออะไรนะครับแล้วก็บอกว่าในคลิปจะเห็นว่าซื้อว่าเป็นแพ็คเลยนะครับแล้วที่แน่ๆคือข้างกระป๋องในเขียนชัดเจนว่าเป็นปลาแมคเคเรลนะครับปลาแมคเคเรลในซอสมะเขือเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าพอเปิดกระป๋องนะถ้าไปปลาข้างในเนี่ยหน้าตามันแปลกๆนะครับไม่เหมือนปลาแมคเคเรลที่เขาทานประจำนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้โปรเทออกมาแล้วเนี่ยชิ้นมันชิ้นใหญ่ๆนะมันดูมันไม่ได้เป็นแบบตัวยาวๆเหมือนปลาแมคคาเรลหรือแม้แต่ปลาซาดีนที่คุ้นเคยกันนะครับชิ้นมันเหมือนปลาน้ำจืดโดนหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ติดคลิปเนี่ยก็ตั้งคำถามเลยว่าเป็นปลาหมอคางดำหรือเปล่านะครับคนก็เลยแชร์กันใหญ่เลยนะครับ
0: ค่ะจังไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
1: ครับพอโพสต์อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนก็บอกเฮ้ยจริงเปล่าทำคลิปตัดต่อแกล้งทำให้คนเขาแตกตื่นหรือเปล่านะครับแต่เจ้าของเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ถ่ายวิดีโอให้ดูใหม่นะครับตอนแรกผมไปดูคลิปแรกผมก็แบบเขาทำคอนเทนต์ไหมสมัยนี้คนชอบหลอกกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยถ่ายใหม่เลยนะครับแล้วก็เปิดกระป๋องให้ดูใหม่ๆเลยนะไม่ใช่ว่าเทมาแล้วนะครับแล้วก็เทจากกระป๋องเนี่ยเทใส่ชามไม่เห็นเลยเพราะว่าที่ก็ใช่ในอีกกระป๋องนึงก็ยังคล้ายกันคือมันก็ดูเหมือนปลาน้ำจืดตัวใหญ่ที่หั่นเป็นบ้างๆมีเกล็ดมีรูปทรงเป็นอย่างนั้นครับซึ่งบางคนบอกเนี่ยดูลายแล้วเหมือนปลาหมอคางดำเลยนะครับคนก็แตกตื่นกันใหญ่เลยครับ
0: ค่ะอาจารย
1: ์ครับจากนั้นคนก็ไปถามกันอย่างนักข่าวก็ถามว่าเนี่ยไปเอามาจากไหนบอกว่าเขาเนี่ยซื้อปลากระป๋องยี่ห้อนี้กินเป็นประจำแล้วเขาก็ซื้อมานะไม่ได้ว่าได้ฟรีมาผมซื้อมาจากร้านของชำใกล้ๆบ้านนี่แหละครับนะเขาซื้อแพ็คเนี่ยมาเมื่อวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่หนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าซื้อแบบยกแพ็คมาเลยนะครับแล้วเพื่อนที่อยู่ด้วยกันก็ซื้อไปสองแพ็คนะแล้วก็มาเปิดนี่ครับก็เพราะว่าเป็นปลาแบบเดียวกันแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยหน้าตาคล้ายปลาหมอคางดำนะครับผมดูภาพเราดูคลิปที่เขาแชร์กันผมก็ตกใจเหมือนเพราะว่าดูมันก็ใช่ทรงมันก็คล้ายๆพวกกลุ่มปลาหมอหรือปลานิลนะครับคล้ายกันแล้วโดยส่วนตัวผมคิดว่าดูลวดลายของมันแล้วแม้ว่าจะขอดเกล็ดตัดหัวแล้วเนี่ยคล้ายปลานิลมากกว่านะครับแต่ว่าคนก็แชร์กันใหญ่เลยครับว่าเนี่ยปลากระป๋องตอนนี้เป็นใครเป็นปลาหมอคางดำไปแล้วนะครับ
0: ค่ะแต่เป
1: ็นอะไรครับผมแล้วหลังจากที่เขาแชร์คลิปนั้นไปนะครับนะหลังจากนั้นไม่นานครับก็มีการอธิบายต่อนะครับตลอดไม่ว่าคนกำลังแตกตื่นเนี่ยทางเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็มาโพสต์ต่อว่าได้รับการติดต่อจากโรงงานผลิตปลากระป๋องนี้แล้วนะครับว่าโทรมาขอโทษจะชดใช้ค่าเสียหายได้นะยืนยันว่าเจ้าเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทางเจ้าของทางโรงงานเนี่ยนะครับก็ขอให้ลบคลิปไปทางชายคนที่ว่าคุณเก่าเนี่ยนะครับก็ลบคลิปแต่ว่ามันก็ทิ้งไว้ที่เด้งนะครับบอกหลังจากจะลบคลิปทิ้งไปแล้วเนี่ยเพื่อความสบายใจทุกคนเนี่ยแต่คลิปมันก็เผยแพร่ไปแล้วนะครับแล้วก็มีการทิ้งไว้ที่เด้งว่าบริษัทเนี่ยเรียกสิทธิ์สินค้าคืนแล้วมันเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำนะครับพอวันที่4คือวันจันทร์ออกมาได้ข้อสรุปเนี้ยมันจบไปได้ครับนะเพราะว่ามันจะจบกันง่ายๆกันได้เดี๋ยวหน่วยงานราชการก็ลงไปศึกษากันใหญ่เลยนะครับครับทีนี้สับเอาความรู้พื้นฐานก่อนนะครับว่าเราดูยังไงมันเป็นปลาอะไรนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังน่าจะเคยกินปลากระป๋องกันแหละแล้วก็ปลากระป๋องเนี่ยมันก็จะมี2อย่างที่เราคุ้นเคยกันชื่อปลาซาดีนนะครับแล้วก็ปลาแมคเคเรลนะครับปลาแมคเคเรลเนี่ยที่เราคุ้นเคยชื่อจริงๆคือปลาซาบะนี่แหละครับนะตัวยาวๆใหญ่ๆหน่อยนะครับนะเขาบอกว่าปลา ปลาแมคเคอเรลเนี่ยนะครับนะก็จะคล้ายๆไปทางกลุ่มพวกปลาทูปลาทูน่านะครับรูปร่างก็เป็นเพียวยาวนะครับแล้วก็ผิวเรียบเนียนจะเห็นว่ามันจะไม่ได้เป็นเกล็ดๆเท่าไหร่แล้วก็จะมีลายหยักๆเป็นสีดำๆคล้ายลายเสือหลังลายของเสือเนี่ยอยู่บนหลังมันนะครับนะเป็นจุดเด่นแล้วก็รสชาติเนื้อก็แน่นสีก็เข้มนะครับมีไขมันโอเมก้า30นะคนก็นิยมมาทำเป็นปลากระป๋องซอสมะเขือเทศกันมีความมันนะครับแล้วกลิ่นคาวปลาทะเลชัดเจนนะครับส่วนถ้าเป็นปลาซาดีนนะครับปลาซาดีนเดินไปกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มพวกปลาเคอร์ลิงตัวจะเล็กกว่านะครับแล้วก็ลำตัวก็จะค่อนข้างเป็นกว่าแล้วก็มีเกล็ดเหมือนกันแต่ว่าจะหลุดง่ายๆแล้วก็สังเกตว่าไม่มีลายเหมือนกับปลาแมคเคอเรลนะครับนะแล้วก็เนื้อก็จะนุ่มกว่าแล้วก็สีก็จะอ่อนกว่าปลาแมคเคอเรลเล็กน้อยแต่มีความมันนะครับเช่นกันแล้วก็รสชาติก็จะหวานเป็นพิเศษนะครับก้างเล็กและนิ่มนะจำเป็นทำการกับปลากระป๋องเนี่ยก็จะเห็นว่ากินได้ทั้งตัวเลยนะครับนะน่าจะกินไม่ยากแต่ที่คนคุ้นเคยกันนะครับแต่ถ้าเป็นปลานิลปลาหมอกหางดำนี่สิเอ๊ะมันจะเหมาะทำปลากระป๋องเหลือนะครับเราก็คุ้นเคยกันมากขึ้นว่าปลานิลปลาหมอกหางดำก็เป็นปลาน้ำจืดนะครับตัวมันก็จะกว้างๆเป็นแบนนะครับหัวโตๆนะครับแล้วก็มันก็อาจจะมีเนื้อที่ค่อนข้างขาวฟูเหมือนกันนะแต่ว่ารสชาติไม่เหมือนกับพวกปลาซาลีนหรือปลาแมคเคอเรลนะครับเพราะว่ารสชาติจะอ่อนกว่านะครับแล้วก็มีไขมันน้อยกว่านะครับก็ถ้าไปทำอาหารนะสมมติไปทำเป็นทอดเป็นนึ่งเป็นเผาอะไรก็ได้นะครับปลาหมอกหางดำจริงๆก็ทำอาหารได้แหละแต่ว่าเนื้อมันจะค่อนข้างหยาบกว่าปลานิลหน่อยแล้วก็ก้างก็จะค่อนข้างแข็งกว่าแล้วก็มีเนื้อน้อยกว่านะครับฉะนั้นรสชาติเนื่องจากว่าปลาหมอกหางดำยังไม่ได้มีการพอเลี้ยงเป็นการไปจับมาจากแหล่งน้ำถ้าแหล่งน้ำที่ไม่ค่อยดีอาจจะมีโคลนเยอะมีอะไรก็อาจจะทำให้รสชาติหรือว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยสู้ปลานิลไม่ได้นะครับฉะนั้นโดยภาพรวมๆเนี่ยเราก็จะไม่เห็นนะครับว่ามีปลานิลหรือปลาหมอกหางดำกระป๋องขายนะครับเนี่ยแล้วเจ้าปลาที่เป็นปัจจัยนี่มันมายังไงนะครับ
0: คร
1: ับทีนี้พอเป็นข่าวอย่างที่ว่าครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็โอ้เต้นใหญ่เลยครับอย่างเช่นทางด้านอย.หรือคณะกรรมการอาหารและยานะครับบอกว่าต้องส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนะครับของโรงงานเนี่ยสมมติว่าอยู่ที่สมุทรสาครนะครับจะเข้าไปตรวจนะครับนะแล้วก็ทางด้านของสคบนะครับซึ่งนำโดยท่านรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีนะครับก็ในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งกำกับสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็บอกว่าจะลงตรวจเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ไปจริงๆครับซึ่งทุกคนก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าไปตรวจที่โรงงานชื่อบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดนะครับซึ่งอยู่ที่สุทธิสาครเนี่ยแล้วก็ยี่ห้อเขาเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนสักยี่ห้อเลยนะครับนะผมดูชื่อแปลกๆมีอันที่เอาไปขายแล้วก็มีคนซื้อไปเปิดกระป๋องแล้วเป็นไวรัลคลิปเนี่ยชื่อฮอฟดอกโบตันนะครับก็ไม่เคยได้ยินนะครับนะแล้วก็มีฮอฟโบนัสก็ไม่เคยได้ยินอีกนะครับนอกจากนั้นจะมีฮอฟอะไรนะยี่ห้อเศรษฐีนะครับแล้วก็ยี่ห้อดอกกันหยงคือแต่ละยี่ห้อนี่ที่แตกกันเลยครับไม่เคยได้ยินทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
0: ค
1: ่ะทีนี้พอไปลงตรวจครับซึ่งจริงๆคนเขาก็พอรู้แหละเพราะว่าจริงๆอย่างแม้แต่ผมเองเนี่ยตอนวันที่เขาแชร์คลิปแรกเนี่ยผมก็ดูออกแล้วยี่ห้อนี้คือยี่ห้อดอกโบตันนะเขาจะติดหน่อยแต่เราดูลายดูสีของกระป๋องก็รู้แล้วพอเราเช็คไปมันก็ระบุชื่อบริษัทนี้ตรงกันนะครับบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดเนี่ยทางนั้นของทั้งหมดที่เขาลงไปเนี่ยครับก็บอกว่าก็เป็นการไปดูว่าให้เห็นกับตากระบวนการผลิตเป็นยังไงที่บอกว่าไปเยียวยาผู้โพสต์ให้ลบคลิปอะไรแล้วเนี่ยนะมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับนะเรื่องใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่มีปลานิลหรือปลาหมอกหางดำก็ตามอยู่ในกระป๋องเนี่ยแต่เรื่องใหญ่คือฉลากเนี่ยมันระบุเป็นแมคคาเรลนะครับนะข้างในจะเป็นปลาอื่นปลาอะไรก็จะบอกว่ากินปลานิลกินได้ก็ไม่ได้ยังไงก็มันก็ไม่ตรงฉลากนี่จะเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคชัดเจนครับโอเคอ่ะเห็นมั้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็ลงไปดูกันนะทั้งทีมก็มีตั้งแต่อย.ก็ไปนะครับทางสคบ.รัฐมนตรีก็ไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุทธิสาครก็ไปนะครับแล้วก็ลงพื้นที่กันก็ชัดเจนครับโหไปเจอว่ามีปลากระป๋องแปลกๆพวกเนี้ยอยู่ในโรงงานด้วยนะครับนะแล้วก็นับเป็นหมื่นกระป๋องเลยนะฮะที่จะเรื่องก็เริ่มใหญ่แล้วว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าข่ายผิดกฎหมายนะครับทางด้านของอย.ก็บอกว่าเนี่ยพบว่าเป็นยี่ห้อ ตราดอกโบตันที่ว่าจริงๆนะครับจำนวนประมาณ 12,000 กว่ากระป๋องเลยนะครับนะแล้วก็อันนี้เขาเข้าข่ายผิดแน่ๆก็เรียกว่าเป็นการทำอาหารปลอมเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นจะใช้ตราอื่นเถอะแต่ถือว่าอาหารปลอมครับตามพระราชบัญญัติอาหารเนี่ยบอกว่ามีโทษจำคุก6เดือนถึง10ปีเลยนะครับนะแล้วก็ปรับเนี่ยสูงสุดถึง 100,000 บาทเพราะฉะนั้นยังมีเรื่องฉลากไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ผิดอีกปรับอีก 30,000 บาทสถานที่เพราะไม่เหมาะสมก็ผิดอีกนะครับเห็นบอกว่าสถานที่เองก็ไม่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็เราก็งงว่าของนี้มันปล่อยมาขายได้ยังไงนะครับ
0: อือ
1: ค่ะทีนี้ก็ดูข่าวเนี่ยครับบอกว่าล่าสุดเนี่ยผมเมื่อกี้เช็คไวก็ล่าสุดก็มีการสั่งให้ปิดโรงงานชั่วคราวแล้วครับเพราะอย่างที่เกิดเนี่ยคือว่ามีเรื่องความไม่สะอาดมีเรื่องของบำบัดน้ำเสียอีกนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของปลากระป๋องที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ประเด็นคือว่าตกลงมันเป็นปลาอะไรนะครับทางรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าให้ทางกรมประมงตรวจสอบนะครับกรมประมงก็บอกว่าเป็นปลานิลนะไม่ใช่ต่อหมอกหางดำนะฉะนั้นหลายท่านที่ตกใจกับเรื่องนี้อาจจะสบายใจได้มากขึ้นหน่อยนึงนะฮะครับก็ตามจริงๆแล้วปลาหมอกหางดำก็เป็นปลาที่กินได้ครับนะแล้วปลานิลก็เป็นปลาที่กินได้เช่นกันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะมีปัญหานะครับนอกจากข่าวว่าทางด้านรัฐมนตรีอย.ลงพื้นที่เนี่ยมีคุณสสอีกท่านนึงด้วยครับนะก็คือสสณัชชานะครับของพรรคประชาชนเนี่ยก็จัดแถลงข่าวของตัวเองกันครับว่าเจอปลากระป๋องตัวเหมือนกันครับ
0: ค่ะพิสูจน์ให้ดูเลยแบบแกะออกมาให้เห็นเลย
1: คือประเด็นคือทุกคนคือทางโรงงานเนี่ยตอนที่เขาไปตรวจแล้วก็ว่ากันเนี่ยครับทางโรงงานเนี่ยอ้างว่าเอ้ยเขาแค่ทดลองดูเผื่อจะได้เป็นแหล่งอาหารใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่หนึ่งคือทดลองเนี่ยทำไมเป็นหนึ่งกระป๋องอย่างที่สองคือคุณไปห่อฉลากว่าเป็นปลานึ่งปลานี่ได้ไงอย่างที่สามคือออกขายเรียบร้อยแล้วครับฉะนั้นอย่างคุณเต๋าที่บอกว่าเป็นคลิปตอนต้นเนี่ยก็ไปซื้อมาจากร้านของชำสสนัชชาก็บอกว่าก็เนี่ยไปสุ่มซื้อมาจากร้านค้าในสุดสาครเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นประเด็นเลยเพราะว่าสสบอกว่าเนี่ยมันคนละยี่ห้อกันกับที่เป็นข่าวก่อนจากนั้นนั่นคนก็ตกใจว่าเฮ้ยหรือมันมีหลายยี่ห้อเหรอนะครับ
0: แต่จริ งๆก็ค
1: ือ
0: ม
1: ัน
0: อยู่ในเครือเดียวกันเนี่ยยี่ห้อคนละยี่ห้อแต่ว่าอยู่ในบริษัทเดียวกัน
1: ครับก็คือพอดีตอนแรกสสเขาปิดตัวของฉลากไว้นะครับนะแต่ผมก็มาเช็คไม่ยากก็เห็นเลยว่าอ๋อยี่ห้อเนี่ยชื่อดอกตันหยงที่เกิดแล้วที่ข้อชื่อตลาดมากแล้วเราก็พบว่ายี่ห้อดอกตันหยงเนี่ยก็เหมือนเป็นยี่ห้อพี่น้องกับยี่ห้อดอกโบตันกับที่ขายตอนแรกแต่ว่าดอกโบตันเนี่ยเป็นปลาแมคคาเรลในซอสมะเขือเทศส่วนดอกตันหยงซึ่งเป็นยี่ห้อปลากระป๋องอยู่แล้วเป็นปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศแต่ว่าสสนัชชาบอกว่าเปิดมาก็เป็นปลาที่ตอนแรกสสคิดว่าเป็นปลาหมอคางดำด้วยนะครับก็เลยเป็นข่าวใหญ่เลยว่าเนี่ยเจออีกข้อหนึ่งแล้วนะครับ
0: จริงๆก็เป็นปลานิลเหมือนกัน
1: เลยเราก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับนะคือแต่ทางรัฐมนตรีก็บอกว่าส่งให้กรมประมงตรวจกรมประมงก็บอกว่าไปตรวจทางด้านของ DNA อย่างเงี้ยครับนะฉันก็นี่ตรวจไม่ยากครับนะแม้ว่าจะหน้าตามันอาจจะดูเสียสภาพเพราะมันตัดหัวแล้วหรือไปขอดเกล็ดไปทำอาหารแล้วแต่ว่าถ้าตรวจ DNA นะครับมันก็บอกได้ชัดเจนว่าเป็นอะไรก็ยังไงก็ไม่พ้นสองอย่างนะครับไม่ปลาดินก็ปลาหมอกหางดำเนี่ยนะครับ
0: ค่ะจะบอกว่าประเด็นว่าคือเป็นปลานิลหรือปลาหมอกหางดำมันก็ไม่ได้ผิดที่อาจารย์บอกแต่ว่ามันควรที่ต้องให้มันตรงกับฉลากที่มันอยู่บนกระป๋องนี่
1: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ผมก็เคยพูดเรื่องปลาหมอกคันดำมาบ้างแล้วนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเรามองภาพหนึ่งปลาหมอกคันดำมันก็เป็นปลาที่บริโภคได้แหละหลายคนอาจจะไม่ทราบว่านึกว่าต้องเป็นกำจัดทิ้งอย่างเดียวหรือไปทำเป็นปลาป่นอย่างเดียวในเชิงโอท็อปเนี่ยตัวนี้จริงๆหลายพื้นที่เนี่ยปลาหมอกคันดำขายดีนะครับคือเขาเอามาทำเป็นปลาแดดเดียวทอดกรอบนะครับค่อนข้างขายดีเพราะว่าเนื้อมันอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าทอดกรอบเนี่ยก็กัดได้ทั้งกระดูกเลยนะครับมันก็ขายได้ครับทีนี้ผมเช็คเพิ่มเติมว่าแล้วปลาหมอกคางดำเนี่ยทำปลากระป๋องได้ไหมก็ทำได้นะครับนะมีงานวิจัยก่อนหน้านี้ของทางด้านคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับอาจารย์อัศวินนะครับที่นั่นนะครับบอกว่าก็เคยได้ตั้งแต่ข่าวตั้งแต่ช่วงที่ปลาหมอกคางดำดังๆนี่ครับก็บอกว่าได้เคยลองเอามาทำเป็นปลากระป๋องเช่นกันครับ
0: อืมค่ะ
1: ดังนั้นคำจริงๆก็เป็นของที่เราวิจัยได้ครับนะว่าจะยังไงเขาบอกว่า มันจริงมันก็อาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยปลามันตัวเล็กเนื้อน้อยก้างเยอะก็เลยไม่ใช่เป็นที่นิยมถึงถ้าเอามาทำเป็นปลากระป๋องเนี่ยมันก็จะใช้ความดันความร้อนสูงความดันสูงสังเกตว่ากระดูกปลาพวกปลากระป๋องเนี่ยมันจะนิ่มไปจนกินทั้งตัวได้ฉะนั้นถ้าเราเอามาทำเป็นปลากระป๋องได้เนี่ยถึงเป็นปลาของครั้งดำที่ก้างจะค่อนข้างแข็งหน่อยเถอะก็ทำได้นะครับนะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าทดลองทำแล้วนะก็บอกว่ามีการทำสูตรต่างๆนะครับแล้วก็เป็นแนวโน้มที่จะทำเป็นในอนาคตได้อีกหรือจะทำเป็นปลาส้มกระป๋องอะไรนี่ครับแต่ว่าอันนี้เป็นข่าวเมื่อสัก2ปีที่แล้วก็เลยไม่รู้ว่าล่าสุดเป็นยังไงบ้างนะครับปัจจุบันผมทราบว่าปลาหมึกดำก็ไปทำเป็นน้ำปลาขายแล้วนะครับแต่ว่าปลากระป๋องขายเนี่ยน่าจะยังไม่เห็นนะครับฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะจบประมาณนี้ว่าก็คือก็คงต้องลงโทษโรงงานต่อไปครับของพวกนี้ไม่น่ามาทำเลยแล้วก็ทำให้เสียชื่อทั้งโรงงานด้วยแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคปลากระป๋องเองก็หวาดกลัวไปด้วยนะครับ
0: ระแวงไปด้วยจ้ะต่อไปแบบก็ต้องแกะดูกันแบบก่อนแล้วว่าเป็นปลาอะไรกันแน่นะ
1: ครับผมอ่ะทีนี้มีเวลาเหลืออีกสักหน่อยนึงแล้วก็จะต่อเนื่องว่ากระแสความหวาดกลัวปลากระป๋องทำให้มีข่าวเรื่องปลากระป๋องอย่างอื่นตามอีกสองสามเรื่องเลยนะครับเนี่ย
0: ไม่มีอ่ะจ้ะมีเรื่องอะไรอีก
1: ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของไขมันปลานะครับเอางี้ก่อนก็คือว่ามีดาราท่านนึงครับชื่อคุณแอนนี่บลูคนะครับวันนี้ก็มาโพสต์เรื่องเกี่ยวกับปลากระป๋องกันคนก็คือฮาอีกเพราะว่าเหมือนกับมันต่อเนื่องมาว่าคดีปลากระป๋องปลาหมอครั้งนำกระป๋องเนี่ยคดีเหมือนจะกระจ่างแล้วแต่กลายเป็นว่าคดีใหม่เรื่องคุณแอนนี่บรูคดาราสาวเปิดมาเจอเม็ดเล็กๆเต็มในกระป๋องเลยครับเขาเลยแบบกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
0: ค่ะสรุปว่ามันคือเป็นอะไร
1: แล้วคุณแอนนี่บลูคบอกนี่ครับบอกว่าในคลิปวิดีโอในเพจเฟซบุ๊กเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปิดปลากระป๋องให้ดูเลยนะแล้วเขาก็เห็นเม็ดเล็กๆนะครับเหมือนขาวๆเต็มในกระป๋องเลยบอกว่าซื้อมาเป็นแพ็ค10กระป๋องนะครับแล้วอย่างเงี้ยจะกินได้ไหมเนี่ยนะครับมันเป็นทั้งแพ็คเลยนะเปิดไป4กระป๋องแล้วก็เจอแบบเนี้ยแล้วก็ทิ้งไปแล้วนะครับนะแล้วเห็นพอเขาเห็นข่าวปลากระป๋องที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็เลยบอกว่าเหลืออีก6กระป๋องเนี่ยเอาไงดีก็เปิดมาเทใส่ก็จึงเจออีกนะครับว่าจะทานได้ไหมเนี่ยตอนแรกว่าจะซื้อมาตุนไว้มันคืออะไรนะครับนะที่เขาตั้งคำถามนะครับ
0: ค่ะแล้วมันคืออะไรอาจารย
1: ์ครับคือ ส่วนตัวผมไม่เคยเห็นบางคนยังเอ๊ะถ้าผู้ฟังเคยเห็นมาถ้าเกิดแบบเปิดกระป๋องมาก็เป็นไม่ขาวนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นเชื้อราหรือเปล่าเชื้อราขึ้นในนั้นไหมหรือว่ามันเป็นไข่ปลาหรือมันจะมีไข่ปลาไหมนะครับเนี่ย
0: ค่ะ
1: ครับคำตอบคือไม่ใช่ทั้งสองอย่างนะครับมันคือเม็ดไขมันครับนะ
0: มันสามารถเป็นเม็ดๆได้เนอะ
1: ใช่ครับมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของการทำเป็นอ่านกระป๋องเนี่ยครับคือมักจะเกิดจากพวกนี้ปลาสดีนะครับหรือปลาไม่ก็เลยก็ตามที่มันเป็นไขมันสูงผมมันเป็นเคสที่เคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วผมตอนนั้นผมก็เคยเช็คข้อมูลผมถามไปทางบริษัทปลากระป๋องสามแม่ครัวครับที่ค่อนข้างดังเรื่องปลากระป๋องเนี่ยก็ถามว่าไอ้เม็ดพวกนี้คืออะไรเขาบอกว่านี่มันเป็นไขมันปลาสดีนนะครับนะปลาสดีนเป็นปลาทะเลที่มีไขมันสูงนะครับอย่างที่เกิดไปแล้วว่ามีโอเมก้า3สูงด้วยแล้วก็บางฤดูกาลเนี่ยปลาสดีนเนี่ยสะสมไขมันในตัวมากๆนะครับแล้วพอเอามาทำเนี่ยครับก็จะสมมติว่ามันมีไขมันออกมาฉะนั้นมันอาจจะกลายเป็นเม็ดๆนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลึกไขมันนะครับเกิดขึ้นในอ่างกระป๋องนะครับหรืออ่างทะเลได้ทั้งบริษัทประสานแม่ครัวเลยหรือว่าจากองค์การของอเมริกาอย่าง FDA คืออย.อเมริกานะครับหรือของแคนาดาก็บอกตรงกันว่ามันเป็นผลึกไขมันในอาหารกระป๋องนะครับสามารถสั่นได้ไม่เป็นอันตรายนะครับดังนั้นสิ่งที่เราเห็นเป็นเม็ดๆเนี่ยถ้าเพียงแค่เราไปให้ความร้อนมันนะครับนะไปอุ่นไมโครเวฟก็ตามหรือก็ตามเนี่ยครับสักประมาณ 1-2 นาทีเนี่ยมันจะละลายครับนะแล้วก็กลับมาแล้วก็บริโภคได้เหมือนเดิมครับ
0: แต่ต้องไปอุ่นแบบเขาออกมาจากกระป๋องก่อนนะคะ
1: ใช่ๆครับใช่พอรับอุ่นก็เทใส่ชามใส่แก้วอะไรเงี้ยครับอุ่นก็ได้นะครับนะทางด้านของบริษัทสามัญโคเขาก็หลังไมค์บอกว่าจริงๆอาจารย์เวลาเจอเม็ดเป็นพวกนี้มันแปลว่าปลานั้นดีได้ทำนะครับนะ
0: เพราะมีไขมันดีไขมันเยอะ
1: ใช่ครับปกติมันเป็นฤดูกาลด้วยซ้ำที่ว่าจะมีไขมันที่เมื่อปลามันสะสมไขมันสูงฉะนั้นมันเป็นเครื่องหมายที่ดีแต่ว่าพอคนไทยเราไม่รู้นะฝรั่งก็จะโอเคแต่คนไทยไม่รู้ก็แบบตกใจไม่กล้ากินกันอะไรเงี้ยครับฉะนั้นถ้าต่อไปท่านผู้ฟังซื้อมาแล้วก็เห็นว่ามันมีเม็ดๆอยู่นะครับจะเพิ่งตกใจลองอุ่นดูก่อนถ้ามันสลายหายไปก็เป็นไขมันครับนั่นไม่ใช่ว่าเป็นเชื้อราเป็นเชื้อโรคอะไรขึ้นในนั้นครับ
0: ดูกันให้ดีค่ะว่ามันเป็นอะไรกันแน่เนาะที่สำคัญก็คือก่อนที่จะกินก็คือตรวจดูก่อนแหละบางคนอาจจะตกใจตื่นตระหนกเล็กน้อยก็หน่อยที่อาจารย์บอกคือเราเอาไปอุ่นดูมันน่าจะหายไป
1: ใช่ครับ ถ้าเกิดสนใจจะดูรายละเอียดก็ไปดูใน Facebook ผมก็ได้นะครับจริงๆมันมีเรื่องก็คือเรื่องของพวกเจอพยาธินะครับในปากกระป๋องซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่นะครับนะก็ไปลองดูใน Facebook ผมจะมีรูปประกอบว่าถ้ารูปนี้นะอันนี้มันเป็นเส้นเอ็นปลาถ้าอันนี้เป็นไข่สันหลังปลานะครับหรือถ้ามันเป็นพยาธิปนมาจริงๆเนี่ยถ้าเรากินนะไม่ต้องกลัวเพราะพยาธิตายแล้วแน่นอนครับเพียงแต่ถ้าเจอของจริงก็ไม่ควรจะกินแค่นั้นเองครับ
0: ค่ะก็สามารถไปดูได้ที่แฟนเพจของอาจารย์เนาะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะเรื่องปลากระป๋องค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และอริศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และอริศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
0: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการเวทีความคิดค่ะยังอยู่กับอริศราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะแล้วก็ยังอยู่กับเรื่องราวของปลากระป๋องค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ก็บอกไปแล้วว่าอะล่ะพอสุดท้ายนายมีการไปตรวจกันแล้วก็พบว่าการที่ชี้ฉลากเนี่ยเป็นปลาชนิดหนึ่งแต่ว่าพอเปิดไปในกระป๋องแล้วเนี่ยมันเป็นอีกปลาอีกชนิดหนึ่งมันถือว่ามันเป็นเข้าข่ายความผิดในการแบบเป็นการปลอมอาหารปลอมหรือเปล่ายังไงค่ะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณสารีอองสมหวังค่ะเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะคุณอริศราค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทาง 96.5 ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะบอกว่าเรื่องปลอมปลากระป๋องก็ยังคงแบบเป็นที่พูดกันอยู่ตลอดสัปดาห์แน่ๆค่ะคุณสารีก็คือหลายคนก็จะเริ่มกังวลว่าเอาล่ะปลากระป๋องที่ฉันไปซื้อมาเนี่ยมันต้องแกะดูแล้วมันจะไม่ตรงปกหรือเปล่ายังไงเริ่มมีการระแวงกันเยอะขึ้น
8: ค่ะครับก็จริงๆก็เป็นรูปธรรมที่สะท้อนเรื่องมาตรฐานอาหารบ้านเราเนาะซึ่งก็ชัดเจนว่าโรงงานที่ผลิตเนี่ยจริงๆก็อยู่ในระดับที่เรียกว่ารับจ้างผลิตด้วย คืออาจจะไม่ใช่โรงงานที่ผลิตแบบขายเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเป็นรับจ้างผลิตหลายยี่ห้อนะก็คือเชื่อว่ายี่ห้อที่เป็นปัญหาที่มีปลาที่ไม่ตรงกับตัวฉลากเนี่ยไม่ได้มีอยู่ยี่ห้อเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนว่าโรงงานที่รับจ้างผลิตปกติก็จะเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งอย่างเช่นสมมุติว่าคุณลิศราคุณผู้ฟังก็คงจะทราบนะฮะว่าเรามีเครื่องสำอางมากมายแล้วเจ้าเครื่องสำอางเนี่ยก็อาจจะให้บริษัทซึ่งมีศักยภาพในการผลิตแล้วเราก็ไปติดยี่ห้อของตัวเองติดยี่ห้อของบริษัทของเราอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเรื่องจุดที่จะเอาไปโฆษณานะคะซึ่งกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันโรงงานนี้เป็นโรงงานอาหารที่รับจ้างผลิตปลากระป๋องเพราะนั้นก็ควรจะเป็นโรงงานที่เรียกว่ามีศักยภาพระดับหนึ่งแต่ว่าเมื่อพบปัญหาเรื่องปลากระป๋องที่ไม่ตรงปกเนี่ยนะฮะคือเรียกว่าจริงๆมันก็เป็นปลากระป๋องไม่ตรงปกก็คือปกเนี่ยบอกว่าเป็นแมคเคอเรลแต่ว่าในตัวกระป๋องจริงๆกลายเป็นปลาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็คงเป็นประเด็นหนึ่งนะฮะว่าเนื่องจากว่าปลาที่ไม่ตรงปกเนี่ยอันเนี้ยก็คงเป็นประเด็นที่ว่ากันต่อไปแต่ว่าสิ่งที่เรียนคิดว่าน่าสนใจก็คือเรามีโรงงานที่รับจ้างผลิตแต่ว่าไม่มี GMP ซึ่งเรียนคิดเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นประเด็นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต้องตอบคำถามเนาะว่าเราเรียกว่าการที่เขาจะขออนุญาตหรือการที่จะต้องมีการตรวจโรงงานในกรณีการรับจ้างผลิตแต่ละรถแต่ละรุ่นแต่ละอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าสำนักงานสาธารณสุขก็ดีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ดีที่สั่งให้หยุดผลิตเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เป็นมาตรการที่เหมาะสมนะฮะเพราะว่าโรงงานที่รับจ้างผลิตแต่กลายเป็นว่าโรงงานเนี่ยซึ่งมีได้รับ GMP แต่ว่าพอผลิตจริงๆกลายเป็นโรงงานที่ไม่มี GMP ก็คือเรียกว่าไม่มีมาตรฐานนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงเป็นประเด็นแรกที่เรียนคิดว่าสำคัญแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง อยู่ดีๆเราเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานและมาตรฐานมันหายไปตอนไหนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปสืบค้นกันส่วนประเด็นที่สองที่ท่านสุภมาศลงไปเนี่ยเรียนคิดว่าอันนี้ก็ชัดเจนว่า มันเป็นเรื่องของผู้บริโภคด้วยเพราะว่าผู้บริโภคเราเนี่ยก็อย่างน้อยก็มีสิทธิ์ว่าเราจะรู้ว่าสิทธิ์ที่ได้ข้อมูลอย่างสมมติเราจะซื้ออะไรเนี่ยจริงๆเราก็ต้องมีข้อมูลถูกไหมฮะว่าสมมติเราจะซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเรียกว่าสีเป็นยังไงตกสีไหมอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็คือข้อมูลหรือว่าคุณภาพเป็นยังไงผ้าลินินผ้าฝ้ายอะไรเงี้ยก็จะต้องบอกว่าเป็นแบบนั้นนะฮะก็คือผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะรับข้อมูลแล้วก็พอมีข้อมูลแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่ว่าสิทธิ์ที่จะเลือกเนี่ยมันก็จำกัดนะฮะในบางกิจการอย่างเช่นกิจการโทรคมนาคมจริงๆเราก็แทบจะไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะซึ่งเมื่อเกิดปัญหาเราก็มีสิทธิ์ที่จะรับการเยียวยาซึ่งเรียนก็ว่าสิทธิ์ที่จะรับข้อมูลกรณีนี้มันก็เป็นเรียกว่าเข้าข่ายไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคก็คือหลอกลวงผู้บริโภคเพราะว่าคุณบอกว่าเป็นปลาแมคเคอเรลแต่ว่าจริงๆข้างในเป็นปลานิลอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าขณะนี้หลายคนก็อาจจะยังไม่เชื่อถึงแม้ว่าจะตรวจสอบออกมาแล้วนะคะซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเป็นอย่างไรนะคะซึ่งไม่เชื่อเนี่ยเรียกว่ามันก็ต้องสะท้อนเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่เชื่อว่าไม่ใช่ปลานิลนะคะอย่างวันนี้ก็มีกลุ่มคนที่อาจจะลุกขึ้นมาทำงานเรื่องปลาหมอคางดำที่ระบาดแล้วก็ฟ้องเป็นคดีกันอยู่เนี่ยก็ออกมาบอกว่ามันไม่น่าจะใช่เพราะว่า ลักษณะปลา ขนาดนะฮะแล้วก็เราใส่ในกระป๋องอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่น่าจะใช้ปลานิลได้และจริงปลานิลก็ราคาแพงๆเอ้ยราคาแพงพอๆกับปลาแมคเคอเรลแต่ว่าแน่นอนขนาดนี้ข้อมูลที่ชัดเจนก็คือกรมประมงก็บอกว่าตรวจแล้วและเป็นปลานิลนะคะแต่ว่าก็ยังมีอาจจะเรียกว่ามีกลุ่มบางกลุ่มที่อาจจะยังไม่เชื่อซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยสภาผู้บริโภคในฐานะตัวแทนผู้บริโภคเราก็ซื้อมานะฮะซื้อมาซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นต่อว่าเวลาเจออาหารปลอมแบบนี้ทำยังไงที่จะออกไปจากท้องตลาดนะคะคือไม่ใช่ยังมีการจำหน่ายอยู่บนแพลตฟอร์มนะคะก็คือขณะนี้ก็ต้องบอกว่าปลากระป๋องยี่ห้อนี้รุ่นนี้ยังมีจำหน่ายในท้องตลาดซึ่งอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่จะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ดีหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ดีเนี่ยก็อาจจะต้องเร่งรัดผู้ประกอบการนะฮะและรวมทั้งเรียกว่าขอสั่งการไปถึงแพลตฟอร์มเพื่อให้เอาปลากระป๋องที่อาจจะเรียกว่าไม่ตรงปกเนี่ยออกจากการจำหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์คือก็ต้องเรียนว่าจริงๆเราซื้อมา 2-3 วันเนี่ยยังมีนะคะก็ต้องไปตรวจสอบว่ายังมีอยู่จนถึงวันนี้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าคือข่าวก็ดังนะฮะเพราะนั้นแพลตฟอร์มก็ควรที่จะดำเนินการจัดการเอาออกจากแพลตฟอร์มหรือตลาดออนไลน์ของตัวเองหรือแน่นอนร้านค้าต่างๆเนี่ยจะยังมีไหมนะคะแล้วก็บริษัทเองก็ต้องรับผิดชอบในการเรียกคืนนะคะซึ่งถึงแม้พรบ.อาหารจะมีข้อจำกัดว่าไม่สามารถเรียกคืนได้แต่ว่าพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคก็ให้อำนาจเมื่อสินค้าไม่ตรงปกเนี่ยก็ให้อำนาจคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการให้ผู้ประกอบการเนี่ยเรียกคืนซึ่งผู้ประกอบการวันที่ไปพบเนี่ยก็ทราบว่ามีมากถึงหมื่นกว่าเรียกว่ารายการก็คือหมื่น 2,000 กระป๋องบวกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยจะนำออกจากตลาดยังไงซึ่งเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องพื้นฐานเลยเพราะว่าก็ถือว่าขายของไม่ตรงปกเพราะนั้นเมื่อขายของไม่ตรงปกเนี่ยก็แล้วก็ในส่วนตามพระราชบัญญัติอาหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารปลอมถูกไหมฮะเพราะนั้นพอเป็นอาหารปลอมเนี่ยเราก็ไม่ควรอนุญาตให้จำหน่ายสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ร่วมมือในการไปตรวจด้วยเพราะนั้นเนี่ยคิดว่าอันนี้ก็ถือเป็นจุดความร่วมมือที่ดีนะคะในแง่ที่จะเอาอาหารออกจากท้องตลาดโดยใช้อำนาจของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหวังว่าเราจะได้เห็นความคืบหน้าในส่วนนี้ที่จะมีการดำเนินการนะคะซึ่งแน่นอนเมื่อปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยเดนเองก็คิดว่าเราก็ใช้พรบ.อาหารมานานค่ะคุณอริสราค่ะใช้ตั้งแต่ปี2522เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากเห็นว่ามีการปรับปรุงพรบ.อาหารนะคะที่จะช่วยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเรียกว่าคือได้รับการคุ้มครองเรื่องอาหารที่ปลอดภัยมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพรบ.อาหารเองเนี่ยจะมีการปรับปรุงอย่างไรนะคะซึ่งก็ขออนุญาตเรียนคุณอนุชาและคุณผู้ฟังนะคะว่าสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยได้เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค3ฉบับที่สำคัญนะคะฉบับแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคนะคะที่เราจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคที่รัฐบาลไทยไปรับรองเป็นพันธกรณีไว้กับสหประชาชาตินะคะแล้วก็มาตรการต่างๆในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเนื่องจากกฎหมายก็อาจจะออกมาก่อนที่เราจะมีสแกมเมอร์มีเรื่องดิจิตอลอะไรมากมายในปัจจุบันเพราะฉะนั้นจะปรับแก้กฎหมายให้ทันสมัยเท่าทันในส่วนนั้นยังไงอันนั้นก็เป็นฉบับที่1ส ส่วนพรบอาหารเนี่ยซึ่งเห็นว่ากรณีนี้เนี่ยก็ถ้าพิจารณาเนี่ยก็ควรจะให้อำนาจสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการเอาสินค้าหรือสั่งให้มีการเอาสินค้าออกจากท้องตลาดนะคะที่จะทำให้เราไม่เจออาหารที่ไม่ตรงปกหรือมีการดำเนินการแต่เนี่ยคิดว่าเรื่องอาหารก็คงจะไม่ใช่เท่านี้นะคะเพราะว่าจริงๆมีหลายความเสี่ยงในเรื่องอาหารเลยนะคะว่าเราจะทำให้เกิดระบบในการสืบค้นที่มาของอาหารอย่างไรนะคะเรียกว่าอาหารที่เราทานไปทุกวันเนี่ยมาจากไหนอย่างไรแล้วก็เรียกว่าประเด็นหลายประเด็นเลยอย่างเช่นเรื่องมาตรการป้องปรามกรณีที่แอบอ้างโฆษณาซึ่งวันนี้เราจะเห็นนะฮะทุกวันที่เราเห็นการโฆษณาอาหารโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คนก็รู้สึกว่าโทษมันน้อยมากไม่เกิน 5,000 บาทเนี่ยเพราะฉะนั้นขายครั้งหนึ่งออนไลน์เนี่ยเราได้ไปหลายแสนบาทหรือเป็นล้านบาทเนี่ยนะคะอย่างเช่นทุเรียน1ล้านลูกเรายังขายได้เลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเรียนก็คิดว่ามาตรการป้องปรามมาตรการจัดการในแง่ของการโฆษณาเนี่ยก็ต้องให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงในโลกออนไลน์นะคะแล้วก็การที่จะทำให้มีระบบการเตือนภัยอาหารนะคะเมื่อเจออาหารที่ไม่ปลอดภัยนะคะหรือว่าอย่างเช่นเจออาหารปลอมอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแทนที่เราจะต้องออกมาเปิดเผยผ่านสังคมออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยแต่ว่ามีช่องทางที่จะแจ้งอย่างเป็นระบบแล้วก็มีการนำออกจากตลาดตอนท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะหรือว่ามีการเรียกคืนนะคะที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งพรบอาหารที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีข้อจำกัดในเรื่องเหล่านี้พอสมควรนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นฉบับที่2ซึ่ง2ฉบับเนี้ยเราก็ใช้ 10,000 ชื่อของประชาชนในการเข้าชื่อแต่เนื่องจากพรบอาหารเนี่ยเป็นกฎหมายที่ก็ถูกพิจารณาว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินเพราะฉะนั้นก็ต้องรอคณะรัฐมนตรีในการที่จะเห็นชอบให้เดินหน้าในการปรับปรุงพรบอาหารนะคะส่วน2ฉบับเนี่ยขณะนี้พรบอีกฉบับนึงคือพรบความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้านะคะซึ่งอย่างเช่นกรณีถ้ายกตัวอย่างเนี่ยก็คืออย่างเช่นกรณีรถEV หรือรถใหม่ทุกคันหรือสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ขณะนี้เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพเนี่ยเมื่อเจอแบบนี้เนี่ยก็ควรจะมีการดำเนินการอย่างไรนะคะพรบความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งเราจะซ่อมกี่ครั้งเราจะได้คืนไหมซึ่งเน้นคิดว่าขณะนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญภายใต้เรียกว่าเราเป็นผู้นำเข้ารถไฟฟ้าจำนวนมากในปัจจุบันเพราะนั้นมาตรฐานต่างๆการเรียกคืนหรือการชดเชยการเยียวยาในฝั่งผู้บริโภคเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะนอกเหนือจากประเด็นสิทธิพื้นฐานอย่างเช่นคุณโฆษณาว่ารถเราจะไปได้400กิโลใช้แบตเตอรี่เนี่ยเรื่องจริงไปได้400กิโลไหมหรืออย่างเช่นกรณีเมตาที่ขณะนี้สภาองค์กรผู้บริโภคฟ้องคดีอยู่เนี่ยก็ต้องเรียนว่าไม่มีอะไรเลยในการที่จะซ่อมแซมระยะเวลาในการรออะไรเนี่ยนานถึง6เดือนนะคะแล้วก็ไม่ส่งมอบอะไรล่าช้าอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเรียนว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาในส่วนของสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหลายที่มีการนำเข้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องตรงนั้นจะเป็นอย่างไรซึ่งทั้ง3ฉบับเนี่ยก็ใช้ 10,000 ชื่อซึ่งหาได้มากกว่า 70,000 คนที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายฉบับนี้ส่วนพรบความชำรุดบกพร่องเนี่ยเนื่องจากไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเงินเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็อยู่ที่รอเรียกว่าพิจารณาวาระในรัฐสภาแล้วเรียนทราบว่ารัฐบาลเองก็ได้เห็นชอบที่จะเดินหน้ากฎหมายฉบับนี้รวมทั้งพรบคุ้มครองผู้บริโภคส่วนพรบอาหารก็ต้อง
9: ติดตามกับเจ้ากระทรวงต่อไปนะฮะว่าจะเดินหน้ากฎหมายฉบับนี้ไหมแต่เรียนคิดว่าพรบอาหารเนี่ยเป็นต้นทางที่สำคัญคือเราเป็นประเทศผลิตอาหารเพราะฉะนั้น เราก็ต้องทำให้ต่างประเทศเนี่ยมั่นใจว่าอาหารที่ไปจากประเทศไทยเนี่ยมีความปลอดภัยมีมาตรฐานนะคะอย่างเช่นก็มีปลากาปลากระป๋องนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะสมมติว่าเราจะส่งออกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ตร

องปอกแล้วก็เราก็อาจจะถูกตีกลับอาหารซึ่งมันก็สร้างความเสียหายให้กับผู้ที่ส่งออกหรือผู้บริโภคในประเทศอื่นที่เรียกว่าต้องทานอาหารซึ่งก็คล้ายๆกับบ้านเราเหมือนกันก็คือเป็นอาหารปลอมนะฮะเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าความเป็นธรรมในอาหารเนี่ยมันคงควรจะมีกับผู้บริโภคทุกคนซึ่งเรียนอยากยกตัวอย่างให้คุณอริศราฟังเรื่องนึงนะคะซึ่งขณะนี้จริงๆก็ต้องชื่นชมหลายหน่วยงานเลยทั้งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะที่พยายามในการทำงานจัดการอาหารนำเข้านะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะหลายคนอาจจะมีความกังวลมีความกลัวว่าประเทศไทยจะถูกตอบโต้จากอาหารที่เราส่งออกซึ่งด้วยวิธีคิดแบบนี้แหละทำให้เราก็อยู่ใน อาหารที่ไม่ปลอดภัยสักทีนะคะอย่างเช่นเราก็ไม่กล้าดำเนินการอะไรเมื่อเราต้องเจอผักที่มีสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานเจอผลไม้ที่ตกค้างเกินมาตรฐานซึ่งมันก็มาอยู่ในตู้เย็นบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยล่าสุดเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับวุฒิสภาร่วมกับทางศุลกากรแล้วก็ไทยแพนสภาองค์กรผู้บริโภคองค์กรจำนวนมากเนี่ยก็ไปทำงานเรื่องนี้ต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถส่งกลับหรือตีกลับนะคะส่งกลับรีเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยอาหารได้ถึง47ตู้คอนเทนเนอร์นะคะที่จะกลับไปเพราะว่าเจอปัญหาสารเคมีเกิดมาตรฐานซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นความก้าวหน้ามากเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรทั่วประเทศนะฮะด่านอื่นๆจะสามารถทำได้เหมือนที่เชียงแสนไหมวันด่านวันเดย์วันแลกเพื่อที่จะทำให้ผู้ประกอบการที่นำเข้าเขาก็ไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่า เวลาเราตรวจแล้วเรายังไม่ให้นำเข้าเนี่ยถ้าผลลัพธ์เราช้าเข้าของเขาก็เสียหายแต่ขณะนี้เมื่อเรามี1วัน24ชั่วโมงในการรายงานเนี่ยก็ทำให้สินค้าเหล่านั้นก็ไม่เสียหายแต่เรียนคิดว่าเมื่ออาหารไม่ปลอดภัยเราก็ควรจะมีสิทธิ์ในการที่จะตีกลับนะคะเช่นเดียวกันที่ประเทศจีนก็ตีกลับทุเรียนซึ่งเราก็คิดว่าเราก็ต้องยอมรับเพราะว่ามันก็ไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภคในประเทศจีนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่ามาตรฐานในเรื่องเหล่านี้มันควรถูกปฏิบัติเป็นการทั่วไปกับผู้บริโภคในทุกประเทศเช่นเดียวกันกรณีปลากระป๋องเนี้ยซึ่งบริษัทอาจจะบอกว่าเขาทดลองนะคะซึ่งทดลองเยอะมากนะฮะหมื่นกว่ากระป๋องเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ฟังขึ้นฟังไม่ขึ้นก็ไปว่ากันนะฮะแต่ว่าเดนก็คิดว่าเมื่อ

0: กระทรวงสาธารณสุขว่าตอนนี้เราถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปรับแก้พรบอาหารเดี๋ยวไม่อยากเรียกว่าเป็นพรบอาหารฉบับไดโนเสาร์นะคะเพราะว่าเราก็ยังใช้งานอยู่แต่ว่าจะทำอย่างไรที่เราจะแก้พรบอาหารให้เท่าทันในยุคปัจจุบันนะคะเท่าทันที่ผู้บริโภคแทบจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตอาหารเลยหรือไม่ได้ทำอาหารเลยเนี่ยเราจะทำอย่างไรในพรบอาหารที่สามารถปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยนะคะและโดยเฉพาะเราเป็นประเทศส่งออกอาหารด้วยและเราก็เป็นประเทศนำเข้าอาหารไม่น้อยด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นเรียนคิดว่าตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงมือผู้บริโภคเนี่ยเราจะมีความปลอดภัยในห่วงโซ่อาหารอย่างไรนะคะก็เป็นเรื่องที่พระราชบัญญัติอาหารเองจะต้องกำกับแน่นอนขนาดนี้ถึงแม้ว่าเรื่องอาหารเราอาจจะไม่ได้เข้มงวดในเรื่องของการตรวจสอบก่อนจำหน่ายแต่ดิฉันคิดว่าเราก็ต้องกำกับเมื่อออกไปในท้องตลาดแล้วนะคะอย่างเช่นถ้าคุณนฤชาจำได้เราเคยมีกรณีองุ่นจำได้ไหมฮะที่องุ่นไซมัสคัสที่ตรวจแล้วก็เจอสารเคมีแล้วเราก็บอกว่ากลุ่มนึงก็บอกว่าล้างไม่ได้เพราะว่ามันเข้าไปในผิวหนังนะฮะแล้วก็จริงๆก็เป็นสารเคมีที่เราห้ามใช้ด้วยเพราะถือว่าก็เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพราะนั้นมันก็ไม่มีความปลอดภัยนะคะเพราะนั้นการที่เราจะมาแนะนำว่าให้ล้างเลี้ยงคิดว่ามันฟังไม่ขึ้นแล้วเพราะนั้นแต่ว่าเราไม่ใช่ไปโทษแม่ค้าในตลาดถูกไหมฮะเพราะว่าก่อนที่เขาจะแม่ค้าจะจำหน่ายรายเล็กๆเนี่ยเขาไม่อาจทราบได้หรอกเขาหรือเขาไม่ได้ตรวจหรอกไม่ได้มีกำลังที่จะไปตรวจก่อนแต่ว่าแน่นอน เราก็ต้องจัดการที่จุดที่นำเข้านะคะซึ่งถ้าจุดนำเข้าเข้มแข็งมีวันด่านวันเดย์วันหลัดเหมือนที่เชียงแสนเนี่ยเดี๋ยวเห็นว่าปัญหาอาหารนำเข้าที่จะไม่มีมาตรฐานน่าจะลดลงไปแล้วก็ถ้าเราเจอคือเรียกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะที่ด่านอาจจะเรียกว่าฟอร์ม positive หรือฟอร์ม negative เนี่ยซึ่งก็พบว่ามันปลอดภัยแล้วสุดท้ายเรามาสุ่มตรวจในตลาดแล้วพบว่าไม่ปลอดภัยพบว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยมันก็ควรจะมีระบบในการเรียกคืนระบบประกันของคนนำเข้าอาหารที่จะรับผิดชอบต่อแม่ค้ารายเล็กรายน้อยในท้องตลาดฮะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้การจัดการอาหารที่ไม่ปลอดภัยสามารถทำได้จริงไม่ใช่เราผู้บริโภคที่เป็นปลายทางก็ต้องรับภาระในส่วนนี้ไปนะฮะซึ่งเน้นคิดว่าอันนี้ก็สามารถทำได้แล้วก็สามารถทำได้มานานแล้วด้วยในหลายประเทศในยุโรปนะฮะเพราะนั้นประเทศเราก็ไม่น่าจะเหลือบ่ากว่าแรงที่จะทำได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือจุดที่จะทำให้เกิดการจัดการเนี่ยจะมีความร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างไรฮะซึ่งเมื่อประเทศไทยจะเป็นสมาชิกของ OECD สิ่งเหล่านี้ย่อมมีความสำคัญด้วยนะคะว่าเราจะต้องมีเรียกว่าระดับการคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็งตามมาซึ่งจะทำให้เราสามารถเป็นสมาชิกของ OECD ได้สำเร็จซึ่งรัฐบาลก็ตั้งเรียกว่าตั้งหมุดหมายไว้ว่าอย่างน้อยในปี71เราจะเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ได้สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าตอนนี้ปลากระป๋องเนี่ยมันไปได้หลายด้านเลยทีเดียวนะคะคุณนฤศราค่ะค่ะ
1: ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะเรื่องของตัวพรบอาหารนะว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่ายังไงติดตามกันต่อไปคุณสรีแล้วก็รวมไปถึงตัวกฎหมายอีก2ฉบับด้วยเหมือนกันเนาะติดตามกันแล้วก็เดี๋ยวคงได้มาอัปเดตในครั้งหน้าต่อไปนะคะ
0: ค่ะก็ช่วยกันติดตามนะคะแล้วก็ทำยังไงที่จะให้กระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยได้เรียกว่าใช้โอกาสนี้เรื่องปลากระป๋องเนี่ยปรับปรุงพรบอาหารแล้วก็เรียกว่ามีระบบเรียกคืนสินค้าที่ไม่ปลอดภัยทั้งระบบในประเทศไทยค่ะ
1: ได้วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะนี่คือเป็นเวทีความคิดในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะลิศราและทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่น

0: วินาทีมีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกระทรวงเกษตรเร่งอำนวยความสะดวกส่งออกทุเรียนไปจีนนายระพีพัฒน์จันทระศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่าประสานงานขยายเวลาการเปิดด่านและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรส่งออกโดยเฉพาะทุเรียนโดยช่วงผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดจำนวนมากได้ขยายเวลาการให้บริการตรวจรับรองสินค้าส่งออกที่ด่านต่างๆเกินเวลาเที่ยงคืนเพื่อให้การขนส่งไปยังประเทศปลายทางเป็นไปอย่างต่อเนื่องลดปัญหาสินค้าตกค้างและความล่าช้าในการขนส่งนอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้ประกอบการประสานนัดหมายล่วงหน้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตามเวลาที่กำหนดช่วยลดระยะเวลารอคอยและเพิ่มความคล่องตัวด้านโลจิสติกรวมถึงได้ระดมกำลังสารวัตรเกษตรจากพื้นที่ภูมิภาคอื่นเข้ามาสนับสนุนในพื้นที่ที่มีปริมาณการส่งออกหนาแน่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจรับรองให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยยังคงเดินหน้านโยบายสีไม้อย่างเข้มงวดได้แก่ไม่อ่อนไม่สวมสิทธิ์ไม่มีสีไม่มีสารและไม่หนอนพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อป้องปรามการกระทำที่อาจสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ทุเรียนไทยหรือเอาเปรียบเกษตรกรทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดว่าปีนี้ผลผลิตทุเรียนไทยจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่าร้อยละ30หากทุกภาคส่วนร่วมกันรักษามาตรฐานและคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่ประเทศคู่ค้ากำหนดเชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกทุเรียนเข้าสู่ประเทศได้มากกว่า 150,000 ล้านบาทเจ้าของสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานสุดดีใจได้เจ้ามัชลิงกระรอกที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดคืนนายพิสิทธิ์ณพัทลุงอธิบดีผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์เจ้าของสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานเปิดเผยถึงการหายไปของเจ้ามัชลิงกระรอกที่ถูกสองสามีภรรยาขโมยไปว่าเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่1พฤษภาคมตนเองได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ว่าเจ้ามัชลิงกระรอกได้หายไปตนจึงได้เปิดกล้องวงจรปิดดูแต่เนื่องจากเป็นช่วงหลังฝนตกประกอบกับเป็นช่วงกลางคืนจึงเห็นหน้าผู้ที่ขโมยไม่ชัดเจนโชคดีที่กล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านสามารถจับภาพคนร้ายได้ชัดเจนขึ้นจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานไปแจ้งความในวันรุ่งขึ้นกระทั่ง2วันที่ผ่านมาสวนสัตว์พาต้าได้ติดต่อมาว่ามีนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวสวนสัตว์พาต้าได้นำลิงกระรอกใส่กระเป๋าแมวไปด้วยแต่ทางสวนสัตว์ไม่ได้ให้เข้าจึงฝากไว้ข้างนอกและในขณะเข้าไปเที่ยว2คนนี้ได้เข้าไปขโมยสัตว์เลื้อยคลานของสวนสัตว์พาต้าสวนสัตว์จึงแจ้งความไว้ที่สน.บางยี่ขันและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้โทรมาบอกว่าสามารถจับคนร้ายพร้อมตรวจยึดของกลางไว้ได้ที่ย่านดอนเมืองทันนี้เมื่อช่วงกลางเดือนงูในสวนสัตว์2ตัวหายไปแต่เชื่อว่างูหลุดออกไปเพราะประตูแง้มอยู่จนวันนี้ได้เดินทางไปรับเจ้ามัชก็พบว่างู2ตัวซึ่งเป็นของตนเองอยู่ในจำนวนของกลางด้วยตอนนี้รู้สึกโล่งใจและดีใจที่ได้เจ้ามัชกลับคืนมาเพราะลิงตัวนี้เกิดที่นี่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กไทยออสเตรเลียร่วมฝึกกองกำลังผสมแก้ปัญหาภัยก่อการร้ายในจังหวัดกระบี่สร้างความเชื่อมั่นเมืองปลอดภัยนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดกระบี่มีการฝึกร่วมแก้ปัญหาภัยก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองกำลังของประเทศไทยและออสเตรเลียภายใต้รหัสดอนแพนเทอร์26เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษในการดูแลความปลอดภัยของประเทศโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญระดับนานาชาติให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยระหว่างวันนี้ถึงวันที่11พฤษภาคมมีการเริ่มฝึกร่วมผสมของเจ้าหน้าที่ไทยออสเตรเลียมีการใช้กระสุนเสียงและกระสุนสีการใช้โดรนตรวจการในห้วงกลางวันและกลางคืนโดยใช้พื้นที่ภายในกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ส่วนระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคมเป็นการฝึกภาคสนามในสถานการณ์จำลองในพื้นที่จริงประกอบด้วยการป้องกันการก่อการร้ายโรงไฟฟ้ากระบี่การปฏิบัติโดยตรงต่อที่หมายของเกาะศรีบอยาท่าเรือแหลมตรวจและท่าเรือแหลมหินการช่วยเหลือตัวประกันบนเรือเป้าหมายนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับมาแล้วนะฮะขอบกับขออภัยนะอาทิตย์ที่แล้วที่เปิดคนที่เปิด Facebook ดูแล้วก็ไม่เห็นกล้องขออภัยด้วยระบบมันงงๆเบลอๆแปลกๆนะฮะวันนี้ก็เลยแอบเข้ามาก่อนมาเทสระบบล่วงหน้าใช้การกลับมาใช้การได้แล้วภาพดีแล้วนะครับภาพดีแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับใครที่อยากจะพูดอยากจะคุยนะฮะอยากจะส่งประเด็นเข้ามาในรายการยินดีเสมอนะครับหลายๆช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับทาง SMS ที่4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผมอีกช่องทางนึงนะฮะทางแพลตฟอร์ม X นะหรือ x.com นะครับผมที่ @sign ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @sign A D A M Y นะครับย้ำอีกรอบนะครับผม @sign ADAMY นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายอย่างที่บอกนะฮะเมื่อกี้เปิด Facebook Live ทิ้งไว้ด้วยเผื่อจะมีข้อความสดๆเข้ามาพี่จะได้พูดคุยกันนะครับก็ที่ www.facebook.com/ตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ www.facebook.com/ตัวทับนะครับ CYUKOL นะครับผมก็ วันนี้เดี๋ยวลืมนอกเหนือจากนี้นะฮะยังมีทางแอปนะฮะ MCOT Connect นะครับผมเซิร์ชได้เลยนะฮะบน iOS App Store นะฮะของเครื่องiPhone นะฮะแล้วก็บน Android Play Store ของเครื่อง Android ทุกๆรุ่นนะฮะเซิร์ชได้เลยฟังได้ย้อนหลังฟังสดฟังอื่นๆของคลื่นอื่นๆในเครืออสมททั้งหมดฟังได้เช่นกันนะครับผมนะฮะก็คุณสักไลน์ทูเดย์นะฮะบอกผมรอฟังทุกวันพฤหัสบดีเลยครับที่ขอนแก่นนะฮะแล้วก็คุณดวงพรบอกว่าสวัสดีค่ะก็สวัสดีเช่นกันนะครับผมวันนี้ตื่นผมวันนี้แอบตื่นเต้นคือวันนี้แอบตื่นเต้นเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะถ่ายโปสเตอร์ซีรีส์ผมแล้วนะฮะว่ามีเรื่องหลายอย่างเกิดขึ้นนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันสนุกก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้แบบจะเริ่มทำซีรีส์จริงจังปรากฏว่าได้ซีรีส์มา2เรื่องนะโอ้โหนะฮะกว่าจะมีซีรีส์ทำนี่ผมเว้นห่างไปตั้ง2ปีนะฮะในระหว่างที่เมืองไทยเนี่ยการผลิตละครการผลิตซีรีส์การผลิตอะไรต่างๆเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะครับช่องทีวีต่างๆเริ่มลดการผลิตลงใช่ไหมฮะแล้วก็แม้กระทั่งช่องทางออนไลน์ต่างๆก็ลดการผลิตลงนะฮะที่เหลือตอนนี้ก็จะเป็นแบบผู้จัดอิสระที่จะผลิตพวกอะไรนะ Boy Love Girl Love ใช่ไหมฮะซึ่งมีอยู่มากมายหลายคนเลยตั้งคำถามว่าทำไมช่องทีวีปัจจุบันถึงมีช่องทีวีปัจจุบันถึงมี Boy Love Girl Love แล้วนะครับช่องทีวีปัจจุบันทำไมถึงมี Boy Love Girl Love แล้วไม่ใช่แค่แล้วอย่างเดียวมีเยอะมากจนกระทั่งอื่นๆหลายๆคนอาจจะบ่นกันคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นอันนี้ต้องอธิบายกันสนุกนิดนึงว่าช่วงหลังเนี่ยคนทีวีนะฮะทำไมคนทีวีทำไมถึงคิดว่า Boy Love Girl Love กำลังจะบุกทีวีนะฮะมันไม่ใช่เพราะว่าคืออย่างนี้ครับมันไม่ใช่เพราะว่าเขาพยายามยัดเยียดละครBoy Love Girl Loveให้คนดูทีวีหรอกครับแต่ว่าปัญหาคือต้นทางเลยนะต้นทางเลยคือว่าจำนวนคนดูน้อยลงครับจำนวนคนดูทีวีน้อยลงเรื่อยๆนะฮะก็เรียกว่าน้อยลงในที่นี้หมายความว่าอย่างไรน้อยลงในที่นี้คือว่าตั้งแต่ผมคือยุคหนึ่งผมเคยเป็นผู้บริหารช่องทีวีนะก็คือ PPTV HD แล้วก็มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลทุกๆวันนะครับก็คือข้อมูลของ AC Nielsen หรือข้อมูลเรตติ้งที่ใช้กันทั่วประเทศนั่นแหละนะครับสิ่งที่ผมทำในช่วงระยะเวลาการทำงานของผมเนี่ยคือผมทำเป็นกราฟทุกเดือนนะครับผมก็แอบทำเป็นกราฟแล้วก็ในขณะเดียวกันผมก็ทำต่อเนื่องหลังจากนั้นมันก็มีข้อมูลที่ในอินเทอร์เน็ตที่มันเปิดเผยมาทุกๆสัปดาห์เรตติ้งทีวีช่องต่างๆเป็นอย่างไรผมทำกราฟทุกเดือนครับแบบถ้าช่วงไหนมีเป็นอาทิตย์ผมก็ใส่เป็นอาทิตย์เลยทำแล้วผมค้นพบอะไรบางอย่างที่น่าตื่นตกใจในตอนนั้นตอนนี้ไม่ตื่นตกใจแล้วตอนนี้รู้แล้วนะครับคืออัตราการชมทีวีอะครับที่ปกติถ้าเรตติ้งเรียกว่า1หรือ2หรือ3หรือ4เนี่ยแปลว่า 1% ของประชากรประเทศ 2% ของประชากรประเทศ 3% ของประชากรประเทศนะครับซึ่งช่องทีวีจำนวนมากก็จะอยู่ในอัตรานะฮะ0จุดนะฮะ0.3 0.2 0.3 0.5 0.7 จะมีช่องทีวีใหญ่ๆก็คือช่อง7ช่อง3ที่จะมีเมื่อก่อนนี่ช่อง7จะสูงจะประมาณ7จะประมาณ7 8เลยด้วยซ้ำ7 7 8นะครับช่อง3จะอยู่ที่ประมาณ5อะไรประเภทนี้แล้วสักพักนึงก็เริ่มลดจนปัจจุบันเนี่ยครับช่องทีวีที่เป็นที่1คือตอนปัจจุบันเป็นช่อง3นะฮะก็อยู่ประมาณ1และเมื่อไม่นานมานี้ก็เริ่มจะเห็น 0.9 0.98 อะไรประเภทนี้ของเปอร์เซ็นต์ประชากรประเทศแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นการที่อยู่ดีๆจาก5จาก 6% น่ะมันเหลือ 0.9 เนี่ยมันไม่ได้แบบอยู่ดีก็ปึ้งแล้วก็หายไปเลยนะฮะมันลดต่อเนื่องมันเรื่อยๆเลยแล้วมันเหมือนกับภาวะที่เรารู้สึกว่าเค้าเรียกว่าอะไรนะภาวะกบในน้ำร้อนนะฮะที่ต้มน้ำร้อนถ้าเราต้มน้ำร้อนถ้าเอาน้ำเดือดเลยแล้วโยนกบลงไปนะฮะถ้าเอาน้ำเดือดเลยแล้วโยนกบลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือกบมันจะรู้สึกตัวแล้วโดดแต่ถ้าเราใส่ในน้ำธรรมดาแล้วเราค่อยๆต้มแล้วน้ำร้อนขึ้นเรื่อยๆกบมันตายกบมันไม่รู้สึกตัวมันก็อุณหภูมิมันเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับดังนั้น ตอนแรกๆผมพยายามเตือนทุกๆคนว่ามันมีปัญหามันมีปัญหาช่องทีวีมีปัญหาเคยเตือนนะอันนี้ต้องเรียนตามตรงว่าเคยเตือนทุกคนว่าต่อไปโฆษณาจะไม่อยู่กับเราแล้วนะครับโฆษณาจะไม่ลงกับเราแล้วแต่ทุกคนบอกตอนนี้ยังมีอยู่ยังมีโฆษณาอยู่ทุกคนยังสู้อยู่มีทีมขายที่มันทุกคนยังเพราะว่าการพูดแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมครับเพราะว่าถ้าเราบอกว่ามันมีปัญหาการขายมันจะมีปัญหาในอนาคตคนที่ทำงานจะต้องทำงานหนักขึ้นทันทีเพื่อว่าคนไม่อยากทำงานหนักขึ้นเพราะเขาทำงานหนักกันมากอยู่แล้วนะครับสองคือถ้าเราไปบอกว่ามันมีความผิดปกติฝั่งผังรายการคนทำรายการทั้งหมดคนทำละครทั้งหมดทุกคนโวยวายสิครับว่าเราเป็นต้นเหตุเหรอพวกเราเป็นต้นเหตุทำให้เรตติ้งมันตกเหรอนะครับฝ่ายข่าวฝ่ายอะไรของทุกๆช่องก็จะต้องโอดครวญแล้วว่านี่คือสาเหตุคือเราเหรอไม่มีใครอยากเป็นคนผิดครับนี่คือวัฒนธรรมองค์กรนะครับเพราะไม่มีใครอยากเป็นคนผิดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นภาวะที่จำยอมที่ทุกๆคนร่วมกันจำยอมที่จะให้มันลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งจริงๆครับมันเกิดขึ้นจริงๆคือโฆษณาหายโฆษณาลดลงเรื่อยๆปื๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดลดลงจนกระทั่งมันไม่สามารถเรียกว่าซัสเทนบริษัทขนาดดั้งเดิมได้อีกต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็จะได้เห็นภาวะการปลดพนักงานที่เขาเรียกว่า non essential คือไม่มีความจำเป็นต่อการรันช่องทีวีก็จะถูกโครงการ early retire บ้างถูกปลดบ้างถูกทำสิ่งต่างๆที่ทำให้เขาออกจากงานนะครับจนเหลือที่ว่า essential คือพนักงานที่จำเป็นต่อการรันช่องนั้นให้มันเดินหน้าไปได้นะครับแล้วก็พยายามลดขนาดลดไซซิ่งองค์กรปรับผังใหม่ทำอะไรใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งหลายๆฝ่ายก็ถูกลดลงจำนวนฝ่ายข่าวจากเดิมมีโต๊ะข่าวละ 5-6 คนโต๊ะข่าวคือแบบบรรณาธิการข่าวนะแบบโต๊ะข่าวบันเทิงโต๊ะข่าวการเมืองโต๊ะข่าวเศรษฐกิจโต๊ะข่าวชาวบ้านอะไรประเภทนี้ก็จะมีเป็นข่าวโต๊ะก็จะจาก 5-6 คนอาจจะเหลือ3คนเหลือ2คนนะหรืออาจจะรวบโต๊ะมาด้วยกันนะช่วยทำเศรษฐกิจและการเมืองหรืออะไรประเภทนี้ก็ค่อยๆลดลงมาแล้วก็หาวิธีอื่นๆเทคโนโลยีอื่นมาช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายหรือจะเป็นการทำงานที่เปลี่ยนรูปแบบการทำงานออกไปเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้มันดีขึ้นนะฮะองค์กรบางองค์กรอาจจะทำไม่ได้นะฮะบางองค์กรมีสหภาพมีหน่วยงานที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิของพนักงานก็เป็นปัญหาที่ต้องพยายามหาวิธีที่จะสร้างรายได้เพื่อเติมตรงนี้ไปแทนนะครับผมนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะทำให้ตัวงานต่างๆลดค่าใช้จ่ายลงอะไรที่ยังขายไม่ได้อย่างเช่นช่อง3ก็จะมีละครที่เขาทำไว้แล้วนะครับแทนที่เขาจะเอามาออนเลยนะครับมันไม่คุ้มหรอกครับการออนแล้วไม่มีโฆษณาเขาลงทุนละครเรื่องนึงไม่ได้เป็นบาท2บาทเขาลงทุนตอนละหลายล้านเป็นล้านนะฮะแล้วรวมกันแล้วเป็น10 20 30ล้านพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเขาเรียกว่าเราจะเรียกว่าละครดองไม่ใช่ดองเพราะมันไม่ดีแต่ดองเพราะว่าจะต้องรอโอกาสรอดีลต่างๆทีมขายต่างประเทศได้มั้ยขายเพราะช่องทางออนไลน์ต่อเนื่องได้มั้ยขายดีลพิเศษอื่นๆขายโฆษณาขายไทยอินขายกิจกรรมขายนู่นนี่นั่นให้มันได้ครบถ้วนจริงๆใช่ไหมครับได้ครบถ้วนจริงๆซึ่งพอถึงจุดนั้นเขาถึงจะเอาละครอ่อนก็จะเห็นว่าบางครั้งมีละครใหม่อ่อนของช่อง3ช่อง7มีละครใหม่อ่อนนั่นแปลว่าเขาเมคชัวร์ว่าเขาไม่ได้ขาดทุนเพราะว่าการรันขาดทุนมันไม่มีประโยชน์ต่อใครเลยครับทีนี้การเข้ามาของ Boy Love Girl Love นะฮะช่องบางช่องอย่างเช่นช่อง3เริ่มทำGirl Loveช่อง7เริ่มทำเหมือนกันแต่ว่าตอนท้ายก็ปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่ก็คือไม่ทำแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าใจกลไกทางธุรกิจเหมือนกับหน่วยงานแบบว่าบริษัทอิสระที่ทำ Boy Love Girl Love แต่ช่อง3ก็ประสบความสำเร็จกับการทำน้องหลิงออมนะครับน้องหลิงออมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแล้วก็ตัวรายได้เนี่ยคือรายได้ของ Boy Love Girl Love เนี่ยมันไม่ได้มาจากทีวีอย่างเดียวคืออย่างนี้ฮะถ้าเราฉายไปต่อให้ช่องลงทุนนะฮะแล้วฉายนะครับแล้วฉายปุ๊บถ้าคนในทีวีไม่ได้ดูช่องทางออนไลน์ก็ยังมีคนดูมากเพราะว่า Boy Love Girl Love ช่องทางหลักจริงๆคือเป็น second screen แบบว่าเป็นสกรีนสมัยใหม่แล้วเป็น new media แล้วเป็นช่องทางใหม่ๆ เช่นบนมือถือบนเน็ตบน YouTube ซึ่งไปดูตอนหลังได้นะครับแล้วพอเป็นแบบนี้มันทำรายได้กลับมาได้ระดับหนึ่งนะครับแต่การฉายทีวีก็ช่วยสร้างกระแสทำรายได้กลับมาอีกระดับหนึ่งจากโฆษณาและอื่นๆที่จะสามารถผูกกับตัวน้องๆ นะฮะตัวคุณหลิงคุณออมอย่างเงี้ยสมมติผมขออนุญาตนะก็คือใช้เป็นตัวอย่างให้เห็นก็คือรายได้หลักมันไม่ได้มาจากการทำเงินคืนจากละครแล้วแต่มันเป็นการทำรายได้คืนจากรายได้คืนจากตัวน้องๆ นะฮะจากกิจกรรมต่างๆจากแฟนมินิจากคอนเสิร์ตจากพรีเซนเตอร์สินค้าจากอะไรพวกนี้ซึ่งเดิมทีพรีเซนเตอร์สินค้าและอื่นๆเนี่ยมาจากดาราช่องเราจะเห็นสมัยก่อนยาหยาและเดชบอยปกรณ์มาร์คปลินใช่ไหมฮะเวียใช่ไหมวีวีละภาพเอ้ยใครเอ้ยก็ตามแต่ก็จะอยู่ตามสินค้าตามโปรดักต์ต่างๆแต่เหล่านั้นเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปรูปแบบเปลี่ยนไปนะครับก็ยังมีอยู่นะไม่ได้ถามเขาไม่มีพี่ชมพู่อะไรก็ยังมีอยู่แต่เขาเล่นละครน้อยลงเพราะว่าการเล่นละครถ้าโปรดักชันมันไม่ดีหรืองบประมาณใหม่ๆสูงเท่ากับก่อนมันเป็นการที่เขาจะถอยหลังหรือเปล่าหรือเขาจะคำนวณแล้วมันคุ้มไหมคุ้มจำนวนละครที่เปิดมีเพียงพอกับนักแสดงดาราพระเอกนางเอกช่องเพียงพอไหมและอื่นๆอีกมากนะครับแล้วรวมไปถึงการถ่ายเทธุรกิจของนักแสดงปัจจุบันเพราะว่าละครมันลดลงนักแสดงที่มีชื่อเสียงปัจจุบันต้องใช้ชื่อเสียงในการทำอย่างอื่นให้ได้เร็วที่สุดมากกว่าจะรอไปพร้อมกับช่องเขาก็ถ่ายตัวเองไปทำช่องYouTube บ้างไปทำ Instagram ใหม่ไปทำแบบโซเชียลมีเดียให้มีรายรับเข้ามาไปทำอีเวนต์ไปออกอีเวนต์ไปออกกิจกรรมไปเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าปี2ปี3ปี5ปีไปทำสิ่งต่างๆดังนั้นช่องก็จะไม่ได้มีนักแสดงกลุ่มนี้ที่จะทำรายได้แล้วก็บางคนก็อาจจะดีลตั้งแต่ต้นว่าถ้าเป็นโฆษณาไม่ได้ส่งเข้าช่องไม่ได้ส่งเงินเข้าช่องไม่ได้ส่งเงินเข้าบริษัทกลางแต่ถ้าเป็นละครก็เล่นในเรทราคาประมาณนี้ประมาณนั้นที่ตกลงกันไว้อย่างนี้ก็มีนะครับดังนั้น GLBL เลยมีโอกาสทำรายได้คืนได้สูงกว่าดังนั้นก็จะเห็น BL GL เยอะมากขึ้นนะครับในช่องบางช่องและพอเป็นแบบนี้และละครช่องเดิมมีฐานคนดูลดลงฐานคนดูลดลงคนที่ยังอยู่ก็เลยรู้สึกหงุดหงิดซึ่งก็คือ 0.8 0.9 ของคนที่ดูทั้งหมดก็เลยรู้สึกหงุดหงิดว่าเป็นการผลักดันให้ผู้บริโภครับสิ่งที่เขาไม่อยากดูซึ่งไม่ได้ผิดนะครับแต่ปัญหาคือว่าคนที่ดูนั้นอ่ะมันลดลงอยู่ดีอัตราการลดมันยังลดทุกปีอยู่ดีนะครับคนที่พูดก็คือคนที่เหลืออยู่ก็เข้าใจได้แต่ว่ามันเป็นทางออกที่ไม่สามารถหาทางออกได้นะครับมันไม่สามารถหาทางออกได้ช่องทีวีก็ไม่สามารถคืออยากเซิร์ฟคนประมาณ 500-600 คนที่เขียนคอมเมนต์อยู่ในเน็ตแต่ 500-600 คนไม่ได้มีตัวเลขเป็น 0.5 ของประชากรประเทศนี่คือปัญหาใหญ่นะพอเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรเลยทำให้ช่องก็คือไม่เข้าขายไม่ออกนะครับการที่จะรวบช่องเข้ามาก็ทำไม่ได้เพราะองค์กรเหล่านี้เขาการจะควบรวมกิจการคงเป็นเรื่องวุ่นวายและยากลำบากแต่อเมริกาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราเกิดขึ้นให้เราเห็นก่อนเลยอย่างเช่นการที่Paramount พยายามซื้อ Warner Brothers Disney มาซื้อ Fox เพราะเขารู้ว่าอัตราเหล่านี้มันลดลงครับอัตรารายได้จำนวนคนดูการเข้ามาของเศรษฐกิจแบบใหม่ของอุตสาหกรรมบันเทิงมันเข้ามาแล้วมันลดลงก็เลยเกิดการควบรวมกิจการกันเพื่อเอาตัวรอดทางธุรกิจนะครับซึ่ง Warner Brothers เมื่อกี้นี้มีท่านผู้ฟังทักเข้ามาคุณชัยพัฒน์บอกขอแสดงความเสียใจกับเท็ดเทอร์เนอร์ผู้ก่อตั้ง CNN เสียชีวิตไม่นานนี้ก็แสดงความเสียใจด้วยเก่งมากๆเลยเท็ดเทอร์เนอร์นะครับช่อง Turner's Network ทั้งหมดนะครับแล้วก็ซึ่งนั้น CNN เองที่ของคุณเท็ดเทอร์เนอร์ก็ถูกขายไปให้กับWarner Brothers และอยู่ภายใต้ Warner Brothers เช่นกันนะครับซึ่ง Warner Brothers เองก็ไปรวมกับช่อง Discovery Channel ที่เป็นช่องสารคดีเป็น Warner Discovery นะครับเป็น Warner Group นะฮะแล้วก็มี National Geographic มีอื่นๆใดๆอยู่ในนั้นอีกหลายบริษัทมากๆและในหลายบริษัทนี้รวมถึงแพลตฟอร์ม HBO Max ด้วยตอนทำรายได้ไม่ดีการบริหารไม่ดีนะครับก็เกิดส่งผลไปทั้ง Warner Group รวมไปถึงเนี่ยที่เกิดขึ้นอย่างเช่น Warner Music ประเทศไทยที่ปิดตัวลงนักร้องก็แตกซ่านไปทุกๆค่ายไปเป็นศิลปินอิสระบ้างไปอยู่ค่ายใหม่บ้างก็เพราะเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งเกิดขึ้นในอเมริกาแล้วประเทศไทยยังไม่เกิดการควบรวมกิจการกันเรายังไม่เห็นช่อง7ช่อง3คุยกันช่อง3ช่องวันคุยกันหรือ Workpoint คุยกับ PPTV คุยกับ Nation ยังไม่เห็นการคุยกันของช่องใดๆทุกคนยังรันอยู่เพื่อ เพื่อรอท่าทีของอีก3ปีว่ากสทช.จะมีกลไกอย่างไรที่จะช่วยเอื้อประโยชน์ให้จะเป็นฟูลออนไลน์เลยหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องไปดูเรื่องมาร์กเรื่องนู่นเรื่องนี้และอื่นๆนะครับผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังมีทางออกอีกหลายทางธุรกิจแต่มันเจ็บปวดไหมเจ็บปวดครับเพราะว่าคนดูน้อยลงโฆษณาน้อยลงยิ่งเศรษฐกิจแย่ลงการใช้จ่ายไม่ได้กระเตื้องขึ้นงบการตลาดลดลงแล้วต้องวัดผลได้ต้องมี engagement ซึ่งทีวีวัดผลได้เฉพาะ rating แต่ไม่ได้เห็น engagement คนก็ย้ายไปทำ influencer marketing ไปจ่ายให้ influencer ให้ KOL ไปจ่ายให้คนให้กิจกรรมให้อะไร point of purchase ไปจ่ายให้ป้าย out of home ไปจ่ายให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้ทุกอย่างมันค่อยๆหดลงหดลงฝั่งทีวีมันหดลงหดลงหดลงนะฮะตามฝั่งนิตยสารซึ่งนิตยสารปัจจุบันแทบจะเรียกว่าศูนย์สลายหายไปต้องใช้คำนี้นะศูนย์สลายหายไปนะครับก็คือน้อยลงไปมากๆเลยนะครับพอเป็นตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่แอบน่าเสียใจแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นเลยว่ายุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากวิทยุมาสู่ทีวีจากทีวีไปสู่ออนไลน์ไปสู่นิวมีเดียและอื่นๆนะครับซึ่งผมเคยพูดเรื่องนี้ไว้นานมากๆนะครับตั้งแต่ตอนเริ่มจัดรายการใหม่ๆจัดมาเนี่ยหลายเป็น10ปีแล้วนะครับก็ได้พูดเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็ณวันนี้เห็นภาพชัดขึ้นมากๆนะดังนั้นอย่าไปโทษหรืออย่าไปว่าช่องทีวีเลยครับนะฮะว่าเขาทำอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาทำคือเขาพยายามทุกๆอย่างที่เขาทำก็เพื่อที่จะให้มีรายได้คืนกลับมาถ้ามีรายได้เยอะครับเขาจะผลิตอะไรให้คนดูเขาก็ผลิตได้เขาผลิตให้มันเกิดความหลากหลายก็ผลิตได้แต่ทุกวันนี้ทุกคนอยู่ในมาตรการรัดเข็มขัดนะยิ่งน้ำมันแพงขึ้นยิ่งมีสงครามยิ่งมีการเมืองไม่เสถียรไม่แน่นอนยิ่งการสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่มั่นคงนะฮะวันนี้ส.ส.ของภาคประชาชนยังออกมาพูดถึงสวัสดิภาพสวัสดิการการทำงานนะในรัฐสภาเลยพูดถึงเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการการทำงานของคนทำงานในอุตสาหกรรมนี้นะครับมันยังทุกอย่างมันยังดูไม่มั่นคงเพียงพอนะครับมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้แหละครับแล้วก็มันท้ายที่สุดแล้วผลกระทบก็จะอยู่ที่ผู้บริโภคนะครับการที่อุตสาหกรรมอ่อนแอผู้บริโภคก็จะได้รับผลกระทบตามไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราจะหาสิ่งที่เราต้องการดูไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคนไทยติดการดูฟรีครับช่วงที่มันป๊อปปูล่ามากเราให้ฝั่งโฆษณาเนี่ยมาอุ้มเราไว้แบบนานมากๆแล้วเราชินการดูฟรีเราชินการดูของราคาถูกเราชินกับการไม่เห็นมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาเราไม่ได้คิดนะครับหนังคือ luxurious product ซีรีส์ละครคือ luxurious product คือสินค้าแบบสินค้าฟุ่มเฟือยอะครับแบบเหมือนนาฬิกาหรูเหมือนเครื่องเพชรเครื่องพลอยนะครับซึ่งขายต่อไม่ได้ต่างหากดังนั้นมันแค่เป็นของที่สร้างความสุขทางใจทางกายทางจิตวิญญาณพอเป็นแบบนี้มันก็เลยทำให้ เราไม่อยากที่จะจ่ายเงินนะครับประเทศของเราเป็นประเทศที่ไม่จ่ายเงินให้กับศิลปะไม่จ่ายเงินให้กับการจรรโลงใจนะครับเราเลยเป็นประเทศที่แบบแห้งแล้งนิดนึงแห้งแล้งทางจิตวิญญาณเราจะมีคำพูดหนึ่งซึ่งเป็นคำพูดที่เราจะพูดกันตลอดไม่ใช่เรื่องเต้นกินลำกินเดี๋ยวนี้เต้นกินลำกินอยู่ได้แล้วแต่มันเป็นเรื่องของว่ามันกินไม่ได้นะครับดูหนังกินไม่ได้ซื้อตัวหนังกินไม่ได้ครับเอาทำอะไรมันกินได้ดีกว่าไปลงทุนกับแชร์ลูกโซ่ยังคุ้มกว่าดูหนังสักเรื่องหรือดูซีรีส์สักเรื่องเอาเวลานั้นไปทำงานนะฮะไปทำงานผ่านไลน์ช่วงตีหนึ่งตีสองดีกว่าอะไรประเภทนี้มันก็เลยไม่ได้ตอบโจทย์ในปัจจุบันมากดังนั้นการเปลี่ยน mindset ของประชากรทั้งประเทศก็ไม่สามารถทำได้อยู่ดีวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือรอให้มันผ่านไปครับก็คือผ่านเจนคำว่าผ่านเจนเป็นคำศัพท์ที่ผมเพิ่งใช้บ่อยๆในช่วงนี้คือผ่านเจนคือตอนนี้เราคนที่เสพสื่อณปัจจุบันเนี่ยไม่พร้อมแล้วสำหรับยุคนี้เราปล่อยให้มันตายกันไปให้หมดครับเราหมายถึงว่าทั้งสื่อตายทั้งพวกเราตายนะครับอย่างรุ่นผมเจน Y ต้องเจน Y ต้องอายุสัก80 90ให้เจนใหม่ๆเขาเข้ามาแล้วมันจะเกิดอุตสาหกรรมแบบใหม่เกิดการบริโภคแบบใหม่เกิดกลไกอุตสาหกรรมใหม่นะครับก็คือว่ารื้อล้างบางถ้ารัฐบาลในยุคตอนปัจจุบันนี้ซึ่งค่าเฉลี่ยของคนในสภาอยู่ที่ประมาณอายุ 55-60 นั่นแปลว่าเรารออีก30ปีก็คือเปลี่ยนเจนไปอีก 2-3 เจน ช่ไหมฮะมาขึ้นมาเนี่ยคนรุ่นที่อยู่ในปัจจุบันเนี้ยในพรรคการเมืองทั้งหมดที่คุณเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับก็จะอายุ80ผมไม่ค่อยเชื่อว่าคนอายุ80จะอยู่ในสภากันหมดทุกคนนะฮะดังนั้นก็จะกลายเป็นเจนใหม่ก็จะต้องเข้ามาสร้างกลไกการบริโภคแบบใหม่สร้างรูปแบบใหม่เรากำลังจะเข้าไปสู่เขาเรียก the great transformation age คือยุคของการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่นะครับซึ่งเป็นอย่างไรเดี๋ยวไว้เบรกหน้าเรามาคุยกันดีกว่านะฮะระหว่างนั้นเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
9: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
3: ก้าวโชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
12: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
13: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
14: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
11: ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับก็เมื่อสักครู่ก็สนุกสนานแล้วก็ลองเกริ่นในเรื่องของที่มันเป็นสาเหตุว่าทำไมคนถึงพูดถึงบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟมาบุกทีวีแล้วเราไม่มีอะไรดูกันแล้วเหรอเราทำไมต้องเล่าเรื่องแบบเดียวเท่านั้นแล้วละครแบบเดิมของพวกเราจะไปไหนก็พอเล่าสาเหตุและที่มาที่ไปนะครับจะได้เห็นจะหกเห็นใจทางช่องทีวีบ้างนะครับซึ่งเดิมทีผมเป็นคนที่พยายามจะเปลี่ยนจากทีวีออกมานะผมเป็นคนทำอินเทอร์เน็ตทีวีเจ้าแรกของเมืองไทยเลยนะฮะแล้วก็เชื่อในเรื่องของนิวมีเดียมาโดยตลอดปัจจุบันก็ยังเชื่อไม่งั้นก็ไม่ได้อยู่ในโซเชียลเยอะหรอกครับแล้วก็ทำงานกับโซเชียลเยอะมากๆมาโดยตลอดกับทำงานกับอินฟลูเอนเซอร์อะไรก็พยายามมาลงทุนด้านนี้มาโดยตลอดนะแต่ในขณะเดียวกันต้องเห็นใจภาคธุรกิจทุกฝั่งจะต้องปรับตัวต้องเปลี่ยนแปลงต้องหาวิธีการใหม่ๆด้วยนะครับเหมือนเดิมครับนะ4689933นะครับ SMS เข้ามาได้นะฮะ4689933นะครับหรือช่องทางนึงทางแพลตฟอร์ม X หรือ X.com หรือ Twitter เดิมนะฮะที่ @adamy นะครับย้ำอีกรอบนะฮะแอดไซน์ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะแอดไซน์ ADAMY นะครับหรือช่องทางสุดท้ายก็คือทาง Facebook Live ที่ผมเปิดทิ้งไว้ด้วยนะมีข้อความเยอะมากเดี๋ยวจะไล่อ่านแล้วนะครับที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับ CYUKOL นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ CYUKOL นะครับหรือจะโหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้เลยนะครับที่ iOS App Store ของเครื่อง iPhone แล้วก็ Android Play Store ของเครื่อง Android ทุกๆรุ่นทุกๆยี่ห้อนะครับฟังย้อนหลังฟังสดฟังอื่นๆฟังคลื่นอื่นๆฟังผู้จัดท่านอื่นๆได้เช่นกันนะครับโอเคมาอ่านข้อความกันดีกว่านะฮะเมื่อกี้หลายๆท่านก็ทักทายสวัสดีเข้ามาก็สวัสดีกันไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เราจะได้ดูบอลโลก3ชาติแคนาดาอเมริกาจังโก้หรือเปล่าครับไม่แน่ครับเพราะว่าจีนปฏิเสธแล้วนะฮะที่จะซื้อสิทธิ์บอลโลกนะครับของแล้วก็ขึ้นราคากันมโหฬารมากๆคือตอนนี้ทุกอย่างราคามันสูงไปหมดเลยแบบโอลิมปิกก็สูงเกินไปโอเวอร์ไพรซ์เกินไปบอลโลกก็โอเวอร์ไพรซ์เกินไปคือแข่งกีฬามันมีมูลค่าครับแต่ว่าถ้ามูลค่าสูงเกินไปเดี๋ยวกลไกทางการตลาดก็จะทำงานของมันเองครับไม่ต้องห่วงนะฮะก็อันนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกลไกตลาดถ้ามันสูงเกินไปเดี๋ยวมันก็อันนี้เองครับนะฮะเมื่อกี้พูดถึงคุณเท็ดเทอร์เนอร์แล้วนะฮะ CNN นะครับก็แล้วก็คุณชัยพัฒน์บอกเมดกาล่า2026คนนี้4 3แบล็คพิงค์มาครบสวยด้วยนะฮะแต่ปีนี้ผมรู้สึกเมดกาล่าดูเวอร์วังไปนิดนึงผมรู้สึกว่าเดิมทีเมดกาล่ามันมีธีมนะแต่ว่าธีมมันอยู่ในไม่รู้สิผมก็ติดตามแฟชั่นมาโดยตลอดนะแล้วก็รู้สึกว่าเมดกาล่าปีนี้1เงียบ2คือมีคอนโทรเวอร์ซีนิดนึงมีเรื่องประเด็นตีรันฟันแทงกันนิดนึงก็คือการที่เจฟฟ์เบซอสผู้บริหาร Amazon นะฮะเป็นคนที่สปอนเซอร์งานนี้ในระหว่างเดียวกันกับที่พนักงาน Amazon ขึ้นชื่ออยู่แล้ว Amazon ขึ้นชื่อในเรื่องของการที่ไม่ชอบขี้หน้าคนที่เป็นตั้งสหภาพเลยประเภทนี้พยายามทำลายเรื่องของสหภาพเรื่องของการทำงานที่แบบไม่ค่อยเป็นธรรมอะที่ก็มีการพูดถึงอยู่ตลอดนะครับก็มีคนออกมาประท้วงออกมาเอาฉี่ปลอมนะฮะเป็นสนามใส่สีให้ดูเหมือนฉี่ไปวางไว้ตามเม็ดแกลเลอรี่นะฮะก็ไปแอบวางกันไว้อะไรกันไว้แล้วก็ทีมงานปีนี้ก็แปลกออกไปและอย่างนึงคือผมว่ามันก็แต่ก็เขาระดมทุนได้สูงเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าระดมทุนไม่ได้ก็ระดมทุนได้20กว่าล้านเพื่อที่จะไปช่วยในเรื่องของตัวพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเป็นงานที่ดีเป็นงานการกุศลที่ดีนะครับ Don't get me wrong อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องที่ดีแต่แค่กระแสมันไม่ได้สนุกเท่ากับปีก่อนๆของก่อนๆ นะผมก็ดูทุกๆปีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็แอบดูแล้วว่าแฟชั่นทุกคนออกมาเป็นยังไงแล้วก็ผมรู้สึกเฉยๆกับแฟชั่นปีนี้นะแบบปีที่แล้วแบบผมชอบมากเลยมีชุดนึงที่เขาเป็นเกล็ดเลยนะทั้งตัวแบบคนน้องคนนึงพี่น้องที่ผิวดำนะฮะแล้วก็ใส่เป็นเกล็ดเป็นแบบเป็นสีไล่เฉดเลยว่าสวยมากๆแต่ปีนี้ยังไม่เห็นชุดไหนที่แบบโดนใจที่สุดละกันนะฮะแต่ก็ไม่ว่ากันนะฮะแต่สีสาวแบ็คพิงค์มาครบซึ่งก็เป็นเรื่องใหม่ๆที่อนาวินทัวร์เองเขาเป็นผู้ที่คัดเลือกคนที่เข้ามาเป็นแขกนะก็จะเห็นเลยว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงของแขกในทุกๆปีจะเห็นกระแสหรือความนิยมหรือการดึงความนิยมของสังคมอเมริกาหรือภาคธุรกิจอเมริกาต่อวงการบันเทิงโลกแล้วกันนะอันนี้ก็แอบสังเกตกันได้ไม่ยากนะครับแล้วก็คุณธรณินทร์นะฮะบอกว่าหนังแนว GL กับแนวบกโยธินถือว่าเป็นทางเลือกที่สร้างรายได้พอสมควรยังดีที่ช่องน้อยสียังทำอยู่ผมชอบแนว GL นะครับแต่แนวบกโยธินคือยังไม่ถึงคือจริงๆแล้วคือมีทางเลือกเยอะๆเป็นเรื่องดีครับแล้วก็ทุกๆคนมีสิทธิ์เลือกในคอนเทนต์หรือเนื้อหาของตัวเองแล้วกันนะครับทุกๆแนวไม่ได้มีแย่มีดีแต่มีบางอย่างที่เราอาจจะไม่เข้าใจผมบางอย่างผมดู TikTok ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับสังคมหรือวัฒนธรรม TikTok ก็ไม่ใช่วัฒนธรรมแบบของผมก็เปิดดูแบบแล้วก็ไม่ได้แบบอืออาหือหวาฮือฮาอะไรนะครับในขณะเดียวกันกับพี่ผมเป็นคน YouTube มากกว่าเป็นต้นนะครับแต่เราเลือกได้ข้อดีคือมีทางเลือกมากกว่าไม่มีทางเลือกนะฮะการไม่มีทางเลือกเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสำหรับผู้บริโภคสำหรับผู้ที่จะเสพงานนะถ้าเราเซิร์ชไม่ได้ถ้าเราหาไม่เจอถ้าเราเจออยากดูสิ่งบางสิ่งแต่หาไม่ได้นี่นั่นคือสิ่งที่เลวร้ายมากๆผมเชื่อว่าทางเลือกเป็นเรื่องดีครับนะฮะคุณปริยานะครับบอกว่าเหมือนกับคนอาชีพอื่นก็คือเหมือนกับจะพูดถึงดาราในเบรกที่แล้วนะครับว่านักแสดงเนี่ยเหมือนอาชีพอื่นควรมีรายได้หลายทางนะครับเห็นด้วยครับนักแสดงจริงๆแล้วรายได้มีหลายทางอยู่แล้วครับมีพรีเซนต์มีอีเวนต์มีเป็นพรีเซนเตอร์เป็นอีเวนต์นะครับทำโซเชียลมีเดียนะครับทำคอนเทนต์ของตัวเองนะครับทำธุรกิจส่วนตัวมีการลงทุนนะครับแล้วก็มีอื่นๆนะครับบางทีก็มีเรื่องของการแต่งงานนะ บางคนเป็นดารานี่ได้แต่งงานกับเศรษฐีรวยซึ่งเยอะมากนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการเปิดให้เจอโอกาสใหม่ๆ ผมไม่ได้คิดว่าคือผมใช้คำว่าโกลดิกเกอร์คงไม่ถูกนะฮะแต่ว่าการที่คุณเป็นดารานักแสดงนักร้องนางงามและอื่นเปิดโอกาสและเปิดประตูทำให้คุณได้เจอคนในวงการอื่นๆมากมายวงภาคธุรกิจเอ่ยอะไรเอ่ยที่เขาสนใจมันก็เป็นโอกาสทำให้คุณเจอถ้าคุณอยู่ในไร่อยู่ปลายชายแดนตรงแม่ฮ่องสอนโอกาสที่คุณจะได้เจอนักธุรกิจที่เข้าใจคุณแล้วจะรักคุณได้มันโอกาสมันน้อยกว่ามากครับอย่างเช่นคนที่ไปต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศมีโอกาสได้แต่งงานกับคนต่างชาติมากกว่าเพราะว่าแน่นอนเพราะเขาได้เจอคนต่างชาติมากกว่าดังนั้นการเป็นดารานักแสดงก็เปิดโอกาสทำให้คุณได้เจอนักธุรกิจคนรวยนะครับซึ่งคนรวยมีข้อหนึ่งวันนี้ผมจะดีบังเรื่องนี้หรือจะพูดถึงสักนิดหนึ่งคือคนรวยไม่ได้เป็นคนแย่เสมอไปนะครับคือแต่ว่าเขารวยเพราะเขาต้องฉลาดนะฮะเขาต้องเก่งเขาต้องขยันนะครับคนเหล่านี้เมื่อคุณเจอคนที่มีความพร้อมและมีความมั่นคงมีความฉลาดมีเวลาให้เรานะฮะมีสิ่งที่เกื้อหนุนให้เกิดครอบครัวที่ดีครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับแล้วคุณยังสร้างรายได้ได้คุณมีความฉลาดเหมือนกันคุณต่อยอดตัวเองมาถึงจุดหนึ่งถ้าประตูตรงนี้มันเปิดครับโอกาสมันก็มีทำไมจะไม่เทคมันนะครับถูกไหมฮะดังนั้นก็คงไม่ได้เรียกว่าโกลดิกเกอร์หรือพยายามจะไปแบบเพราะว่าคุณดันตัวเองให้เป็นดาราดังแล้วจะได้เป็นแต่งงานกับเศรษฐีคุณก็ไปจับเศรษฐีเอาไม่ใช่มันไม่ใช่หรอกครับถ้าเป็นผมเจอคนดีๆผมก็ต้องเลือกคนดีๆนะครับดังนั้นใครๆก็เลือกคนที่ดีที่สุดกับตัวเองอะครับดังนั้นก็อย่าไปโทษซะทีเดียวแต่ว่ามันก็จะมีจริงๆที่เป็นคนที่แบบต้องการจับเศรษฐีแต่ตัวเองก็ไม่ได้ทำหน้าที่อีกเขาเรียกว่าอีกอาร์เธอร์ฮาฟหรือว่าอีกครึ่งที่ดีของการใช้ชีวิตร่วมกันในสถานะของชีวิตครอบครัวเช่นกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความมั่นคงที่เกิดขึ้นจากโอกาสจากการได้อยู่ในวงการบันเทิงด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เป็นของที่ปฏิเสธไม่ได้แต่ก็ต้องมองในหลายๆมุมเช่นกันนะครับคุณชัยพัฒน์บอกสอดสร้อยมาลาดีมากครับคุณชายโอ้งานของรู้สึกจะเป็นงานพี่สันใช่ไหมครับงานพี่สันสีแก้วหลอกคือเป็นผู้กำกับที่เก่งที่สุดคนนึงแล้วนะฮะที่ช่องวันมีอยู่นะครับแล้วก็งานทุกงานที่พี่สันทำออกมาดีเสมอครับแนะนำนะฮะแล้วก็ช่วงหลังๆนี้ผมดีใจที่พีเรียดเริ่มกลับมาใหม่ถึงแม้จะมีประเด็นบ้างนะครับอย่างของสวัสดีมีประเด็นดราม่าหรืออะไรพวกนี้ก่อนหน้านี้แม่อยู่นะแล้วก็มีอะไรนะมีท่านขุนที่สวยที่สุดในแดนสยามที่เป็น BL ใช่ไหมฮะเป็นบอยเลิฟหรือไม่ว่าจะเป็นบอยเลิฟเป็นปกติเป็นดราม่าแล้วเดี๋ยวต่อไป Netflix จะมีอลังการงานสร้างนะมีเพลิงพระนางอีกใช่ไหมครับก็ยินดีที่พีเรียดจะกลับมามันจะเป็นผมอยู่ในยุคพีเรียดยุคก่อนหน้านั้นนะฮะเราทำทั้งภาพยนตร์ทั้งซีรีส์มาแล้วนะครับผมทำทั้งปุชนะ10ทิศช่อง8ใช่ไหมฮะมีตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่เป็นหนังพันท้ายนรสิงห์ที่เป็นทั้งหนังทั้งละครทั้งซีรีส์ตัวตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่เป็นซีรีส์ของโมโนแม็กซ์นะครับ3ซีซั่นก็รู้สึกดีที่หลังจากพอผมหมดจบตรงนั้นไปปุ๊บนะฮะก็มีพีเรียดที่เป็นพีเรียดเบาๆอย่างเช่นปริศนารัตนาวดีเจ้าสาวของอานนท์ใช่ไหมฮะแล้วพอหมดตรงนั้นไปมันก็เหมือนกับมันจางหายไปทุกคนก็อยู่แบบเกลียดพีเรียดเบื่อเอียนทำไมมีแต่พีเรียดมีแต่นู่นนี่คนบ่นคนด่ากันเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็จะคิดว่าการทำพีเรียดยุคนั้นพวกเราตอนท้ายๆเราจะเรียกว่าวาทกรรมคลั่งชาติผมจำได้เลยนะครับคำนี้วาทกรรมคลั่งชาติพวกทำพีเรียดคือพวกวาทกรรมคลั่งชาติตอนนั้นมันยังมีก็เหมือนกับมีลิ่มตอกลงไปตรงกลางระหว่างเจนตอนนั้นเป็นช่วงที่รุนแรงที่สุดระหว่างเจนคนเก่าคนใหม่เด็กกับคนแก่ที่เขาชอบตีกันแล้วก็ฝั่งเหลืองฝั่งแดงฝั่งนกวีกับฝั่งเขียวฝั่งสีฝั่งบ้าบอคอแตกเยอะแยะไปหมดตอนนั้นมันยังไม่ได้ melting pot กลับมามันไม่ได้เป็นกาวประสานกลับมาในเหมือนในยุคปัจจุบันนี้มันกลับมาเป็นระบบครอบครัวเหมือนเดิมแล้วซึ่งดีมากๆนะครับก่อนหน้านี้จำได้ว่าครอบครัวแบบพ่อแม่ลูกไม่ได้กินข้าวร่วมกันเลยเพราะว่าไม่ได้ชอบไม่คือการเมืองมันทำร้ายสถาบันครอบครัวซึ่งเลวร้ายที่สุดระบบการปกครองที่ทำร้ายสถาบันครอบครัวคือการทำร้ายประเทศทางตรงนะครับไม่ดีนะครับระบบการเมืองที่ทำร้ายสถาบันครอบครัวคือรูปแบบที่มันไม่ได้นะครับผมมันไม่โอเคเลยซึ่งตอนนั้นเราก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกวาทกรรมคลั่งชาติเป็นฝั่งที่พยายามจะปลุกระดมความรักชาติ nationalism และอื่นๆก็ไม่เป็นไรแล้วมันก็หายไปอยู่พักหนึ่งก็กลายเป็น ซีรีส์วัยรุ่นเข้ามา GMMTV เข้ามามีซีรีส์แบบ Netflix มีซีรีส์แบบใหม่ๆ High Concept อื่นๆ Nano เอ้ยอะไรเอ้ยซึ่งดีมากๆเลยเหมือนกันแล้วถึงวันหนึ่งพอ period กลับมาใหม่คนในยุคเด็กใหม่ๆมีความกระตือรือร้นที่จะมองมุมประวัติศาสตร์ใหม่ๆมองข้ามเรื่องไทยพม่าเกลียดกันแล้วอย่างหงสาวดีเขาก็ไม่ได้มองเห็นแล้วว่าคนพม่าเป็นคนเลวร้ายนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากคือเราเคยรบกันใช่ครับแต่การที่จะบอกว่าคนทุกคนที่เกิดมาหลังจากนั้นอีกร้อยพ่อพันแม่อีกพันปีถัดไปเป็นคนเลวไม่ใช่นะครับหรือว่าเป็นศัตรูของเราไม่ใช่นะครับเราทุกคนอยู่ในประชาคมอาเซียนร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆก็ตามแต่เราเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเราเป็นประชาคมโลกแล้วเราเคยสู้กับอังกฤษมาก่อนนะฮะเราเคยสู้กับฝรั่งเศสมาก่อนเราก็ไม่ควรจะไปเกลียดเขาแล้วในปัจจุบันนะครับถึงแม้อะไรที่ไม่ดีเราก็พูดไม่ดีนะเวลานั้นแล้วอะไรที่มันดีเราก็พูดดีในเวลานั้นเช่นกันนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญนะครับที่เราจะมองด้วยมุมมองหรือวิธีการมองแบบใหม่แล้วพอพีเรียดกลับมาใหม่ผมก็เอนจอยนะครับการกลับมาใหม่นะครับแล้วด้วยมุมมองใหม่ๆแล้วด้วยกลุ่มคนดูใหม่ๆด้วยนะครับกลุ่มคนดูใหม่ๆด้วย ก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับตรงนี้แล้วก็ยินดีครับแนะนำนะครับสอสร้อยมาลาออนแอร์อยู่นะครับช่องวันและวันดีนะครับผมตรงนี้นะครับก็โอเคแล้วก็คุณตอนนี้บอกยังอินกับพี่นกที่แจกกล้วยพี่ตุ๋ยในหนังมือปืนผมเปิดดูฉากนั้นวนไปหลายรอบโอ้ก็สนุกนะครับมือปืนภาคใหม่นะครับพุทธิพงษ์นาคทองนะฮะตอนแรกแม่ผมโทรมาถามไม่มีมือปืนฉายเหรอหนังพ่อกลับมาฉายไม่ใช่แม่เป็นหนังเรื่องใหม่แล้วจอที่บ้านเคยทำหนังเรื่องมือปืนเหมือนกันนะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับแต่หนังพี่พุทธนี่ดีนะครับพูดถึงคนตัวเล็กๆคนชายขอบนะเรื่องของเขาจะเป็นเรื่องของคนชายขอบคนที่ถูกกดดันให้ทำไม่ดีเสมอเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่พุ่มกับคนนี้เนี่ยพุทธิพงษ์นาคทองเนี่ยเก่งมากๆนะครับอยากให้ดูนะครับเป็นเรื่องนึงที่ไม่ค่อยจะป๊อปปูล่าเท่ากับเรื่องก่อนๆอย่างเช่นโฟร์คิงหรือวัยหนุ่มนะครับแต่อยากให้ดูเช่นกันนะฮะคุณรุ่นเองบอกว่าคาดการทีวีไทยจะไปทางไหนครับก็พยายามที่จะดิ้นรนต่อไปครับแต่ว่าก็ต้องพูดตามตรงว่าจะหดตัวลงอีกนะครับแล้วก็ใน3ปีนี้กสทช.ยังไม่มีท่าทีที่จะหาแนวทางที่จะรับมือกับการประมูลดิจิตอลทีวีรอบใหม่ได้ดังนั้นทีวีคงมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งคุณชัยพัฒน์ก็บอกแล้วนักข่าวชื่อดังบางคนยังกระโดดมาทำสื่อออนไลน์เช่นคุณปื้มถูกครับนักข่าวปัจจุบันนี้จะเริ่มสร้าง alternate option หรือว่าช่องทางสำรองในกรณีที่รีบทีวีไปข่าวหลุดนักข่าวหายเขายังมีพื้นที่นะฉะนั้นคุณถาปณีกับ The Reporter คุณสุทธิชัยได้ไหมกับช่องสุทธิชัยไลฟ์นะครับคุณปื้มนะครับกรรมกรคุยข่าวนอกจอใช่ไหมครับทีมต่างๆเหล่านี้คือการสร้างฟูกรองรับในวันที่ทีวีอาจจะไปหรือนักข่าวจะไปหรือเขาจะหมดช่วงเวลาของเขาหมดยุคโฆษณาจะไม่ได้เข้าทางทีวีอีกต่อไปสิ่งเหล่านี้เป็นการสำรองความเสี่ยงนะครับต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้แต่แน่นอนครับมันจะลดลงแน่ๆมันจะลดลงคนดูจะลดลงอีกทีวีจะเปลี่ยนรูปแบบไปจากทีวีเดิมจะเป็นสมาร์ททีวีนะทีวีขายใหม่ๆเป็นสมาร์ททีวีเยอะเพราะเป็นสมาร์ททีวีหรือต่อกล่องที่เป็นดิจิตอลก็ดูอื่นๆที่เป็นรูปแบบดิจิตอลได้ดีขึ้นคนก็จะเปลี่ยนรูปแบบการดูหรือดูผ่านมือถือหรือดูผ่าน iPad นะครับหรือดูผ่านคอมพิวเตอร์หรือดูผ่านหน้าจอใหม่ๆเป็นต้นนะครับคุณเองบอกสุดท้ายทีวีไทยจะต้องเป็นแบบตอบรับสมาชิกผมว่าคนไทยน่าจะเป็นออนไลน์ไปเลยแล้วก็มันก็เรียกมัลติแพลตฟอร์มหรือมัลติแพลตฟอร์มคือดูได้หลายๆแพลตฟอร์มจ่ายหนึ่งราคาอย่างสมมติ True Vision Now ดูบนทีวีก็ได้ดูบนมือถือก็ได้ดูบนคอมก็ได้ดูได้หลายๆที่ AIS Play อย่างเงี้ยครับดูได้หลายๆที่จ่ายราคาเดียวหรือจ่ายพร้อมกับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตซิมมือถือพร้อม Data พร้อมดูแพ็กเกจนี้จ่ายรายเดือนแบบนั้นเป็นต้นนะฮะก็จะเป็นการผูกเรียกว่าผูกบันเดิลนะครับผูกบันเดิลสิ่งเหล่านี้ไปนะครับแล้วก็คนเองก็ตอบต่อนะฮะว่าเดี๋ยวก็ต้องปรับตัวนะตอนนี้ก็ต้องเสียเงินใช้แอปใช้โปรแกรมต่างๆใช่ครับผมโอ้โหตอนนี้ผมจ่ายเยอะมากเลยเดี๋ยวจะต้องลดบ้างแล้วนะเดี๋ยวต้องหาแพ็กเกจที่มันรวมๆกันบ้างนะครับผมจ่ายหมดเลยวิว VTV i สื่อยี่ AS Play True Vision Now True IDNetflix HBO Go มีอะไรกันMubi Hulu ไม่ได้จ่าย Hulu มันจ่ายไม่ได้ในประเทศไทยใช่ไหมมี Disney Plus
15: นะครับ Apple TV Plus โอ้โหเยอะไปหมดเลยตอนนี้นะฮะจ่ายที่หมดหลายพันต่อเดือนแต่ก็คือพยายามจะตามดูทุกอย่างนะครับอย่างที่อาทิตย์ที่แล้วก็แนะนำ The Pit ไปใช่ไหมที่เป็นซีรีส์นะครับแล้วก็ก็บอกว่ารายการทีวีบางรายการที่จากเดิมออนทีวีจบแล้วมารีรันใน YouTube เปลี่ยนไปรีรัน Netflix แทนถ้า Netflix ซื้อ Netflix เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของคอนเทนต์ประเทศไทยประมาณ80เรื่อง70ถึง80เรื่องต่อปีนะครับที่ซื้อผลิตเองอีกประมาณ5ถึง10เรื่องต่อปีตอนประมาณนี้ตอนช่วงนี้น่าจะประมาณ10เรื่องได้นะครับก็เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดเจ้าหนึ่งนะครับผมเราจะมีวิวมีไอซีจีมีวีทีวีที่ก็ซื้อเยอะพอๆกันนะครับตรงนี้ก็ทรูก็ซื้อเยอะทรูวิชั่นนาวก็ซื้อเป็นภาพยนตร์เยอะนะครับแล้วก็คนเองบอกใครๆก็ออนไลน์ครับยุคนี้ผมได้ยินคำว่าทีวีออนดีมานด์มาร่วม10ปีแรกๆก็งงๆอยู่แต่นะตอนนี้คิดว่าเข้าใจนะเข้าใจแล้วครับผมเชื่อว่าทุกๆคนเข้าใจแล้วปัจจุบันนี้เราอยู่ในโลกของการดูทีวีออนไลน์กันเยอะมากๆแล้วครับนะคุณชัยพัฒน์คุณชัยเองยังเป็นคนจัดรายการแนวใหม่ที่จากที่ปกติจัดรายการที่ห้องส่งสถานีวิทยุมาจัดที่บ้านหรือสถานที่ถ้าเสียงมันดีผมมีไมค์ในคุณภาพใกล้เคียงกับคลื่นวิทยุมีหูฟังจริงๆมีนะฮะแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้หูฟังอยู่แล้วนะมีกล้องที่คุณภาพดีกว่าห้องส่งอีกนะฮะมีจอมีเทคโนโลยีมีสายมีอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงผมเชื่อว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้นนะครับเราเสียค่าเดินทางเยอะมากถ้าเราลดค่าเดินทางแล้วเอาเวลานั้นไปทำสิ่งที่เรียกว่า productivity หรือทำให้เกิดประโยชน์นะครับมันเป็นเรื่องที่ดีไงฮะก็แน่นอนครับเทคโนโลยีช่วยให้สื่อบันเทิงง่ายขึ้นรวมถึงการจัดรายการวิทยุที่ผมกำลังทำอยู่นี้ด้วยนะฮะแล้วก็เรียงบอกว่าเม็ดกาล่าเมืองไทยจะมีไหมเนี่ยมีไหมเหรอฮะมีไหมโดยปกตินะฮะไม่มีงานการกุศลแบบนี้นะมันไม่เคยผมผมก็นั่งคิดแต่งานประกาศรางวัลหรือพวกนี้ก็มีคนเยอะนะครับแล้วก็เราไม่มีแบบงานออนเนอร์แบบ Kennedy Center ที่ยก Hall of Fame ให้ใครบางคนอยู่ใน Hall of Fame เรามีงานประกาศรางวัลปัจจุบันนี้ที่ดารามาเจอเดินพรมแดงกันจะเป็นงานประกาศรางวัลมากกว่าอย่างนาย Entertainment Award เนี่ยที่เขาจัดมานานใช่มั้ยฮะคมชัดลึกหรือว่างานสุพรรณหงส์ของสมาคมสมาพันธภาพยนตร์นะฮะงานสมาคมผู้กำกับใช่ไหมครับหรืองานใดๆก็เป็นงานหนึ่งที่คล้ายๆกาล่านะครับแล้วก็

0: คุณดร.ชิตารีนะบอกขอบคุณข้อมูลดีๆนี้นะมายาวเลยทีนี้ครับทีมงานคุณชัยคือทำหนังพีเรียดระดับขึ้นหิ้งจริงๆก็อยู่มานานครับเขาเรียกว่าใช้ประสบการณ์ละกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าสมัยใหม่ก็ดีไม่แพ้กันนะฮะแล้วก็ใจก็อยากเห็นคุณชัยเอาสี่แผ่นดินมารีเมคมีพี่ต๊อดเป็นคุณเปรมยืนพื้นโอ้โหคือสี่แผ่นดินเป็นงานที่แม่พลอยนี่เป็นงานที่อมตะมากนะครับแล้วก็ผมพูดตรงๆว่าผมไม่สามารถเทียบหม่อมน้อยได้ครับทำได้ดีมากนะคุณอุ้มศิริยากรตอนนั้นทำได้ดีสุดๆแล้วครับแล้วปัจจุบันต้องบอกอย่างนี้ช่วงจำได้เลยว่าช่วงงานประสบตอนนู้นเลยนะครั้งก่อนนู้นเลยนะก่อนพระพันปีนะครับที่เป็นตอนนู้นเนี่ยทางช่อง PPTV เอา4แผ่นดินกลับมาฉายเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับแม้ละครนี้จะทำก่อนหน้านั้นเป็น10ปีแล้วแต่พอกลับมาฉายใหม่ก็ยังมีคุณค่ายังมีมูลค่าอยู่เหมือนเดิมนะต้องยอมรุ่นเวอร์ชันนั้นผมไม่สามารถจริงๆครับในการที่จะไปเทียบได้แต่ผมรักแม่พลอยมากผมอ่านรวดเดียวตอนเด็กๆเลยนะอ่านรวดเดียวจบเลยนะครับแล้วก็มันจะมีใครที่หันกล้าเอาชีวประวัติองค์เชียงสือมาทำเป็นหนังบ้างหรือเปล่าครับผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของความหันกล้าหรือไม่หันกล้ามันเป็นเรื่องของงบประมาณครับการทำงบประมาณแล้วทำได้ไม่ดีเพียงพอก็มันยากครับผมมันมีคนอยากทำอัตชีวประวัติของคนอีกจำนวนมากแล้วก็อัตชีวประวัติจะเล่าได้ครบหมดแล้วโดยที่ไม่ได้ถูกโจมตีคนมันยากนิดนึงนะฮะทำเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นยิงจากเรื่องจริงเนี่ยยังไงก็มีกระแสต่อต้านยังไงก็มีมันยังไงก็โดนด่าคนทำไมเคลื่อนยังโดนยับเลยครับนักวิจารณ์ทั้งที่ผมชอบหนังมากผมไม่ติดก็แม้ก็ยังโดนเลยถูกไหมฮะดังนั้นเรื่องอื่นก็ยากครับเราจะไปทำเรื่องของแต่ละคนอย่างของต้นตระกูลบ้านผมเลยพระวิมาดานเนี่ยอาหารชาววังเราอยากจะทำอย่างเงี้ยผมก็ยังแบบโอ้โหเราต้องรีเสิร์ชเราต้องทำแบบอะไรอีกเยอะแยะเลยตั้งแต่จอมันดาจีนมาพระวิมาดามากรมหลวงลพบุรีอย่างเงี้ยคือเราอยากทำนะคือโอ้โหคนนี้เป็นคนคิดน้ำพริกอะน้ำพริกลงเรือที่เรากินกันอย่างเงี้ยเราจะไปเล่าอย่างไรให้มันสนุกได้อะไรได้ก็มันไม่ง่ายหรอกครับไม่ได้ง่ายการทำอัตชีวประวัติคนไม่ง่ายแต่เราพอเรารู้ว่ามันสนุกเรารู้ว่าประวัติศาสตร์หรือชื่อเรื่องของมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยมันสนุกครับมันมีขึ้นมีลงมีความยากมีชาเลนจ์มีความท้าทายแต่ทำยังไงให้มันสนุกอันนี้มันไม่ง่ายหรอกครับไม่ง่ายหรอกครับนะฮะคุณชัยพาสบอกแนวพีเรียดที่ผมชอบมี5เรื่องคู่กรรมทวิภพเพตานรมิตรปลายจวักจากเจ้าพระยาสุอิรวดีโอ้ฮะจริงๆผมพีเรียดผมก็ชอบหลายๆคือผมมีคำว่าพีเรียดมันก็เลยทุกคนจะคิดว่าก่อนรัตนโกสินทร์ไงแต่จริงๆแล้วผมชอบพีเรียดในยุครัตนโกสินทร์ด้วยนะผมชอบสงครามเก้าทัพนะครับผมชอบสงครามเก้าทัพผมชอบเรื่องของแบบท่านพ่อผมเขียนเรื่องไว้เรื่องนึงสนุกมากแต่ว่าทุกคนไม่มีใครได้อ่านเลยนะครับแล้วเป็นเรื่องในช่วงของรัชกาลที่5ที่ไทยกับฝรั่งเศสกำลังอยู่ในช่วงแบบแง่นๆๆๆจะรบกันแหล่พระยอดเมืองขวางในยุคแถบนั้นก็สนุกมากๆเลยนะครับช่วงพระยอดเมืองขวางก็สนุกในเรื่องของตอนรัชกาลที่6ก็สนุกนะครับมีแบบเรื่องของนายกุลาบก็สนุกนะฮะเรื่องของนายกุนะฮะคำว่ากุเรื่องเนี่ยมาจากชื่อกุเนี่ยแหละครับนะฮะแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกมากมายเรื่องแบบแบบแอนนาตอนนั้นก็มาทำก็ทำเป็นหนังมีอะไรคือเรื่องสมัยรัตนโกสินทร์ก็ไม่ได้เลวร้ายเลยนะครับหรือเรื่องที่อิงประวัติศาสตร์อย่างโจรสลัดตาลุเตาของคุณปองพลอดิเรกสารที่อิงมาจากเรื่องของคุณอภิพัฒน์ในแบบที่ปลอมแปลงเป็นโจรสลัดจนกระทั่งอังกฤษมายกพลขึ้นบกที่เมืองไทยเพียงครั้งเดียวนะพี่อังกฤษยกพลขึ้นบกที่เมืองไทยอันนั้นก็สนุกนะครับแล้วก็คุณแสงดาวบอกเวลานี้เชียงอะไรนะฮะเชียงใหม่หรือเปล่าฝนตกที่นี่ก็ตกบ้างไม่ตกบ้างครับแล้วก็พี่เปทายนะฮะทักมาสวัสดีพี่ดำครับสวัสดีเช่นกันนะครับโอเคทักกันไปทักกันมาทางฝั่งวิทยุนะฮะเวลาหมดลงแล้วนะฮะลากันดีกว่านะครับผมพบกับผมนะฮะเฉลิมชาตรียุคนนะครับหรือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับดำนะครับผมทุกๆวันพฤหัสบดีนะครับเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะฮะแล้วพบกันใหม่วันพฤหัสหน้าสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับคุณชุติมาครับ
2: อาจารย์จำได้ไหมคะว่าในรายการฟังหูไว้หูค่ะเวลาที่อาจารย์พูดคุยข่าวให้ฟังเนี่ยมันก็มีเรื่องของการแยกแยะให้ดูด้วยเนี่ยนะคะและตอนหลังมาเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ให้หลักคิดในการดำเนินชีวิตหลายหัวข้อด้วยกันค่ะแต่มันมีตอนนึงนะที่คนเขาชอบอ่ะก็คือที่อาจารย์เล่าถึงสมัยพุทธกาลพระเจ้าค่ะที่บอกว่าเวลาที่คนน่ะเขามาถามคำถามเราอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถแบ่งประเภทได้หรือเปล่าว่าที่เขาถามอ่ะเขาต้องการอะไรเขาต้องการคำตอบหรือเขาต้องการแสดงความคิดเห็นของตัวเองอาจารย์ก็แบ่งหมวดหมู่ให้ฟังแต่คราวนี้นุ่นถามอาจารย์นิดนึงว่าในช่วงที่อาจารย์นะคะไปต่างจังหวัดเจอผู้คนบ้างพ่อค้าแม่ค้าหรือแม้กระทั่งจัดรายการวิทยุของอาจารย์กับคุณณัฐพงศ์ธีระพัฒนานนท์ช่วงนี้คนมาบ่นเยอะไหมคะเช่นว่ารายได้ของเขาไม่มีรายได้ลดลง
3: ไม่คือรายการที่ผมจัดทางวิทยุอ่ะผมก็บอกตามตรงนะว่าความที่มันจัดนานอ่ะคำถามบางคำถามมันก็ไม่ได้บ่นเรื่องพวกนี้นะ
2: ไม่บ่นเรื่องอะไรคะ
3: ไอ้บ่นเรื่องทำมาหากินไม่ค่อยมีแต่บ่นเรื่องอาจจะขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่มันเป็นข่าวซะส่วนใหญ
2: ่อ๋อและความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการกู้เงินนะคะอาจารย์
3: ก็มีมาถามเหมือนกัน
2: เขาถามว่าประมาณไหน
3: ก็มาถามว่าถามว่าใครให้กู้
2: ใครอ่ะแล้วใครให้กู้แล้วจะกู้เมื่อไหร่ด้วย
3: ใครให้กู
2: ้ค่ะ
3: แล้วก็อันนี้ถามลักษณะอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
3: เนี่ยวันเนี้ยเขาก็ถามบอกว่าเอ๊ะไปกู้จากใคร
2: ค่ะ
3: ไปกู้ที่ไหนอะไรเงี้ยผมก็บอกเขาบอกว่ามันก็ต้องไปกู้จากคนที่เขามีเงินเหลือให้กู
2: ้ค่ะ
3: ใช่ไหมเขาก็ถามแล้วมันมีแล้วมันจะมีต่างชาติมาให้กู้ไหม
2: ค่ะ
3: คือพระราชกำหนดฉบับเนี่ยมันจะไปกู้เงินจากต่างชาติไห
2: ม
3: ผมบอกเท่าที่ผมฟังกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่าจะกู้ในประเทศถ้ากู้ในประเทศก็ต้องกู้เป็นเงินบาท
2: ค่ะ
3: ใช่ไหมถ้าเกิดต่างชาติอยากจะมาลงทุนเนี่ยหรือจะมาให้กู้เนี่ยก็ต้องไปแตกเป็นเงินบาทก่อน
2: ต้องเอาเงิน
3: ตราต่างประเทศเนี่ยมาแลกเป็นเงินบาทก่อนถึงจะไปให้กู้ได้เป็นคนที่เหลือเงินน่ะถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเหลือเงินก็เอาเงินไปฝากสถาบันการเงินเนี่ยก็น่าจะเป็นแหล่งนึงอ่ะที่เป็นคนมีเงินจะให้รัฐบาลกู
2: ้ค่ะ
3: นะแล้วก็อาจจะมีบางอันที่เขามีรายรับเข้ามาอย่างเช่นกองทุนประกันสังคมใช่มั้ยเขาก็มีความประสงค์จะลงทุนหรือว่าคือการให้รัฐบาลกู้เนี่ยมันก็คือรัฐบาลออกพันธบัตร
2: ค่ะ
3: มันก็มีนะอันนี้พันธบัตรมันก็อายุ1ปี3ปี5ปี7ปี10ปีแล้วก็แล้วแต่อันที่2เนี่ยก็ใช้วิธีที่เขาเรียกว่าในรูปของตั๋วเงินตั๋วเงินนะตั๋วเงินนะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องระหว่างกระทรวงการคลังกับทางสถาบันการเงินนะอีกอันนึงถ้าเป็นเงินกู้ระยะสั้นนะเขาเรียกตั๋วเงินคลังตั๋วเงินคลังหรือว่าtreasury note นะ treasury note นะอันนี้ก็อายุไม่เกิน1ปีแต่ส่วนใหญ่ตรงนี้คนที่มักจะใช้เครื่องมือนี้เนี่ยจะเป็นกรมบัญชีกลางในการกู้เงินมาใช้สำหรับไอ้บัญชีเงินคงคลังเป็นเรื่องกระแสเงินสดผมก็เขาก็คงสงสัยว่ากู้ตั้ง400,000 ล้านใครจะมีเงินเยอะอย่างนั้น
2: แม่นสีสภาพคล่องใครก็จะมีเงินมาให้เรา
3: สภาพคล่องก็เห็นอยู่ง่ายๆว่าเวลาดูว่าสถาบันการเงินมีสภาพคล่องไหมเนี่ยก็คือว่าเขารับฝากเงินมาแล้วพอเขาเอาเงินที่ว่าเนี่ยไปปล่อยสินเชื่อเพื่อหารายได้เขาแล้วเนี่ยมันมีส่วนต่างไหมว่ารับเงินฝากมามากกว่าที่ปล่อยกู้ไหมไอ้ส่วนนี้ก็เป็นสภาพคล่องส่วนเกินของสถาบันการเงินกองทุนประกันสังคมก็รับเงินเข้ามาทุกวันนะจากเงินของผู้ประกันตนจากเงินของนายจ้างเงินสมทบของรัฐบาลแล้วตัวเองก็มีเงินออกไปจ่ายให้กับตามเงื่อนไขเรื่องประกันประเกินอะไรพวกนี้เขาก็น่าจะมีเงินเหลือถูกไหมเขาจะเอาเงินไปพักไว้ที่ไหนบางทีก็อาจจะไปฝากแบงก์ เป็นลงทุนในตลาดอินเตอร์แบงก์กับธนาคารพาณิชย์เสริมสภาพคล่องกันแล้วถ้าเกิดว่าเขาต้องการจะลงทุนเป็นระยะยาวเขาก็ซื้อพันธบัตรส่วนหนึ่งนะก็เป็นพวกตราสารนี่อาจจะเป็นหุ้นกู้ด้วยซ้ำไปนะมันก็มีอย่างเงี้ยนะคือมันก็เป็นคำถามแบบคำถามแบบอยากรู้
2: อ้าวอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันแล้วก็ต้องการคำตอบเช่นเดียวกันค่ะมีไปถามลักษณะนี้ไหมว่าทำไมเราต้องกู้เงินและทำไมต้องออกเป็นพรก.ด้วยแล้วอย่างเงี้ยมันจะผิดวินัยการเงินการคลังหรือเปล่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนหรอเดี๋ยวไปร้องศาลรัฐธรรมนูญนะแบบนี้
3: คืออย่างนี้คืออย่างนี้คืออย่างนี้คือจริงเมื่อวานก็อธิบายให้ฟังแล้วว่าจะเอาเงินจากงบประมาณรายจ่ายปี69เนี่ยตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะเหลือสัก 2-3 หมื่นล้านนะ
2: ค่ะ
3: ตัวเลขล่าสุดนี่เขาบอกว่าเงินที่จะเอามาทำเป็นพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายเนี่ยเหลือจริงๆเนี่ย
2: เท่าไหร่
3: ไม่ถึง 20,000 ล้าน
2: แค่นั้นเองเหรอ
3: ซึ่งแต่ตัวเลขนี่ผมเคยได้ยินมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาคอนเฟิร์มกันว่าประมาณ 17,000 ล้าน
2: ค่ะ
3: ก็บวกกับเงินบวกกับอะไรล่ะบวกกับไอ้โทษ17,000 ล้านใช่ไหมแล้วไอ้งบกลางเหลือเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้ว
2: งบกลางเนี่ยเห็นที่ให้ข่าวอ่ะอาจารย์เขาเหลือไม่ถึงนะงบกลางสำรองจ่ายฉุกเฉินนะแต่เดิมมันมีต้อง 99,000 ล้านแต่ว่าท้ายที่สุดอ่ะทยอยใช้ไปเรื่อยๆไปอะค่ะมันเหลือไม่ถึง 20,000 ล้านนะทั้งวันเนี่ย
3: ใช
2: ่
3: ใช
2: ่
3: ใช่ก็แล้วคือพูดง่ายๆว่าบริหารด้วยงบประมาณรายจ่ายปี69เนี่ยสำหรับที่จะทำในโครงการ Thailand Plus เนี่ยไทยช่วยไทย Plus เนี่ยซึ่งมันใช้เงินอย่างน้อยๆก็แสนสองหมื่นล้านเนี่ยยังไงมันก็ไม่พ
2: อ
3: ในเวลาเดียวกันถ้าจะไปใช้งบประมาณรายจ่ายปี70มันต้องไปเริ่มใช้ได้ต้องนู่นนะต้องเดือนพฤษเดือนตุลาและเนี่ยตรงนี้มันเป็นที่มา
2: ค่ะ
3: นะรัฐบาลก็บอกว่าเนี่ยมันเกิดผลกระทบจากวิกฤตพลังงานราคาสินค้าขึ้นเดี๋ยวก็จะมีตัวเลขให้ชัดเจนว่ามันขึ้นจริงๆ
2: ค่ะ
3: ราคาสินค้าขึ้นกระทบกับผู้ประกอบการอะไรตอนนั้นเนี่ยก็อยากจะช่วยอันนี้แล้วรัฐบาลก็มองว่ามันมีความจำเป็นจะต้องทำเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานอะไรพวกนี้
2: ใช่
3: ก็เลยต้องออกเป็นพระราชกำหนดคือพูดว่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วน
2: ค่ะ
3: คราวนี้ฝ่ายค้านเอาฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์เขาก็รวมทั้งพรรคประชาชนน่ะนะเขาก็บอกว่าเขาเห็นว่ามันมีส่วนที่มันมีความจำเป็นเร่งด่วนกับส่วนที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนไอ้สองแสนแรกเนี่ยอาจจะจำเป็นเร่งด่วน
2: แ
3: ต่ไอ้สองแสนหลังเนี่ยมันไม่จำเป็นเร่งด่วน
2: ที่จะเปลี่ยนผ่าน
3: ใช่เพราะนี้คราวนี้ก็เลยประเด็นก็คือว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการออกพระราชกำหนดฉบับนี้มันขัดกับรัฐธรรมนูญไห
2: ม
3: นะอันนี้ประเด็นก็เป็นประเด็นต่อเนื่องอย่างนี้การที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเข้าชื่อเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยเนี่ยมันต้องใช้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย1ใน5เอาตัวเลขกลมๆว่าตอนนี้มี500คนกันแล้วกันถ้า1ใน5ต้องใช้100คน100คนเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์มี21คนพูดได้แต่ทำให้ไปถึงที่จะไปศาลนูนเนี่ยมันไม่พอก็อาจจะไปคุยกับพรรคกล้าทำอ่ะพรรคกล้าทำมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร58คน2พรรครวมกันก็69คนนะ79คนก็ยังไม่พอก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าพรรคประชาชนเขาจะเอาด้วยไหม
2: ค่ะ
3: ถ้าพรรคประชาชนเขาเอาด้วยก็จะเกินร้
2: อ
3: ยเพราะเขามีตั้งร้อยกว่าเขามีตั้ง120อ่ะ
2: ค่ะ
3: ใช่ไหม
2: ถ้าเขาเอาด้วย
3: ถ้าเขาเอาด้วยมันก็จะไปศาลรัฐธรรมนูญ
2: ค่ะ
3: นี่เรื่องมันก็ล้อกันขณะนี้เราต้องตั้งต้นให้ถูกว่าผมแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนที่จะพูดเรื่องนี้เรายังไม่เห็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อมาทำเรื่องนี้เพราะมันยังไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจามันยังไม่มีผล
2: ค่ะ
3: โอเครัฐบาลคณะรัฐมนตรีอนุมัติไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็จริงเมื่อวานก็จริงแต่ว่าตัวกฎหมายอ่ะที่พูดกันเนี่ยมันยังไม่ได้นั้นในเวลาเดียวกันเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เล่าให้ฟังว่า มันมีระเบียบเกี่ยวกับการอะไรล่ะอนุมัติโครงการที่จะกู้เงินกับอีกอันนึงก็คือคณะกรรมการติดตามซึ่งจะต้องออกระเบียบ
2: มันจะเป็นระเบียบหลักเกณฑ์การกันกองโครงการกับระเบียบการติดตามประเมินผลการใช้เงิน
3: ซึ่งอันนี้มันก็ต้องประกาศในราชกิจจาทั้งคู
2: ่
3: ใช้อำนาจตามพระราชกำหนดฉบับนึงใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังระดับนึงอันนี้รัฐบาลเนี่ยทำตารางเวลาไว้ว่าวันที่14พฤษภาวันพฤหัสเนี่ยจะนำร่างพระราชจะนำพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน4แสนล้านเนี่ยขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโอเคไหม
2: ก็คือสัปดาห์หน้าค่ะ
3: คราวนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเขาก็ต้องปะแป้งอะไรให้เรียบร้อย
2: ปะแป้งจากตรงไหนดีนะ
3: ก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนอะว่าในเมื่อรัฐบาลจะมีการกู้เงินถ้ารัฐบาลจะมีการกู้เงินเนี่ยมันจะต้องไปทำแผนเงินกู้เพิ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องหนี้สาธารณะเนี่ย
2: ก็ต้องมีการปรับแผนการก่อหนี้สาธารณะก่อนอย่างนั้นใช่ไหมคะ
3: จะต้องมีการปรับปรุงการบริหารหนี้สาธารณะ
2: ค่ะ
3: ประจำปีงบประมาณปี2569ก่อน
2: ต้องไปตรงนั้นก่อน
3: ต้องไปตรงนั้นก่อนตรงนั้นเนี่ยมันจะมีคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะเขาต้องให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2569ก่อนหน้านี้เดือนธันวาคมมีการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะที่เคยทำไว้แล้วเนี่ยครั้งที่หนึ่งอันนี้ก็จบในครม.เรียบร้อยไปเปิดอ่านได
2: ้
3: อันนี้เป็นครั้งที่สองเพราะมันจะมีการกู้เงินใหม่ก็ต้องเข้าใจอ่ะรัฐบาลเนี่ยออกพระราชกำหนดแต่คนที่จะเป็นคนไปกู้เนี่ยมันคือสำนักบริหารหนี้สาธารณะเพราะฉะนั้นสำนักบริหารหนี้สาธารณะเขาก็ต้องเห็นภาพรวมก่อนว่าที่จะไปนั่นก็ต้องปรับปรุงแผนอะไรต่ออะไรให้เรียบร้อยจะมีการประชุมกันวันพรุ่งนี
2: ้เอาพรุ่งนี้เลย
3: วันพฤหัส
2: เจ็ดพฤษภาคม
3: ใช่พอคณะกรรมการนโยบาย
2: และกำกับ
3: การบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณปี2569ครั้งที่2เนี่ยมันก็จะต้องทำเป็นเอกสารจากทางกระทรวงการคลังเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบหรือรับทราบเลยผมจำไม่ได้แล้ว
2: ค่ะ
3: ก็จะไปตรงกับวันที่12พฤษภาวันอังคารคือพวกนี้ต้องทำให้เสร็จหมดก่
2: อ
3: นก่อนที่จะไปประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่14
2: ค่ะ
3: ส่วนรายละเอียดผมไม่ทราบว่าเขาจะอะไรยังไงคราวนี้ถ้าพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคกล้าทำหรือพักไหนก็ได้พักประชาชนพักเดียวก็ได้ไม่ต้องรวมประชาธิปัตย์ก็ได้ถ้าเขารวบรวมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกิน1ใน5หรือ1ใน5ครบ100คนเนี่ยยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าในทางปฏิบัติเนี่ยอะไรมันก่อนหน้าหลังแต่คิดว่าความรวดเร็วเนี่ยยังไงเนี่ยมันต้องมาผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่จะไปเนี่ยผมคิดว่าการอภิปรายเพื่อลงมติให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดฉบับเนี้ยน่าจะเกิดขึ้นก่อน
2: ในวันที่14
3: แต่วันที่14ผมว่าน่าจะเกิดขึ้นก่อนส่วน Channel ที่จะไปศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่แน่นอนนะคราวนี้มันมีประเด็นนะก็ไม่ใช่ว่าไม่มีประเด็นนะคือพอรัฐบาลแบ่งออกเป็น2ก้อน
2: 200ล้านกับ200ล้าน
3: ไอ้200แรกเนี่ยผมว่าไม่มีใครเควสชั่นว่ามันจำเป็นเร่งด่วน
2: ไอ้ที่กระตุ้นเศรษฐกิจมาประคองเศรษฐกิจ
3: อันเนี้ยที่ว่าเยียวยาเนี่ยผมว่าอันเนี้ยพอคุยกันได
2: ้ค่ะ
3: แต่ก้อนที่2เนี่ยมันเป็นก้อนที่มันไม่เร่งด่วนมันเป็นเรื่องที่จะต้องทำซึ่งก็จริงอ่ะเพราะว่ารัฐบาลก็ในพระราชกำหนดเท่าที่ทราบนะการกู้เงิน400ล้านก้อนเนี้ยทามมิ่งอ่ะคุณจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยเดือนกันยายนปีหน้า
2: 2570
3: ก็คือหมายความว่าเป็นปีอ่ะคือมันมีโครงการมาอนุมัติโครงการมาอนุมัติโครงการมาระหว่างทางก็สำนักบริหารนี่ก็กู้เงินใหไปเป็นตามโปรเซสเพราะจะเบิกเงินต้องมีตังค์ให้เบิกอะ
2: ค่ะ
3: ก็ถ้ามองในแง่ว่ามันจำเป็นเร่งด่วนไหมมันก็ไม่จำเป็นเร่งด่วน
2: สำหรับไอ้สองแสนก้อนหลังที่จะเปลี่ยนผ่านเนี่ย
3: แต่ก็อีกนั่นอะเราก็ไปเทียบกับที่มันเคยทำกันนะ
2: ยุคสมัยไหน
3: โอ้ทุกสมัยแหละมันออกพระราชกำหนดมาคือพระราชกำหนดนี่นะออกมาทุกรัฐบาล รัฐบาลคุณทักษิณก็ออกรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็ออกรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็ออกรัฐบาลคุณประยุทธ์ก็ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าประเด็นว่ามันไม่ได้ใช้เงินทันทีแล้วมันไม่เป็นความเร่งด่วนนี่คงไม่น่าจะใช่
2: แหมนายกก็ตอบประมาณนั้นแหละอาจารย
3: ์นายกว่าน
2: ายกอะคือนักข่าวก็พยายามไปถามเรื่องนี้ค่ะที่ประเด็นว่าเขาจะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญซึ่งบอกว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ตนทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทำ
3: คือมันความที่มันเป็นคือความที่ตัวตนของคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะของพรรคการเมืองเนี่ยมันต่อเชื่อมมาอย่างเงี้ยหน้าตาของคนที่ทำยังอยู
2: ่ค่ะ
3: อย่างตอนปี2551-52ที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณกรจาติกาวนิชเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาก็เคยออกพระราชกำหนดแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องซับพรามไครซิสไอ้แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยมันกระทบนะอะไรนะตอนนั้นก็ให้เงินคนที่ประกันสังคมคนละ 2,000 ทำเป็นเช็คอ่ะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีโครงการไทยเข้มแข็งที่เอามาสร้างถนนสร้างถนนอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็เคยทำเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม
2: ่
3: เพียงแต่ว่าต่างกรรมต่างวาระตอนเราทำเราก็อธิบายแบบนี้ตอนเขาทำเราก็ทำเหมือนที่เขามาเคยซัดเราประเด็นเป็นอย่าง
2: น
3: ี้
2: และนุ่นขออนุญาตให้ตัวเลขเนี้ยเพิ่มเติมเนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ไล่เลียงให้ฟังที่เขาบอกว่าทำไมเราจึงใช้งบประมาณปกติไม่ได้ของงบประมาณ69เนี่ยก็ไม่พอปี70ก็ต้องรออีกนานทำไมต้องออกเป็นพรก.งบกลางสำรองจ่ายฉุกเฉินในปีงบประมาณปี2569ที่เราจำเงินไว้และอาจารย์เนี่ยก็เคยบอกนะคะว่าเขาตั้งเอาไว้เนี่ยประมาณ 99,000 ล้านบาทหลังจากนั้นก็ถูกไปเรื่อยๆเพราะว่าสถานการณ์มันมีเฉพาะหน้า
3: ใช้ไปเรื่อยๆ
2: ของรัฐบาลด้วยแล้วตอนนั้นสถานการณ์สู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ใช้อันนี้ด้วยนะอาจารย์เนาะหาดใหญ่น้ำท่วมอ่ะตอนนั้นก็ใช้ด้วยเช่นเดียวก็ใช้ไปเรื่อยๆเลยค่ะปัจจุบันเนี่ยจริงๆเนี่ยเรามีความต้องการใช้จ่ายในเรื่องเร่งด่วนเพิ่มเติมอีกประมาณ 140,000 ล้านบาทแม้ว่ารวมกับเงินทุนสำรองจ่ายตามมาตรา45อีก 50,000 ล้านบาทมันก็ยังไม่พอค่ะกรอบวงเงินกู้ชดเชยขาดดุลงบประมาณตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะและที่แก้ไขเพิ่มเติมมีวงเงินคงเหลือแค่เพียง 17,000 ล้านบาทเท่านั้นอันนี้เป็นตัวเลขที่ออกมาในเอกสารของสำนักข่าวนะคะอาจารย์
3: เข้าใจก็คืออย่างที่พูดอ่ะถ้าจะขยับการกู้ชดเชยให้เต็มวงเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณนั้นก็เหลือนิดเดียวไอ้ตัวที่เป็นงบกลางก็เหลือนิดเดียวการเกลี่ยงบเอามารวมกันแล้วจัดสรรใหม่ที่เรียกว่าพระราชบัญญัติโอนพระราชบัญญัติงบประมาณโอนงบประมาณโอนงบประมาณรายจ่ายมันก็ได้ไม่เยอะ
2: ค่ะ
3: ก็คือจริงๆอ่ะมันก็อย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะว่ามันเป็นการต่อเชื่อมแล้วพูดก็พูดเถอะรัฐบาลคิดให้หัวแตกนะแต่ถ้าไม่มีเงินเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้หรอก
2: นั่นสิคะแล้วคน
3: ไม่แล้วคุณจำได้ไหมคุณจำได้ไหมตอนที่มันเกิดความล่าช้าในเรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี2567
2: ค่ะสมัยท่านประยุทธ์หรือ
3: ไม่สมัย
2: เชื่อมต่อ
3: ไม่ตอนสมัยคุณเศรษฐามาตอนนั้นหลังจากเลือกตั้งกว่าจะได้นายกเพราะว่ามันต้องไปทำนู่นนั่นตอนนั้นคุณอะไรคุณพิธงพิธากว่าจะได้นายกกว่าจะมาลื้องบประมาณเนี่ย คุณเศรษฐาแกไม่มีตังค์ที่มันไม่มีอำนาจที่จะเบิกจ่ายมันมีนิดเดียวอยู่ในงบกลางที่เหลือจะทำอะไรมันแทบไม่มีเลย
2: แต่ในวิกฤตนะคะก็มีอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะคะเข้าไปอยู่เป็นกรรมาธิการ บ้างเอ่ยคณะกรรมการบ้างเอ่ยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้ามีสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเอามาคุยให้ฟังในรายการฟังหูไว้หูด้วยนะคะแต่ที่ถามกันมามากๆเลยนะคะเขาก็รอโครงการไทยช่วยไทยพลัสอยู่ว่าเมื่อไหร่เขาจะได้ในขณะเดียวกันค่ะภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมณปัจจุบันเรื่องของเงินเฟ้อมันขนาดไหนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะอาจารย์คะก่อนที่เม็ดเงินจากภาครัฐเนี่ยจะลงสู่ระบบจริงๆมันก็ต้องใช้เวลานะคนที่ว่างงานกัน
3: ไม่ไม่ไม่คือถ้าพูดถึงไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะมันไม่ได้ใช้งบกลางมันใช้ตรงนี้มันก็ต้องมีระบบลงทะเบียนซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการแล้วเมื่อลงทะเบียนแล้ว เข้าใจว่า น่าจะเคาะและนับหนึ่งที่จะใช้อ่
2: ะ
3: ที
2: ่
3: ว่าจะให้ 4,000 บาท
2: เดือนละพันเดือนละพัน
3: เออ4เดือนน่ะก็พอดี
2: ค่ะ
3: จบงบประมาณรายจ่ายปี
2: 69
3: พอดีเขาก็วางไว้อย่างนั้นแหละ
2: อืมมันจะมีหมุนรอบ
3: ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมม
2: ิ
3: ถุนากรกฎาสิงหากันยาเห็นไหม
2: สี่เดือน
3: ทำไมถึง4เดือน
2: ทำไมเข้าใจแล้ว
3: ทำไมถึง4เดือนมันจะได้ปิดหีบกันอะไรกันให้มันเรียบร้อยเนี่ยเขาก็ต้องเปิดให้ลงทะเบียนการใช้จ่ายเงินเนี่ยจริงๆการชะลอตัวเราเห็นตั้งแต่น้ำมันขึ้นราคาเอาไว้ว่าเดือนเมษายนเนี่ยม
2: ัน
3: ชะลอตัวซึ่งถ้าเราไปดูตัวเลขที่มันเป็นตัวเลขด้านกลับ
2: อันไหน
3: ราคาสินค้าและบริการที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็สะท้อนผ่านอัตราเงินเฟ้อ
2: ค่ะ
3: คราวนี้เนี่ยวันนี้ทางกระทรวงพาณิชย์สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเนี่ย
2: สนค.
3: อัตราเงินเฟ้อด้วยการวัดดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป CPI อ่ะ
2: ค่ะ
3: เท่ากับ 103.03 นี่คือดัชนีนะ
2: อันนี้ของเดือนเมษายนนะ
3: พอไปเทียบกับเดือนเมษายนปี2568เนี่ยซึ่งอยู่ที่100.14
2: ค่ะ
3: ก็เท่ากับว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปสำหรับเดือนเมษายนเนี่ยร้อยละ 2.89
2: อันนี้มันสูงขึ้น
3: สูงขึ้นสิ
2: ในรอบ38
3: ไม่รู้จะกี่เดือนก็ช่างมันนะประเด็นก็คือว่ามันมาจากอะไรมันมาจากรายการที่ไม่ใช่อาหารด้วยซ้ำไปก็คือพลังงาน
2: โหแต่ถ้าพลังงานมันก็เชื่อมโยงไปสู่อาหารได้สิคะ
3: ก็เชื่อมโยงไปอ่ะแต่ว่าคราวนี้ประเด็นก็คือว่าก่อนหน้านี้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันต่ำแล
2: ้
3: วก
2: ็
3: ติดลบคนก็โอ้มันจะเกิดภาวะเงินฝืนดีเฟลชันไหมตอนนี้ไม่ต้องคุยละ
2: แล้วต้องกลัวอะไรอะคะ
3: ไม่ต้องกลัวมาเขาว่าตอนนี้อัตราเงินเฟ้อเราเนี่ยมันมีปัจจัยภายนอกที่มันส่งผ่านจากราคาน้ำมันราคาไอ้พวกที่มันขึ้นเนี่ยรวมทั้งการปรับตัวในประเทศที่มีการปรับราคาค่าพาหนะค่าขนส่งอะไรเนี่ยนะแนวโน้มต่อไปเนี่ยเดือนพฤษภาผมคิดว่าอัตราเงินเฟ้อก็ยังเป็นบวกแล้วก็บวกพอสมควรนะแม้ว่ามันจะคลายตัวระดับหนึ่งเพราะรัฐบาลมีการอุดหนุนเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ำมันอะไรก็ตามทีเนี่ย
2: ค่ะ
3: ก็ดูว่าหมวดที่ไม่ใช่อาหารเนี่ย
2: อะไรขึ้น
3: มันจะเป็นพวกน้ำมันค่าโดยสารสาธารณะอะไรพวกนี้ร้อยละ 4.14
2: สาเหตุก็มาจากพลังงานที่ปรับตัวขึ้น
3: หมวดอาหารนี่ยังโอเคนะขึ้นแค่ร้อยละ 0.98
2: ค่ะ
3: แต่ว่าโดยโอเวอร์ออลแล้วเนี่ยโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.89
2: ค่ะ
3: แต่ว่าอัตราเงินเฟ้อ4เดือนแรก
2: เฉลี่ย
3: เฉลี่ยเป็นเท่าไหร่
2: มกราคมถึงเมษายนของปีนี้นะคะสูงขึ้น 0.32% ค่ะ
3: เป็นบวกแล้วมันจะค่อยๆขยับคราวนี้ก็ต้องดูต่อว่าอัตราเงินเฟ้อที่ทางกระทรวงพาณิชย์เขาคาดหมายเนี่ยเขาคาดหมายว่าปีนี้อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ร้อยละ 1.5
2: ถึง
3: ร้อยละ 2.5
2: ค่ากลางที่2ค่ะ
3: ค่ากลางที่2ซึ่งมันก็พอดีกรอบกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่ทางคณะกรรมการนโยบายการเงินเขาวางไว้ร้อยละ1ถึงร้อยละ3ก่อนหน้านี้มันมีแนวโน้มมันจะหลุดกรอบเขาก็บอกเดี๋ยวในอนาคตก็เข้าเองแต่ตอนนี้มันเข้าเร็วกว่าที่คิดไอ้ตรงนี้มันจะทำให้ประเด็นที่พูดกันว่าแบงค์ชาติดูแลเรื่องกรอบเงินเฟ้อไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็เข้าแทร
2: ็
3: กแต่การเข้าแทร็กเนี่ยสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นตามมาถ้าตาเงินเฟ้อมันไม่หยุดเนี่ย
2: ถ้ามันสูงขึ้นเหรอคะ
3: ถ้ามันสูงขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยคงจะไม่มีซึ่งอันเนี้ยเป็นกันทั้งโลกธนาคารกลางสหรัฐก็พูดเรื่องนี้คือว่าไม่ต้องคุยละเรื่องลดดอกเบี้ยก็ลงมาได้แค่นี้ 3.5 ถึง 3.75 ล่าสุดก็ไม่ลงละ
2: ค่ะ
3: ธนาคารกลางยุโรปก็เหมือนกันเพราะทุกคนตอนนี้ดูผลกระทบจากสถานการณ์ตอนออกกลางราคาน้ำมันอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยทุกคนมองว่านิ่งดูก่อนให้มันชัดๆแต่ลงไม่มี
2: ก็คงเอาไว
3: ้คงไว้หรือรอขึ้นบางประเทศขึ้นไปแล้วเมื่อเช้าผมเพิ่งอ่านธนาคารแบงก์ชาติของออสเตรเลีย Royal Bank of Australia RBA อะไรเนี่ยนะก็ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่3แล้วเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อเขาสูงอัตราเงินเฟ้อเขา 4% กว่าก็ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะเราก็ต้องจับตาดูเพราะการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ย ของธนาคารกลางเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับปริมาณเงินแล้วก็เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน
2: อ
3: ันนี้ก็ต้องดูญี่ปุ่นเองเนี่ยก็อยากจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายตอนนี้ญี่ปุ่นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของญี่ปุ่นนี่อยู่ร้อยละ 0.75 แต่ก็ต้องนิ่งรอดูให้เหตุการณ์มันคลี่คลายเพรา
2: ะ
3: เนี่ยมากหรือน้อยเนี่ยความเป็นไปของเศรษฐกิจไทยของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็ต้องเชื่อมโยงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นผลของการเจรจาที่จะยุติข้อขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็การเลิกปิดล้อมทางเรือที่อ่าวโอมานของสหรัฐอเมริกาซึ่งมันก็สะท้อนราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันพุ่งขึ้นพุ่งลงเนี่ยโดยที่เราแต่รัฐบาลเขาก็บริหารจัดการอยู
2: ่
3: เขาใช้กองทุนน้ำมันเนี่ยบางทีมันจะลงได้เขาก็ไม่ลงเขาก็ปรับลดกองทุนน้ำมันตอนนี
2: ้
3: กองทุนน้ำมันตอนนี้ผมเข้าใจว่าวันนี้กองทุนน้ำมันเนี่ยเป็นบวกนะเงินเข้ามากกว่าเงินออกนะ
2: เพราะว่า
3: ล่าสุดนี่รู้สึกจะชดเชยอยู่แค่19สตางค์เท่าน
2: ั้นตอนนี้กองทุนน้ำมันนะคะอาจารย์คะของยอดวันที่3พฤษภาคมเนี่ยกองทุนติดลบ 63,000 กว่าล้านบาทใช่มั้ยคะแต่ท้ายที่สุดอะค่ะในโครงสร้างราคาน้ำมันนะเท่ากับกองทุนตรงเนี้ยก็ไม่
3: ได้ไม่ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเงินรับเข้ามากกว่าเงินปล่อยออกแต่ว่ามันเท่าไหร่แต่ว่าคงไม่ได้เป็นสาระสำคัญหรอกถ้ามันไม่ลงเยอะๆอ่ะนะ
2: อาจารย์ตอนที่เงินเฟ้อติดลบคนก็มาถามว่าจะเกิดภาวะเงินฝืดหรือเปล่าแต่พอที่เงินเฟ้อค่ะมันเป็นบวกสูงขึ้นแบบนี้ค่ะรวมไปถึงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจมันชะลอตัวด้วยคนก็จะมาถามแล้วแหละว่าโอ้โหอย่างเงี้ยในอนาคตอ่ะอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามันจะกลายเป็นสแต็กเฟชั่นหรือเปล่าคะ
3: ก็ถ้าบริหารจัดการไม่ดี
2: ตอนนี้ยังไม่เป็น
3: ยังไม่เป็น
2: ค่ะ
3: ยังไม่เป็นแต่ว่าถ้าเกิดบริหารจัดการผมเคยพูดอ่ะซัพพลายช็อคถ้าบริหารเศรษฐกิจรวมภาคมหาภาคไม่ดีเนี่ยม
2: ัน
3: ก็จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลก็รู้ทุกคนก็รู
2: ้
3: แต่รัฐบาลก็พยายามทำว่าไม่ให้เกิดสภาพแบบนั้นแต่การจะทำแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินอันนี้พอใช้เงินก็จะมีคนพูดว่าเดี๋ยวห่วงฐานะการคลังมันก็วนไปวนมาแบบนี
2: ้วนไปวนมาแต่การบริหารจัดการในโครงการแลนด์บริดจ์รัฐบาลจะทำอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังค่ะการบริหารจัดการในโครงการแลนด์บริดจ์อะค่ะเขาจะทำยังไงคะ
3: ก็อย่างที่บอกอะที่จริงผมไม่ได้รู้ข่าวอะไรมาก่อนนะผมก็นำเสนอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าดูท่าแล้วคุณพิพัฒน์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคมนาคมคงจะไม่สามารถที่จะผลักดันโครงการนี้ได้เมื่อวานก็มีข่าวว่านายกเขาจะตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งและให้คุณเอกนิติเนี่ยเป็นประธานก็ออกมาแล้วนะ
2: เป็นคำสั่งนายกรัฐมนตรีค่ะเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันวงเล็บโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะ
3: ก็ทั้งหมดจะมีองค์ประกอบอะนอกเหนือจากคุณเอกนิติเป็นประธานแล้วเนี่ยที่เหลือก็จะมีคุณประกรณ์นินประพันธ์เป็นรองประธานแล้วก็มีรัฐมนตรีเกี่ยวข้องรวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายประจำแล้วก็จะมีตัวแทนจากเอกชนแล้วก็ตัวแทนกับภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการอะไรต่ออะไรมาอยู่ในนี้เบ็ดเสร็จแล้วคงประมาณสัก30คน
2: เขามีอำนาจอะไรบ้างคะ
3: ก็คงจะรับฟังความเห็นประเมินความเป็นไปได้อะไรต่ออะไรเนี่ยตั้งอนุกรรมการเชิญหน่วยราชการมาให้ข้อมูลนะอะไรพวกเนี้ยนะก็ทำคล้ายๆกับไอ้คณะกรรมการอื่นๆนะก่อนหน้านี้ตอนที่จะหักคอลดค่าการกันก็ตั้งคอตรอ
2: ค่ะ
3: อันนี้คือคณะกรรมการแบบเฉพาะกิจให้เวลา90วันก็คงซื้อเวลาอันนี้ผมคิดว่าที่เขาทำเนี่ยก็น่าจะเอาผลการศึกษาสำคัญ2ฉบับมาดูฉบับแรกเนี่ยเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์นะใช่ไหม
2: ที่เคยทำมาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
3: ผมคิดว่าก็ต้องเอานี่ขึ้นอย่างมากหรือน้อยเนี่ยก็ต้องเอาอันนี้มาดู
2: เป็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทยรายงานฉบับสมบูรณ์ซึ่งก็มีโลโก้ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์กับทางจุฬา
3: ใช่ศูนย์บริการวิชาการ
2: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: แต่อันเนี้ยตอนที่เขาทำเนี่ยเขาทำเพื่อเทียบเคียงระหว่างขุดคลอง
2: ค่ะ
3: คลองไทยตอนนั้นมีปัญหาที่ว่าจะทำแต่เทอมก็เนี่ยแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ มันไม่ใช่ศึกษาความเป็นไปได้นะ
2: อันนี้โครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุนโครงการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้
3: ระเบียง
2: เศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันอันนี้เป็นการศึกษาของสนข
3: ไม่สนขจ้างบริษัททีมคอนซัลติ้งยูไนเต็ดอะไรพวกนี
2: ้หลายบริษัทเลยนะคะ
3: ใช่ใช่แล้วก็น่าอันนี้ก็เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ซึ่งผมคิดว่าทั้งสองอันเนี้ยเป็นฐานเป็นฐานที่เขาจะเอามาหาข้อมูลแล้วก็คงจะได้ข้อสรุปว่าจะทำแบบไหนยังไง
2: เพื่อให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์โลกในตอนนี้ด้วย
3: อันนี้ก็ดูสถานการณ์โลกในปัจจุบันด้วยเลยประกอบด้วย
2: ค่ะ
3: ก็อย่างที่บอกอะว่าก็จำเป็นจะต้องใช้คนที่ได้รับความเชื่อถือแต่ว่างานเนี้ยก็เปลืองตัวนะถ้าถามผมนะสำหรับคุณเอกนิติแกก็ต้องออกแรงหน่อยก็เหนื่อยหน่อยอ่ะ
2: อย่าว่างั้นงี้เลยอาจารย์เวลาที่พูดถึงโครงการแลนด์บริดจ์แม้กระทั่งเป็นสื่ออ่ะก็เปลืองตัว
3: ใช่คือ
2: ความเห็นต่าง
3: ไม่คือเรื่องความเห็นเนี่ยมันเยอะมาก
2: ความเห็น
3: เนี่ยเยอะมากแต่ว่าความเห็นที่เยอะเนี่ยมันก็มีทั้งความเห็นที่ไม่มีฐานข้อมูลเลยกับที่มีฐานข้อมูลให้เราก็ต้องรับฟังนะอันนี้พูดง่ายๆว่าไม่เป็นไรหรอกก็แนวมันเป็นแนวเนี้ยก็รอผลของคณะนี้เขามีเวลา90วันระหว่างนี้ก็ไม่ต้องคุยกันชั่วคราว
2: ยังไม่ต้องคุยกัน
3: ไม่ผมไม่คุยอยู่แล้วเพราะว่าระหว่างผมก็รอผลเขาน่ะผมก็ไปนั่งอ่านใครอยากอ่านก็ไปอ่านใครไม่อยากอ่านก็ไม่ต้องอ่านก็แล้วแต่
2: พันกว่าหน้า
3: พันกว่าม
2: ีละ
3: ไม่ทั้งสองเล่มเนี่ย900หน้าพันหน้านะครับมันก็ทำเรื่องใหญ่มันก็อย่างนี้แหละคุณ
2: ค่ะอาจารย์แต่เรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่เช่นเดียวกันพรุ่งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะต้องไปที่ฟิลิปปินส์ค่ะ
3: โอเคมันเป็นการประชุมสุดยอดของผู้นำอาเซียนซึ่งเขาปีนึงเขาประชุม2ครั้งเดือนพฤศจิกาครั้งหนึ่งแล้วก็เดือนเนี้ยเดือนเมษาพฤษภาอีกครั้งหนึ่งรอบนี้ฟิลิปปินส์เขาเป็นเจ้าภาพ
2: ค่ะ
3: นะประชุมที่
2: เมืองเซบู
3: นะผมก็ไม่รู้อยู่เกาะไหนนะอยู่เกาะเหนือหรือเกาะใต
2: ้เป็นประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ค่ะจะมีขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9พฤษภาคมนี้ที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์นะอาจารย์อ
3: ันนี้ก็ต้องดูอ่ะว่าผมไม่แน่ใจว่าเขามีผู้นำชาติอื่นมาด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดนั่นน่าจะเป็นช่วงปลายปีถึงจะมีผู้นำชาติอื่นที่เป็นอาเซียนพลัสอะไรต่ออะไรพวกนี
2: ้
3: แต่ว่าคงจะมีอย่างนายกก็คงจะคุยกับนายกคุณมเนตอะเรื่องของ MOU 44ที่เรายกเลิกแล้วก็คงจะมีการพิจารณาว่าพม่าเขามีการเปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้งได้ประธานาธิบดีแล้วเนี่ยจะต่อไปเนี่ยตัวแทนจากพม่าเนี่ยจะเข้ามาร่วมอย่างแบบผู้นำเหมือนคนอื่นเขาได้ไหมตอนนี้ก็ส่งได้ตัวแทนแบบมาเก้ๆกังๆไง
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยว
3: ไม่ได้มีอำนาจเต็ม
2: เรื่องติดตามดูแล้วกันอ
3: ันนี้ก็นายกเขาก็กะจังหวะ7 8 9กลับมาก็อาทิตย์หน้า10 11หยุดใช่ไหม10กลับมา10 10วันอาทิตย์11วันจันทร์12ประชุมครม.แล้วก็ไปซอยกันในสภาวันที่14
2: ค่ะ
3: ไปตามเนี้ย
2: งานแน่นนะคะแต่ว่าการประชุมในครั้งนี้ต้องจับตาเนาะว่าหัวข้อที่เขาประชุมมันมีเรื่องอะไรบ้างและใครไปบ้างเพราะท้ายที่สุดค่ะก็จะไปร้อยต่อกับการเจอกันระหว่างทรัมป์แล้วก็สีจิ้นผิงด้วย14ถึง15พฤษภาคมแต่ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวคุยให้ฟังในรายการ
3: จะไปจีนเหรอไปแน่นะ
2: ไม่รู้เหมือนกันค่ะเอาล่าสุดว่ายังไปอยู่แล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดี
1: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ ต้องเลิกไปเลยคร
1: ับเฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
6: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง22ถึง24พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
10: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
9: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
10: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
9: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
10: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
9: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
10: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
11: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
12: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
11: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
13: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
14: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยคุณพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิ่นและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
16: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
17: วันนี้สงครามอิหร่านมาถึงวันที่68แล้วนะครับ แล้วถ้าถามว่าตกลงแสงสว่างริบหรี่ตรงปลายอุโมงค์นั่นเนี่ยเป็นแสงสว่างจริงๆหรือว่าเป็นแสงหิ่งห้อยสันติภาพมาจริงไหมท่านประธานาธิบดีทรัมป์ย้ำและย้ำอีกในการให้สัมภาษณ์เมื่อวานและวันนี้ว่าใกล้แล้วใกล้แล้วทางอิหร่านต้องการที่จะมีดีลแล้วและก็ไม่มีเส้นตายนะทรัมป์บอกให้เวลาอิหร่านเขาตัดสินแต่คำถามใหญ่ก็คือว่าไอ้คำว่าไม่มีเดดไลน์แปลว่าเจรจาไปเรื่อยๆและสงครามมันจะสงบก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน 100% หรือเปล่าเพราะว่ามันมีคำว่ากระดาษแค่แผ่นเดียวนะจะมี MOU ที่จะปูทางไปสู่การเจรจาในรายละเอียดซึ่งยิ่งทำให้สับสนเลยครับเพราะว่าคำว่า MOU ชั่วคราวกับคำว่าสันติภาพนั้นมันยังไม่ใช่เรื่องเดียวกันสิ่งที่กำลังเห็นถ้าเราประเมินจากทุกถ้อยคำจากทุกฝ่ายก็คืออเมริกาอยากจะให้มีการลงนามใน MOU ชั่วคราวโดยมีหัวข้อหลักๆที่ทรัมป์ต้องการเห็นคืออิหร่านยอมรับจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่นั่นไม่ใช่เป็นหัวข้ออันดับหนึ่งของอิหร่านอิหร่านยังไม่เคยยอมรับประโยคนี้นะจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับอิหร่านเพียงแต่บอกว่าพร้อมจะเจรจาเรื่องนี้แต่อิหร่านยืนยันอธิปไตยในการที่จะพัฒนาอาวุธเพื่อปกป้องตนเองไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธหรือจะเป็นนิวเคลียร์แต่ทรัมป์จะย้ำแล้วย้ำอีกว่าใกล้แล้วอิหร่านยอมแล้วแต่ทั้งอิหร่านยังไม่เคยออกมาบอกว่ายอมอิหร่านเพียงแต่บอกว่าเอาอย่างนี้เรามาเปิดทางให้มีการเจรจาด้วยการอเมริกายกเลิกการปิดล้อมเราซะก่อนและเราก็จะเปิดช่องแคปโฮมุสนั่นคือการคลายความตึงเครียดเพื่อจะนำไปสู่การเจรจาเฟสต่อไปมันไม่ใช่ว่าเฟสหนึ่งเนี่ยมันจะจบทุกอย่างแต่ถ้าฟังภาษาของท่านประธานาธิบดีทรัมป์นี่คิดว่าเกมเดียวจบซึ่งมันไม่จบมันมีเหตุผลที่ว่าทำไมทรัมป์ต้องรีบลงจากหลังเสือเพราะว่า1อาทิตย์จากนี้ไป14พฤษภาคมทรัมป์จะไปเจอกับสีจิ้นผิงที่จีนแล้วทางอิหร่านนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศอาบาสอารักชีได้ตัดหน้าทรัมป์ไปเยือนปักกิ่งแล้วตั้งแต่เมื่อวานและจีนรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้พูดชัดเจนมากว่าเรายืนอยู่เคียงข้างอิหร่านสงครามที่อเมริกากับอิสราเอลกระทำต่ออิหร่านนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่จีนก็สำทับว่าต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุสและก็ต้องยุติสงครามโดยด่วนที่สุดซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องตรงกันกับอิหร่านทุกประการแต่ชัดๆว่ายืนอยู่คนละข้างกับอเมริกาเรื่องนี้มีน้ำซ้ำยังมีประโยคจากหวังอีว่าอิหร่านก่อนสงครามกับหลังสงครามนี่จะมีสถานภาพที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะเพราะว่าหลังสงครามแล้วอิหร่านจะมีสถานภาพที่โลกมองว่าถูกยกระดับขึ้นมาพูดง่ายๆคือจีนกำลังบอกว่าอิหร่านแสดงถึงความสามารถในการยันอเมริกาไว้ยาวนานได้ถึงเดือนที่3แล้วแสดงว่าไม่ธรรมดาไม่ใช่อิหร่านก่อนสงครามที่ถูกมองว่าอาจจะถ้าอเมริกาซัดหนักอิสราเอลมาร่วมมือด้วยนี่ไม่กี่สัปดาห์คงหมดสภาพมั้งวันนี้ไม่หมดสภาพไม่เพียงแต่เท่านั้นอเมริกายังต้องขอเจรจาเพราะว่าถ้าหากเป็นประเทศที่ไม่มีไพ่เล่นเหมือนกับที่ทรัมป์ชอบพูดเกี่ยวกับประเทศอื่นหรือพูดเกี่ยวกับอิหร่านก่อนหน้านี้ถ้าไม่มีไพ่เล่นอิหร่านก็ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องมีสิทธิ์นั่งโต๊ะเจรจากับอเมริกาอเมริกาก็ไม่ต้องฟังเสียงเหมือนกรณีเวเนซุเอลาดังนั้นจีนแสดงจุดยืนชัดเจนว่าอยู่คนละข้างกับอเมริกาเรื่องนี้และอยู่ข้างเดียวกับอิหร่านแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้ที่หลายวงการอยากจะเชื่อเพราะว่ามันต่างคนต่างก็ล้าพอสมควรและทั้งโลกก็รอให้เปิดช่องแคปโฮมุสเพราะว่าน้ำมันเอ่ยแก๊สเอ่ยปุ๋ยเอ่ยจะได้เริ่มไหลเข้ามาสู่ ประเทศต่างๆที่รอคอยอยู่แต่ถ้าเขาบอกว่าสิ่งที่ทรัมป์พูดแสดงว่ากำลังจะมีสันติภาพปฏิกิริยาจากตลาดหุ้นตลาดน้ำมันตอนแรกก็ดูเหมือนจะเชื่อตามนั้นหรืออยากจะเชื่อตามนั้นราคาหุ้นก็เลยกระเตื้องขึ้นราคาน้ำมันก็ร่วงลงแต่ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่อิหร่านแสดงท่าทีที่ค่อนข้างแข็งกร้าวกว่าก็กลับไปสู่สภาพเดิมอีกราคาน้ำมันก็เด้งกลับมาราคาหุ้นก็ร่วงลงไปมันขึ้นขึ้นลงลงตามอารมณ์ของข่าวและข่าวมันก็เริ่มจะสร้างความล้าให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยากจะเชื่อข่าวดีแต่ข่าวดีมาปุ๊บ 2-3 ชั่วโมงผ่านไปกลายเป็นข่าวร้ายมีหนำซ้ำในภาวะที่ด้านหนึ่งทรัมป์บอกว่ามีข่าวดีกำลังจะมาทั้งอิหร่านนั้นก็พูดถึงเรื่องช่องแคบฮอร์มุซอีกรูปแบบหนึ่งเลยครับมีการประกาศตั้งองค์กรที่ชื่อว่า Persian Gulf Strait Authority องค์การช่องแคบในอ่าวเปอร์เซียซึ่งคุมโดยอิหร่านนะครับอิหร่านประกาศเลยว่าภายใต้องค์กรใหม่นี้ที่เรียกชื่อย่อว่า PSP Persian Gulf PG แล้วก็ State SA PGSA นี้อิหร่านจะเป็นคนคุมเกมภายใต้ระเบียบใหม่นี้เรือทุกลำที่ประสงค์จะผ่านช่องแคบต้องกรอกแบบฟอร์มที่มีรายละเอียดสูงถึง42

0: มากเลยนะเพราะว่าเป็นการเอาข้อมูลลับที่ทำให้ถูกตรวจสอบถูกสะกดรอยได้ตลอดเวลาถ้าอิหร่านมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้อันตรายคืออ้าวแล้วอิหร่านบอกว่าฉันจะคุมช่องแคบตรงนี้ขณะที่อเมริกาบอกว่าเงื่อนไขสำคัญข้อหนึ่งในการบรรลุสันติภาพคือจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุสแต่อิหร่านกำลังพูดอีกด้านหนึ่งเลยว่าฉันจะคุมฮอร์มุสด้วยองค์กรใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเห็นไหมครับว่าความย้อนแย้งนี้ทำให้คำว่าข่าวดีกับข่าวร้ายมันมีเส้นแบ่งบางๆที่ยังสร้างความสับสนจนถึงนาทีนี้ครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ําแต่เป็นเพราะพวกเขาคํานึงถึงผลกําไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันนี้ผมจำดำเนินรายการแทนคุณวิชัยวรธานีวงศ์นะครับส่วนวิทยากรประจำวันพฤหัสบดียังคงเป็นคุณปีเตอร์จอห์นวาแฮลเลนเช่นเคยนะครับเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแขกรับเชิญนะครับผมสวัสดีครับคุณปีเตอร์ครับ
4: สวัสดีครับคุณเอครับแล้วก็ผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับ
3: ครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะฮะพอรัฐบาลชุดคุณอนุทินเราก็ผมก็มีโอกาสเจอคุณปีเตอร์1ครั้งแล้ววันนี้นั่นหมายความว่าสิ่งที่คุยกับคุณวิชัยมาตลอดเนี่ยอาจจะเหลือไม่กี่เรื่องที่ผมกับคุณปีเตอร์จะมีโอกาสได้คุยกันใช่ไหมครับ
4: ก็จริงๆแล้วนะฮะเราเพิ่งจะคุยนะผู้ฟังครับเราเพิ่งคุยออฟไลน์นิดนึงนะฮะว่า
3: ครับ
4: ผมก็อยู่ในประเทศไทยจะ37ปีแล้วนะฮะใช่ไหมผมไม่เคยเบื่อนะฮะในประเทศไทยอาจจะเบื่อบางอย่างเบื่อคนบ้างเบื่อบางอย่างได้ระบบได้แต่ว่าไม่เบื่อมีอะไรสีสันตลอดเลยนะครับ
3: ผมก็เลยเรียนถามคุณปีเตอร์กลับไปว่าเอ๊ะที่บอกว่าไม่เบื่อหรือมีสีสันเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ามันมีเรื่องให้คุยตลอดเวลา
4: ถูกครับถูกเลยรู้ไหมว่าคุณวรพงษ์นะฮะเราคิดว่าถ้าเราดูข่าวฟังข่าวอ่านข่าวนะฮะมันก็จะแสดงเรื่องประเทศมากพอสมควรนะครับ
3: คร
4: ับ ถ้าเราจะย้อนจะ20ปีหรือเปล่านะครับที่น่าจะมีเรื่องการเมืองเยอะมากนะฮะออกข่าวออกสื่อทุกวันเรื่องการเมืองนะครับนานๆเราทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้นะฮะเราพงศ์เขาคิดเอ๊ะอันนี้มันสังคมเราเหรออันนี้มันประเทศไทยเหรอมีแต่เรื่องการเมืองเหรอฮะ
3: ไม่มีเรื่องแบบมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลบ่อยมากบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนผ่านด้วยการเลือกตั้งปกติการยุบสภาการรัฐประหารคือเหตุแห่งการเปลี่ยนเนี่ยมันวนเวียนอยู่ตลอดเวลามันก็เลยมีเรื่องให้คุยเรื่องการเมืองเพราะถ้าเขานิ่งๆเนี่ยถ้าเขานิ่งๆเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้คุยอะไรถึงเขามาก
4: ว่าเราทำไมเราไม่คุยเรื่องการพัฒนาประเทศเรื่องประเทศมันเจริญระดับไหนมีโครงการอะไรบ้างมีสิ่งที่มันสิ่งดีๆที่ทำให้ผมสังเกตนะฮะผู้ฟังครับผมไม่ได้ว่านะครับผมรักประเทศไทยจะตายแล้วก็จะอยู่ที่นี่จนรัฐบาลไล่ออกพูดอะไรผิดบนรายการวิทยุก
3: ็ผมไม่มีจุดนั้นแล้วล่ะครับ
4: แต่อย่างนี้นะครับผู้ฟังครับเราคิดว่านะฮะเราตอนที่ผมมาใหม่ๆนะครับปี99ต้นปี91นะก็ที่บอกจะ37ปีแล้วนะ
3: ก
4: ็ตอนนั้นผมก็ตาโตแล้วก็คิดโอ้ประเทศไทยประเทศนี้เป็นประเทศที่โอกาสมากๆนะฮะเราเป็นหนึ่งในเสือในเอเชียจำได้ไ
3: หมอ๋อตอนยุคนั้นจำได้
4: ใช่
3: เสือเศรษฐกิจครับ
4: โอ้เราก็สร้างโตคนไทยเขาก็โตนะฮะนักบริหารประเทศไทยตอนแรกๆไม่ค่อยมีตอนนี้เรามีนักบริหารระดับโลกในประเทศไทยนี
3: ้เยอะเลย
4: แต่ผมก็รู้สึกอันนั้นมันแค่เป็นช่วงเป็นยุคสั้นๆไม่นานนะครับคุณวรพงษ์ครับแล้วก็พักหลังแล้วก็คุยเรื่องการเมืองถ้าเราพูดถึงก็ย้อนไปก็ปี2000ต้นๆ ตอนที่แบบมีการเลือกตั้งแล้วก็ศาลบอกว่ามันหมกค้ามันไม่ได้แล้วก็ต้องยุบสภาต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เรื่องการเมืองนะครับเมื่อสักครู่นะครับคุณเอเขาก็เปิดรายการบอกว่าอ๋อมีรัฐบาลใหม่ถึงเราก็จะคุยกันได้ผมกับปีเตอร์กับคุณวรพงษ์จะคุยได้ก่อนที่เราเข้ารายการเราบอกโอ้ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนผู้ว่ากทม.ด้วยใช่ไหม
3: ก็จะหมดวาระแล้ว
4: นะครับหมดวาระแล้วใช่ถ้าเราดูข่าวตอนนี้โอ้เราเห็น ก็ผู้ว่ากทม.ตอนนี้ก็เริ่มจะออกข่าวมากขึ้นมีช่วงหนึ่งที่3 ปี 3 ปีครึ่งนะฮะที่ไม่เคยเห็นเหรอฮะไม่เคยเห็น
3: เงียบไปพักใหญ
4: ่เงียบไปพักใหญ่แล้วตอนนี้ก็จะมีการเลือกตั้งใหม่โอ้โห
3: ก็เริ่มที่จะกลับมาอีกทีให้เห็นอีกที
4: ใช่ใช่ครับแล้วก็เห็นโอ้เขามีโอ้เรื่องทำน้ำคลองสะอาดเรื่องทำแอปนี่เรื่องทำส่วนสาธารณะอะไรๆด้วยพักหลังนะฮะใช่ไหมก็ดีนะฮะจะถามผมชอบเขาเราไม่ชอบผมไม่มีความคิดไม่อยากมีอคติผมแค่อยากได้คนที่เก่งเรื่องชอบไม่ชอบไม่ใช่มีความสามารถไหมอันนั้นก็ดูอย่างนั้นจะช่วยให้กทม.แล้วก็คนในกรุงเทพนี้มีโอกาสที่จะมีชีวิตดีขึ้นหรือเปล่าประมาณนั้นใช่ไหมแล้วก็มองอย่างนั้นตอนที่ผมก็จำได้ชัดๆนะฮะคุณเอกครับมีวันหนึ่งก็ทานข้าวที่บ้านเพื่อนคนไทยนะแล้วก็คุยเรื่องว่าเออเราจะมีผู้ว่าใหม่นะก็เป็นคุณชาชาตินะฮะแล้วก็เขาเล่าให้ฟังว่าประวัติคุณชาชาติเป็นยังไงมาจากอะไรนะฮะครอบครัวเป็นยังไงอาชีพอะไรอะไรประมาณนั้นด้วยผมก็ถามเขาเลยนะฮะว่าเออคุณคิดว่าผู้ว่าคนใหม่คนนี้จะทุจริตไหมผมก็ถามเพื่อนบอกโอ้ยไม่ใช่ผมก็รู้จักเขาไม่ได้รู้จักเขาดีๆแต่ก็รู้จักดอยที่เราผ่านกันแล้วก็ทักกันแล้วก็เพื่อนผมก็สนิทกับเขามากพอสมควรก็บอกไม่ทุจริตนะฮะไม่ทุจริตเลยทำไมเราพูดเรื่องทุจริตนะครับผู้ฟังครับเพราะว่าวันนี้เราจะคุยเรื่อง land bridge ด้วยจะคุยเรื่องโครงการอื่นๆด้วยโครงการเยอะแยะมากมายของประเทศไทยที่เคยเสนอที่มีงบประมาณแต่มันไม่จบไม่ผ่านไม่
3: บางโครงการก็ทำแล้วก็ไม่เสร็จก
4: ็ยัง
3: เป็นเสาเป็นโครงเป็นตึกร้างอยู่เลยอะไรเงี้ยเยอะแยะอยู
4: ่ใช่ครับเป็นสโตนเฮนจ์สโตนเฮนจ์ของฮอกวอตส์
3: ฟังดูดีเลยนะสโตนเฮนจ์เหมือนที่อังกฤษใช
4: ่
3: ไหม
4: ใช่แต่ยานั้นผมก็ถามคุณเอ๋คุณถามผู้ฟังครับผมเป็นอย่างนี้ผมสอนที่มหาวิทยาลัยสอนเรื่องเอธิกนะฮะเรื่องจริยธรรม
3: จริยธรรม
4: นะฮะแล้วก็มีสถาบันหนึ่งที่ผมสอนผู้ใหญ่เรื่องบทบาทของผู้บริหารในแง่ทำความโปร่งใสก็จะเรียกว่า corporate governance ก็ดี code of ethics ก็ดีนะฮะอะไรก็แล้วแต่ผมก็สอนเรื่องอย่างนี้ถึงที่ทุจริตก็จะอยู่ในความคิดผมบ่อยพอสมควรนะฮะเมื่อก่อนก็อยู่ในกลุ่มของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยด้วยที่เราตั้งกลุ่มเพื่อจะงดมีทุจริตในประเทศไทยช่วยให้มันแบบไม่มีนะครับตอนนั้นคุณดุสิตนนทนกรนะก็แกก็เสียชีวิตไปแล้วนะฮะแต่ตอนนั้นก็เป็นประธานกลุ่มนี้ที่จะนะถึงที่เราบอกว่าโอเคเราก็จะมีผู้ว่ากทม.คนใหม่นะฮะหรือจะมีคนเดิมก็ได้นะถ้าเรามีการเลือกตั้งกทม.เนาะก็จะมีคนใหม่จากพรรคอื่นหรือเปล่าจะเป็น
3: แสดงว่าคุณปีเตอร์นี่จะเน้นว่าซื่อสัตย์สุจริตไหมมีจรรยาบรรณไหมมีจริยธรรมไหมซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้มันทำให้เป็นรูปธรรมจับต้องยากเหมือนกันนะไม่มีใครมาบอกเราว่าผมเข้าไปแล้วผมจะทุจริตนะ
4: โอ้ยแต่ว่าน้อยมากที่จะเข้าไปเราบอกว่าผมเข้าไปแล้วผมก็จะจัดการเรื่องทุจริตนะฮะ
3: ไม่ค่อยพูดกันใช
4: ่ไม่ค่อยพูดกันนะฮะหรือบางครั้งพูดผมไม่เอ่ยชื่อนะครับแต่ก็มีตอนที่มีการเลือกตั้ง2รอบที่แล้วแล้วก็มีการดีเบตผมก็จำได้มีสื่อนะฮะเขาก็จัดงานดีเบตแล้วก็ฟังทุกคนนะมีโอกาสที่จะพูด10นาทีแล้วก็จะพูดต่ออีก5นาทีอะไรประมาณนั้นก็ฟังทุกก่อนโอ้เขาจะทำอันนี้พระชนิยมโอ้ถ้าอย่างนี้ผมก็จะเอาเงินไปให้ทุกคนถ้าอย่างนี้ผมก็จะทำอันนี้ที่คนจะรวย7คนต่อ9คนต่อวันจะรวยอะไรก็แล้วแต่จะมีคนหนึ่งที่ขึ้นบนเวทีแล้วก็บอกดิฉันจะจัดการเรื่องทุจริตผมคิดเอ๊ คนนี้มีประวัตินะอาจารย
3: ์พอจะนึกออกแล้วเป็นใคร
4: เออครับไม่ต้องนึกก็ได้นะไม่ต้องพูดถึงชื่อก็ได้แต่ว่าผมก็คิดเอ๊ก็มีสตอรี่เรื่องทุจริตคนนี้ก็เยอะพอสมควรนะแล้วก็ผมก็เคยอยู่ในวงหนึ่งที่ผมก็เจอกันรักกันนะแต่ก็เป็นคนนี้แล้วผมบอกอ้าวพูดก็ดีตอนนี้เขาอาจจะเกิดใหม่ก็ได้ก็อาจจะไม
3: ่จะปรับ
4: ก็ได้
3: ปรับปรุงตัวแล้วอะไรอย่างนี
4: ้ใช่ครับแต่อย่างนี้คุณเอกครับก็ถามเลยนะถ้าคุณเป็น CEO ของบริษัทหรือจะเป็น CEO ของประเทศหรือ CEO ของกทม.พอจำได้ไหมคุณทักษิณก็จะบอกว่าผู้บริหารสูงสุดของประเทศคือนายกรัฐมนตรีก็เป็น CEO ของประเทศจะให้ไม่ใช่ผู้ว่าแล้วจะให้เป็น CEO อะไรๆด้วย
3: ใช่ไหมเป็น CEO แล้วใช่ใช
4: ่ Executive Officer นะฮะก็ตัวย่อของChief Executive Officer คือ CEO
3: ครับ
4: นะครับถ้าคุณเป็น CEO ของบริษัทและบริษัทคุณนะฮะมีชื่อว่า corporate governance ไม่ค่อยดีชื่อว่าบริษัทของคุณเป็นบริษัทสกปรกมีทุจริต
3: ไม่โปร่งใส
4: ไม่โปร่งใสเรื่อง corporate governance เรื่องวิธีการคุมผู้บริหารวิธีการคุณคิดว่าเขาจะโดนว่าไหม CEO จะโดนว่าไหม
3: โดนแน่นอน
4: แล้วคณะกรรมการผู้บริหารก็โดนว่าไหม
3: ครับภาพลักษณ์ image ของบริษัทก็ไม่ดีแน
4: ่ถูกครับถูกครับถึงที่ผมมาจากวงทำธุรกิจเนาะแล้วก็สอนเรื่องอันนี้ด้วยผมคิดเอ๊เมื่อไหร่เราเต้นลำนะฮะก็ต้องมีสองคนit takes two to tango นะฮะอันนี้เป็นสุภาษิตของใช่ของสุภาษิตของภาษาอังกฤษ it takes two to tango ก็ต้องเป็นสองนะฮะหรือเราตบมือก็ตบมือข้างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องนะครับอย่างนั้นนะฮะว่าเราต้องรับผิดชอบไหมจึงจะถามว่าหน่วยรัฐของเราไม่ว่าเป็นหน่วยรัฐของเทศบาลเทศมนตรีก็ได้นะใครต้องรับผิดชอบเรื่องทุจริตในองค์กรของเธอแล้วก็ต้องคิดอย่างนั้นนะครับถึงคนบอกว่าอ๋อคนนี้มันสะอาดแน่นอนแล้วก็ไม่ทำผมไม่มีหลักฐานว่าเขารับหรือไม่รับ
3: ครับ
4: ไม่ค่อยมีสตอรี่มากด้วยไม่ค่อยมีฟองเลยว่าเขาเป็นทุจริตด้วยแต่มันทำให้เราคิดเอ๊ถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งไหนแล้วก็ยอมให้คนอยู่ภายใต้อำนาจของเธออยู่ใน organization ของคุณที่มันตำแหน่งมันตามกับคุณก็ต้องรับผิดชอบหรือเปล่า
3: ก็ต้องรับผิดชอบใช่
4: ใช่ไหมแต่บางคนบอกโอ้ยการเมืองกับบริษัทมันไม่เหมือนกัน เออเหรอเขาอ้างหรือเปล่า
3: เขาอ้างหรือเปล่า
4: หรือภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นยังไง
3: ครับ
4: นะฮะเพราะว่าคนไทยก็มีสุภาษิตเรื่องปลาเนาะหัวปลา
3: ผมกำลังจะพูดอ่ะคุณโอ้โหคุณปีเตอร์คิดเป็นใจตรงกับผมไหมแกบอกว่าหัวไม่สายหางไม่กระดิก
4: อันนั้นสิก็อย่างนี้แหละฮะเราต้องคิดหน่อย
3: ก่อนเข้ารายการคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคุณปีเตอร์คุยกับผมแล้วผมก็บอกว่ามีอิชชูเรื่องผู้ว่าไหมเพราะว่าผู้ว่าก็ใกล้หมดวาระก็ถือว่าเป็นผู้บริหารเป็น CEO แล้วคุณปีเตอร์ก็ถามผมว่าคุณชัดชาติมีเรื่องทุจริตอะไรไหมผมบอกไม่รู้ไม่เห็นแต่เราคุณปีเตอร์ถามต่อว่าแล้วทีมงานมีไหมอันนี้ยิ่งตอบยากเข้าไปใหญ่อันนี้ยิ่งตอบยากเข้าไปใหญ
4: ่ก็เดาได้หรือผู้ฟังนึกหลับตานิดนึงแล้วก็คิดหน่อยว่ามันกทม.หรือหน่วยรัฐอื่นๆมีทุจริตไหมนะฮะผมคิดว่าอย่างนี้ผมจะพูดก่อนผู้ฟังคิดแล้วพูดก่อนผู้ฟังพูดก็แล้วกันนะประเทศแคนาดาก็มีครับอเมริกาตอนนี้มีเยอะมากอยู่ภายใต้โดนัลด์ทรัมป์มีทุจริตเยอะมากประเทศทุกประเทศในโลกนี้แล้วก็เห็นกรณีโอ้ญี่ปุ่นก็เจอทุจริตนี่เกาหลีใต้เขาก็เจอทุกที่เลยนะฮะประเทศรอบเราเขาก็เจอมีทุกประเทศ มีมากหรือมีน้อย
3: ในประเทศที่ปกครองโดยคอมมิวนิสต์อย่างคอมมิวนิสต์รัฐบาลจีนก็มีก็เคย
4: โอ้ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็มี absolute power ก็มี super selling absolute power ใช่ไหมก
3: ็
4: corruption มันละทุจริตอยู่ในทุกประเทศที่มีอำนาจคนทรงสูงมีอำนาจเยอะมากมีทุจริตเยอะมากบางครั้งก็เจอก็โดนแต่ผมก็คิดส่วนมากถ้าเขาเจอคนแล้วก็คนนั้นโดนอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนละค่ายคนละกลุ่มคนละพรรคพวก
3: ไม่
4: แบ่งกันหรือเปล่า
3: ตรงข้ามกัน
4: ตรงข้ามหรือจะจัดการเพราะว่ามันอันนี้มันศัตรูในการเมืองใช่ไหมหรือไม่แบ่งหรือเปล่านะครับก็อย่างนี้ตอนที่คุยกับเพื่อนฐานข้าวการแล้วก็บอกโอเคชาติ

0: อะไรบอกดีมากเลยก็แล้วก็ถ้ามีความสามารถแล้วก็ถ้าคนชอบเขาด้วยให้เขาขึ้นเป็นผู้ว่าให้มีโอกาสแต่บอกเราก็ต้องดูนะฮะเอาอันนี้ก็แล้วกันนะผมมั่นใจมากเพราะว่าคนบอกเอ้ยเขาก็รวยแล้วก็ไม่ต้องการหรอกโอ้ยคนอื่นก็รวยเยอะแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ทุจริตนะใช่ไหมเรามี
1: ไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจะไม่ทุจริตความรวยไม่ใช่เครื่องพิสูจน์
0: ไม่ได้เลยพิสูจน์ไม่ได้แต่ผมบอกโอเคก็รวยแล้วสมมตินะคนอยากทำโครงการหนึ่งก็เป็น 4,000 ล้าน
1: ครับ
0: โครงการใหญ่เนาะ 4,000 ล้านแล้วถ้าคนอยากได้โครงการนี้แล้วก็นัดทานข้าวกับผู้มีอำนาจแล้วบอกเอ๊ะผมมีให้คุณ1ล้านบาทนะถ้าสัญญาให้เฮ้ยออกเดี๋ยวนี้อย่ามาพูดกับผมอย่าดูถูกผมอะไรนี้อย่าพูดกับผมไม่ทำแบบนั้นหรอกนะ1ล้านบาทแล้วเขาคิดในใจโอ้ยผมมี100ล้านมี200ล้านมี1,000ล้านอยู่แล้ว100จะให้ผม1ล้านบาทมันไม่มีแล้วสมมติอีกคนหนึ่งเข้ามาแล้วบอกท่านครับผมอยากได้งานนี้ผมจะให้คุณ150ล้านจะคิดไหม
1: คิดแล้ว
0: เขาจะพูดอย่างนี้คิดแล้ว150ล้านของโครงการ 4,000 ล้านมันนิดเดียวนิดเดียวทำไมเราพูดอย่างนี้เมื่อก่อนนู้นนะฮะมีบริษัทเยอรมันมาปรึกษากับผม
1: ครับ
0: เขาจะวิ่งโครงการหนึ่งในประเทศไทยโครงการนั้นก็ประมาณ 4,000 ล้าน
1: โอ้ครับ
0: นะครับและแต่ไอ้ไม่รู้ว่าโครงการใหญ่แค่ไหนแต่ตอนที่เขามาพูดกับผมเขาบอกเฮ้ย เรื่องต้องมีจาระบีตอนที่เราจะประมูลงานต้องมีแบบ
1: หยอดน้ำมันหล่อลื่นไหม
0: สักนิดในงานนั้นไม่เรื่องปกติไหมเพราะอ๋อไม่เรื่องปกติทุกประเทศมี
1: ครับ
0: นะฮะเขาบอกอ๋อเพราะว่าโครงการนี้คนก็อยากได้ 4%เขาบอกโอ้ 4% เขาก็ไม่เยอะหรอกเพราะว่ามีหลายเคสก็ 10% 15% มีเกิน 50% บางโครงการนะครับคุณวรพงศ์ผู้ฟังครับบางโครงการนะฮะถ้าเป็นโครงการเร่งด่วนที่ไม่ต้องตามกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง
1: โอ้เป็นระบบพิเศษไปอะไร
0: ระบบพิเศษแล้วคนมีอำนาจตัดสินเคยมีเกิน 50% แต่ผมบอกโอ้ 4% มันนิดเดียว มันไม่เยอะเขาบอกนิดเดียวล่ะครับโครงการนี้มัน 4,000 ล้านเอ้า
1: โอ้ประตูเล่มมันก็ไม่น้อยแล
0: ้
1: ว
0: ไม่น้อยแล้วมันจะไม่ไม่น้อย
1: 40% ของ 4,000 ล้านก็40ล้านแล้ว
0: ก็มันคือเยอะแล้ว
1: ครับ
0: มันเยอะมัน56ล้านละหรือเป็น5เป็น64ล้าน640ล้านแล้วบ้างจำไม่ได้ anyway ก็เป็น
1: ครับ
0: ผมคิดมาแต่ผมโอ้อย่างนั้นเขาบอกเราทำไม่ได้มีวิธีการไหมบอกผมไม่รู้ผมไม่พูดหรอกมีวิธีการแต่ว่าคุณตัดสินใจเองก็แล้วกันนะถ้าคุณทำไม่ได้หรือจะไม่ทำเราก็ไม่อยากเสีย 4% หรือก็จะเจรจาอะไรก็แล้วแต่ของคุณใช่ไหมอันนั้นมัน eye opener สำหรับผมนะครับเพราะว่าเราผมก็เมื่อก่อนผมก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราคิดคนที่อยู่ในวงมีอำนาจไม่ว่าเป็นคนที่อำนาจสูงในรัฐบาลอธิบดีก็ได้ผู้ว่าก็ได้รัฐมนตรีก็ได้นายกก็ได้อะไรโอกาสจะมีเยอะแยะเพราะว่ามีคนเกาะประตูทุกวันอยากจะเจอ
1: เอาเหมือนข่าวเมื่ออาทิตย์ก่อนเรื่องอะไรนะฮะขอนัดอธิบดีจนอธิบดีโดนย้ายต้องลาออกว่าอันนี้นะเกาะประตู
0: ก็มีครับมีครับก็อย่างนี้ผมไม่แน่ใจแต่ถึงที่บอกว่าถ้าคนมาเสนอร้อยกว่าล้านท่านผู้ว่าจะคิดไม่ได้บอกว่าเขาจะรับนะแต่ไม่เหมือนหนึ่งล้านไม่เหมือนหนึ่งล้านเลยเพราะว่ามันอันนี้มันแล้วก็โอ้ยไม่ผมไม่เสีย reputation over หนึ่งล้านบาทอะไรนี้ด้วย
1: ไม่คุ้มต้องมากกว่านี้ถึงจะคุ้มเงี้ย
0: แต่ถ้าผมได้160ล้าน200ล้านอะไรนี้ก็ไม่เป็นไรผมหนีไปทางประเทศได้ไปซื้อเครื่องบินได้ไป
1: จะค่อยกลับมาใหม
0: ่ได้สัญชาติประเทศอื่นได้ใช่ไห
1: ม
0: นะเราดูนะฮะมันมีคน
1: แต่ของแบบนี้บางทีเราก็ คือเราอย่างผม

0: ผมเป็นคนไทยผมมีสิทธิ์ในการเลือกไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากทมหรือว่าสสเนี่ย
1: ครับ
0: หรือแม้แต่สสไปเลือกนายกอีกทีนึงเราจะไม่เห็นเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเขาอ่ะเป็นคนทุจริตคอร์รัปชันไหมจนกว่าเขาจะถูกรับเลือกไปแล้วเขามีอำนาจในการบริหารแล้วเราต้องมานั่งมอนิเตอร์กันหรืออาจจะมีองค์กรอิสระมานั่งมอนิเตอร์ถึงจะทราบว่าเขาทุจริตหรือไม่ทุจริตมันก็ไม่เห็นก่อนนะคุณปีเตอร์น
1: ะก่อนจะเบรกก็แล้วกันนะเพราะเราก็ต้องเบรกอยู่แล้วนะแต่ก่อนจะเบรกคิดดูก็แล้วกันนะว่าถ้ามีคนเคยเข้าคุกโดยเหตุผลไหนเข้าคุกทางประเทศ4ปีอะไรอย่างนั้นด้วยแล้วก็คุณจะเลือกคนอย่างนั้นหรือเปล่าคนไทยหรือเราผมเองอาจจะพูดก็ได้อ๋อเขาปรับตัวไปแล้วก็ไม่ใช่คนแบบนั้นแล้ว
0: ให้โอกาสเขาแก้ไขหน่อย
1: นะแต่ว่าเราไม่ต้องคนเรานะฮะที่ฟังรายการวิทยุคนที่เดินบนถนนขับรถตอนนี้ไม่โง่นะฮะไม่โง่นะฮะคุณเอกคุณวรพงษ์ฮะเราก็สามารถจะนึกได้สามารถจะคิดได้เอ๊ะทำไมคนนี้ร่ำรวยทำไมเครื่องบินอย่างนี้อะไรอะไรอะไรด้วยเอ๊ะเขาได้จากที่ไหนเขาไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่เอ๊ะอะไรด้วยเนาะใช่ไหม
0: ครับทิ้งท้ายกันตรงนี้ไว้นะครับแล้วเบรกหน้าเรามาคุยกันต่อโดยเฉพาะเรื่องแลนด์บริดจ์ครับผมมีโอกาสคุยคุณปีเตอร์หลังไมค์บอกว่าคุณปีเตอร์ครับผมเรียนถามตรงๆว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเดี๋ยวมาฟังทัศนะกันว่ามีประเด็นน่าสนใจสำหรับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับคุณปีเตอร์คุณผู้ฟังครับสักครู่
1: คร
0: ับ
1: ผม
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สมูท 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ในสมูท on tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่สมูท 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
1: จูสังกมาสารวัตร
0: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
1: เรื่อง
0: ง่ายๆนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
1: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
4: เข้าสู่ช่วงที่2ของ CEO Vision Plus นะครับวันนี้อยู่กับผมรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับเมื่อสักครู่นี้ทิ้งค้างกันเอาไว้เรื่องของผู้ว่ากทม.ซึ่งคุณชัดชาติเองก็ประกาศออกมาแล้วว่าจะลงสมัยที่2นะครับแล้วก็ยังมีทางพรรคประชาชนเปิดตัวนะครับดร.โจแต่ว่าผมยังไม่ได้เช็คโปรไฟล์แต่ก็เห็นว่าก็มาแรงไม่แพ้กันนะครับแล้วก็ยังมีประชาธิปัตย์คุณมลิกาดร.มลิกาบุญมีตระกูลนะครับก็มาแรงอยู่พอสมควรแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านที่คงต้องรอจังหวะเวลาที่จะค่อยๆทยอยเปิดตัวก็อาจจะเป็นคนหน้าใหม่อาจจะเป็นคนหน้าเดิมหรืออาจจะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการการเมืองมาก่อนก็เป็นไปได้เป็นไปได้หมดทุกหน้าครับตอนนี้ถ้าจะพูดถึงผู้ว่ากทม.แต่ว่าคนปัจจุบันนี้ที่กำลังจะหมดวาระหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตคล้ายๆคุณปีเตอร์ครับว่าตอนที่รับตำแหน่งใหม่ๆดูจะหวือหวาหลังๆดูท่านดูแผ่วลงพอสมควรแต่ว่าพอในช่วงสักเนี่ยก่อนจะหมดวาระก็อาจจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นแต่ผมว่าถ้าโดดเด่นจริงๆน่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องสวนสาธารณะเรื่องการออกเพราะท่านเป็นนักออกกำลังกายอยู่นะแต่ในมิติอื่นเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนก็จะมีหลายเรื่องที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงหรือเวลาอาจจะน้อยเกินไปขอวาระโอกาสอีกรอบนึงจะได้มีเวลาทำมากกว่านี้ส่วนใหญ่จะพูดแบบนั้นนะคุณปีเตอร
5: ์ก็อาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาควรจะโฟกัสนิดหนึ่งผมเข้าใจว่าตอนเขาขึ้นตำแหน่งใหม่ๆนะฮะเขาทำเรื่อง rezoning เรื่องทางเมืองเขาทำ rezoning โดยไม่ค่อยได้พูดกับใครเท่าไหร่เรื่องนี้มันไม่ได้เป็นข่าวตอนนั้น rezoning เพื่อจะทำให้คนทำธุรกิจหรือคนที่จะสร้างโครงการหรืออะไรในกทม.มันง่ายขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะตอนนั้นก็จำได้มีการพูดกันวงในว่าเอ๊ะทำไมก็ไม่มี public hearing ก่อนจะทำ rezoning หรืออะไรด้วยนะครับแต่อันนั้นมันไม่ได้เป็นทางการที่ไม่ได้เป็นออกข่าวอะไรด้วยนะครับผู้ฟังครับแต่ไม่เป็นไรใครที่จะเข้าไปนะอย่าลืมนะกทม.เป็นที่มันใหญ่มากเลยนะครับคนก็อยู่อาศัยกันเยอะมากๆเลยเนาะใช่ไหมมันกี่ล้านกี่สิบล้านก็ไม่รู้แล้วถ้าเราพูดถึงปริมณฑลก็มันต้องเชื่อมกับมันด้วยใช่ไหม
4: ใช่ครับ
5: ก็ดีเรื่องสุขภาพก็ดีเพราะว่าเราเพิ่งจะไปฮ่องกงนะครับคุณเอกครับค
4: ุ
5: ณระพงเพิ่งจะไปฮ่องกงแล้วก็ก่อนนั้นเขาก็ไปไต้หวันก็เห็นว่ามีที่สาธารณะเยอะมากเรื่องอาร์ตเรื่องสนามเรื่องอะไรก็เยอะแยะมากมายด้วยนะกทม.ก็ผมคิดว่าเราทำให้มันสะอาดขึ้นหน่อยให้มีสวนมากขึ้นหน่อยอาจจะมีสำหรับสุขภาพจัดการเรื่องรถที่พ่นมลพิษอะไรๆด้วยในกทม.จับเป็นจริงเป็นจังอะไรๆประมาณนั้นด้วยจัดการเรื่องตำรวจจัดการเรื่องแท็กซี่อะไรก็หลายอย่างที่สามารถทำได้นะฮะ
4: จริง
5: ก็ดูก่อนนะแต่ละคนที่กำลังจะชิงอยากจะเข้าไปเขามีไอเดียอะไรเขาจะทำอะไรบ้างนะ
4: ต้องรอดูกันไป
5: ต้องรอดูก่อนอ่ะคุยเรื่อง
4: แมนบิชครับคุณปีเตอร์
5: ใช่
4: เห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมถามได้ไหมเนี่ย
5: รู้ไหมว่าโดยนิสัยตัวเองนะส่วนมากผมก็จะบอกเลยชอบหรือไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครั้งนี้ผมก็พูดอย่างนี้ดีกว่านะ
4: ครับ
5: ถ้ามันดีสำหรับประเทศผมก็เห็นด้วย 100%
4: ครับ
5: แต่ณวันนี้มันไม่ชัดเจนว่ามันดีสำหรับประเทศหรือเปล่านะฮะ
4: ที่สุดชัดขนาดนั้นเหรอ
5: ถ้าเราพูดถึงมันมาจากฝั่งระนองใบชุมพรเนาะ
4: คร
5: ับมันไม่กี่กิโลเท่าไหร่นะครับเมื่อ
4: 90นะฮะถ้าตัวเลขจำไม่ผิด
5: แต่มันเกือบจะ หลายร้อยปีก่อนนะฮะเขาก็คุยเรื่องว่าเขาจะทำเป็นคลองเนาะจะทำคานาลก็เรียกว่าคราคานาลนะฮะแล้วก็พูดเรื่องนั้นเป็นโอ้มันสิบรอบนะฮะว่าก็จะรัฐบาลนี้จะเอารัฐบาลนั้นจะเอาแต่มันไม่ผ่านสักทีมันไม่ผ่านก็ถ้าเราดูประมาณ20ปีที่ผ่านมาก็เริ่มพูดเรื่องแลนด์บริดจ์มันไม่ใช่คลองละเนาะจะมีท่าเรือสองฝั่งแล้วก็จะมีมอเตอร์เวย์ใหญ่ๆเพื่อจะให้รถวิ่งนะฮะแล้วก็จะมีเซอร์วิสระวังทางอะไรๆด้วยนะครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมควรลืมนะพูดก่อนนะมีเรื่องหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจนะไม่เข้าใจงบประมาณทำแลนด์บริดจ์นี้มันเกือบจะ30 billion มันเท่าไหร่นะ
4: หนึ่งเขาบอกถ้าเป็นไทยประมาณ1 ล้านล้านนะคร
5: ับนะครับไม่ได้น้อยกว่าคราคานาลเท่าไหร่น้อยกว่าแค่นิดเดียวแต่ว่าตอนที่เขาบอกว่าต้องเป็นแลนด์บริดจ์แล้วก็เพราะว่าถ้าเราต้องไปขุดดินต้องเป็นคราคานาลนั้นมันงบประมาณไม่ถึงไม่ได้เลยมันมากกว่านี้ก็จะ4 ถึง 10 เท่าเราทำไมงบประมาณแลนด์บริดจ์มันพอๆกับคราคานาลตอนนี้อันนี้ทำให้เราแบบรัฐบาลชอบงบประมาณเนาะใช่ไหมถ้ามีงบประมาณสูงๆก็ทำดีๆหน่อยนะมีงบประมาณสูงๆแล้วก็ไม่ได้ต้องรัดเข็มขัดมากงบประมาณสูงๆอาจจะมีโอกาสสำหรับเราก็ได้อะไรประมาณนั้นด้วยนะครับแต่อย่างนี้สิ่งที่ผมก็ชะลอก่อนก็ละกันนะว่าจะผมไม่มีสิทธิ์จะ approve และไม่ approve แต่มีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
4: ครับใช่
5: ถ้ามีกลุ่มหนึ่งที่โปร่งใสกลุ่มหนึ่งที่เราเชื่อถือได
4: ้
5: มาทำ survey มาทำ study
4: ครับ
5: ทำ study ดีๆอาจจะทำให้ financer ไม่ว่าเป็น donor finance ไม่ว่าเป็น UN UNDP เป็นADB เป็นอะไรก็หน่วยที่มันชอบช่วยประเทศนั้นนะฮะเรื่อง infrastructure ถ้าพวกนั้นยอมที่จะทำ study แล้วก็พวกนั้นทำ study เรียบร้อยแล้วก็บอกโอเคเราจะ finance มันอย่างนั้นผมเห็นด้วยเชียร์เลยเอาเลยนะครับ
4: แต่ว่าการทำ survey ที่คุณปีเตอร์พูดถึงหมายถึง survey ในมุมหรือในมิติของความคุ้มค่าใช่ไหมครับ
5: คุ้มค่าด้วยเรื่อง EIA เรื่อง environmental impact อะไรด้วย
4: ส
5: ิ่
4: งแวดล้อมด้วย
5: สิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะสิ่งแวดล้อมมันไม่เกี่ยวกับต้นไม้กับปลาอย่างเดียวนะครับปลาอะไรสัตว์มันเกี่ยวกับคนด้วยเรื่องคุณภาพชีวิตคนที่อยู่แถวนั้นต้อง
4: displace ชาวประมงเรื่องอาชีพทำ
5: หรือแถวนั้นเขาก็มีส่วนทำยางพาราหรือจะมีส่วนทุเรียนหรืออะไรมันจะมีผลกระทบกับเกษตรกรรมของประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเนาะใช่ไหมไปอย่างนั้นเราก็ต้องทำแต่ที่บอกถ้ามันกลุ่มหนึ่งทำstudy กลุ่มเดียวที่จะ finance มันได้แล้วถ้าก็ไฟเขียว go ahead ผมก็ดีใจได้เลยดีใจมากเลยเอออันนี้มันสิ่งใหญ่ๆของประเทศไทยนี้ก็จะช่วยประเทศไทยเยอะพอสมควร
4: คือตอนนี้มีแต่ฝั่งรัฐบาลให้ข้อมูลอย่างเดียวบอกอย่างเดียวมันก็ดูไม่บาลานซ์ข้อมูลมันก็เทไปทางคือรัฐบาลอยากทำมันก็เลยมีข้อมูลจากทางรัฐบาลมารัฐบาลก็สำรวจเองเซอร์เวย์เองมันก็ไม่แฟร์ถูกไหม
5: รัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการของมันเองเขาก็จะเลือกคนที่อยู่ในคณะกรรมการด้วยแล้วก็จะมีสั่งการด้วยว่าเออเราต้องการทำโครงการนี้นะเมื่อก่อนบันที่ปรึกษาผมก็ทำรีพอร์ตนี่นั้นทำ feasibility ด้วยทำอะไร pre feasibility อะไรเมื่อก่อนก็ทำแบบนี
4: ้ครับ
5: ถ้าคนมาจ้างเราแล้วก็มาสั่งโอเคเราจ้างคุณนะฮะแล้วต้องการให้รีพอร์ตออกสีนี้หรือให้รีพอร์ตออกแนวนี้ละให้รีพอร์ตออกแบบเราก็ต้องทำตามนั้นเราอาจจะไม่ทำแบบโอ้เป็นเว่อร์แต่เราก็จะมีเอียงในด้านว่าควรจะทำ
4: ไปตามคนว่าจ้าง
5: ก็อย่างนั้นแหละถ้า โอเคแล้วก็โอเคพอมั่นใจนะฮะรัฐบาลชุดนี้เขาเรื่องก่อสร้างเขาก็เชี่ยวชาญเขารู้เรื่องก่อสร้างดีเพราะว่ารวยจากก่อสร้าง
4: ครับ
5: ไม่รู้นะฮะว่าบริษัทของนายกถ้าโครงการนี้มัน go ahead บริษัทเขาจะได้งานหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับใช่ไห
4: ม
5: ในผมเคยพูดกับคุณวิชัยนะครับผมคิดถ้าใครขึ้นไปตำแหน่งสูงสูงก็มี conflict of interest ไม่ได
4: ้
5: ก็ต้องงดห้ามประมูลงานของรัฐได้แต่ถ้าจะให้คนเพื่อนเขาคนที่รู้จักคนที่อยู่ในพรรคเดียวกันแล้วก็ทุกคนอยากทำโครงการนั้นไม่ได้บอกว่ามันไม่สะอาดไม่ปรุงแต่ว่ามันรีพอร์ตก็ต้องเอียงในด้านหนึ่งว่าเออรีโอเราทำได้แล้วก็เราเองก็ไม่ทันเพราะเราไม่มีข้อมูลภายในหรือคนทั่วไปก็ไม่ทันเพราะว่าเรานึกไม่ได้ไม่มีประสบการณ์อะไรด้วยเราก็จะเชื่อไหมว่าคณะกรรมการทำสตูดิโอ6เดือน
4: แสดงว่าคุณปีเตอร์บอกว่าน่าจะมีองค์กรกลางหน่วยงานกลางหรือบริษัทกลางซึ่งเป็นบุคคลที่3ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมาทำเซอร์เวย์มาสำรวจมาสตั๊ดดี้ให้เคลียร์กว่านี้ชัดเจนกว่านี้ก่อน
5: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ที่เขาอยากจะทำมีไฟค้างเยอะไม่ว่าเป็นในรัฐหรือเป็นพวกหน่วยเอกชนอะไรที่มันค้างเรื่องนี้เยอะพอสมควรนะครับ
4: จริงครับ
5: แต่ว่ารัฐบาลก็มีความสามารถที่จะทำหลายอย่างที่มันไม่ต้องเปิดเผยก็ได้นะครับใช่ไหมแล้วก็จะนั้นด้วยแต่พูดเรื่องอันนี้แล้วก็เบรกแรกแล้วก็คุยเรื่องคอร์รัปชันโครงการยิ่งใหญ่ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะมีน้ำชาไม่น้อยหรือน้ำผึ้งก็ได้
4: ที่อย่างนี้นี่สิงคโปร์เขาจะเสียประโยชน์ไหมถ้าเราทำเสร็จ
5: เอาอย่างนี้ณวันนี้เขาบอกว่ามีปัญหาในช่องแคบฮอร์มูส
4: ครับ
5: โอ้นี่มันแสดงชัดเลยว่ามีคอขวดแสดงชัดเลยมีความเสียงโอ้เมื่อไหร่มีแบบนี้แบบนั้นโอเคแล้วก็มันมีปัญหาว่าเรื่องการเดินทางของบันทึกของใช่ไหมก็เป็นเรือก็ได้อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าช่องแคบฮอร์มูสนี้อาจจะพรุ่งนี้มันอาจจะจบก็ได้อาจจะกลับเป็นภาวะเดิมปกติได้
4: ข่าวว่าเริ่มคุยกันรู้เรื่องแล้ว
5: อย่างนั้นเราก็ใช่นี่แทบไม่ได้นะนอกจากว่าโอเคอันนี้มันแสดงชัดเลยมีช่องอันตรายช่องเสี่ยงนั้นแต่ว่าจะบอกว่าโอ้ตอนนี้เราก็มันผ่านไม่ได้เราก็ต้องมีของเราเองมันไม่ได้เพราะว่าฮอร์มูสอาจจะเปิดพรุ่งนี้ก็ได้นะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่ก็บอกโอ้ตอนนี้มันขอขวดที่สิงคโปร
4: ์ครับ
5: ทุกคนในวงชิปปิ้งอะไรทุกคนรู้ว่ามันขอขวดที่สิงคโปร์แต่ขอขวดนั้นนะฮะผู้ฟังครับอย่าลืมนะฮะว่าประเทศไทยนี้โครงการรัฐบาลอะไรของที่จะเข้าในอ่าวไทยนั้น
4: คร
5: ับ ก็ต้องอยู่บนเรือของไทยถึงอย่างนั้นก็ต้องจอดไปที่สิงคโปร์แล้วก็ต้องทรานส์ชิปนะก็ต้องเอาคอนเทนเนอร์จากอาจจะเป็นเรือของอเมริกาหรือยุโรปเรือของยุโรปก็ได้ที่สิงคโปร์ต้องเอาคอนเทนเนอร์แล้วก็ให้คอนเทนเนอร์ขึ้นเรือของประเทศไทยอนุมัตินั้นด้วยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งทำให้มีขอขวดที่นั่นแต่ว่าสิงคโปร์มีโครงการแล้วก็เริ่มแล้วว่าจะแก้ปัญหาเรื่องขอขวดที่นั่นเขามีงบประมาณแล้วแล้วก็โครงการนี้เริ่มทำแล้วถึงเราก็จะอ้างว่าสิงคโปร์เป็นขอขวดไม่ได้เพราะว่าก็มีโครงการที่จะแก้ปัญหานี้ละ
4: โอ้ครับ
5: นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เขาบอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเขาก็เอาช่องมาลากาแล้วก็ต้องไปสิงคโปร์แล้วก็เข้าเอาไทยมันไกลถ้าสามารถจะผ่านระนองชุมพรได้นะฮะไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นแต่ตอนนี้นะฮะมาเลย์ประเทศมาเลย์มีโครงการที่จะทำแลนด์บริดจ์หรือแคนาลเขามีโครงการแล้วอนุมัติแล้วก็จะทำอย่างนั้นถ้าเราจะทำเราต้องสู้กับคู่แข่งเราเหร
4: อ
5: ตอนนี้ไม่พูดถึงคู่แข่งตอนนี้ก็พูดเรื่องอ๋อมันเป็นประโยชน์ของชิปเปอร์เป็นผลประโยชน์ของ
4: คนครับ
5: แต่ว่ามีแต่ก็นะฮะที่บอกมาเลย์กับ สิงคโปร์มีโครงการแล้วเพื่อจะเขาก็เห็นโอกาสถึงว่าเขาจะทำเราเองก็จะทำก็บอกว่าโอเคภายในเขาจะประมูลงานเขาก็ต้องภายในสิ้นปีหน้าก็ต้องเลือกแล้วแล้วก็ภายในอีก2ปีก็ต้องทำเฟสแรกเฟสแรกคืออะไรไม่แน่ใจแล้วก็โครงการนี้ต้องเสร็จภายใน2039 2039ก็อีกเกือบจะ15ปีโลกใน15ปี
4: มันจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ
5: เปลี่ยนไปเยอะถึงมันยากแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเราจะอยากทำเราต้องมีคนบริษัทประเทศที่เขาเรียกว่า skin in the game ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะฮะคนที่จะมาประมูลงานประมูลงานหรือคนที่อยากจะเราอยากจะเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณที่จะทำก็ต้องมีการลงทุนด้วยก็ต้องมีอาสาที่จะลงต้องมีความสามารถด้วยต้องมีภาษาอังกฤษก็เลย skin in the game ด้วยก็ให้คนที่มี skin in the game ให้พวกนั้นมันทั้งถ้าเขาบอกว่าโอเค Merck Shipping สมมุติเขาบอกโอเค Torrenson Shipping สมมุติเขาบอกมี Eva Shipping อะไร Evergreen เนาะให้พวกนั้นตั้งคณะกรรมการแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็โอเคประเทศไทยจะมีเงินส่วนหนึ่งแล้วก็คุณก็ลงส่วนหนึ่งสมมติก็บอกต้องทำสตูดี้เป็นร้อยล้านบาทร้อยล้านบาทมันนิดเดียวนะครับผู้ฟังครับนิดเดียวละโอเคแล้วก็จ้างให้พวกนั้นที่สนใจเรื่องนี้ให้เขาทำรีพอร์ตก่อนมันคุ้มทำทำคุ้มอย่างนั้นทุกคนก็เฮ้ทำไปเลยโอ้ยินดีแล้วก็
4: เราก็จะมาชิปผ่านประเทศไทยนะถ้าอย่างน
5: ั้
4: น
5: ใช่ถูกครับนี่ความคิดผมที่ควรจะอย่างนั้นไม่ใช่ผมไม่เชื่อรัฐบาลผมไม่ใช่ที่จะไม่เชื่อคณะกรรมการเพราะก็รู้ดีกว่าผมตั้งเยอะก็มีข้อมูลมากกว่าผมตั้งเยอะ
4: ครับ
5: แต่ผมจะไม่มั่นใจกับการรีพอร์ตที่ออกมันจะออกในด้านไหนขวา
4: ซ้ายถ้าเกิดว่าทั้งมาเลเซีย มาเลเซียก็มีโครงการจะทำสิงคโปร์ก็พยายามแก้ปัญหาที่มันเป็นคอขวดเรากว่าจะลงหลักปักฐานกว่าจะประมูลกว่าจะเสร็จ15ปีอย่างที่คุณปีเตอร์พูดเนี่ยเอาว่าไม่ต้อง15ปีหรอกครับ5ปี7ปีหรือ10ปีเนี่ยผมว่าเขาก็ไปไหนๆหมดแล้วนะ
5: อันนั้นสิแต่ว่าจะมีคนใช้ไม่ก็มีคนใช้แน่ๆคนไทยก็จะได้งานไหมก็แน่ๆเราจะขึ้นชื่อไหมว่าโอ้เราก็เป็นช่องแคบของเราและแลนด์บริดจ์ของเราที่จะช่วยอะไรด้วยนะครับใช่ไหมแต่ว่ามีวิธีการอื่นไหมที่ควรจะคิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเราโครงการนี้ก่อนที่จะเข้ารายการนะครับผู้ฟังครับผมก็ไปศึกษาลึกแล้วรู้สึก36 37ปีที่อยู่ที่นี่นะผมได้ยินเรื่องโครงการมาบ่อยครั้งมากที่โครงการจะทำแล้วก็มันไม่เกิดโครงการจะทำเริ่มแล้วจะไม่เสร็จโครงการจะทำเสร็จแล้วจะไม่ใช้ผมก็มีแบบนั้นผมก็เห็นมีเยอะมากพอสมควรนะครับผมก็เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็ถามอินเทอร์เน็ตทำไมหลายโครงการที่เราเคยมีบนถาดนะฮะแล้วก็จะเอาถาดไปเรียงขวดแล้วก็จะบรรทัดถาดนั้นมีหลายโครงการทำไมมันเฟลนะครับผมก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอันนี้ไม่ใช่ความคิดของผมเองนะครับอันนี้มัน
4: AI นะถาม AI
5: ทำ AI ทำแล้วก็ทำ AI ก่อนแล้วก็เซิร์ช Google ที่หลังพอเราเชื่อ AI 100% ก็ไม่ได้เชื่อ Google 100% ก็ไม่ได้แต่ถ้าเราเซิร์ช AI แล้วก็เข้ามาใน Google แล้วก็ดูเลือกรายละเอียดเรื่องนี้แล้วเราก็จะเชื่อได้นะครับก็เอาอันนี้ก็แล้วกันแล้วเคยมีที่จะมีดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปาทำไมนะครับทำไมมันไม่เกิดเพราะอะไรเพราะตอนนั้นคนที่มีเกี่ยวข้องนะครับผู้รับเหมาก็ CP กับรฟน.รถไฟไทยตอนแรกโอ้ดีใจกันประชุมกันตั้งงบประมาณเซ็นสัญญาอะไรๆด้วยส
4: ุ
5: ดท้ายก็ทะเลาะกันไม่เกิด
4: คร
5: ับนะครับหรือลังคู่ ล่างคู่เรามีบ้างแต่ล่างคู่เคยมีแบบว่าจะมาจากอุดรนะนะจะมาจากอุดร
4: หนองคายตรงนั้นคร
5: ับหนองคายมากรุงเทพผ่าน
4: ผ่าน
5: ผ่าน

0: มอเตอร์เวย์ M8นะฮะนครปฐมกรุงเทพกาญจนบุรีอันนั้นก็ตอนนี้มี M81 M8 มันไม่มีนะไม่ได้เกิดนะครับหรือจะเป็นdouble deck expressway บางที่บางที
1: โอ้ที่เป็น2ชั้นใช่ไหม
0: ชะอันนั้นมันก็ไม่ทำเพราะอะไรเพราะว่า report ที่เขาทำ cost มันเกินที่เขาคิดแล้วก็ทำไม่ได้มัน benefit มันไม่มีหรือถ้าเราพูดถึงของรัฐเคยมีโครงการหนึ่งที่จะสร้างสถานีตำรวจ396สถานี
1: โอ้นั่นก็มีคอร์รัปชันเนี่ยมีข่าวทุจริต
0: อันนั้นคอร์รัปชันแล้วก็ผู้รับเหมาเขาก็เลือกผู้รับเหมารายเดียวแล้วก็ผู้รับเหมาไม่มีศักยภาพที่จะทำก็อันนั้นมีคอร์รัปชันหรือคลองดันนะฮะบำบัดน้ำอันนี้ก็คอร์
1: ร
0: ัปชันแล้วก็ซื้อที่เด่นโดยมันผิดกฎหมายนะฮะ budget bureau ก็ corporate governance ไม่มีคือ corruption นะครับสงขลา aquarium นั้น
1: โอ้โหเห็นอยู่เลยสวยเชียวเสียดายมาก
0: ใช่ภูเก็ต light rail tram ก็ไม่ได้ water management plan 2012ของยิ่งลักษณ์นั้นนะครับก็ไม่ได้ไม่โปร่งใสนะอันนี้ผู้ฟังครับผมไม่ได้ make ไม่ได้มโนผมก็ดูผมก็ search ทำไมมันไม่ผ่านทำไมโครงการเยอะที่ไม่จบไม่เริ่มเพราะว่ามี corruption กลับมาดูเรื่อง Stonehenge ของเรา Hopewell อาจจะเป็นเกือบปีแรกที่ผมมาประเทศไทยปี91นั้นที่ Hopewell จะทำรถไฟยกสูงนั้นทุกอย่าง Hopewell ทำแล้วก็ใช้บริษัทของไทยที่จะทำเสาเข็มที่จะทำเสาอะไรๆด้วยคนก็เสียมาเยอะมากนะฮะแพนด้าของ Hopewell ของ Gordon Wu ที่ฮ่องกงอะไรที่ก็เป็นเรื่องการทะเลาะ กันเพราะว่ามันคอร์รัปชันแล้วก็เปลี่ยนหน่วยเปลี่ยนอะไรแล้วก็มันผู้ฟังครับเราถ้าเราจะทำแลนด์บริดจ์เราจะทำโครงการใหญ่ๆไม่ว่าอยู่ในกตม.ไม่ว่าอยู่ไหนที่ไหนนะเรารู้นะครับว่ามันทุจริตเลยเรื่องไม่ความโปร่งใสหรือการทะเลาะ กันเรื่องไม่เข้าใจกันเรื่องคอนแทรคมันไม่สมบูรณ์หรืออะไร
1: ไม่ลงตัวครับ
0: มีเยอะแบบนั้นมาเยอะเลยเมื่อกี้ผมก็อ้างถึงโครงการก็มีมากกว่านี้จึงเยอะผมก็ไม่อยากจะนะครับก็อย่างนั้นถ้าเราจะทำแลนด์บริดจ์เราจะทำโครงการไหนที่บอกใช้เวลา prepare พอสมควรมี check and balance นะฮะมี gatekeeper นะฮะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารเรื่องการคุมงานอะไรก็ต้องมีพวกนั้นต้องมีให้มันชัดเจนอย่างนั้นถ้าประเทศไทยมีประวัติเรื่องนี้ดีๆแล้วถ้านายกรัฐมนตรีของเราสามารถจะ convince เราได้ว่าจะทำแบบนั้นพวกเห็นด้วยทำให้เรานึกถึงอันนี้เรื่องสุดท้ายเรื่องนี้มีช่วงหนึ่งที่ทักษิณชินวัตรก็โครงการเขาประกาศว่าจะมี mega project 9โครงการ
1: ครับ
0: แล้วก็เชิญหอการค้าไทยหอการค้าทั้งประเทศสภาอุตสาหกรรมข้าราชทูตสหรัฐทูตก็ไปนั่งทำเนียบรัฐบาลแล้วทักษิณขึ้นบนเวทีแล้วก็พูดว่ามีโครงการนี้โครงการนั้นนั้นแล้วก็พูดอย่างนี้พวกคนนะฮะที่คิดว่านี่นะฮะว่าโครงการจะมีคอร์รัปชันไม่กล้ามาทำเสียงส่วนเกี่ยวข้องหรืออะไรก็บอกไม่ต้องเป็นห่วงเพราะผมจะคุมทุกโครงการเองรู้ไหมว่าผมนั่งติดกับข้าราชทูตคนหนึ่งเขาหัวเราะแต่เขารีบปิดปากเราท่านข้าราชทูตทำไมอย่างนี้เขาบอกผมไม่เชื่ออันนี้เป็นข้าราชทูตของทางประเทศผมไม่เชื่อว่าทักษิณก็จะไม่มีคอร์รัปชันเขาจะคุมหรือเขาจะคุมเพื่อจะคุมคอร์
1: ร
0: ัปชันหรือเปล่า
1: ทิ้งท้ายไว้อีกก็แล้วกันนะครับว่าหวังว่า

0: จะเป็นอย่างที่เราต้องการแต่ว่าก็ต้องรอดูความเคลื่อนไหวต่อไปนะครับผมเดี๋ยววันปีเตอร์กลับมาคุยกับเราใหม่วันนี้ขอบคุณมากครับคุณปีเตอร์ครับ
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ครับหมดเวลาครับ CEO Ocean Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
9: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณสุดคมวัชรพงษ์และผมมนตรีจอมพันธ์ประวันนี้กลับต้องบอกว่าแม้ท่านนายกรัฐมนตรีจะนำคณะเดินทางไปฟิลิปปินส์นะท่านก่อนไปก็ให้สัมภาษณ์ในหลายประเด็นด้วยกันแต่ในช่วงที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์และก็เดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนซัมมิตที่ฟิลิปปินส์นั้นยังไม่มีคำตอบนะครับชัดเจนจากพรรคประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทนะครับว่าจะเอาอย่างไรเรื่องนี้นั้นพรรคประชาธิปัตย์นะได้ประกาศตัวนำร่องไปก่อนแล้วว่าติดใจสงสัยและจะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันเนื่องจากการตราพระราชกำหนดตามรัฐธรรมนูญมาตรา172นั้นนะครับอาจจะมีหาเรื่องของความชอบไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็นะประกาศชัดเจนจะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่พรรคประชาธิปัตย์นั้นนะมีจำนวนส.ส.ไม่เพียงพอที่จะนะเข้าชื่อนำเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องมีการสื่อสารกับพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันซึ่งก็เบื้องต้นได้มีการพูดคุยกับพรรคประชาชนและพรรคประชาชนก็นะฮะขอหารือรายละเอียดกันนะสุดท้ายท้ายสุดในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับพรรคพลังพรรคประชาชนนะโดยคุณณัฐวงศ์เรืองปัญญาวุฒิซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคก็แถลงจุดของพรรคนะต่อกรณีดังกล่าวที่รัฐสภาก็เอาสั้นๆ นะครับว่าพรรคประชาชนนะก็ติดใจสงสัยในเรื่องของการตราพระราชกำหนดในครั้งนี้ด้วยว่าจะมีปัญหาด้วยความชอบรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่ดังนั้นนะครับก็จะเข้าชื่อกันนะยื่นเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยวจะไปดูในรายละเอียดกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทันทีที่ส.ส.เข้าชื่อกันตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะซึ่งทางพรรคประชาชนเองก็ได้ไปดูรายละเอียดกำหนดวันแล้วนะครับว่าจะยื่นในวันไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นตามรัฐธรรมนูญนะเมื่อมีสมาชิกของสภาเข้าชื่อกันนะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา173นะอยู่บรรทัดแรกเลยนะในระหว่างที่คุณวิสุทธิ์ผมพาไปเรื่องนี้ก่อนเลยก็แล้วกันคือถึงแม้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะตอบคำถามนักข่าวนะครับก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศบอกไม่เกี่ยวกันไม่มีอะไรสะดุดคือพูดง่ายๆไม่ได้มีการเตรียมแผนสำรองอะไรในเรื่องนี้ทั้งนั้นแต่ผมไปเปิดดูในรัฐธรรมนูญมาตรา173นะครับก็จะระบุเอาไว้ชัดว่าก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติพระราชกำหนดใดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภามีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อทางสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชกำหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรค1และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายใน3วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัยนะผมหยุดตรงนี้ใส่ดอกจันนะเล็กน้อยนั่นก็คือให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปเพราะนั้นรัฐนูลกำหนดไว้ชัดนะครับว่าไม่ต้องมาพลิกซ้ายพลิกขวาไม่ต้องมาใช้ดุลพินิจอะไรทั้งนั้นนะประธานมีหน้าที่ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลรัฐนูลนะตรวจสอบได้อย่างเดียวคือครบถ้วนถูกต้องตามที่ทำกำหนดเอาไว้หรือไม่นั่นก็คือไม่น้อยกว่า1ใน5ก็คือ100คนขึ้นไปนะครับทีนี้ก็ มีกรอบแรก3วัน3วันที่ว่าก็คือต้องส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายใน3วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัยนะครับทีนี้นะครับช็อตถัดไปนะครับพอครบ3วันหรือก่อน3วันไม่เกิน3วันส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะฮะนะในระหว่างนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับนะฮะรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ว่าให้รอและให้รอการพิจารณาพระราชกำหนดนั้นไว้ก่อนนั่นก็หมายถึงว่าไว้ก่อนจนกว่าจะรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็วันที่14นะที่ได้มีการนัดหมายกันไว้คร่าวๆว่าจะมีการพิจารณาพระราชกำหนดฉบับนี้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเป็นดังนี้นะครับก็คงจะเข้านะตามข้อความที่บอกว่าให้รอการพิจารณาไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวรรคถัดไปให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องนะครับก็60วันคือกรอบเวลาที่ศาลท่านจะใช้เวลาในการพิจารณานะเนื้อหาของพระราชกำหนดว่าชอบหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ทีนี้นะในมาตรา173เนี่ยโอมีหลายชั้นนะท่านผู้ฟังครับนะถัดไปเนี่ยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตรา172วรรค1ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักประกันเกี่ยวกับเรื่องของอมติว่าไม่ใช่ไม่ได้ใช้มติเสียงข้างมากนะ5ต่อ4 7ต่อ2หรืออย่างไรนะคือเป็นมติที่กำหนดเอาไว้ไม่น้อยกว่า2ใน3ทีนี้ไฮไลท์สำคัญครับนะที่นายกท่านบอกว่าไม่เกี่ยวกันนะแต่ผมเมื่อตอนกลางวันนะฮะก็ได้คุยอีกวงหนึ่งบอกว่าต้องเกี่ยวอะไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวตรงไหนครับนะฮะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าให้สภารอการพิจารณาเอาไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยนั่นคือเกี่ยวแรกนะสภาจะพิจารณาหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านได้รับเรื่องเอาไว้นะฮะ

ขึ้นนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็จะถูกลดลงจำนวนฝ่ายข่าวจากเดิมมีโต๊ะข่าวละ5-6คนโต๊ะข่าวคือแบบบรรณาธิการข่าวนะแบบโต๊ะข่าวบันเทิงโต๊ะข่าวการเมืองโต๊ะข่าวเศรษฐกิจโต๊ะข่าวชาวบ้านอะไรประเภทนี้ก็จะมีเป็นข่าวโต๊ะก็จะจาก 5-6 คนอาจจะเหลือ3คนเหลือ2คนนะหรืออาจจะรวบโต๊ะมาด้วยกันช่วยทำเศรษฐกิจและการเมืองหรืออะไรประเภทนี้ก็ค่อยๆลดลงมาแล้วก็หาวิธีอื่นๆเทคโนโลยีอื่นมาช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายหรือจะเป็นการทำงานที่เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนรูปแบบการทำงานออกไปเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้มันดีขึ้นนะฮะองค์กรบางองค์กรอาจจะทำไม่ได้นะฮะบางองค์กรมีสหภาพมีหน่วยงานที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิของพนักงานก็เป็นปัญหาที่ต้องพยายามหาวิธีที่จะสร้างรายได้เพื่อเติมตรงนี้ไปแทนนะครับผมนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะทำให้ตัวงานต่างๆลดค่าใช้จ่ายลงอะไรที่ยังขายไม่ได้อย่างเช่นช่อง3ก็จะมีละครที่เขาทำไว้แล้วนะครับแทนที่เขาจะเอามาออนเลยนะครับมันไม่คุ้มหรอกครับการออนแล้วไม่มีโฆษณาเขาลงทุนละครเรื่องนึงไม่ได้เป็นบาท2บาทเขาลงทุนตอนละหลายล้านเป็นล้านนะฮะแล้วรวมกันแล้วเป็น10 20 30ล้านพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเขาเรียกว่าเราจะเรียกว่าละครดองไม่ใช่ดองเพราะมันไม่ดีแต่ดองเพราะว่าจะต้องรอโอกาสรอดีลต่างๆทีมขายต่างประเทศได้มั้ยขายเพราะช่องทางออนไลน์ต่อเนื่องได้มั้ยขายดีลพิเศษอื่นๆขายโฆษณาขายไทยอินขายกิจกรรมขายนู่นนี่นั่นให้มันได้ครบถ้วนจริงๆใช่มั้ยครับได้ครบถ้วนจริงๆซึ่งพอถึงจุดนั้นเขาถึงจะเอาละครอ่อนก็จะเห็นว่าบางครั้งมีละครใหม่อ่อนของช่อง3ช่อง7มีละครใหม่อ่อนนั่นแปลว่าเขาเมคชัวร์ว่าเขาไม่ได้ขาดทุนเพราะว่าการรันขาดทุนมันไม่มีประโยชน์ต่อใครเลยครับทีนี้การเข้ามาของ Boy Love Girl Love นะฮะช่องบางช่องอย่างเช่นช่อง3เริ่มทำGirl Love ช่อง7เริ่มทำเหมือนกันแต่ว่าตอนท้ายก็ปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่ก็คือไม่ทำแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าใจกลไกทางธุรกิจเหมือนกับหน่วยงานแบบว่าบริษัทอิสระที่ทำ Boy Love Girl Love แต่ช่อง3ก็ประสบความสำเร็จกับการทำน้องหลิงออมนะครับน้องหลิงออมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแล้วก็ตัวรายได้เนี่ยคือรายได้ของ Boy Love Girl Love เนี่ยมันไม่ได้มาจากทีวีอย่างเดียวคืออย่างนี้ฮะถ้าเราฉายไปต่อให้ช่องลงทุนนะฮะแล้วฉายนะครับแล้วฉายปุ๊บถ้าคนในทีวีไม่ได้ดูช่องทางออนไลน์ก็ยังมีคนดูมากเพราะว่า Boy Love Girl Love ช่องทางหลักจริงๆคือเป็น second screen แบบว่าเป็นสกรีนสมัยใหม่แล้วเป็น new media แล้วเป็นช่องทางใหม่ๆเช่นบนมือถือบนเน็ตบน YouTube ซึ่งไปดูตอนหลังได้นะครับแล้วพอเป็นแบบเนี้ยมันทำรายได้กลับมาได้ระดับหนึ่งนะครับแต่การฉายทีวีก็ช่วยสร้างกระแสทำรายได้กลับมาอีกระดับหนึ่งจากโฆษณาและอื่นๆที่จะสามารถผูกกับตัวน้องๆ นะฮะตัวคุณหลิงคุณออมอย่างเงี้ยสมมติผมขออนุญาตนะก็คือใช้เป็นตัวอย่างให้เห็นก็คือรายได้หลักมันไม่ได้มาจากการทำเงินคืนจากละครแล้วแต่มันเป็นการทำรายได้คืนจากรายได้คืนจากตัวน้องๆ นะฮะจากกิจกรรมต่างๆจากแฟนมีจากคอนเสิร์ตจากพรีเซนเตอร์สินค้าจากอะไรพวกนี้ซึ่งเดิมทีพรีเซนเตอร์สินค้าและอื่นๆเนี่ยมาจากดาราช่องเราจะเห็นสมัยก่อนยาหยาณเดชบอยปกรณ์มาร์คปลินใช่ไหมฮะเวียใช่ไหมวีละภาพใครก็ตามแต่ก็จะอยู่ตามสินค้าตามโปรดักต์ต่างๆแต่เหล่านั้นเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปรูปแบบเปลี่ยนไปนะครับก็ยังมีอยู่นะไม่ได้ถามเขาไม่มีพี่ชมพู่อะไรก็ยังมีอยู่แต่เขาเล่นละครน้อยลงเพราะว่าการเล่นละครถ้าโปรดักชันมันไม่ดีหรืองบประมาณไม่ได้สูงเท่ากับก่อนมันเป็นการที่เขาจะถอยหลังหรือเปล่าหรือเขาจะคำนวณแล้วมันคุ้มไหมคุ้มจำนวนละครที่เปิดมีเพียงพอกับนักแสดงดาราพระเอกนางเอกช่องเพียงพอไหมและอื่นๆอีกมากนะครับแล้วรวมไปถึงการถ่ายเทธุรกิจของนักแสดงปัจจุบันเพราะว่าละครมันลดลงนักแสดงที่มีชื่อเสียงปัจจุบันต้องใช้ชื่อเสียงในการทำอย่างอื่นให้ได้เร็วที่สุดมากกว่าจะรอไปพร้อมกับช่องเขาก็ถ่ายตัวเองไปทำช่องYouTube บ้างไปทำ Instagram ใหม่ไปทำแบบโซเชียลมีเดียให้มีรายรับเข้ามาไปทำอีเวนต์ไปออกอีเวนต์ไปออกกิจกรรมไปเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าปี2ปี3ปี5ปีไปทำสิ่งต่างๆดังนั้นช่องก็จะไม่ได้มีนักแสดงกลุ่มนี้ที่จะทำรายได้แล้วก็บางคนก็อาจจะดีลตั้งแต่ต้นว่าถ้าเป็นโฆษณาไม่ได้ส่งเข้าช่องไม่ได้ส่งเงินเข้าช่องไม่ได้ส่งเงินเข้าบริษัทกลางแต่ถ้าเป็นละครก็เล่นในเรทราคาประมาณนี้ประมาณนั้นที่ตกลงกันไว้อย่างนี้ก็มี

0: นะครับดังนั้น GLBL เลยมีโอกาสทำรายได้คืนได้สูงกว่าดังนั้นก็จะเห็น BL GL เยอะมากขึ้นนะครับในช่องบางช่องและพอเป็นแบบนี้และละครช่องเดิมมีฐานคนดูลดลงฐานคนดูลดลงคนที่ยังอยู่ก็เลยรู้สึกหงุดหงิดซึ่งก็คือ 0.8 0.9 ของคนที่ดูทั้งหมดก็เลยรู้สึกหงุดหงิดว่าเป็นการผลักดันให้ผู้บริโภครับสิ่งที่เขาไม่อยากดูซึ่งไม่ได้ผิดนะครับแต่ปัญหาคือว่าคนที่ดูนั้นน่ะมันลดลงอยู่ดีอัตราการลดมันยังลดทุกปีอยู่ดีนะครับคนที่พูดก็คือคนที่เหลืออยู่ก็เข้าใจได้แต่ว่ามันเป็นทางออกที่ไม่สามารถหาทางออกได้นะครับมันไม่สามารถหาทางออกได้ช่องทีวีก็ไม่สามารถคืออยากเซิร์ฟคนประมาณ 500-600 คนที่เขียนคอมเมนต์อยู่ในเน็ตแต่ 500-600 คนไม่ได้มีตัวเลขเป็น 0.5 ของประชากรประเทศนี่คือปัญหาใหญ่นะครับพอเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรเลยทำให้ช่องก็คือไม่เข้าใครไม่ออกนะครับการที่จะรวบช่องเข้ามาก็ทำไม่ได้เพราะองค์กรเหล่านี้เขาการจะควบรวมกิจการคงเป็นเรื่องวุ่นวายและยากลำบากแต่อเมริกาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราเกิดขึ้นให้เราเห็นก่อนเลยอย่างเช่นการที่พารามาพยายามซื้อ Warner Brothers Disney มาซื้อ Fox เพราะเขารู้ว่าอัตราเหล่านี้มันลดลงครับอัตรารายได้จำนวนคนดูการเข้ามาของเศรษฐกิจแบบใหม่ของอุตสาหกรรมบันเทิงมันเข้ามาแล้วมันลดลงก็เลยเกิดการควบรวมกิจการกันเพื่อเอาตัวรอดทางธุรกิจนะครับซึ่ง Warner Brothers เมื่อกี้นี้มีท่านผู้ฟังทักเข้ามาคุณชัยพัฒน์บอกขอแสดงความเสียใจกับ Ted Turner ผู้ก่อตั้ง CNN เสียชีวิตไม่นานนี้ก็แสดงความเสียใจด้วยเก่งมากๆเลย Ted Turner นะครับช่อง Turner Network ทั้งหมดนะครับแล้วก็ซึ่งนั้น CNN เองที่ของคุณ Ted Turner ก็ถูกขายไปให้กับWarner Brothers และอยู่ภายใต้ Warner Brothers เช่นกันนะครับซึ่ง Warner Brothers เองก็ไปรวมกับช่อง Discovery Channel ที่เป็นช่องสารคดีเป็น Warner Discovery นะครับเป็น Warner Group นะฮะแล้วก็มี National Geographic มีอื่นๆใดๆอยู่ในนั้นอีกหลายบริษัทมากๆและในหลายบริษัทนี้รวมถึงแพลตฟอร์ม HBO Max ด้วยตอนทำรายได้ไม่ดีการบริหารไม่ดีนะครับก็เกิดส่งผลไปทั้ง Warner Group รวมไปถึงเนี่ยที่เกิดขึ้นอย่างเช่น Warner Music ประเทศไทยที่ปิดตัวลงนักร้องก็แตกซ่านไปทุกๆค่ายไปเป็นศิลปินอิสระบ้างไปอยู่ค่ายใหม่บ้างก็เพราะเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งเกิดขึ้นในอเมริกาแล้วประเทศไทยยังไม่เกิดการควบรวมกิจการกันเรายังไม่เห็นช่อง7ช่อง3คุยกันช่อง3ช่องวันคุยกันหรือเวิร์คพอยต์คุยกับ PPTV คุยกับเนชั่นยังไม่เห็นการคุยกันของช่องใดๆทุกคนยังรันอยู่เพื่อรอท่าทีของอีก3ปีว่ากสทช.จะมีกลไกอย่างไรที่จะช่วยเอื้อประโยชน์ให้จะเป็นฟูลออนไลน์เลยหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องไปดูเรื่องมาร์คเรื่องนู่นเรื่องนี้และอื่นๆนะฮะผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังมีทางออกอีกหลายทางธุรกิจแต่มันเจ็บปวดไหมเจ็บปวดครับเพราะว่าคนดูน้อยลงโฆษณาน้อยลงยิ่งเศรษฐกิจแย่ลงการใช้จ่ายไม่ได้กระเตื้องขึ้นงบการตลาดลดลงแล้วต้องวัดผลได้ต้องมี engagement ซึ่งทีวีวัดผลได้เฉพาะ rating แต่ไม่ได้เห็น engagement คนก็ย้ายไปทำ influencer marketing ไปจ่ายให้ influencer ให้ KOL ไปจ่ายให้คนให้กิจกรรมให้อะไร point of purchase ไปจ่ายให้ป้าย out of home ไปจ่ายให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้ทุกอย่างมันค่อยๆหดลงฝั่งทีวีมันหดลงนะฮะตามฝั่งนิตยสารซึ่งนิตยสารปัจจุบันแทบจะเรียกว่าสูญสลายหายไปต้องใช้คำนี้นะสูญสลายหายไปนะครับก็คือน้อยลงไปมากๆเลยนะพอเป็นตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่แอบน่าเสียใจแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นเลยว่ายุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากวิทยุมาสู่ทีวีจากทีวีไปสู่ออนไลน์ไปสู่นิวมีเดียและอื่นๆนะครับซึ่งผมเคยพูดเรื่องนี้ไว้นานมากๆนะครับตั้งแต่ตอนเริ่มจัดรายการใหม่ๆจัดมาเนี่ยหลายเป็น10ปีแล้วนะครับก็ได้พูดเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็ณวันนี้เห็นภาพชัดขึ้นมากๆนะดังนั้นอย่าไปโทษหรืออย่าไปว่าช่องทีวีเลยครับนะฮะว่าเขาทำอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาทำคือเขาพยายามทุกอย่างที่เขาทำก็เพื่อที่จะให้มีรายได้คืนกลับมาถ้ามีรายได้เยอะครับเขาจะผลิตอะไรให้คนดูเขาก็ผลิตได้เขาผลิตให้มันเกิดความหลากหลายก็ผลิตได้แต่ทุกวันนี้ทุกคนอยู่ในมาตรการรัดเข็มขัด นะยิ่งน้ำมันแพงขึ้นยิ่งมีสงครามยิ่งมีการเมืองไม่เสถียรไม่แน่นอนยิ่งการสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่มั่นคงนะฮะวันนี้สสทางภาคประชาชนยังออกมาพูดถึงสวัสดิภาพสวัสดิการการทำงานนะในรัฐสภาเลยพูดถึงเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการการทำงานของคนทำงานในอุตสาหกรรมนี้นะครับมันทุกอย่างมันยังดูไม่มั่นคงเพียงพอนะครับมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้แหละครับแล้วก็มันท้ายที่สุดแล้วผลกระทบก็จะอยู่ที่ผู้บริโภคนะครับการที่อุตสาหกรรมอ่อนแอผู้บริโภคก็จะได้รับผลกระทบตามไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราจะหาสิ่งที่เราต้องการดูไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคนไทยติดการดูฟรีครับช่วงที่มันป๊อปปูล่ามากเราให้ฝั่งโฆษณาเนี่ยมาอุ้มเราไว้แบบนานมากๆแล้วเราชินการดูฟรีเราชินการดูของราคาถูกเราชินกับการไม่เห็นมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาเราไม่ได้คิดนะครับหนังคือ luxurious product ซีรีส์ละครคือ luxurious product คือสินค้าแบบสินค้าฟุ่มเฟือยอะครับแบบเหมือนนาฬิกาหรูเหมือนเครื่องเพชรเครื่องพลอยนะครับซึ่งขายต่อไม่ได้อีกต่างหากดังนั้นมันแค่เป็นของที่สร้างความสุขทางใจทางกายทางจิตวิญญาณพอเป็นแบบนี้มันก็เลยทำให้ เราไม่อยากที่จะจ่ายเงินนะครับประเทศของเราเป็นประเทศที่ไม่จ่ายเงินให้กับศิลปะไม่จ่ายเงินให้กับการจรลงใจนะครับเราเลยเป็นประเทศที่แบบแห้งแล้งนิดนึงแห้งแล้งทางจิตวิญญาณเราจะมีคำพูดหนึ่งซึ่งเป็นคำพูดที่เราจะพูดกันตลอดไม่ใช่เรื่องเต้นกินลำกินเดี๋ยวนี้เต้นกินลำกินอยู่ได้แล้วแต่มันเป็นเรื่องของว่ามันกินไม่ได้นะครับดูหนังกินไม่ได้ซื้อตั๋วหนังกินไม่ได้ครับเอาทำอะไรมันกินได้ดีกว่าไปลงทุนกับแชร์ลูกโซ่ยังคุ้มกว่าดูหนังสักเรื่องหรือดูซีรีส์สักเรื่องเอาเวลานั้นไปทำงานนะฮะไปทำงานผ่านไลน์ช่วงตีหนึ่งตีสองดีกว่าอะไรประเภทนี้มันก็เลยไม่ได้ตอบโจทย์ในปัจจุบันมากดังนั้นการเปลี่ยน mindset ของประชากรทั้งประเทศก็ไม่สามารถทำได้อยู่ดีวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือรอให้มันผ่านไปครับก็คือผ่านเจนคำว่าผ่านเจนเป็นคำศัพท์ที่ผมเพิ่งใช้บ่อยๆในช่วงนี้คือผ่านเจนคือตอนนี้เราคนที่เสพสื่อณปัจจุบันเนี่ยไม่พร้อมแล้วสำหรับยุคนี้เราปล่อยให้มันตายกันไปให้หมดครับเราหมายถึงว่าทั้งสื่อตายทั้งพวกเราตายนะครับอย่างรุ่นผมเจน Y ต้องเจน Y ต้องอายุสัก80 90ให้เจนใหม่ๆเข้ามาแล้วมันจะเกิดอุตสาหกรรมแบบใหม่เกิดการบริโภคแบบใหม่เกิดกลไกอุตสาหกรรมใหม่นะครับก็คือว่ารื้อล้างบางถ้ารัฐบาลในยุคตอนปัจจุบันนี้ซึ่งค่าเฉลี่ยของคนในสภาอยู่ที่ประมาณอายุ 55-60 นั่นแปลว่าเรารออีก30ปีก็คือเปลี่ยนเจนไปอีก 2-3 เจนใช่ไหมครับมาขึ้นมาเนี่ยคนรุ่นที่อยู่ในปัจจุบันเนี้ยในพรรคการเมืองทั้งหมดที่คุณเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับก็จะอายุ80ผมไม่ค่อยเชื่อว่าคนอายุ80จะอยู่ในสภากันหมดทุกคนนะฮะดังนั้นก็จะกลายเป็นเจนใหม่ก็จะต้องเข้ามาสร้างกลไกการบริโภคแบบใหม่สร้างรูปแบบใหม่เรากำลังจะเข้าไปสู่เขาเรียก the great transformation age คือยุคของการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่นะครับซึ่งเป็นอย่างไรเดี๋ยวไว้เบรกหน้าเรามาคุยกันดีกว่านะฮะ ระหว่างนั้นเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
0: ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับก็เมื่อสักครู่ก็สนุกสนานแล้วก็ลองเกริ่นในเรื่องของที่มันเป็นสาเหตุว่าทำไมคนถึงพูดถึงบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟมาบุกทีวีแล้วเราไม่มีอะไรดูกันแล้วเหรอเราทำไมต้องเล่าเรื่องแบบเดียวเท่านั้นแล้วละครแบบเดิมของพวกเราจะไปไหนก็พอเล่าสาเหตุและที่มาที่ไปนะครับจะได้เห็นจะหกเห็นใจทางช่องทีวีบ้างนะครับ ซึ่งเดิมทีผมเป็นคนที่พยายามจะเปลี่ยนจากทีวีออกมานะผมเป็นคนทำอินเทอร์เน็ตทีวีเจ้าแรกของเมืองไทยเลยนะฮะแล้วก็เชื่อในเรื่องของนิวมีเดียมาโดยตลอดปัจจุบันก็ยังเชื่อไม่งั้นก็ไม่ได้อยู่ในโซเชียลเยอะหรอกครับแล้วก็ทำงานกับโซเชียลเยอะมากๆมาโดยตลอดกับทำงานกับอินฟลูเอนเซอร์เอ่ยอะไรเอ่ยก็พยายามมาลงทุนด้านนี้มาโดยตลอดนะแต่ในขณะเดียวกันต้องเห็นใจภาคธุรกิจทุกฝั่งแต่ต้องปรับตัวต้องเปลี่ยนแปลงต้องหาวิธีการใหม่ๆด้วยนะครับเหมือนเดิมครับนะ4689933นะครับ SMS เข้ามาได้นะฮะ4689933นะครับหรือช่องทางนึงทางแพลตฟอร์ม X หรือ X.com หรือ Twitter เดิมนะฮะที่ @adamy นะครับย้ำอีกรอบนะฮะ @ ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะ @adamy นะครับหรือช่องทางสุดท้ายก็คือทาง Facebook Live ที่ผมเปิดทิ้งไว้ด้วยนะมีข้อความเยอะมากเดี๋ยวจะไล่อ่านแล้วนะครับที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับcyukol นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ cyukol นะครับหรือจะโหลดแอปพลิเคชัน mcot connect ได้เลยนะครับที่ iOS App Store ของเครื่อง iPhone แล้วก็ Android Play Store ของเครื่อง Android ทุกๆรุ่นทุกๆยี่ห้อนะครับฟังย้อนหลังฟังสดฟังอื่นๆฟังคลื่นอื่นๆฟังผู้จัดท่านอื่นๆได้เช่นกันนะครับโอเคมาอ่านข้อความกันดีกว่านะฮะเมื่อกี้หลายๆท่านก็ทักทายสวัสดีเข้ามาก็สวัสดีกันไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เราจะได้ดูบอลโลก3ชาติแคนาดาอเมริกาจังโก้หรือเปล่าครับไม่แน่ครับเพราะว่าจีนปฏิเสธแล้วนะฮะที่จะซื้อสิทธิ์บอลโลกนะครับของแล้วก็ขึ้นราคากันมโหฬารมากๆคือตอนนี้ทุกอย่างราคามันสูงไปหมดเลยแบบโอลิมปิกก็สูงเกินไปโอเวอร์ไพรส์เกินไปบอลโลกก็โอเวอร์ไพรส์เกินไปคือแข่งกีฬามันมีมูลค่าครับแต่ว่าถ้ามูลค่าสูงเกินไปเดี๋ยวกลไกทางการตลาดก็จะทำงานของมันเองครับไม่ต้องห่วงนะฮะก็อันนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกลไกตลาดถ้ามันสูงเกินไปเดี๋ยวมันก็อันนี้เองครับนะฮะเมื่อกี้พูดถึงคุณเท็ดเทอร์เนอร์แล้วนะฮะ CNN นะครับก็แล้วก็คุณชัยพัฒน์บอกเมดกาล่า2026คนนี้4 3 Black Pink มาครบสวยด้วยนะฮะแต่ปีนี้ผมรู้สึกเมดกาล่าดูเวอร์วางไปนิดนึงผมรู้สึกว่าเดิมทีเมดกาล่ามันมีธีมนะแต่ว่าธีมมันอยู่ในไม่รู้สิผมก็ติดตามแฟชั่นมาโดยตลอดนะแล้วก็รู้สึกว่าเมดกาล่าปีนี้1เงียบ2คือมีคอนโทรเวอร์ซีนิดนึงมีเรื่องประเด็นตีรันฟันแทงกันนิดนึงก็คือการที่เจฟเบซอสผู้บริหาร Amazon นะฮะเป็นคนที่สปอนเซอร์งานนี้ในระหว่างเดียวกันกับที่พนักงาน Amazon ขึ้นชื่ออยู่แล้ว Amazon ขึ้นชื่อในเรื่องของการที่ไม่ชอบขี้หน้าคนที่เป็นตั้งสหภาพเลยประเภทนี้พยายามทำลายเรื่องของสหภาพเรื่องของการทำงานที่แบบไม่ค่อยมันไม่ค่อยเป็นธรรมอ่ะที่ก็มีการพูดถึงอยู่ตลอดนะครับก็มีคนออกมาประท้วงออกมาเอาฉีปลอมนะฮะเป็นสนามใส่สีดูเหมือนฉีไปวางไว้ตามเมดแกลเลอรี่นะฮะก็ไปแอบวางกันไว้อะไรกันไว้แล้วก็ทีมงานปีนี้ก็แปลกออกไปและอย่างหนึ่งคือผมว่ามันก็แต่ก็เขาระดมทุนได้สูงเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าระดมทุนไม่ได้ก็ระดมทุนได้20กว่าล้านเพื่อที่จะไปช่วยในเรื่องของตัวพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเป็นงานที่ดีเป็นงานการกุศลที่ดีนะครับ Don't get me wrong อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องที่ดีแต่แค่กระแสมันไม่ได้สนุกเท่ากับปีก่อนของก่อนๆนะผมก็ดูทุกๆปีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็แอบดูแล้วว่าแฟชั่นทุกคนออกมาเป็นยังไงแล้วก็ผมรู้สึกเฉยๆกับแฟชั่นปีนี้นะแบบปีที่แล้วแบบผมชอบมากเลยมีชุดนึงที่เขาเป็นเกล็ดเลยนะทั้งตัวแบบคนน้องคนนึงพี่น้องที่ผิวดำนะฮะแล้วก็ใส่เป็นเกล็ดเป็นแบบเป็นสีไล่เฉดเลยว่าสวยมากๆแต่ปีนี้ยังไม่เห็นชุดไหนที่แบบโดนใจที่สุดละกันนะฮะแต่ก็ไม่ว่ากันนะแต่สีสาวแบ็คพิงค์มาครบซึ่งก็เป็นเรื่องใหม่ๆที่อนาวินทัวร์เองเขาเป็นผู้ที่คัดเลือกคนที่เข้ามาเป็นแขกนะก็จะเห็นเลยว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงของแขกในทุกๆปีจะเห็นกระแสหรือความนิยมหรือการดึงความนิยมของสังคมอเมริกาหรือภาคธุรกิจอเมริกาต่อวงการบันเทิงโลกละกันนะอันนี้ก็แอบสังเกตกันได้ไม่ยากนะครับแล้วก็คุณธรณินทร์นะฮะบอกว่าหนังแนว GL กับแนวบกโยธินถือว่าเป็นทางเลือกที่สร้างรายได้พอสมควรยังดีที่ช่องน้อยสียังทำอยู่ผมชอบแนว GL นะครับแต่แนวบกโยธินคือยังไม่ถึงคือจริงๆแล้วคือมีทางเลือกเยอะๆเป็นเรื่องดีครับแล้วก็ทุกๆคนมีสิทธิ์เลือกในคอนเทนต์หรือเนื้อหาของตัวเองแล้วกันนะครับทุกๆแนวไม่ได้มีแย่มีดีนะมีบางอย่างที่เราอาจจะไม่เข้าใจผมบางอย่างผมดู TikTok ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับสังคมหรือวัฒนธรรม TikTok ก็ไม่ใช่วัฒนธรรมแบบของผมก็เปิดดู แบบแล้วก็ไม่ได้แบบอืออาหือหวาฮือฮาอะไรนะครับในขณะเดียวกันกับที่ผมเป็นคน YouTube มากกว่าเป็นต้นนะครับแต่เราเลือกได้ข้อดีคือมีทางเลือกมากกว่าไม่มีทางเลือกนะฮะการไม่มีทางเลือกเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสำหรับผู้บริโภคสำหรับผู้ที่จะเสพงานนะครับถ้าเราเซิร์ชไม่ได้ถ้าเราหาไม่เจอถ้าเราเจออยากดูสิ่งบางสิ่งแต่หาไม่ได้เนี่ยนั่นคือสิ่งที่เลวร้ายมากๆผมเชื่อว่าทางเลือกเป็นเรื่องดีครับนะฮะคุณปริยานะครับบอกว่าเหมือนกับคนอาชีพอื่นก็คือเหมือนกับจะพูดถึงดาราในเบรกที่แล้วนะครับว่านักแสดงเนี่ยเหมือนอาชีพอื่นควรมีรายได้หลายทางนะครับเห็นด้วยครับนักแสดงจริงๆแล้วรายได้มีหลายทางอยู่แล้วครับมีพรีเซนต์มีอีเวนต์มีเป็นพรีเซนเตอร์เป็นอีเวนต์นะครับทำโซเชียลมีเดียนะครับทำคอนเทนต์ของตัวเองนะครับทำธุรกิจส่วนตัวมีการลงทุนนะครับแล้วก็มีอื่นๆนะครับบางทีก็มีเรื่องของการแต่งงานนะ บางคนเป็นดารานี่ได้แต่งงานกับเศรษฐีรวยซึ่งเยอะมากนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการเปิดให้เจอโอกาสใหม่ๆผมไม่ได้คิดว่าคือผมใช้คำว่าโกลดิกเกอร์คงไม่ถูกนะครับแต่ว่าการที่คุณเป็นดารานักแสดงนักร้องนางงามและอื่นเปิดโอกาสและเปิดประตูทำให้คุณได้เจอคนในวงการอื่นๆมากมายวงภาคธุรกิจเอ่ยอะไรเอ่ยที่เขาสนใจมันก็เป็นโอกาสทำให้คุณเจอถ้าคุณอยู่ในไร่อยู่ปลายชายแดนตรงแม่ฮ่องสอนโอกาสที่คุณจะได้เจอนักธุรกิจที่เข้าใจคุณแล้วจะรักคุณได้มันโอกาสมันน้อยกว่ามากครับอย่างเช่นคนที่ไปต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศมีโอกาสได้แต่งงานกับคนต่างชาติมากกว่าเพราะว่าแน่นอนเพราะเขาได้เจอคนต่างชาติมากกว่าดังนั้นการเป็นดารานักแสดงก็เปิดโอกาสทำให้คุณได้เจอนักธุรกิจคนรวยนะครับซึ่งคนรวยมีข้อหนึ่งวันนี้ผมจะดีบังเรื่องนี้หรือจะพูดถึงสักนิดนึงคือคนรวยไม่ได้เป็นคนแย่เสมอไปนะครับถือแต่ว่าเขารวยเพราะเขาต้องฉลาดนะฮะเขาต้องเก่งเขาต้องขยันนะครับคนเหล่านี้เมื่อคุณเจอคนที่มีความพร้อมและมีความมั่นคงมีความฉลาดมีเวลาให้เรานะฮะมีสิ่งที่เกื้อหนุนให้เกิดครอบครัวที่ดีครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับแต่แล้วคุณยังสร้างรายได้ได้คุณมีความฉลาดเหมือนกันคุณต่อยอดตัวเองมาถึงจุดนึงเนี่ยถ้าประตูตรงนี้มันเปิดนะครับโอกาสมันก็มีทำไมจะไม่เทคมันนะครับถูกไหมฮะดังนั้นก็คงไม่ได้เรียกว่าโกลดิกเกอร์หรือพยายามจะไปแบบเพราะว่าคุณดันตัวเองให้เป็นดาราดังแล้วจะได้ไปแต่งงานกับเศรษฐีคุณก็ไปจับเศรษฐีเอาไม่ใช่มันไม่ใช่หรอกครับถ้าเป็นผมเจอคนดีๆผมก็ต้องเลือกคนดีๆนะครับดังนั้นใครๆก็เลือกคนที่ดีที่สุดกับตัวเองอะครับดังนั้นก็อย่าไปโทษซะทีเดียวแต่ว่ามันก็จะมีจริงๆที่เป็นคนที่แบบต้องการจับเศรษฐีแต่ตัวเองก็ไม่ได้ทำหน้าที่อีกเขาเรียกว่าอีกอาร์เธอร์ฮาฟหรือว่าอีกครึ่งที่ดีของการใช้ชีวิตร่วมกันในสถานะของชีวิตครอบครัวเช่นกันนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความมั่นคงที่เกิดขึ้นจากโอกาสจากการได้อยู่ในวงการบันเทิงด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เป็นของที่ปฏิเสธไม่ได้แต่ก็ต้องมองในหลายๆมุมเช่นกันนะครับคุณชัยพัฒน์บอกสอดสร้อยมาลาดีมากครับคุณชายโอ้งานของรู้สึกจะเป็นงานพี่สันใช่ไหมครับงานพี่สันสีแก้วหลอกคือเป็นผู้กำกับที่เก่งที่สุดคนนึงแล้วนะฮะที่ช่องวันมีอยู่นะครับแล้วก็งานทุกงานที่พี่สันทำออกมาดีเสมอครับแนะนำนะฮะแล้วก็ช่วงหลังๆนี้ผมดีใจที่พีเรียดเริ่มกลับมาใหม่ถึงแม้จะมีประเด็นบ้างนะครับอย่างของสวัสดีมีประเด็นดราม่าหรืออะไรพวกนี้ก่อนหน้านี้แม่อยู่เอ่ยนะแล้วก็มีอะไรนะมีท่านขุนที่สวยที่สุดในแดนสยามที่เป็น BL ใช่ไหมฮะเป็นบอยเลิฟหรือไม่ว่าจะเป็นบอยเลิฟเป็นปกติเป็นดราม่าแล้วเดี๋ยวต่อไป Netflix จะมีอลังการงานสร้างแล้วมีเพลิงพระนางอีกใช่มั้ยฮะก็ยินดีที่พีเรียดจะกลับมามันจะเป็นผมอยู่ในยุคพีเรียดยุคก่อนหน้านั้นนะฮะเราทำทั้งภาพยนตร์ทั้งซีรีส์มาแล้วนะครับผมทำทั้งปุชนะ10ทิศช่อง8ใช่ไหมฮะมีตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่เป็นหนังพันท้ายนรสิงห์ที่เป็นทั้งหนังทั้งละครทั้งซีรีส์ตัวตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่เป็นซีรีส์ของโมโนแม็กซ์นะครับ3ซีซั่นก็รู้สึกดีที่หลังจากพอผมหมดจบตรงนั้นไปปุ๊บนะฮะก็มีพีเรียดที่เป็นพีเรียดเบาๆบางเช่นปริศนารัตนาวดีเจ้าสาวของอานนท์ใช่ไหมฮะแล้วพอหมดตรงนั้นไปมันก็เหมือนกับมันจางหายไปทุกคนก็อยู่แบบเกลียดพีเรียดเบื่อเอียนทำไมมีแต่พีเรียดมีแต่นู่นนี่คนบ่นคนด่ากันเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็เราก็จะคิดว่าการทำพีเรียดยุคนั้นพวกเราตอนท้ายๆเราจะเรียกว่าวาทกรรมคลั่งชาติผมจำได้เลยนะครับคำนี้วาทกรรมคลั่งชาติพวกทำพีเรียดคือพวกวาทกรรมคลั่งชาติตอนนั้นมันยังมีเขาเหมือนกับมีลิ่มตอกลงไปตรงกลาง ระหว่างเจนตอนนั้นเป็นช่วงที่รุนแรงที่สุดระหว่างเจนคนเก่าคนใหม่เด็กกับคนแก่ที่เขาชอบตีกันแล้วก็ฝั่งเหลืองฝั่งแดงฝั่งนกวีกับฝั่งเขียวฝั่งสีฝั่งบ้าบอคอแตกเยอะแยะไปหมดตอนนั้นมันยังไม่ได้ melting pot กลับมามันไม่ได้เป็นกาวประสานกลับมาในเหมือนในยุคปัจจุบันนี้มันกลับมาเป็นระบบครอบครัวเหมือนเดิมแล้วซึ่งดีมากๆนะครับก่อนหน้านี้จำได้ว่าครอบครัวแบบพ่อแม่ลูกไม่ได้กินข้าวร่วมกันเลยเพราะว่าไม่ได้ชอบไม่คือการเมืองมันทำร้ายสถาบันครอบครัวซึ่งเลวร้ายที่สุดระบบการปกครองที่ทำร้ายสถาบันครอบครัวคือการทำร้ายประเทศทางตรงนะครับไม่ดีนะครับระบบการเมืองที่ทำร้ายสถาบันครอบครัวคือรูปแบบที่มันไม่ได้นะครับผมมันไม่โอเคเลยซึ่งตอนนั้นเราก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกวาทกรรมคลั่งชาติเป็นฝั่งที่พยายามจะปลุกระดมความรักชาติ nationalism และอื่นๆก็ไม่เป็นไรแล้วมันก็หายไปอยู่พักหนึ่งก็กลายเป็นซีรีส์วัยรุ่นเข้ามา GMMTV เข้ามามีซีรีส์แบบ Netflix มีซีรีส์แบบใหม่ๆ High Concept อื่นๆ Nano เอ้ยอะไรเอ้ยซึ่งดีมากๆเลยเหมือนกันแล้วถึงวันหนึ่งพอพีเรียดกลับมาใหม่คนในยุคเด็กใหม่ๆมีความกระตือรือร้นที่จะมองมุมประวัติศาสตร์ใหม่ๆมองข้ามเรื่องไทยพม่าเกลียดกันแล้วอย่างหงสาวดีเขาก็ไม่ได้มองเห็นแล้วว่าคนพม่าเป็นคนเลวร้ายนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากคือเราเคยรบกันใช่ครับแต่การที่จะบอกว่าคนทุกคนที่เกิดมาหลังจากนั้นอีกร้อยพ่อพันแม่อีกพันปีถัดไปเป็นคนเลวไม่ใช่นะครับหรือว่าเป็นศัตรูของเราไม่ใช่นะครับเราทุกคนอยู่ในประชาคมอาเซียนร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆก็ตามแต่เราเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเราเป็นประชาคมโลกแล้วเราเคยสู้กับอังกฤษมาก่อนนะฮะเราเคยสู้กับฝรั่งเศสมาก่อนเราก็ไม่ควรจะไปเกลียดเขาแล้วในปัจจุบันนะครับถึงแม้อะไรที่ไม่ดีเราก็พูดไม่ดีนะเวลานั้นแล้วอะไรที่มันดีเราก็พูดดีในเวลานั้นเช่นกันนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันสำคัญนะครับที่เราจะมองด้วยมุมมองหรือวิธีการมองแบบใหม่แล้วพอพีเรียดกลับมาใหม่ผมก็เอนจอยนะครับการกลับมาใหม่นะครับแล้วด้วยมุมมองใหม่ๆแล้วด้วยกลุ่มคนดูใหม่ๆด้วยนะครับกลุ่มคนดูใหม่ๆด้วย ก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับตรงนี้นะก็ยินดีครับแนะนำนะครับสอสร้อยมาลาออนแอร์อยู่นะครับช่องวันและวันดีนะครับผมตรงนี้นะครับก็โอเคแล้วก็คุณตอนนี้บอกยังอินกับพี่นกที่แจกกล้วยพี่ตุ๋ยในหนังมือปืนผมเปิดดูฉากนั้นวนไปหลายรอบโอ้ก็สนุกนะครับมือปืนภาคใหม่นะครับพุทธิพงษ์นาคทองนะฮะตอนแรกแม่ผมโทรมาถามไม่มีมือปืนฉายเหรอหนังพ่อกลับมาฉายไม่ใช่แม่เป็นหนังเรื่องใหม่แล้วจอที่บ้านเคยทำหนังเรื่องมือปืนเหมือนกันนะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับแต่หนังพี่พุทธนี่ดีนะครับพูดถึงคนตัวเล็กๆคนชายขอบนะเรื่องของเขาจะเป็นเรื่องของคนชายขอบคนที่ถูกกดดันให้ทำไม่ดีเสมอเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่พุ่มกับคนนี้เนี่ยพุทธิพงษ์นาคทองเนี่ยเก่งมากๆนะครับอยากให้ดูนะครับเป็นเรื่องนึงที่ไม่ค่อยจะป๊อปปูล่าเท่ากับเรื่องก่อนๆอย่างเช่นโฟคิงหรือวัยหนุ่มนะครับแต่อยากให้ดูเช่นกันนะฮะคุณตนเองบอกว่าคาดการทีวีไทยจะไปทางไหนครับก็พยายามที่จะดิ้นรนต่อไปครับแต่ว่าก็ต้องพูดตามตรงว่าจะหดตัวลงอีกนะครับแล้วก็ใน3ปีนี้กสทช.ยังไม่มีท่าทีที่จะหาแนวทางที่จะรับมือกับการประมูลดิจิตอลทีวีรอบใหม่ได้ดังนั้นทีวีคงมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งคุณชัยพัฒน์ก็บอกแล้วนักข่าวชื่อดังบางคนยังกระโดดมาทำสื่อออนไลน์เช่นคุณปื้มถูกครับนักข่าวปัจจุบันนี้จะเริ่มสร้าง alternate option หรือว่าช่องทางสำรองในกรณีที่รีบทีวีไปข่าวหลุดนักข่าวหายเขายังมีพื้นที่นะฮะอย่างคุณถาปณีกับ The Reporter คุณสุทธิชัยได้ไหมกับช่องสุทธิชัยไลฟ์นะครับคุณปื้มนะครับกรรมกรคุยข่าวนอกจอใช่ไหมครับทิ้งต่างๆเหล่านี้คือการสร้างฟูกรองรับในวันที่ทีวีอาจจะไปหรือนักข่าวจะไปหรือเขาจะหมดช่วงเวลาของเขาหมดยุคโฆษณาจะไม่ได้เข้าทางทีวีอีกต่อไปสิ่งเหล่านี้เป็นการสำรองความเสี่ยงนะครับต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้แต่แน่นอนครับมันจะลดลงแน่ๆมันจะลดลงคนดูจะลดลงอีกทีวีจะเปลี่ยนรูปแบบไปจากทีวีเดิมจะเป็นสมาร์ททีวีนะทีวีขายใหม่ๆเป็นสมาร์ททีวีเยอะเพราะเป็นสมาร์ททีวีหรือต่อกล่องที่เป็นดิจิตอลก็ดูอื่นๆที่เป็นรูปแบบดิจิตอลได้ดีขึ้นคนก็จะเปลี่ยนรูปแบบการดูหรือดูผ่านมือถือหรือดูผ่าน iPad นะครับหรือดูผ่านคอมพิวเตอร์หรือดูผ่านหน้าจอใหม่ๆเป็นต้นนะครับคุณเองบอกสุดท้ายทีวีไทยจะต้องเป็นแบบตอบรับสมาชิกผมว่าคนไทย น่าจะเป็นออนไลน์ไปเลยแล้วก็มันก็เรียกมัลติแพลตฟอร์มหรือมัลติแพลตฟอร์มคือดูได้หลายๆแพลตฟอร์มจ่ายหนึ่งราคาอย่างสมมติ True Vision Now ดูบนทีวีก็ได้ดูบนมือถือก็ได้ดูบนคอมก็ได้ดูได้หลายๆที่ AIS Play อย่างเงี้ยครับดูได้หลายๆที่จ่ายราคาเดียวหรือจ่ายพร้อมกับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตซิมมือถือพร้อม Data พร้อมดูแพ็กเกจนี้จ่ายรายเดือนแบบนั้นเป็นต้นนะฮะก็จะเป็นการผูกเรียกว่าผูกบันเดิลนะครับผูกบันเดิลสิ่งเหล่านี้ไปนะครับแล้วก็คนเองก็ตอบต่อนะฮะว่าเดี๋ยวก็ต้องปรับตัวนะตอนนี้ก็ต้องเสียเงินใช้แอปใช้โปรแกรมต่างๆใช่ครับผมโอ้โหตอนนี้ผมจ่ายเยอะมากเลยเดี๋ยวจะต้องลดบ้างแล้วนะเดี๋ยวต้องหาแพ็กเกจที่มันรวมๆกันบ้างนะครับผมจ่ายหมดเลย View VTV iSUYE AS Play True Vision Now True IDNetflix HBO Go มีอะไรกันMovie Hulu ไม่ได้จ่าย Hulu มันจ่ายไม่ได้ในประเทศไทยใช่ไหมมี Disney Plus นะครับ Apple TV Plus โอ้โหเยอะไปหมดเลยตอนนี้นะฮะจ่ายที่หมดหลายพันต่อเดือนแต่ก็คือพยายามจะตามดูทุกอย่างนะครับอย่างที่อาทิตย์ที่แล้วก็แนะนำ The Pit ไปใช่ไหมที่เป็นซีรีส์นะครับแล้วก็ก็บอกว่ารายการทีวีบางรายการที่จากเดิมออนทีวีจบแล้วมารีรันใน YouTube เปลี่ยนไปรีรัน Netflix แทนถ้า Netflix ซื้อ Netflix เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของคอนเทนต์ประเทศไทยประมาณ80เรื่อง70ถึง80เรื่องต่อปีนะครับที่ซื้อผลิตเองอีกประมาณ5ถึง10เรื่องต่อปีตอนประมาณนี้ตอนช่วงนี้น่าจะประมาณ10เรื่องได้นะครับก็เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดเจ้าหนึ่งนะครับผมเราจะมี View มี iSUYE มี VTV ที่ก็ซื้อเยอะพอๆกันนะครับตรงนี้ก็ True ก็ซื้อเยอะ True Vision Now ก็ซื้อเป็นภาพยนตร์เยอะนะครับแล้วก็หนึ่งบอกใครๆก็ออนไลน์ครับยุคนี้ผมได้ยินคำว่าทีวีออนดีมานด์มาร่วม10ปีแรกๆก็งงๆอยู่แต่นะตอนนี้คิดว่าเข้าใจนะเข้าใจแล้วครับผมเชื่อว่าทุกๆคนเข้าใจแล้วปัจจุบันนี้เราอยู่ในโลกของการดูทีวีออนไลน์กันเยอะมากๆแล้วครับแต่คุณชัยพัฒน์คุณชัยเองยังเป็นคนจัดรายการแนวใหม่ที่จากที่ปกติจัดรายการที่ห้องส่งสถานีวิทยุมาจัดที่บ้านหรือสถานที่ถ้าเสียงมันดีผมมีไมค์ในคุณภาพใกล้เคียงกับคลื่นวิทยุมีหูฟังจริงๆมีนะฮะแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้หูฟังอยู่แล้วนะครับมีกล้องที่คุณภาพดีกว่าห้องทรงอีกนะฮะมีจอมีเทคโนโลยีมีสายมีอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงผมเชื่อว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้นนะครับเราเสียค่าเดินทางเยอะมากถ้าเราลดค่าเดินทางแล้วเอาเวลานั้นไปทำสิ่งที่เรียกว่า productivity หรือทำให้เกิดประโยชน์นะครับมันเป็นเรื่องที่ดีไงฮะก็แน่นอนครับเทคโนโลยีช่วยให้สื่อบันเทิงง่ายขึ้นรวมถึงการจัดรายการวิทยุที่ผมกำลังทำอยู่นี้ด้วยนะฮะแล้วก็เร่งบอกว่าเม็ดกาล่าเมืองไทยจะมีไหมเนี่ยมีไหมเหรอฮะมีไหมโดยปกตินะฮะไม่มีงานการกุศลแบบนี้นะมันไม่เคยผมผมก็นั่งคิดแต่งานประกาศรางวัลหรือพวกนี้ก็มีคนเยอะนะครับแล้วก็เราไม่มีแบบงานออนเนอร์แบบ Kennedy Center ที่ยก Hall of Fame ให้ใครบางคนอยู่ใน Hall of Fame เรามีงานประกาศรางวัลปัจจุบันนี้ที่ดารามาเจอเดินพรมแดงกันจะเป็นงานประกาศรางวัลมากกว่าอย่างนาย Entertainment Award เนี่ยที่เขาจัดมานานใช่ไหมฮะคมชัดลึกหรือว่างานสุพรรณหงส์ของสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์นะฮะงานสมาคมผู้กำกับใช่ไหมครับหรืองานใดๆก็เป็นงานนึงที่คล้ายๆกาล่านะครับแล้วก็เรายังไม่มีกาล่าที่เป็นกาล่าการกุศลที่ดารามาร่วมเยอะเพราะดาราเมืองไทยไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเพราะเขามีพื้นที่สื่อเยอะอยู่แล้วนะฮะมีพื้นที่สื่อเยอะอยู่แล้วมันก็เลยยังไม่มีงานที่ยกแบรนด์ตัวเองขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับเม็ดกาล่าซึ่งต้องบอกว่าเม็ดกาล่าต้องใช้พละกำลังเยอะนะครับก็คือเป็นอนาวินทัวร์ครับซึ่งเป็นแบบเบอร์หนึ่งของวงการเดวิลแวร์พราด้าตัวจริงนะฮะเดวิลแวร์พราด้าตัวจริงเนี่ยบก.ใหญ่ CEO ของกลุ่มของนิตยสารโวกนะครับทั้งหมดกลุ่มในเครือสิ่งพิมพ์ทั้งหมดของโวกเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแล้วก็รวมถึงเมโทรโพลิแทนมิวเซียมออฟอาร์ตนิวยอร์กเนี่ยซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับเราไม่มีงานแบบกาล่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเราไม่มีอะไรแบบนี้ไงฮะเราก็เลยรู้สึกว่ามันแล้วพอมีดาราบ้านเราก็แบบขอคิดตังค์หน่อยได้ไหมเขาไม่ได้ไปแบบเพราะว่าจะต้องไปแล้วบ้านเราก็แบรนด์เสื้อผ้าก็ไม่ได้อยากสปอนเซอร์ขนาดนั้นถ้าสปอนเซอร์แบรนด์เสื้อผ้าเป็นสปอนเซอร์มิสแกรนด์ดีกว่าอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าแบรนดิ้งมันเข้าถึงคนมากกว่า เราเลยไม่มีงานแบบเมดกาล่านะครับเขาบอกว่างานเมดกาล่าครั้งนี้ผมชอบของซาบีน่าที่เป็นชุดฟิล์มภาพยนตร์อ๋อก็ดีครับชุดนั้นก็ดีแต่แค่แบบไอ้ผมยังแบบยังติดใจแต่ก็ดีแล้วครับนะฮะนะคุณดร.ชิตารีนะบอกขอบคุณข้อมูลดีๆรัวไลท์ให้ขอบคุณนะครับคุณธรณินทร์นะมายาวเลยทีนี้ครับทีมงานคุณชัยคือทำหนังพี่เรียนระดับขึ้นหิ่งจริงๆก็อยู่มานานครับเขาเรียกว่าใช้ประสบการณ์แล้วกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าสมัยใหม่ก็ดีไม่แพ้กันนะฮะแล้วก็ใจก็อยากเห็นคุณชัยเอาสี่แผ่นดินมารีเมคมีพี่ต้อยเป็นคุณเบมยืนพื้นโอ้โหคือสี่แผ่นดินเป็นงานที่แม่พลอยนี่เป็นงานที่อมตะมากนะครับแล้วก็ผมพูดตรงๆว่าผมไม่สามารถเทียบหม่อมน้อยได้ครับทำได้ดีมากนะคุณอุ้มศิริยากรตอนนั้นทำได้ดีสุดๆแล้วครับแล้วปัจจุบันต้องบอกงี้ช่วงจำได้เลยว่าช่วงงานประสบตอนนู้นเลยนะครั้งก่อนนู้นเลยนะก่อนพระพันปีนะครับที่เป็นตอนนู้นเนี่ยทางช่อง PPTV เอา4แผ่นดินกลับมาฉายเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับแม้ละครนี้จะทำก่อนหน้านั้นเป็น10ปีแล้วแต่พอกลับมาฉายใหม่ก็ยังมีคุณค่ายังมีมูลค่าอยู่เหมือนเดิมนะต้องยอมรุ่นเวอร์ชั่นนั้นผมไม่สามารถจริงๆครับในการที่จะไปเทียบได้แต่ผมรักแม่พลอยมากผมอ่านรวดเดียวตอนเด็กๆเลยนะอ่านรวดเดียวจบเลยนะครับแล้วก็มันจะมีใครที่หันกล้าเอาชีวประวัติองค์เชียงสือมาทำเป็นหนังบ้างหรือเปล่าครับผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของความหันกล้าหรือไม่หันกล้ามันเป็นเรื่องของงบประมาณครับการทำงบประมาณแล้วทำได้ไม่ดีเพียงพอก็มันยากครับผมมันมีคนอยากทำอัตชีวประวัติของคนอีกจำนวนมากแล้วก็อัตชีวประวัติจะเล่าได้ครบหมดแล้วโดยที่ไม่ได้ถูกโจมตีคนมันยากนิดนึงนะฮะทำเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นยิงจากเรื่องจริงเนี่ยยังไงก็มีกระแสต่อต้านยังไงก็โดนด่าคนทำไมเคลื่อนยังโดนยับเลยครับนักวิจารณ์ทั้งที่ผมชอบหนังมากผมไม่ติดก็แม้ก็ยังโดนเลยถูกไหมฮะดังนั้นเรื่องอื่นก็ยากครับเราจะไปทำเรื่องของแต่ละคนอย่างของต้นตระกูลบ้านผมเลยพระวิมาดาเนี่ยอาหารชาววังเราอยากจะทำอย่างเงี้ยผมก็ยังแบบโอ้โหเราต้องรีเสิร์ชเราต้องทำแบบอะไรอีกเยอะแยะเลยตั้งแต่จอมมารดาจีนมาพระวิมาดามากรมหลวงลพบุรีอย่างเงี้ยคือเราอยากทำนะคือโอ้โหคนนี้เป็นคนคิดน้ำพริกอะน้ำพริกลงเรือที่เรากินกันอย่างเงี้ยเราจะไปเล่าอย่างไรให้มันสนุกได้อะไรได้ก็มันไม่ง่ายหรอกครับไม่ได้ง่ายการทำอัตชีวประวัติคนไม่ง่ายแต่เรารู้ว่ามันสนุกเรารู้ว่าประวัติศาสตร์หรือเรื่องของมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยมันสนุกครับมันมีขึ้นมีลงมีความยากมีชาเลนจ์มีความท้าทายแต่ทำยังไงให้มันสนุกอันนี้มันไม่ง่ายหรอกครับไม่ง่ายหรอกครับนะฮะคุณชัยพัฒน์บอกแนวพีเรียดที่ผมชอบมี5เรื่องคู่กรรมทวิภพเพตานรมิตรปลายจวักจากเจ้าพระยาสุอิรวดีโอ้ฮะจริงๆผมพีเรียดผมก็ชอบหลายๆคือผมมีคำว่าพีเรียดมันก็เลยทุกคนจะคิดว่าก่อนรัตนโกสินทร์ไงแต่จริงๆแล้วผมชอบพีเรียดในยุครัตนโกสินทร์ด้วยนะผมชอบสงครามเก้าทัพนะครับผมชอบสงครามเก้าทัพผมชอบเรื่องของแบบท่านพ่อผมเขียนเรื่องไว้เรื่องหนึ่งสนุกมากแต่ว่าทุกคนไม่มีใครได้อ่านเลยนะครับแล้วเป็นเรื่องในช่วงของรัชกาลที่5ที่ไทยกับฝรั่งเศสกำลังอยู่ในช่วงแบบแง่นจะรบกันแหล่พระยอดเมืองขวางในยุคแถบนั้นก็สนุกมากๆเลยนะครับช่วงพระยอดเมืองขวางก็สนุกในเรื่องของตอนรัชกาลที่6ก็สนุกนะครับมีแบบเรื่องของนายกุลาบก็สนุกนะฮะเรื่องของในกุนะฮะเป็นคำว่ากุเรื่องเนี่ยมาจากชื่อกุเนี่ยแหละครับนะฮะแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกมากมายเรื่องแบบแบบแอนนาตอนนั้นก็มาทำก็ทำเป็นหนังมีอะไรคือเรื่องสมัยรัตนโกสินทร์ก็ไม่ได้เลวร้ายเลยนะหรือเรื่องที่อิงประวัติศาสตร์อย่างโจรสลัดตาลุเตาของคุณปองพลอดิเรกสารที่อิงมาจากเรื่องของคุณอภิพัฒน์ในแม้ที่ปลอมแปลงเป็นโจรสลัดจนกระทั่งอังกฤษมายกพลขึ้นบกที่เมืองไทยเพียงครั้งเดียวนะครับพี่อังกฤษยกพลขึ้นบกที่เมืองไทยอันนั้นก็สนุกนะครับแล้วก็คุณแสงดาวบอกเวลานี้เชียงอะไรนะฮะเชียงใหม่หรือเปล่าฝนตกที่นี่ก็ตกบ้างไม่ตกบ้างครับแล้วก็พี่เปทายนะฮะทักมาสวัสดีพี่ดำครับสวัสดีเช่นกันนะครับโอเคทักกันไปทักกันมาทางฝั่งวิทยุนะฮะเวลาหมดลงแล้วนะฮะลากันดีกว่านะครับผมพบกับผมนะฮะเฉลิมชาตรียุคนนะครับหรือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับดำนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะฮะแล้วพบกันมาสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: เนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
10: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5นาฬิกากับ5นาทีเศษนะครับสวัสดีโลกยามเช้าเช้าวันใหม่แล้วก็จะเป็นวันปลายทางของสัปดาห์นะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วสำหรับโลกยามเช้าและโลกของทุกท่านทั้งเช้าทั้งสายทั้งบ่ายทั้งเย็นไปเลยนะครับวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569วันนี้เป็นวันที่69ของสงครามในอ่าวเปอร์เชียเรียกว่าสงครามอเมริกาอิสราเอลรบกับอารยธรรมเปอร์เชียเพื่อจะทำลายประเทศอิหร่านให้หายวับไปกับตาสิ้นไปจากแผนที่โลกกลับสู่ยุคหินระเบิด กลับสู่นรกอะไรประมาณนั้นที่ดอนเราทำแกพูดจนกระทั่งผู้คนทั่วโลกนะอันนี้ผมเอาเองนะครับน่าจะลงความเห็นคล้ายกันว่าไอ้คนนี้ท่าทางจะเพี้ยนนะครับแล้วคนอเมริกันก็อยู่กันได้ยังไงนะครับที่ผู้นำของเขาขึ้นลงบ่นไม่อ่านหนังสือไม่สนใจอะไรใช้ความรู้สึกในกระดูกอย่างเดียวอันนี้ผมแปลจากสิ่งที่แกพูดจะเลิกจะลบเมื่อไหร่แกจะเป็นคนบอกเองนักวิจารณ์ที่เป็นนักวิชาการในอเมริกาส่วนใหญ่ที่ผมตามนี่ก็ไม่ใช่ว่าข้อมูลทั้งหมดในโลกมนุษย์นะครับว่าเขาก็จะมองเห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนแก่หลงลืมเอาแต่ใจแต่ถ้าจะทำงานกันเป็นระบบอย่างที่อเมริกาเคยทำแล้วได้ผลในฐานะผู้นำโลกก็คือว่าทำงานเป็นระบบบริหารจัดการตัดสินเรื่องสำคัญด้วยทีมงานของรัฐบาลที่ทำเนียบขาวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าทำสงครามเนี่ยมันจะมี CIA มันจะมีกระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงสงครามที่เขาเรียกชื่อกันใหม่ชั่วคราวในตอนนี้มันจะมีฝ่ายข่าวกรองมันจะมีกระทรวงต่างประเทศสถานทูตเขาจะคุยกันกรองยาวกว่าจะออกมาเป็นนโยบายแล้วท่านประธานดีจะตัดสินยังไงก็เชิญท่านแต่ถ้าตัดสินไม่ถูกใจฝ่ายทหารก็อาจจะบอกอันนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับท่านดีพูดคนเดียวทีมงานก็อวยชัยให้พรไปแล้วก็ตามนั้นอเมริกาจึงเป็นประเทศที่ไม่มีหลักการในการบริหารมันจึงอ่อนแอไงครับอ่อนแอทำสงครามโดยไม่รู้เหตุผลแล้วอยากจะเลิกก็ไม่รู้จะเลิกยังไงก็พูดไปพูดมาแล้วก็เมื่อวานก็ยิงกันอีกนิดหน่อยนะครับมีการยิงถ้าดูจากข่าวของอัลจาซีราเนี่ยก็มีเสียงระเบิดที่มันเมืองท่าบรรดาอับบาสที่เกาะเคชิมออกมาข้างนอกอ่าวเพื่อข้างนอกช่องแคบของพุทธนิดหนึ่งนะครับอยู่ใกล้กันเป็นเมืองท่าที่ใช้ขนส่งน้ำมันด้วยไม่ใช่เกาะคากนะครับถัดลงมาข้างล่างออกมาทางขวามืออีกสำนักข่าวทัสนิมนิวส์เอเจนซี่ของอิหร่านก็บอกว่ามันเป็นเสียงไม่รู้มีใครยิงโดรนเข้ามาก็เลยยิงสกัดโดรน2ลำก็ร่วงเรียบร้อยโทรทัศน์อิหร่านก็รายงานบอกว่าอเมริกาเนี่ยยิงเรือน้ำมันอิหร่านที่ช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านก็ยิงโต้เรือศัตรูเสียหายแล้วก็หนีไปข่าวแถลงอย่างเป็นทางการของอิหร่านซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษใส่เครื่องหมายคำพูดที่ผมอ้างบนจอก็มาจากอัลจาซีรานะครับว่าหน่วยทหารของศัตรูหรือ enemy units ได้รับความเสียหายจากการที่ทางฝ่ายเราฝ่ายอิหร่านนะครับฝ่ายผมก็ได้ผมพวกเดียวกับอิหร่านที่ลำเอียงเข้าข้างอิหร่านเนี่ยด้วยความเป็นธรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติและความยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เท่านั้นส่วนรัฐบาลปัจจุบันและประชาชนอิหร่านปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่รู้ด้วยเพราะไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ใช้วิชาการและกฎหมายระหว่างประเทศตัดสินได้เลยท่านผู้ฟังต้องตัดสินตามนี้นะไม่งั้นโลกมันจะไม่มีระเบียบเลยอิหร่านแพ้ชนะตามดูแล้วกันแต่อิหร่านปฏิบัติตนตามกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศส่วนการเสนอข่าวแถลงข่าวอันนี้เราก็ต้องชั่งใจไม่ว่าจะเป็นข่าวฝ่ายอิหร่านหรือฝ่ายอเมริกาหรือฝ่ายไทยหรือฝ่ายเอกชนอเมริกันข่าวสารเหล่านี้ต้องกรองกันหนักมากๆไอ้ผมก็พยายามลดแหล่งข่าวให้น้อยลงหมายถึงว่าเว็บไซต์ข้อมูลหนังสือพิมพ์ข่าวที่รับแล้วก็กรองตรวจสอบอ่านหนังสือแล้วก็พูดให้น้อยที่สุดเนื้อเพราะว่าบางทีเขาแทรกข้อความมาเราก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่จริงเพราะฉะนั้นก็เอาแต่เนื้อนอกนั้นก็ช่วยกันคิดเพลินๆสำหรับประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างเรานะครับแต่ก็ห่วงใยมนุษยชาติเราก็ต้องคิดด้วยหลักศีลธรรมจริยธรรมหลักศาสนากำกับการเห็นคุณค่าของมนุษย์ไม่ใช่ทะเลาะกันแต่ยิงก็ฆ่ากันอย่างที่อิสราเอลกับอเมริกาทำหรืออิหร่านตอบโต้มันก็ตายเหมือนกันนะครับสรุปก็คือว่าทางฝ่ายอิหร่านบอกว่าหน่วยทหารของศัตรูได้รับความเสียหายแล้วก็ออกไปจากพื้นที่อาจจะแปลว่าหนีออกไปก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เรารับต่อเนื่องกันมานะครับสำหรับเช้าวันนี้เนี่ยต่อเนื่องจากเมื่อวานก็พูดถึงข่าวสารเนี่ยผมก็ยังคง เหมือนกับว่า ACNN เนี่ยเมื่อวานนี้ก็สรุปดีวีรบุรุษข่าวระดับโลกของผมก็คือคุณเท็ดเทอร์เนอร์ที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานเยอะเลยนะครับเท็ดเทอร์เนอร์ผู้ก่อตั้งCNN แล้วก็จากโลกนี้ไปตามข่าวเมื่อวานนี้อายุ87ปีแล้วผมก็เล่ารายละเอียดไปส่วนใหญ่ก็ครบถ้วนในมุมมองของเรานะครับไม่ใช่มุมมองแบบ CNN แต่ผมดู CNN ตลอดทั้งวันเอาเข้าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรมากที่จะสรุปดีผู้ก่อตั้งองค์กรของเขาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกให้ผมก็ชมมากไปกว่าที่ CNN ชม CNN นั้นก็จะมีปัจจุบันนี้นะครับในอดีตคนละเรื่องกันที่เราชื่นชมปัจจุบันนี้ CNN ก็จะเหมือนกับมีแบบแผนการผลิตรายการในรูปแบบที่ทำกันมาถ้ามีบุคคลสำคัญตายก็จะทำเป็นคลิปทำเป็นสารคดีสั้นๆสรุปดีไว้อะไรแล้วก็สัมภาษณ์คนโน้นคนนี้บ้างแต่ว่าอันนั้นก็เป็นแบบแผนทั่วไปในการทำข่าวในยุคที่ผมทำข่าวโทรทัศน์ก็ได้รับอิทธิพลจาก CNN BBC CBS NBC จากการทำข่าวอเมริกันเนี่ยครับเขามีรูปแบบการผลิตการตัดต่อการลงเสียงการติดตามข้อมูลข่าวสารและการเล่าเรื่องด้วยเสียงและผู้สื่อข่าวแบบงดงามสนุกเร้าใจกินใจถูกต้องและดูเพลินเหมือนดูสารคดีสั้นๆก็ทำตามผมก็ต้องยอมรับโดยไม่อับอายว่าเราก็เรียนแบบเขาเพราะมันดีอ่ะก็ทำแบบนั้นมาแต่ว่าเวลาใครจะตายเนี่ยหรือว่าใครแก่ใกล้ตายผมก็จะบอกทีมงานรวมผมเองนะครับไปสัมภาษณ์คนที่ใกล้ตายไว้ก่อนแล้วก็เตรียมทำสารคดีสัก 2-3 นาทีสรุปดีท่านวิเคราะห์วิจารณ์ท่านเมื่อท่านจากไปแต่ถ้าท่านยังไม่ตายแล้วก็เก็บเทปนี้ไว้ในลิ้นชักก่อนว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณ 2-3 นาทีนั้นถ้าใครตายในเมืองไทยเนี่ยผมก็จะมีเรื่องราวของท่านไว้เรียบร้อยแล้วในยุคก่อนมันไม่ได้มีเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลตัดต่อเหมือนสมัยนี้แต่เราก็ทำเทปตัดต่อแล้วบางทีเราก็ไม่บอกผู้อาวุโสที่ใกล้ตายหรือเราคิดว่าเดี๋ยวท่านจะตายว่าเราเอาทำไปทำไมนะครับแต่บางทีก็บอกท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็เป็นหน้าที่ของเราสิ่งนึงก็ทำแบบนั้นจนทุกวันนี้แต่การสรุปดีผู้ก่อตั้ง CNN โดย CNN เองเนี่ยมันเหมือนกับธรรมดาเหมือนคนอื่นตายผมดูทั้งวันเมื่อวานเฮ้ยมันมีเทปเดียวไม่มีอะไรอีกเลยเหรอก็สัมภาษณ์คนโน้นคนนี้เพิ่มเติมอาจจะมีเทปเพิ่มเติมสัมภาษณ์คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันดูไม่ยิ่งใหญ่เหมือนกับเอ๊ะเราทำรายการวิทยุจากเมืองไทยไม่ได้ใครรู้จักนั้นทำเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ผมก็มีมุมมองของไทยจากฝั่งผมเท่านั้นเองนะครับไม่ได้แปลว่าผมจะไปแข่งกับCNNแล้วทำให้ดีกว่าเขาผมเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตด้วยความน้อยใจว่าCNNไม่ลงทุนทำงานหนักเลยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับโอเคเราเข้าใจอ่ะเดี๋ยวนี้CNNไม่ใช่ของเท็ดเทอร์เนอร์CNNก็ตกเป็นของวอร์เนอร์Discovery นะครับแล้วมันมีการซื้อไปซื้อมานะครับปัจจุบันเนี้ย CNN ยังคงเป็นเจ้าของใหม่ไอ้เจ้าของเก่าเดิมที่ยังอยู่ก็คือบริษัทภาพยนตร์ Warner Brothers กับบริษัทภาพยนตร์สารคดี Discovery เป็นเจ้าของนะเท็ดเทอร์เนอร์ถูกเคลียร์ออกจากหุ้นส่วนและการบริหารอะไรไปนานแล้วนะครับหลังจากที่ Time Warner เข้ามานะแล้วตอนหลัง Discovery เข้ามาซื้อ Warner ก็เลยกลายเป็น Warner Brothers โอ้ยมันยุ่งเงี้ยพวกฝรั่งเขารวยเขาก็เทคโอเวอร์กิจการแต่เขาไม่ได้เทคโอเวอร์อุดมการณ์เขาทำธุรกิจกันเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ย CNN จะเป็นของ Paramount Skydance บริษัทสื่อใหญ่ของอเมริกาของเอกชนชื่อ Skydance มาร่วมหุ้นกับ Paramount ก็เป็น Paramount Skydance เมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ย Paramount Skydance ก็พยายามจะแข่งกับ Netflix นะเพื่อซื้อ Warner Brothers กับ Discovery ที่เป็นเจ้าของ CNN เนี่ย CNN ก็เหมือนกับส่วนย่อยๆของกิจการใหญ่อภิมหาสื่อที่เรียกนักนิเทศศาสตร์ไทยหรือฝรั่งจะเรียกว่าเมกะมีเดียนะหรือมีเดียโมโนลิธมีเดียมหึมายักษ์ใหญ่นั้น Warner Brothers กับ Discovery ก็ได้ถูกขายให้กับ Paramount Skydance ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนเมษายนตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการทำกฎหมายเพื่อถ่ายโอนและตรวจสอบความถูกต้องไม่ให้มันขัดกับกฎหมายการผูกขาด นะแต่ว่าก็เมื่อ23เมษายนเนี่ย CNN ซึ่งอยู่ภายใต้การครอบครองหุ้นส่วนต่างๆของ Warner Brothers Discovery เนี่ยทั้งหมดเนี้ยก็กลายไปอยู่ภายใต้ Paramount Skydance เรียบร้อยแล้วด้วยเงิน 111,000 ล้านดอลลาร์111,000 ล้านก็คือ 111,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยเขาซื้อ

ต่ว่าไม่ได้เอาปกขึ้นจอนะครับเมื่อวานจะพูดถึงหนังสือที่มีอยู่ที่บ้านตอนที่ไปซื้อที่แอตแลนตาตอนไปนอนอยู่ที่โรงแรมของ CNN แอตแลนตาอยู่ที่หนึ่งครับซื้อหนังสือ The Inside Story มานั่งอ่านแล้วก็เก็บทิ้งไว้นานไม่มีโอกาสได้พูดถึงจังหวะเหมาะสมก็เลยปัดฝุ่นออกมาเล่าให้ฟังคือหนังสือเรื่อง The Inside Story ของแฮงค์ วิทมอร์นะฮะเรื่อง CNN ตอนกำเนิด CNN เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เดินเพลินๆก็ไปเจอหนังสือเล่มนี้ครับที่คิโนคุนิยะราคา650บาทหนังสือไม่ใช่เล่มนี้นะครับเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ก็คือ Media Man เขียนโดยเคนออเลตต้าหนังสือที่ผมซื้อมาเมื่อปี2549 22เมษายน2549เช้านี้ก็พลิกมาอ่านตอนท้ายเพื่อให้มันทำอะไรให้มันมากกว่า CNN หน่อยครับ CNN ทำน้อยกว่าผมอ่ะนะครับจริงเมื่อก่อนยังคิดว่าถ้าถูกรัฐบาลอเปหิตกงานตอนเป็นหนุ่มอยู่ช่อง9นะครับถูกคุณเฉลิมมั่งพลเอกเปรมมั่งอัดไม่ใช่อัดฉีดนะครับอัดบางทีก็แรงบางทีเราก็โอ้ยไปดีกว่ากล่าวว่าจะออกจากเมืองไทยไปสมัครงานเป็นนักข่าวอยู่ที่ CNN เลยนะครับตั้งใจว่าจะทำงานจริงแต่บังเอิญอย่างว่าเมืองไทยดีกว่าอยู่มันไปนะครับแต่ก็ยังรัก CNN เพราะว่าเขาให้ความคิดต่างๆแก่เราแล้วเราก็ส่งต่อให้กับเมืองไทยผ่านสื่อที่เราบริหารจัดการทำงานอยู่ได้บ้างดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่นะครับมันเวลาแกตายนะผมก็เลยคิดถึงแกมากกับพวกนักข่าว CNN นะผมว่าไอ้นักข่าว CNN ทุกวันนี้มันก็เป็นรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับในหนังสือบทสุดท้ายนะครับของเคนออเลตต้าหนังสือชื่อ Media Man เป็นบทสุดท้ายผมซื้อมา2549นะครับหนังสือเล่มนี้ก็พิมพ์เมื่อปี2004-2005บทสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นเท็ดยังไม่ตายอยู่แล้วนะครับก็คือเขาก็ถามสัมภาษณ์คุยไปคุยมาจนบทสุดท้ายเพื่อจะหาคำคมๆไว้ปิดท้ายหนังสือเล่มนี้ก็ถามว่าตอนตายคิดว่าจะให้คนสะดวกดีอย่างไรนะแล้วก็บนหลุมฝังศพเนี่ยควรจะจารึกคำว่าอย่างไรอันนี้นะครับหน้านี้เดี๋ยวหน้านี้ที่ขึ้นเมื่อกี้เดี๋ยวจะกลับมาคุยอีกทีนึงก็คือ obituary หรือคำไว้อาลัยที่ส่วนใหญ่เวลาใครจะใครตายที่เมืองฝรั่งนะครับหนังสือพิมพ์ก็จะพิมพ์บทไว้อาลัยแล้วก็ไปซื้อเนื้อที่หนังสือพิมพ์เพื่อสดุดีคนที่เรารักนะเช่นคุณพ่อจากไปเป็นคนรักของลูกหลานเราจะไม่ลืมอะไรก็แล้วแต่นะมันโอบิชูรี่ระบบอะไรที่เคทเทอร์เนอร์อยากจะเห็นว่ามีคนสดุดีแกเมื่อตายแล้วแกก็พูดไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับจึงพูดไว้ล่วงหน้าก่อนตายแหละบอกว่าเอางี้ละกันถ้าจะสดุดีผมนะก็เขียนว่า I a he triedhis best to make the world a better place เขาพยายามอย่างดีที่สุดในขีดความสามารถของเขาที่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้นถ้าใครจะไว้อาลัยเท็ดเทอร์เนอร์นี่เขาพูดไว้ CNN ก็ไม่ได้เอาคำพูดนี้มาใช้นะครับงั้นผมขอเอามาใช้เพื่อแซงหน้า CNN ให้มันรู้กันไปว่าใครรัก CNN มากกว่ากันนะครับหรือว่าใครเข้าใจเท็ดเทอร์เนอร์หรือคิดถึงเท็ดเทอร์เนอร์มากกว่ากันอันนี้เขาพูดเพลินๆนะครับเดี๋ยวเด็ก CNN จะมาโวยวายเอาเฮ้ยยูไม่รู้เรื่องอะไรโอเคผมก็ตามดูนั้นบทอะไรที่พึงปรารถนาเท็ดเทอร์เนอร์บอกว่าน่าจะเขียนคำไว้อะไรว่า he tried his best to make the world a better place โอเคสมมติคุณตายไปแล้วนะครับไอ้คนสัมภาษณ์เนี่ยก็เต็มที่นะครับสมมติคุณตายไปแล้วฝังศพหินจารึกเหนือหลุมฝังศพของคุณเนี่ยไอ้แผ่นหินอ่อนหรือหินอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณอยากให้จารึกเหนือหลุมฝังศพไว้ว่าอย่างไรก็คือ inscription บน tombstone ก็คือหินเหนือหลุมฝังศพ tombstone นี่จะเหมือนชื่อหนังคาวบอยเรื่องหนึ่งครับก็มีเมือง tombstone บอกว่างั้นถ้าผมตายบนหลุมฝังศพไอ้บนแผ่นหินจารึกชื่อแล้วก็คำคมที่จะพ่วงมานะให้บันทึกไว้ว่า I have nothing more to say โอ้อันนี้คมนะถ้าตายไปแล้วเหนือหลุมฝังศพก็อาจจะมีชื่อเท็ดเทอร์เนอร์นะ

แล้วก็เกิดและตายอย่างเงี้ยนะครับก็คือเท็ดเทอร์เนอร์1938-2026ฝรั่งส่วนใหญ่ก็จะบันทึกต่อมาภายใต้เท็ดเทอร์เนอร์1938-2026ว่า my our beloved father who makes the world better in his capacity อะไรก็ว่าไปนะครับเท็ดเทอร์เนอร์บอกว่าถ้าผมตายก็โอเคเราก็จะจารึกคำว่าเท็ดเทอร์เนอร์1938-2026แล้วก็I have nothing more to say ผมไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วผมพูดไปหมดแล้วก็เมื่อวานนี้แกก็บอกแล้วไงว่าถึงวันโลกสลาย CNN ก็จะอยู่รายงานจนโลกสลายแล้วก็จะร้องเพลงอวยพรสรรเสริญพระเจ้าจนวาระสุดท้ายใครตายตายหมด CNN ยังไม่ตายจะตายไปพร้อมกับวันที่โลกสลายประมาณนั้นเมื่อวานพูดไปแล้วอันนั้นก็คมนะครับวันนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเอ่ยถึงก็จะมีเรื่องเกร็ดเล็กน้อยที่จะเล่าให้ฟังถึง CNN กับเมืองไทยเมื่อวานนี้ไม่ได้เล่าเพราะว่าคิดว่ากลัวว่าจะมากเกินไปแล้วอาจจะไม่เด่นพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลกับ CNN มีนะครับอันนี้ประวัติศาสตร์ไทยและคณะนิเทศวารสารในมหาลัยต่างๆอาจจะไม่ได้สอนหรือไม่เคยมาสัมภาษณ์ผมนะอันนี้เล่าให้ฟังซะเป็นเกล็ดความรู้เพลินๆเล็กๆเมื่อวานบอกว่าคุณทักษิณซึ่งกำลังจะได้รับการพักโทษวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับยุคที่แกก่อร่างสร้างตัวแรกๆเนี่ยแกก็เร่ส่งเทปวิดีโอ CNN ขายให้กับสมาชิกนะแล้วตอนหลังผมก็เลยซื้อเองเลยเดือนละล้านบาทเอามาให้คนไทยดูผ่านช่อง5ตอนที่คนไทยดู CNN ผ่านดาวเทียมเนี่ยไม่มีสิทธิ์ดูคนไทยก็อาจจะมีจานดาวเทียมแบบโกงๆแล้วก็ดึงมาดูที่บ้านนะก็มีคนทำกันนะครับมันตามจับไม่ได้แต่ว่าถ้าตามโรงแรมห้างร้านหรือองค์กรหน่วยงานคอนโดที่มีคนเยอะๆเขาก็จ่ายค่าสมาชิกแล้วก็เดินสายเคเบิลจากดาวเทียมท้องฟ้าเนี่ยแล้วก็เข้าตามห้องต่างๆก็ทำกันนะคุณ CNN คุณทักษิณแกก็หัวแหลมแกก็เลยงั้นเราก็ปี้ส่งให้ทุกคนที่สมัครเป็นสมาชิกวันนี้ก็มีมอเตอร์ไซค์เหมือนสมัยนี้นะครับไลแมนแกร็บอะไรพวกนี้แหละนะครับซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์เอาไปส่งตามบ้านยุคที่ผมยังไม่มีตังค์ซื้อ CNN เพื่อออกอากาศที่ช่อง5เนี่ยผมก็เอาเทปจากคุณทักษิณเนี่ยผมก็จ่ายค่าสมาชิกตอนหลังเราตัดสินใจซื้อสัญญาณ CNN วันละชั่วโมงชั่วโมงให้คนไทยได้ดูผ่านช่อง5เอาคิดเดือนละล้านก็จ่ายไปผมก็ก้มหน้าก้มตาหาสปอนเซอร์มีมาเท่าไหร่จ่ายเท็ดเทอร์เนอร์หมดเลยนะครับผมคิดว่าเราได้บุญนะเพราะว่าเราก็ให้เท็ดเทอร์เนอร์เดือนละล้านเดือนละล้านอยู่พักใหญ่แล้วเขาก็ไปบริจาคให้สหประชาชาติพันล้านดอลลาร์มันผมก็มีส่วนหนึ่งในการช่วยสหประชาชาติในการซื้อ CNN มาให้ท่านผู้ฟังดูแต่นี้พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ในช่วงนั้นเนี่ยครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับพระอาญามีพลเกล้านะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงทราบเรื่องนี้ทางอ้อมหรือคงไม่ฟังตอนเช้าแล้วนะครับก็พระอาญามีพลเกล้าคือพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเนี่ยก็ทรงชอบที่จะดู CNN เพราะรู้เรื่องว่า CNN เป็นยังไงดูจากข่าวสารต่างๆแต่พระองค์ไม่กล้าที่จะดึงสัญญาณผ่านจานดาวเทียมที่สวนจิตพระตำหนักจิตรลดาและโหฐานหรือพระราชวังที่นั่นแหละนั่นนะครับสวนจิตรลดาเอามาดูเองเอามาทรงทอดพระเนตรเองทุกคืนทุกคืนแบบผิดกฎหมายได้เพราะว่าต่อให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินไทยทำผิดกฎหมายก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าใหกรมไปรษณีย์มาติดตั้งจานดาวเทียมให้หน่อยพระองค์จะทรงทอดพระเนตร CNN เป็นเวลาตลอดเวลาแล้วก็ดึงสัญญาณแอบดึงสัญญาณจากท้องฟ้าจากดาวเทียมของ CNN มาดูฟรีในวังเนี่ยถ้าพระองค์ทำมันผิดกฎหมายอันนี้ผมทราบทางอ้อมๆมาจากผู้ใหญ่ของผมนะครับว่าพระองค์อยากดู CNN ทุกวันแต่ไม่ควรที่จะดึงสัญญาณโดยจานดาวเทียมมาดูฟรีๆเป็นพระเจ้าแผ่นดินทั้งที่มันไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นผมคือเจ้านายผมนะครับคุณปีมาลคุณก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวข้าพเจ้าก็จะเทปเป็นเทปคาสเซ็ตเหมือนที่คุณทักษิณแกเทปส่งขายซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปนะครับที่เป็นทีมงานเนี่ยเพราะเรามีสิทธิ์มีลิขสิทธิ์ของ CNN ในประเทศไทยในช่วงต้นนะครับที่ผมมีลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวเนี่ยผมสามารถก๊อปปี้ส่งถวายพระเจ้าอยู่หัวได้ทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นผมก็จะมีการเทปว่านี่ CNN มีอะไรแล้วก็เทปใส่เทปคาสเซ็ตเทป VHS เนี่ยส่งให้กับนายทหารที่อยู่ในวังค่อยๆพูดเดี๋ยวพูดผิด

0: ในฐานที่อยู่ในวังท่านนี้ก็บังเอิญเป็นรุ่นน้องของผมที่โรงเรียนสามชุกรัตนโพคารามถ้าน้องฟังอยู่ป่านนี้น้องก็แก่แล้วนะครับคงไม่ว่าอะไรนะผมจะไม่เอ่ยชื่อนะครับเขาก็จะขับรถมารับเทป CNN จากทีมงานจากผมซึ่งตอนนั้นผมย้ายที่ทำการไปอยู่ช่อง5ออกจากช่อง9มาแล้วด้วยอิทธิพลทางการเมืองออกมาแล้วพี่เหลิมก็ไม่ชอบหน้าผมนะครับผมก็ย้ายมาอยู่กับพี่ทหารนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยทางในวังเนี่ยนายทหารผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็ไม่ถึงผู้ใหญ่นายทหารหนุ่มแล้วกันนะครับแกก็จะขับรถมารับเทป CNN จากผมทุกวันทุกวันไปส่งไปถวายพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลทรงทอดพระเนตรทุกวันโดยไม่ผิดกฎหมายเพราะผมเป็นผู้หมายถึงว่าผมหรือคุณปีมาลากุลเป็นคนจ่ายเงินเพื่อดึงสัญญาณมาเรามีสิทธิ์ที่เอาสัญญาณมาใช้วันละ1ชั่วโมงออกอากาศแต่ว่าเกินกันนั้นก็ได้เขาไม่ค่อยว่านะครับเพราะถ้ามีถ่ายทอดสดอย่างสงครามอัลเปอร์เชียคูอิรักบุกคูเวตมันยิงกันทั้งวันช่อง5ก็ไม่ว่าบอกว่าไม่ใช่เวลาข่าวอาจารย์ก็ออกอากาศได้เดี๋ยวตัดรายการประจำอยู่เอาให้มันเพลินไปแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นนายทหารจากวังก็มารับเทปทุกวันแล้วก็เป็นบุญของผมนะและทีมงานเวลานายทหารหนุ่มคนนี้มารับเทป CNN เพื่อจะไปถวายพระเจ้าอยู่หัวทุกวันทุกวันในยุคนั้นยุคสงครามอาเปอร์เชียเนี่ยครับแกก็ใจดีแกก็เอาผัดพริกขิงจากห้องเครื่องคือจากครัวในวังมาให้นะอันนี้เป็นครัวจากกรมทหารมหาดเล็กครับคือไม่ใช่จากครัวที่สวนจิตหรอกนะครัวแถวๆที่กรมทหารถามกรมทหารมหาดเล็กก็สาพระองค์วังพุทธานอะไรใกล้ๆแถวนั้นที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชสมัยนั้นก็ทรงประทับอยู่เนี่ยก็ผมก็จะได้กินกับเพื่อนๆลูกน้องนะครับทุกวันอกมันติดใจผัดพริกขิงจากในวังเนี่ยมันสุดยอดมีไข่เค็มนิดหน่อยเราก็เลยติดใจแล้วเราก็บอกนายทหารหนุ่มกันว่าเออมาทุกวันนะติดใจแล้วแล้วผมก็เลยติดใจผัดพริกขิงจากในวังแล้วจนทุกวันนี้ก็ยังโหยหายอะไรอยู่ไม่มีใครจากในวังส่งผัดพริกขิงมาให้ผมกินอีกต่อไปเลยเพราะผมไม่ได้ทำอะไรให้กับพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะครับพระเจ้าอยู่อาจจะไม่ทรงทราบก็ได้นะครับแต่ว่าจะเล่าให้ฟังวันเฟิร์นแค่นั้นแหละนะครับว่าในโลกนี้จะมีผัดพริกขิงที่ไหนไม่ได้ใส่ถั่วฝักยาวนะครับผัดพริกขิงล้วนๆปลาป่นน้ำพริกผมรู้ว่าทำยังไงนะครับแล้วก็มีไข่เค็มอยู่แล้วเรามาคลุกข้าวพวกเราก็แบบเท่าไหร่ก็ไม่พอก็เลยกลายเป็นตำนานเล่าขานกันในหมู่พวกเราชาวนักข่าวแปซิฟิกว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยกับ CNN นั้นมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับแต่เนี้ยผ่านเรื่องนั้นไปCNN ทุกวันนี้ผมคิดว่าจะมีคำนิยามอธิบาย CNN ในปัจจุบันนี้อย่างไรคือเขาทำงานไม่ถึงใจเราหรอกแต่เราเข้าใจว่าเขาเป็นธุรกิจแล้วเขาไม่ต้องมากินอุดมการณ์ของผู้ก่อตั้งทุกกระเบียดนิ้วเขาจะมีอารมณ์อิทธิพลความรู้สึกอยู่คนรุ่นหลังเนี่ยมันเป็นนักข่าวหรือทำงาน CNN แต่มันอยู่ภายใต้กรอบธุรกิจหมดเลยแล้วก็เป็นหน่วยงานย่อยๆเล็กๆในองค์กรที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ Warner Brother Discovery แล้วก็จะมาเป็น Warner Brotherสกายแดนซ์นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นกิจการที่เปลี่ยนแปลงไปตอน Warner Brother Discovery ถูก Paramount Skydance มาครอบงำแล้วภายอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะเป็นของ Paramount Skydance โดยสมบูรณ์ทุกวันนี้ถ้าจะมีคำนิยามอธิบายว่า CNN Today What is CNN Today สำหรับผมนะครับมันคืออะไรก็ทำงานกันยังไงผมคิดว่า CNN ก็คือเป็นที่อยู่ของนักแสดงและนักธุรกิจนี่จะแรงไปนิดหนึ่งนะครับพี่น้องชาว CNN ที่เป็นฝรั่งถ้าเข้าใจภาษาไทยของผม I think you all at CNN are just actors and actresses and businessmen ทุกวันนี้ผู้ประกาศ CNN ทำตัวเหมือนดารามีการแอคท่ายื่นมือยื่นไม้เดินเหินมันไม่ธรรมชาติมันเหมือนกับเป็นการแสดงให้เรานี่โด่งเด่นโด่งดังแล้วก็ไปออกรายการทีวีประจำไปออกรายการไอ้ทอล์คโชว์ทั้งหลายนะครับสตีเฟนโคลแบร์โอ้ยสารพัดอย่างแล้วก็สนุกสนานเนี่ยเหมือนดาราเขาจะได้รับเชิญนะครับสำหรับผมอบรมสอนลูกน้องว่าเราเป็นนักข่าวเราไม่ใช่ดารานักแสดงทำอะไรตามธรรมชาติมุ่งมั่นหาข่าวเพื่อประชาชนแต่ว่าเราผลิตให้มันเหมือนฮอลลีวูดนิดหน่อยให้มีโปรดักชันมีแสงมีสีมีเสียงแต่ทุกอย่างเป็นความจริงไม่ใช่เอาดนตรีมาประกอบแล้วใส่ดนตรีเพลินเพราะฉะนั้นการตัดต่อมันต้องฮอลลีวูดหน่อยนะครับคือให้มันกระชับฉับไวเนื้อหา ถึงที่แต่ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศของผมรวมทั้งผมไม่ใช่นักธุรกิจและไม่ใช่ดาราทำตัวเหมือนลูกชาวบ้านทั่วไปที่มีหน้าที่ทำข่าวแล้วก็สอนเหมือน CNN และข่าวฝรั่งสมัยก่อนครับนั้นผู้สื่อข่าวผมหรือที่ดังๆสวยเนี่ยผมจะไม่ให้ไปโฆษณาสินค้าผมเองก็จะไม่มีโฆษณาสินค้าใดๆถ้าในโลกของ AI ทุกวันนี้คนดังๆทั้งหลายซึ่งจะไม่รวมผมแล้วนะครับก็จะถูกปลอมเป็น AI แล้วไปขายของนะคุณนิรุตสิริจัญญาเพื่อนผมก็โดนคุณกิติสิงหาปัตลูกน้องเก่าผมซึ่งกำลังโด่งดังอยู่ไม่ยอมเลิกเนี่ยแกก็โดนไม่ใช่ตัวแกหรอกที่ไปขายของมันเป็น AI ฟ้องกันอยู่ไม่รู้จะเอายังไงนะครับนั้นสำหรับผมลูกน้องผมต้องไม่เป็นคนขายของไม่ต้องเป็นพรีเซนเตอร์ธุรกิจนะรายได้มีเท่าที่อยู่ได้อย่างเดียวคือทำหน้าที่เป็นนักข่าวไม่ไปหากินข้างนอกนะโอเคนะครับหมายความไม่ต้องเสียชื่อเสียงของความน่าเชื่อถือแต่ว่าถ้าเป็นลูกน้องที่สวยๆขึ้นปกแมกกาซีนแพรวขึ้นปกแพรวขึ้นปกดิฉันอันนี้ผมไม่ว่าเพราะว่าถ้าผู้สื่อข่าวสวยและทำข่าวสายบันเทิงอันนี้ผมจะอนุโลมนะครับว่าโอเคไปเลยเพราะเราอยู่สายบันเทิงนะงั้นพวกนักข่าวสายบันเทิงเนี่ยเพชรีพรมช่วยอะไรพวกเนี้ยขึ้นปกได้เล่นละครได้ให้แอคท่าถ่ายภาพขึ้นปกและให้พระเอกละครมายืนกอดนิดนึงพอได้นะครับที่ถ่ายภาพนะครับอันนี้ผมก็ไม่ว่าอะไรลูกน้องเพราะเขาเป็นลูกสาวคนอื่นเขาแต่ว่าเพื่อภาพพจน์ของนักข่าวที่ดีลูกน้องผมที่ทำข่าวอย่างซีเรียสจริงจังเท่าไหร่จะไม่มีการไปโฆษณาจะไม่มีรายได้เพิ่มคือจะจนเช่นเดิมซีเอ็นเอ็มมันเป็นดาราไปหมดละทุกคนเป็นดาราโอเคเขาอาจจะไม่ไปโฆษณาแต่เขาเป็นธุรกิจเพราะการบริหารจัดการใช้กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆไม่เหมือนยุคเท็ดเทอร์เนอร์ที่บอกว่าอยู่ใช้เงินไปตามความเหมาะสมเอาข่าวมาให้ประชาชนอย่างแฟร์ๆเท่านั้นเองให้โลกมันดีขึ้นเขาจะกำกับงบประมาณนี้มันซีเอ็นเอ็นปัจจุบันนี้ถ้าจะสรุปนะครับก็คือเป็นที่อยู่ทำมาหากินของนักแสดงนักแสดงข่าวกับนักธุรกิจหัวใจของการทำข่าวให้มันเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในยุคแรกของเท็ดเทอร์เนอร์ที่แอตแลนตาจอร์เจียมันไม่มีอีกแล้วเท็ดก็จากไปแล้วผมคิดว่าเท็ดเทอร์เนอร์ is dead long live his ideasขณะนี้เวลาของรายการโลกยามเช้าก็ 5:35 นาทีนะครับท่านกำลังฟังโลกยามเช้าโดยกับผมสุภกิจอ่อนนิมนต์พักสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
5: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
6: ขณะนี้เวลา 5:38 นาทีนะครับท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลทางสมท.คลื่นแห่งความคิด FM 96 FM 96 MHz นะครับทางหน้าปัดวิทยุปกติธรรมดาวิทยุติดรถยนต์วิทยุทรานซิสเตอร์ที่ท่านสะพายไปทำไร่ไถนาก็พอได้นะครับถ้าท่านออกทำนาตั้งแต่เช้ามืดนะฮะแต่ว่าอยู่กับบ้านดูทาง YouTube Facebook ก็ได้สดๆหรือจะดูย้อนหลังตามสะดวกนะครับผมก็ทำงานร่วมกับกสมทมาตั้งแต่ชีวิตเริ่มแรกในสื่อมวลชนมาถึงช่วงปลายอากาศให้หายเข้าๆออกๆบ้างเยอะแยะเลยนะครับที่จริงไม่อยากหยุดคุยเรื่อง CNN เลยนะครับแต่ว่ามันขอแถมนิดๆแล้วกันขออภัยท่านผู้ฟังคือจะได้ไม่ต้องกลับมาคุยใหม่อันนี้เราจะเกทับ CNN ปัจจุบันว่าเราคุยเยอะกว่านะครับคือมันอย่างนี้ครับเวลาเราคบกับ CNNเห็นแล้วดู CNN หรือได้รับอิทธิพลจาก CNN ในพอผมเนี่ยผมก็นั่งคิดว่าแล้วเมืองไทยทำไมไม่มีแบบนี้บ้างไอ้ผมก็ทำได้แค่บริษัทเล็กๆทำโน่นนิดนี่หน่อยแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ซื้อเข้ามาแล้วให้ท่านฟังดูแล้วก็ใช้วิธีคิดตามแบบของเขาแต่ตังค์เราไม่ค่อยมีก็เลยวันหนึ่งก็คิดว่ามันน่าจะมีช่องข่าว24ชั่วโมงสักทีนึงนะแต่ผมก็ไม่ได้เป็นเจ้าของช่องแล้วเพราะผมแค่ลูกจ้างนะครับตอนหลังก็มีนะครับคุณสุทธิชัยยุนเดเนชั่นเขาก็ทำช่องข่าว24ชั่วโมงครับแล้วช่องเนชั่นเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ก็ยังทำอยู่นะแต่ว่าคุณสุทธิชัยก็อาจจะเหมือนกับเทสเทอร์เนอร์ที่ถูกเทคโอเวอร์โดยคุณฉายบุญนาคนะครับเศรษฐีคนหนึ่งที่เคยเป็นเจ้าของสปริงนิวที่ผมเคยรับจ้างแกทำงานอยู่ 5-6 เดือนอยู่เหมือนกันที่สปริงนิวเนี่ยมันเดี๋ยววันทุกวันนี้ก็ยังมี Nation Channel True Vision ที่ช่องเคเบิลทีวีของคุณสุประชัยจิรวรรณเนี่ยก็ใช่นะครับ True Vision ช่องข่าวนะครับข่าว24ชั่วโมงของเขาแต่มันก็จะมีข่าวอื่นอะไรปนๆกันอยู่มีสารคดีบ้างคือเดี๋ยวนี้มีแล้วนะครับคนอื่นก็ทำบ้างนะครับแล้วทีวีส่วนใหญ่ก็ยังอาจจะคงมีรายการอื่นๆปะปนกันไปเหมือนรูปแบบเก่ามันไอเดียของเท็ดเทอร์เนอร์กับ CNN นะผมคิดว่ามันส่งผลมาทางอ้อมผ่านดาวเทียมมาท่านก็ดูไปแล้วก็คนที่ทำธุรกิจเขาก็ลองทำดูทำได้แค่ไหนก็อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับผมก็นั่งดูอยู่ด้วยความดีใจว่ามันก็ได้อิทธิพลเหมือนกันนะครั้งหนึ่งในปี 2008-2009 เนี่ยครับผมก็ได้ยินนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะช่วงนั้นประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับวันนี้ก็มีการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เซบูที่ฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนนะครับวันนี้ พรุ่งนี้มะรืนนะครับเดี๋ยววันจันทร์ค่อยมาสรุปทีว่าอาเซียนเขาพูดอะไรเรื่องตะวันออกกลางหรือเรื่องอิหร่านเรื่องอเมริกานะครับวันนี้ประชุมสุดยอดท่านนายกอนุทินก็ไปประชุมสุดยอดอาเซียนประจำปีนะครับแต่ปี2008-2009ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนนายกอภิสิทธิ์เนี่ยก็กล่าวปราศัยไม่ใช่กล่าวปราศัยคือกล่าวบางตอนในถ้อยแถลงว่าประเทศไทยหรือว่าอาเซียนควรจะมีทีวีของอาเซียนเองอะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนกับที่เราคิดว่าคนไทยน่าจะเป็นเจ้าของทีวีระดับนานาชาติภาษาอังกฤษนะผมก็คิดอยู่แต่ผมไม่มีตังค์ผมก็ได้แต่ส่งต่อความคิดแล้วตอนนั้นผมก็ไปหลอกล่อเจ้านายผมหาเงินมา40 ล้านไปซื้อโทปัสเน็ตเวิร์กที่เมืองดาวินออสเตรเลียนะครับพวกผมเนี่ยครับแต่เงินก็เดือนนะครับเอา40 ล้านไปออสเตรเลียผมก็ไปซื้อช่องโทปัสเน็ตเวิร์กของออสเตรเลียที่เมืองดาวินแล้วก็ได้ฝรั่งเป็นลูกจ้างผมเป็นลูกน้องผมไอ้ฝรั่งคนนี้กลับไปมาๆแล้วก็กะว่าจะใช้โทปัสเน็ตเวิร์กที่ดาวินเนี่ยครับยิงสัญญาณรายการจากเมืองไทยนะเป็นภาษาอังกฤษหมดเพื่อให้ชาวเอเชียและชาวโลกได้เห็นว่าข่าวสารในภูมิภาคแบบนี้เป็นยังไงแล้วผมก็กะว่าจะจ้างคนเก่งๆทั่วอาเซียนเลยมาเป็นลูกน้องผมแล้วก็ทีมขายของขายโฆษณาผมต้องเก่งตอนนั้นอินโดนีเซียมีดาวเทียมปาลาป้าใครๆก็ใช้ปาลาป้าใช่ไหมครับดาวเทียมสื่อสารเนี่ยเราก็ลงทุนไป40 ล้านเรียนแบบเท็ดเทอร์เนอร์เลยนะครับแต่ก็ยังไม่ทันได้ออกอากาศมันก็เจ๊งไปก่อนเงินไม่พอก็ได้มีความสุขนิดนึงคือมีฝรั่งมาเป็นลูกน้องเราอยู่แป๊บหนึ่งนะครับมันเราตั้งชื่อว่า Pacific Network ลบชื่อ Topaz Network Topaz คืออัญมณี Topaz นะครับก็อยู่ได้ไม่กี่เดือนครับก็หมดไป40ล้านก็เลิกไปเลยนะเพราะตอนนั้นเนี่ยก็มี Star TV เข้ามาตามหลังเรามา Star TV ก็เป็นของลีกัชชิงเศรษฐีสิงคโปร์ที่อภิมหาเศรษฐีครับอสังหาริมทรัพย์สื่อสารมวลชน Star TVเราก็เจ๊งสิครับเพราะเรามีแค่40ล้านไอ้ของเขามีเป็นพันล้านเราคิดก่อนนะแต่คิดแบบคนตังน้อยก็หมดเล่าเรื่องยาวให้สั้นลงปัจจุบันนี้ผมคิดว่าความคิดของนายกอภิสิทธิ์เนี่ยอสมทพยายามทำในช่วงนั้นอสมทก็ชวนผมมานั่งคิดประชุมกันหลายสัปดาห์ครับผมเข้าประชุมอสมทแล้วรถไปรับที่บ้านเลยแบบเอาใจชี้เป้าเลยอาจารย์ต้องเก็บมานั่งตรงนี้เอาความคิดมาจะทำทีวีแบบที่นายกอภิสิทธิ์ต้องการให้ชาวอาเซียนแต่ไม่ใช่ของรัฐอสมทลงทุนเป็นเจ้าของแล้วเราก็ช่วยกันทำผมคุมงานแล้วผมก็จะไปจ้างนักข่าวฟิลิปปินส์สิงคโปร์อินโดแล้วก็จะทุ่มเทคงจะหลายตังค์ครับนี่ฝันแล้วก็ชี้เป้าเลยนี่ลงรถอสมทอาจารย์อยู่ข้างบนนะเนี่ยออฟฟิศกะว่าจะกั้นห้องกะจะเริ่มแล้วนะครับแล้วตอนหลังอสมทเขาก็คงไม่มีตังค์ก็เล่าให้ฟังว่าฝันสลายก็จบนะครับทุกวันนี้ท่านฟังจะสามารถดูทีวีระดับอาเซียนหรือระดับโลกที่เป็นภาษาอังกฤษพอดูได้อยู่แต่ก็เอียงไปทางประเทศเขานะครับไม่ต้องทำใจเป็นธรรมดาคือ Channel News Asia ของสิงคโปร์ CNA นั่นได้เลยนะครับก็ต้องดูช่องนั้นแหละจะมีข่าวเอเชียมากหน่อยเรื่องเราก็จบลงแต่เพียงนี้นั่นนี่เราไปดูเรื่องข่าวต่างประเทศที่เหลือๆดีกว่านะครับ CNN ก็จะพอเท่านี้นะครับผมสะดุดีเท็ดเทอร์เนอร์ไว้เป็นประโยคสุดท้ายบนจอนะครับอาจจะเวอร์ไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็บอกว่าเอางั้นเราคิดอย่างนี้แล้วกันเท็ด is dead long live his idea แม้ว่าเท็ดเทอร์เนอร์จะจากไปแล้วแต่ความคิดเขาจะอยู่ยั่งยืนต่อไปอันนี้แบบผมสรุปดีมากเลยนะครับผมอาจจะทำไม่ได้คิดได้เรียนแบบคิดเรียนแบบได้แต่ทำได้นิดๆหน่อยๆหวังว่าลูกหลานหนุ่มสาวที่มั่งคั่งร่ำรวยเป็นนายทุนเอาความคิดผมว่าคนที่จะทำได้น่าจะเป็น CP นะครับคุณสุภชัยจิรวนนท์เนี่ยให้คุณทุ่มเทให้เต็มที่เปลี่ยนหรือจะเพิ่มช่องใหม่ก็ได้ให้มันเป็นช่องของภูมิภาคเอเชียมาตังมาให้ผมใช้ก็ได้นะครับผมจะใช้เงินให้แบบสุดๆเลยนะครับแบบเท็ดเทอร์เนอร์เลยแล้วให้ได้ของที่ชาวเอเชียภูมิใจแต่มันน่าจะหลายร้อยล้านอยู่นะครับผมว่าเขาคงไม่ได้ยินหรอกนะครับถ้าได้ยินมันจะต้องมีคนรุ่นใหม่ๆที่ทำได้นะเป็นข่าวต่างประเทศดีกว่านะครับโอเคนะสงครามอิหร่านล่าสุดยังไม่มีความคืบหน้าว่าอเมริกาจะรับข้อเสนอของอิหร่านและอิหร่านจะรับเงื่อนไขจากอเมริกาอย่างไรผ่านปากีสถานต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็จะ อยู่ประมาณนั้นตอนทำก็จะพูดดีนะว่าเงื่อนไขของการเจรจาน่าสนใจนะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านคือนายอับบาสหรือดร.อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านโทรศัพท์คุยกับปากีสถานข้อความตอนหนึ่งอ้างอิงได้เพราะแกเปิดเผยได้ว่าเรามีความจำเป็นต้องเจรจาและมีความจำเป็นต้องใช้การทูตไม่มีทางอื่นข้อความก็คือ Dialogue and Diplomacy อันนี้คือหัวใจของการเจรจาต้องใช้การทูตไม่ใช้การยิงนะครับการทูตก็คือไม่ยิงคุยกับลูกเดียวคุยเขียนฟังพูดเจรจาปรับแก้จนได้ข้อตกลงสุดท้ายตอนนี้ข้อตกลงสุดท้ายที่เขาทำกันเขาเรียกว่า MOU อย่างที่เราคุ้นเคยนะครับคือเป็นไม่ใช่ข้อตกลงที่สุดแต่ว่าเป็นบันทึกความเข้าใจร่วมกันว่าเราจะคุยเรื่องนี้เรื่องนี้ต่อไปในอนาคตไม่ใช่ความตกลงขั้นสุดท้ายเป็นความตกลงว่าจะมีกรอบการคุยกันยังไงนี่แหละเขาเรียก MOU นะครับ Memorandum of Understanding บันทึกความเข้าใจระหว่างกันรัฐมนตรีประเทศอิหร่านบอกว่าเราต้องใช้ไดอะล็อกคือการเจรจากับการทูตคือดิปโลมาซีไม่มีการยิงกันเราทำพูดเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันบอกว่าความขัดแย้งจะจบลงเร็วๆนี้แกก็พูดอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ไม่จริงตามที่แกพูดเอาผมก็รายงานว่าแกพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับThe Economist มีข่าวเพิ่มเติมบอกว่าเขามีหลักฐาน exclusive พิเศษที่ได้มาจากหน่วยข่าวกรองของสำนักวิจัย The Economist Intelligence Unit นะว่ามีหลักฐานว่ารัสเซียกำลังทำแผนส่งอาวุธเทคโนโลยีทันสมัยให้กับอิหร่านเอาไปรบกับกองทัพอเมริกาอันนี้ตรวจสอบข้อมูลได้ใน The Economist The World in Brief นะครับผมก็ย่อมาให้แล้วก็ปรับเป็นภาษาไทยนิดหน่อยนะครับว่าเป็นไปตามนี้คืออิหร่านจะได้รับโดรนจำนวนหนึ่งเป็น2แบบ2ระบบจากรัสเซียเพื่อเอาไปใช้ถล่มอเมริกาเดี๋ยวดอนทัมก็คงจะตวาดกลับเองนะครับวันนี้พรุ่งนี้นะครับเพราะแกว่างๆแกก็โซเชียลของแกทุกวันแหละนะครับทุกโซเชียล The Economist บอกว่าโดรน2ประเภทนี้ก็คือโดรนปกติธรรมดา1แบบที่ใช้อยู่ธรรมดานี่อาจจะไม่ใช่โดนเราถ่ายรูปเล่นก็เป็นโดนลบนะครับแบบที่เขาใช้กันอยู่ขนาดใหญ่แหละอีกแบบหนึ่งจะเป็นโดนไฟเบอร์ออปติกที่เขมรใช้ยิงมาทางฝั่งไทยในช่วงที่เราเตรียมที่จะรบกันรอบสองนะครับก็คือโดนโยงสายไฟเบอร์ออปติกเล็กๆมองไม่เห็นนะครับก็คือเป็นไฟเบอร์ออปติกโดนโดรนกับโดนธรรมดาทั่วไปสำหรับการรบพร้อมทั้งทีมทหารที่จะมาฝึกการใช้โดนด้วยเมื่อเดือนที่แล้วได้ข่าวและเห็นภาพแล้วนะครับยืนยันได้ชัดเจนแล้วว่าท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ซิลินสกี้ของยูเครนก็ไปเยือนประเทศในอ่าวเปอร์เซียแล้วก็เสนอจะขายโดรนและฝึกการใช้โดรนของยูเครนซึ่งเขาก็ผลิตเองเก่งแล้วใช้รบกับรัสเซียยืดยาวมา3ปีนี้ได้นะครับก็เนี่ยพวกนี้จะเก่งใช้โดรนเล็กๆและแถมยังจะใช้ไฟเบอร์ออปติกคือตัดสัญญาณไม่ได้นอกจากจะตัดสายซึ่งเขามองไม่เห็นอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่เป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์หรือนิตยสาร The Economist ล่าสุดเช้าวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เกิดเหตุหรือได้ยินเสียงระเบิดที่เมืองท่าบันดาอับบาสดังที่พูดไปแล้วเมื่อต้นรายการนะครับที่เกาะเคชัมซึ่งทางฝ่ายสำนักข่าวทางการของอิหร่านหรือทัสนิมนิวส์เอเจนซี่บอกว่าเป็นการยิงสกัดโดรน2ลำที่มาจากทางฝ่ายตรงกันข้ามไม่บอกว่าเป็นชาติไหนก็อาจจะเป็นชาติในอ่าวเปอร์เซียหรือว่าเป็นอเมริกาก็แล้วแต่2ลำมาเขาก็รายงานว่ายิงตกลงมาทั้ง2ลำจึงมีเสียงระเบิดที่ได้ยินเมื่อวานนะครับโทรทัศน์อิหร่านรายงานว่าสหรัฐอเมริกายิงเรือน้ำมันอิหร่านที่ช่องแคบฮอร์มุสและอิหร่านก็ยิงโต้ทางการอิหร่านแถลงผ่านโทรทัศน์อิหร่านว่า the enemy units sustained damage and left the area เขาใช้ภาษาอังกฤษอย่างนี้นะครับก็คือว่าเรือศัตรูเสียหายแล้วหนีไปนะครับพูดง่ายคือหยุดยิงก็ยังยิงอยู่ยังตอดเล็กตอดน้อยกันอยู่ทางการอิหร่านเห็นอเมริกาชอบพูดบ่อยโดนทําชอบพูดบ่อยว่าผู้นำไม่รู้ใครเป็นใครคุยกับใครก็ไม่รู้จะคุยกับใครดีมันโผล่เวงไปหมดไม่รู้จะเชื่อใครได้ผม ื่อวานอิหร่านก็ตอกย้ำความเป็นจริงให้รู้นะครับว่าท่านผู้นำมอตตาบาคาเมเนอีซูพรีมลีดเดอร์หรือผู้นำสูงสุดเมื่อวานนี้ทางฝ่ายอิหร่านแถลงกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านแถลงบอกว่าท่านผู้นำสูงสุด has full oversight on all issues คือกำกับดูแลสถานการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดเรียบร้อยเต็มที่อยู่นะท่านผู้นำสูงสุดคุมสถานการณ์ดูแลทุกอย่างนะแล้วก็บอกว่าท่านได้บริหารจัดการทุกเรื่องด้วยสติปัญญาอันชาญฉลาดเพื่อผลประโยชน์ของชาติ no action is made without his approval ไม่สามารถจะทำอะไรโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากท่านได้ทุกเรื่องย้ำอีกทีโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์แกชอบบอกว่าไม่รู้ใครเป็นผู้นำอะไรยังไงนะครับผมโอเคผมยืนยันด้วยการอ่านรัฐธรรมนูญอิหร่านนะครับเดี๋ยววันหลังจะอ่านรายละเอียดให้ฟังแต่ว่าผมมีรัฐธรรมนูญอิหร่านซื้อมาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับคือรัฐธรรมนูญเขาบอกไว้แล้วว่าการปกครองเขาทำกันยังไงผู้นำสูงสุดอำนาจสูงสุดก็ตามด้วยประธานาธิบดีและกระทรวงทบวงกรมรัฐมนตรีต่างๆรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วรัฐสภานะมีประธานาธิบดีนะครับมีประธานรัฐสภาทุกฝ่ายเนี่ยเป็นองค์ประกอบของอำนาจหลายๆส่วนที่รวมกันเป็นอำนาจของประเทศอิหร่านแต่สูงสุดเหนือใครอื่นก็คือผู้นำสูงสุดที่เรียกว่า Supreme Leader อันนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญโดนัลด์ทรัมป์และอเมริกาจะมาอ้างบอกว่าไม่รู้ใครเป็นใครไม่ได้เยอะอ่านรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็บางจิ๊บเดียวครับอ่านง่ายนะครับก็บอกว่าอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดผู้นำสูงสุดตายไปแทนที่ยังไงนะครับเขาก็บอกว่าไม่มีคณะผู้เชี่ยวชาญพิเศษมาประชุมกันหารือกันว่าจะเลือกใครแล้วก็จบนะครับมันจะมีผู้เชี่ยวชาญ1คณะไล่กับ80คนอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดประธานาธิบดีรัฐมนตรีต่างๆพ้นไปด้วยวาระทางการเมืองเขาก็เลือกตั้งกันใหม่อันนี้ถ้าอ่านรัฐธรรมนูญแล้วจะรู้ว่าอิหร่านมั่นคงในโครงสร้างประชาธิปไตยส่วนท่านผู้ฟังหรือคนอื่นจะชอบหรือไม่ชอบระบบของเขาเพราะเขาให้ผู้นำสูงสุดไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนและมีอำนาจสูงสุดเนี่ยเป็นผู้นำทางศาสนาและการเมืองการทหารพร้อมกันทุกอย่างอยู่ใต้ท่านแต่การคัดเลือกท่านคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่สุดของประเทศคณะใหญ่ไม่ให้ประชาชนเลือกอันนี้ถ้าเราจะพูดถึงหลักประชาธิปไตยนะครับไม่ก็เพลโตเป๊ะเลยนะครับอันนี้ผมอธิบายไม่ใช่ผมฟุ้งเฟ้อเรื่องเพลโตบ่อยจังก็ใช่แหละนะครับอิหร่านเนี่ยอารยธรรมเปอร์เซียเนี่ยมีอิทธิพลต่อเพลโตมากและความคิดของเพลโตก็ปรับให้เข้ากับอารยธรรมเปอร์เซียลองไปอ่านค้นคว้าดูท่านที่เป็นนักวิชาการรัฐศาสตร์ปรัชญานะครับอิหร่านมีอิทธิพลต่อเพลโตเพราะอิหร่านเนี่ยเก่าแก่กว่าเพลโตแล้วเพลโตก็มีอิทธิพลกลับมายังอิหร่านมันจะปนกันไปปนกันมาแล้วพอมาอ่านรัฐธรรมนูญอิหร่านอันนี้เป็นวิธีคิดของผมเองขออภัยอาจารย์รัฐศาสตร์ทั้งหลายด้วยผมก็แก่เก่าแล้วนะผมก็บ้าเพลโตอยู่วันนี้คืออิหร่านภาพจะวิเคราะห์ตามรัฐธรรมนูญอิหร่านไม่ได้ให้ประชาชนเลือกผู้นำสูงสุดที่มีอำนาจเด็ดขาดแต่ใช้คนดีนะ80คนนะตัวเลขนี้เท่าที่ผมจำนะครับเดี๋ยวเช็ครัฐธรรมนูญอีกทีนึงคณะผู้เชี่ยวชาญเอ็กซ์เปิร์ตเนี่ยเป็นผู้เลือกผู้นำสูงสุดก็คือจากทุกสาขาวิชาคนดีที่สุดเก่งที่สุดในประเทศอิหร่านตามรัฐธรรมนูญมาเลือกแปลว่าเขาไม่ได้ไว้ใจให้ประชาชนเลือกพวกฝรั่งอเมริกันจะบอกว่านี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยนี่หว่าอะไรประมาณนั้นก็เพลโตเขาบอกว่าประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนะไม่อ่านไม่คิดมีแต่ความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นอะไรก็มีความเห็นไปเรื่อยเลยนะครับว่าจะทำแลนด์เวชอย่างเงี้ยครับได้ยินคำว่าแลนด์เวชก็ต้านเลยมีความรู้สึกประชาชนในบอกประชาธิปไตยที่เอเธนเนี่ยไม่ใฝ่ใจที่จะหาความรู้แล้วก็สร้างความคิดมีแต่ความเห็นคนเก่งคนดีเพื่อชาติมันจะต้องหาความรู้แล้วก็เกิดความคิดแล้วจึงมีความคิดเห็นนั่นเพลโตจึงไม่ไว้ใจประชาชนแกจึงไม่ชอบประชาธิปไตยจัดให้ไปอยู่อันดับที่4ของระบอบการปกครองเอเธนส์เลยนะครับอิหร่านก็จึงไม่ไว้ใจให้ประชาชนเลือกผู้นำทางศาสนาง่ายอันนี้ผมคิดเองนะขออภัยพี่น้องชาวอิหร่านและผู้นำอิหร่านด้วยรัฐธรรมนูญอิหร่านเนี่ยจึงมีแบบอย่างของการปกครองที่เป็นโมเดลตามแบบนครรัฐเอเธนส์แล้วก็มีอิทธิพลต่อเอเธนส์และเอเธนส์ก็มีอิทธิพลต่ออิหร่านประมาณนี้ครับเป็นวิธีวิเคราะห์ผมนะครับไม่ผิดไม่ถูกอ่ะเป็นการเสริมให้คิดกันต่อไป เท่านั้นเองนะครับแต่ผมคิดว่ามันคงได้รับอิทธิพลนะให้อิทธิพลรัฐธรรมนูญอิหร่านเนี่ยเท่าที่อ่านตามมาตอนหลังเนี่ยได้รับอิทธิพลจากรัฐธรรมนูญเบลเยียมนะครับไม่ใช่แบบอยู่ๆก็เขียนตามศาสนาอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคครับนั่นก็เป็นวิธีคิดเพราะเราเป็นช่องแห่งความคิดคลื่นแห่งความคิดนะครับเพราะฉะนั้นผู้นำสูงสุดของเขาติดตามสถานการณ์ตลอดนะครับสถานการณ์ต่างๆที่อยู่ในภาคตะวันออกกลางในตอนนี้ส่วนข่าวที่เกี่ยวข้องกับแอฟริกาตอนนี้ก็จะมีพวกกบฏการสู้รบในมาลีผมก็จะผ่านๆไปนะครับเพราะมันอาจจะไม่ได้กระทบถึงเราก็เป็นความรุนแรงพอกันแหละอิสราเอลยังคงยิงเลบานอนต่อไปเพราะฉะนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องคอยต่อไปวันนี้เราเป็นวันศุกร์แล้วเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์จะเกิดอะไรขึ้นผมเดาว่าเสาร์อาทิตย์นี้ก็อาจจะมีการย่นเยอะยืดเยื้อยังไม่มีความตกลงกัน MOU อาจจะเซ็นกันแถวๆสัปดาห์หน้าถ้าจะตกลงเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันจะต้องตอบโต้กันไปตัดทอนเพิ่มเติมกันมาอีกสักพักหนึ่งแล้วเสาร์อาทิตย์เป็นโอกาสที่เหมาะนะครับเพราะติดตามดูว่าเสาร์อาทิตย์นี้การประชุมอาเซียนจะเกิดอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างล่ะผมคิดว่าประเทศไทยหวังว่าคุณอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วก็จะได้นำแนวคิดแบบไทยที่เป็นที่ยอมรับของคนไทยไปนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของโลกส่วนเรื่องของอาเซียนผมว่ามันก็โชคดีที่อาเซียนไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งอะไรนะในภูมิภาคแถบนี้แล้วเขมรก็ยังไม่มีปัญหากับเรา

0: อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็อยู่อย่างสงบก้มหน้าก้มตาทำนากันไปนะครับดูแลเรื่องปุ๋ยหน่อยแล้วกันนะปุ๋ยมันจะขาดแคลนนะเพราะว่าช่องแคบของมุสถูกปิดหรือถูกปิดกั้นเป็นบางช่วงบางตอนหรือบางระยะบางตามลำดับต่อไปปี558นาทีนะครับขอท่านผู้ฟังจงมีความสุขตลอดเสาร์อาทิตย์นี้และมีสันติภาพอยู่ในชีวิตและสังคมของเราต่อไปวันจันทร์หน้ากลับมาใหม่โชคดีและสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติก่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: เก้าสิบหกจุดห้าเอฟเอ็มทิงกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
12: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสึกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1

0: 3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
6: ตรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะครับวันนี้วันศุกร์แล้ววันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับอยู่กับผมธนัทสิรังคูลและคุณสังคมาสารวัตรครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ครับวันนี้วันศุกร์นะครับเป็นประจำเราก็จะนำเสนอรายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ News of the Week นะครับเราไล่เรียงกันไปเลยนะครับสถานการณ์เดือดๆที่ตะวันออกกลางนะครับต้องมีข่าวเรื่องของการปิดน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียไม่ให้สหรัฐใช้มันจะเป็นยังไงนะครับจะกระทบอย่างไรและทำไมเพิ่งเปิดเผยออกมานะครับอาเซียนคุยกรอบแบ่งปันน้ำมันในยามวิกฤตนะครับก็มีการประชุมสุดยอดที่ฟิลิปปินส์กันอยู่ในเวลานี้นะครับก็มีหลายเรื่องหลายราวเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นปัจจุบันทันด่วนที่กรอบความร่วมมือในภูมิภาคจะเดินหน้าอย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามกันส่วนไวรัสซันตาบนเรือสำราญก็ยังเป็นประเด็นข่าวที่ทั่วโลกจับตากันนะครับว่าจะเกิดปัญหาขึ้นรุนแรงขึ้นอีกหรือไม่จะเป็นบทเรียนอย่างไรนะครับตอนนี้เรือไปที่กำลังมุ่งหน้าไปที่สเปนนะครับคาดว่ากำลังอยู่ระหว่างทางส่วนที่อังกฤษนะครับก็เตรียมออกกฎหมายใหม่เรื่องของภาษีบริษัทน้ำมันมาพบเก็บกำไรกันอื้อฟื้ออู้ฟู่เลยนะครับแล้วก็เรื่องของตำนานผู้ก่อตั้ง CNN นะครับได้เสียชีวิตแล้วถึงแก่กรรมด้วยอายุ87ปีนะครับเราจะไปดูตำนานของเขาผลงานที่ทิ้งเอาไว้แล้วสถานการณ์ข้างหน้าครับคุณผู้ฟัง CNN ปัจจุบันนี่ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับเรื่องของธุรกิจตอนนี้ก็เสี่ยงเหลือเกินที่จะถูกแทรกแซงทางการเมืองจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวติดตามกันในช่วงที่2ของ News of the Week แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับไปดูสถานการณ์ของเพื่อนบ้านมาเลเซียและเวียดนามนะฮะสถานการณ์เนี่ยเรื่องของความมั่งคั่งการพัฒนาประเทศทำไมร่ำรวยขึ้นนะครับแล้วเราจะมองเขาอย่างบ้านเดี๋ยวคุณสังมาจะพาไปชมด้วยเอาละครับนี่ก็เป็น1ชั่วโมงของเช้าทันโลกนะครับติดต่อสื่อสารพูดคุยกับพวกเราได้ทุกช่องทางนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปกันเลยครับ News of the Week ช่วงแรกครับ
8: News of the Week
6: ต้องมาอัปเดตกันซะก่อนนะครับเรื่องของสถานการณ์สงครามอิหร่านนะฮะในที่มีข่าวที่สับสนเช่นเดิมนะครับปนเปกันไปในระหว่างที่ยังคงงงกันว่าจะตกลงกันได้หรือไม่ข้อตกลงที่เสนอกันไปกันมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับล่าสุดนั้นก็มีความตึงเครียดนะฮะเรื่องของการกระทบกระทั่งยิงกันนะครับ ทั้งสองฝ่ายก็ได้ประกาศว่าได้ยิงเข้าใส่โจมตีเข้าใส่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็จำกัดอยู่ในพื้นที่ทะเลช่องแคบฮอร์มุซนะครับอย่างอิหร่านก็บอกว่าได้โจมตีเรือรบด้วยนะครับไม่ใช่เรือสินค้าเรือรบนะฮะ เป็นการยิงปะทะกันกับศัตรูนะครับตามที่สื่อของอิหร่านรายงานมาในช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็ทางกองทัพสหรัฐก็บอกว่าได้ยิงสกัดกั้นนะครับขีปนาวุธของอิหร่านนะฮะหลายลูกนะครับโดยใช้กองเรือของตนเนี่ยนะฮะกองเรือพิฆาตในช่องแคบฮอร์มุซที่ได้ตรึงกำลังอยู่นะฮะรวมถึงทั้งในอ่าวโอมานด้วยนะครับด้านนอกที่ติดกับมหาสมุทรอินเดียนั่นเองแล้วก็ทางอิหร่านก็ยังได้ใช้โดรนนะครับแล้วก็เรือเร็วโจมตีเรือสหรัฐ3ลำด้วยนะครับที่ผ่านเข้าไปในบริเวณอันนี้เป็นการยืนยันเองของกองทัพสหรัฐนะครับทางกองบัญชาการกลางของสหรัฐก็บอกว่าไม่ได้ต้องการที่จะยกระดับความรุนแรงนะครับต้องการที่จะตรึงจุดยืนเท่านั้นเองตรึงกำลังเอาไว้แล้วก็พร้อมที่ปกป้องกองกำลังของตนนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่เป็นเกิดขึ้นนะครับพร้อมๆกับที่ก็มีรายงานว่ากำลังพิจารณาข้อเสนอของแต่ละฝ่ายอยู่นะครับมีการระบุมานะฮะว่าอิหร่านนั้นได้รับข้อเสนอของสหรัฐไปนะครับล่าสุดนั้นก็กำลังพิจารณาอยู่แล้วก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับตอนนี้ต้องฟังหูไว้หูตลอดนะครับทุกเรื่องทุกราวเราก็ทราบกันดีแล้วในระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมามีการเจรจากันอะไรให้ข่าวกันมาบางครั้งมันก็เรียกว่าหลุดสุดกู่ไปนะฮะสุดกู่ไปแล้วก็ต้องดึงกลับมาแล้วก็ไม่เป็นไปตามที่ให้ข่าวกันไปล้มพับกันไปหลายรอบแต่ครั้งนี้ก็มันก็ผ่านหลายๆเหตุการณ์มาแล้วนะครับผู้นักวิเคราะห์เขาก็มองว่ามันก็น่าจะมีอะไรที่คืบหน้ากันบ้างนะครับแม้จะมีความตึงเครียดในพื้นที่นะฮะก็เป็นการที่อิหร่านกำลังพิจารณาข้อเสนอซึ่งจะยุติสงครามอย่างเป็นทางการนะฮะแต่เรื่องสำคัญหลายจุดเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรมีเพียงแต่แหล่งข่าวที่ให้ข่าวมานะครับเรื่องของการใช้โปรเจกต์ฟรีดอมของในทรัมป์นั้นตอนนี้ถูกระงับไปเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในด้านการคืบหน้าเพื่อการเจรจาสันติภาพตามแนวทางของนายโดนัลด์ทรัมป์ออกมานะครับก็เป็นข้อมูลที่ทางสำนักข่าวบางแห่งของสหรัฐอเมริกาก็ได้ไปเจาะมานะครับว่าคุยอะไรกันบ้างนะครับเอกสาร14ข้อนะฮะก็มีทั้งเรื่องของการที่อิหร่านต้องตกลงไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และก็ยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมอย่างน้อย12ปีนะฮะอิหร่านจะยินยอมด้วยหรือเปล่าสหรัฐจะแลกเปลี่ยนด้วยอะไรยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรปล่อยเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่อายัดไว้ในสินทรัพย์ของอิหร่านก็ที่ผ่านมานะครับมาตรการลงโทษเรียกว่ามาตรการลงโทษจะดีกว่านะครับแซงชั่นคว่ำบาตรนี่ก็เกี่ยวข้องกับการไม่ร่วมสังคกรรมอะไรต่างแต่มาตรการที่ออกมาหลายตัวนะครับเป็นมาตรการลงโทษที่เรียกว่าแซงชั่นนั้นก็ยุติสกัดกั้นนะครับการเงินการธนาคารการค้านะครับการห้ามผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมันก็กระทบกับหลายประเทศทั่วโลกด้วยนะครับทั้งสองฝ่ายซึ่งใช้มาตรการปิดกั้นช่องแคบโมสก็จะเปิดเส้นทางเดินเรือนี้ภายใน30วันนับจากวันลงนามด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ก็น่าจะมีการยื่นหมูยื่นแมวนะครับนะต่างไปจากข้อตกลงก่อนๆหน้าก็ผู้เจรจาต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีการใช้วาทกรรมมันอยู่นะครับทางอิหร่านเขาก็ต้องมีการเมืองภายในประเทศที่ต้องรักษากิจภูมิของรัฐบาลแล้วก็ความหนักแน่นนะครับเพื่อไม่ให้เสียรังวัดในการเจรจาต่อไปคราวนี้มาดูครับเรื่องสำคัญที่ผมว่าน่าสนใจก็คือการที่ซาอุดิอาระเบียนะครับได้ประกาศว่าให้ยุตินะครับไม่ให้กองทัพสหรัฐเนี่ยเข้าไปใช้น่านฟ้าแล้วก็สนามบินฐานทัพของตนนะฮะก็เป็นสิ่งที่ก่อนหน้านี้ที่นายโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้ประกาศระงับปฏิบัติการที่เรียกว่าโปรเจกต์ฟรีดอมนานในการช่วยเหลือเรือสินค้าที่ติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซออกมารวมถึงลูกเรือหลายหมื่นคนออกมาแต่เขาอยู่จู่ๆเขาบอกว่าเราต้องระงับไปนะครับโดยไม่เหตุผลที่ชัดเจนหรือว่ามีเหตุมีผลนะครับต่อมาถึงจะเปิดออกมาได้นะครับว่า เนี่ยซาอุดิอาระเบียและก็น่าจะเป็นคูเวตด้วยนะครับที่ได้สั่งไม่ให้ใช้น่านฟ้าไม่ให้กองทัพสหรัฐเนี่ยใช้น่านฟ้าของตนบินเครื่องบินนะครับแล้วก็ไม่ให้ใช้ฐานทัพด้วยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่นะครับนี่เป็นเหตุผลสำคัญเหตุผลจริงหรือเปล่านะที่ทำให้ในทรัมป์เนี่ยกลัวเสียหน้าไม่บอกเหตุผลจริงนะครับทำให้ต้องระงับปฏิบัติการนั้นไปแล้วต่อมาเนี่ยนะครับก็ยังมีข่าวว่ามันเป็นเพราะอะไรซาอุดิอาระเบียก็เป็นพันธมิตรกับนายทรัมป์นะฮะลูกเขยนะฮะลูกชายก็มีความเกี่ยวโยงด้านธุรกิจอะไรมากมายจะเป็นจริงหรือแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยมูฮัมหมัดบินซาลมานนะครับปรากฏราชกุมารของซาอุดิอาระเบียก็เพิ่งจะพูดคุยทางโทรศัพท์กับนายทรัมป์ที่ทำไมถึงทำอย่างนี้มันเป็นการเสียรังวัดจริงๆนะครับสำหรับสหรัฐหากว่าซาอุดิอาระเบียเป็นมิตรของตนเนี่ยบอกปัดเช่นนี้นะครับก็มองกันถึงว่าตั้งข้อสงสัยนะครับว่าซาอุดิอาระเบียจะหาทางลงให้ในทรัมป์หรือเปล่าครับอยากจะถอนตัวจากสงครามอยู่แล้วทำไม่ได้ครับนี่เป็นเหตุผลว่ามันก็เป็นการเรียกว่าตัดแขนตัดขานะฮะตัดน่านฟ้านี่ก็คือตัดแขนตัดขาไม่ให้ขยับได้มากเพราะซาอุดิอาระเบียนี่ก็เป็นชาติสำคัญมีพื้นที่มากมายครับน่านฟ้าก็กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยก็เป็นเหตุผลได้นะครับในการหาทางลงแต่ปรากฏว่าไอ้เรื่องการระงับการใช้น่านฟ้าเนี่ยเป็นสื่อ NBC นะครับของอเมริกาที่รายงานออกมาแต่Wall Street Journal ล่าสุดออกมานี่ก็บอกว่าซาอุดิอาระเบียและก็คูเวตด้วยนะครับได้ยกเลิกข้อจำกัดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับก็จะปล่อยให้สหรัฐเนี่ยใช้ฐานทัพและก็น่านฟ้าได้เหมือนเดิมนะครับนะก็ไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมไม่มีใครที่จะมายอมรับหรือว่าให้ข่าวอย่างเป็นทางการของทั้งสองฝ่ายนะครับนี่ก็เป็นถือว่าอย่างไรก็ตามหากเป็นจริงนะครับมันก็เกิดรอยแยกรอยปลิดนะครับของทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนะครับว่าจากที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็แสดงความเรียกว่าไม่พอใจหรือว่าความกังวลกระวนกระวายนะครับว่าสหรัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะปิดกั้นการโจมตีของอิหร่านได้อย่างชะงักนะครับทำให้ตัวเองต้องเสียหายแล้วคราวนี้มันก็ไปเกี่ยวข้องกับการเมืองภายในด้วยนะครับ UAE ครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะก็กำลังจะขับขยับเคลื่อนไหวต่างๆมากมายนะครับหลังจากที่ออกจากโอเปกแล้วตอนนี้จะน่าจะถอนตัวออกจากกลุ่มความร่วมมือนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นกลุ่ม GCC นั่นเองกลุ่มความร่วมมือในอ่าวอาหรับนะครับซึ่งก็เป็นโต้โผใหญ่โดยซาอุดิอาระเบียเหมือนกันนะครับก็เพราะความน้อยเนื้อต่ำใจนะครับความไม่ลงรอยเรื่องนโยบายต่างๆ UAE เนี่ยเราเข้าใจกันดีนะครับเขาก็ต้องการเชิญเดินนโยบายเรื่องเศรษฐกิจน้ำมันเนี่ยเป็นเอกเทศตัดขาดจากซาอุดิอาระเบียแล้วก็ยังเข้าหาอิสราเอลมากขึ้นก็อาจจะเป็นเหตุผลนะครับทำให้อิหร่านเนี่ยโจมตี UAE หนักกว่าใครนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ UAE ก็ไม่พอใจแล้วต้องการเดินหน้าต่อไปเรื่องของการเดินนโยบายเพื่อที่จะปิดกั้นนะครับเรียกว่าจบสงครามปิดจบสงครามเนี่ย UAE ก็พยายามอย่างเต็มที่เพราะว่ามันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าการฟื้นฟื้นซ่อมแซมนะครับศักยภาพในการส่งออกน้ำมันการผลิตขุดเจาะต่างๆต้องใช้เวลานานเหลือเกินนะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะครับของนิวส์ออฟเดอะวีคชาวทั่วโลกครับ
2: ค่ะไปต่อเนื่องกันเรื่องน้ำมันเนี่ยนะคะคุณธนัทก็คือการประชุมอาเซียนนะการประชุมสุดยอดเซบูซัมมิตที่ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพนะคะก็ปรากฏว่าความร้อนแรงของประเด็นในการพูดคุยเนี่ยก็มาอยู่กันที่เรื่องวิกฤตพลังงานเนี่ยแหละค่ะโดยที่ภาพของการประชุมครั้งนี้นะคะได้มีฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นผู้ผลักดันในฐานะประธานอาเซียนแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เรียกว่านำเข้าน้ำมันเป็นหลักเลยเหมือนกับประเทศไทยเลยนะคะเพราะฉะนั้นการประชุมครั้งที่48เนี่ยหัวข้อของการประชุมครั้งนี้ปรากฏว่ามันก็มีประเด็นที่พูดถึงเรื่องประเทศที่ต้องพึ่งพิงพลังงานจากตะวันออกกลางนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการคุยกันบอกว่าขอหารือสมัยพิเศษก่อน ขออภัยค่ะ

0: บอกว่ามันเกิดผลกระทบในวงกว้างแล้วก็มากระทบต่อห่วงโซ่การค้าห่วงโซ่ความเป็นอยู่ของประเทศเราทั้งหมดแล้วก็เป็นเครื่องย้ำเตือนนะคะว่าการพัฒนาจากภูมิภาคข้างนอกมันกระทบอาเซียนอย่างร้ายแรงแล้วก็เร่งด่วนด้วยเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องเสริมความเข้มแข็งแล้วก็พร้อมรับวิกฤตนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะ
1: Higher prices for agricultural inputs, food and basic commodities. The crisis also caused disruptions in some sectors, including transportation and tourism, part and put at risk millions of ASEAN nationals in the middle.
0: ขอบคุณค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ยังได้อธิบายถึงผลกระทบที่มีต่อทั้งเรื่องการเกษตรเรื่องของการขนส่งที่กระทบต่อประเทศต่างๆในสมาชิกอาเซียนนะคะคำถามคือคนก็มาวิเคราะห์กันต่อบอกว่าปกติอาเซียนเนี่ยเวลาคุยพูดตรงๆนักวิเคราะห์บอกว่าดูแล้วมันก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่มีแต่วาทะทางการทูตเสร็จแล้วก็ไม่สามารถร่วมมือกันได้อย่างจริงจังเนื่องจากว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีเรียกว่ามีคู่ขัดแย้งของตัวเองอย่างฟิลิปปินส์ก็มีคู่ขัดแย้งเป็นจีนแต่กัมพูชาหรือแม้กระทั่งไทยหรือพม่าเองเนี่ยก็เริ่มมีทิศทางที่จะปรองดองกับจีนแล้วก็เห็นด้วยกับจีนมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนักการทูตและนักวิเคราะห์บอกว่าคราวนี้จะเป็นตัวพิสูจน์บทบาทของฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนนะคะว่าจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้หรือเปล่าแล้วก็อันที่ค่อนข้างขัดแย้งกันหนักเลยอันนี้สื่อทั้งมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยตีข่าวมากเลยนะคะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยพยายามที่จะเปิดทางให้พม่ากลับเข้ามามีส่วนร่วมกับอาเซียนมากขึ้นเพราะว่าอาเซียนเห็นไม่ตรงกันในการที่รัฐบาลชุดใหม่ของพม่านำโดยประธานาธิบดีมินอองไลต้องการที่จะกลับเข้ามาในเวทีนี้ให้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการวิเคราะห์กันค่ะคุณธนาคุณผู้ฟังว่ากรอบข้อตกลงเนี่ยมันจะสามารถเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีรายงานนะคะของคุณดอนแม็กเล่นกิลเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเดลาซาวในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เองบอกว่าคือการวางแผนเพื่อจะบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วก็เรียกว่าเร่งด่วนมากกว่าเรื่องอื่นๆนะคะแล้วก็ทางด้านของอาเซียนเองเนี่ยผลิตภัณฑ์ GDP รวมกันตั้งเกือบ4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแต่ว่าเวลาที่จะต้องมาคุยกันที่ตัวเองเนี่ยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ขนาดนี้แต่พอมาคุยกันจริงๆมักจะไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นรูปธรรมไม่มีกลยุทธ์แล้วก็ไม่มีความมุ่งมั่นที่แน่วแน่แล้วก็มีอดีตนักการทูตฟิลิปปินส์อีกคนหนึ่งนะคะรอร่าเดลโรซาริโอก็บอกเหมือนกันนะคะบอกว่าตอนนี้อาเซียนควรจะต้องมาคุยกันเพราะผลกระทบเนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆนะคะเป็นอุปทานพลังงานที่ไม่มีใครหลบเลี่ยงได้เลยนะคะแต่ว่าทำยังไงที่จะให้มากกว่าการใช้พวกวาทศิลป์วาทะนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วไม่สามารถที่จะจัดการกับปัญหาตัวเองได้คำถามคือมันติดขัดอะไรบ้างน่าสนใจมากค่ะคุณธนัทคุณผู้ฟังนะก็คือในแถลงการของฟิลิปปินส์เนี่ยแม้จะมุ่งมั่นเรื่องนี้แต่อย่างที่บอกนะคะว่าบิ๊กเบิ้มเนี่ยมีอินโดมาเลบรูไนถูกไหมคะขนาดกลางเนี่ยคือไทยเวียดนามแล้วก็พม่าแล้วบรรดาประเทศต่างๆเหล่านี้ไล่ไปฟิลิปปินส์กัมพูชาลาวสิงคโปร์ติมอร์เลสเตเนี่ยเรียกว่าผลิตได้น้อยเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องพึ่งพิงการนำเข้าน้ำมันหลายประเทศเนี่ยพึ่งเกือบ 100% เลยทีเดียวข้อมูลของทาง ACE นะคะก็คือศูนย์กลางด้านพลังงานของอาเซียนก็เพิ่งเผยแพร่เมื่อเดือนธันวาคมนี่เองนะคะบอกว่าการผลิตน้ำมันของอาเซียนเนี่ยถ้าไล่เรียงมา2ปีที่แล้วจนถึงบัดเนี้ยก็เรียกว่าการผลิตเนี่ยค่อนข้างที่จะทรงตัวอยู่ที่ประมาณวันละ 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวันคือถือว่าไม่เยอะนะคะแล้วก็การเติบโตกำลังการผลิตดูเหมือนว่าหลายๆประเทศจะเพิ่มขึ้นนะอย่างไทยก็ผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ10ใช่ไหมคะแต่อนาคตของปิโตรเลียมอาเซียนเนี่ยนักวิเคราะห์บอกว่ามันไม่ได้สดใสเท่าไหร่นะคะแล้วปริมาณสำรองน้ำมันดิบก็ลดลงเรื่อยๆทั้งน้ำมันแล้วก็ก๊าซเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าแหล่งผลิตในภูมิภาคของประเทศอาเซียนเนี่ยเริ่มเสื่อมสภาพด้วยแล้วก็มีจำกัด ทีนี้ถาม

0: ว่าเรามีข้อตกลงกันอยู่แล้วใช่ไหมเรามีข้อตกลงที่เรียกว่าความมั่นคงด้านปิโตรเลียมนะคะจากนั้นเนี่ยก็มีการปรับปรุงกันมาหลายรอบทีเดียวนะคะแล้วถามว่าได้ลงนามกันไหมทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ถึงออกแรงไงคะบอกว่าอยากจะให้มีการลงสัตยาบันเพราะว่าความตกลงเนี้ยมันเริ่มตั้งแต่ปี1986แล้วตอนนั้นหลายคนคงจำได้ว่าโอ้มันย้อนไปตั้งแต่ต่อเนื่องปฏิวัติอิสลามในอิหร่านแต่ทีนี้ความซับซ้อนของกฎหมายอาเซียนก็คุยกันอยู่นั่นแล้วค่ะปรับแล้วปรับอีกจนล่าสุดเมื่อปีที่แล้วก็ยังปรับอยู่แล้วเงื่อนไขเนี่ยมันค่อนข้างยากนักวิเคราะห์บอกเลยบอกว่าเวลาที่ประเทศสมาชิกเนี่ยขาดแคลนเนี่ยจะนับยังไงว่าเป็นวิกฤตแล้วประเทศสมาชิกที่ผลิตน้ำมันควรจะต้องช่วยเหลือเขาบอกว่ามันจะต้องวิเคราะห์ว่าอย่างน้อยผลกระทบเนี่ยขาดแคลนต่อเนื่อง30วันแล้วก็ขาดแคลนอย่างน้อยร้อยละ10เพราะฉะนั้นอันเนี้ยถึงเป็นวิกฤตนะหรือสถานการณ์ฉุกเฉินเขาบอกว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวเกิดสึนามิเกิดสงครามลงกันระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยถึงจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่ามันก็มีปัญหาเชิงในเรื่องของการปฏิบัติเหมือนกันนะคะบอกว่าเอาข้อจริงมันจะต้องแจ้งไปที่เลขาธิการที่เรียกว่าสภาปิโตรเลียมอาเซียนคุณต้องบอกด้วยว่าคุณมีแผนประหยัดพลังงานหรือเปล่านะคะซึ่งมันมีนักวิเคราะห์นะคะท่านหนึ่งก็บอกว่าในกรณีที่เกิดมีไอ้โม่งกักตุนน้ำมันในประเทศสมาชิกอันเนี้ยจะใช้เวลาพิจารณายังไงเพราะคำร้องบอก48ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวต้องเข้าคณะกรรมการบริหารจัดการคณะกรรมการกำกับดูแลพูดง่ายๆนะคะว่าในข้อเสนอที่ฟิลิปปินส์เสนอครั้งนี้น่าสนใจแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็จะยืดยาวเหมือนที่เราเคยคิดกันมาเกือบ30ปีแต่ก็ยังไม่ได้ทำหรือเปล่านะคะบางส่วนของข้อมูลนะคะมาจากอาจารย์สุภลักษณ์กาญจนขุนดีที่อาจารย์ปิดท้ายนะคะบอกว่าความเป็นน้ำหนึ่งในอาเซียนเนี่ยปกติแล้วก็จะอยู่ในเอกสารแล้วก็วาทะทางการทูตแต่ครั้งนี้ก็เรียกว่าสอดคล้องกับอาจารย์เดโลเดซาโลของฟิลิปปินส์เมื่อสักครู่เหมือนกันนะอาจารย์ก็พูดเหมือนกันเลยบอกว่าปกติแล้วอาเซียนเนี่ยเวลาคุยกันแล้วเวลาถ้าจะไปในสู่ทางปฏิบัติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากค่ะคุณธนัทคุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือประเด็นข่าวเด่นวันนี้เรื่องของอาเซียนกับข้อตกลงการช่วยเหลือในเรื่องของกรอบข้อตกลงการแบ่งปันน้ำมันค่ะ
1: ครับมาถึงข่าวที่ทั้งสัปดาห์นะครับก็ติดตามกันแล้วก็สร้างความกังวลนะครับหลายคนก็เกรงว่าจะเกิดการระบาดอีกครั้งหรือเปล่าคล้ายๆกับโควิดหรือไม่นะครับสำหรับไวรัสซันตาที่พบบนเรือสำราญล่องในมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับเริ่มจากอาร์เจนตินานะฮะตั้งแต่วันที่1เมษายนแล้วก็พบผู้เสียชีวิตนะทั้งบนเรือแล้วก็นอกเรือแต่ว่าเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับก่อนขึ้นเรือวันที่1หรือไม่ก็ยังเป็นสิ่งที่ปริศนากันอยู่นะครับก็ยืนยันว่าทางองค์การอนามัยโลกนั้นได้ประกาศนะครับว่าไม่ต้องกังวลถึงขั้นนั้นนะครับสำหรับไวรัสซันตาจะไม่เป็นกรณีของการระบาดใหญ่ทั่วโลกเหมือนกับโควิด-19นะครับก็ตอนนี้นะครับสถานการณ์ล่าสุดนั้นเรือได้มุ่งหน้าจากเคปเวิร์ดนะครับประเทศหมู่เกาะในตะวันตกชายฝั่งตะวันตกนะครับนอกชายฝั่งตะวันตกของแอฟริกาเพื่อที่จะไปยังเกาะแคนารีของสเปนก็ได้จิรจาแล้วนะครับว่าที่นั่นเนี่ยน่าจะมีเรื่องของอุปกรณ์นะครับสถานที่เครื่องไม้เครื่องมือเหมาะสมแล้วก็พร้อมสับที่สุดนะครับในการรับมือซึ่งสเปนก็พร้อมเตรียมรับอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะกักกันโรคนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยนะครับมากมายเกี่ยวกับการป้องกันโรคครั้งนี้ผู้เสียชีวิตไปนั้นก็เป็นชาวเนเธอร์แลนด์นะครับชาวดัตช์สองสามีภรรยาก็เป็นผู้สูงอายุทั้งคู่แล้วก็มีสตรีชาวเยอรมันอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ศพยังอยู่บนเรือนะฮะลำนี้ชื่อ MV Ondias เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นสัญชาติเนเธอร์แลนด์ของบริษัท Ocean Wide Expedition นะแล้วก็ยังมีผู้ติดเชื้อนะครับอีก4คนซึ่งตอนนี้ได้นำตัวออกไปแล้วนะบางคนนี่แสดงอาการหนักเลยนะครับอาการทางเดินหายใจก็ต้องนำไปรักษากันก็นำตัวนะฮะโดยด่วนออกจากเรือได้แล้วพอ พอไปจอดที่เคปเวิร์ดเนี่ยนำผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็มีอาการป่วยแล้วเนี่ยลงจากเรือได้แล้วเรือถึงออกจากสเปนไปตอนนี้ทางบริษัทนะครับเจ้าของเรือก็บอกว่าบนเรือนี่ไม่มีใครที่แสดงอาการนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องเข้าไปกักกันโรคที่นั่นต่อนะครับเพราะว่าระยะฟักตัวของไวรัสซันตาซึ่งปกติจะแพร่เชื้อเนี่ยด้วยหนูนะครับหรือว่าสัตว์พันธุ์แท้อื่นๆจากมูลจากน้ำลายนะครับแล้วก็จากฉี่ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในที่อับที่ชื้นนะครับที่รกรุงรังนะพอมูลพวกนี้มันแห้งปลิวฟุ้งในอากาศก็ติดเชื้อกันคล้ายๆกับกรณีของภรรยาจีนแฮกแมนนะครับที่เราก็เปิดเสนอกันไปเสียชีวิตกันที่รัฐนิวเม็กซิโกนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองภรรยาเสียชีวิตจากโรคนี้นะครับติดเชื้อฮันตาแล้วก็สามีซึ่งภรรยาเสียชีวิตไปแล้ว1สัปดาห์ด้วยอาการป่วยอัลไซเมอร์รุนแรงนะครับก็ได้เสียชีวิตตามไปก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ขึ้นปลายนะครับคราวนี้ก็ตรวจสอบกันด้วยว่ามาจากไหนเนี่ยมาจากไหนนะเพราะว่ามันตรวจสอบชัดเจนไม่ได้ว่าติดเชื้อบนเรือหรือว่าก่อนขึ้นเรือมาแล้วและจากที่ไหนด้วยนะครับคนที่เสียชีวิตคนแรกเนี่ยเสียชีวิตเมื่อวันที่11เมษายนนะครับขึ้นเรือมาแล้วเริ่มโปรแกรมท่องเที่ยวมาแล้ว11วันนะครับก็ได้เสียชีวิตซึ่งระยะฟักตัวของมันเนี่ยติดเชื้อแล้วเริ่มแสดงอาการเนี่ยอยู่ถึงตั้งแต่ระหว่าง 1-8 สัปดาห์เลยนะครับนะฮะบางครั้งบางช่วงสำคัญก็อยู่ระหว่าง 2-4 สัปดาห์นะที่จะเริ่มแสดงอาการนั่นเองแล้วมันก็โอ้โหระยะแบบ2เดือนขนาดนี้ผู้ป่วยคนแรกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไปติดที่ไหนมาหรือเปล่านะที่อาร์เจนตินาเนี่ยในจังหวัดที่ขึ้นเรือกันเนี่ยไม่เคยมีประวัตินะครับแต่ว่าเคยเกิดการระบาดของไวรัสซันตานะในอาร์เจนตินานะเมื่อไม่นานมานี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต28คนแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ว่าเป็นต้นเหตุจริงหรือไม่นะครับนี้ทางองค์การอนามัยโลกก็พยายามให้ข่าวให้ความรู้นะครับว่าอย่าไปตื่นตระหนกนะฮะตอนนี้มันไม่ใช่ปัญหาในการระบาดเป็นวงกว้างแน่นอนแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันจะเป็นการติดเชื้อระหว่างมนุษย์สู่มนุษย์ที่เกิดขึ้นได้น้อยนะครับแต่เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นปริศนาเพราะว่าไวรัสซันตาโรคติดเชื้อนี้ไม่มีวิธีรักษานะครับมีแต่รักษาตามอาการซึ่งก็ไม่สามารถสกัดเชื้อได้อย่างเต็มที่สกัดไวรัสได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วมันก็มีจุดสำคัญอันหนึ่งที่มันเพิ่งเปิดเผยขึ้นมาคุณผู้ฟังคุณสังกมา มีผู้โดยสารครับคือขึ้นเรือมาเนี่ยที่อาร์เจนตินา150คนนะฮะแต่ตอนนี้เรืออยู่บนเรือเนี่ยนอกจากผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับเหลืออยู่ประมาณ80กว่าคนเท่านั้นเอ๊ะที่เหลือไปไหนมีลงระหว่างทางครับมีลงระหว่างทางก็คงอนุมานได้ว่าเมื่อเกิดผู้เสียชีวิตแล้วผู้โดยสารบางส่วนเนี่ยไม่ต้องการที่จะอยู่บนเรืออีกต่อไปและยังมีศพด้วยนะครับก็ระหว่างทางที่ไปแวะที่เกาะเซนต์เฮเลนาซึ่งก็ใกล้ๆกับนะฮะแอฟริกาใต้ก็เลยลงกันนะครับอย่างน้อยๆ30คนที่นั่นไม่รู้ว่าระหว่างทางอื่นอีกหรือไม่นะครับก็มีชาวอังกฤษ7คนนะฮะมีชาวสิงคโปร์ด้วยนี่มีชาวสิงคโปร์ด้วยนะครับก็ตอนเข้าลงมาแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่24เมษายนแล้วหลายวันไปแล้วครับประมาณ2สัปดาห์ได้แล้วมั้ยกว่า2สัปดาห์แล้วบางคนก็เดินทางไปกลับบ้านของตัวเองที่อังกฤษเนี่ยไปแล้วนะครับนะก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับทางหน่วยงานสาธารณสุขของอังกฤษก็บอกว่าได้เข้าไปดูแลแล้วนะครับแล้วก็เฝ้าติดตามว่ามีอาการอะไรหรือไม่แต่ว่ายังมีอีกหลายเชื้อชาติอย่างน้อยสิงคโปร์นะชาติหนึ่งแล้วก็ยังมีหลายเชื้อชาตินะครับบนเรือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไปเที่ยวจะเป็นชาวอังกฤษชาวเนเธอร์แลนด์นะครับชาวอเมริกันชาวสเปนชาวเยอรมันนะแล้วก็แคนาดาด้วยส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีอีกหลายชาติเลยบางจำนวนน้อยๆแล้วก็คนงานบนเรือเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่เป็นชาวฟิลิปปินส์ด้วยนะฮะฟิลิปปินส์เนี่ย38คนนะครับที่เป็นทั้งลูกเรือแล้วก็เป็นทั้งลูกเรือล้วนเลยนะครับลูกเรือคนทำงานบนเรือใน38คนครับผมนะครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องไล่หากันต่อไปนะครับเป็นงานใหญ่ของหน่วยสาธารณสุขของหลายๆชาติที่ต้องร่วมมือกันภายใต้การประสานงานขององค์การอนามัยโลกนี่เป็นเรื่องที่3ของ เวิร์ดอัปเดตข่าวเด่นประจำสัปดาห์ครับ
2: News of the Week
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรามีเวลาอัปเดตข่าวสักนาที2นาทีแล้วเบรกแล้วไปตามช่วงหน้ากันดีไหมครับนัท
1: ครับผมเชิญครับ
0: ค่ะก็อันนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามเพราะว่าทรัมป์มาขีดเส้นใต้อีกแล้วคราวนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องภาษีนะคะบอกว่าจะให้เวลาสภาพยุโรปนะฮะก็รายงานเนี่ยบอกว่าทรัมป์ไปประกาศเรื่องของอัตราภาษีที่ก่อนหน้านี้ยังคงมีประเด็นกันอยู่นะคะว่าจะตกลงแต่ละประเทศเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการติดตามนะคะแล้วก็มีรายงานว่าการประชุมสุดยอดซัมมิตระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐกับจีนยังคงอยู่ในกระบวนการอยู่นะคะอันนี้บลูมเบิร์กยืนยันว่ายังไม่ได้มีการผลกระทบอะไรแม้ว่าอิหร่านจะตัดหน้าไปก่อนก็ตามนะคะแล้วก็มีรายงานว่าทางจีนนะคะประกาศที่จะสู้เรื่องของดิจิตอลดอลลาร์นะคะเพื่อให้ตัวเองอยู่บนการออมระดับโลกแล้วก็จะอยู่ในเส้นทางการต่อสู้ทางการเงินต่อไปค่ะคุณธนัท
1: ครับเรื่องของเกาหลีเหนือบทบาทเกาหลีเหนือในการทำสงครามยูเครนนะครับก็เป็นปริศนาว่าเข้าไปส่งทหารเข้าไปช่วยรัสเซียรบเนี่ยโดยเฉพาะในแคว้นคุชเนี่ยจำนวนเท่าไหร่และมีผู้เสียชีวิตขนาดไหนนะครับทางเกาหลีใต้ก็ประเมินไว้ก่อนหน้านี้เป็นหมื่นนายนะครับทางหน่วยงานแล้วก็สื่อตะวันตกนะครับก็ประเมินไว้ที่ 2,003 นะฮะแต่คราวนี้มันมีการเปิดอนุสรณ์สถานที่เกาหลีเหนือนะครับเพื่อที่จะรำลึกชื่อของผู้เสียชีวิตทหารผู้เสียชีวิตเหล่านี้นะครับก็ทำให้ชัดเจนว่าเป็นการส่งสารเหมือนกันนะครับว่าน่าจะเข้าเขาว่ามีผู้เสียชีวิตฐานเกาหลีเหนือเสียชีวิตในสงครามยูเครนเนี่ยนับหมื่นคนก็เป็นได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่คุยแค่แกะดูเพราะว่าทางเกาหลีเหนือก็ไม่ยอมที่จะเปิดเผยเรื่องนี้นะครับแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะครับก็มีการประท้วงอย่างต่อเนื่องนะครับความพยายามของญี่ปุ่นโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะครับนายกหญิงซาเอะทาไกจิที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สิ่งที่ผู้ประท้วงบอกว่าเป็นการทำลายฉีกรัฐธรรมนูญแห่งสันติภาพฉบับเดียวที่ทั่วโลกควรหวงแหนเนี่ยนะครับก็มีการประท้วงอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะสะท้อนนะครับว่ามีความอันตรายอย่างไรนะครับซึ่งก็ตรงกับที่หลายชาติโดยเฉพาะเกาหลีใต้แล้วก็จีนพยายามที่จะส่งเสียงต่อต้านนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เนาะคุณสังกมาเดี๋ยวพรุ่งหน้ากลับไปตามยังมีอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะการอาลัยเท็ดเทอร์เนอร์นะครับผู้ก่อตั้ง CNN แล้วก็มีความเสี่ยงว่าจะถูกเรื่องของกลไกธุรกิจเนี่ยเข้าไปทำให้ถูกแทรกแซงหรือไม่รวมถึงอังกฤษเตรียมออกกฎหมายใหม่เก็บภาษีบริษัทน้ำมันนะครับแล้วก็มาเลเซียเวียดนามทำไมรวยขึ้นรวยขึ้นพักกันสักครู่ครับ
2: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven by Foodจุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอ้ยคอยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
4: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
3: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: เทรดDWพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดDWพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13
6: ทำไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
7: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
1: ต้อนรับกลับเข้าสู่เช้าทะลุนะครับในช่วงที่2ไปต่อกันเลยครับ News of the Week ในช่วงที่2ด้วยครับ
10: News of the Week
0: ค่ะในขณะที่บ้านเรานะคะยังเรียกว่าการติดตามราคาน้ำมันนะคะซึ่งแม้ว่าวันนี้น่าจะมีข่าวดีที่ลดราคาเนาะคุณธนาแต่ว่าก็เรื่องของไอ้โม่งกักตุนน้ำมันเรื่องของน้ำมันลอยล้ำที่กลางทะเลทำไมยังไม่มาส่งทำไมดูเหมือนซื้อเวลาล่าช้าหรือเปล่าหรือบริษัทน้ำมันที่มีกำไรมากๆเนี่ยสุดท้ายจะดำอย่างไรจะเป็นลักษณะของบริจาค การช่วยเหลือหรือภาษีลาภลอยอะไรต่างๆแต่อังกฤษเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาเตรียมจะออกกฎหมายมาอีกฉบับนึงแล้วนะคะหลังจากที่เขามีภาษีลาภลอยไปเรียบร้อยแล้วแต่ล่าสุดบรรดาบริษัทน้ำมันยังคงทยอยประกาศผลประกอบการออกมาก็ทาง BBC รายงานนะคะว่าบริษัทเชลนั้นเป็นบริษัทล่าสุดเลยนะคะที่ประกาศบอกว่ากำไรเนี่ยพุ่งพรวดพราดมากๆเลยในช่วงสงครามโดยบอกว่ามีกำไรนะคะถึง 5,000 ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะคะก็บอกเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนนะคะคือปีนี้แค่3เดือนได้กำไรมาแล้วซึ่งมากกว่าที่เคยคาดการเอาไว้อีกนะคะคือตอนแรกเนี่ยก็คาดเอาไว้ว่าตัวเลขน่าจะอยู่ถ้าเป็นสหรัฐก็ 5,000 ล้านเหรียญตอนนี้ขึ้นมาเกือบ 7,000 ล้านเหรียญแล้วด้วยเพราะนั้นนี่ก็เป็นกำไรที่มหาศาลมากๆแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ในส่วนของสัปดาห์ที่แล้วว่าแล้วคู่แข่งเป็นยังไงบ้างนะคะก็ไปเปรียบเทียบดูปรากฏว่าบริษัทน้ำมันคู่แข่งอย่าง BP ก็บอกเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะ3เดือนแรกค่ะรวยอื้อซ่าเช่นเดียวกันขึ้นมาตัวเลขเนี่ย2เท่าเลยทีเดียวแล้วพอไปไล่ๆดูเนี่ยบริษัทน้ำมันของนอร์เวย์อย่างอีควอนอร์ก็บอกเหมือนกันนะคะบอกว่าโอ้โหกำไรเนี่ยปาเข้ามาถึง 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐสูงที่สุดในรอบ3ปีเท่าที่เคยมีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นภาพรวมๆตอนนี้นะคะบรรดาบริษัทน้ำมันเนี่ยก็ออกมาประกาศแล้วก็ยอมรับนะคะว่าได้กำไรกันอื้อซ่าทีนี้ในฝั่งของการจัดการด้านภาษีบ้างทางด้านของอังกฤษเนี่ยก็มองนะคะบอกว่าการที่อยู่ดีๆเนี่ยมันมีเหมือนลาภลอยนะฮะโอ้กำไรมหาศาลแล้วก็มีการยอมรับของบริษัทขนส่งทางเรือที่ทยอยออกมาพูดเหมือนกันบอกว่าเขาจำเป็นที่จะต้องเรียกว่าส่งต่อในเรื่องของราคาต้นทุนเนี่ยไปให้กับ ผู้ที่เป็นผู้บริโภคหรือผู้ที่มาซื้อพื้นที่ในการขนส่งตู้คอน

0: ทนเนอร์เรียบร้อยแล้วอันนี้รายงานของ BBC บอกเลยนะคะว่าบริษัทเมอร์กเองก็รายงานเช่นเดียวกันบอกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติในการดำเนินธุรกิจเวลาที่ราคาน้ำมันเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนของเขาก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีวิธีการคำนวณ นะคะคุณธนาคุณผู้ฟังว่าจะต้องปัดไปที่ผู้บริโภคเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าสถานการณ์เนี้ยมันคือลาบลอยที่เข้ามาฉะนั้นอังกฤษอย่างที่เราติดตามกันบ่อยๆนะคะบอกว่าเขามีภาษีที่เรียกว่า windfall tax ภาษีลาบลอยเนี่ยได้มีการใช้ในช่วง4ปีที่แล้วเพื่อไม่ให้ประชาชนนะคะจะต้องจ่ายค่าไฟจ่ายค่าก๊าซแพงเกินไปเพราะฉะนั้นบรรดาบริษัททั้งหลายนะคะก็จะต้องจ่ายภาษีเข้ามาโดยที่ตัวเลขของภาษีเนี่ยทางอังกฤษเขาก็มีการคำนวณ นะคะบอกว่าจะต้องดำเนินการอย่างเช่นถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าช่วงปีคศ2020เนี่ยก็มีตัวเลขที่ความต้องการเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าพอปี2022ราคาน้ำมันเนี่ยก็เริ่มกระทบมากขึ้นหลังจากสงครามยูเครนรัสเซียนะคะซึ่งมันก็เลยทำให้อังกฤษเนี่ยหันไปใช้สิ่งที่เรียกว่าภาษีลาบลอยนั่นเองแต่ถามว่าทางอังกฤษเนี่ยหลังจากที่มีการนำเสนอกฎหมายนี้โดยอดีตนายกรัฐมนตรีลิชี่ซูนักเนี่ยนะคะกลายเป็นว่ารัฐบาลก็บอกว่าเงินเนี่ยมันก็จะวิ่งไปเพื่อเอาภาษีเนี่ยไปซัพพอร์ตประชาชนนั่นเองนะคะคือตอนแรกเนี่ยตั้งไว้ที่ร้อยละ25แต่มันก็เรียกว่ากฎหมายเนี่ยมันมีระยะของมันด้วยเหตุนี้นะคะรัฐบาลอังกฤษซึ่งน่าสนใจนะคุณธนาคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมหรือจะเป็นรัฐบาลที่เป็นพรรคแรงงานก็คือทั้งสองข้างเห็นพ้องต้องกันหมดเลยนะคะซึ่งการขยายกฎหมายภาษีลาบลอยเนี่ยกลายเป็นว่ารัฐสภาของอังกฤษนะคะส.ส.ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลเนี่ยเขามองว่าไอ้ผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยน่าจะสำคัญกว่าเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะกระทบถึงความเป็นอยู่นะคะเรื่องของภาวะเงินเฟ้อด้วยเพราะฉะนั้นล่าสุดตอนนี้ภาษีลาบลอยอยู่ที่ร้อยละ38แล้วก็จะอยู่ที่ระดับนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมคศ2030เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ตัวเลขเหล่านี้นะคะแม้ว่างบประมาณของรัฐบาลเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีกฎหมายตัวใหม่เข้ามาที่ชื่อว่า OGPM ก็คือเป็นกฎหมายโครงสร้างในการปรับราคาน้ำมันก็คล้ายๆบ้านเราที่เพียงจะพูดเรื่องปรับโครงสร้างราคาน้ำมันนะคะซึ่งก็ต้องติดตามต่อนะคะว่ากฎหมายนี้แม้ว่าจะเข้ามาทำหน้าที่แทนภาษีลาบลอยเมื่อเวลาที่ราคาน้ำมันสูงผิดปกติและรัฐบาลแล้วก็ทั้งฝ่ายค้านเองก็สนับสนุนเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณธนาเพราะมองว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนค่ะ
1: ครับครับทั่วโลกอะไรการจากไปของเท็ดเทอร์เนอร์นะครับบุรุษผู้ก่อร่างสร้างตัวนะครับกู้ธุรกิจของครอบครัวนะครับเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนในอดีตนะครับธุรกิจบิลบอร์ดแล้วก็ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลก่อตั้ง CNN ขึ้นมานะครับเขาเคยต้องถูกปรามาสนะครับถูกล้อเลียนว่าเป็น CNN Chicken Noodle News นะบ้างอะไรต่อไปมีอะไรบ้างในสมัยนั้นใครจะไปคิดนะครับว่าข่าว24ชั่วโมงจะเกิดขึ้นจริงและกลายเป็นรูปแบบของการเสนอข่าวในปัจจุบันนะครับแต่เท็ดเทอร์เนอร์ก็ทำขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมาได้ในอดีตก่อนนั้นถึงแม้ว่าจะมีรากฐานของครอบครัวในธุรกิจนี้แต่เคยถึงกับเป็นหนี้เป็นสินนะครับแล้วก็ต้องล้มพับกิจการไปแต่เขาซื้อกิจการคืนกลับมาแล้วก็ด้วยวิสัยทัศน์นะครับเรื่องของการนำเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้ในสมัยนั้นในช่วงปี1960-70แถวนั้นนะครับทศวรรษ1970ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ยกย่องเข้ามาถึงปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นมหาเศรษฐีใจบุญนะครับบริจาคเงินให้กับองค์กรต่างๆทั้งเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องการเรียกว่าจำกัดอาวุธนะครับลดการอาวุธอนุภาพกำลังล้างสูงเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ทำให้ได้รับเสียงชื่นชมตามมาโดยเฉพาะการบริจาคเงิน1,000 ล้านดอลลาร์ในปี1997 1,000 ล้านดอลลาร์นะครับให้กับสหประชาชาติมูลนิธิสหประชาชาติได้รับไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตนะครับก็เป็นสิ่งที่เรานะทุกคนได้เกี่ยวข้องกับผลงานของเขาไม่มากก็น้อยนะครับเขาต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องในหลายวงการทั้งกีฬาด้วยนะครับทั้งเรื่องของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องของพลังงานหมุนเวียนครับผลักดันคุณค่าต่างๆซึ่งทางนายอันโตนิโอกูเตเรสในการที่การสหประชาติปัจจุบันก็ยกย่องเขานะครับว่าผลงานของเขาเนี่ยเพื่อมนุษยชาติหลายๆอย่างและก็ตรงกับจิตวิญญาณของสหประชาชาตินะครับแล้วก็ทาง CEO ของ CNN ในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้จะบทบาทอำนาจบริหารอะไรไม่มีแล้วนะครับก็ยกย่องว่าเฮดเทนเนอร์ก็คือจิตวิญญาณของ CNN ไปตลอดกาลแต่คราวนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็รายงานกันไปให้ทราบนะครับว่าCNN เนี่ยบริษัทที่เป็นเจ้าของก็คือ Bond Warner Brothers Discovery กำลังอยู่ระหว่างแผนที่จะเข้าควบรวมกิจการกับ Paramount นะฮะ Skydance เพราะ Skydance เป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของสื่ออยู่แล้วนะครับอย่าง CBS ซึ่งระยะหลังเมื่อเข้าไปบริหารแล้วเนี่ยก็ถูกวิจารณ์ว่าเข้าไปเปลี่ยนแปลงเรื่องของบรรณาธิการนะฮะพูดง่ายๆคือปิดปากเข้าทางของกลุ่มเจ้าของนั่นเองเจ้าของเป็นใครครับตระกูลเอลิสันครับตระกูลเอลิสันเนี่ยมีความสัมพันธ์นะทางการเมืองเป็นผู้บริจาคสายใหญ่ให้กับนายโดนัลด์ทรัมป์และพรรครีพับลิกันนี่แหละครับจุดนี้นะครับที่ทำให้โอ้โหมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วกระบวนการผ่านมาแล้วก็ไปอยู่ในมือของรัฐบาลสหรัฐซึ่งก็วางคนวางรูปแบบไว้แล้วทั้งกระทรวงผู้ที่มีหน่วยงานที่มีบทบาทในเรื่องนี้ก็คือกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ทาง FCC ก็เหมือนกับกสทช.บ้านเรา FCC นะครับเพราะฉะนั้นก็เกรงกันว่ามันน่าจะผ่านฉลุยนะฮะถึงแม้จะมีคนที่เข้ามาเป็นฮีโร่ขี่ม้าขาวอย่าง Netflix ก็มาขวางทางบ้างแต่คงจะกัดกันไม่อยู่พอควบรวมกิจการแล้วจะเป็นอย่างไรนี่สินะก็มีการวางตัวแล้วว่าคงจะนำบุคคลที่มันเป็นหัวเรือใหญ่ของ CNN คนต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นคนชื่อแบร์รี่ไวส์นะครับไม่ใช่นักร้องนะครับในอดีตผิวดำแต่คนนี้เป็นผิวขาวแบร์รี่ไวส์ไม่ใช่ไวส์ก็มีประวัตินะครับเรื่องราวของการเข้าไปเปลี่ยนแปลงระบบแรงต่างของ CNN ของ CBS แล้ว CNN ล่ะที่นะเป็นไม้เบื่อไม้เมาคอยยิงคำถามแรงๆหนักๆปะทะสรมนะครับนักข่าวนี่ถูกนายทรัมป์ตะเพิดมาหลายครั้งแล้วนะครับแม้แต่เรื่องของการห้ามเข้าทำเนียบขาวก็มีนะครับนะCNNเขาก็ยืนหยัดในแนวทางเสรีนิยมของเขาแต่ถึงแม้จะเป็นเสรีนิยมนะครับแต่ผมก็เห็นในรายการของเขาเนี่ยจะมีคอยมีเวลามีเวทีดีเบตหรือว่ารายการทอล์กที่มีการถกเถียงอภิปรายกันในประเด็นต่างๆก็จะมีฝ่ายของเงินโดนตบพามานั่งคน2คนอย่างน้อย1คนนะครับมีคนนึงละที่ออกมาบ่อยคือสก็อตเจนนิงนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้โหเถียงแบบไม่มีเหตุผลนะฮะแต่ทางเซียนก็ยังเปิดช่องทางให้เพื่อที่จะสร้างความสมดุลในการเสนอข่าวของเขานะครับแต่ในทรัมป์ก็บอกว่ามักจะตีตราว่าเป็นเฟคนิวส์นะฮะไม่ใช่เฉพาะ CNN ก็หลายๆช่องที่รายงานข่าวไม่ตรงใจเขานะครับเขาก็ยกให้เป็นเฟคนิวส์ออร์แกไนเซชันเป็นองค์กรข่าวผ่าปลอมไปแล้ว CNN จะเกิดอะไรขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่กังวลกังขากันนะครับว่าจะเดินหน้าไปกันอย่างไรเพราะว่าตระกูลเอลิสันเนี่ยคุณพ่อของเขาเนี่ยก็เป็นคนที่น่าจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็คนลูกเนี่ยเป็นผู้บริหารในปัจจุบันของพาราเมาท์ Skydance นะครับนายโดนัลด์ทรัมป์นะฮะโพสต์เลยพอการเสียชีวิตถึงแก่กรรมของเท็ด เทอร์เนอร์เขาก็พูดนะฮะยกใช้คำว่าเป็นเพื่อนนะครับเพื่อนคนนี้ถึงแม้จะอายุแก่ของเขาเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นเพื่อนที่เป็นบุคคลคนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันแต่น่าเสียดายนะไม่กี่คำหลังจากนั้นมาเจ้าของคนปัจจุบันของ CNN ได้ทำลาย CNN ไปแล้วนะทำลาย CNN ไปแล้วผมหวังว่าพอมีเจ้าของใหม่แล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้ CNN ได้เกียรติภูมิได้เกียรติประวัติได้คุณค่านะได้ความนิยมนะฮะคืนมานะครับกลายเป็นข่าวที่น่าเชื่อถืออีกครั้งเลยใช้คำว่าน่าเชื่อถือด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่โอ้โหการงอนกันหนักๆเลยครับว่าจะไปทางไหนสำหรับ CNN หลังสิ้นบุญของเท็ด เทอร์เนอร์ครับนี่เป็นเรื่องที่5ของ ิวซอฟต์วิทย์ครับ
0: ค่ะก็เป็นข่าวดีของประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือมาเลเซียแล้วก็เวียดนามนะคะทั้งสองประเทศก็ประกาศว่าโอ้เขารวยขึ้นนะคะเวียดนามก็บอกว่าโอ้รายได้เขาดีขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคุณธนัทก็เรียนก็ไปดูในNew State Times ของมาเลเซียนะคะเขาเนี่ยได้พูดถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษอันหนึ่งก็คือยอฮอบารูอันเนี้ยมันจะเป็นเขตเศรษฐกิจที่เวลาที่เรานึกถึงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเวลาทะเลาะกันเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าเออแนวคิดของสิงคโปร์กับมาเลเซียเนี่ยเขาทำเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือสร้างโอกาสในการลงทุนที่เรียกว่า JSEZ นะคะเพราะฉะนั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยกลายเป็นว่ามันเป็นการก้าวข้ามยุทธศาสตร์ใหม่ของภูมิภาคนะคะมีโครงการลงทุนถึง50โครงการในตอนแรกแล้วก็มีงาน5ปีแรกเนี่ยเพิ่มตำแหน่งทักษะสูงขึ้นมา 20,000 ตำแหน่งนะคะเรียกว่าระหว่างที่พูดคุยกันเนี่ยนายกของ2ประเทศก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีความขัดแย้งกันบ้างอะไรกันบ้างในท้ายที่สุดเนี่ยก็ได้เดินหน้าในพื้นที่ 3,000 กว่าตารางกิโลเมตรมี9โซนเศรษฐกิจนะคะมีการท่องเที่ยวพลังงานสะอาดอะไรต่างๆแล้วทั้ง2ประเทศก็บอกว่ามันจะมีภาษีธุรกิจนะคะที่เน้นการเติบโตใช้เทคสูงๆแล้วล่าสุดเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจของมาเลเซียเขาบอกว่ามันเติบโตมากนะคะโดยที่ยอฮอบารูเนี่ยเป็นตัวเลขที่ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติของมาเลเซียเขาบอกว่าถ้าเทียบกับก่อนที่จะมีความร่วมมือเนี่ยตัวเลขของรายได้ระดับครัวเรือนของเขาเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณสัก 7-8,000 ริงกิตมาเลเซียนะคะตอนนี้ขึ้นมา 9,400 ก็ตกประมาณรายได้ครัวเรือนของเขาต่อเดือนนะคุณธนัทประมาณเกือบ 80,000 บาทนะคะก็คือ 77,400 บาทเพราะนั้นนี่ก็เป็นตัวเลขนะคะที่รัฐมนตรีเขาออกมาบอกว่าเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นนะคะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปพึ่งเงินลงทุนจากต่างประเทศอย่างเดียวแต่ว่าเศรษฐกิจที่เติบโตได้เนี่ยก็คือความร่วมมือที่มาจากภายในแล้วก็ประเทศที่อยู่ใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกเลยบอกว่าตอนนี้ถือว่าเป็นการเติบโตที่น่าพอใจมากนะคะแล้วก็มันก็จะไปทำให้ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจภาพรวมของมาเลเซียนะคะที่ตอนนี้เรียกว่าขึ้นมาโดดเด่นในช่วงการพัฒนาโครงการเศรษฐกิจพิเศษต่างๆยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่นะคะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าในส่วนของเวียดนามก็มีการพูดตัวเลขของเขาเหมือนกันคุณธนัทแหมช่วงนี้แต่ละประเทศต่างคนต่างอวดกันนะคะแล้วก็หนังสือสื่อของเวียดนามเนี่ยเวลาเขาพาดหัวเขามากก็จะชอบเอาประเทศไทยเป็นเบนช์มาร์กเหมือนกันนะจะเป็นกีฬาจะเป็นการศึกษาเศรษฐกิจข่าวชื่อว่าตัวเตรนะคะเขาได้รายงานนะคะสื่อบอกว่าเนี่ยเราเศรษฐขนาดเศรษฐกิจของเราเนี่ยก้าวข้ามประเทศไทยไปแล้วนะนะคะนี่ก็พาดหัวแต่ว่าจริงๆเนี่ยไปดูเนื้อในนิดนึงก็คือเขาอ้างอิงจากสำนักงานสถิติและกระทรวงการคลังนะคะบอกว่าตัวเลขของเขาเนี่ยพบว่าเวียดนามเนี่ยมีเงินนะคะเงินที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมวัดขนาดดัชนีอะไรต่างๆ GDP อะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าของเขาก็ถือว่านำอยู่แล้วก็ตอนนี้เป็นเบอร์2ของอาเซียนไปแล้วด้วยนะคะก็เลยไปไล่ดูว่าเวียดนามเนี่ยถ้าเราไม่มองว่าการพาดหัวของเขานี่เกินจริงหรือไม่เกินจริงอะนะคุณธนัทก็น่าสนใจเพราะว่าสิ่งที่มันผลักดันเงินการสร้างรายได้เนี่ยปรากฏว่ามันไปอยู่ที่ปัจจัยประชากรด้วยก็คือประชากรของเขาเนี่ยอายุที่แบบคนรุ่นใหม่อายุต่ำกว่า35ปีเนี่ยมีถึง50%เลยทีเดียวนะคะแล้วเขาก็ยังมีเรื่องของข้อตกลงการค้าเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะนักวิชาการไทยหลายคนก็บอกว่าเอ้าของเขาเนี่ยเติบโตในเรื่องของเศรษฐกิจขนาดเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเวลามันโตมันก็เลยวิ่งโตพรวดพราดกว่าในแง่สถิติในด้านนี้เพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกนะคะบอกว่า ประเทศของอย่างประเทศที่มีเด็กเกิดเยอะอย่างเวียดนามหรือว่ายุทธศาสตร์ความต่อเนื่องอะไรต่างๆแล้วก็การท่องเที่ยวที่ใช้วิธีการต้นทุนต่ำอย่างเวียดนามเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวเลขการเงินของเขาเนี่ยมันพุ่งพรวดพราดขึ้นมาในช่วงระยะเวลาหลังแล้วมันก็เป็นปัจจัยนะคะทำให้เวียดนามนั้นกลายเป็นประเทศที่เนื้อหอมแล้วก็แน่นอนสร้างรายได้ขึ้นมามากๆเลยนะคะจากภาพรวมของเวียดนามเองนั่นนี่ก็คือ2ประเทศนะคะที่เขาก็ประกาศข่าวดีของเขาทั้งมาเลเซียและเวียดนามในเรื่องการที่ประชากรของเขาสร้างรายได้มากขึ้นแล้วเวียดนามเองเนี่ยตอนนี้ล่าสุดมีการถึงกับแจกเงินสดเลยนะคะใครที่มีลูกนะมีใครที่มีลูกคนที่1คนที่2เวียดนามไล่แจกเงินเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศเขาแล้วทั้งหมดนี้ก็คือช่วง News of the Week สัปดาห์นี้ค่ะ
2: News of the Week
0: ค่ะคุณธนัทมีอะไรปิดท้ายไหมคะ
1: วันนี้วันที่8พฤษภาคมครับคุณประมาเป็นวันสำคัญนะครับเสียงนี้ที่คุณผู้ฟังได้ยินน่าจะคุ้นเคยกันนะวันนี้เป็นวันเกิด100ปีของเซอร์เดวิดแอทเทนเบอโรผู้ที่เปิดโลกนะครับทางธรรมชาติสัตว์โลกต่างๆอุทิศทั้งชีวิตเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็สัตว์โลกนะครับหลายๆเรื่องหลายๆราวที่เขานำมาเผยแพร่นะครับทำให้ผู้คนได้รับรู้ถึงความเป็นไปของสัตว์โลกต่างๆแล้วก็นานาพันธุ์ด้วยนะครับวันนี้100ปีแล้วเมื่อกี้เสียงที่ได้ยินไปนะครับที่ผมเปิดคลอไปด้วยก็เป็นเสียงที่ส่งสารไปให้ผู้ที่อวยพรวันเกิดท่านบอกว่าตื้นตันใจมากตอนแรกนึกว่าจะฉลอง100ปีเงียบๆนะครับแต่จะมีคอนเสิร์ตครับวันนี้ที่ลอนดอนคืนนี้ตรงกับบ้านเราก็ตี2ตี3นะครับเป็นคอนเสิร์ตในลอนดอนที่อัลเบิร์ตฮอลล์เพื่อส่งเสริมสรุดีเกียรติประวัติของเซอร์เดวิดแอทเทนเบอโรในการนี่แหละครับผลงานใน100ชีวิตของเขานี่เดินทางไปแทบจะทั่วทุกผืนป่าบนโลกใบนี้แล้วมั้งนะฮะก็เป็นสิ่งที่น่าจดจำนะครับหลายๆผลงานที่สร้างเอาไว้เนี่ยทั้งลูกหลานทั้งคนลูกเด็กเด็กแดงทั้งคนอายุสูงอายุต่างๆก็สามารถติดตามรับชมผลงานของเซอร์เดวิดแอทเทนเบอโรได้นะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของชาติโลกของเราแล้วนะครับคุณสังกมา
0: ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรายการนะคะสังกมาสารวัตร
1: รัศดรคุณลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: เช้าทันโลก worldwide build defend my food
4: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: นี่ถ้าทำไฟต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
9: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี